0: เห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 B20 ลิตรละ75สตางค์น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมีผลตอน5ที่ผ่านมาครับราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างเอาในส่วนของปตท.ก่อนนะครับ B20 นะฮะอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรดีเซลปกติ39บาท14สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 นะครับอยู่ที่33บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับอยู่ที่37บาท92สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์95 38บาท29สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินปกตินะฮะเนื้อน้ำมันล้วนๆเนี่ย47บาท28สตางค์ต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ครับ47บาท79สตางค์ต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล50บาท5สตางค์โอ้โห2ลิตร100เลยนะครับซูเปอร์พาวเวอร์99ครับอยู่ที่49บาท79สตางค์ต่อลิตรส่วนบางจากนะครับดีเซล B20 ของเขา34บาท14สตางค์ต่อลิตร
1: ราคาเท่ากัน
0: ไฮดีเซลนะครับ39บาท14สตางค์ต่อลิตรไฮพรีเมียม plus 49บาท25สตางค์ต่อลิตรไฮพรีเมียม98 plus 48บาท44สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มโซฮอล์บินซินนะครับแคสโซฮอล์ E85 เนี่ย29บาท23สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ครับ33บาท29สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์91 37บาท97สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์95อยู่ที่38บาท29สตางค์ต่อลิตรครับก็จำเป็นต้องปรับตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกฮะถ้าเรายังคงอุ้มนะฮะเรายังคงแบกเนี่ยกองทุนน้ำมันก็จะมีภาระหนักกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับเมื่อสถานการณ์ราคากลับมาเป็นปกติราคาบ้านเรามันจะไม่ลงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลไกตลาดปรับขึ้นจำเป็นต้องให้ผู้บริโภคก็ช่วยแบกรับภาระด้วยนะฮะคนใช้เห็นราคามันสูงขึ้นจะได้ช่วยกันประหยัดหน่อยครับ
1: ค่ะไปกันที่พัทยากันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทหารอเมริกันมากันแล้วหลายคนเตรียมความพร้อมกันแล้วบรรดาห้างร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะคะสปาอะไรแบบเนี้ยเขาก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะคาดการณ์กันว่าเงินน่าจะสะพัดอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทค่ะภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อรองรับกำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาที่ฝั่งแหลมฉบังนะคะเพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนซึ่งทางพวนดาผู้ประกอบการโรงแรมเขาก็มองว่าแม้ว่ากำลังพลเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าพักหรือว่าใช้บริการกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งแต่ว่าการเดินทางมาแต่ละครั้งก็แน่นอนแหละค่ะว่าสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจายเม็ดเงินไปยังธุรกิจบริการหลากหลายประเภททั่วเมืองพัทยานะคะส่วนโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาที่ทหารสหรัฐเนี่ยมักจะชอบมาพักผ่อนทางผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเนี่ยนางสาวธัญรัตน์มหิทธิเศษบอกว่าจำนวนผู้เข้าพักจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับขนาดของเรือระยะเวลาการขึ้นฝั่งโดยกำลังพลจะเลือกที่พักตามความต้องการตามงบประมาณกระจายไปตามโรงแรมตามเกสต์เฮาส์หลากหลายแห่งทั่วเมืองและบางส่วนก็จะเลือกที่จะกลับไปพักอยู่บนเรือด้วยนะคะสำหรับการขึ้นฝั่งในครั้งนี้ถามว่ายอดจองมาแล้วหรือยังทางผู้ประกอบการบอกว่ามาแล้วนะคะมีบ้างแล้ว
0: ก็ดูวิวสิครับแหมบนโทเรสเนี่ยนะฮะแล้วก็ล็อบบี้ที่ให้บริการคุณผู้ชมครับทุกอย่างเห็นไหม
1: ดูได้เลยอ่ะ
0: หันหน้าเข้าหาหาดพัทยาเลยแล้วก็หาดพัทยาตอนนี้มีถนนขั้นก็จริงแต่ว่าถนนค่อนข้างจะโล่งนะฮะแล้วก็ชายหาดพัทยาเนี่ยมันกว้างมากตอนนี้ฮะที่เมืองพัทยาเขามีการปรับปรุงรีโนเวทกันใหม่เนี่ยนะครับหน้าเดินหน้านั่งครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยโรงแรมหาดล็อกพัทยาเขาก็เป็นจุดหนึ่งที่รับส่งที่กำลังพลเดินทางเข้าสู่พื้นที่พัทยากลางด้วยนะแล้วก็จะมีการแยกย้ายไปตามสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามถึงพฤติกรรมหลังจากกำลังพลเดินทางมาถึงจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เงินจะสะพัดเข้าไปมากที่สุดนะอันดับแรกคืออาหารกับเครื่องดื่มค่ะแล้วค่อยๆกระจายไปใช้บริการตามร้านค้าสปาร้านนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้ากิจกรรมการพักผ่อนต่างๆแล้วก็เลือกหลากหลายในเมืองพัทยาเลยนะคะทำให้เม็ดเงินเนี่ยอยู่ในเฉพาะธุรกิจโรงแรมก็กระจายไปยังภาคบริการส่วนอื่นๆของเมืองด้วย
0: ไอ้พวกน้ำจับเลี้ยงน้ำลำไยเงี้ยขายดีเลยใช่ไหมอ
1: าจจะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะปัจจัยที่ทำให้เมืองพัทยาเนี่ยยังเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของกำลังพลสหรัฐก็มองว่าแน่นอนค่ะเรามีความหลากหลายของสินค้ามีความหลากหลายด้านการบริการการท่องเที่ยวสามารถรองรับความต้องการได้จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารคาเฟ่ร้าน

0: ค้าสถานที่ให้บริการรองรับลูกค้าชาวอเมริกันซึ่งประเมินด้วยค่ะว่าเมืองพัทยาเนี่ยกำลังพลจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะต่อ1คนอยู่ที่ 1,000 ถึง 3,000 บาทแต่หากคิดว่าลองคูณไปสิคะเอา 1,000 ถึง 3,000 บาทอ่ะคิดแบบแม็กซิมัมที่เขาคิดไว้เลย 3,000 บาทคูณไป 5,000 นายเม็ดเงินสะพัดเบื้องต้นอยู่ที่ราว5ล้านถึง15ล้านบาทเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศเอาช่วงยามค่ำคืนก่อนละกันพี่ณรงค์อย่างบริเวณบาเบียพัทยาซอย6ชลบุรีก่อนที่เรือของกำลังพลอับราฮัมลินคอล์นจะเดินทางมาเนี่ยนะคะมาเทียบท่าที่จังหวัดชลบุรีผู้ประกอบการหลายร้านเริ่มและพี่ณรงค์นี่เขาเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการบริการในช่วงยามค่ำคืนกลางวันก็ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมกันไปนะคะแต่ในขณะที่ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินทางท่องเที่ยวกันซึ่งจุดนี้จะได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะจากการสำรวจสิ่งหนึ่งค่ะที่ผู้สื่อข่าวเห็นพี่ณรงค์แน่นอนว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะติดป้ายแจ้งเตือนไปเลยห้ามพกอาวุธปืนเข้าร้านเป็นมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมีการกำหนดพื้นที่หลายแห่งนะคะที่กำลังพลไม่อนุญาตให้เข้าไปด้วยนะพี่ณรงค์คะอาทิอย่างเช่นซอย6ซอย6ทับ1ซอย7และห้ามเข้าไปค่ะห้ามเข้าไปร้านกัญชาร้านขายยารวมไปถึงกิจกรรมทางน้ำบางประเภทส่วนพื้นที่ Walking Street พัทยาสามารถเข้าไปได้ตามปกติแต่เขามีกรอบเวลาให้ค่ะเขาจะไปได้และต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินตี2ซึ่งผู้สื่อข่าวก็คุยกับบรรดาผู้ประกอบการปาเปียในซอย6นะคะบอกว่าแม้กำลังพลของสหรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังพื้นที่ซอย6แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเตรียมเปิดให้บริการค่ะเพราะว่านอกเหนือจากกำลังพลสหรัฐแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่เดินทางมาใช้บริการตามปกติค่ะ
1: ครับที่บอกว่ามีคำสั่งห้ามเนี่ยไม่ใช่เมืองพัทยาห้ามไม่ใช่ทางการไทยห้ามนะคร
0: ับ แต่เป็นทางฝั่งของสหรัฐเอง
1: เขาห่วงคนของเขานะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตีสองอะสิมันจะกลับเช้าอะสินะครับเพราะว่ามันก็จะมีสิ่งที่สามารถเอนเตอร์เทนให้เขาพักผ่อนหย่อนใจได้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะเพราะว่าถ้าใครได้ไปพัทยาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเขาจะมาพักผ่อนหย่อนใจเราก็จะดื่มน้ำเปล่าเวลาทานข้าวเนี่ยของเขาไม่ใช่ฮะของเขาจะมีเบียร์แกล้มกับเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจช่วงกลางวันของเขาไงนะครับแล้วก็เขาเริ่มตั้งแต่บ่ายๆเลยอ่ะแต่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำหนดลิมิตกำลังคนของเขาตีสองคุณต้องกลับเรือคุณต้องกลับห้องพักนะครับและอย่างไรก็ตามครับสำหรับเรื่องของมาตรการดูแลเนี่ยนะครับวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางนายกเมืองพัทยาก็มีการคุยกับตัวแทนของสถานทูตสหรัฐแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงของเราในการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็คาดว่าในช่วง 2-6 กันยายนนี้ก็จะมีเงินสะพัดในเมืองพัทยาไม่น้อยนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะให้เขาประทับใจในการเดินทางมาเยือนและเลือกประเทศไทยเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ครับเม็ดเงินสดๆไหลเข้าสู่เมืองพัทยาแล้วก็ประเทศไทยครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนวันแรกนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองเนี่ยหลายคนมาส่งบุตรหลานด้วยตัวเองเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราว่าลูกยังเครียดนอนคนเดียวยังไม่ได้นะครับก็เลยลองให้ลูกเนี่ยมาเรียนก่อนมาเรียนออนไซต์ก่อนนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะสภาพจิตใจกับสมาธิไม่ค่อยดีนะฮะถ้าเกิดว่าเรียนออนไลน์มาที่โรงเรียนก่อนลูกถ้ายังไงไม่ไหวเนี่ยค่อยกลับไปเรียนออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อวานก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับเพราะว่าทางโรงเรียนเองและทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยเขามีมาตรการ3ชั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับในการดูแลความปลอดภัยครับบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนี้ครับมีนักเรียนทยอยเดินทางมาโรงเรียนต่อเนื่องก็มีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนครับโดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระโดยจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งคือแบ่งเป็นชายและหญิงครับอีกจุดเป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนและครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนจะเข้าอาคารเรียนแต่หากเครื่องสัญญาณเตือนพบสิ่งผิดปกติจะถูกส่งต่อไปยังจุดคัด

0: กล่องสุดท้ายครับเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือและสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่จะขอยึดไว้และส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปที่คุณผู้ชมเห็นนะเขาตรวจกันอย่างนี้เลยนะครับ3ชั้น3ขั้นตอนเลยนะครับขณะที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนครับมีตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกลวยที่2กรมการปกครองคอยอำนวยความสะดวกจัดจราจรหน้าโรงเรียนและก็วางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดมีมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะทำเข้มๆแบบนี้ประมาณ1เดือนครับและตลอดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ผู้ปกครองหลายคนเดินทางมาส่งบุตรหลานด้วยตัวเองขณะที่น้องบางคนยังสะเทือนใจไม่กล้ามาโรงเรียนครับแต่ว่าทางครอบครัวก็บอกว่าลองมาดูก่อนสัก1วันถ้าไม่ไหวเนี่ยค่อยกลับไปเรียนที่บ้านนะครับขณะที่บางคนก็บอกว่าอยากจะมาโรงเรียนเพราะเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจเหมือนในห้องเรียนถามครูยากถามเพื่อนๆคุยกับเพื่อนแล้วบรรยากาศมันไม่ได้ครับส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้ครับยังคงปิดห้องไว้ก่อนแล้วก็จะมีการปรับปรุงใหม่หลังจากนี้โดย2ห้องนี้ครับจะไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนแล้วแต่ว่าจะใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆแทนครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะที่เทพสิรินนทบุรีเท่านั้นนะคะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้หลากหลายโรงเรียนเขาก็หันมามองมาตรการเรื่องของการตรวจกระเป๋าว่านักเรียนพกพาอะไรมาบ้างมีอาวุธมาหรือเปล่าเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะคะและโรงเรียนก็ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับบรรดาผู้ปกครองว่าฝากบุตรหลานเอาไว้ที่โรงเรียนปลอดภัยกลับบ้านแน่นอน
0: เพราะว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะมากกว่าอยู่บ้านด้วยนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับก็ฝากบ้านหลังที่2ก็คือคุณครูและโรงเรียนช่วยดูแลบุตรหลานหน่อยครับ
1: แต่มันมีประเด็นนึงค่ะพอพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วอ่ะไปเปิดในบทเรียนนะคะโดยเฉพาะในแบบเรียนอาเซียนศึกษาชั้นป.1พี่ณรงค์มันมีคำนึงที่เขียนว่าเครื่องแต่งกายประจำชาติเนี่ยกลายเป็นว่าบอกเนี่ยเราเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายของประเทศกัมพูชาที่บอกผมสบายนุ่งผ้าถุงจีบชายเอาไว้ข้างหน้าคาดเข็มขัดของผู้หญิงกลายเป็นว่าเป็นแบบชุดของกัมพูชาเนี่ยมันผิดพลาดอะไรอย่างไรตรงไหน
0: ครับก็ต้องไปถามรัฐมนตรีศึกษาสิเมื่อวานนี้ประชุมครม.กันที่สงขลาเนี่ยท่านว่ายังไงบ้าง
1: คือท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยท่านยังบอกเลยนะคะว่าด้วยแบบเรียนนี้เป็นของเอกชนเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
0: เนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาหนังสือแบบเรียนแล้วก็เนี่ย close up มาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเขาเขียนจริง
1: จริงใช่คือมีรูปตัวการ์ตูนนะผู้หญิงผู้ชายใส่ชุดไทยผู้ชายสวมเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ข้างหน้าและคาดเข็มขัดและก็มีติ่งเขียนลงไปด้วยนะคะว่าเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาเลยกลายเป็นดราม่าเพราะว่าบทเรียนนี้อยู่ในตำราเรียนวิชาอาเซียนศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่1ทำให้กลายเป็นว่าเกิดกระแสเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่ณรงค์มีเรื่องของการขโมยวัฒนธรรมที่กัมพูชามักจะแอบอ้างว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยในหลายสาขาเนี่ยเป็นของกัมพูชามาก่อนโดยเฉพาะชุดไทยห่มสบายที่ทางกัมพูชาพยายามเปลี่ยนการรับรู้ในโลกโซเชียลอะค่ะว่านี่คือชุดกัมพูชานะก็เลยมีเนี่ยแหละค่ะภาคประชาชนมายื่นหนังสือให้กระทรวงวัฒนธรรมตอบโต้แต่ก็มีเพียงการรณรงค์ใส่ชุดไทยหรือว่าการจัดนิทรรศการชุดไทยเรื่องนี้ค่ะในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาผู้สื่อข่าวก็ต้องเอาไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร รวงทองว่ามีการตรวจสอบตำรานี้แล้วหรือไม่ท่านบอกว่าเห็นแล้วนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงจะไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมไปสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะถามว่ากังวลหรือเปล่าเดี๋ยวกัมพูชาจะเอาเรื่องนี้เอาไปเคลมเขาก็เป็นนักเคลมอยู่แล้วนะคะว่าชุดนี้เป็นชุดประจำชาติขนาดในตำราอาเซียนยังเขียนเลยว่าเป็นชุดประจำชาติของเขาทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้กังวลเลยค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมของใครเครื่องแต่งกายของใครก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นของไทยยังไงยังไงก็เป็นของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนเดี๋ยวไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะคะส่วนแบบเรียนนี้ยังคงใช้ในปัจจุบันหรือเปล่าก็ทราบมาว่าแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนค่ะก็สอบถามไปแล้วชี้แจงมาแล้วนะคะกับทางสพท.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความถูกต้องทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมให้เกิดความชัดเจนแล้วจะได้เอามาทำเป็นบรรทัดฐานกันต่อ

0: อไปยืนยันด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบค่ะบรรดาหนังสือเรียนอื่นๆย้อนหลังอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพื่อจะเป็นการเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเอกลักษณ์ของชาติย่อมไม่เหมือนกัน
1: ก็คุณจะพิมพ์ตำราออกมาไม่มีการตรวจทานเลยฮะไม
0: ่
1: ด
0: ู
1: สืบประวัติเลยแหละครับว่าประวัติเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จัดพิมพ์ออกมามันถูกต้องตามประวัติศาสตร์หรือไม่ยังไงฮ
0: ะ
1: ที
0: ่
1: ผ่านมาเนี่ยเขาเคลมเราหนักแล้วนะฮะย
0: ิ่
1: งไปสัมทับเรื่องนี้อีกเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวทางกระทรวงศึกษาธิการจะไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับส่วนแหมไหนๆพูดถึงเรื่องของการประชุมครม.สัญจรเมื่อวานนี้ที่สงขลาแล้วนะครับที่ประชุมฮะประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมแล้วก็เมื่อวานผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับคือที่ผ่านมาพอมีเหตุอุทกภัยวัตภัยดินโคลนถล่มแผ่นดินไหวความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
0: ก็เป็นงบประมาณของรัฐทั้งหมดนะคะ40,000 กว่าล้านนะพี่ณรงค์
1: งบประมาณประจำปีงบกลางที่นายกสามารถอนุมัติได้เนี่ยเอาลงไปอย่างเดียวมันไม่เพียงพอครับแล้วมันก็ไม่ทันการมันล่าช้าครับแต่ถ้าเกิดว่ามีภาคเอกชนเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้นะฮะมันก็จะแบ่งเบาภาระงบประมาณไปได้เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็เลยเคาะเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดเรื่องนี้ไป 2-3 ครั้งนะคะบอกว่าเราไปเอาโมเดลมาจากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เขาก็พัฒนาแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเจอปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวก็เกิดหลายครั้งนะคะเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของการเอาเอกชนมาช่วยในการเยียวยานะคะทำประกันภัยให้กับประชาชนแต่เราเนี่ยหยิบโมเดลของเขามาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ได้มาใหม่และที่ครม.เคาะเมื่อวานนี้
1: ก็คือเมื่อวานนี้ครับหลังจากประชุมครม.เนี่ยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำทีมแถลงมติครม.เลยครับว่าได้เห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับแล้วก็ให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนคุ้มครอง30 ล้านครัวเรือนในภัย3 ประเภทครับก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะครับอุทกภัยส่วนที่1เนี่ย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวครับ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก็จะจ่ายภายใน15 วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตรายละ2 ล้านบาทรัฐเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันต่อปีนะครับรัฐจะจ่าย 15,500 ล้านบาทครับวงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเนี่ยดำเนินการไว้ล่วงหน้าหมดแล้วครับ
2: นี่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ อันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศ
1: คือรัฐเป็นคนซื้อประกันให้นะฮะถ้าเกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ไหนกำหนดมาแล้วว่าพื้นที่นี้เสียหาย15 วันบริษัทประกันจ่ายทันทีนะฮะ
0: คือสิ่งที่ประชาชนจะได้ก็คือ 1. ได้เร็วขึ้น 2. ได้เงินชดเชยมากขึ้นและ 3. ค่ะสิ่งที่รัฐบาลและงบประมาณของประเทศจะได้ก็คือลดงบประมาณของประเทศในการที่จะต้องเอาเงินไปลงในการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเดิมเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็ลดงบประมาณลงไปในเรื่องของการชำระเบี้ยประกันก็คือ 15,500 ล้านบาทต่อปี
1: ถ้าไม่มีภัยเกิดขึ้นบริษัทประกันก็ได้ไป 15,500 ล้านบาทต่อปี
0: แต่ทุกปีก็มีอยู่แล้วอ่ะพี่ณรงค์
1: แต่ว่าก็ประกันความเสี่ยงไงฮ
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าประกันภัยเนี่ย เวลาเขาประกันภัยรถยนต์ประกันภัยอัคคีภัยเนี่ยนะฮะแต่ละปีเนี่ยเขาเอากรมธรรม์เนี่ยไปทำพิธีเลยนะครับขอให้ปีนี้ไม่มีภัยเกิดขึ้นครับเขาทำแบบนี้เลยนะ
0: ใช่ไหมหวังว่าจะไม่เกิดภัยพิบัติ
1: ใช่ครับคือเราก็ไม่อยากให้ภัยมันเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยที่เขารับประกันนะฮะเขาก็ไม่อยากให้ภัยเกิดขึ้นครับนี่คือกำไรของเขาล้วนๆฮะคือประกันความเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดมีเขาพร้อมจ่ายภายใน15วันนะครับนอกจากนี้ครม.ครับได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญก็คือเศรษฐกิจ5จังหวัดเติบโตปลดล็อกเรื่องที่เป็นอุปสรรคด้านสังคมนะครับจะดูแลคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาความยากจนส่วนด้านความมั่นคงครับจะทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐจะเร่งจัดงบเร่งด่วนในส่วนเหล่านี้ครับ142ล้านบาทคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ด้วยนะครับวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทซึ่ง2เส้นทางครับก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่และชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซานายกรัฐมนตรีได้สั่งการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเร่งการศึกษาในการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เป็นการเชื่อมสิ่งต่างๆตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโครงการนี้ครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆครม.ยังได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่อไปอีก5ปีครับเพื่อลดภาระผู้ประกอบการอีกด้วยฮะไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเลยก็คือป้องกันหรือว่าจูงใจให้เขาอยู่ในพื้นที่ต่อไม่ย้ายฐานการผลิตไปภูมิภาคอื่นนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติครม.เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564และวันที่4มกราคม2565ในส่วนของสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ครับโดยปรับพื้นที่จัดงานจากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมามาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับตามข้อเสนอของสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังดำเนินการสรุปผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่จัดงานรวมถึงความพร้อมของพื้นที่ในการจัดงานโดยพื้นที่ปากช่องครับเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาวด้านงบประมาณกรอบการจัดงานเนี่ยก็ยังคงเป็นงบเดิมนะครับก็คือ 4,281 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารซึ่งคนต้นคิดเนี่ยนะฮะนายกบอกเนี่ยคนนี้ครับเนี่ยจับคอปกเสื้ออยู่เนี่ยคนนี้ฮะคือหนิมคนนี้ครับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในวงกินข้าวเนี่ยจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าโอ้ยคุยกันเยอะแยะนะฮะเมื่อถามว่าจะโชว์ฝีมือในการเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีใครมาครับเอาไปฟังเสียงท่านนายกครับ
3: แจ้งรัฐมนตรียังคะที่จะนัดทานข้าวแจ้งแล้วใช่ไหมคะ
4: วันที่6
3: ที่6นายกได้แจ้งแล้วใช่ไหมคะ
5: ไม่แจ้งว่าที่พี
3: ่ท่านนายกจะเปิดบ้านใช่ไหมคะท่านนายก
4: มีเมนูอะไรเลี้ยงคะท่านนายก
3: ท่านนายกเปิดบ้านตัวเองเลยใช่ไหมคะเลี้ยงเปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรี
6: ว่าเลี้ยง
3: ค่ะ
6: แต่ต้นความคิดคือท่านหัวหน้าสภา
3: ค่ะวันนั้นท่านนายกจะมีประเด็นอะไรที่จะคุยกับคณะรัฐมนตรีไหมคะ
4: โชว์ฝีมือเองเลยไหมคะท่านนายกเป็นเชฟเอง
3: เป็นเชฟเลยไหม
1: เนี่ยฮะ
0: นายกได้โชว์ฝีมือเล่นดนตรีไปแล้วนะคะแต่ทำอาหารเนี่ยยังไม่เห็นนะ
1: เล่นดนตรีร้องเพลงโอ้ทำทุกอย่างแล้วนะ
0: เอ้ยแต่ไปผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็มีอยู่นะ
1: ให้กำลังพลไงตอนที่ไปเรือหลวงจักรีนฤเบศรไงครับแต่ว่า
0: ถ้าแบบถึงขนาดชงเองปรุงเองอะไรยังไม่เคยเห็นนะ
1: ครับคือตอนแรกเนี่ยนะฮะยังไม่กำหนดร้านว่าจะเป็นร้านอะไรที่พักร่วมรัฐบาลก็มีสองพักใหญ่แล้วฮะก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแต่ว่าอะไรก็ตามคุณจุลพันธ์บอกว่าโหจะไปเลือกร้านทำไมบ้านท่านนั่นแหละเดี๋ยวครม.จะไปไม่กี่คนหรอกนะครับไปนั่งทานกันแล้วก็มันมีมิติทางการเมืองหลังจากนี้ไงฮะนายกไม่บอกว่าจะคุยอะไรกันท่านบอกว่าเยอะแยะที่จะคุยกัน
0: ค
1: ือต้องเตรียมพร้อมครับ พราะว่าหลังจากนี้ตอนนี้เปิดสมัยประชุมแล้วใช่ไหมครับสำหรับสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเขายื่นอภิปรายแน่นอนก็คงจะต้องไปซักซ้อมทำความเข้าใจกันนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันมีซุ้มเสียงก่อนหน้านี้ไงว่าจะมีเขียวมีแดงมีส้มเขาคุยกันหรือเปล่า
0: ไปเช็คชื่อหรอ
1: ไปเช็คชื่อไงครับเอาเหมือนกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเอาเสียงแบบนี้นะฮะที่จะได้ผ่านอภิปรายไว้วางใจไปได้โดยสะดวกไงครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งครับที่ต้องจับตาดูวันอาทิตย์นี้ครับ
0: ค่ะเอามากันที่เรื่องของนอมินีกันหน่อยหลายคนก็กำลังติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันอยู่นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในห้วยขวางพี่ณรงค์ก็มีตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะท่านพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.นะคะโดยบอกว่าเอาเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีย่านห้วยขวางในกรุงเทพมหานครก่อนนะคะว่าเราเนี่ยพอจะทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนของกทม.พื้นที่จังหวัดไหนที่เราสงสัยว่ามีบริษัทนอมินีค่ะแต่พอไปดูจำนวนพี่ณรงค์เราตกใจเหมือนกันนะว่าจำนวนจากการตรวจสอบณเวลานี้นะทั้งประเทศเนี่ยที่เข้าข่ายการเป็นนอมินีไปเจอทั้งประเทศคือ 2,314 บริษัทค่ะเขาถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่านี่ 65,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญกรมที่ดินมาคุยกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ตรวจสอบแล้วเจอนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เข้าข่ายว่าต้องสงสัยว่าจะมีนอมินีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมมีอีกกว่า 14,000 บริษัทค่ะไม่น้อยเลยคุณผู้ชมคะส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างไร2ภารกิจหลักที่ท่านพลพีลงไปได้ยินชื่อมาเหมือนกันได้ยินชื่อหน่วยงานว่ามีความเกี่ยวข้องดังนั้นท่านบอกไม่สบายใจเลยนะคะกำลังไปดูว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกเอ่ยเนี่ยเป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างเช่นกรณีในห้วยขวางจำได้ไหมพี่ณรงค์ท่านเองเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรดา นอมินีเนี่ยนะคะไปเจอว่ามีคนโทรศัพท์มาเพื่อบอกว่าเขาจ่ายเงินแล้วนะเขาเป็นคนไกล่เกลี่ยนะให้ช่วยหน่อยโทรมาหาท่านพลพีเองเลย
1: นี่คือภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพอเข้าไปตรวจเสร็จมีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาพอดีเลยเฮ้ยคุณจะมาตรวจได้ยังไงคุณจะมาจับได้ยังไงผมจ่ายหมดแล้วทั้งรายสัปดาห์รายเดือนผมจ่ายหน่วย1 2 3 4ไปแล้วเนี่ยคุณพลพีบอกว่าผมยอมไม่ได้นะ
0: ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์อะไรต้องติดต่อไปถึงโอเปอเรเตอร์ไม่รู้โอเปอเรเตอร์ตอบกลับมาแล้วหรือยังนะคะพอไปตรวจสอบค่ะ577ผับในเขตห้วยขวางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมในธุรกิจนอมินีนะคะเพราะว่าเนี่ยพอ577ผับห้วยขวางใช่ไหมพี่ณรงค์เราลงข่าวนี้ไปผ่านทางโซเชียลของสำนักข่าวไทยมีคนมาแจ้งเบาะแสเพียบเลยนะว่ามีจุดไหนอะไรยังไงบ้างให้ไปตรวจสอบจริงไม่จริงยังไงไม่รู้แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสน.ห้วยขวางก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเช่นเดียวกันท่านพลพีบอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะไปตรงนั้นตอนดำเนินการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสน.ไหนเป็นผู้ดูแลเพราะว่าถนนรัชดาถึงห้วยขวางอะค่ะคาบเกี่ยว3สน.เลยนะซึ่งกรมการปกครองเรากำลังทำการบ้านว่าถ้าเจอสถานที่ที่ว่าผิดจะดำเนินการช่วยกันทำให้กรุงเทพสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าประสานกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการโอนหุ้นของแต่ละบริษัทรวมไปถึงบางเรื่องอาจจะต้องปรึกษาไปยังปปง.เพื่อดูเส้นเงินด้วยถึงแม้ว่าจะย้ายหนีแต่เราบอกเลยค่ะว่าหนีเราไม่พ้นแน่นอนส่วนที่มีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายที่ปิดไปเนี่ยตกลงแล้วเรื่องอะไรกันแน่ท่านพลพีบอกว่าเท่าที่ทราบคือห้ามใช้สถานที่เป็นเรื่องของสาธารณสุขความสะอาดสุขอนามัยนะคะแต่ว่าท่านพลพีคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะที่กทม.สามารถดำเนินการได้ซึ่งเรื่องของโครงสร้างอาคารใบอนุญาตก็ต้องฝากผู้ว่ากทม.ด้วยว่าไปดูให้หน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านพลพีก็ย้อนไปอีกว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยต่อยอดไปที่ร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งพบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายที่ถูกปิดไปเนี่ยค่ะมีการเปิดให้บริการเหมือนกับร้านที่ถูกปิดไปเลยแล้วก็เอาป้ายมาติดบอกว่าปิดปรับปรุงแล้วแบบนี้มีมาอยู่เรื่อยๆผุดขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆก็ต้องฝากไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าต้องดำเนินการให้เข้มข้นเข้มงวดเอาจริงเอาจังค่ะ
1: 14,000 ร้าน
0: อันนี้ที่เข้าขายนะ
1: ที่เข้าขายต้องสงสัยต้องเข้าไปตรวจสอบกันนะฮะแหมลำพังรัฐมนตรีคนเดียวจะไปตรวจสอบครบหรือเปล่าเนี่ยมันก็ลำบากนะนะฮะกำลังพลอาจจะไม่ค่อยพอเพียงสอนอแต่ละสอนอครับจริงๆมันต้องลุกขึ้นมาตรวจหรือว่าดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองด้วยนะนะฮะก็ต้องฝากด้วยนะครับเพราะว่าแค่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวยังหาให้ไม่ได้เลยว่าใครโทรมาครับอีกเรื่องนึงครับวันนี้ต้องจับตานะครับเพราะว่าศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งคดีคุณหมอสรณะใบบุญชัยพฤกษ์นะครับหลังจากยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางในตำแหน่งประธานกสทช.ครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าศาลปกครองกลางครับกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ครับ2กันยายนเวลา 10:30 น.ณห้องพิจารณาคดีที่7ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะกรณีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาการนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้ครับเป็นที่จับตาอย่างยิ่งจากทุกฝ่ายครับเนื่องจากเป็นประเด็นความขัดแย้งและข้อกฎหมายในองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมของประเทศก็คาดว่าผลคำสั่งในวันดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางการทำงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกสทช.ต่อไปเพราะว่าอะไรครับประธานสรณะเนี่ยนะฮะเรียกประชุมถี่ยิบเลยนะครับแต่ประชุมแต่ละครั้งแต่ละรอบเนี่ยล่มไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าพอคุณหมอเดินเข้ามาในห้องประชุมกรรมการกสทช3ท่านจะลุกขึ้นทันทีองค์ประชุมไม่ครบจำเป็นต้องล่มฮะแล้ววาระการประชุมเนี่ยค้างต่อที่ประชุมบอร์ดกสทช.เป็นร้อยวาระแล้วนะครับวาระหลักๆสำคัญก็คือทิศทางในการดูแลโทรทัศน์ดิจิทัลเพราะจะหมดอายุสัมปทานกันปี2572จะเอาอย่างไรต่อไปเพราะว่าธุรกิจสื่อนั้นโดนดิสรัปต์นะฮะแล้วก็หลายองค์กรพนักงานถูกเลย์ออฟถูกให้ออกนะฮะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเข้ามาครอบงำเข้ามาดูแลแทนสื่อโทรทัศน์ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราประมูลกันไปความผิดพลาดในการวิเคราะห์วิจัยว่าจะมีผู้ชมเท่านั้นเม็ดเงินโฆษณาเป็นเท่านี้ทุกคนเคาะกันหมดเลยความเสียหายตรงนี้รอทางกสทช.ฮะว่าจะมีการพิจารณาจะเยียวยาหรือว่าจะกำหนดทิศทางองค์กรสื่อโทรทัศน์หลังจากนี้ยังไงแต่มันประชุมกันไม่ได้ไง
0: ค่ะก็ต้องรอจับตาวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก็มีการเคาะมาตรการดูแลภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปบุกเผารถแบคโฮเสียหาย3คันทางผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากเหตุการณ์นี้ไป

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: น้ำเกลือล้างแผล LP สลายตราเสือดาวตัวยาโซเดียมคลอไรด
5: ์เอาแล้ว
6: คลายเข็มขัดได้ด้วย
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะ

0: ถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: ขนมอะไรไหม
4: เจ้าลิสกาเจ้าล
3: ิ
4: สกา
3: เอาขนมอะไรไหม
4: ทวิสโก้ทวิสโก
5: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
6: ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ยังคงเกิดเหตุป่วนไม่หยุดเลยนะครับก็เมื่อคืนก่อนฮะ5คนร้ายพร้อมอาวุธครบมือบุกไปเผารถแบ็คโฮนะฮะที่เขากำลังปรับปรุงเส้นทางขยายเส้นทางเป็น4เลนเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเจริญขึ้นเนี่ยนะฮะแต่กลุ่มเห็นต่างกลุ่มที่เป็นคนร้ายไม่ยอมให้ความเจริญเข้าไปในพื้นที่ครับชาวบ้านพยายามจะมาช่วยกันดับไฟเอาปืนขู่ฮะไม่ให้เข้ามาช่วยดับไฟจนทำให้ไฟไหม้รถแบ็คโฮกับรถในการบำรุงทางเสียหายไป3คันครับความคืบหน้านะครับเหตุ5คนร้ายพร้อมอาวุธครบมือครับลอบวางเพลิงเผารถแบ็คโฮแล้วก็รถบดถนนที่จอดอยู่ริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีหมู่ที่3ตำบลบารอนะบ้านบารอตำบลปิตุมุตีอำเภอยะรังของปัตตานีครับจนได้รับความเสียหายรวม3คันที่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะครับสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มา3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวไปวางเพลิงเผารถที่จอดอยู่ริมถนนโดยราดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเลยครับขณะที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ประชาชนก็พยายามจะช่วยกันดับไฟแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนข่มขู่ไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหายก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายอาจจะซุกซ่อนระเบิดไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับทำให้ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานต้องวางแผนเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบรถทั้ง3คันเป็นรถของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถทำถนนตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาครับส่วนสาเหตุเชื่อว่ากลุ่มขบวนการชุดเติมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาคนร้ายพยายามทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่หวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ให้พัฒนาครับอยากจะอยู่แบบนี้ฮะจะพัฒนาเป็นถนนสี่เลนไม่ยอมครับขณะที่ครม.เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับก็มีมติเสนอตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นสำคัญของการดับไฟใต้ก็คือต้องไม่ปิดช่องการเจรจาแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นนายกบอกว่ามีมานาน 30-40 ปีแล้วไม่มีใครพูดได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแต่ก็มั่นใจครับว่าจะได้เห็นบูรณาการความร่วมมือเป็น1

0: เดียวแน่นอนสิ่งที่อยากเห็นคือความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่ายที่จะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นครับ
1: การบริหารเรื่องความมั่นคงเราก็จะเน้นในเรื่องของเจรจาเป็นหลักแล้วก็เคารพกฎหมายใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็พูดคุยไปตรงไหนที่ต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้าไปปราบปรามเข้ามารังแกเราเข้ามาทำเรื่องความไม่สงบเราก็ดำเนินการตรงนี้ไม่มีใครห้ามเราอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่พูดคุยเขา
0: การคุยสันติสุขกันนี้นะฮะจากเดิมที่เราเลื่อนจากกันยายนนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นประมาณสักตุลาคมคงจะได้มีการพูดคุยกันตอนนี้ฝ่ายเทคนิคของทั้งสองฝ่ายนะฮะได้มีการหารือกันเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นสู่โต๊ะเจรจาโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกบ้างสิ่งที่เราขอไปนะฮะสิ่งที่เรายืนยันเจตนารมณ์ไปก็คือแผ่นดินไทยแบ่งแยกมิได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของขอพื้นที่ปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกี่อำเภอของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลองทำให้ดูหน่
2: อ
0: ยว่าคุณคือตัวจริงที่สั่งการคนในความควบคุมของคุณได้นะฮะถ้าสถานการณ์ไม่เกิดขึ้นนะครับก็แสดงว่าไอ้คนที่มาคุยกับเราเนี่ยเป็นตัวจริงแผนพัฒนาของเรายังคงเดินหน้าต่อครับในการที่จะฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้นะครับให้มีนะฮะช่องว่างนะครับความทางเนี่ยนะฮะของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันแคบลงมาหลังจากที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยอมรับนะฮะว่ารายได้ของพี่น้องใน3จังหวัดเนี่ยเทียบกับจังหวัดอื่นๆเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะฮะรายได้น้อยจริงๆนะครับเพราะการพัฒนามันลงไปไม่ได้เกิดความไม่สงบลักษณะนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็พยายามจะดูแลตรงนี้อยู่นะครับซึ่งคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเมื่อวานนี้ก็อธิบายเรื่องของการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสั่งลุยเลยมาตรการเร่งด่วน6ด้านครับเน้นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกระยะถัดไปรัฐเองก็จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปท้องอิ่มไฟสว่างทางดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าปัญหาความเห็นต่างมันจะคลี่คลายลงไปครับ
2: ก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นอย่างจังหวัดสตูลเงี้ยพี่ณรงค์ก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวไปแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูลแล้วนะคะแล้วเขายังบอกด้วยว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือเรื่องของสันติสุขถ้ามีสันติสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นนะคะเอาไปกันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลยนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีนักแข่งที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือเขาแข่งกันอยู่อ่ะพี่ณรงค์แล้วก็มีรถเนี่ยที่เขาแข่งอยู่ในน้ำมาพุ่งชนท้ายจนทำให้รถของเธอค่ะซึ่งนักแข่งคนนี้ชื่อว่านิเลดี้ล้มลงไปตัวเธอเนี่ยกระเด็นออกจากตัวรถนะคะและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะส่วนนักแข่งที่ขับชนวนดูเหตุการณ์แล้วก็ขับไปเลยคือทำเวลาไม่ลงมาดูตัวเธอด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปดูภาพเหตุการณ์กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเหตุการณ์ภาพนาทีที่ชน
0: แล้วเขาไม่ลงมาดูเลยเหรอ
2: ชนปั๊บวนดูรอบหนึ่งแล้วก็ไปเลยค่ะส่วนคนที่ดูคือคนไม่ได้ชนนะคะแต่แน่นอนค่ะน้ำใจนักกีฬานะพี่ณรงค์เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะต้องลงมาดูสักนิดว่าเจ้าตัวอาการปลอดภัยไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่านะคะแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเลือกที่จะขับไปเลยเพื่อทำเวลาในขณะที่คนอื่นจอดดูและช่วยเหลือ
0: นี่เขาพกน้ำใจนักกีฬามาเต็มเปี่ยมเลยนะฮะคนอื่นๆครับยกเว้นคนเนี้ยคือจะมุ่งมั่น อะไรนะนักกีฬาจะพุ่งชนอย่างเดียวฮะคือความสำเร็จในชีวิตต้องการเพียงที่1อย่างเดียวแต่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยนะครับ
2: เนี่ยเลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะนักแข่งท่านนี้ชื่อว่านิเลดี้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าพอโดนชนไปแล้วตัวเขากระเด็นออกไปนะแล้วก็นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นทำให้มีทางฝั่งของผู้แข่งร่วมกันเนี่ยก็พยายามคอยพัดคอยช่วยเหลือแล้วก็มีทางทีมเข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาต่อมานะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นักแข่งชายคู่กรณีค่ะ

0: ก็คือท็อป117เนี่ยได้โพสต์แสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ตอนนั้นเป็นเสี้ยววินาทีจังหวะที่เขารู้สึกคือเขาบอกว่าเขาตกใจคิดน้อยขาดประสบการณ์เลยทำให้ตัดสินใจผิดพลาดแต่ยืนยันว่าพอจบการแข่งขันไปแล้วอะค่ะได้ไปขอโทษติดตามอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจนกระทั่งทราบว่าเสียชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านเพจเจ๊ม้อย V+ เนี่ยก็ออกมาโพสต์บอกว่ามีการให้สัมภาษณ์ของฝั่งท็อป117ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาถามเลยว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ทำไมไม่ลงไปสอบถามไปติดต่อประสานงานแพทย์ฉุกเฉินทำไมถึงไม่ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกหลายคนเขาคาใจพอภาพนี้ออกมาทุกคนคาใจนะคะทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าอธิบายไม่ถูกเลยตอนนั้นยังช็อกนะคะยังช็อกแล้วก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่ทำอะไรไม่ถูกก็เลยถูกสัมภาษณ์อีกว่าแล้วเรื่องอาการบาดเจ็บการสูญเสียเนี่ยคุณทราบตอนไหนเจ้าตัวบอกว่ามีการแจ้งมาทางไลน์ตอนประมาณ1:00รู้สึกตัวประมาณ3:00ติดต่อไปแล้วทางญาติหรือว่าติดต่อประสานงานไปทางครอบครัวอะไรยังไงแล้วหรือยังเจ้าตัวบอกติดต่อไปทางแฟนของพี่สาวแล้วบอกว่ากำลังจะเข้าหาแล้วก็จะเข้าไปแสดงความเสียใจแต่ก็ยอมรับว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ได้ลงมาให้การช่วยเหลือเขาบอกเขาตกใจนะคะนอกจากนี้ค่ะบรรดาเพื่อนพ้องในวงการนักแข่งรถจักรยานยนต์วิบากค่ะเขาก็มีการมาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียก็เสียใจต่อการจากไปของนิเลดี้นักแข่งจักรยานยนต์วิบากรายนี้นะคะที่เสียชีวิตจากท่ามกลางการแข่งขันเรื่องเศร้านะในระหว่างการแข่งขันนะพี่รงนะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนสำคัญเลยสำหรับบรรดานักกีฬาต่างๆผลแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นอันดับรองฮ
0: ะ
1: ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเนี่ยมาอันดับหนึ่งแม้ว่าคุณจะแพ้เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีน้ำใจแสดงให้ใครเห็นเนี่ยคุณเป็นฮีโร
0: ่
1: สำหรับใครหลายๆคนครับอีกเรื่องนึงแหมเป็นเรื่องของฟ้าฝนครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางขึ้นดอยสุเทพมีฝนตกหนักดินมันชุ่มน้ำต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างถนนครับมันโค่นลงมาขวางถนนครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับขวางแล้วมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากมันต้องใช้เวลาในการเคลียร์ออกครับมันส่งผลอะไรฮะส่งผลให้การขึ้นดอยสุเทพการลงดอยสุเทพทำไม่ได้ครับรถติดยาวเป็นกิโลเลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงเมื่อวานนี้
2: คร
1: ับ ต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพบริเวณโค้งขุนกันหรือว่าโค้งหักศอกก่อนจะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพของเชียงใหม่เบื้องต้นพบว่าต้นไม้ใหญ่อายุหลายสิบปีหักโค่นลงมาขวางถนนทั้งขาขึ้นและขาล่องครับรถทุกนิดผ่านไม่ได้ครับมีรถนักท่องเที่ยวตกค้างจำนวนมากรถติดยาวกว่า1กิโลเมตรเหตุการณ์นี้รถได้รับความเสียหายแต่ว่าโชคดีครับเนี่ยฮะโชคดีมากเพราะว่ามันโดนแถวๆเครื่องยนต์นะครับก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ารถเสียหายไปนะครับหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าวช่วยกันเอาเลื่อยยนต์มาตัดซากต้นไม้เคลื่อนย้ายออกจากผิวถนนเพื่อเปิดทางให้รถสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติสาเหตุก็คาดว่าพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดการอิ่มตัวของดินต้นไม้ที่มันอายุเยอะแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็รากแก้วมันอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยมันไม่มั่นคงแข็งแรงโค่นลงมาขวางถนนครับ
0: นี่ก็เป็นน้ำใจของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ประชาชนนะคือนอกจากเจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเอาเลื่อยเอาอะไรมาตัดเนี่ยก็ยังมีชาวบ้านนะที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาก็มาคอยช่วยกันมาหลักต้นไม้ออกไปมาช่วยกันตัดมาช่วยกันเลื่อยมาช่วยกันเก็บนะคะก็มีน้ำใจเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ทางบนดอยสุเทพเนี่ยเดินทางได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
1: ก็คิดดูสิครับนี่ฮะ
0: คุณ
1: ผ
0: ู้
1: ชมเห็นไหมรถติดยาวเหยียดแล้วก็แ
0: บ
1: บวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยใครไปเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นใช่ไหมครับลานจอดรถเต็มทุกวัน
0: ใช่และถนนดีด้วยนะคะแต่ว่านี่แหละด้วยความที่ฟ้าฝนช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะวันที่4-5กันยายนก็เตือนออกมาแล้วว่า51จังหวัดเนี่ยก็จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำกันด้วยติดตามสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเอามากันที่เรื่องไฟไหม้กันสักหน่อยกรุงเทพมหานครช่วงนี้มีไฟไหม้ใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์หลายจุดด้วยกันจริงๆไฟไหม้ยังมีทุกวันค่ะคุณผู้ชมอาจจะตามบ้านเรือนของประชาชนแต่ที่เราจะบอกว่า3เหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดติดต่อกันอย่างคลองถมเซ็นเตอร์ไฟไหม้ที่มักกะ

0: ันไฟไหม้ที่คลองเตย3เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายจำนวนมากนะคะไปกันที่มักกะสันกันก่อนค่ะที่ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ำคืนเมื่อวานตอนช่วงประมาณสักเกือบตี3ก็กลายเป็นฝันร้ายกลางดึกเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจุดตรงนี้อยู่ที่ชุมชนนิคมมักกะสันริมคลองแสนแสบซอยสุขุมวิท3ใจกลางกรุงเทพเลยความเสียหายค่ะมีบ้านเรือนของประชาชนกว่า20หลังคาเรือนมีอาคารส่วนหนึ่งเสียหายก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเขตที่อยู่ใกล้ๆกันติดกันเลยนะคะและมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายจากการถูกไฟคลอกหนึ่งในชาวบ้านที่รอดจากเหตุเพลิงไหม้ก็คิดดูสิคะเกิดเหตุการณ์ตอนเกือบตีสามทุกคนหลับนอนกันหมดแล้วอะค่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนนะแล้วก็เดินมาดูจนไปเจอว่าเปลวเพลิงเนี่ยลุกพรึบขึ้นมามีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้เขาก็เลยรีบวิ่งหนีตายเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันดึกแล้วอะค่ะเอาชีวิตออกมากับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เท่านั้นเองนอกนั้นเอาอะไรออกมาไม่ทันทางตำรวจเนี่ยก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ว่าคนในชุมชนเขาให้ข้อมูลคาดว่าเหตุเนี่ยเกิดจากชายสูงอายุที่ป่วยจิตเวชพักอาศัยในชุมชนนี่แหละเขาเคยพูดจาข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมาแล้วหลายครั้งซึ่งชายคนนั้นก็คือคนเสียชีวิตนี่แหละค่ะที่เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงส่วนบ้านของเธอเองแม้ว่าจะไม่โดนไฟไหม้แต่ก็เสียหายเหมือนกันนะคะพยายามที่จะเข้าดับไฟเพราะว่าพื้นที่ในชุมชนเนี่ยค่อนข้างเป็นชุมชนที่ซอยคับแคบมากๆค่ะ
1: เคยพูดเดินพูดบอกว่าเขาจะเผาเขาเผาจะเผาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาก็ยังไม่มีไม่รู้เขาจะเอาตอนไหนเราก็ไม่รู้เนาะเขาเราระวังไม่ได้น่ะคนก็ต้องทำมาหากินน่ะแล้วตอนตีสองครึ่งแล้วก็โอ้โหกำลังนอนเลย
2: ไฟเริ่มมาจากตรงไหน
1: นี่หนึ่งตรงนี้บ้านหลังนี้ไหม้เลยนี่ไล่อย่างนี้ไล่นี่เพราะว่าต้องทุบต้องออกนู่นออกนี่มันซิกแซก
2: เข้ามาดับเพลิงจะเข้ามา
1: ใช่ก็ดูต้องตีถนนข้างนอกนะรถเข้ามารถมาเยอะจริงข้างนอกอะเต็มเลยเข้าไม่ได้แต่ได้คันเล็ก
0: เนี่ยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวพี่โอ๊ตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายอย่างที่ชาวบ้านบอกเลยอะว่ารถดับเพลิงอ่ะมาได้แต่อยู่ที่ถนนแต่เข้ามาข้างในจุดเกิดเหตุไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซอยคับแคบเป็นชุมชนไม้อะค่ะที่ปลูกติดกันหลายหลังอ่ะทางมันแคบมากมาได้แค่เฉพาะรถดับเพลิงขนาดเล็กเท่านั้นแล้วพี่โอ๊ตเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะว่าจุดตรงเนี้ยเป็นชุมชนที่อยู่กันมาหลายสิบปีแล้วบางถนนเนี่ยนะคะพอจะมีพื้นที่กว้างแต่กว้างก็โอเคนะกว้างแต่ว่าใช้งานได้จริงอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่ณรงค์เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมกว้างนะแต่มีสิ่งวางละกะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งของข้าวของตากเสื้อผ้าเต็มไปหมดทำให้การเข้าไปในจุดเกิดเหตุค่อนข้างยากลำบากนะคะซึ่งทางข้อมูลจากเขตบอกว่าชุมชนแบบนี้มีลักษณะแบบนี้อีกประมาณ17ชุมชนกทม.เองค่ะก็กำชับให้เขตไปสำรวจชุมชนความเสี่ยงเพื่อป้องกันความพร้อมในการให้การช่วยเหลือสถิติค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี66ถึง68เกิดเหตุไฟไหม้มาแล้ว 1,745 ครั้งอันดับหนึ่งสาเหตุเลยก็คืออุปกรณ์กับระบบไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเหตุเพลิงไหม้และชุมชนนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกของการเผชิญกับอัคคีภัยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมทางชุมชนริมรางชุมชนนิคมมักกะสันขอเช่าพื้นที่ที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเฟสแรกเนี่ยเตรียมสร้าง41หลังจากทั้งหมด91หลังนี่ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนมากขึ้นเพราะว่าพอปลูกติดกันแบบนี้พี่ณรงค์เป็นบ้านไม้ปลูกไม่ได้มีการไปขอวิศวกรการติดกระแสไฟอาจจะไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ปลอดภัยนะคะมันก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งถ้าหากว่ามีการทำบ้านมั่นคงขึ้นมาก็จะมีอะไรที่มันเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้นอาจจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะซึ่งทางผู้ว่ากทม.ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปณตอนที่เกิดเหตุการณ์ด้วยรวมไปถึงเมื่อเช้าท่านผู้ว่าก็ไปอีกนะพี่ณรงค์ไปดูพื้นที่อีกโดยเฉพาะจุดที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชุมชนมักกะสันนะคะในขณะที่เรื่องของไฟไหม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ายังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองเตยเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะกับคลองถมความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว

0: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcotระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้านะครับเมื่อสักครู่นี้เราปิดท้ายที่ชุมชนมักกะสันนะฮะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตอนตีสองไฟไหม้เลยครับที่คลองเตยเหมือนกันเป็นชุมชนลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าที่คลองเตยเนี่ยเขามีการจัดระบบระเบียบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับตอนเช้าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันช่วงบ่ายไฟไหม้เลยครับแต่ว่าที่คลองเตยเสียหายน้อยหน่อยนะครับประมาณสัก5หลังคาเรือนจุดที่ไหม้นะครับอยู่ใกล้กับศูนย์ธนาคารคลองเตยนะฮะน้องแอมคร
5: ับ ใช่ค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นเนี่ยประมาณช่วงบ่ายของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ทำให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหายไป 4-5 หลังคาเรือนคุณผู้ชมดูสิคะแม้ว่า 4-5 หลังคาเรือนแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางวันแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับคนในชุมชนเพราะว่าเดือดร้อนกันไปตั้ง54คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บใน4รายด้วยกันนะคะคือเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันกับมักกะสันเนื่องจากว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านบอกไอ้บ้านที่ต้นเพลิงเนี่ยเขาทะเลาะกัน
4: uh-huh.
5: ได้ยินเสียงทะเลาะกันพอมาช่วงบ่ายไฟไหม้เลยนะคะแล้วไฟก็โหมอย่างรุนแรงด้วยความรวดเร็วชาวบ้านก็หนีออกมากันแทบจะไม่ทันเอาอะไรออกมาขนกันออกมาไม่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานเขตคลองเตยก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่เขตคลองเตยที่ลานกีฬาภายในศูนย์นันทนาการคลองเตยเพื่อรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเสียหายคราวนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละค่ะก็ต้องไปดูว่าบ้านต้นเพลิงตกลงแล้วเนี่ยคุณทะเลาะกันจริงๆไหมแล้วคุณเนี่ยมีการเผาทำลายข้าวของจนทำให้ลุกลามบานปลายทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนหรือเปล่านะคะทางตำรวจก็ต้องไปสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องพยานต่างๆผลการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะยืนยันว่าจุดต้นเพลิงคือจุดบ้านหลังนี้ไหมสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากการกระทำของตัวบุคคลซึ่งจากการสอบปากคำทั้งสองคนค่ะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าทะเลาะกันจริงๆในตอนเช้าแต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้จุดไฟเผาบ้านตัวเองอย่างแน่นอนเพราะตอนนั้นหลังจากทะเลาะกันออกจากบ้านไปแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะต้องรอผลการพิสูจน์ของทางเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้คือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองเตย
4: ก็ยังดีนะครับที่อยู่ติดถนนแล้วก็รถดับเพลิงเข้าไปทันท่วงทีแต่ก็ยังเสียหายไป5หลังคาเรือนนะฮะแต่ว่าที่มักกะสันเนี่ยรถดับเพลิงเข้าไม่ได้เลยนะฮะส่วนหนึ่งเข้าทางถนนเพชรบุรีลากสายเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเข้าทางซอยของสุขุมวิทสาย3นะฮะตรงติดสะพานข้ามคลองแสนแสบแล้วก็ล่าสายเข้าไปจึงจะระงับเพลิงไว้ได้แต่ก็เสียหายไปเยอะเลยนะครับส่วนความคืบหน้านะครับเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่เพราะว่าตรงเนี้ยเสียหายเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับโดยในที่เกิดเหตุครับยังคงมีกลิ่นไหม้จากความร้อนสะสมอยู่แต่ว่าผลการตรวจวัดเบื้องต้นยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่ยังคงต้องสวมหมวกนิรภัยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับเดลินิวส์รายงานบอกว่านายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเก็บตัวอย่างกากของเสียที่ตกค้างรวมถึงน้ำเสียในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันก่อนส่งข้อมูลให้กับกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
5: เนื่องจากว่าในคลองถมเซ็นเตอร์อย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยไปนะคะเขาก็จะมีขายพวกบรรดา power bank แบตเตอรี่พลาสติกต่างๆ
4: ทุกอย่าง
5: ไหลยนต์ประดับยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันพอมันติดไฟอ่ะแล้วมันอาจจะกลายเป็นสารปนเปื้อนพอไฟเนี่ยดับลงไปแล้วน้ำหลังจากการดับไฟเนี่ยลงไปตามท่อหรือเปล่าไอต่างๆที่เป็นควันเพราะว่าในพื้นที่อะค่ะทางเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวยังบอกเลยนะว่ายังได้กลิ่นไหม้คละคลุ้งอ่ะแล้วล้วนแล้วแต่เป็นสาร

0: เคมีอะค่ะ
1: ใช่ครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศเพื่อประเมินครับว่าพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือไม่แล้วก็ช่วงบ่ายครับได้มีการไปติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนและก็จุดเสี่ยงด้วยสำหรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและก็ป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างนายสุเมธบอกว่าต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บแล้วก็การขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่นำทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณจุด C แล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเพื่อชี้ตำแหน่งต้นเพลิงก่อนให้ทีมรื้อถอนเข้าดำเนินการปิดเปิดพื้นที่ครับหลังจากนี้จะส่งทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็จุดต้นเพลิงมันเกิดจากตรงไหนอย่างละเอียดครับขณะที่พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒตามางกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นวงกว้างบริเวณลานจอดรถชั้น2และก็ชั้น3ที่มันถล่มลงมาครับเจ้าหน้าที่ทราบตำแหน่งจุดต้นเพลิงจากภาพวิดีโอที่ปรากฏแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องตรวจสอบพยานหลักฐานที่จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่รายละเอียดลักษณะร้านบริเวณจุดต้นเพลิงยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากต้องรอเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนซึ่งขณะนี้ครับได้ประสานกับเจ้าของตลาดแล้วครับส่วนกรอบเวลาการรื้อถอนยังไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนเนื่องจากเจ้าของอาคารจะต้องจัดหาผู้รับผิดชอบและวิศวกรเข้าดำเนินการประเมินและควบคุมการรื้อถอนก่อนเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปูนมันเป็นโครงเหล็กล้วนๆฮะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอาคารจอดรถซึ่งพอถูกความร้อนแล้วเนี่ยนะฮะเหล็กมันอ่อนรถที่มาจอดอยู่ข้างบนมันบิดงอมันถล่มลงมาครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันยังมีอุปกรณ์ที่เขาเอาไว้ค้าขายเนี่ยมันอยู่ยังอยู่ข้างใต้ฮะเลยเราได้กลิ่นฮะในเรื่องของสารเคมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นการเข้าตรวจสอบต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกไว้คุณผู้ชมครับช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ใหญ่ในชุมชนแออัดลักษณะนี้เนี่ยหลายพื้นที่ต่อเนื่องกันเลยครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องกำชับทางเจ้าของพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครและผอ.ทุกสำนักงานเขตครับควบคุมพื้นที่เสี่ยงเหตุเพลิงไหม้หลังมันเกิดขึ้นซ้ำซากครับเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายหลายหลังมีผู้เสียชีวิต1รายเมื่อคืนวันที่31สิงหาคมคุณวรสิทธิ์บอกว่าผมเนี่ยได้รับรายงานว่ามีเหตุเพลิงไหม้ย่านมักกะสันมีความเสียหายเป็นบ้านเรือนจำนวน15หลังและก็มีผู้เสียชีวิต1รายเบื้องต้นกทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วรวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงและก็หาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนแนวทางป้องกันเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุซ้ำในหลายจุดคุณวรสิทธิ์บอกว่าเรื่องของการป้องกันต้องดูที่สาเหตุก่อนซึ่งในพื้นที่ชุมชนอาจจะพบอุปกรณ์ที่เสื่อมตามระยะเวลาจึงต้องกำชับทางสำนักงานเขตและผู้ว่ากทม.ครับให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไปแก้ไขปัญหาภายหลังครับ
0: มากันที่เรื่องใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมคะพี่ณรงค์เคยซื้อแฟลชไดรฟ์หรือว่าการ์ดความจำอะไรไหมคะ
1: ซื้อแต่ว่าซื้อในร้านสะดวกซื้อไง
0: แต่บางทีเดี๋ยวนี้ค่ะเขาไปซื้อตามโลกออนไลน์พี่ณรงค์แล้วเราอ่ะไม่อาจรู้เลยนะคะว่าซื้อไปแล้วจะได้ของแท้หรือเปล่ายังมีชาวบ้านมาร้องเรียนกับทางตำรวจทำให้ทางสอบสวนกลางต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นโกดังค่ะโกดังที่เขาขายบรรดาแฟลชไดรฟ์การ์ดหน่วยความจำความที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่าพี่ณรงค์มีคนมาร้องเรียนกับตำรวจบอกว่าเขาไปซื้อมาแล้วไปซื้อมาทั้งแฟลชไดรฟ์เลยนะท
1: ั
0: ้งการ์ดหน่วยความจำผ่านทางร้านในโลกออนไลน์แต่ปรากฏว่าพอเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ปุ๊บใช้ไม่ได้อันนี้คือเคสหนึ่ง บางเคสบอกว่าหน่วยความจำคุณเขียนในแฟลชไดรฟ์อาจจะ1เทเลไบต์อย่างเงี้ยแต่พอเอาใช้จริงๆเนี่ยเอ้าทำไมความจำมันน้อยกว่า1เทเลไบต์ตามที่คุณเนี่ยแจ้งมาหร
1: ือ
0: ว่าเขียนมาราคา1เทเลไบต์มันแพงนะพี่ณรงค์เขาก็ขายในราคาถูกในจูงใจเลยนะและอย่างอีกอันนึงอันนี้เศร้ากว่าเดิมอีกเสียบกับคอมไปปั๊บโดนไวรัสกินเลยค่ะทำให้หน่วยเสียหายเลยนะบรรดาคอมพิวเตอร์ข้อมูลต่างๆเสียหายคล้ายๆกับถูกไวรัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว

0: นี่คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยแล้วทางเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งแบบนี้ค่ะเขาก็เลยไปสืบเสาะมาเลยว่าอ้าวคนที่ร้องเรียนคุณเนี่ยไปซื้อมาจากไหนก็เลยไปเจอร้านค้าออนไลน์ว่าขายที่ไหนพอเสร็จแล้วเขาก็สืบต่อไปค่ะว่าไอ้จุดจำหน่ายจุดที่เก็บจุดขนส่งเนี่ยคุณไปส่งมาจากจุดตรงไหนไปเจอนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะโกดังเนี้ยอยู่ที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วเขาซ่อนอย่างมิดชิดนะเอาตัวรั้วรอบขอบชิดของเขาก่อนคุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าพอเข้าไปเนี่ยเขาไปเจอว่ามันเป็นโกดังเก็บสินค้ามีรั้วนะคะทางเข้าออกมีแค่ทางเดียวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุมัติหมายค้นเข้าไปตรวจสอบค่ะโกดังเนี้ยใหญ่เลยนะคะดัดแปลงเป็นโกดัง2ห้องติดกันทางเข้าออกใช้ได้แค่ฝั่งเดียวและดูเหมือนจะร้างด้วยนะคือทำให้เหมือนร้างอ่ะปิดประตูข้างหนึ่งเหมือนไม่มีคนอยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บจะเห็นเลยว่าเขาแบ่งสัดส่วนการทำงานเป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้ามีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าจัดการส่งพัสดุให้กับลูกค้าอยู่ข้างในความผิดปกติคือรั้วรอบขอบชิดและดุมปิดบังผิดปกติไม่เพียงเท่านั้นค่ะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงด้านในโกดังนะเขามีการอำพรางคุณผู้ชมเอากล่องพัสดุวางในชั้นวางของหลายสิบกล่องเอามากองรวมกันนะแล้วก็ปิดบังเอาไว้ว่าไอตัวแฟลชไดรฟ์ไอสินค้าเหล่านี้อยู่ด้านหลังๆคือถ้าคุณจะเข้าไปเห็นว่ามีบรรดาแฟลชไดรฟ์ที่ผิดกฎหมายพวกนี้ไหมต้องเอากล่องที่บังหน้าออกมาก่อนถึงจะไปเจอของกลางนะคะจากการตรวจสอบค่ะไปเจอเลยว่ามีการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ต่างๆมากถึง 16,200 กว่าชิ้นจึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะพนักงานที่ดูแลโกดังบอกว่าเจ้าของคนดูแลกิจการนี้เป็นนายทุนต่างชาติทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาสินค้าผู้จัดหาจัดจำหน่ายและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเดี๋ยวจะเอามาดำเนินคดีทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าระมัดระวังค่ะเวลาไปเลือกซื้อของทางออนไลน์ดูดีๆว่าถ้าหากสินค้าเนี้ยราคามันถูกกว่าปกติไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ต้องระมัดระวังนะคะว่าคุณจะได้สินค้าปลอมได้สินค้าไม่ได้คุณภาพแล้วทำให้คุณสูญเสียเงินทองไปโดยใช่เหตุนะและที่สำคัญเคสเนี้ยโดนมาแล้วนะคะเสียบคอมปุ๊บโดนไวรัสกินปั๊บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับความเสียหายไปด้วยไม่คุ้มเลยค่ะ
1: ข้อมูลของคุณที่คุณบอกว่ามันสำคัญมากกับชีวิตของคุณหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับไอ้ตัวที่เอามาเสียบด้วยก็ต้องให้ความสำคัญว่าต้องเอาของคุณภาพดีซื้อในแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
0: อย่างแอร์เนี่ยเวลาซื้อของออนไลน์คือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปเดินห้างหรืออะไรแล้วส่วนใหญ่จะซื้อออนไลน์วิธีการของแอร์คือแนะนำซื้อในช่องทางออฟฟิเชียลก
1: ็
0: คือเป็นร้านที่เขาขายแบบเป็นทางการน่ะเป็นเจ้าของแบรนด์นั้นๆเลยอ
1: ่
0: ะก็จะปลอดภัยมาได้ระดับหนึ่งนะคะ
1: โอ้โหเพื่อนผมซื้ออะไรรู้ไหมเต็นท์ใหญ่ๆ
0: อันนี้
1: ไม่ว่าประวัติตัวเองนะ เอาเพื่อนกันนะฮะซื้อเต็นท์ใหญ่ๆนะฮะชนิดที่ว่าโยนขึ้นไปแล้วก็กางได้เลย
0: นอนได้2คนน่ะ
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่า
1: หน้าแข้งโผล่
0: เป็นปากอาจจะเป็นบ้านตุ๊กตา
1: ครับ
0: จากคนนอนกลายเป็นตุ๊กตานอน
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ได้เอามือไปจับเอาตาไปเห็นแล้วก็ทดลองใช้เน
0: ี่
1: ยอย่าไว้ใจเลยนะฮะโลกออนไลน์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับอีกเรื่องนึงเรื่องของยาเสพติดโอ้โหเขาค้ากันเท่าไหร่รู้ไหมน้องแอน
0: เท่าไหร่คะ
1: 2ตันครึ่งอะฮะสองตันกับอีก400กิโลกรัมอะ
0: ฮะขายนี่มอมเมาคนไปเท่าไหร่
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมตัวได้นะครับก็คือหลบหนีฮะ1คนเนี่ยถูกจับได้บนฝั่งอีกคนนึงล่องเรือออกไปฮะเพื่อจบหลบลี้หนีภัยนะฮะแต่ก็ไม่พ้นเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเอาเรือออกไปตามจับอยู่กลางทะเลเลยนะคร
0: ับ คือเคสเนี้ยเป็นเคสที่เคยถูกจับกุมเนี่ยก็คือยึดยามาได้เนี่ยตอนปี68พี่ณรง
1: ค์
0: แต่เขาไปขยายผลไปจับเพราะว่ามันไม่ธรรมดานะคุณเอายาไอซ์เนี่ยมาถึง 2.4 ตันเยอะมากๆ
1: คิดดูสิครับในประเทศไทยมูลค่ามากมายมหาศาลถ้าส่งออกไปประเทศที่3ซึ่งปลายทางของเขาเนี่ยนะฮะไปประเทศที่3คือออสเตรเลียครับรา
0: ค
1: าจะเท่าไหร่ความเสียหายต่อประเทศไทยคือภาพลักษณ์จะเสียหายขนาดไหนครับตำรวจสอบสวนกลางครับส่วนที่กำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI วางแผนจับกุม2ผู้ต้องหาคนสำคัญเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ที่บริเวณทะเลอ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังสืบสวนขยายผลจากคดีใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน2568ที่เคยยึดไอซ์ซุกซ่อนบนเรือท่องเที่ยวได้สูงถึง 2.4 ตัน

0: ครับผู้ต้องหาทั้ง2รายก็คือนายปริวัติอายุ43ปีทำหน้าที่สั่งการและควบคุมการลำเลียงนายปิติอายุ46ปีทำหน้าที่ประสานงานลูกเรือบริหารการเงินรวมถึงจัดหาอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม Starlink ให้กับเรือในเครือข่ายทั้งคู่ครับใช้อาชีพทำประมงในพื้นที่ขนอมบางหน้าครับจากการสืบสวนได้พบว่าขบวนการนี้มีฐานบัญชาการใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านรับจ้างใช้เรือยนต์ท่องเที่ยวขนาด90ตันกลอสลำเลียงยาเสพติดมาจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีล่องลงสู่อ่าวไทยมาพักไว้ที่สิชนและขนอมเพื่อรอถ่ายโอนลงเรือใหญ่ปลายทางครับคือไปประเทศที่3จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่สืบเนี่ยก็คือปลายทางไปที่ออสเตรเลียครับสำหรับปฏิบัติการไล่ล่าเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสว่านายปฏิวัติใช้รถเก๋งสีแดงจึงนำกำลังสะกดรอยติดตามแม้ผู้ต้องหาจะไหวตัวทันขับหลบหนีพร้อมพยายามโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งข้างทางแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดจับเอาไว้ได้สำเร็จเห็นไหมฮะนอนลงพื้นโทรศัพท์อยู่ตรงไหนเอาทิ้งไปแล้วใช่ไหมไปตามจับได้ครับเพื่อที่มาตรวจสอบไล่ข้อมูลดูว่าโทรหาใครประสานงานในเครือข่ายยังไงบ้างครับเมื่อเค้นสอบนายปริวัติอ้างว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวมีปิติทำกับผมด้วยแต่ว่าเขาออกเรือไปแล้วหลายวันเจ้าหน้าที่ครับไม่ปักใจเชื่อจึงตรวจสอบกับเรดาร์เรือพบว่าเรือของปิติเพิ่งออกจากท่าไปได้เพียง20นาทีไม่ได้ไปหลายวันอย่างที่ปริวัติกล่าวอ้างเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจน้ำขนอมครับนำเรือไล่ล่าอยู่กลางทะเลจนสามารถสกัดเรือแล้วก็จับกุมปิติได้ขณะรับหน้าที่เป็นไตทันควันเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนส่งพนักงานสอบสวน DSI ขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสุดล่าฟ้าเขียวเจ้าหน้าที่ก็ตามจับได้ครับ
1: ต้องจับให้ได้ทั้งขบวนการนะคะจะได้ไม่มียาเสพติดมามอมเมาเยาวชนและประชาชนคนไทยรวมไปถึงไม่ส่งออกไปต่างประเทศอีกนะคะมากันที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บพี่ณรงค์คะก็ต้องยอมรับนะคะว่าหน้าฝนนี้มีคนป่วยเยอะแล้วนะโดยเฉพาะโควิด -19 เองก็ยังไม่ไปไหนค่ะยังคงระบาดอยู่ในประเทศไทยปีนี้มีผู้ป่วยโควิด -19 แล้วเป็นแสนคนนะคะมากกว่าโควิด -19 คือไข้หวัดใหญ่คุณผู้ชมคะ 300,000 คนสำหรับปีนี้ที่ป่วยไข้ใหญ่ค่ะโดยแพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยที่ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องก็เป็นการระบาดตามฤดูกาลด้วยความที่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ต้นปีคือ1มกราคมเก็บสถิติมาจนถึง31สิงหาคมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 99,691 รายและยังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะคะที่15รายโควิด -19 ปีนี้พบว่ามีคนป่วยเพิ่มมากขึ้นหน้าฝนเลยค่ะตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาก็ยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลชัดเจนผู้ป่วยอันดับหนึ่งค่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนนนทบุรีกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะก็คือเด็กแรกเกิดจนถึง1ขวบอะค่ะส่วนการเสียชีวิตจะอยู่ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปกับผู้สูงอายุก็คือกลุ่ม608 14รายผู้ที่มีอายุ60ปีมีโรคประจำตัวซึ่งเชื้อโควิด -19 ที่ระบาดในปัจจุบันนะคะมันยังไม่หนีหายไปไหนและมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะหลักๆเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องกลางปี68แล้วก็ยังไม่พบหลักฐานเกิดความรุนแรงของโรคมากยิ่งขึ้นปัจจุบันค่ะอาการของโรคโควิด -19 ก็คือหายใจเรื่องของทางเดินหายใจไอมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียก็ยังคงเป็นอาการที่เราพบเห็นกันนะคะแต่ว่าก็ต้องเตือนกันไว้กลุ่ม608แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าสถิติพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง1ขวบเราก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากโควิด -19 อันนี้ก็คือน่ากังวลไม่แพ้กัน RSVไข้หวัดใหญ่ค่ะเอาอย่างไข้หวัดใหญ่นะปีนี้มีผู้ป่วยสะสมเนี่ย 330,000 รายค่ะเสียชีวิต48รายนี่มีเยอะกว่าโควิด -19 อีกนะคะส่วน RSV ค่ะพบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบการเสียชีวิตพบอัตราการป่วยในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดจนถึง4ขวบดังนั้นแนะนำอีกครั้งหนึ่งค่ะกลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กผู้มีโรคประจำตัวต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะคะเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ในพื้นที่แออัดก็ยังต้องทำอยู่ล้างมืออย่างสม่ำเสมอและหากว่าเราไปคุยกับคนที่ป่วยอยู่เนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อค่ะ

0: โดยเฉพาะ RSV เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นที่เด็กเล็กนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากโรงเรียนด้วยนะอนามัยในโรงเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะฮะให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆนะครับให้เขาสวมหน้ากากอนามัยคงไม่ได้แล้วฮะเด็กๆเขาเล่นกัน
1: โอ้ยแต่บางทีเขาก็ใส่นะเด็กบางคนเนี่ยเขาเคยชินเกิดมาในยุคโควิด19ไงเขาก็เลยชินกับการใส่หน้ากากอนามัย
0: อีกเรื่องนึงแหมเป็นเรื่องของกู้ภัยทำได้ทุกอย่างนะฮะคือผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่าผีเข้าเขาต้องออกจากโรงพยาบาลคืนนี้ออกจากโรงพยาบาลจะไปทำร้ายตัวเองอ่ะ
1: อย่าบอกนะว่ากู้ภัยนี่ถึงดัดมีคาถาอาคม
0: มีคาถาสิครับบอกว่าผมเนี่ยก็คือหมอผี
1: โอ้โห
0: จะออกไม่ออกไม่ออกโดนฝ่ามือ
1: โอ้โห
0: ปรากฏว่าผู้ป่วยจิตเวชบอกว่าผีออกแล้วนะภาพเป็นยังไงคุณผู้ชมลองไปชมดูครับ
2: ไปออกแล้วไปที่ออกแล้วไปนะน้องดาวที่ออกบ่บอกว่าบ่ออกคือออกบ่ออกบ่ออกแกนี่ออกแกบ่ออกกับฟ้ามือนี่นี่ออกบ่สิออกคือบ่ออกออกบ่ออกแกสบายใจขึ้นยัง
1: ออกแบบนิ่ง
2: ๆ
1: ตอนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ลูบหัวปกตินะด้วยความเมตตาปราณีออกเถอะจะออกบ่ออกเถอะพอบอกเลยนะขู่แล้วนะว่าถ้าไม่ออกเนี่ยจะโดนฝ่ามือแรงกว่าการลูบหัวแน่นอน
0: มือซ้ายลูบศีรษะให้ออกนะครับมือขวาเตรียมแล้วจะออกไหมฝ่ามือนะประมาณนั้นนะฮะปรากฏว่าคนที่อ้างว่าถูกผีเข้าอ่ะพยักหน้าออกก็ได้ประมาณเนี้ยครับและคนที่ลูบศีรษะแล้วท่องเวทมนต์ว่าจะออกไหมจะออกไหมเนี่ยนะฮะสิบเอกเอกพันลายกิ่งครับหรือว่ากี้ร้อยศพครับเห็นหัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมจุดบริการหนองหานยอมสวมบทหมอผีกลมสาววัย19ปีครับที่มีอาการป่วยจิตเวชอ้างว่าถูกผีเข้าจนหลบหนีออกจากศูนย์มินิธัญญารักษ์หนองหานโรงพยาบาลหนองหานครับจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับโดย10เอกเอกพันธ์เนี่ยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลก่อนจะตามผู้ป่วยจนพบตัวบริเวณสระน้ำใกล้กับศูนย์กู้ภัยแล้วก็จากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ป่วยรายนี้เขาอ้างว่าฉันเนี่ยถูกผีเข้านะฮะทั้งผีเจ้าผีปอบหลายตัวเลยแล้วก็บอกให้ช่วยพาไปไหว้พระที่หน่วยกู้ภัยหน่อยเอาผีออกให้หน่อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือคุณพี่เอกพันธ์เนี่ยนะครับจึงยอมพาผู้ป่วยไปจุดธูปต่อหน้าพระภายในศูนย์กู้ภัยก่อนจะพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็พยายามไล่ผีครับแล้วก็ขู่นะฮะบอกว่าจะออกไม่ออกผีไม่ออกเจอฝ่ามือนะจนผู้ป่วยสาวมีท่าทีสงบลงจึงพาผู้ป่วยกลับมาส่งศูนย์มินิธัญญารักษ์หนองหานเพื่อทำการรักษาต่อไปครับหัวหน้าศูนย์เนี่ยนะครับบอกว่าสาเหตุที่คุยกับคนป่วยรู้เรื่องแล้วก็ผู้ป่วยให้การสนิทสนมใจเนี่ยนะฮะก็คือยอมรับฟังเขาเนี่ยเพราะทำงานช่วยสังคมมานานหลายสิบปีผมมีประสบการณ์ช่วยน้องๆกลุ่มนี้ครับเด็กๆรู้จักผมหมดนะฮะจึงพอคุยกันได้ที่ผ่านมาเจอเยอะแยะคนป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่จะมารักษาที่มินิธัญญารักษ์หนองหานแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนหายจากการติดยาเสพติดกลับไปเป็นคนดีคนเดิมของพ่อแม่ต่อไปครับ
3: ประสบการณ์เลยครับก็เกือบ10กว่าปีครับผมดูแลตรงนี้มาครับทั้งผู้ป่วยโรคจิตโรคอะไรทั้งดูแลกู้ภัยส่วนมากน้องๆจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นวัยรุ่นในเขตหนองหานก็พอคุยกันได้ครับครับ
4: เจอมาเยอะไม่คนป่วยจิตเวชอะไรอย่างนี้มีหลาย
3: เจอพี่เจอแบบเจอเยอะครับส่วนมากก็เป็นพวกยาเสพติดนะครับครับ
1: ลาไทยไปกันที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะชาวบ้านมาร้องพี่ณรงค์ค่ะเขาบอกว่ามีรถปฏิกูลที่เขาไปดูดซ่วมจากบ้านเรือนชาวบ้านมาเนี่ยเขาควรจะเอาไปทิ้งในสถานที่ที่ควรจะทิ้งแต่กลายเป็นว่าเอาไปเทเอาไว้ในคลองในลำน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนห่างไปแค่50 เมตร150 เมตรวันดีคืนดีฝนตกน้ำเนี่ยก็เข้ามาในบ้านกลายเป็นสีดำๆกลิ่นเนี่ยคละคลุ้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีถ่ายคลิปไว้ได้เลยค่ะนี่แหละคือความมักง่ายของคนเอาขยะและขยะที่ว่านี้ไม่ใช่ขยะธรรมดาค่ะแต่เป็นสิ่งปฏิกูลที่ดูดมาส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วตำบลเลยนะคะเอามาเททิ้งอยู่ริมถนนคิดดูสิคุณผู้ชมคะจุดที่เขาเอามาทิ้งอ่ะห่างจากบ้านเรือนของประชาชนไป50 เมตรอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นอุจจาระลอยมาเตะจมูกทุกวันพอจะออกไปหาของป่าเนี่ยเขาบอกทนกลิ่นไม่

0: ไหวบ้านอีกหลังหนึ่งห่างไป150เมตรบอกว่าพอฝนตกมาค่ะมันจะมีน้ำสีดำๆเนี่ยเข้ามาหน้าบ้านกลิ่นเนี่ยก็เหม็นเน่าของอุจจาระอย่างรุนแรงฝากไปยังบรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรถดูดซ่วมนะคะอย่าเลยขอเลยอย่าเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งเอาไว้อย่าทำนิสัยมักง่ายแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจุดตรงนี้ชาวบ้านเขาอยู่อย่างหนาแน่นถ้าคุณจะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งในจุดที่ถูกต้องจะดีกว่าชาวบ้านเขาจะได้ปลอดภัยค่ะ
1: จบก้าวข่าวเช้าแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับคุณผู้ชมครับสักครู่หนึ่งชม9 World News นะครับจะพาไปดูปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีชมพูและก็สถานการณ์รุนแรงตะวันออกกลางครับที่ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นบ้านเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะฮะ8:35 อย่าลืมติดตามชมนะครับ9 World News นะครับส่วนปิดลาภาพท้ายข่าววันนี้ครับเป็นเรื่องของลิโอเนลเมสซี่ฮะประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการด้วยวัย39ปีนะครับไปดูคำปรารภของเขาหลังจากแขวนสตั๊ดในนามทีมชาตินะครับแต่ว่าสโมสรเนี่ยเขายังคิดอยู่นะฮะว่าจะเล่นต่อไปอยู่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าคุณพ่อซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 นิทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: ม
0: าเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania

0: รวจนิวยอร์กวิสามันหญิงป่วยทางจิตถือมีดไล่แทงคนย่านไทม์สแควร์ดับ1เจ็บ1น้ำมันพุ่งหลังสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่ล่าสุดเรือน้ำมัน2ลำของซาอุถูกโจมตีที่ฮอร์มุซระทึกสะพานแขวนคนเดินในอินโดนีเซียพังถล่มหลังพิธีเปิด50ชีวิตร่วงลงลำธารติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกนะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารวมทั้งมีเรื่องราวดีต่อใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้ทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะถึง9โมงตรงค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะเริ่มข่าวแรกวันนี้กันนะคะด้วยปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีชมพูอมแดงค่ะที่ทำเอาคนในเมืองจีนนะคะพากันตื่นตาตื่นใจในช่วงเช้าของวันใหม่วันจันทร์ที่ผ่านมาไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีชมพูอมแดงเหนือเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลมีเดียของประเทศจีนนะคะจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นท้องฟ้าสีชมพูอมแดงค่ะหลายคนนะคะมองว่าเป็นความสวยงามแต่หลังจากนี้เพียงแค่ 7-8 นาทีเท่านั้นค่ะก็กลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ตกหนักอย่างแรงนะคะในเวลาต่อมาค่ะถึงแม้ว่าจะดูแปลกตานะคะปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเป็นสีฟ้าชมพูเข้มแบบแมจเจนต้าเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังไซไฟแต่ว่าในทางอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้ถ้าอธิบายด้วยหลักการทางฟิสิกส์ธรรมชาติแล้วก็จะสามารถพูดได้เลยค่ะว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ต่ำมากนะคะใกล้กับเส้นขอบฟ้าแสงแดดจะต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่ยาวนานกว่าปกติค่ะแสงคลื่นสั้นซึ่งประกอบไปด้วยสีน้ำเงินและสีม่วงกระเจิงหายไปหมดค่ะเหลือเพียงแค่แสงคลื่นยาวก็คือสีแดงและสีชมพูที่สามารถสะท้อนมาถึงตาของเราได้ในขณะนั้นนะคะกลุ่มเมฆพายุฝนฟ้าคะนองก้อนใหญ่ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมเมืองละอองน้ำและความชื้นที่หนาแน่นในอากาศทำหน้าที่กระจายแสงค่ะเมื่อแสงสีแดงจากดวงอาทิตย์ส่องมาจากด้านล่างกระทบเข้ากับฐานเมฆทึบเหล่านั้นก็สะท้อนแล้วก็ขับให้ทั่วท้องฟ้ากลายเป็นสีชมพู

เข้มอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะและหลังจากที่แสงผ่านพ้นไปได้นะคะประมาณสัก20นาทีกลุ่มเมฆฝนนั้นก็ตกลงมากลายเป็นฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานค่ะว่าที่เมืองเฉียนโจเกิดฝนตกหนักค่ะ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะน้ำซัดจนรถลอยอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอนี้ค่ะนี่เป็นอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นซอเดลเหนือทะเลจีนใต้ค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่ของจีนบางพื้นที่นั้นตกนานตกกระหน่ำมากถึง24ชั่วโมงและก็มณฑลฟูเจี้ยนนะคะมีน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะในเขตเมืองนะคะกระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็ลึกค่ะทำความเสียหายให้กับรถยนต์บ้านเรือนของประชาชนที่จอดริมอยู่ริมถนนนะคะก่อนหน้านี้พายุลูกนี้เนี่ยค่ะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนแล้วก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้นะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะระบบพายุนะคะก็ก่อตัวขึ้นใหม่แล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกจนส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนค่ะตอนนี้พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งสู่บริเวณช่องแคบไต้หวันทางการจีนต้องแจ้งเตือนผู้คนที่อยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ในบางพื้นที่ก็ยังคงต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมที่ยังไม่ยอมลดระดับลงสักทีนึงแต่คุณผู้ชมคะกระแสน้ำจะให้ท่วมขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางหรือว่ากีดกันความรักของคู่แต่งงานคู่นี้ได้เราไปชมกันนะคะคู่บ่าวสาวคู่นี้ค่ะลุยน้ำท่วมสูงระดับเอวนะคะก็คือครึ่งตัวนั่นแหละเข้าไปร่วมพิธีนะคะเพื่อเข้าสู่ประตูวิวาค่ะเจ้าบ่าวชื่อกินเบิร์กชิโก้นะคะส่วนเจ้าสาวก็คือเหลียนซิลิซากาหลังนะคะทั้งคู่เข้าพิธีวิวาภายในโบสถ์เซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ในเมืองฮากัวนอยที่เห็นข้างๆไม่ใช่เจ้าสาวนะคะเป็นแม่เจ้าบ่าวโบสถ์นี้อยู่ที่จังหวัดบูรากันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาค่ะช่วงที่ผ่านมากรุงมะนิลาเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นนะคะแล้วก็ทำให้น้ำท่วมสูงจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ยอมลดระดับค่ะก่อนหน้าที่จะถึงพิธีวันนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เนี่ยเขาได้ไปจองโบสถ์เอาไว้เพื่อทำพิธีและบาทหลวงค่ะก็เตือนนะคะว่าควรจะเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยกำลังไหลหลากเข้ามานี่เป็นหน้าของเจ้าสาวนะคะเลียนลีซากาหลังค่ะแต่ว่าทั้งคู่ยังคงยืนกรานนะคะที่จะจัดหน้าเดินหน้าจัดงานแต่งกันต่อค่ะโดยเจ้าบ่าวเขาบอกว่าตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะและก็อยากจะสวมชุดแต่งงานนะคะอย่างเต็มยศค่ะโดยไม่สนใจว่าจะลุยน้ำจะเปียกโคลนขนาดไหนทั้งคู่ก็เลยเข้าพิธีแต่งงานแต่ก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าระบบไฟฟ้าของโบสถ์เนี่ยถูกตัดขาดค่ะจากน้ำท่วมบาทหลวงก็เลยต้องทำพิธีแต่งงานแบบรวบรัดตัดจบเร็วนะฮะโดยใช้ลำโพงพกพาขนาดเล็กสำหรับเปิดเสียงและเปิดดนตรีประกอบพิธีแทนค่ะโบสถ์แห่งนี้นะฮะจมน้ำมาเกือบเดือนแล้วค่ะแต่ว่าความมุ่งมั่นของคู่รักทั้งคู่ที่อยากจะทำให้งานแต่งของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เลยกลายเป็นงานแต่งสุดพิเศษถึงแม้ว่าจะมีพยานรักเพียงแค่ราวๆ15คนที่มาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานเท่านั้นเองค่ะจากเรื่องดีต่อใจแบบนี้แล้วนะคะจะพาไปดูเหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกันบ้างค่ะหญิงที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตคนหนึ่งนะฮะคว้ามีดทำครัวค่ะ2เล่มนะคะออกกวัดแกว่งแล้วก็ไล่แทงผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนสุดท้ายแล้วมือมีดคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรมจนเสียชีวิตค่ะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะผู้หญิงในเสื้อชุดสีชมพูโอโรสนะคะหยิบมีดทำครัว2เล่มนะคะขนาดใหญ่เล่มหนึ่งขนาดย่อมเล่มหนึ่งนะคะกวัดแกว่งแล้วก็ไล่แทงผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุก็ไปเจอมือมีดคนนี้นะคะกำลังกวัดไกวมีดอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าขอให้วางอาวุธซะแต่ผู้หญิงบอกว่าฉันจะไม่ยอมวางอาวุธอะไรทั้งสิ้นนะพร้อมทั้งยังเดินหน้านะคะเพื่อที่จะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนแรกเนี่ยตำรวจต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะยิงขู่เธอแต่ก็ไม่เป็นผลจนท้ายที่สุดเนี่ยค่ะเพื่อความป้องกันภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามือมีดเนี่ยเดินหน้าเข้าหาตำรวจก็เลยต้องใช้ปืนค่ะซึ่งเป็นอาวุธจริงนะฮะยิงจนเธอเสียชีวิตนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยยังพอมีสติอยู่นะคะเธอนั้นไปเสียชีวิตในระหว่างการถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลค่ะจากการรายงาน

ของสื่อท้องถิ่นนะคะบอกว่าหญิงมือมีดรายนี้เนี่ยมีประวัติการรักษาสุขภาพจิตมาก่อนนะคะแต่ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและก็ไม่เคยถูกจับมาก่อนด้วยค่ะด้านนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนะคะก็กำลังสอบสวนนะคะและก็สำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กก็กำลังจะตั้งกรรมการสอบสวนภายในเช่นกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือไม่นี่คือภาพของหญิงมือมีดผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งนอกจากเธอจะทำให้เหยื่อเสียชีวิต1คนแล้วนะคะ1ในนั้นเนี่ยค่ะเป็นหญิงวัย32ปีนะคะมีตำแหน่งเป็นถึงรองประธานธนาคาร Bank of America คนนี้ล่ะค่ะนะคะจากรัฐนิวเจอร์ซีย์คนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนนึงนั้นเป็นชายอายุ68ปีค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็กำลังถูกตั้งคณะกรรมการสอบค่ะว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือไม่ค่ะเราจะไปดูกันต่อนะคะถึงความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมดินถล่มฉับพลันนะคะที่เนปาลและทิเบตค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตเฉพาะในเนปาล นั้นพุ่งขึ้นไปถึง 1,093 คนแล้วค่ะยังไม่นับรวมผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีนนะคะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและทีมกู้ภัยค่ะต้องใช้โดรนและก็กำลังพลนะคะในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มหลังจากที่เกิดทานน้ำแข็งค่ะพังทลายลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะไปพบร่างผู้เสียชีวิตนะคะ24รายกระจุกตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะคะอาคารหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางการเขาเชื่อกันว่าอาคารหลังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโรงแรมที่พักชั่วคราวนะคะหรือว่าเป็นบ้านพักค่ะผู้เสียชีวิตกลุ่มนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้จาริกแสวงบุญนะคะที่เข้ามาหลบภัยหนีน้ำท่วมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยยังอยู่ริมแม่น้ำโพเทโกสีค่ะในเขตนูวากดนะคะในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นก็มีผู้หญิง13รายผู้ชาย10รายแล้วก็มีเด็กอีก1รายค่ะตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นถูกนำไปยังโรงพยาบาลที่กรุงกาฐมันดุซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนปาล นะคะเพื่อดำเนินการชันสูตรแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลค่ะในขณะเดียวกันนะคะไม่เพียงแต่การพบร่างผู้เสียชีวิตเท่านั้นยังมีข่าวดีปรากฏให้เห็นอยู่นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมผ่านมาแล้ว 4-5 วันแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตออกมาได้นะคะจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากโคลนตมนะคะแล้วก็ดินถล่มโดยสามารถช่วยชีวิตคนออกมาได้เมื่อวานนี้115คนค่ะแต่ก็ยังคงมีจำนวนอีกมากกว่า 4,400 คนนะคะที่ยังไม่ทราบชะตากรรมทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมื่อเช้านี้ก็ยืนยันนะคะว่ายังคงมีชาวอเมริกันค่ะที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวไม่ทราบชะตากรรมแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะอีกมากถึง70กว่าคนค่ะในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลพุ่งขึ้นมาเป็น 1,093 คนนะคะที่ฝั่งทิเบตของจีนค่ะก็มีรายงานผู้เสียชีวิต16รายนะคะส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้ง2ประเทศตอนนี้นะคะพุ่งขึ้นแตะ 1,200 คนแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่มากกว่า 9,200 นายค่ะก็กำลังพยายามนะคะที่จะปฏิบัติการค้นหาผู้ที่จะยังคงคาดว่ามีชีวิตรอดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่คาดว่าตอนนี้นะคะมีผู้ติดอยู่ในนั้นราวๆ600คนถึง900คนค่ะแต่จากการส่งโดรนความร้อนนะคะขึ้นสำรวจพื้นที่บริเวณเหนืออุโมงค์นั้นพบว่ายังไม่มีสัญญาณชีวิตของผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องเดินหน้าปฏิบัติการกันต่อค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของเนปาล นะคะก็บอกว่าตอนนี้ได้รับเงินทุนและสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมูลค่ามากกว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลเนปาลเนี่ยปฏิเสธไม่ขอรับความช่วยเหลือประเภททีมกู้ภัยจากต่างประเทศค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ค่ะในฝั่งทิเบตของจีนนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโคลนถล่มอย่างฉับพลันด้วยเช่นกันล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าทีมกู้ภัยของจีนเนี่ยค่ะกำลังเร่งเปิดเส้นทางช่วงสุดท้ายของทางหลวงหมายเลข G216 นะคะที่มุ่งหน้าไปยังด่านจีหลงในอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซีจ้างนั่นก็คือทิเบตนั่นเองนะคะและก็สามารถซ่อมแซมถนนจนเหลือระยะทางไม่ถึง1กิโลเมตรก่อนจะเข้าถึงด่านได้แล้วค่ะโดยจุดซ่อมแซมนั้นอยู่ในหุบเขาสูงชันขนาบด้วยหน้าผาด้านหนึ่งแล้วก็แม่น้ำไหลเชี่ยวอีกด้านหนึ่งซึ่งกระแสน้ำก็ไหลเร็วราวๆ6-7เมตรต่อวินาทีค่ะ
จ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัดด้วยเลเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI นะฮะ

รวมทั้งเรดาร์ตรวจสอบความลาดชันและโดรนเฝ้าติดตามพื้นที่ลาดชันที่ตอนนี้ยังมีความเสี่ยงนะคะว่าอาจจะเกิดดินถล่มโคลนถล่มขึ้นมาอีกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะเดียวกันบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาก็เตือนนะคะว่าพื้นที่บริเวณภูเขาสูงนะรวมทั้งธารน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนั้นมีความเสี่ยงค่ะที่อาจจะเกิดถล่มลงมาอีกซึ่งถ้าหากว่าถล่มลงมาแล้วธารน้ำแข็งเหล่านั้นหรือหิมะที่ถล่มลงมาก็อาจจะกลายสภาพเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะท่วมพื้นที่ที่อยู่เบื้องล่างได้อีกมากเป็นอีกระลอกหนึ่งนะคะจากภัยธรรมชาติค่ะเราจะไปติดตามกันที่วิกฤตในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุยิงถล่มเรือบรรทุกน้ำมันนะฮะสองลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสอีกแล้วในขณะเดียวกันเซนคอมหรือกองประชาการกลางสหรัฐก็เปิดเผยนะคะว่าได้ถล่มโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะนี่เป็นภาพของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงซาอุดิอาระเบียค่ะที่ถูกโจมตีห่างจากชายฝั่งเมืองคาซาประเทศโอมานและอีกลำหนึ่งนะคะก็คือเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ติดธงไลบีเรียค่ะทั้งสองลำนี้นะคะถูกขีปนาวุธไม่ทราบชนิดค่ะยิงถล่มเข้าใส่เรือทั้งสองลำนี้เพิ่งจะเสร็จสิ้นการบรรทุกน้ำมันดิบปริมาณลำละ2ล้านบาร์เรลนะคะจากท่าเรือจูไอมะประเทศซาอุดิอาระเบียโชคดีที่ลูกเรือทุกคนปลอดภัยและก็ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานค่ะว่าสหรัฐนะคะได้โจมตีเป้าหมายใหม่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะคะนี่เป็นการโพสต์ใน IG นะคะของเซนคอมหรือกองบัญชาการกลางสหรัฐค่ะว่าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายหลายเป้านะคะในอิหร่านนั้นประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนแต่ในขณะเดียวกันค่ะอิหร่านนะคะโดยสภาเชี่ยววงเดือนแดงก็ออกมารายงานว่าสะเก็ดระเบิดจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐนั้นไปตกลงในบ้านของชาวบ้านในเมืองคูเฮสทักเขตซีริกค่ะซึ่งตอนนั้นกำลังมีพิธีฉลองงานแต่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ4รายนะคะในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็ก1รายและก็ยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า50คนค่ะประธานรัฐสภาของอิหร่านก็ประกาศกล่าวเลยนะคะว่าถ้าหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปแล้วก็ไม่ให้อิหร่านเนี่ยได้ส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียก็จะไม่มีประเทศใดหน้าไหนสามารถส่งออกน้ำมันได้เช่นกันค่ะเซนคอมนะคะเปิดเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายมากกว่า80จุดค่ะประกอบด้วยคลังอาวุธใต้ดินระบบต่อต้านอากาศยานเครือข่ายการบังคับบัญชารวมไปถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งแท่นยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรวมไปถึงท่าอากาศยานทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังทำลายเรือขนาดเล็กของกลุ่ม IRGC มากกว่า60ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็พยายามที่จะลอบวางทุ่นระเบิดในบริเวณช่องแคบฮอร์มูสค่ะวิกฤตการณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่นิ่งแบบนี้นะคะส่งผลทันทีค่ะต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะซึ่งล่าสุดค่ะมีรายงานว่าราคาน้ำมันดิบBrent นะคะในตลาดล่วงหน้าค่ะทะยานขึ้นไปถึง 4.6% ค่ะปิดที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะ WTI ก็พุ่งขึ้น 5.2% ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถือได้ว่าเป็นการปิดตลาดสูงที่สุดของน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้ง2เกณฑ์นี้นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะบรรดานักลงทุนนะฮะกังวลแล้วก็วิตกกันว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางที่ส่งออกน้ำมันมากถึงราวๆ1ใน5ของโลกอาจจะถูกปิดตายขณะที่สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐค่ะก็ยืนยันนะคะประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ต่อภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันให้อิหร่านยอมจำนนได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ก็จนถึงขณะนี้อิหร่านยังคงยืนหยัดอยู่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุความคืบหน้าหลังจากที่รายการนี้เคยรายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งบนเกาะเซจูนะคะปิดคดีคนหายมั่วซั่วนะคะโดยอ้างกับทางบ้านว่าติดต่อเหยื่อได้แล้วนะคะติดต่อคนหายได้แล้ว เขาบอกว่าสบายดีแต่ไม่อยากจะพบปะพูดจากับใครแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพบว่าเป็นการปิดคดีมั่วแล้วก็จงใจสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาโดยล่าสุดได้สารภาพแล้วค่ะว่าทำไปแบบนั้นก็เพราะว่าไม่อยากจะทำงานเพิ่มไม่อยากมีงานงอกค่ะ
คนที่เป็นต้นเหตุของคดีนี้นะคะก็คือนายตำรวจยศนายดาบค่ะสกุลบูนะคะประจำสถานีตำรวจเชจูซอบูค่ะเขาถูกแจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารแล้วก็จัดเก็บระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบผิดๆนะคะโดยนายบูซึ่งเป็นนายตำรวจคนนี้เนี่ยค่ะสารภาพนะคะว่าเขารู้สึกกดดันจากภาระหน้าที่ที่ต้องคอยส่งต่อหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามความคืบหน้าถ้าหากว่าคดียังคงไม่ปิดจบนะคะก็เลยพยายามนะคะหาทางช่วยเหลือตัวเองแบบผิดๆค่ะด้วยการใช้วิธีการลงข้อมูลเท็จนะคะว่าสามารถติดต่อผู้สูญหายได้แล้วทั้งที่ญาติแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ส่งคำร้องนะคะขอให้ช่วยติดตามทีเพราะว่าหาคนไม่เจอนะคะคนในครอบครัวหายไปเป็นเวลานานเป็นเวลาเป็นเดือนๆอย่างนี้นะคะแต่ว่านายดาบคนนี้เนี่ยค่ะแจ้งว่าสามารถติดต่อกับผู้สูญหายได้จริงนะฮะไม่อยากให้ใครรู้ที่อยู่ก็เลยต้องอยู่แบบเป็นความลับนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีการลงข้อมูลเท็จแล้วก็แจ้งว่าผู้สูญหายเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเพื่อตัดจบแล้วก็ปิดคดีในระบบโดยที่ไม่มีการสอบสวนไม่มีการขยายผลต่อนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคดีมันแดงขึ้นมาก็เพราะว่ามีคนหายคนนึงค่ะอายุ37ปีหายไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมทางบ้านนะคะพยายามติดต่อว่าสาววัย37คนนี้หายตัวไปไหนนะคะนายดาบตำรวจคนนี้ไปโกหกแฟนหนุ่มของเธอค่ะว่าติดต่อกับผู้สูญหายได้แล้วนะคะได้คุยกันแล้วแล้วเธอเนี่ยก็ขอร้องไม่ให้ตำรวจเนี่ยแจ้งกับแฟนหนุ่มว่าเธอเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่อยากจะติดต่อด้วยนะคะจากนั้นเขาก็กลับมาลบข้อมูลของคนหายคนนี้ออกจากระบบค่ะแล้วก็คีย์ข้อมูลเท็จว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจนกระทั่งมีการส่งคำร้องขอใหม่ให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรือคดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งนำไปสู่การปูพรมค้นหาแล้วก็พบร่างของเธอเสียชีวิตอยู่ใกล้กับสวนปาล์มน้ำมันค่ะคดีนี้เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการตำรวจไปทั่วประเทศเกาหลีใต้ไม่เฉพาะแต่เซบูเท่านั้นนะคะในกรุงโซลหรือว่าเมืองใหญ่อย่างปูซานก็กำลังรื้อคดีคนหายใหม่ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9 World News ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลตื่นตาตื่นใจที่ประเทศเอลซัลวาดอร์นั่นก็คือเทศกาลลูกไฟซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่104แล้วค่ะเทศกาลปาลูกไฟจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่31สิงหาคมค่ะที่เมืองเนคาปาประเทศเอลซัลวาดอร์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานมากกว่า100ปีแล้วนะคะโดยจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ภูเขาไฟเอลปลายอนระเบิดครั้งใหญ่เมื่อพ.ศ. 2201ค่ะทำให้ชาวเมืองตอนนั้นนะคะต้องอพยพถิ่นฐานนอกจากนี้แล้วค่ะยังจัดขึ้นตามความเชื่อของท้องถิ่นด้วยนะคะว่าลูกไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนการต่อสู้ระหว่างนักบุญเจรอมประจำเมืองกับปีศาจโดยใช้ลูกไฟเป็น

ขนาดพอดีมือที่ชุบน้ำมันก๊าซเข้าใส่กันบนถนนสายหลักค่ะเป็นเวลานานราวๆ2ชั่วโมงรัฐบาลท้องถิ่นได้จัดงานเฉลิมฉลองยาว2วันนะคะนอกจากเทศกาลปาไฟใส่กันแล้วยังมีงานแสดงดนตรีร้านอาหารขบวนพาเหรดและก็ไฮไลท์จะอยู่ที่คืนวันที่31ซึ่งก็เป็นการปาร์ตี้ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะมีการเปิดตัวสะพานแขวนสำหรับคนเดินนะคะแต่หลังจากที่พิธีเปิดไปหมาดๆเลยปรากฏว่าสะพานแขวนนั้นพังถล่มทำให้คนที่อยู่บนสะพานเนี่ยร่วงลงไปนะคะยังหุบเขาด้านล่างค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายสิบรายเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นคลิปภาพนะคะที่เกิดขึ้นในวันเปิดตัวสะพานแขวนปองเป็ดในเขตปังกันดารันจังหวัดชวาตะวันตกค่ะสะพานเนี่ยยาวประมาณ60เมตรอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่พิธีตัดริบบิ้นนั้นเพิ่งจะเสร็จลงไปหมาดๆนะคะเป็นการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดใช้งานสะพานอย่างเป็นทางการค่ะชาวบ้านรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่นะคะพากันดีใจค่ะขึ้นไปบนสะพานนี้นะคะไปลองเดินกันดูแต่ว่าจำนวนคนที่อยู่มากกว่า50คนเนี่ยทำให้สะพานรับน้ำหนักไม่ไหวทั้งที่ก่อนหน้านี้กองทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนก่อนที่จะมีพิธีเปิดแล้วนะคะว่าสะพานนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักเกินกว่าพิกัดไว้ได้นะคะเพราะว่ามีขีดจำกัดแต่ว่าความตื่นเต้นดีใจของคนนะคะทำให้พวกเขานั้นอดความดีใจแล้วก็อยากลองสะพานใหม่ไว้ไม่อยู่นะก็เลยพากันขึ้นไปเดินบนสะพานนั้นจนเกิดเป็นอุบัติเหตุอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบรายเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพสะพานแขวนถล่มกันอีกครั้งหนึ่งที่อินโดนีเซียพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:30 นนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show เรื่องแปลกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีครับเขาใช้กุฏิที่สร้างขึ้นมาจากเมนเผาศพท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดหรอกนะครับเมนเผาศพจริงๆแถมกุฏิหลังนี้ก็มีพระจำวัดอยู่ด้วยนะครับท่านต้องนิ่งมากๆเลย

0: คุณผู้ชมครับบรรยากาศมืดค่ำแบบนี้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทีมงานต้องพาผมมาที่นี่นะฮะโอ้ยขนลุกเดินเข้ามาในมืดตลอดทางเลยครับทีมงานได้บอกกับผมว่าที่นี่นะครับมีพระท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้กุฏิของท่านทำมาจากเมนเผาศพครับผมได้ยินครั้งแรกผมยังรู้สึกแบบอึ้งเหมือนกันนะฮะว่าท่านจะอยู่ในนั้นได้ด้วยล่ะครับมันเป็นที่ที่ไม่ควรจะอยู่นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาไขเรื่องแปลกเรื่องนี้กันครับนมัสการครับ
1: ครับเจริญพร
0: อาจารย์ครับที่บอกว่ากุฏิของพระอาจารย์นี่เป็นเมนเผาศพเก่าจริงไหมครับ
1: มันก็จริงก็อยู่ในนี้มาหลายปีแล้ว
0: อย่างพระอาจารย์มาอยู่แรกๆนี่มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านบ้างไหมครับ
1: เขาก็บอกว่ากุฏิมีเยอะแยะมากมายทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราชอบแบบนี
0: ้
1: ชอบที่มันไม่มีผู้คนมาวุ่นวาย
0: มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหม
1: ก็มีหมาเห่าหมาหอน
0: อยากดูด้านในกุฏิได้ไหมครับ

0: องให้น้องหมูไปสำรวจเองก่อน
1: จะโยนสบายเลย
2: พระจันทร์
3: พระจันทร์
2: พระจันทร์ครับพระจันทร์จะไปแล้ว
0: ไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างในกุฏิได้
2: เราไม่ไปได้กันหรอ
0: พระอาจารย์เขาอยู่นะเว้ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวปะทำไมต้องไหว้หมู
2: เป็นความเชื่อทางใจครับ

ด้านหน้าของผมนี่คือเหมือนเป็นปล่องเมมครับที่เผาศพเลยด้านบนจะเป็นที่เหมือนระบายควันนะครับโดยรวมของบรรยากาศที่นี่วังเวงมากครับรอบๆนะครับจะเป็นป่าทั้งหมดเลยต้นไม้เยอะมากแล้วก็จะมีเสียงแบบเสียงจิ้งหรีดเสียงแมลงต่างๆนะฮะตอนนี้มีลมพัดเป็นเสียงใบไม้กระทบกันโอ้ยคนลุก

0: ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณของตัวเมนเก่าแล้วล่ะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยคือในความเป็นเมนเผาศพนะครับคือ2ประตูนี้นะฮะถ้าอยู่ตามวัดต่างๆที่เป็นเมนเผาศพก็จะเป็นประตูที่นำศพเข้าไปด้านในแล้วก็ทำการชาปนกิจนะครับทางด้านล่างลงมาจะเป็นเตียงน่าจะเป็นที่จำวัดของพระอาจารย์เห็นได้ว่าอยู่ตรงหัวเตียงเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้หรอแสดงว่าพระอาจารย์ต้องมีจิตที่เข้มแข็งมาก
1: ๆพูดถึงตอนบวชใหม่ๆนะกลัวผีมากมันจะรู้สึกกลัวนะเวลาเราอยู่คนเดียวครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันก็รู้เห็นตามสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ได้มาปรุงมาแต่งพอเรารู้เท่ารู้ทันมันก็จะหายกลัว
0: เราไม่เปิดเองสิพี่ต้องให้พระอาจารย์เปิด
2: เราเปิดได้
3: เปิดได้แค่สองอันเลย
0: ไม่พอปกติเขาก็ไม่เปิดกันไว้ครับจริงเหรอใจเต้นแรง
2: มากตาคอ

0: มจริงว่ะ
1: คืออะไร
0: ก็มันคือผมใช่ไหม
1: ป้าก็จะไม
0: ่พี่ไม่เห็นเนาะ
1: ยังไม่เห็นอะไรเลย
0: คนยังไม่เห็นเนาะ
1: พี่ยังไม่ได้มองเลย
0: ตายแล้วคืนนี้ตาแน่รู้สึกมือไม้มันอ่อนหมดเลยอะ

0: คือถ้าอันนี้จากสายตานะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเห็นเป็นเหมือนผ้าสีขาวหุ้มอะไรบางอย่างอยู่ที่ใกล้ๆทางออกเนี่ยครับแต่พอเปิดขึ้นมาอีกระดับนึงเห็นเป็นคล้ายกับเหมือนคนไม่ไหวแล้วอะ
1: เสร็จแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ไหว้ก่อนหรือเปล่าพี่บอย
2: พี่ไหว้ยังไงพี่ก็ไหว้ตัวไหว้แล้วพี่ก็ไหว้ตัว
1: เองเดี๋ยวเราแบบไหว้แบบจุดธูปอ่ะแต่น่าจะเป็นแบบของเก็บแล้วสักอย่างแหละน่าจะไม่ใช่มั้ง
3: ก็ทำอย่างที่อาตมาทำนี่แหละคือเรียกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เขาเรียกว่าอยู่จนเคยชินแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปจากจิตจากใจ
2: เราจะให้หมูเปลี่ยนชุดแล้วมาฝึกปฏิบัติธรรมฝึกจิตที่นี่เปลี่ยนชุดก่อนเราจะนั่งสมาธิกันที่นี่หมูพร้อมหรือยังครับที่จะปฏิบัติธรรม
0: พร้อมครับแล้วต้องเรียกพี่ๆเข้ามา
2: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับ
0: ทำไม
2: ปฏิบัติเดี่ยวดีปฏิบัติสมาธิ
0: ทำไม
2: ข้างเมน
0: พี่บอย
2: บอกแค่15นาทีนั่งเฉยๆกำหนดจิตที่อยากรู้ว่าการอยู่กับความกลัวเป็นยังไง
0: นั่งสมาธิในเมน
2: หมู
0: โหดไปปะเนี่ย
2: ไม่โหดไป
0: ไม่ปิดประตูนะ

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: บอยอะไรเงี้ย
1: เอ้ยพี่บอยไม่เอาไม่เอาไม่เอา
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกำหนดจิตดูขอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่ามีอันตรายไม่จริง
1: ๆไม่เอาไม่เล่นโหเล่นเยอะไปแล้ว
2: ไม่เยอะไม่เยอะนี่คืออัฐิคนตายเฉยๆอัฐิคนตายเฉยๆไม่ได้มีอะไร
1: พี่บอย
2: อยู่กับมันก่อน
1: พี่บอย

0: ต้องหันมาแล้วที่เห็นเปิดประตู
1: โอเคครับแกล้งเหรอ
0: เป็นการฝึกกำลังจิต
1: คือที่อยู่ในนี้ก็แกล้งใช่ไห
0: มขาอุ้มเลย
1: กลัวดิ
0: กลัวอะไร
1: อยากคุยด้วยเลยอะโดนหลอกอะคนกลัวท่านตาย
2: เราไม่ได้มองเห็นซึ่งความจริงไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาคือเมนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาเพราะเผาคนแต่ถ้าเผาเป็ดเผาไก่ทุกคนก็จะไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยใช่ไหมคืออยู่กับความเป็นจริงเราก็จะเชื่อเฉพาะตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยมาเท่านั้นเอง

0: าการแกล้งพิธีกรในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระอาจารย์แต่อย่างใดนะครับเป็นสิ่งที่ทีมงานเซตมาล้วนๆนะครับทีมงานอยากจะทดสอบผมแล้วครับว่าจะก้าวผ่านความกลัวนี้ไปได้ไหมพระอาจารย์ครับถ้าคนเราจะก้าวผ่านความกลัวไปได้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะความกลัวทั้งหลายที่เรามีนะมันก็จะหายไปเราก็ต้องมาเผชิญอย่างนี้แหละเผชิญกับความเป็นจริงนี่แหละ
0: ครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้และทำให้หมูได้พิสูจน์ความกล้าที่จะก้าวพ้นความกลัวนี้ครับ
1: จะเลื่อนพร
2: แท้จริงแล้วก็เป็นกุศโลบายในการพบกับสัจธรรมชีวิตนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นผมแล้วผมก็ใช้วิธีอื่นนะครับวิธีนี้ผมกลัวครับเอาละครับช่วงหน้าพบกับเรื่องแปลกเรื่องนี้ที่ท่านผู้ชมจะต้องอร่อยแน่นอนครับ
3: ชีสเค้กกับดักแน่อร่อยครับ
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
8: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
9: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
7: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
9: ใช่ครับผม
7: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
9: ใช่ครับผม
7: เป็นแท่งอย่างนี้เลย
9: ครับ
8: รสชาติจะละมุน
9: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
7: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30
10: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
11: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
12: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยฆ่าได้ไหม
13: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
14: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูริมเสาร์นี้

0: เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: เราไปดูกันว่าจะแปลกขนาดไหนครับนี่คือคุณปอนะครับเป็นผู้ดูแลร้านนี้ใช่ไหมครับพูดถึงชื่อร้านก่อนบ่งบอกมากเลย Insect in the Backyard คอนเซ็ปต์ของร้านนี่คือเป็นแนวไหนครับ
2: ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ของการรับประทานอาหารของคนใช่ไหมคะก็มีมากมายเทรนด์การบริโภคแมลงเนี่ยก็กำลังจะมีในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเปลี่ยนจากการทานเนื้อสัตว์มาทานแมลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยสูงมากแล้ววัฒนธรรมการกินแมลงในประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้ว
1: ที่เป็นแมลงทอดผมเคยเห็นอย่างนั้นอยู
2: ่ที่นี่ต้องไม่เป็นแบบนั้นสิคะเพราะว่าเราพิเศษกว่า
1: คือ
2: เพราะว่าเราเอาอาหารจากสตรีทฟู้ดรถเข
1: ็
2: นมายกระดับให้เป็นไฟน์ไดนิ่งไงคะ
1: ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเลย
2: กล้าพูดเลยว่าเป็นแห่งเดียวแห่งแรกของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวจะพาไปแอบดูเมนูของร้านเรา
1: ได้ใช่ไหม
2: ได้สิคะ
1: ผมขออนุญาตบุกถึงครัวเลยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าอาหารที่ทำมาจากแมลงหน้าตาจะดูดีและรสชาติจะดีแค่ไหน
1: ได้เลยค่ะขอชิมด้วยนะ
2: ได้เลย
1: โอเคครับสวัสดีครับใช่ไหม
3: สว
1: ั
3: สดีครับผม
1: ขออนุญาตบุกถึงห้องครัวเลยนะคร
3: ับ ได้เลยครับผม
1: อยากจะมาดูเมนูเกี่ยวกับแมลงของที่นี
3: ่
1: ที่นี่เชฟนำมาทำยังไงครับสำหรับแมลง
3: เรามาทำเป็นอาหารไฟน์ไดนิ่งก็คือจะใช้เป็นสไตล์การปรุงแบบอิตาลีร่วมกับฝรั่งเศส
1: พูดถึงแมลงที่ร้านเนี่ยมีชนิดไหนบ้างครับที่นำมาทำอาหาร
3: รถด่วนดักแด้สดิ้งจิ้งโก่ง
1: จ
3: ิ้งหรีดทองแดง
1: ครับ
3: ตั๊กแตนอันนี้เป็นกระชอนเห็นแล้วไม่กล้าทานใช่ไหม
4: ทานได
3: ้
4: คร
3: ับ ครับผม
4: ทานได
3: ้แต่ละครับผมลองชิมได้ครับผมลองชิมตัวดักแด้ดูสักตัวไหมครับ
1: อันนี้เหมือนยังไม่ได้ทอดเลยใช่
3: ปะใช่อันนี้คือแบบเขาจับมาจากฟาร์มสด
1: ๆเราก็นึกว่าทอดแล้วลองดูครับดักแด้อร่อยดีครับ
3: มันมันไหม
1: มันมันมันมันแล้วก็แบบมีน้ำอยู่
3: ใช่เพราะมันสดไง
1: ปากมาก
3: มันสดไงคุณกล้ากินได้ไงเชฟยังไม่กินสดขนาดนี้เลยเชฟยังไม่กินสดขนาดนี้เลย
1: อ้าวโอ้โหเชฟ
3: ก
1: ิน
3: สดขนาดนี้เลย
1: วันนี้มีทั้งหมด3เมนู
3: เมนูขึ้นชื่อเลยหอยเชลเสิร์ฟกับรสด่วน
1: อ
3: ันนี้เป็นคู่แบบว่าเป็นราชากับราชินีเลย

0: พอกัดเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงรสของซอสนาโชก่อนเลยเด่นมาก
1: ครับผม
0: แล้วก็ต่อด้วยแมลงทอด
1: ครับผม
0: อร่อยครับขอลองเมนูที่2นะครับ
1: เข้ากันไหมครับสองอย่างนี
0: ้อันนี้เข้าจริงคุณผู้ชมสุดยอดมาถึงอีกหนึ่งจานสุดท้ายครับชีสเค้กกับดักแด้อร่อยครับแบบว่าหอมหวานอยู่ในปากเลยอร่อยมากครับสุดท้ายผมอยากจะให้เชฟเนี่ยฝากถึงคนที่เขายังไม่เคยทานแมลงมาก่อน
1: คนที่คิดว่าแมลงเนี่ยมันน่ากลัว
0: ครับ
1: ให้มาลองที่ร้านเชฟดูว่าเอ๊ะทำยังไงให้แมลงมันอร่อยได้นะครับ
0: อร่อยมากครับสุดท้ายนี้นะครับตัวบ๊อบเองก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองมาเปลี่ยนรสชาติเดิมๆนะครับของเมนูมาทานแมลงกันนะครับทานได้ทุกเพศและก็ทุกวัยทุกคนอย่างแน่นอนนะครับที่ร้าน Insect in the Backyard นะครับอยู่ที่ช่างชุยครับหนึ่งเดียวในไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกแปลกแต่จริงครับ
2: จัดว่าเป็นเมนูแมลงที่แรกของประเทศไทยเลยทีเดียวจัดว่าเด็ดจัดว่าแปลกนะครับโดยเฉพาะเมนูที่เชฟจัดให้เรานั้นโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆร้านก็อยู่ที่ตลาดช่างชุยใช่ไหมครับทีมงานใช่ไหมครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พาพี่หนุ่มไปหน่อยนะต้องรีบไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับจะรีบไปกินแมลงครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันพุธที่2กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตู่สุริวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนงวดีใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
4: ค่ะความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงนะคะก็ส่งผลมาอย่างผู้บริโภคและนักลงทุนทั่วโลกเช้าวันนี้นะคะอย่างบ้านเราคุณผู้ชมคุณตู่เติมน้ำมันกันทันหรือเปล่านะคะ
5: ทันครับตั้งแต่เมื่อคืน
4: เตรียมพร้อมไว้
5: เพราะว่าตอนเช้าขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น60สตางค
4: ์
5: แต่ว่าดีเซลขึ้น75สตางค์ก็ราคาตามตลาดต่างประเทศที่พุ่งแรงนะคร
4: ับ ใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็กดดันบรรยากาศการลงทุนนะคะราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นไม่หยุดค่ะราคาทองก็ร่วงลงแรงเช่นเดียวกันในขณะที่ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงอีกด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรส่วนเบรกที่2นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อราคาโลหะเงินแล้วก็ทองคำผันผวนแบบนี้ TFX Station จะมีทิปส์การลงทุนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
5: มาสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเนี่ยนะครับในภาวะที่ตลาดผันผวนกันวันนี้ลอง Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราใช้ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club ด้วยนะครับความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยเนี่ยนะครับอัปเดตน้ำมันเช้านี้บ้านเราในส่วนของขายปลีกนะครับกลุ่มดีเซลปรับขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้นมา60สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันกลุ่มพรีเมียมที่ราคาคงที่นะครับมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาถ้าใครอยากได้ลดราคา1บาทนะครับก็ไปเติม PTT Station กันได้ขยายโปรให้กับลูกค้าสมาชิกจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับราคาในไทยที่ต้องขยับขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าอันไม่อยู่จริงๆถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใช้ทั้งเงินของทางโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็กองทุนน้ำมันมาอุดหนุนเฉียดแสนล้านแล้วก็ตามนะครับแต่สถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะถ้าเช็คดูดีเซลสิงคโปร์เมื่อวานนี้ก็พุ่งแรงนะครับ
4: ใช่ค่ะก็ถ้ามาดูราคาดีเซลสิงคโปร์เมื่อวานนี้เนี่ยแต่164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ค่ะส่วนเบนซิน123ดอลลาร์ส่งผลกระทบหนักต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357ล้านบาทค่ะและล่าสุดกองทุนติดลบมากกว่า 84,72 ล้านบาทจึงต้องปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวรองรับความผันผวนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกค่ะซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.จึงต้องให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นแล้วก็ประกาศเงินกองทุนใหม่มีทั้งเพิ่มแล้วก็ลดการชดเชยนะคะอย่างเช่นดีเซลเนี่ยเพิ่มการชดเชย27สตางค์เป็น5บาทนะคะส่วนแก๊สโซฮอล์ E10 นะคะก็ลดการชดเชยลงมานะคะจากเดิม1บาท12สตางค์นะคะก็ลดลงมา14สตางค์ค่ะรวมไปถึงโซฮอล20นะคะก็ลดการชดเชย18สตางค์จากเดิมเนี่ย4บาท80ก็ลดการชดเชยเหลือ4บาท62สตางค์ค่ะไปดูราคาน้ำมันโลกกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยปิดโดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น4เหรียญ46เซนต์ 5.2% ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วน Brent งวดส่งมอบพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นถึง4เหรียญ16เซนต์ 4.6% ปิดที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน IRGC ซึ่งโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ IRGC พยายามโจมตีเรือพาณิชย์ในฮอร์มุซรวมทั้งพยายามโจมตีกองทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยค่ะส่วนทางฝั่งของอิหร่านเองก็มีท่าทีแข็งกร้าวค่ะเตือนว่าจะขัดขวางไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงและสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็เตือนนะคะว่าจะลงโทษอิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ก็ตามค่ะ ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นก็กดดันบอนด์ยิลด์ทั่วโลกให้พุ่งนิวไฮค่ะตลาดก็ผวาว่าเงินเฟ้อจะดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแตะ 4.8% สูงสุดนับจากเดือนมกราคมปี2025ส่วนอายุ30ปีแตะ 5.27% บอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นก็พุ่งนะคะแตะ 3% สูงสุดในรอบ30ปีก็รับแรงกดดันเงินเฟ้อโลกและความเห็นจากสหรัฐเรื่องการเข้าพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าแตะ160เยนต่อดอลลาร์ก็ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า BOJ อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
5: การพุ่งขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะสหรัฐเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันฝั่งของการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเองดาวโจนส์ลงไป 419.02 จุดนะครับ S&P 500ลดลงไป 54.67 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 271.12 จุดด้วยกันนะครับอีกปัจจัยที่กดดันก็คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้มาจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นหุ้น7ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนลบครับนำโดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่ร่วงลงไป 1.9% ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ร่วงลง 1.4% นะครับกลุ่มพลังงานถือว่าปรับตัวมากที่สุดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นกลุ่มพลังงานบวกมา 1.54% กลุ่มสาธารณูปโภคก็ปรับตัวขึ้นได้ 0.85% ครับส่วนฝั่งของยุโรปนะครับอันนี้ก็ถูกกดดันจากเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลฝั่งของสหรัฐแล้วก็มากระเทือนมาทางฝั่งของยุโรปนะครับฟูซี่ร้อยต่างหุ้นลอนดอนนะครับปรับย่อลงไป 34.98 จุดครับขณะที่ดัชเยอรมนีลงไป 288 จุดเซ็นซิสฝรั่งเศสลงไป 32.65 จุดนะครับขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนก็ยังตอกย้ำการคาดการณ์ว่า ECB หรือธนาคารกลางยุโรปจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าครับส่วนตลาดทองคำกันบ้างครับโคเม็กซ์ปรับย่อลงไป85เหรียญกับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ลงไปคิดเป็นเซนต์ถึง 1.90% เลยนะครับไปอยู่ที่ 4,396.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็ปรับลดลงมานะครับหลังจากมีการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์รวมถึงการแข่งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดการที่ราคาทองคำร่วงหลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ยที่200วันเนี่ยนะครับก็ยังกระตุ้นให้เกิดแรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติมด้วยพอทองต่างประเทศปรับลงเช็คกันล่าสุดเช้าวันนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาบ้านเราร่วงหนักเลยเช้าวันนี้ลงไปพันกับอีก50บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 68,000 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 68,800 บาทด้วยกันครับขณะเดียวกันครับค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับเช็คล่าสุดเช้าวันนี้33.32 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะครับจากระดับปิดวันก่อนหน้ากรุงไทยก็มอบมาเก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหว33.20 สตางค์ถึง33.45 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนภาพรวมบรรยากาศของเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงนะครับเช็คกันที่ฝั่งของนิกเกอีเลยนะครับนิกเกอีลงไป 2.63% นะครับลงไป 1,700 กว่าจุดนะครับก็ถือว่าลงหนักสำหรับเช้าวันนี้ในฝั่งของนิกเกอีนะครับเช่นเดียวกับภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียมียังเขียวได้ก็คือสเตรททามนอกนั้นก็แดงกันแทบจะเรียกได้ว่ายกแผงในฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันด้วยครับยังคงเป็นกลุ่มพลังงานที่ยังคงน่าจะทยอยดันตลาดให้ได้จากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับ WTI ที่พุ่งขึ้นกว่า 5% ด้วยกันนะครับขณะที่ครม.สัญจรก็เคาะโครงการควิกวินใน5จังหวัดชายแดนใต้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนสิงหาคมที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจัยลบครับกรณีสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหญ่นะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นแล้วก็บอนด์ยิลด์ของประเทศต่างๆทยอยปรับขึ้นเนี่ยนะครับนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็การที่เฟดมีน

0: แนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยขณะเดียวกันดาวโจนส์แล้วก็ยุโรปทองที่ปรับย่อลงเป็นปัจจัยที่น่าจะกดดันภาพรวมของการลงทุนวันนี้เดี๋ยวประเด็นนี้เราวิเคราะห์กันลึกๆต่อจะปรับกลยุทธ์การลงทุนไงดีกับทางนี้วิเคราะห์กันด้วยนะครับแต่ถ้าย้อนดูหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับบ้านเราลงไป 6.48 จุดด้วยกันนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 72,500 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,588.68 จุดนะครับดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนเมื่อวานนี้จริงๆต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสุทธิแต่ว่าภาพของการขายสุทธิของทางฝั่งนักลงทุนสถาบันหรือว่ากองทุนแล้วก็บัญชีโบรกเกอร์ก็ทำให้บ้านเราเนี่ยปรับลดลงนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป 724.77 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยปตท.นะครับปตท.ขยับขึ้นมา75สตางค์นะครับเดลต้าขึ้นมา2บาทต่อหุ้น BDMS บวกมา40สตางค์นะครับปตท.สผ.บวกมา2บาท50สตางค์แล้วก็ฝั่งของ ACC ลดลงไป1บาทต่อหุ้นนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: มาดูการซื้อขายวันแรกของหุ้นน้องใหม่เมื่อวานนี้นะคะก็คือหุ้นของ FLE หรือว่าบริษัท Frontline Engineering จำกัดมหาชนนะคะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันแรกวันนี้ภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมค่ะเปิดเทรดวันแรกด้วยราคา1บาท45สตางค์เพิ่มขึ้น22สตางค์หรือ 17.89% จากราคา IPO ที่1บาท23สตางค์และปิดเทรดของวันที่1บาท10สตางค์ค่ะFLE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำวาล์วท่อสะพานเบลลี่เรือขุดพร้อมงานติดตั้งและงานรับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของงานชลประทานระบบส่งน้ำและโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะมีกลุ่มลูกค้าหลักก็คือหน่วยงานภาครัฐและมีโอกาสการเติบโตเกาะกระแสเมกะเทรนด์การบริหารจัดการน้ำทั้งภาครัฐและการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ด้วยค่ะในส่วนของระบบระบายความร้อน Cooling System และเงินที่ได้จากการระดมทุนก็มีแผนจะนำไปใช้สนับสนุนการขยายธุรกิจรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมความพร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจที่กำลังขยายตัวด้วยค่ะและเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ Data Center นะคะซึ่งถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่รองรับการลงทุนแต่ว่าก็มีเสียงคัดค้านกันมากพอสมควรวันนี้ก็ต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าทางกทม.รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกันแถลงข่าวจับตาดูว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างทั้งกรณีอาคาร Data Center นั้นไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าไม่ใช่โรงงานแล้วก็ไม่ต้องทำ EIA ด้วยจึงสามารถตั้งอยู่กลางชุมชนได้ค่ะ
0: ตามเรื่องนี้กันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะกระทบกับหลายภาคส่วนนะครับทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับทางนักวิเคราะห์กันเลยนะครับกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์ปล. Invest X คุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะครับสวัสดีครับพี่พิชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์และคุณนงวดีครับ
0: เรื่องของบอนด์ยิวที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็ตอินเด็กซ์ที่ยังรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนวันนี้ให้น้ำหนักกับตลาดบ้านเรายังไงดีครับ
2: จริงๆเป็นปัจจัยต่อเนื่องจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งบอนด์ยิวที่ขยับขึ้นทั้งราคาน้ำมันดิบนะที่ขยับขึ้นมาอย่างเช้านี้เนี่ยตัวดิบเบรนท์เนี่ยทะลุ95เหรียญขึ้นมาละเรียกว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยขยับขึ้นมากว่า 5% นะครับก็สร้างแรงกดดันทำให้เกิดความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อมากขึ้นนะเมื่อผนวกกับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้ของทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนในประเทศต่างๆเนี่ยบอนด์ยิลด์ของประเทศหลักเนี่ยขยับขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบหลายๆปีนะครับอย่างตัว10ปีของสหรัฐเนี่ยแตะ 4.8% ละนี่คือสูงสุดในรอบมากกว่า20เดือนของในญี่ปุ่นเองเนี่ยตัว10ปีเหมือนกันแตะ 3% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ30ปีทีเดียวนะครับในยุโรปก็ภาคคล้ายๆกันบอนด์ยิลด์ที่ขยับสูงขึ้นแบบเนี้ยก็สร้างแรงกดดันต่อหุ้นเติบโตหุ้นเทคน่าจะสังเกตว่าฝากเอเชียที่เปิดทำการแล้วเนี่ยถ้าตลาดที่มีหุ้นเทคหุ้นเติบโตเยอะๆอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเนี่ยราคาจะเปิดย่อไปกว่า 2% ครับแต่ของบ้านเรามีหุ้นสไตล์แบบนี้น้อยนะดังนั้นระยะสั้นเนี่ยบอนด์ยิลด์ที่ติดตัวสูงขึ้นเนี่ยคงสร้างแรงกดดันต่อหุ้นสไตล์เติบโตรวมถึงตัวหุ้นที่มีต้นทุนทางการเงินเยอะๆเช่นอย่างหุ้นไฟแนนซ์เป็นต้นแล้วราคาน้ำมันดิบที่ขยับสูงขึ้นเยอะเนี่ยก็ทำให้หุ้นที่ต้องใช้น้ำมันเยอะๆอย่างหุ้นขนส่งสายการบินหรือแม้กระทั่งตัวกลุ่มค้าปลีกนะเนื่องจากคนมีเงินเหลือใช้จับจ่ายใช้สอยน้อยลงหุ้นไฟแนนซ์ที่ต้นทุน ในการระดมเงินจะแพงขึ้นไฟแนนซ์เกือบปิดมอสวัสด์ MTC อันนี้ก็จะเป็นภาพที่จะเห็นเช้านี้นะครับ
1: okay.
2: ในมุมกลับเนี่ยหุ้นพลังงานก็จะได้ประโยชน์นะซึ่งเล่นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วจะสังเกตว่าปตท.สผ.ซึ่งเป็นตัวต้นน้ำเนี่ยนำตลาดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนรวมถึงบรรดาโรงกลั่นต่างๆซึ่งได้ประโยชน์จากตัวค่ากันกลั่นซึ่งส่งตัวในระดับที่สูงต่อเนื่องจากตอนช่วงไตรมาส2นะครับเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวดัชนีบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าถึงย่อก็จะไม่ได้ย่อเยอะเหมือนกับตลาดทางด้านนอร์ทเอเชียค่ะ
1: ค่ะทีนี้ประเด็นสำหรับบ้านเราบ้างนะคะอย่างมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างล่าสุดครม.สัญจรก็มีการเห็นชอบหลักการระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครองน้ำท่วม 15,000 ล้านบาทตรงนี้จะส่งผลกับหุ้นในกลุ่มประกันอย่างไรบ้างรวมไปถึงเรื่องของ Data Center ด้วยนะคะที่เรามองว่าเป็น New Growth แต่ว่าในขณะเดียวกันเสียงคัดค้านก็เริ่มที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
2: ครับเรื่องประกันเนี่ยอันนี้เป็นส่งผลบวกต่อหุ้นประกันภัยอยู่แล้วนะครับแต่ก็น่าสังเกตว่าหุ้นประกันภัยในบ้านเราตัวหลักๆเนี่ยดีดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าขึ้นมารอข่าวดีตรงนี้แล้วนะครับตัวรายได้ตัวพรีเมียมคงจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นถ้าภาคใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันให้กับภาคครัวเรือนนะฮะอันนี้ก็จะทำให้มีการกระจายตัวมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับแต่ตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเสมอไปนะครับก็ต้องไปดูว่าตัวพรีเมียมที่ตั้งเนี่ยมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติในวงกว้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็คิดว่าอาจจะเป็นข่าวบวกแต่ไม่ควรไล่ราคาเนื่องจากราคาเนี่ยได้ดีขึ้นมาเยอะตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนเรื่อง Data Center เนี่ยจริงๆก็ไปอยู่ในกระแสที่พูดถึงกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมคิดว่าการกำกับดูแลที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้โครงการต่างๆเนี่ยมีความล่าช้าบ้างอาจจะมีต้นทุนในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อาจถูกใส่เข้ามาเพื่อทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยสบายใจขึ้นบ้างแต่เรียนว่าตัวความต้องการใช้งานAI นะซึ่งจะพันกับไอ้ที่ตัว Data Center เนี่ยอันนี้เป็นแนวโน้มหลักทั่วโลกเลยนะครับยังไงก็มีความต้องการตรงนี้แล้วตัว Data Center เนี่ยถึงแม้จะมีข้อกังวลนู่นนี่นั่นบ้างเนี่ยอย่างไรก็ดีในภาพใหญ่ก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะตั้งแต่เรื่องการก่อสร้างไปเลยนะครับเป็นผมเชื่อว่าโครงการเหล่านี้อาจจะมีความล่าช้าบ้างแต่ยังคงเดินหน้าเกิดขึ้นอยู่ดีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับยิ่งถ้าเปิดช่องว่าให้ตัว Data Center ถึงขั้นต้องไปร่วมลงทุนไฟฟ้าเองหรือสามารถทำสัญญา Direct PPA เพื่อซื้อขายไฟตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องก็ได้ประโยชน์ด้วยนะตั้งแต่เรื่องนิคมจนกระทั่งถึงผู้ผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะตัวที่มีกระแสเงินสดมีงบดุลที่แข็งแกร่งครับ
0: มองเป็นโอกาสนะครับทีนี้ขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยครับพี่วิชัยครับ
2: วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้ขยับขึ้นมาจ่อ96เหรียญต่อบาร์เรลนะครับคนคงมองไปที่ปตท.สผ.แต่ก็เรียนว่าไม่ควรไล่ราคานะครับเนื่องจากราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วการที่ราคาน้ำมันดิบขึ้นได้ก็ลงได้นะครับตอนนี้ก็คงแอบดูว่าสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะคลายตัวลงไหมซึ่งถ้าคลายตัวลงเนี่ยการซื้อดักก็คือกลุ่มที่เสียประโยชน์จากน้ำมันแพงรวมถึงตัวบอนด์ยิลด์ซึ่งตอนนี้มันพันกับราคาน้ำมันอยู่ผมเองผมคิดว่าผมไม่ไล่หุ้นน้ำมันนะครับทำตรงข้ามก็คือหาจังหวะดูหุ้นที่เสียประโยชน์เช่นอย่างกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจะถูกกดดันระยะสั้นจะมองว่าเป็นโอกาสในการเก็บสะสมอย่างเช่นตัวติดล้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณครับพี่พิชัยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุภกิจครับจากทางบล. Invest X ครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามที่ Fake Station วันนี้เราจะมาเจาะลึกโลหะเงินแล้วก็ทองคำว่าตอบโจทย์สไตล์การเทรดของคุณอย่างไรบ้างค่ะ
3: ตอมยากแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอ ในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: ช่วง T-Fex Station หาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วย T-Fex
3: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็การลงทุนในโลหะมีค่าหลายคนอาจจะนึกถึงทองคำเป็นอันดับแรกเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าราคาผันผวนจริงๆแต่ถ้าพูดถึงการลงทุนในโลหะเงินหรือว่าซิลเวอร์นะครับก็เป็นอีกสินทรัพย์ที่นักลงทุนหลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวราคาก็แตกต่างจากทองคำพอสมควรเนี่ยนะครับที่ FX Station วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาชวนดูความต่างครับของทั้งทองคำแล้วก็ตัวซิลเวอร์ครับก่อนอื่นมาดูปัจจัยที่มีผลต่อราคาของทั้งคู่กันก่อนนะครับต่างก็ได้รับอิทธิพลจากทั้งทิศทางดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเฟ้อรวมถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีบทบาทเป็นสินทรัพย์สำรองของธนาคารกลางทั่วโลกแต่ว่าฝ้าของซิลเวอร์หรือว่าโลหะเงินมีความผันผวนสูงกว่านะครับราคาก็อาจจะปรับขึ้นหรือว่าลงได้แรงแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็ยังมีความต้องการในการใช้ในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทนะครับทั้งพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โซลาร์เซลล์รวมถึงพวกแผงวงจรยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาดูซิลเวอร์กันก่อนสำหรับท่านที่สนใจลงทุนในซิลเวอร์หรือว่าโลหะเงินนะครับในตลาด T-Fex ก็มี Silver Online Futures ครับเป็นอีกเครื่องมือใน T-Fex ที่ช่วยสร้างโอกาสจากการเคลื่อนไหวของราคานี่แหละนะครับโดยเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาซิลเวอร์ความบริสุทธิ์ 99.9% ในตลาดโลกนะครับจุดเด่นก็คือเราไม่ต้องถือหรือว่าจัดเก็บโลหะจริงนะครับไม่มีภาระเรื่องของ VAT หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แบบการซื้อซิลเวอร์ที่เป็นแท่งนะครับแล้วก็เปิดสถานะได้ทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ขายสามารถที่จะวางกลยุทธ์ได้ในช่วงที่เราคาดว่าราคามันจะขึ้นหรือว่าลงก็มีโอกาสสร้างผลกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับโดยกำไรขาดทุนก็จะคำนวณและมีการชำระเป็นเงินบาทครับส่วนฝั่งของทองคำนะครับต้องย้ำว่าใน T-Fex เนี่ยมีทั้ง2 product ก็คือ GO หรือว่า Go Online Futures แล้วก็ MGO หรือว่า Mini Go Online Futures นะครับโดย MGO หรือว่า Mini Go Online Futures นั้นมีขนาดสัญญาเล็กกว่า GO หรือว่า Go Online Futures ถึง10เท่านะครับก็ช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเลือกขนาดสัญญาที่เหมาะกับเงินลงทุนของเราแล้วก็บริหารความเสี่ยงได้มากขึ้นครับนอกจากนี้ครับทั้งGo Online Futures แล้วก็ Silver Online Futures นั้นก็ยังมี Night Session นะครับให้ซื้อขายได้ต่อเนื่องจนถึง3นาฬิกาของวันถัดไปด้วยก็ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงแล้วก็ปรับกลยุทธ์ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ย้ำว่าก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาลักษณะของสัญญาเงินหลักประกันแล้วก็ความเสี่ยงให้เข้าใจนะครับท่านที่สนใจลงทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในMini Go Online Futures แล้วก็ Silver Online Futures ที่มีข้อมูลอยู่ที่เว็บไซต์ของทาง T-Fex นะครับนี่ครับเข้าไปดูได้เลยครับคลิกที่หัวข้อผลิตภัณฑ์เข้าไปที่เว็บไซต์ tfex.co.th ครับและถือเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่สนใจใช้ T-Fex เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสทำกำไรและช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตเรานะครับท่ามกลางความผันผวนของทั้งหุ้นราคาทองคำแล้วก็ค่าเงินครับต้องไม่พลาดกับงานสัมมนา T-Fex Trader Day 2026วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญอาคารตลาดหลักทรัพย์นะครับภายในงานจะได้พบกับเทรดเดอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่วิธีการรับมือกับตลาดผันผวนกลยุทธ์การเทรดแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงไปจนถึงเทคนิคพัฒนาพอร์ตแบบเทรดเดอร์มืออาชีพเหมาะสำหรับทั้งคนที่เริ่มต้นเลยครับแล้วก็คนที่ต้องการเพิ่มทักษะในด้านของการลงทุนแล้วก็มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้เปิดบัญชีT-Fexภายในงานนะครับและผู้ร่วมงาน100ท่านแรกรับฟรีหนังสือที่น่าสนใจกับหนังสือ The Secret T-Fex Trader Playbook นั่นเองครับ
4: และปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็รัฐบาลได้มีการอนุมัติหลายเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

0: ของเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นโครงการเร่งด่วนควิกบิ๊กวินทั้งหลายที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติและมีการปลดล็อกข้อจำกัดหลายด้านเลยอย่างเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจหรือว่าซอฟท์โลนและค่าธรรมเนียมด้วยค่ะค่าธรรมเนียมบสย.รวมทั้งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลามีการสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เทคโนโลยีสมัยใหม่บริหารจัดการจุดผ่านแดนและยังมีการอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงวงเงินรวมถึงกว่าแสนล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเส้นนี้จะครอบคลุมช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ปาดังเบซาพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญเชื่อมโยงเศรษฐกิจในพื้นที่ได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังเห็นชอบหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยให้ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาครัฐบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเบื้องต้นค่ะอย่างกรณีอุทกภัยก็ให้จ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตนะคะจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งก็ได้มอบหมายทั้งทางปภ.และคปภ.เร่งทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะส่วนเรื่องรายได้ของรัฐวิสาหกิจในช่วง11เดือนของประมาณปี68นะคะทางสครก็แถลงค่ะว่าสามารถจัดส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังได้กว่า 197,000 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าประมาณการ33,455 ล้านบาทหรือ 120% เลยทีเดียวค่ะส่วนเป้าหมายคาดทั้งปีงบประมาณก็คาดว่าจะส่งรายได้เข้ารัฐสะสม 2.03 แสนล้านบาทซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะและสำหรับหน่วยงานที่นำส่งรายได้มากที่สุดก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาด้วยปตท.จำกัดมหาชนแล้วก็กองทุนรวมวายุพักหนึ่งค่ะโดยถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็คาดว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากกว่า 200,000 ล้านบาทหรือ 95.40% ของเป้าหมายซึ่งสูงกว่าระดับขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดค่ะมาดูข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยกรมบัญชีกลางก็รายงานตัวเลขนะคะว่าการเบิกจ่ายไปแล้ว 3.38 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณเป็นรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52 หรือราวๆ 800,000 ล้านบาทโดยทั้งนี้ก็ยังเหลือเวลาดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณอีกเพียง1เดือนค่ะจึงย้ำให้เร่งจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งการตรวจรับงานตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วและทำการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลกำหนดเพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับแล้วก็เร่งอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมครับอัปเดตนะครับเมื่อวานนี้ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็มาสร้างความสุขให้กับคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028นะครับก็มีทาง PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนก็ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินนะครับอย่างทางคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งแจ๊สและโมโนก็มอบเงินส่วนตัวในการอัดฉีดถึง5ล้านบาทนะครับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของทางรัฐบาลก็อัดฉีดอีก 11.76 ล้านก็ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรับเงินรางวัลอัดฉีดรวมแล้วมากกว่า 16.76 ล้านด้วยกันนะครับพอพูดถึงการกีฬานะครับวันนี้จะพาไปดูการลงทุนของ มหาเศรษฐี

0: ระดับโลกที่สนใจลงทุนในธุรกิจกีฬามากขึ้นนะครับคำถามคือเป็นเพราะอะไรตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยกับเจฟเวโซสผู้ก่อตั้ง Amazon เศรษฐีอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็ทางเอดูอาร์โดซาเวรนผู้ร่วมก่อตั้งทาง Facebook กำลังเจรจาเข้าถือหุ้น1ใน3ของลิเวอร์พูลครับถ้าดีลนี้สำเร็จอาจจะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีมูลค่าราว 5,000 ล้านปอนด์หรือว่า 200,000 ล้านด้วยการเพิ่มขึ้นเกือบ15เท่าจากปี2010เนี่ยนะครับที่ตอนนั้นกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสโมสรปัจจุบันเนี่ยเข้าซื้อด้วยเงินราว300ล้านปอนด์ก็แสดงให้เห็นว่าแบรนด์กีฬาพรีเมียร์ลีกยังเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็การใช้เงินเพียงเสี้ยวหนึ่งของบรรดามหาเศรษฐีก็น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนี่ก็อาจจะช่วยตอบคำถามว่าทำไมเม็ดเงินในระดับโลกเนี่ยถึงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่เป็นกีฬามากขึ้นนะครับแต่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่แค่ทีมเดียวครับที่ดูดบรรดาทุนระดับมหาเศรษฐีนะครับปี2024ตอนนั้นเชอร์จิมแรดคลิฟซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในสัดส่วน 25% นะครับส่วนทุนไทยปี2007ตอนนั้นคุณทักษิณชินวัตรก็เคยสร้างความฮือฮาด้วยการเข้าซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะขายให้กับกลุ่มทุนฝ้าของอาบูดาบีไปปี2008ปี2010กลุ่มคิงพาวเวอร์ตระกูลสีวัฒนประภาก็ซื้อเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ล่าสุดจะมีรายงานว่ากำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการขายสโมสรโดยให้ทางซิตี้กรุ๊ปมองหาผู้ที่สนใจอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความคึกคักในวงการกีฬาขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าครอบครัวมหาเศรษฐีกองทุนระดับเอเชียกำลังที่จะพัฒนาจากสปอนเซอร์กีฬากลายมาเป็นผู้ลงทุนในการกีฬาแล้วก็จะส่งผลให้มูลค่าดีลในธุรกิจกีฬาในโซนเอเชียแปซิฟิกจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมปีนี้พุ่งไปแตะนะครับ 3,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นถึง12เท่าจากปีก่อนครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือรายการนาทีลงทุนวันนี้ค่ะคุณสุทธิวัฒน์ดิฉันนงวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มิกาแล้วกับชอปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
1: จ้ะ
0: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัว

0: ากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ๊ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: ก็ครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก51จังหวัดโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก14จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีและตราดขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยแลนด์แอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ Easy Air Alliance ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตโดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนเป็นเวลา1ปีจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ากรมการค้าภายในยังจัดทำกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการของท่าอากาศยานพร้อมประสานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้ผู้โดยสารรับกล่องบรรจุผลไม้ได้คนละ1กล่องณจุดบริการของท่าอากาศยานนำร่องทั้ง20แห่งเบื้องต้นตั้งเป้าแจก 100,000 กล่องรองรับการกระจายผลไม้ประมาณ 1,000 ตันจากการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดของสหรัฐชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากจุดที่ถูกโจมตีทางอากาศใกล้กับงานแต่งงานในเมืองซิลิกทางตอนใต้อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุซจากรายงานของสภาเซี่ยวเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านนั้นมีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บ50คนในงานแต่งงานรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บ68คนเมื่อวานนี้สหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านอย่างหนักในการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ซึ่งอิหร่านก็ได้โจมตีตอบโต้ที่ฐานทัพสหรัฐในอิรักและจอร์แดนราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้นอีกรอบ

0: สโมสรบาร์เซโลนาในศึกลาลิก้าสเปนคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิเลียนจากสโมสรอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะด้วยเงิน10ล้านยูโรหรือราว390ล้านบาทบวกโบนัสเพิ่มเติมอีก4ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญา3ปีไปจนถึงมิถุนายนปี2029เชซุสในวัย29ปีจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตะข่ายให้กับบาร์ซ่าเปิดเผยว่าเหมือนฝันที่ได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้หลังเคยมีโอกาสย้ายมาเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ชีวิตต้องพัดพาไปเส้นทางอื่นแต่ตอนนี้เขาได้อยู่ที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ย
1: TrueOnline Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะ2กันยายน2569นะคะกับทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเปิดประเดิมมาในต้นเดือนกันยายนถือได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างยากนะคะมีการประเมินสถานการณ์ว่า September Effect นั้นน่าจะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีการปรับพักฐานลงมาค่อนข้างจะแรงนะคะซึ่งตามสถิติย้อนหลังกันไปในหลาย10ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นการปรับพักฐานแรงในช่วงเดือนนี้แหละค่ะดังนั้นเมื่อวานที่ผ่านมาวันทำการแรกของตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลดลงแล้วนะคะกดดันทำให้ทิศทางการลงทุนในตลาดโซนเอเชียนั้นปรับตัวลดลงตามด้วยเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุสำคัญที่มีความวิตกกังวลกันนั่นก็คือการเร่งขายพันธบัตรรัฐบาลไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกานะคะแต่เป็นการเร่งขายพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกจนส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของหลายประเทศเร่งตัวสูงขึ้นค่ะปัจจัยดังกล่าวนะคะทำให้มีการคาดหมายกันว่าไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นอาจจำเป็นที่จะต้องมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและแน่นอนดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวศัตรูตัวฉกาจนะคะกับทิศทางของหุ้นโกรธนะคะและรวมไปถึงค่ะทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆด้วยอย่างตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้ค่ะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะมาประคองตัวอยู่ที่ 1,587 จุดโดยประมาณในขณะที่สินทรัพย์ต่างๆค่ะอย่างราคาทองคำราคาทองคำนี่ไหลแรงนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีจังหวะที่ลงมาต่ำกว่าระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ตอนนี้พยายามประคองตัวอยู่แนวรับนี้นะคะซึ่งก็เป็นจิตวิทยาด้านการลงทุนอยู่เช่นเดียวกันค่ะภาพดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่บอนด์ยิลด์เร่งตัวราคาน้ำมันก็เร่งตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นส่งผลทำให้เบรนท์ค่ะขยับถีบตัวขึ้นมายืนอยู่ที่ 95-96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสถานการณ์แบบนี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะการลงทุนไม่สู้ดีนะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน8บริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะบรรยากาศทั่วโลกดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะเปิดมาเดือนกันยายนต่างปรับพักฐานค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยด้วยประเมินยังไงบ้างคะ
1: ครับก็วันนี้โอ้โหปัจจัยลบก็มากันครบถ้วนเลยนะครับทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากตัวสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่กลับมาเกิดการโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับปรับขึ้นดอลลาร์แข็งค่านะครับก็เลยเป็นภาวะลิสออฟนะครับในส่วนของเซนติเมนต์ตลาดในวันนี้ครับก็ทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะก็เคลื่อนไหวในแดนลบรวมถึงเซตในบ้านเราด้วยนะครับก็

0: ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการพักฐานตั้งแต่เดือนสิงหาคมละนะครับมองก็จะมีโอกาสแนวโน้มเนี่ยที่จะลงไปหาสักประมาณโซน15770หรือประมาณสัก1560นะสำหรับในภาพของสัปดาห์เนี่ยก็ตัวจุดเปลี่ยนครั้งนึงเนี่ยอาจจะไปรอในส่วนของการประชุมเฟดนะครับในวันที่16กันยายนว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลังKevin Walsh ออกมากับในJackson Holeครับความน่าจะเป็นขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 60% นะครับแต่ก็ดูเหมือนเขาก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะเขาบอกว่าแค่ว่ายังจะต้องควบคุมเงินเฟ้ออยู่เพราะฉะนั้นถ้าพวกตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างเนี้ยมันออกมาเป็นในโทนที่แบบไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อมาเร่งตัวอย่างเช่นเมื่อคืนเนี้ยนะครับตัวเลขเปิดรับสมัครงานก็ออกมาต่ำกว่าคาดนะแล้ววันศุกร์นี้เป็นตัวเลขนอนฟาร์มเอโลนะครับถ้าออกมาต่ำคาดอีกหรือเงินเฟ้อนะครับที่จะแรงงานในสัปดาห์หน้าออกมาเป็นภาพของการออตัวต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเปรดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแค่ภาพของการคงดอกเบี้ยนะครับพอคงดอกเบี้ยเนี่ยตลาดก็น่าจะผ่อนคลายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมมองจากเนี้ยถึงประมาณสัก56กันยายนอาจจะเป็นภาพของการพักฐานนะครับเพื่อรอประชุมเฟดนะครับแต่ถ้าผลออกมาแล้วไม่ได้มีภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยน่าเป็นมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ครับผมครับ
1: ค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะเหลือเวลาสั้นๆประมาณ1นาทีค่ะแนะนำการลงทุนหรือเลือกท็อปพิกยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ถ้าตัวที่ดูแล้วน่าสนใจมีปันผลด้วยมูลค่ายังไม่แพงนะครับแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันด้วยเนี่ยแต่เลือกตัวที่ไม่ผันผวนนะก็จะเป็นตัวปตท.นะผมว่าภาพปีนี้เติบโตประมาณแสนหลักแสนล้านบาทจากที่อยู่ประมาณ 90,000 ล้านมาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ผันผวนประมาณ 5% เนี่ยนะครับแถวโซน40บาทอ่ะผมว่าก็ยังรับได้อยู่นะดูแล้ว valuation เนี่ยน่าจะไปสักประมาณแถวโซน40ปลายๆอ่ะมีโอกาสเพราะว่าหุ้นควรจะเทรดมากกว่าปุ๊กนะครับเพราะว่าผลการมันเติบโตดีแล้วก็ราคาน้ำมันดูยังสวิงแล้วก็ตามสถานการณ์ก็ยังมีโอกาสที่มันจะเป็นภาพของไอวีอัพปรับตัวขึ้นไปได้ครับผม
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะก็ให้ไว้ตึงตัวนะคะเพื่อที่จะใช้ในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในวันนี้นะคะปตท.ค่ะไปดูกันที่หุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของเมย์แบงค์นะคะมองที่ CHG ฟิลิปมองไปที่ PRM แล้วก็ปตท.ค่ะส่วนทางด้านของฟินแนนเซียร์ไซรัสให้ไว้ที่ BDMS ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีข่าวนะคะการดูแลการคุ้มครองชีวิตมาฝากกันค่ะ
2: อารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค
5: ่
4: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: พ
5: ี่
6: หน
5: ุ่
6: มกำล
5: ัง
6: ส่งไฟไป
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
7: ์Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต ใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
4: ์พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: สนับสนุนโดย
6: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card
8: ต้องบอกว่าประกันชีวิตในปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่ประกันชีวิตแบบเดิมๆอีกต่อไปคุณแพนแบบที่เราเคยเห็น10/6 10/4แต่น่าเบื่อไปแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าประกันชีวิตเนี่ยเขาสามารถที่จะเติมตัว asset class ในการลงทุนเข้าไปได้นะครับเป็นแบบ multi asset คุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะพ่วงเรื่องของการลงทุนเข้าไปได้แถมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับไทยพาณิชย์ร่วมกับ FWD ประกันชีวิตนะครับยกระดับความคุ้มครองผ่านประกัน multi asset 14/6นะครับซึ่งเป็นแบบ Index Ring ครับโดยคุณณภัชชาพงษ์วิวัฒนกุล Head of Insurance Business ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยครับว่าธนาคารมุ่งตอบโจทย์การวางแผนความมั่งคั่งระยะยาวท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยต่ำและความผันผวนล่าสุดครับทางธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Multi Asset 14/6 Index Link ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกปีครับและก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมโดยจะอ้างอิงกับดัชนีคาโนปีด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ multi asset สัดส่วนเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดพร้อมกันนี้ก็มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดครับคุณพีทพัชรจิราธิวัฒน์และคุณส้มธนัชยาทิพย์สิรีคุณแม่ของคุณพีทนะครับร่วมถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวครับโดยคุณณัฐพิสิทธิ์ครุฑคลองชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FWD ประกันชีวิตเปิดเผยครับว่าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Multi Asset 14/6 Index Link นี้ได้ก้าวข้ามความคุ้มครองและการออมแบบดั้งเดิมสู่การบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวคิด The Art of Diversification ช่วยสร้างสมดุลความมั่นคงการคุ้มครองเบี้ยประกันภัยและโอกาสเติบโตของเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Multi Asset 14/6 Index Link มุ่งตอบโจทย์กลุ่ม Mass Affluence นะครับที่มีเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงแค่ 50,000 บาทต่อปีครับแล้วก็กลุ่ม High Net Worth ที่เบี้ยประกัน 1 ล้านบาทต่อปีขึ้นไปที่ต้องการบริหารมรดกหรือว่าเตรียมเกษียณโดยประสาน 5 จุดเด่นสำคัญครับการการันตีคืนดอกเบี้ยเมื่อครบสัญญาผลตอบแทนทวีคูณสูงสุด 2.65 เท่าของผลตอบแทนดัชนีอ้างอิงคาโนปีในสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่13แล้วก็14นะครับโดยถึงนอกจากนี้ก็มีการบริหารโดยสถาบันระดับโลกด้วยกลยุทธ์ Multi Asset ปรับพอร์ตตามเงินเฟ้อและเศรษฐกิจอัตโนมัติและก็รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทครับสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับ
1: เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่น่าสนใจนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวดีๆจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะเมืองไทยประกันชีวิตได้มีการจัดงาน MTL Volunteer Expo ครั้งที่3ค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้ค่ะจัดงาน MTL Volunteer Expo ครั้งที่3เปิดพื้นที่ให้พนักงานร่วมแบ่งปันเวลาและความรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปแอนด์ DIY การพับผ้าขนหนูรูปหมีการเย็บเต้านมเทียมงานถักเชือกนะคะเพ้นท์เซรามิกโดยคลังปัญญาผู้สูงอายุกทม.ในคลังปัญญาผู้สูงอายุกทม.นะคะงานกระถางดอกไม้หอมและพวงกุญแจลวดกรัมมะหยี่จากทางด้านของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจากจังหวัดราชบุรีกิจกรรมรับบริจาคตุ๊กตาสภาพดีค่ะส่งมอบให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลเสื้อผ้าสภาพดีมอบให้กับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มนำไปจำหน่ายในโครงการกิฟต์ช็อปเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสชุดชั้นในเก่าทุกประเภทนะคะจะนำเข้าไปสู่กระบวนการกำจัดระบบปิดที่ ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำพลังงานความร้อนไปใช้ทดแทนถ่านหินค่ะการส่งต่อกำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการเขียนการ์ดอวยพรให้กลุ่มเปราะบางพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ MTL Volunteer Exhibition นำเสนอเรื่องราวการทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งงานนี้นะคะตอบโจทย์แนวคิด Longevity ค่ะที่เน้นการมีชีวิต

0: ที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีความหมายพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ ESG ทั้งมิติสังคมนะคะโซเชียลในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันและมิติแห่งสิ่งแวดล้อมหรือว่า environment ค่ะรวมไปถึงการผ่านการจัดการขยะสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ต้องบอกว่าธุรกิจกรีนนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับหลายๆธุรกิจพยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นกรีนอินดัสทรีแต่ว่าล่าสุดครับ BGC นั้นสามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในด้าน CSR แล้วก็ตอกย้ำการเติบโตของธุรกิจนะครับที่สามารถเติบโตเคียงคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมได้ครับโดยบริษัท BGC Glass Solution จำกัดนะครับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ภายใต้กลุ่มบริษัทบางกอกกลาสสามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นครับประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี2568หรือว่า The Prime Minister Industry Award 2025จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีและคุณจักรินทร์มุสิกสังกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลครับโดยรางวัลดังกล่าวนะครับสะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของ BGC ที่มุ่งการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนบ้านหนองหญ้าแพรกซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่องนี้นะครับทำมาตั้งแต่ปี2565พร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้และการคัดแยกขยะในโรงเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนครับขณะเดียวกัน BGC ยังเดินหน้ายกระดับกระบวนการผลิตด้วย AI หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วน้ำหนักเบาพร้อมเพิ่มสัดส่วนนะครับการใช้เศษแก้วรีไซเคิลหรือว่าคัตเลทครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้โรงงานนั้นได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5หรือว่า Green Industry Level 5ครับซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการผลิตสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวครับ
0: ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางด้านของ BGC ด้วยค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครนะคะที่วางแผนอยากจะเกษียณดีๆนะคะแล้วก็เกษียณแบบมั่งคั่งนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีการวางแผนการลงทุนแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตด้วยค่ะจึงนำมาซึ่งการร่วมมือครั้งสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารนะคะในการจัดสัมมนาโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026เกษียณมั่งคั่งแบบตัวหม่ำตัวป่านะคะเกษียณทั้งทีต้องมีแผนมาอัปเกรดชีวิตหลังเกษียณให้มั่งคั่งมั่นใจและมีเงินใช้แบบไม่ต้องกังวลนะคะในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะมีปาฐกถาพิเศษนะคะจากทางด้านของคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีวิทยากรนะคะที่จะมาให้ทั้งอินสปิเรชันความรู้ด้านการลงทุนความรู้ด้านการใช้ชีวิตนะคะผ่านคุณประสานอิงคนันค่ะผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยคุณชยนนท์รักการจนานเฮดโค้ชแอนด์โคฟาวเดอร์จากฟีโนเมนาคุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จาก CGS International ประเทศไทยเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะที่นั่งเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาใช้เวลาคุณภาพด้วยกัน2ชั่วโมงครึ่งนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ค่ะที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้แล้วสำรองที่นั่งมาร่วมความสัมมนากันได้ค่ะ
1: ส่วนตลาดหุ้นล่าสุดนะครับมีการปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับหุ้นไทยนั้นติดลบลงไปแค่1จุดกว่าแต่ว่าในเอเชียนั้นผันผวนทีเดียวสินทรัพย์ในตลาดโลกเช้านี
0: ้
1: ทองหลุดแนวรับน้ำมันทะลุแนวต้านส่วนตัว US Gov Bond นะครับก็ขึ้นมาอยู่ในกรอบบนด้วยจะทำให้เราต้องมีการปรับพอร์ตอย่างไรบ้างในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
5: ซ์ Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรม

0: กรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
1: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
0: ซ์มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์สนับสนุนโดย
6: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
9: กลับมาติดตามกันนะครับสำหรับสถานการณ์ในการลงทุนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความผันผวนทุก asset class เลยต้องมีการปรับพอร์ตกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มาคุยกันครับ
5: พูดคุยกันกับคุณณัฐฐามหัทนาค่ะ CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากบลจ.กรุงไทยค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณณัฐฐาครับ
10: สวัสดีครับคุณชัยคุณแพนครับ
9: ครับผมแหมมาวันที่วัดใจเลยนะครับน้ำมันทะลุแนวต้านบอนด์ยิลด์กรอบบนเลยไฮตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวทองก็หลุดแนวรับด้วยเราประเมินเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนช่วงนี้ยังไงดีครับ
10: ครับความจริงตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยผมส่งสัญญาณว่าให้เคลียร์พอร์ตนะ
9: ครับ
10: ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่อยากจะลงทุนระยะยาวจริงๆถ้าอะไรที่อยากจะเก็งกำไร3บาท5บาทอยู่นะฮะไม่ว่าจะได้จะเสียอะไรยังไงเนี่ยเคลียร์ไปก่อนแล้วก็ให้ถือสภาพคล่องเยอะหน่อยเพราะสัญญาณจากเควินวอร์ชประธานเฟดเนี่ยเหมือนกับเขาอยากจะดึงภาวะผู้นำกลับมาหลังจากที่ดูเหมือนจะสูญเสียภาวะผู้นำไปหลังการประชุมเฟดนะครับนะอย่าลืมว่าวอร์ชเนี่ยเขาเข้ามาแล้วตอนแรกตลาดให้เครดิตกับเขาเขาอยากลดการสื่อสารให้มันสั้นลงไม่ให้ forward guidance แต่ว่าบอกว่ายืนยันว่าจะทำเงินเฟ้อให้ได้ 2% ผมไม่ทำยังไงเรื่องของผมนะครับแล้วคุณไม่ต้องมานั่งให้ผมปลอบโยนอะไรกันมากถ้าผมจะขึ้นดอกเบี้ยผมก็ขึ้นไปเลยในการประชุมแบบนี้แต่พอประชุม FOMC ครั้งล่าสุดเขาไม่ได้ทำอะไรนะตลาดก็ดูเหมือนอยากจะลองของนะตอนนั้นเข้าใจได้นะครับว่าตัวเลขตลาดแรงงานหลังจากนั้นมันมีติดลบนะการจ้างงานมันติดลบเขายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ถูกละนะแต่ครั้งนี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยชัดเจนเขาบอกว่าจะเอาเงินเฟ้อของลงไป 2% ให้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าพูดอย่างนี้อีกรอบแล้วเขาไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็เสียคนเสียสุนัขเลยนะแปลว่าตลาดตอนนี้เชื่อเขาจริงๆแล้วว่าเควินวอร์ชเนี่ยเอาจริงนะภาพมันสวนทางกับที่สกอตต์เบสเซนทำถูกไหมครับสกอตต์เบสเซนเนี่ยพยายามที่จะกดยิวพันธบัตรไว้โดยการใช้กลไกTreasury Buybackนะแต่พอเควินวอร์ชมาเนี่ยหมายความว่าเขายืนยันว่าเขาจะใช้ดอกเบี้ยในการคุมเงินเฟ้อนะยิวที่เคยลงมาตอนเบสเซนก็กลับขึ้นไปนะดอลลาร์ที่เคยอ่อนค่าคิดว่าจะเล่นดอลลาร์ดีเบสเซนทองบิตคอยขึ้นมาใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
10: ก็ต้องกลับลงไปตามระเบียบเพราะดอลลาร์กลับมาแล้วนะเควินวอร์ชได้ credibility นั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าถนอมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาช้อปปิ้งนะนะราคาอะไรที่มันตอนนี้เริ่มแล้วนะแต่จะขายตอนนี้ที่ว่าไม่ทันแล้วนะขายในวันศุกร์ละตอนนี้ก็ดูไปนะแล้วก็เตรียมช้อปปิ้งหาอะไรที่เราอยากได้นะครับ
9: ครับตอนนี้ขายไม่ทันแล้วก็คือนั่งมองอย่างเดียวไปก่อนเลยละครับถ้าใครที่ไม่ได้ขายยังไม่ต้องปรับอะไรบ้างไหมครับ
5: ค่ะต้องเลือกอะไรเข้าพอร์ตดีคะ
10: คือณตอนนี้ผมอย่างวันนี้เลยผมให้พวกกริดนะฮะกริดเป็นธีมคอขวด AI อย่างนึงนะฮะแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยผมไม่มั่นใจความเป็นคอขวดนะอย่างชิปหรือว่าอะไรอย่างอื่นเนี่ย
4: ครับ
10: แต่คอขวดจริงๆเนี่ยคือว่ากันว่าตอนนี้ data center ที่สร้างเสร็จมาเนี่ยต้องรอตั้งปีกว่าจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้โครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยคอขวดเป็นคอขวดคิดว่าค่อนข้างแน่ส่วนตัวอื่นผมไม่มั่นใจนะสมมุตินะครับว่าเขาบอกรอเครือข่ายไฟฟ้าก็พักการสร้าง data center สักหน่อยไหมโอ้โหอันนี้ไอ้ที่อย่างอื่นที่เคยเป็นคอขวดที่อยู่ใน data center นี่เรียกว่าวอดวายเลยนะมันไม่เป็นคอขวดแล้วไงแต่คอขวดที่เหลืออยู่ผมว่าค่อนข้างแน่เนี่ยคือโครงข่ายไฟฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะสะสมอะไรบ้างก็พอได้ก็เป็นหุ้นพวกกลุ่มของกริดแล้วกันนะโครงข่ายไฟฟ้าจริยะตีนเนี้ยผมว่าโอเคเริ่มซื้อได้ละ
9: ครับผมจะซื้อเลยเลยหรือว่ายังต้องรอก่อนนะครับ
10: เริ่มเลยวันนี้นะครับผมเริ่มเลยวันนี้คือไอ้ตีนเนี้ยตีนกริดเนี่ยภาวะปกติก็อย่าไปซื้อเพราะว่ามันเข้าใจง่ายคอขวดแน่นอนเข้าใจง่ายใครก็รู้ว่ามันโครงข่ายไฟฟ้ามันคืออะไรใช่ไหมสำคัญยังไงเวลาปกติเนี่ยราคาไม่น่าสนใจหรอกเดี๋ยวเวลาแบบเนี้ยยังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าพูดมันลงสุดหรือยังใช่ไหม
4: ครับ
10: สัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์เดี๋ยวทั้มจะชิคเก้นเอาอีกไหมผมยังหวังว่าเขาจะทาโก้นะ
5: ค่ะ
10: ยังไม่มั่นใจนี่สมมติมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลงต่อใช่ไห
5: ม
10: ถ้าเอาอะไรที่มันแข็งแกร่งเอาไว้นะก็เริ่มซื้อตั้งแต่ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันสมมติเขาไม่ทาโก้แล้วสัปดาห์หน้าลงต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยมีอย่างอื่นนะการซื้อจะขยายวงกว้างขึ้นแต่ตอนนี้เอาอะไรที่แข็งแกร่งก่อนแล้วค่อยๆซื้อครับ
5: ทองคำบิตคอยนี่จบรอบเลยหรือเปล่าคะ
10: ผมคิดว่าอย่างนี้ถึงแม้สมมตินะสมมติดอลลาร์ไม่ได้กลับมาแข็งค่าแบบชัดเจนแต่ผมก็เชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยก็ไม่น่าจะอ่อนค่าไปแบบตอนที่มี treasury buybackถูกไหมตอนที่เว็บเต้นบอกว่าจะคุมยิวตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าแต่พอมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอะจะวินวอชมาแล้วนะเราบอกว่าเขาจะคุมเงินเฟ้อตอนนี้ดอลลาร์อ่อนค่าปีนี้จบแล้วนะผมว่าไปคาดหวังไงไม่ได้ถึงทองไม่ลงไปบิตคอยไม่ลงไปมันก็ไม่พุ่งขนาดมันก็ไม่พุ่งอะไรแรงหรอกครับก็จะซื้อไปทำไมนะบิตคอยอาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวนะแต่ทองซึ่งต้องพึ่งพาการอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยผมไม่เอาครับนะ
5: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
9: ขอบคุณครับ
10: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ครับผมก็พักไว้ก่อนนะครับทองคำกับดอลลาร์นะครับตอนนี้ยังไม่ซื้อนะครับถ้าซื้อไปซื้อติมกริดนะครับที่อาจจะเป็นติมที่ยังแข็งแกร่งอยู่ในช่วงนี้ส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดติดลบไป7จุดครับวินาทีปัจจุบัน1581จุดครับ
5: พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ
0: 360องศา New Show
1: โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังซุปเปอร์สุดปังและซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะ
2: และโชว์แล้วนะคะลุ้นรับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยค่ะ
1: นี่คือความภาคภูมิใจที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: เราก็จะลุ้นสนุกสนานส่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลด้วยกันแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะกับผู้ตัดสินสุดหล่อของเราค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัย
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: วันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษและแปลกตามากๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ออกอากาศมา4ปีกว่าแล้วนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยมีโชว์ลักษณะแบบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของการเคาะไม้แต่เคาะอย่างไรให้โลกจำครับโปรเฟีย
4: เพราะว่าเครื่องดนตรีนี้เป็นการให้สัญญาณจังหวะของวงโปงลางภาคอีสาน
2: เรียกได้ว่าวันนี้คือไม่ได้มาแค่เป็นการเคาะนะ
1: คะ
2: เขาจะมาทั้งการเต้นลีลาแล้วแบบนี่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้องลุกขึ้นมาอย่างนี้
1: มาเซิง
2: มาเซิง
1: แต่

0: อุปกรณ์ในการโชว์วันนี้มีแค่ชิ้นเดียวนั่นคือไม้ที่เขาจะมาเคาะนี่แหละค่ะถ้าเรานึกถึงสมัยโบราณเป็นเครื่องมือสื่อสารนะคะเวลาที่เขาจะเรียกประชุมนี่ต้องเคาะไม้อาจารย์คงจะเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้
1: คือต้องบอกเลยว่าถ้ามีเครื่องดนตรีชิ้นเดียวเนี่ยท้าทายมากน
0: ะ
1: เพราะการทำเครื่องดนตรีชิ้นเดียวแล้วออกมาเป็นลีลาท่าทางให้มันสนุกเนี่ยไม่ธรรมด
0: า
1: ต้องจับตาอย่างไม่กระพริบตาเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นมาลุ้นมาเชียร์กันนะคะว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่อาจารย์พร้อมนะคะ
1: พร้อมครับ
0: ไปกันเลยค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่าม
2: หัศจรรย์เสียงอีสานลายเกราะ
0: ใน
3: 360องศาซ่าแซ่บโชว
4: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์
5: สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
4: ๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: และนี่คือมหัศจรรย์เสียงอีสานลายเกราะค่ะ
1: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องกะทิน้องเกรซน้องกีตาร์น้องโฟกัสน้องดีไซน์น้องวุ้นหวานน้องไอเดียและน้องข้าวหอมจากโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานคร
0: สวัสดีค่ะ

0: ดนตรี1ชิ้นในการแสดงประกอบกับซาวด์ดนตรีวงโปร่งงางเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องถามน้องไอเดียค่ะว่าความพิเศษนะคะของลายเกราะนี้คืออะไรคะลูก
0: เชิญค่ะ
2: เอาไมค์ก่อนนะคะ
3: ลายเกราะนะคะแต่เดิมทีเนี่ยเป็นเครื่องส่งสัญญาณของผู้คนในหมู่บ้านชาวภาคอีสานค่ะแล้วก็เราได้นำเครื่องดนตรีหรือว่าเครื่องส่งสัญญาณชิ้นนี้นะคะมาผสมผสานกับนาฏศิลป์พื้นเมืองแถบภาคอีสานค่ะ
0: ว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักขนาดนี้อาจารย์คะขอคำคมวักทองให้กับซ่าแซ่บโชว์วันนี้หน่อยค่ะ
4: ครับขอให้คำคมวักทองสำหรับโชว์ชุดนี้ว่าเซิงเกราะสุดยอดร้อยรำสุดม่วนลีลาสุดฟิน
0: ว้าวนี้นะคะต้องตามให้กำลังใจน้องๆต่อในช่วงหน้ากับการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ได้ตัดสินและมาลุ้นกันว่าน้องๆจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตในวันนี้ได้หรือไม่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ในช่วง360องศา
5: ทอล์คโชว์

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: โอ้เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
2: เข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์เสียงอีสานลายเกราะจากโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเกราะเคาะตี
10: ใช่ค่ะ
2: เพื่อส่งสัญญาณตั้งแต่สมัยโบราณของชุมชนนะคะเวลาเขาจะแจ้งข่าวเรียกประชุมหรือว่าขานเวลาบอกเวลาก็จะใช้เกราะนี่แหละแต่ต่อมาเนี่ยเกราะชิ้นนี้นะคะเขามาเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีของวงโปงลางนั่นเองแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแสดงซ่าแซ่บโชว์ของเราค่ะและตอนนี้ก็คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์
11: ก่อนอื่นค่ะขอให้ท่านอาจารย์กอล์ฟนะคะขยายคำคมวรรคทองบอกว่าเสริมเกราะสุดยอดร้อยรำสุดม่วนลีลาสุดฟินเชิญเลยค่ะ
12: ก่อนขยายคำคมวรรคทองเนี่ยผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้นักแสดงมี8คนฮะแต่พอโปรเฟสไปยืนมันเป็น9คนอย่างงี้ไม่รู้คือชุดเหมือนมากเลยอ่ะ
2: ดูเหมือน
12: ชุดเหมือนมาก
2: นะตรงนี้8นะคะ
12: ตรงนี้8นะไม่เกี่ยวนะโปรเฟสไม่เกี่ยวนะ
2: ตรงนี้จะเป็นน้องโฟกัสนะคะน้องกีตาร์น้องไอเดียแล้วก็น้องข้าวหอมตัวแทนเพื่อนๆจะให้สัมภาษณ์แต่ว่า4สาวยืนสวยอยู่ตรงโน้นเอาละค่ะได้เวลาอาจารย์จะขยายคำคมวรรคทองแล้วค่ะ
12: คือต้องบอกว่าเซิงเกราะเนี่ยจะเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะครับเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็การเสน่ห์เนี่ยจะอยู่ที่เพลงที่ใส่เข้าไปซึ่งเพลงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันดูม่วนน่ะเพลงมันดูม่วนซื่นนะครับแล้วที่สำคัญคือลีลาของการรำเนี่ยจะเป็นอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้โชว์ชุดนี้เด่นหรือไม่เด่นเนี่ยนางรำดูแบบดูแล้วฟินน่ะนางเกราะดูแล้วฟิน
2: คือตีเกราะเคาะไม้ด้วยความฟินจากข้างใน
12: ใช
2: ่ในการสร้างแซ่บโชว์วันนี
12: ้
2: นั่นคือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะจากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลกันแล้วค่ะเริ่มกันเลย
11: ค่ะจากน้องไอเดียก่อนเลยนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลายเกราะของเรานะคะแตกต่างจากการแสดงพื้นบ้านอีสานทั่วไปค่ะ
13: ค่ะการแสดงลายเกราะนะคะมีการหยิบยกเครื่องดนตรีหรือว่าอุปกรณ์อย่างเกราะค่ะมาเป็นหัวใจสำคัญของการแสดงทำให้ผู้ชมได้ยินถึงเสียงดนตรีเสียงเกราะแล้วก็จังหวะที่ผู้แสดงเป็นผู้สร้างเองเลยค่ะ
2: นั่งแบบโชว์เกราะหน่อยนะคะทำจากไม้ไผ่
13: ใช่ค่ะ
2: ทำจากไม้ไผ่
11: พอได้เห็นเกราะแบบนี้แล้วนะคะต้องถามถึงเรื่องการเรียนรู้วิธีใช้วิธีตีเป็นการให้จังหวะของเกราะด้วยต้องถามน้องโฟกัสเขาว่าลองสาธิตให้ดูได้ไหมคะแล้วก็อธิบายว่ามันคือยังไงค่ะ
2: เชิญค่ะ
14: ในช่วงแรกนะคะในการฝึกซ้อมเนี่ยเราจะ
2: ต้องทำยังไงคะ
14: ช่วงแรกนะคะเราจะเริ่มฝึกตีเป็นจังหวะก่อนค่ะ
2: ยังไงคะจังหวะยังไง
11: ทำสายสาธิตเลยค่ะจังหวะคืออะไรคะละหนึ่งสองสามทำจังหวะยังไงคะ
15: เจ็ดแปดหน
2: ึ่
15: งสาม
2: อ๋อโอ้ยน่ารัก
11: อันนี้คือจังหวะแรกแล้วต่อไปล่ะคะฝึกอะไรเอ่ย
2: มีโยนด้วยมีโยน
14: อันนี้นะคะก็จะมีการสร้างสรรค์เป็นนำมาใช้ประยุกต์เป็นท่ารำแล้วค่ะ
2: โอเคครบมือ ขอบคุณนะคะพี่ปุ้ยอยากทำเดี๋ยวไปฝึกทำหลังจบรายการนะคะไปดูเรื่องของการรวมตัวกันการฝึกซ้อมบ้างการเตรียมตัวเพื่อมาที่เวทีซ่าแซ่บโชว์กันหน่อยนะคะไปที่น้อง
5: ข้าวหอม
2: น้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ค่ะในด้านการดนตรีนะคะก็ใช้เป็นดนตรีพื้นเมืองทางภาคอีสานเป็นหลักค่ะเน้นจังหวะความสนุกสนานร่าเริงคึกคักมีชีวิตชีวาค่ะแล้วก็ยังนำเกราะนะคะมาให้เข้ากับจังหวะแล้วก็ท่ารำด้วยค่ะ
2: เห็นบอกว่าชุดนี้ทำยากเหมือนกันใช่ไหมคะบรรยายเรื่องชุดหน่อยค่ะ
7: ค่ะในเรื่องการแต่งกายนะคะก็จะใช้เป็นผ้าพื้นเมืองทางภาคอีสานเป็นหลักเหมือนกันค่ะเน้นความสวยงามความเรียบง่ายแล้วก็การคล่องตัวค่ะในวันนี้นะคะพวกหนูนาฏศิลป์สตรีวิทยาได้แต่งตัวมาจัดเต็มขนาดนี้ทำได้ให้ผู้ชมทุกท่านนะคะเห็นได้เลยค่ะว่าการแต่งกายของนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานนะคะมีความสวยงามมากๆไม่ว่าคนเจนไหนนะคะหรือว่าคนรุ่นไหนนะคะก็สามารถใส่ออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะ
2: ฟังแล้วชื่นใจนะนี่คือเด็กกรุงเทพนะแต่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาคอีสานได้อย่างน่ารักและลงตัวมากๆเลยค่ะ
5: ยังเหลือน้องกีตาร
2: ์กีตาร์จ๋ามีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมวันนี้กับซ่าแซ่บโชว์เชิญเลยค่ะ
10: ค่ะก็ในวันนี้นะคะพวกเราจากโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยพวกเรามีความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาแสดงลายเกาะค่ะในวันนี้พวกเรามีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านเลยค่ะ
2: โอ้โหต้องขอเป็นทีละหน่อยทีละหน่อยต้องขอด้วยนี่คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เวลาที่อาจารย์จะต้องวิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วค่ะเชิญค่ะ
12: ครับก็จุดแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าโชว์ชุดนี้ก็เป็นเพลงที่ใช้เรื่องของโปงลางมาประกอบซึ่งโปงลางเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของภาคอีสานนะครับแล้วก็แน่นอนว่ายังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ45ล้านคนทั้งภา
2: ค
12: แล้วก็สร้างรายได้ประมาณ100ล้านบาทนะครับ
5: ต้องส่งเสียงเป็นระยะ
12: จุดเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือเนื่องจากเกราะเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณเหมือนหายเพราะนั้นด้านศิลป์สร้างสรรค์เนี่ยเริ่มต้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์นะครับสังเกตว่าเราเคยมีลำนางไหเสียงนางไหก้าวไหมาประกอบเป็นเครื่องดนตรีเกราะก็เช่นกันครับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เนี่ยได้คิดประดิษฐ์ขึ้นนะครับเพราะนั้นเสียงนางเกราะหรือว่าเสียงลายเกราะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศิลปะนิพนธ์ของหลายๆที
2: ่
12: และมันเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลีลาที่ให้คือน้องๆนี่โชว์เป็นมาตรฐานของนาฏศิลป์สร้างสรรค์แต่สำคัญคือการใส่เพลงอย่างเช่นว่าหลากหลายเราเจอเพลงไทยดำรำพันซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอีสานซึ่งในนี้มีไทยดำรำพันแต่ชุดนี้เนี่ยเป็นการผสมเพลงหลายเพลงแล้วก็มีช้าสลับเร็วและกลับมาช้ามันทำให้ความโดดเด่นของการรำอ่อนช้อยการใช้เกราะในการตีจังหวะช้าและจังหวะเร็วเนี่ยดูโดดเด่นนะครับการแสดงก็เหมือนเอากายกรรมโยนเกราะแรกระหว่างการพยายามทำลีลาต่าง
2: ๆ
12: นั่นคือสิ่งที่ทำให้เป็นมาตรฐานและก็เหนือกว่ามาตรฐานนะครับระดับหนึ่งแต่ผมอะ
2: คิดว่า
12: เจนซีทั้งทีอยากเห็นการทำแบบดัมเมเยอร์ไงหรือว่าเชียร์ลีดเดอร์หรือว่าแดนเซอร
2: ์คือท้าทายขึ้นไปอีก
12: เพราะเขานับ1 2 3 4 5 7 8คือมันจะทำให้นางเกราะมัน above average
2: แล้วก็ที่สำคัญโยนมันไม้กระทาเลยทีเด
12: ีย
2: ว
12: คือแบบนั้นนะมันจะแบบว้าวว้าวว้าวนะครับแต่ว่าก็เป็นโชว์ที่ดีเพราะนั้นเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ตัดสินในช่วงท้ายครับ
2: โอ้โหเป็นการวิเคราะห์ที่มีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็โหดมากอยากเห็นน้องแบบโยนเกราะกันเลยทีเดียว
5: จริงๆต้องให้คะแนนนิดนึงนะคะนี่คือเด็กกรุงเทพนะคะทำได้ขนาดนี
2: ้โอ้โหเชียร์มากๆค่ะเราจะตามให้กำลังใจน้องๆในช่วงท้ายรายการว่าผลการ

0: ตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เรามาโชว์พลังของลายกรอบของเราอีกครั้งนึงค่ะโรงเรียนสตรีวิทยาวันนี้จะประสบความสำเร็จสามารถคว้าซูเปอร์สุปังฮอตจากทางรายการหรือซูเปอร์สุพรีมสุปังฮอตได้หรือไม่ต้องติดตามช่วงท้ายรายการนะคะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม
1: News Update และรักสุขภาพ360องศาค่ะ
0: แล้วกลับมาค่ะ

0: ำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
5: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
5: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
6: โอ้เยี่ยม
7: ไม่กินจัง
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
11: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาจะเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
12: อะไรนะที่รัก
11: ขายังเข้าไม่ได
12: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
11: ้อุ๊ยได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
11: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
12: ใช
11: ่ว้าว
13: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
14: ลองนี่สิคะ
13: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
15: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
16: ๆกลับเข้าสู่360องศา News Show ในช่วงนี้ News Update ค่ะมีกิจกรรมข่าวดีจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนั่นก็คือ
17: ใช่ค่ะครม.ไฟเขียวแล้วนะคะประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนเลยนะคะซึ่งตรงนี้ครม.เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเป็นการปรับแนวทางจากเดิมนะคะคือการรอเกิดเหตุแล้วก็เยียวยาใช่ไหมคะไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าไปเลยค่ะโดยภาครัฐค่ะจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนนะคะครอบคลุมถึง3ภัยหลักก็คืออุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเงินสินใหม่ได้รวดเร็วขึ้นพร้อมช่วยให้ภาครัฐบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
16: ส่วนบินค่าไฟในเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีการปรับอัตราเหลือที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ไปดูแลเรื่องสุขภาพมีเรื่อง
17: เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะก่อนที่จะพุ่งสูงในสิ้นปีนี้
16: ติดตามในช่วงของรักสุขภาพ
17: 360องศาค่ะ
16: ไปกันเลยค่ะ
15: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
16: และนี่คือรักสุขภาพ
17: 360องศาค่ะ
16: ต้องเฝ้าระวังไข้หวัดสายพันธุ์ A นะคะ
17: สุดยอดใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะสถิตินะคะสะสมนะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเมื่อวันที่1ก็คือเมื่อวานนี้ไปดูสถิติกันค่ะว่าตอนนี้ทะลุไปถึงไหนแล้วนะคะระบาดหนักมากๆยอดสะสมค่ะผู้ป่วยสะสม 23,922 รายแล้วแล้วก็เสียชีวิต22รายกลุ่มเสี่ยงที่สุดนะคะนั่นก็คือน้องๆเด็กๆค่ะตั้งแต่0ขวบเลยนะคะไปจนถึง9ปีนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้หรือว่าเราจะต้องช่วยกันระมัดระวังหรือว่าระแวดระวังสอดส่องอย่างดีโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเขายังไปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการในการตัดวงจรเชื้อตัวนี้ก็คือถ้าป่วยหนักนะคะหยุดพักไปเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนและส่วนทางโรงเรียนเองนะคะก็ต้องมีมาตรการในการคัดกรองอย่างเข้มข้นที่สุดแต่ที่สำคัญที่จะช่วยได้มากเลยนะคะแล้วก็บรรเทาความเจ็บเขาเรียกว่ารุนแรงนะคะ

0: หากว่าติดแล้วนั่นก็คือการฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้ทางภาครัฐนะคะก็เปิดให้กลุ่มเสี่ยงนะคะไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยฟรี4สายพันธุ์เลยค่ะก็สามารถจองคิวได้นะคะที่ผ่านเป๋าตังนะคะผ่านเป๋าตังเลือกไปที่สิทธิประโยชน์ค่ะรวมทั้งสปสช.ค่ะ1330โทรไปเลยนะคะ
1: 1330แล้วก็กด8ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็หรือที่โรงพยาบาลรัฐแล้วก็รพสต.ใกล้บ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือใครที่มีน้องๆเด็กๆต้องระวังมากๆนะคะอันตรายจริงๆค่ะเรามาดูกันว่า3สัญญาณถ้าอันตรายมากๆต้องส่งโรงพยาบาลทันทีมีอะไรบ้างถ้าหากว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยหอบเหนื่อยหรือว่าหายใจแรงชายโครงเนี่ยมันบุ๋มลงไปหรือว่ามีอาการซึมมากๆปลุกแล้วเด็กๆก็ไม่ยอมตื่นคือนอนซม
1: แบบนี้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: จะมีภาวะช็อกแบบนี้เป็นต้นนะคะ
1: ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคด้วยค่ะตอนนี้พี่คำนวณรออยู่ในช่วง
2: สีสันเมืองไทย
3: ช่วงสีสันเมืองไทย
4: สีสันเมืองไทย
5: ถึงวันหยุดไม่รู้ว่าจะไปไหน yeah. ท่านควรพาลูกหลานไปณแดนนี้ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์นะน้องพี่บางกระดีปทุมธานีพี่รู้กันมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่รอเราอยู่อ่ะโอ้โหดูบางตัวหน้าขบขันเอกเอกเอกบางตัวนั้นหัวร่อร่าน่าสนใจแม้พวกเขาเหล่านี้ไม่มีชีวิตแต่ศิลปะติดผลิตขึ้นท่านเห็นไหมศิลปะนี้ละจะช่วยเชิดชูคู่หัวใจสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ใช่ไปเที่ยวกันนะจะบอกให้แด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆแด่ๆๆชีวิตคนชีวิตสัตว์เห็นชัดชาติว่าอยู่คู่กันแต่รักคนต้องรักสัตว์ด้วยท่านแล้วเมืองไทยนั้นจะรุ่งเรืองสืบป่าอะไรลองขี่ควายหน่อยไม่ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยยกขาไม่ขึ้น
1: ขอบคุณพี่คำดลมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์จากโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครกับชุดการแสดงที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์เสียงอีสานลายกรอกค่ะได้เวลาที่อาจารย์จะต้องตัดสินแล้วค่ะ
6: ครับก็ต้องบอกนะครับว่าโชว์ช่วงนี้เป็นโชว์ที่ดีที่อยู่บนแพทเทิร์นของนาฏศิลป์สร้างสรรค์มีกรอบคุมแล้วก็การแสดงใส่ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเข้าไปได้มากนะครับเพราะนั้นเป็นโชว์ที่ดีเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ช่วงนี้ได
1: ้มาลุ้นกันเลยสาวๆนะคะแสดงด้วยความสดใสน่ารักกับวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคอีสานแต่แสดงโดยเด็กกรุงเทพนะคะและผลการตัดสินออกมาก็คือ
6: โชว์ที่ได้มาตรฐานน่าจะใส่ความว้าวเข้าไปมากกว่านี้นะครับความคิดสร้างสรรค์ควรจะใส่เต็มมากกว่านี้อยากเห็นลีลาผสมผสานมากมายนอกจากเป็นเซิร์ฟเพราะนั้นขออยากเห็นอีกทีครับขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญอาจารย์ได้มอบกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังให้กับน้องๆนะคะและนี่คือความภาคภูมิใจจากโรงเรียนสตรีวิทยากับมหัศจรรย์เสียงอีสานลายกรอกรับไปเลย
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค
1: ่ะและย้ำอีกครั้งค่ะถ้าท่านมีพลังซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในตัวต้องมาโชว์ที่นี่กับเรานะคะกับรายการ
2: 360องศานิวโชว์
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหาร

0: 1.53 เมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วม 1.61 เมตรระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือของไทยและในลาวตอนบนที่เกิดน้ำท่วมในแขวงหลวงน้ำทาน้ำบางส่วนไหลลงลำน้ำสาขาและแม่น้ำโขงขณะที่เทศบาลเมืองหนองคายวางแนวป้องกันตลิ่งด้วยกระสอบทรายบิ๊กแบงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นฉับพลันอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วเน้น2ลักษณะคือ1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำให้เร่งดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569จัดทำฐานข้อมูลไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงเรือบรรทุกเครื่องบินอับบาฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐที่ทั่วโลกกำลังจับตาได้แล่นเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเช้าวันนี้ตามกำหนดเวลาแวะพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของกำลังพลเป็นเวลา5วันหลังจากที่ลอยลำอยู่ในทะเลนาน9เดือนจากการประจำการระยะยาวในตะวันออกกลางเพื่อทำสงครามอิหร่านจนมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ลงบนเรือและสุขภาพจิตของลูกเรือกว่า 5,000 นายถึงขั้นครอบครัวของลูกเรือแจ้งว่ามีปัญหาซึมเศร้าเรื่องนี้ทำให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐแสดงความไม่พอใจที่เรือบรรทุกเครื่องบินลอยลำสร้างสถิติใหม่และได้เรียกร้องให้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องทั้งหมดเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของทหารเรือจักรยานทางไกลลาวูเอลต้าเอสปัญญา2026ที่ประเทศสเปนสเตทที่10ระยะทาง 184.7 กิโลเมตรจากเมืองอัลกาลาสไปยังเอลเชเดลาเซียล่าปรากฏว่าบาสเตียนทองชงนักปั่นชาวฝรั่งเศสวัย24ปีจากทีมกรูปามา FDJ United สปรินต์ในช่วงโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา4ชั่วโมง7นาที41วินาทีคว้าแชมป์ไปครองโดยมีแมกนัสคอร์ตนิวเซนนักปั่นเดนมาร์กจากทีม Uno X Mobility ตามมาอันดับ2ในเวลาเดียวกันส่วนผู้นำเวลารวมยังเป็นของเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากโมวิสตาทีมที่แม้จะเข้าเส้นชัยในอันดับที่36สเตทนี้แต่ยังมีเวลารวม32ชั่วโมง41นาที44วินาทีติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโกะ Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: สวัสดีค่ะสวัสดีดูมวยปังปังปังค่ะวันนี้นะคะมาคนเดียวใช้เดี่ยวเพราะไม่อยากให้มาแย่งกินอาหารร้านนี้ค่ะเพราะร้านนี้นะคะอร่อยมากๆชื่อร้านจินดาแกงไตปลาคั่วกิ้งอยู่กับพี่ปุ๋ยและคุณแม่คุณป้าจินดาคุณแม่จินดาสวัสดีค่ะ
2: ด
1: ีค่ะพี่ปุ๋ยเจ้าของร้านเลยชื่อร้าน
2: จินดาค่ะจริงๆก็คือจะคือจินดาแต่ว่าจะอยากภาพจำก็คือให้มีแกงไตปลาคั่วกิ้งพ่วงมาด้วย
1: แต่จริงๆร้านเขาเนี่ยนะ มีกับข้าวมีอาหารเยอะมากๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะคุณแม่

0: แม่เป็นต้นตลับใช่ไหม
1: ค่ะคุณแม่อันนี้คือคุณแม่เป็นต้นตลับส่วนปุ๋ยจะเป็นเจน2
0: คุณแม
1: ่
0: ร้านคุณแม่เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชกี่ปีแล้ว
2: นครศรีธรรมราชนี่เราไล่ๆปีเลยนะเราถึงย้ายมาอยู่นี่ประมาณปี36ค่ะ
0: แจ้งว่าแม่ก็ต้องทำอาหารแบบรสใต้รสเลยใช่ไหมแม่
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นต้นตลับจากคุณยายหรือเปล่า
2: ไม่
1: จากตัวเขาเองเลย
0: คิดเองเลย
2: คิดเองหมด
0: อ๋อมาถึงรุ่น2ก็มาสืบทอดต่อสูตรต
1: ่อใช่ผมก็เอาจากคุณแม่มาอย่างเดียว
0: มาต่อเลยปกติที่ร้านอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ที่ซอยนวมิน90ค่ะก็คือเข้าจากปากซอยไปอยู่ซ้ายมือประมาณ30เมตรค่ะ
0: เปิดกี่โมงถึงกี่โมง
1: ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ
0: หยุด
1: วันพุธ
0: หยุดวันพุธ
1: ใช่
0: หยุดวันพุธนะครับพี่ก้องหยุดวันพุธเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: 0817769855แล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ0894894336ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอยากจะไปกินตามงานอีเวนต์ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้ขาประจำเลย งานลิ้นติดโปรแฟร
1: ์ใช่อ
0: ร่อยมากๆขายดีสุดๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะปกติที่ร้านทำแกงเยอะแค่ไหน
1: คือจริงๆหน้าร้านจะเป็นเวเหมือนขนมจีนน้ำยาผักแบบ 20-30 อย่างประมาณนั้นใช่ค่ะแต่คือเมนูที่ไปออกรายการก็คือมีด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้แบบมาวางโชว์ส่วนใหญ่จะชูพวกน้ำยามากกว่
0: า
1: ใช่
0: คุณแม่แล้วคุณแม่เทสบ้างไหมเวลาคุณปุ๋ยทำแล้วคุณแม่ต้องชิมไหม
2: ต้องชิมค่ะชิมสุดครั้งเลย
0: เป็นการเทสคุณภาพของอาหารใช่ไหม
2: ค่ะแล้วก็ชั่งค่ะชั่งทุกอย่างเลยไม่ให้เหลือสักนิด
1: คือตัวปุ๋ยกับแม่จะทำเหมือนกันไม่ต่างกันเลยเพราะว่าแม่จะสอนตั้งแต่เริ่มชั่งค่ะ
0: อ๋อคือชั่ง
1: จะไม่เพี้ยนเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ให้เพี้ยนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เออถ้าเกิดอยากไปกินต้องโทรศัพท์เบอร์อะไรพี่ปุ๋ย
1: 0817769855เบอร์ปุ๋ยเองเลยค่ะติดต่อมาได้เลย
0: สั่งดิวตี้ได้เลย
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะ0817769855โทรได้เลยบอกกันเลยว่าอร่อยจริงๆเลยวันนี้เรามาดูเมนูก่อนเลยทุกอย่างนะคะเริ่มต้นที่แบบเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่คุณปุ๋ย
1: ถ้าเป็นพวกน้ำผึ้งจะเริ่มต้นที่100บาทค่ะ
0: อันนี้100บาทอ
1: ันนั้น200ค่ะแล้วก็มี300บาทใช่
0: แต่แกงอ่ะเป็นชุด
1: จะเป็นกล่องละ70บาท
0: โอ้โหจับต้องได้ถูกมาก
1: แล้วก็3กล่อง200ด้วย
0: โอ้โหราคาพิเศษเลยนะคะมาดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าคือแกงอะไรพี่ปุ๋ย
1: อันนี้คือแกงไตปลาหน่อไม้สดค่ะ
0: มองเห็นไหม
1: ตัวนี้จะขายดีมากเวลาไปลิ้นติโปคือจะแบบคือหา
0: เดี๋ยวต้องตักหน่อยนึงเอาช้อนตักหน่อย
1: ใช่ได้ค่ะเพราะมันจม
0: มันจมนี่แกงไตปลาหน่อไม้นี่เห็นไหมอันนี้โอ้โหนี่
2: ใช่ไหม
0: นี่ดอกไม้อ่อนมากและมีให้พี่ปุ๋ย
1: ตัวนี้จะเป็นแกงไตปลาสูตรดั้งเดิมก็คือจะแชมป์ชนะเลิศสมาคมปักใต้ด้วยค่ะ
0: อันนี้คือแชมป์ชนะเลิศสมาคมปักใต
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี
1: ้น้ำยาใต้ค่ะ
0: น้ำยาใต
1: ้ซึ่งปกติถ้ามาอย่างเงี้ยคือน้ำยาใต้ดั้งเดิมจะเป็นแค่น้ำกับเนื้อปลาอย่างนี้แต่ว่าพออยู่ในงานเราจะมีลูกชิ้นให้คุณถึง10ลูกด้วย
0: อ๋อ
1: ใช่
0: เป็นงานลิติโปแฟร
1: ์ใช
0: ่และนี้ผัดหน่อไม้ไก่
1: บ้าน
0: โอ้โหน่ากินมาก
2: หน่อไม้อ๋อหน่อไม้
1: อันนี้หนูว่าพี่ก้องน่าจะชอบมาก
2: อร่อยมากผัดกระทะมันนี
0: ่โอ้โหหรออ่ะมาต่ออันนี
1: ้นั้นผัดหมี่ใต้ค่ะ
0: ผัดหมี่ใต้นี่ผัดหมี่ใต้มีขายในงานด้วยผัดหมี่ใต้คุณดูโอ้โหเห็นยังไงเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แกงขี้เหล็ก
1: ใช่ค่ะแกงขี้เหล็กปลาย่าง
0: โอ้โหแกงขี้เหล็กปลาย่างอันนี้สุดเด็ดมากแต่ถ้าคุณไปกินที่ร้านเขานะคุณสามารถจะตักผักอะไรเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือน้ำพริกอะไรคะ
1: อันนั้นแกงปลาคั่วกิ้งค่ะ
0: อันนี้แกงปลาคั่วกิ้งน้ำพริกนี่แกงปลาคั่วกิ้ง
1: ค่ะ
0: ให้คดอัพอันนี้ค่ะ
1: น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ
0: น้ำพริกกุ้งเสียบอันหลัง
1: กุ้งหวานค่ะ
0: กุ้งหวานแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขามีเป็นขายขวดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นน้ำเป็นขวดขวดนี้เป็นน้ำไตปลาเป็นขวดขวดนี้
1: ก็คือเผื่อเวลาเราไปเจอกันที่งานแล้วคุณชอบแบบนี้แต่เราสามารถไม่สามารถส่งนี้คุณได้เราส่งอย่างนั้นให้คุณได้แล้วคุณไปเติมปลาเติมผักเอง
0: น้ำแกงไตปลา
1: ใช่ค่ะ
0: ขวดเท่าไหร
1: ่ขวดละ120บาท
0: ว้ายถูกมากขวดใหญ่มากเลย
1: ใช่แล้วทำได้หลายมือนะคะ
0: โอ้แล้วเมีย
1: น้ำแกงส้มค่ะ
0: อุ้ยเมียก็มีส้มด้วยตายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาชิมกันนะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณแม่หนูขอต้องขอชิมมาช่วงหน้านะแต่ช่วงนี้ค่ะใครที่ว่างอยู่นะคะอย่าลืมแวะไปเลยนะคะวันที่10ถึง16กันยายนนี้นะคะที่ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยนะคะปักหมุดเลยค่ะกับงานลิติโปแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยนะคะบอกก่อนอร่อยจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากๆเลยของหวานของแซ่บใครเป็นสายเวนตะเวนชิมชิมได้เลยนะครับเมนูเด็ดมากๆเลยดารามาเยอะมากมายเลยแล้วมันงานเปิดเรามีพิธีกรเรามีคอนเสิร์ตด้วยพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวจะบอกกันเป็นใครนะคะ10ถึง16กันยายนนี้ที่ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยนะคะคุณปุ๋ยไปด้วยกันมั
1: ้ยไปค่ะ
0: จองตั๋วจองที่ได้
1: ได้ค่ะ
0: คืองานแฟร์เรานะคะไม่มีการเช็คเส้นเช็คสายจองกันในระบบคอมพิวเตอร์
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเส้นไม่มีสายนะคะไปได้เลยค่ะ10ถึง16กันยายนนี้ที่ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยค่ะอ่ะช่วงหน้าแม่จินดาคุณปุ๋ยคุณจะขอชิมนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พักสักครู่ค่ะจัดให้ดูมูให้ปัง
3: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
6: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
7: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
8: ให้ดูมูให้ปัง
9: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: อยู่กับร้านจินดานะแกงแต่ปลาคั่วกิ้งเจ้าอร่อยเลยอยู่ที่ไหนครับพี่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ซอยณวมินทร์90ค่ะ
0: 90ดีลิเวอรี่ได้เลยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: 0817769855ค่ะ
0: เปิดขายแล้วตอนนี
1: ้
0: เปิดทุกวันอยู่แค่วันพุธวันเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่เชิญชวนภาษาใต้หน่อยไปกินที่ร้าน
2: เชิญไปกินได้นะข้องไม่สดทุกวันเลยค่ะ
0: แค่นี
2: ้ค่ะข้องไม่สดทุกวันมันถึงมีผักหมากผักสารพัดเลยพอแม่ค้าชอบกินผักชอบกินผักหมากผักทุกชนิดเลย
0: คือที่ร้านเนี่ยจะเป็นขนมจีนใหญ่มาก
1: ใช่ค่ะคือร้านจะเป็นประมาณห้องแถวค่ะพี่ก้องแต่คือเรามีผักให้คุณประมาณ23ชนิด
2: ค่ะ
1: เดิมทีอยากได้60แต่ว่าขนาดมันไม่ได้เลยเหลือแค่20
0: เขาบอกเด็ดมากมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือยังไง
1: ปกติจะเป็นกล่องละ70บาทค่ะก็คือ3กล่อง200บาทค่ะ
0: อันนี้เป็นแกงไตปลาดั้งเดิม
2: แบบเดิม
0: พี่ก้องกำลังกินอยู่นี่เนื้อปลาคุณดูปลานะให้เป็นตัวๆอย่างนี้เลยคุณนี่อย่างนี้เลยค่ะตัวๆอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเฉพาะแกงไตปลาดั้งเดิมถ้าไตปลาหน่อไม้ก็จะมีปลานิดหน่อยแล้วก็หน่อไม้อะไร
0: แกงไตปลาหน่อไม
2: ้เค็มซ่อมไม่นะ
0: ไม่ต้องใส่ผักก่อนเมื่อกี้เปล่าก่อนนะ
1: ลองอย่างนี้กันค่ะถ้าชอบอาหารใต้แบบเข้มๆลึกๆก็คืออยากจะแนะนำให้ลองร้านนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ติดหวานนะคะจะออกไปทางรสชาติเข้มข้นเค็มเผ็ดอะไรประมาณนี้จ้ะ
2: หรอ
0: แม
2: ่ลอง
0: คุณแม่
2: ลองกินผัดหน่อไม้ก็อร่อย
0: อร่อยมากโอ๊ยตายตายตายตาย
1: แต่ถ้าสำหรับใครที่ทานแบบเข้มอย่างนี้ไม่ได้ปุ๋ยแนะนำให้ลองหยอดน้ำยาใต้ลงไปค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวลองนี้ก่อน
1: มันจะเบาขึ้นอันนั้นจะเป็นแต่ปลาหน่อไม้สดค่ะ
0: อันนี้เป็นรุ่นใหม่ละ
1: ใช่ค่ะ
0: วางไว้วางไปเลยโอ้ยพี่ปุ๋ยพี่จินดาตายอยากตายไปข้างนึงโอ้ย
1: คือถ้าใครแบบรักอาหารใต้นี่คืออยากให้ลองนะ
2: ก้องนะคน
0: อันนี้นะตั้งเดิมนะใครชอบแบบว่าตายไปข้างนึงอันนี้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเบาลงหน่อย
1: ใช่เพราะมันมีหน่อไม
0: ้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็อร่อย
1: ใช่
0: ไม่แพ้กันต่อไปลองกินนี่ดีกว่า
2: ผัดหน่อไม้ไก่เบาน
1: เขาภูมิใจนำเสนอมาก
0: เขาบอกหน่อไม้นิ่มมากเหรอแม
2: ่หน่อไม้อ่อนอ่อนเลยค่ะหน่อไม้อ่อน
0: โอ้ยมีข้าวเปล่าไหมเนี่ย
2: มีค่ะ
1: มีค่ะ
0: เอาข้าวเปล่ามาเติมหน่อยลูกเอาตาเทพโมนารักมา
2: ลูกค้าจะมาซื้อต้องมีผัดหน่อไม้ค่ะ
0: โมนารักมาทีนี้รายการเราธรรมชาติมากสดๆเลยนะคะเอาข้าวจากหม้อเลยครับสดมากนี่อุ้ยข้าวอะไรเนี่ยทำไมข้าวหุงสวยจัง
1: เป็นข้าวหอม
2: ข้าวหอมมะลิ
0: ว้ายหุงดีนะเนี่ยเด
2: ี๋
0: ยวกิน
10: อย่าพูดเลยพูดไปเลย

0: พัดหน่อไม้นี่เวลาลูกค้าจะมาซื้อแกงอื่นต้องถามก่อนพัดหน่อไม้หมดแล้วยัง
1: เออ
0: จะหมดแล้วไม่ไป
2: อื้อมาก
3: อ่อนไหมคะ
2: หน่อไม้นิ่มมาก
0: ค่ะอ่อนค่ะ
2: อันนี้อะไร
0: อันนี้แกง
3: น้ำยาใต
0: ้น้ำยาใต้ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้นะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: จริงๆปกติเวลาไปออกอีเวนต์ปู่จะใส่แบบลูกชิ้นเยอะมากคือจริงๆถ้าดั้งเดิมเขาควรจะไม่มีแต่ว่าทีเนี้ยพอไปอีเวนต์บางท่านเขาก็เอ๊ะมันมีแค่น้ำหรออะไรอย่างง
2: ี
3: ้ใช่ปุ๋ยเลยจะใส่ลูกชิ้นให้ด้วยแต่รสชาติทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมแค่เอาลูกชิ้นไปใส่เฉย
2: โอ้โหพูดนะเอาอย่างงี้เอาวันนี
3: ้
2: ล
3: ่
2: าจากนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำยาใต้ใส่
3: ใช่ค่ะ
0: ผสมกันค่ะ
2: โอ้โห
3: มันจะไม่จัดหรือ
2: ขอ
3: พุ่งไปทางใดทางหนึ่ง
2: โอ้โหมันจะนัวมันจะนัว
3: ใช่ค่ะ
2: มันจะนัวเบอร์โทรศัพท์
3: 0817769855ค่ะ
2: แล้วอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหน
3: อยู่ซอยนวมิน90ค่ะ
2: เปิดกี่โมงกี่โมง
3: 8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ
2: โปรโมชั่น
3: กล่องละ70 3กล่อง200ค่ะ
2: เบอร์โทรศัพท์
3: 0817769855ค่ะ
0: ลองชิมแบบแห้งคั่วกิ้งเนี่ยตอนตำรับเลยค่ะคิดขึ้นเองค่ะ
2: แม
0: ่เนี่ยคิดขึ้นเองตอนตำรับเลยค่ะ
2: อันไหน
0: เนี่ยนี่ค่ะที่เห็นทั่วไปนี่คือตอนตำรับคิดขึ้นเองกันเนี่ยค่ะ
2: อันนี้มีขายที่งานไหม
3: ขาย
0: ได้ค่ะ
2: ชอบมาก
3: ทุกรอบไป
0: อันนี้ตอนตำรับค่ะตอนตำรับ
2: เดี๋ยวกินอุ้ยแม่ข้าวแม่ดีมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: ยิ่งตอนสุกใหม่ๆหอมมาก
0: หอม
2: ว้ามันไม่ช้อนตักน้ำพริกมันเสีย
3: ไม่เป็นไรค่ะพี่อันนี้เอามาให้
0: เอามา
3: ลองแล้ว
2: ลองกินน้ำพริกเลยแม่ให้กินน้ำพริ ก
3: ถ้าพี่ก้องไม่ทานจัดมากหนูปุ๋ยแนะนำให้เกี่ยวเนื้อปลาไป
2: ไม่ไปกินจัดอยู่แล้วทุกคนจัดจ้าโอ้ยนี่แล้วคุกอย่างนี้นะจะบ้าตาย
3: แกมด้วยกุ้งหวานค่ะจะแก้กันได้ดี
2: โอ้ยพี่คุณแม่
0: ค่ะไอ้นี่ได้โอท็อป5ดาวเลยค่ะ5ปี
2: โอ้ยแม่ค่ะ
0: คิดเองทำเองค่ะ
2: ขอเบอร์หน่อยขอเบอร
3: ์0817769855ค่ะ
2: โอ้ยกู
3: พี่ก้องยังไปไม่ถึงผัดหมี่ได้เลย
2: ผัดหมี่ที่เหมือนผัดหมี่ผัดหมี่ต้องกินเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ผัดหมี่ต้องมอบป้ายแล้วเหรอโอ้ยยังไม่หมดเลยกูด้วยนะคุณผู้ชมค่ะพูดผิดเลยค่ะ
0: ไปกินกุ้งกัน
3: จริงๆอันนี้ก็คือแบบมีมะม่วงให้ลองแบบช่วยไงค่ะเพราะถ้าเปล่ามันจะเลี่ยนได
0: ้กุ้งเคี่ยวตายได้ทั้งตัวเลยทั้งเปลือกเลยไม่
2: ต้องแก้แม
0: ่ก่ะ
2: บอกเบอร์ทีนึง
3: 0817769855ค่ะ
2: โปรโมชั่น
3: สามกล่องละ70 3กล่อง200ค่ะ
2: โอ้บอกคุณผู้ชมค่ะอร่อยมากอร่อยจนต้องกราบมากๆเลยค่ะอร่อยจนต้องกราบเขาไปเลยร้านแกงจินดาแกงขั้วใต
3: ้แกงไตปลาขั้วกิ้งค่ะขอบคุณค่ะ
2: จินดาแกงปลาขั้วกิ้งเบอร์โทรศัพท์อีกที
3: 0817769855ค่ะ
2: ถ้าอยากซื้อไปเก็บไว้กินเป็นขวดก็มี
3: ใช่ค่ะ
2: 120แกงส้มก็มี
3: อันนี้ช่องทางออนไลน์มีทั้งหมดเลย
2: จุดออนไลน์ได้เลย
0: ถุงยางนี่ปลอดสั้นนะคะเราไม่ใช่สั้นกันบูดเลยค่ะทำอย่างดีเลยค่ะ
2: สดๆหมดเลย
3: ไม่มีสั่งกันบูดแน่นอน
0: ไม่มีสั้นกันบูดแน่นอน
2: อร่อยที่สุดขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: แม่จินดาแม่ปุ๋ยขอบค
3: ุ
2: ณมาก
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะ
2: ร้านจินดาแกงไตปลาคั่วกิ้งอร่อยแซ่บมากๆเลยพอกินกันเสร็จเป๊บเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปหาของมงคลใส่กันดีกว่านะจ้ะจัดให้ดูมูให้ปัง
4: ของอร่อยทั่วไทยปุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมและมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: มาแล้วค่ะกับคาชิวาเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 ไฟแรงร้อนไวกระจายความร้อนได้ทั่วถึงดีไซน์สวย

0: มาพร้อมกับหัวเต้าคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาค่ะไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบจบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้สะดวกมากขึ้นด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะคาชิวาเตาหัวคู่รุ่น K2100 ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยเตาหัวคู่แข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้เร็วอาหารสุกทั่วถึงค่ะ
1: หัวเตานะครับเป็นเหล็กชุบทองเหลืองนะครับนำความร้อนได้ดีทนความร้อนสูงครับทำความสะอาดง่าย
0: มาเปลี่ยนครัวของคุณให้ง่ายต่อการทำอาหารค่ะด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะ
1: เอาละครับวันนี้คาชิวาครับเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 นะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับยังไม่พอเราให้ผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนคลาสสีด้วยนะครับจากราคาปกติ 2,098 บาทวันนี้โปรพิเศษกับชาวมาเนียเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: คุณป๊อกกี้
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มากับอะไรคะของโซนิกช็อปค่ะ
3: เจมส์ครับครับ
0: เป็นเจมส์ครับ
3: เป็นสร้อยหินธรรมชาติ
2: คือเป็นเครื่องประดับแต่ยังเพิ่มพลังให้กับเราได้ด้วย
3: สำหรับนี่คนที่มีความเชื่อสายมู
0: คุณดูอันนี้สวยมาก
2: นี่ที่พี่ก้องถืออยู่
0: อันนี้เป็นอะไรครับคุณป๊อก
3: อันนี้เป็นสร้อยตัวแรกนะครับวันนี้เราจะมีมา2ตัวตัวนี้ชื่อว่า Whispering Thai เราตั้งชื่อไว้เป็นชื่อว่าเคลื่อนกระซิบแข็งหัวใจอย่างตัวนี้นะครับเราจะมีพลังของตัวหินทั้งหมด3ตัวที่ช่วยกันทำงานนะตัวที่1ก็คือตัวอความารีนนะครับ
0: สีฟ้านี
3: ่สีฟ้านี้ช่วยเรื่องการสื่อสารสื่อสารได้อย่างตรงใจนะครับอันที่2จะเป็นตัว Strawberry Quartz ตัวนี้จะเป็นหินตัวแทนแห่งความรักนะแห่งความรักส่วนตัวเคลียร์ควอสเนี่ยหินสีขาว
0: เคลียร์พลังงานหมดออกไปที่แบบไม่ดีออกไปให้หมดเลย
3: จะล้างพลังงานลบและช่วยเสริมพลังงานที่ดีเรามีทั้งหมด2ไซส์นะครับสำหรับคนเพราะก่อนอันนี้เรามีแค่ไซส์เดียวปรากฏว่ามีคนเข้าใส่ไม่ได้นะครับก็จะมีให้2ไซส์ให้เลือกไซส์S กับไซส์ L นะครับตัวนึงก็อยู่ที่999ส่งฟรีแล้วก็1099ส่งฟรีครับ
0: คือ1099ส่งฟรี999ส่งฟรี
3: ใช่คร
0: ับ S ก็คือ999ใช่ใหญ่คือ1099
2: ผู้ชายใส่ได้ใช่ได้
3: ก็เป็นสร้อยคู่ได้
0: และนี่คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะที่คุณ
2: ที่ห้อยมาด้วยครับ
0: มีม้า
3: อันนี้เป็นความหมายครับว่าตัวม้าเนี่ยเป็นความหมายความเป็นอิสระ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราพยายามเวลาเราชอบใครเราต้องมีความกล้ามีอิสระในการสื่อสารเบอร์โทรครับ0819891426
0: อันนี้คือรุ่น1
3: รุ่นที่2ตัวนี้จะเป็นตัวอเมทิสนะครับอเมทิส
0: อเมทิสที่ดีนะ
3: อเมทิสจะมีหลายรูปแบบสังเกตในถาดนี้ได้นะครับจะมีอยู่หลายสีสันมากเลย
2: ใช่
3: อันนี้คือหินที่เอาไปขัดหินธรรมชาติเอามาขัดนะครับแล้วก็เอามากลึงจนมันเป็นเม็ดกลมแบบนี้ฮะ
2: แล้วความหมายของตัว
3: สร้อยเส้นนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็น wisdom and fortune
2: wisdom and fortune เลย
3: เป็นหินแห่งปัญญา
2: ปัญญาความหมายดีมาก
3: อเมทิสเนี่ยช่วยในเรื่องของสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีตัวไพไรต์นะครับไพไรต์ตัวนี้ช่วยในเรื่องของความมั่งคั่งประสบความสำเร็จ
2: มันคืออะไรคะตรงไพไรต์เน
3: ี่
2: ย
3: ไพไรต
2: ์ไพไร
3: ต์ไพไรต์นะครับ
2: เป็นไพไร
3: ต์ทอง
0: แร่เป็นแร
3: ่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โอมที่เป็นตัวแทนของจักรวาล
0: จักรวาล
2: คือพูดง่ายว่า
3: สมดุล
2: ใน1คอลเลกชันหรือว่า1เส้นเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยออกแบบขึ้นมาเนี่ยจะครบหมดเลยแล้วก็ไปด้วยกันหมดเลยอ่ะ
3: อันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยขนาดเม็ดจะ8มิลผมหยิบให้ดูนะครับ
0: มาถือให
3: ้
0: อันนี้คือ8มิล
3: 8มิลแล้วก็ไซส์ใหญ่จะเป็น10มิลต่อเม็ด
2: 10มิลผู้ชายก็ใส่ได
0: ้ S เท่าไหร่คะ
3: S ราคา790
0: ส่งฟรีไหม
3: ส่งฟรีหมดเลยครับกับ Sony Shop ส่งฟรีทุกอย่าง
2: แล้วของผู้ชายล่ะคะ
3: ของผู้ชาย990ส่งฟรีครับ
2: โอ้โห
0: เม็ดใหญ่หน่อยคือบางทีผู้หญิงอาจจะชอบเม็ดใหญ
2: ่ค่ะบางคน
0: ก็เอา990แต่เกิดเปลี่ยนผู้ชายบางคนชอบเม็ดเล็กก็790
2: ใช่
3: ความยาวของข้อมือของไซส์เล็กเนี่ยอยู่ประมาณ 17-18 เซน
2: 17-18 เซน
3: ความยาวของสร้อยเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นเส้นใหญ่เนี่ยประมาณ20
2: 0819891426นะคะโทรมาได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานดีๆเนาะที่เราสามารถใช้

0: เป็นเครื่องประดับก็ได้ด้วยคือสวยด้วยนะคะใส่กับชุดไหนก็เข้ากันได้หมดเลยมีทั้งแบบแนวพาสเทลก็มีหวานๆนะหรือว่าจะเป็นแนวนี้เนาะแห่งปัญญาเนาะอยากเสริมสร้างนะคะการทำงานอะไรต่างๆที่ต้องใช้สติปัญญา
1: ถ้าชอบสมาธิเนี่ยก็จะเหมาะกับสร้อยเส้นนี
0: ้ก็สามารถลองได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆนะที่แบบโซนิกช็อปนะนำมาเสนอแต่พี่ป้องต้องบอกนิดนึงดีกว่าว่าให้ทวนอีกทีนึงว่าแบบคุณประโยชน์หรือว่าแบบผล
2: แรกก่อนส
0: ิ่
2: งกระทิบจากหัวใจ
0: สิ่งกระทิบจากหัวใจ
1: สิ่งกระทิบจากหัวใจนี้เป็นการสื่อสารความรักออกไปด้วยความเป็นอิสระนะครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
2: มีหินอะไรบ้างมีหินอะไรบ้าง
1: มีอัลความารีนสตรอเบอรี่ควอสแล้วก็มีตัวเคลียร์ควอสนะครับ3ตัวส่วนตัววิสตอมฟอร์จูเนี่ยจะเป็นอเมทิสเป็นหลักแล้วก็จะมีตัวไพไรท
0: ์
1: ที่เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีคำว่าโอมเป็นแง่ของความสมด
0: ุ
1: ล
0: ด้วยแต่ทีนี้ต้องถามนิดนึงดีกว่าบางคนเนี่ยที่ถ้าเกิดสนใจด้านหินพลังงานหินอยู่แล้วเขาจะรู้ความหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเข้ามาลองใช้พวกหินพวกนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกอะไรเขาว่าการมันเสริมสร้างไงบ้างหรือซื้อเป็นเครื่องประดับก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแล้วมองเป็นทั้งเครื่องประดับได้แล้วก็ถ้าเราเริ่มชอบสร้อยพวกนี้นะครับเราจะสัมผัสได้เลยว่าจริงๆแล้วสร้อยพวกนี้มีพลังงานที่เขาจะเลือกเจ้าของด้วย
2: ถูก
1: เจ้าของก็จะเลือกสร้อยด้วย
2: คือจริงๆเมื่อก่อนเขาจะหินกันนะ
0: ค่ะ
2: พวกกษัตริย์ต่างๆพี่โอพัทเทอร์เป็นหิน
0: มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว
2: เขาไม่ได้ใช้พวกเพชรพลอยพวกนี้นะเพราะเป็นหินแต่ก่อนเป็นหินเพชรพลอยมันก็จะยากหน่อยเป็นหินที่มีค่าแล้วก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอย่างเช่นเนี้ยวิสเปอร์นี่นะ
1: วิสเปอริงไท
2: ยวิสเปอริงไทยนะครับหินที่หัวใจมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ S990
1: ครับ
2: ใหญ่099นะคะ L นะคะอันนี้คือราคาพิเศษส่งฟรีท
1: ั่
2: วประเทศ
1: เฉพาะโซนิกช็อป
2: โซนิกช็อปนะครับนี่ไงโปรไปแล้วไง
0: สวยนะ
2: แต่ถ้าเกิดมีปุ๋ยเหรอ
0: ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะเป็นดีไซน์เฉพาะเลย
2: อันนี้มือคุณมาวินถ้าอันนี้เป็นอะไรควอตนะ
1: อันนี้คืออเมทิส
0: อเมทิส
1: ควอตพลอยม่วง
2: ไฮไรต
0: ์
2: แร่ไฮไรต์
1: จริงๆลองดูขนาดสร้อยก็ได้ถ้าเป็น8มิลเนี่ยจะเหมาะกับประมาณไซส์ประมาณนี้ฮะอ
0: ัน
1: นี้คือ10มิล
2: แร่ไฮไรต์แล้วก็มีสัญญาโอมช่วยเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินธุรกิจโชคลาภ
1: โอมเป็นพลังของจักรวาล
2: จักรวาลไซส์เล็ก790
0: ค่ะ
2: ไซส์ใหญ่990จัดส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้สั่งซื้อได้เลยที่โซนิกช็อป
0: ค่ะเบอร์0819891426นะคะ0819891426สังเกตสิเมื่อกี้ที่ถามไปว่าหินดียังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนเครื่องประดับเนาะระดับสูงๆเขาก็จะมีติดไว้มีอะไรไว้เป็นการเพิ่มพลังงานจริงๆ
2: ซื้อเลยค่ะนี่
0: กว่าสุดฤทธิ์อันไหนมือพี่ก้องคะ
2: พ
0: ี่กว่าพวกพูดแล้วนะอันนี้ของดีๆนะคะรีบโทรมาสั่งเลยใครที่อยากมีเครื่องประดับดีๆแล้วส่งเสริมนะคะพลังงานนะลองดูนะคะศาสตร์นี้ค่ะอาจจะช่วยคุณได้นะคะกับแบรนด์นี้เลย
1: ครับเจมส์คราฟ VIP ครับ
2: เบอร์โทรศัพท
1: ์อีกครั้งครับ0819891426นะครับหรือว่าแคปหน้าจอตัว LINE และแอดไว้ก็ได้ครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0: สอบถามได้เลยมีหลากหลายเลย
2: ช่วงรายการนี้ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณป๊อกเอาหินจริงมาไม่ใช่พลาสติกจับดูเลยมันจะเย็นไม่ของปลอม
1: หินธรรมชาตินะหินธรรมชาติหมด
0: เป็นของดีแล้วงานคราฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปได้เลยค่ะQR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้ามีหลากหลายเลยวันนี้รู้สึกดีมากก๋วยจั๊บก็อร่อยของมงคลก็เครื่องประดับสวยงาม
2: เดี๋ยวคุณป๊อลองกินโคตรพ่อคุณแม่ก๋วยจั๊บ
0: เดี๋ยวเรามากินกันโครงไก่เลิศมากมาจากขอนแก่นวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณโครงไ
0: ก่ครับนี่กับรายการซอสดูมวยปั้น
2: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่าง
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการในเอ็นเตอร์เทนค่ะ
3: สวัสดีคุณพงษ์ครับเจิ้นครับและคุณออนครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องมาอัปเดตกันแต่ว่าสำหรับเรื่องแรกก็เรียกว่าเป็นคดีที่หลายๆคนจับตามองนะคะผ่านมาแล้ว4ปีตอนนี้ค่ะคดีนี้มีความคืบหน้าอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับคดีของแตงโมนั่นเองค่ะหลังจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook ค่ะซึ่งก็เป็นภาพของขวัญอุษามณีที่อยู่บนเรือในวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะ
3: ครับโดยเขียนข้อความว่า4ปีผ่านไปเพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยันขวัญอุษามณีอยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกันครับโดยในเรือลำดังกล่าวมีคนบนเรือ6คนและคุณขวัญอุษามณีใส่ชุดสีชมพูเหมือนคุณแตงโมไปถ่ายที่หน้าสะพานพระราม8ในคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ช่วงเวลา 20:32 นครับ
2: ค่ะแต่ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยกลับถูกกระติกนะคะแอบอ้างไปว่าเป็นเรือของแตงโมในสำนวนนะคะโดยมีลายมือของกระติกเขียนกำกับไว้ชัดเจนค่ะว่าเป็นตัวกระติกยืนที่หัวเรือแล้วก็มีการไหว้วานให้แตงโมเนี่ยถ่ายภาพให้ทั้งที่ภาพนี้ไม่ใช่เรือของแตงโมแล้วก็เป็นเรืออีกลำหนึ่งที่มีขวัญอุษามณีอยู่ในนั้นค่ะ
3: ก่อนจะบอกอีกว่าคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับจะไปแจ้งความคุณกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโมนะครับและเป็นหนึ่งในคนบนเรือในช่วงเช้าของวันนี้ครับซึ่งทีมข่าวของเรานะครับก็ไปปักหลักรอนะครับที่สภ.นนทบุรีตั้งแต่เช้าตรู่นะครับซึ่งทางคุณแม่พนิดาของคุณแตงโมครับพร้อมด้วยอาจารย์ปานเทพนะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคุณกติกตามที่แจ้งไว้ก่อนนะครับ
2: ในฝั่งของขวัญอุษามณีเองก็เดินทางมาเหมือนกันนะคะในฐานะพยานค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดเผยว่าในคืนวันเกิดเหตุในแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆมีเรือหลายลำนะคะแล้วก็เพิ่งจะทราบว่ารูปของตนเองเนี่ยแล้วก็เรือลำนั้นเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีนี้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยอะไรเพราะว่าไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้แต่พอรู้ว่ามีการนำหลักฐานนะคะภาพถ่ายเรือของตนเองเนี่ยไปอยู่ในสำนวนคดีก็เลยรีบให้ความร่วมมือเดินทางมาเป็นพยานในครั้งนี้ค่ะเอาไปฟังเสียงขวัญอุษามณีแล้วก็อาจารย์ปานเทพกันค่ะ
4: ในฐานะผู้เสียหายนะครับกรณีคุณกระติกนะครับได้นำภาพเอกสารอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนมีภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้นะครับในเวลา 20.32 นแล้วก็มีการให้การในชั้นตำรวจนะครับแล้วก็มีการนำสืบในชั้นศาลแล้วก็ใช้เอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารประกอบคดีความในชั้นศาลด้วยนะครับเป็นเอกสารที่เป็นภาพของคุณกระติกอยู่หัวเรือของคุณกระติกแตงโมอยู่ที่หัวเรือแล้วก็มีคนถ่ายภาพเป็นคุณแตงโมซึ่งพบว่าไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะว่าคนที่ถ่ายภาพเป็นคุณซับ
5: คุณ
4: อัฟฟานนะครับซึ่งเป็นน้องชายน้องชายของคุณดาด้าเป็นคนถ่ายภาพนั่นเองและคุณอัฟฟานหลังจากถ่ายภาพแล้วก็ปรากฏว่าพี่สาวคุณดาด้าจัดสายเนี่ยได้เป็นคนโพสต์ภาพนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นใครอยู่ในเรือรู้แต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลา 20.32 นซึ่งในขณะนั้นเรือของคุณแตงโมและคุณกระติกยังไม่ถึงริเวอร์เดลเลยซึ่งออกมาจากที่ครัวตานิดได้ไม่นานนะครับจึงแน่ใจได้ว่าเป็นเรือคนละลำเราได้ตรวจสอบภาพอย่างรายละเอียดนะครับก็พบว่าเป็นคุณขวัญอุษามณีซึ่งวันนี้คุณขวัญก็มาในฐานะผู้ที่ยืนยันภาพว่าตัวเองไปในเวลาดังกล่าวนะครับเรือดังกล่าวและตัวเองอยู่ที่หัวเรือแต่ถูกแอบอ้างนำมาใช้ในชั้นศาลซึ่งคุณแม่เป็นผู้ฟ้องจึงอยู่ในฐานะพยานที่เล่าความจริงกับเรื่องภาพของตัวเองเท่านั้นนะครับ
6: คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศอะค่ะ
5: ก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดขวัญก็ได้เหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือน
6: คือก่อนหน้านี้มีการมาขอรูปไหมขวัญ
5: ขวัญไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคนที่ขวัญรู้จักและสนิทด้วยคือพี่โมไม่ใช่คนอื่นในแม่น้ำอะค่ะทั้งสายไม่ได้มีเรือแค่สองลำถูกไหมแล้วการที่เราจะมาให้ข้อมูลหรือจะมาให้ข้อเท็จจริงอะเราก็ต้องดูว่าเวลามันส่ง

0: ามารถไหมกับการที่เราจะออกมาพูดขวัญเป็นบุคคลธรรมดาขวัญไม่สามารถเข้าไปล่วงรู้ถึงเอกสารหลักฐานในสำนวนที่ตำรวจมีอยู่ได้เราก็ไม่ทราบว่าอันนี้มันบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนจากไหนแต่ขวัญทำหน้าที่เป็นพลเมืองแล้วก็ลูกตำรวจคนนึงที่เราคิดว่าเราต้องยืนหยัดแล้วก็รักษาพยุงในความถูกต้องของเราเอาไว
1: ้แต่คำถามคือคุณขวัญเนี่ยเป็นหลักฐานจริงหรือมันจะตรวจสอบยังไงว่าคุณฝันไปวันที่เกิด
2: เอางี้ครับการตรวจหลักฐานไม่ใช่ที่คุณขวัญนะครับคุณขวัญส่งโทรศัพท์เราก็ตรวจสอบด้วยทางเทคโนโลยีครับว่าวันนั้นเกิดขึ้นจริงไหมและอยู่พิกัดอะไรสถานภาพนั้นเวลาอะไรตรวจสอบได้ครับพิสูจน์ได้ครับ
3: เป็นห่วงไหมครับเวลาที่เนิ่นนานมากว่า4 ปีแล้วแล้วก็เพิ่งแบบนี้มันจะมีผลไหม
2: ไม่มีผลครับเพราะยังอยู่ในอายุความ
1: แล้วการที่อ้างว่าในส่วนของภาพถ่ายบนเรือมีปัญหามีการตัดต่อตรงนั้นน่ะพื้นฐานเลยแต่พนักงานสอบสวนหรือปทเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้เลยครับท่าน
2: เป็นคำถามที่ดีมากครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้เชียวหรือตรวจสอบไม่ถูกต้องและไม่รัดกุมนั่นต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลพวกเขาเหล่านั้นถ้าเขามีความผิดเพราะว่าในจะเป็นการจะเป็นขั้นตอนต่อไปอย่างไรในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราเอาจิ๊กซอทั้งหมดมาประกอบกันงั้นเราก็ต้องเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐมี2 ทางเลือก 1ถูกบิดเบือนหลอกแล้วตัวเองก็หลงเชื่อหรือตัวเองเข้าร่วมขบวนการก็ต้องชี้ให้ชัดว่าเกิดจากใครกันแน่คนบนเรือทำหรือเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้ร่วมคิดด้วยคุณกติกก็ต้องมาให้การครับ
4: เรียกว่าก็เป็นคดีที่กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าแล้วทำไมขวัญอุษามณีเพิ่งออกมาพูดถึงตอนนี้
5: ใช่ครับนะครับซึ่งพี่ขวัญอุษามณีนะครับก็ได้บอกว่านะครับตนก็เพิ่งทราบเรื่องนี้จริงๆครับแล้วก็ตัวเองก็ในฐานะของลูกสาวตำรวจนะครับก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างนั่นเองครับ
4: ใช่เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของสำนวนคดีที
5: ่
4: คนนอกไม่สามารถร่วงรู้ได้อยู่แล้วนะคะพอพร้อมมีเรื่องราวออกมาแบบนี้เขาก็ออกมายืนยันในฐานะพยานนะออกมายืนยันในฐานะพยานว่ารูปนั้นและเขาเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าอยู่เรือคนละลำนะคะก
5: ็
4: ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปเนาะกับเรื่องรายละเอียดของคดีความนะคะ
5: ครับผมนะครับส่วนในรายละเอียดของคดีความนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของคดีครับเราจะนำมารายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปกันเองครับแต่คุณนนท์ฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากนะครับประเด็นเรื่องเรืออีกลำนะครับที่คุณขวัญโดยสารนะครับแต่กับถูกแอบอ้างนะครับจากคุณกติกนั้นนะครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับทั้งเรื่องของภาพถ่ายบนเรือของคุณแตงโมและคุณกติกใช
4: ่
5: ภาพนี้เลยนะครับซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่านะครับซึ่งตลอดนะครับทั้ง4ปีนะครับหลายคนก็ยังคงพูดถึงกับภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปลักษณ์ของการนั่งไขว่ห้างของคุณแตงโมที่ผิดธรรมชาตินะครับอีกทั้งนะครับช่วงช่องว่างระหว่างเส้นผมนะครับที่คุณผู้ชมสามารถสังเกตได้ว่านะจากภาพเลยว่าของคุณแตงโมกับคุณกติกเนี่ยดูเหมือนว่าถูกถมสีดำจนทำให้ไม่เห็นแสงไฟจากสะพานพระราม8ที่รอดผ่านเลยนะฮะ
4: เพราะข้างหลังภาพเขาก็คือสะพานพระราม8มันมีไฟสว่างมันควรจะมีแบบรำไรของไฟผ
5: ่
4: านเข้ามาตรงเส้นผมไม้แต่นี่ไม่มีเลย
5: ครับผมนะครับซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมานี้ครับทุกคนก็ยังคง
4: สงสัยเน
5: า
4: ะ
5: ครับว่าสงสัยกับภาพนี้ว่าผิดธรรมชาติหรือเปล่ามีการแต่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนทางกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็การตรวจสอบใหม่นะครับโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อยืนยันฟ้องดำเนินคดีเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้านะครับเราจะมารีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนั่นเองครับ
4: ก็น่าจะเป็นคดีที่อยู่ในการจับตามองนะคะของคนในสังคมนะเรื่องนี้เพราะว่าผ่านมา4 ปีแล้วนะคะเอาล่ะไปที่เรื่องราวน่ายินดีแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้ที่หลายคนถามมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานในที่สุดวันนี้มาแล้วนะคะกับการคุกเข่าขอแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง14 ปีค่ะของคู่รักนะคะภูผาเตชะณรงค์ในวัย34 ปีกับมิ้นท์ชลิดาในวัย33 ปีนะคะก็คุกเข่ากันไปเมื่อวานนี้วันที่1 กันยายนที่ผ่านมานี่เองด้วยเพชรเม็ดโตรูปวงรีนะคะในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังเที่ยวกันอยู่นะกับทริปตะลุยธรรมชาติต่างแดนนะคะที่ทะเลสาบโคไซประเทศคีร์กีสถานค่ะ
5: ครับผมครับโดยฝ่ายชายโพสต์ภาพนะครับพร้อมเขียนข้อความว่าOne more adventure this time forever อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะครับอยู่ต่อไปอีกหน่อยจะเป็นไรผมถนัดแบบนี้ครับ
4: นี่ในฝั่งของมิ้นเองก็โพสต์ภาพหวานนี้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าชื่อภูผาก็เลยมาขอกันกลางภูเขากว่าจะขึ้นมาได้ถึงเกือบ 4,000 เมตรทั้งขี่ม้าปีนเขาลุยโคลนเหนื่อยหอบหนาวมาครบตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพามาลำบากขนาดนี้ที่แท้

0: yes of course
1: ครับแต่ว่าหลายคนสังเกตนะครับกับรูปที่ลงนะครับซึ่งชาวเน็ตสังเกตว่าคือสถานที่เนี่ยมีความพิเศษมากๆนะครับที่ภูผาขอคุณมิ้นแต่งงานเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นภูเขาตามชื่อของฝ่ายชาย
0: ค
1: ุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะว่าด้านหลังทะเลสาบเนี่ยก็เป็นสีมิ้นด้านหลังด้วย
0: คือเอาโยงแบบนี้ได
1: ้โรแมนติกมาก
0: โอเคมันเอ้ยพอพูดปุ๊บก็มีเหตุผลนะมันก็เป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องนะแล้วก็น่าสนใจนะ
1: แล้วรู้สึกว่าสถานที่นี้คือเหมาะกับเขาทั้งสองท่านเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าภูผาแล้วก็มิ้นทะเลสาบเป็นสีมิ้นนะครับแถมว่าที่เจ้าสาวคนสวยยังไปรีโพสต์ด้วยว่าว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เจ้าสาวอาจจะเพิ่งอ๋อเหมือนเราไงอ๋อจริงด้วยเนาะ
1: จริงจริง
0: พอมามองภาพกว้างแล้วมันก็ดูเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะซ
1: ึ่
0: งอย่างที่บอกที่ผ่านมาคู่นี้ก็มันจะเจอคำถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งนะคะเจอทีไรเนี่ยก็จะตอบว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตรอให้เรือนหอเสร็จก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วนะเพราะว่าเซย์เยสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องงามยามดีจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวรอทั้งสองคนกลับมาก่อนเดี๋ยวถ้าเราได้เจอตัวเราจะจ่อไมค์ถามเรื่องนี้มาให้นะคะ
1: ครับผมนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะเป็น14ปีที่ทุกคนรอคอยจริงๆ
0: ถูกต้องเป็นคู่ที่แบบว่าแน่วแน่มั่นคงแล้วก็คบกันมาอย่างยาวนานจริงๆหลายๆคนก็เชียร์คู่นี้ในสุดก็มีวันนี้นะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวรอสัมภาษณ์เราจะมาอัปเดตข่าวกันนะฮะ
0: แต่อีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกเลยว่าแต่งงานแล้วก็ยิ่งหวานชื่นมืดแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ห่วงกันเลยเพราะว่าคุณสามีนี่แอบโชว์บ่อยเหมือนกันนะ
1: ช่วงนี้โชว์บ่อยมากนะฮะกับคู่นี้เลยครับคำว่าบอกเลยนะว่าพิยญาถือเป็นนางเอกที่น่าอิจฉาที่สุดจริงๆนั่นเองครับเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานนะครับไม่ใช่แค่หวานกันมากขึ้นแต่ขยันโชว์กันมากขึ้นนะฮะนะฮะอย่างที่บอกไปครับพักหลังนะครับโดยทริปเที่ยวตามพ่อตาที่ต่างประเทศนะครับก็คือที่ประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับกับเพื่อนซีนะครับคุณหมากปรินนะครับคุณณเดชน์ก็ได้เสิร์ฟคลิปนะครับจากทะเลสาบนี่อันนี้เราเรียกว่าเป็นกางเกงขาสั้นได้ไหม
0: เออกางเกงว่ายน้ำก็ได้นี่เดี๋ยวนะคลิปมันสั้นแค่นี้แต่คนก็มันดูวนไปเอ๊ะคลิปนี้ยาว1ชั่วโมงป่ะคะ
1: บางคนดูชั่วโมงกว่านะฮะแต่คนก็ยังพูดอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นกางเกงขาสั้นหรือเปล่าหรือกางเกงว่ายน้ำหรือเปล่าสีขาวนั่นเองนะฮะหรือจะเป็นทริปตั้งแต่ไปฮันนีมูนกับศรีภรรยาก็เสิร์ฟภาพสวมกางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วสีดำ
0: นี่ๆๆนะฮะ
1: นี่ถือแต่ว่าสังเกตที่แคปชั่นนะฮะถึงจะหันหลังแต่แคปชั่นคือเด็ดมากนะครับหันหลังไม่เห็นหน้าแต่หันหลังไม่เห็นหน้าเดี๋ยวงงว่าทำไมสกอตแลนด์มีปลาช่อนฉันก็เล่นมีปลาช่อนจริงเหรออ
0: ุ้ยนั่นน่ะสิเราก็เลยต้องไปถามนะคะคุณภรรยาอย่างสาวยาย่าเพราะว่าเห็นยาย่ามาคอมเมนต์ด้วยไม่ได้คอมเมนต์ปลาช่อนแต่ว่าคอมเมนต์เป็นรูปปลาวาฬ
1: นั่น
0: แน
1: ่อ๋อต่างประเทศไงไม่มีปลาช่อน
0: แต่ว่ามีปลาวาฬอะไรแบบไม่รู้จะสื่ออะไรเป็นในหรือเปล่านะคะแน่นอนว่างานนี้ยาย่าก็ออกมาชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่าการถอดเนี่ยมันคือเสน่ห์ของพี่แบร์เขารู้สึกมั่นใจในบอดี้ของเขาแล้วก็ยืนยันนะว่าที่ไปคอมเมนต์อีโมจิรูปปลาวาฬอ่ะเพราะว่าเชื่อหนูค่ะมันเป็นปลาวาฬจริงๆที่พี่แบร์เขาบอกว่าเป็นปลาช่อนอ่ะนี่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเนี่ย
1: ที่บอกไปที่ต่างประเทศอาจจะไม่มีปลาช่อน
0: แต่ว่ามีปลาวาฬ
1: มีปลาวาฬ
0: okay.
1: ปลาวา
0: ฬ
1: ส่วนในเรื่องของความห่วงของคุณสามีนะครับคุณย่าก็ออกปากว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวกันและกันพอสมควรนะครับถ้ามีคนมองว่าจะรู้สึกเฉยๆไม่ห่วงนะครับแต่ถ้ามีใครเข้าใกล้ก็ห่วงอยู่แล้วนะฮะซึ่งคนอื่นว่าซึ่งคิดว่าคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนั่นเองคร
0: ับก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะส่วนทริปที่เพื่อนซีณเดชน์มาเขาออกทริปชายหนุ่มกันเนาะก็เรียกว่าเดินทางไปหาคุณพ่อของสาวยาย่าที่นอร์เวย์นะคะยาย่าก็มองว่าน่ารักดีการไปเที่ยวครั้งนี้ก็เป็นการไปเที่ยวด้วยกันเป็นปีที่2ของพวกเขาแล้วก็เอนจอยเห็นว่าเขาเอนจอยเราก็แฮปปี้เพราะว่าคุณภรรยาเขาก็นัดเจอกันนะคุณสามีไปเที่ยวแต่ว่าฝั่งของคิมเบอ
1: ร
0: ี่กับยาย่าเขาก็นัดเจอกันเหมือนกันตอนนี้ยาย่าออกปากด้วยนะคะว่าตอนเนี้ยพ่อยาย่าเนี่ยรักณเดชน์มาก
1: ๆ
0: ยอมเรียกว่าลูกชายแล้วด้วยแล้วก็มีการรีวิวลูกเขยให้ฟังอยู่ตลอดเลยแต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันว่ารีวิวเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนสิ่งที่พิชิตใจคุณพ่อของยาย่าได้เนี่ยหลักๆเลยนอกจากความน่ารักของพี่ณเดชน์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกทริปตกปลาด้วยกันค่ะ
2: ปลาวาฬเชื่อหนูพี่แบร์อ่อนน้อมถ่อมตน
3: อึ้งสิคะโอ้โห
2: ก็แต่ก็แบบรู้ว่าเขาเช็คแล้วรู้ว่าเขาเช็คในระดับหนึ่งว่าแบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นอะไรอย่างคือว่ามันคือเสน่ห์ชนิดนึง
4: พี่แบร์ด้วยค่ะ
2: ที่เขาแบบเขามั่นใจในไหลในสกินเขามากๆเขาก็เลยหนูว่าสำหรับพี่แบร์เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันโผล่ค่ะเรามีความเชื่อมันเชื่อใจในซึ่งกันและกันสูงมากค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าย่าอวยสามีด้วยนะคะ
4: คนมองอ่ะก็ไม่ได้ห่วง
2: แต่ว่าถ้าแบบเข้าใกล้

0: ่อ่ะก็แบบอีกเรื่องนึงใช่มั้ยคะเอาจริงๆหนูเป็นคนปากไวนิดนึงค่ะแบบตอนที่คนแบบเข้าใกล้แนะนำอะไร What you doing Who are you อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพูดด้วยรอยยิ้มนะคะเขาดูแฮปปี้กันนะคะ
1: เขาบอกว่าจริง
0: เขาไปมา2ปีแล้วอ่ะน่ารักดีค่ะแต่เขาก็รักกันเหรอคะเขารักกันจริงๆค่ะก็นั่งปรึกษากับคิมสักพักนึงเลยค่ะอยู่ว่าหรือว่าเนอะแต่ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะเขาสนิทกันจริงๆค่ะเพราะแบบเขาแบบเป็นเพื่อนกันมาม้วน10-20ปี10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าเขาแค่อยากหนีภรรยากันปะคะพ่อรักนะเด็ดมากเรียกว่าแหลกลูกชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีวิวให้ฟังทุกวันค่ะแต่บอกต่อไม่ได้ค่ะ
1: เออเนาะเรื่องดี
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอว่าเผื่อคิมเบอรี่กับยาย่ามีทริปสาวๆกันบ้างแล้วหนุ่มๆก็รอไปบ้างแบบนี้
3: ใช่ครับคือว่าจริงๆทุกครั้งที่คุณณเดชกับพี่หมากปรินไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่น่ารักมากจริงแต่ก็ที่พี่ยาย่าบอกไปเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าประวัติจริง
2: ๆประวัติจริงก็ขอบคุณยาย่าด้วยที่ไม่ห่วงในการลงภาพนั้นขอบคุณชาวเน็ตนะ
3: ถือว่าเป็นตัวแทนชาวเน็ต
2: ใช่
3: เติมกำลังใจให้กันและกัน
2: ต้องให้มันอ๋อว้าววันนี้ตื่นเต้นละอย่างนี้ขอบค
3: ุ
2: ณยาย่าด้วยนะคะ
3: ครับผมนี่ไม่อีกหนึ่งข่าวครับต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับนักแสดงคุณแบงค์ปาวริตนั่นเองครับที่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวนะครับพวกเราไปเจอกันมานะครับเจ้าตัวที่งานบวงสรวงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องทีหยดสมิงเขาขวางนะฮะที่บอกไปนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นำมากับที่หยดเนี่ยคือทุกครั้งก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากจริงนะครับที่มีกำหนดเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่30กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะล่าสุดนะคะพี่แบงค์ก็โพสต์ลงโซเชียลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งเลยแล้วก็เปิดเผยว่าช่วงนี้พ่อแม่เป็นโควิดพร้อมกันทั้งคู่เลยในฐานะลูกชายเพียงคนเดียวก็ห่วงมากๆเพราะว่าท่านก็อายุมากกันแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่ในวัย78ปีนะคะมีโรคเบาหวานแล้วก็ความดันด้วยส่วนคุณพ่อในวัย80กว่าก็มีโรคหลังงอหรือว่าหลังค่อมแล้วก็ปอดมีฝ้าเนื่องจากสูบบุหรี่บ่อยนะคะในฐานะลูกเนาะก็ยิ่งเป็นห่วงเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
3: เพราะว่าคุณหมอก็เตือนว่านะครับถ้าผู้สูงอายุโควิดลงปอดแล้วก็ปอดเป็นฝ้าจะยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทำให้ตอนนี้คุณแบงค์นะฮะต้องพาคุณพ่อคุณแม่สลับกันไปให้ยาที่โรงพยาบาลตลอดนะครับเพราะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วก็หายป่วยไวๆครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งตอนนี้เนาะจริงๆคนเป็นลูกเนาะก็ต้องยอมรับเลยนะว่าคือเหนื่อยจริงๆแล้วก็เครียดมากๆด้วยนะครับเพราะว่าคาดว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะว่าคาดว่านะฮะที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยจากโควิดเนี่ยน่าจะติดมาจากตนเองด้วย
2: เพราะว่าคนออกไปทำงานข้างนอกเนาะแต่เราเข้าใจนะในมุมของคนทำงานในฐานะเราเป็นลูกงานเราก็ต้องออกไปทำเราก็พยายามจะป้องกันตัวเองที่สุดแล้วแต่ว่าด้วยงานในวงการก็ต้องเจอคนเจอทีมงานมากมายนะคะพอมาเอามาติดตัวเราอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องของร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็พี่แบงค์เองเนี่ยก็ฝากบอกแฟนๆด้วยนะว่าบ้านใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีผู้สูงอายุนะคะถ้าป่วยก็ควรจะต้องรีบรักษาแล้วก็แยกตัวทันทีเพื่อลดความเสี่ยงนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในไทยเองตอนนี้เหมือนโควิดก็กลับมาระบาดอีกรอบนึงแล้วนะ
3: คนรอบตัวนี่คือไม่ว่าจะเป็นโควิดรวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วยเป็นกันเยอะมากเลย
2: ก็ต้องดูแลกันในช่วงนี้นะคะเอาไปฟังเสียงของแบงค์กันค่ะ
4: ช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วแล้วก็ของผมเพิ่งพ่อแม่ป่วยแล้วอายุเยอะแล้วอายุ80กว่าอย่างเงี้ยบางครั้งต้องระวังดีเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมก็ต้องพาพ่อไปดิบยาเข้าเส้นเลือดอีกเพราะว่าคนแก่ไม่งั้นเดี๋ยวจะลงปอดแล้วคราวนี้อันตรายใช่ครับต้องระวังกันดีเพราะตอนนี้เยอะจริงๆครับผมไปโรงพยาบาลตอนนี้ผมไปมา5วันติดแล้วครับท่านก็ไม่ได้ออกไปไหนผมว่าถ้าติดเนี่ยน่าจะติดจากผมนี่แหละแต่ว่าบางครั้งเราแข็งแรงเราไม่รู้ครับเพราะเราแข็งแรงนะผมอาจจะแค่เป็นหวัดนิดเดียวอะแล้วมีจามมีอะไรอะถ้าเผื่อเราก็ไม่รู้เพราะแป๊บเดียวเราหายเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยพอปุ๊บเนี่ยพอเราหายเนี่ยท่านเป็นเลยก็อยากจะฝากไว้เลยครับสำหรับใครที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แก่แล้วอะถ้าเผื่อมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราควรจะรีบเช็คหรือถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราป่วยเนี่ยเราควรรีบกันเลยดีที่สุดเพราะตอนนี้ระบาดจริงครับผมไปโรงพยาบาลนี่เต็มไปหมดเลยเต็มเลยลูกชายคนเดียวด้วยก็คือก็ต้องดูแลทั้งคู่เลยอย่างเมื่อวันซืนก็พาไป2คนแต่2รอบเพราะว่าถ้าพาไปคนเดียวอย่างละรอบดูแลไม่ไหวก็คือก็ต้องพาไปซึบพอคนนี้ดิฟเสร็จก็ขับรถกลับไปที่บ้านเอาคุณแม่ไปต่ออะไรเงี้ยครับ
3: ครับผมนะครับอย่างที่พี่แบงค์ได้บอกไปครับช่วงนี้ก็คือระบาดค่อนข้างที่จะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ
2: ่
3: จริงๆแล้วถ้าเราตัววัยรุ่นเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเนาะ
2: วัยรุ่น
3: คืออาจจะมีอาการแสดงอาการแค่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็รวมถึงนะฮะ

0: เราอาจจะมีอาการเล็กน้อยแต่พอเข้าใกล้คนแก่หรือผู้สูงอายุเน
1: ี่
0: ย
1: ก็คือ
0: ใช่อย่างที่เรนบอกไปว่าถ้าเรามีอาการนิดหน่อยคือให้แยกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือได้ข่าวว่าผู้ป่วยโควิดนะครับก็มีประมาณแสนรายแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดครับที่บ้านมีคนแก่นะครับหรือว่าเราเนี่ยมีอาการเล็กๆน้อย
1: ๆกลับมาใส่แมสช่วงนี
0: ้ดีกว่า
1: ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะมากันที่นักแสดงสาวคนนี้บ้างดีกว่านะหายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันเพราะว่าไปทำธุรกิจนะคะเปิดรีสอร์ทแล้วก็คาเฟ่ที่เขาหลักค่ะกับสาววาวานิชานะคะไม่ได้รับงานในวงการมากว่า3ปีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยธุรกิจก็กำลังไปได้สวยเนาะก็โฟกัสธุรกิจนะกับแฟนหนุ่มคุณเฮนรี่เลนชาวนิวซีแลนด์นะคะอย่างที่บอกเขาหลักอ่ะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วชาวต่างชาติก็ไปอยู่แล้วคนไทยก็ไปเยอะเนาะทำให้ผลประกอบการน่ะดีมากๆนะคะก็เลยต้องถามว่าเนี่ยโฟกัสธุรกิจแล้วจะหันหลังให้วงการบันเทิงเลยไหมเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คิดจะลาวงการนะเร็วๆนี้วางแผนว่าจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งนึงก่อนที่จะพักเบรกยาวๆเพื่อเตรียมตัวมีลูกค่ะ
0: ครับผมนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งงานนะครับหลังแฟนหนุ่มนะครับคุกเข่าขอแต่งงานนะครับแล้วก็เข้าพิธีมั่นตั้งแต่ปี2565นะครับตอนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่านะครับก็ยังไม่มีถึงตอนนี้ยังไม่มีงานวิวาห์นั้นนะครับซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าตอนนี้ชีวิตมันลงตัวทุกอย่างดีอยู่แล้วนะครับพอทำงานเยอะๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องรีบร้อนจัดงานแต่งนะครับเอาไว้รอเงินเหลือๆก่อนดีกว่านะครับค่อยว่ากันหรือไม่ยุคนี้แล้วนะครับก็อาจจะรอมีเบบีก่อนแล้วก็จุงมือเบบีเข้าสู่งานวิวาห์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณวาวากันครับ
2: เราไม่ได้รับงานแสดงหรืองานในวงการนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ3ปีแล้วค่ะ
2: ไปทำธุรกิจเดียวเลย
3: ใช่ถ้ามาลองทำทำไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆปีหน้าแพลนว่าอยากจะมีลูกทีนี้ก่อนที่เราจะมีเราก็จะต้องไปเป็นคุณแม่อีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก่อนปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะรับนิดนึงหรือเปล่า
2: ความตั้งใจคือขับกับคุณแฟนเรียบร้อยแล้วว่าปีหน้าอาจจะมาแน่
3: ใช่ด้วยอายุด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเพื่อนๆก็เรียกร้องรีเควสอยากให้จัดอยู่นะคะ แต่ว่าแบบพอเราทำงานมาเรื่อยๆเยอะๆแล้วเราก็เหมือนแบบเซตโทชีวิตในรูปแบบที่แบบ
2: คือตอนนี้ลงตัวแล้ว
3: ลงตัว
2: ไม่ได้อยาก
3: แต่ไว้เดี๋ยวแบบเงินเหลือๆ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอจุดนั้นก่อนอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยค่ะ
1: เข้าใจนะพอถึงจุดๆนึงที่เราแบบว่ามีอายุขึ้นมามากขึ้นนิดนึงแล้วอยู่ในวัยทำงานแล้วมีธุรกิจที่ต้องดูแลแล้วบางทีเรื่องของการแต่งงานในยุคสมัยนี้บางคนก็จะมองว่าเฮ้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองนะเรารักกันมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ของความรักแล้ว บางคนก็อาจจะมีงานแต่งเพื่อเป็นแบบอ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้เพื่อนๆอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ผิดนะถ้าจะรู้สึกว่าวันนึงเดี๋ยวเรามีลูกก่อนก็น่ารักดีนะ
0: เพราะจริงๆแล้วช่วงนี้ครับหลายคนนะที่เพื่อนผมในวงไว้วงเพื่อนในหลายคนก็รอมีลูกก่อนแล้วก็จุงมือลูกเข้าสู่งาน
1: น่าร
0: ักมากเป็นอีกภาพที่น่ารักมากจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณวาวาได้บอกไปว่าคืออยากให้จับตามองกับผลงานเพราะว่า
1: เดี๋ยวกลับมา
0: เดี๋ยวกลับมาเพราะถ้ามีผลงานปุ๊บเนี่ยก็เต็มตัวจะมีลูกแล้ว
1: เดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับจะมีอีกหลากหลายข่าวนะครับเตรียมให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ครับ
4: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบอร์
9: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
10: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไป ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
7: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
8: ลูกใหม่ปะเนี่ย
11: เหมือนเดิม
12: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: Birthday to your heart. Mm-hmm.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
5: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
6: นี่14ปีของในตะเทนแล้วนะคะเราก็สัญญาว่าเราจะนำเสนอตะข่าวที่มีแต่เรื่องจริงนะคะเราจะพาไปซอกแซกแบบนี้แล้วก็เป็นข่าวที่รับผิดชอบแน่นอนนะคะดังนั้นก็ติดตามข่าวบันเทิงกับในตะเทนได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ
7: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเปิดซอยเม้ามอยกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ใครจะมาแวะทักทายเราบ้างครับ
8: เม้ามอย
9: หอย
8: เจ้
9: า
8: ว
9: ิ่ง
8: ห
9: นีสุ
8: ดหอยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะ
10: ทฤษฎีความรักยากแค่ไหนถึงเข้าใจลึกลงไปข้างในทำอย่างไรถึงจะรู
11: ้ซีรีส์วายในตำนานกลับมาให้หายคิดถึงอีกครั้งในรอบ10ปีสำหรับ Make It Right 2026รักออกเดิน2026ที่พร้อมส่งต่อเรื่องราวบทใหม่ผ่านนักแสดงรุ่นใหม่พรอมี่บุ้งกี้เชนพิมพ์พัตเตอร์ยูจีนเชแพทริกและมิลานนำเสนอซีรีส์นักเรียนขาสั้นที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปคิดถึงวัยเรียนคิดถึงมิตรภาพและคิดถึงรักครั้งแรกแถมยังมีนักแสดงนำจาก Make It Right 2016บูมกิติภักดิ์และพีคพิมพลเข้ามามีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยห้ามพลาดทุกวันเสาร์เวลา 4:30 นทางหน้าจอช่อง9กด30นะจ๊ะ
8: น่ารัก
11: สวยสมมงไม่ค้านสายตามินนี่วสิตาภาที่เพิ่งคว้าตำแหน่ง Miss Classy Model World 2026บนเวที Classy Model International 2026ที่จัดขึ้นที่ไทยไปหมาดๆแถมคว้า3รางวัลใหญ่ Best Swimsuit Best Evening Gown และ Best Body มานอนกอดได้สำเร็จทำเอาเจ้าตัวรู้สึกดีใจที่มาไกลเกินคาดและในอนาคตก็อยากสานฝันการเป็นนางแบบในระดับเอเชียต่อไปค่ะ
8: เลิศ
11: แรปเปอร์สายเลือดไทยริจิสปล่อยผลงานเพลงใหม่ The Era กับค่ายเพลงระดับโลก Marshall Record พร้อมซิงเกิลหลักอย่าง Jerris ซึ่งเป็นเพลงไทยเพลงเดียวใน EP นี้โดยริจิสตั้งใจสะท้อนช่วงชีวิตในวงการเพลงของตัวเองที่มีทั้งดีและร้ายพร้อมการค้นหาแนวเพลงใหม่ที่ผสานความเป็นไทยเข้ากับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวหาฟังได้แล้ววันนี้นะจ๊ะ
8: เก่งจัง
7: ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวลากันด้วย MV เพลงฉันยิ้มได้เพราะเธอจากคุณจ๋าพราวเพชรครับ
6: แต่เดี๋ยวคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับในเอนเตอร์เทนในไลฟ์2ทุ่มครึ่งนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกัน

0: ก็ขาดเป็น
1: เออยิงยิง
2: มันเชียร์หลักแล้วมันเชียร์หลักแล้ว
3: ระทึกกลางดึกปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าก่อนเสียหลักตกข้างทางรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 400,000 เม็ดเขตห้วยขวางลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันและเสียงก่อความรำคาญกระทบชีวิตความเป็นอยู่คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรัฐจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวเอนโซ่เฟร์นันเดสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์เป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษด้วยสัญญา5ปี

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวนิษฐาสมัครสรุตผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับ
0: วันนี้วันพุธที่2กันยายน2569นะคะมีหลากหลายข่าวให้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของ Data Center ที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่มีชาวบ้านในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะก็เกิดความกังวลใจเมื่อพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้เคียงเป็น Data Center เหมือนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะแล้วแถวๆอย่างพระราม9เองเนี่ยชาวบ้านบอกได้กลิ่นเหมือนมีน้ำมันนะออกมาตามท่อแบบนี้นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของ Data Center ทางผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่ไปนะคะว่า6แห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมี3แห่งที่ขออนุญาตแต่ว่าอีก3แห่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
1: ใช่ครับเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันนะครับรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งเตือนจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงแล้วผู้ชมครับ4จังหวัดด้วยกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเสี่ยงน้ำจะล้นตลิ่งนะฮะในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างรวมถึงในพื้นที่ชลบุรีตอนนี้เดี๋ยวคึกคักแน่นอนพัทยาม ีทหารสหรัฐขึ้นบกมาเพื่อพักผ่อนนะฮะ
0: 5,000 นายด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่2จนถึง6กันยายนคุณพัทรดนัยไปติดตามเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีรายงานอะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหมเพราะว่าน่าจะสะพัดกว่า100ล้านบาทเลยนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวรอดูไปม่วนจอยแน่นอนนะ คุณพัทรดนัยนะฮะแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวที่เราเกริ่นกันไปนะผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะเป็นการไล่ล่าจับกระบะแต่งซิ่งครับลำเลียงยาบ้ากว่า400,000เม็ดนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางปปส.ก็สามารถนะครับจะไปไล่ล่าแล้วก็ตัดสินใจสกัดจับรถกระบะคันนี้ได้นะครับเป็นผู้ชาย2คนนะที่ขับรถคันนี้มาเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่ไล่ล่ากันหน่อยฮะ
2: เออมึงยิงๆไม่ใช่หลักแล้วไม่ใช่หลักแล้ว
1: นี่นะฮะเป็นจังหวะตอนที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดครับตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะฮะมีการไล่ล่ากระบะคันหนึ่งบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับนี่นะฮะคือท่ามกลางความมืดเนี่ยก็ไล่ล่าอย่างเต็มที่นะฮะต้องสกัดจับให้ได้สำหรับกระบะคันนี้นะมีการเสริมกำลังกันด้วยสกัดประกบปิดหน้าปิดหลังจนสุดท้ายผู้ต้องหาจนมุมนะ
0: ค่ะแล้วก็ไปพบชายไทยที่กำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะเอาไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางดูมีพิรุธนะคะพอเข้าไปตรวจสอบก็พยายามจะซิ่งรถกระบะหนีออกไปด้วยแต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิค่ะก็ไม่ลดละความพยายามไล่ล่านะคะตามไปอย่างกระชั้นชิด3กิโลเมตรด้วยกันในที่สุดสามารถจับกุมได้แล้วค่ะผู้ต้องหาเป็นชาย2คน

0: นแล้วพอไปตรวจค้นในรถยนต์ก็ไปเจอยาบ้า 200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ทิ้งเอาไว้ข้างทางก่อนที่จะหลบหนีไปอีก 200,000 เม็ดรวมแล้ว 400,000 เม็ดด้วยกันนะคะ
1: ใช่ครับก็เลยคุมตัวนะครับมาสอบสวนที่ห้องสอบสวนปปส.ชัยภูมินะปรากฏว่าทั้ง2คนรับสารภาพครับว่ามีหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศครับคือยาบ้าคุณผู้ชมครับที่ยึดมาได้เนี่ย 400,000 เม็ดเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ4ล้านบาทแล้วนอกจากนี้นะครับยังตรวจยึดทรัพย์สิน2รายการรวมมูลค่า 550,000 บาทด้วยนะแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้ที่สั่งการต่อไปนะฮะนี่เป็นแสนเม็ดเลยนะถ้าหลุดลอดไปนี่กระจายหลายพื้นที่แน
0: ่ล็อตใหญ่เลยนะคะในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดชัยภูมิค่ะมากันที่เหตุการณ์สลดใจหลังจากไปเจอมี2ศพนะคะอยู่ในรถกระบะและพอตรวจสอบมาปรากฏว่า1ในนั้นเนี่ยได้ไปก่อเหตุยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของตัวเองด้วยเรื่องนี้ตำรวจตั้งเอาไว้หลายปมนะคะแล้วก็1ในปมที่น่าสงสัยมากที่สุดน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกที่ดินค่ะดูเหตุล่าสุดกันก่อนนะคะที่รถกระบะคันนึงไปเจอ2ศพเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่ค่ะและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีรวมทั้งแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ไปตรวจสอบที่รถกระบะสีดำทะเบียนอุบลราชธานีคันนี้ค่ะคุณผู้ชมจอดอยู่ริมถนนเป็นริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอือดบ้านทุ่งบุญตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่อยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะคะคุณผู้ชมในจุดนี้เนี่ยก็ไปเจอกับร่างของนายเกรียงศักดิ์ค่ะคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นหลานของอดีตผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะแต่ว่าก็พบว่าเป็นศพเสียชีวิตแล้วอยู่ภายในรถค่ะเป็นคนขับแล้วก็พบร่างของนางณฤขออภัยค่ะฤทัยรัตน์อายุ40ปีเสียชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็ยังไปเจอกับอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกอยู่ภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่ด้วย1นัดและกระสุนในแมกกาซีนอีกจำนวน1ค่ะจากการตรวจสอบค่ะสภาพศพของนายเกรียงศักดิ์เนี่ยถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์นะคะนั่งอยู่เบาะข้างคนขับก็ถูกยิงเช่นเดียวกันเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุออกซ้ายเช่นเดียวกันคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่านายเกรียงศักดิ์น่าจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจยิงตัวเองค่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ผู้ชมครับมันไปเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่เป็นการยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะฮะที่ตำรวจสภ.โคกจานอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับคือตอนนั้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าไปเจอร่างของนายไพบูลย์อายุ65ปีนะฮะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเสียงครับด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนนะฮะจากสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งนะครับทั้งที่บริเวณท้องแล้วก็มีร่องรอยการถูกแทงด้วยที่บริเวณเอวขวาด้านหลังและมีรอยแผลที่คอนะมีเลือดไหลออกมาทางปากและจมูกนะครับพอไปสอบถามลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้นะฮะชื่อว่านายนิวานะก็บอกว่าพ่อเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะเพื่อไปเอาหญ้ามาให้วัวจนค่ำแล้วก็ยังไม่กลับมาโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามหาครับก็พบว่าวัวเนี่ยยังไม่ได้เข้าคอกเลยกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์แสดงว่าโทรตลอดน
0: ะ
1: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์แว่วๆเนี่ยก็เดินตามไปนะน้องสาวก็โทรหาพ่ออยู่ตลอดเลยจนไปเจอร่างของพ่อครับนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำส่วนสาเหตุตอนนี้เนี่ยตัวลูกชายเองก็บอกว่าคือก็ยังไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นแน่ๆเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านกันฮะ
2: แกไม่รับโทรศัพท์คือมันมืดแล้วก็เลยขึ้นมาตามก็พบว่าวัวยังไม่เข้าคอกก็เลยออกตามหาครับออกตามหาก็หาไปเรื่อยๆจนทั่วก็เหลือแต่ในลำน้ำนี่ในร่องน้ำนี้ยังไม่ได้มาผมก็เลยเดินเลาะลงมาตามลำน้ำแล้วพอมาสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังผมก็วิ่งมาตรงมาพบแกนอนอยู่ตรงจุดที่พบครับปัญหานี่อันนี้ผมไม่ชัดเจนนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาผมแบบว่าจะฆ่าจะแกงกัน

0: คือจุดที่เจอร่างของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่ในอำเภอตะการพืชผลจะอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพของตัวนายเกรียงศักดิ์แล้วก็นางนฤทัยเนี่ยที่อำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ40กิโลเมตรคือตำรวจเนี่ยคาดการว่าก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็หนีออกจากจุดนี้มาประมาณสัก40กิโลเมตรก่อนจะมาตัดสินใจยิงตัวเองนะคะปมความขัดแย้งในตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดการค่ะว่าอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินมรดกเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ไปเชื่อมโยงนะคะกับกรณีที่ไปพบศพอดีตผู้ใหญ่บ้านก็คือนายไพบูลย์เพราะว่าจากการสืบสวนตัวของนายเกรียงศักดิ์ที่พบเป็นศพอยู่ในรถกระบะสีดำเนี่ยนะคะมีศักดิ์เป็นหลานชายแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุที่ไปยิงอาก่อนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีข้ามอำเภอมาแล้วค่อยมาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทแล้วก็ยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดหรือไม่แต่ตำรวจตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะตั้งเอาไว้ปมเหตุความขัดแย้งอยู่3ประเด็นก็คือเรื่องการเมืองด้วยเรื่องชู้สาวรวมทั้งผลประโยชน์ที่ดินมรดกคือตำรวจเนี่ยให้น้ำหนักเรื่องของที่ดินมรดกมากกว่านะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: ครับไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคือมีโกดังแห่งหนึ่งเก็บเครื่องจักรนะฮะแล้วปรากฏว่าโจรเนี่ยงัดบ่อยมากนะเจ้าของคนที่เฝ้าโกดังเนี่ยเขาก็ตามจับไม่ได้สักทีจนมีอยู่วันหนึ่งรู้แล้วล่ะเดี๋ยวต้องย้อนกลับมาแน่ๆนั่งเฝ้าเลยน
0: ะ
1: พร้อมกับปืนลูกซองครับสุดท้ายโจรงัดเข้ามาจริงๆคุณผู้ชมครับโดนคนที่เฝ้าโกดังเนี่ยยิงใส่บาดเจ็บสาหัสนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโกดังแห่งหนึ่งครับเป็นโกดังที่เก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภ.ท่าเรือเนี่ยได้รับแจ้งประสานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือครับเข้าตรวจสอบนะก็ไปเจอนายธวัชชัยอายุ40ปีนะฮะนี่คนนี้เป็นโจรนะโดนยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองครับกระสุนเนี่ยกระจายเข้าตัวนะฮะหลายจุดเลยชายโครงด้านขวา2เม็ดต้นขาขวา1เม็ดข้อศอกขวา1เม็ดและกกหูด้านขวาอีก1เม็ดครับอาการสาหัสนะฮะกู้ภัยก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนคนที่ยิงชื่อว่านายสมศักดิ์ครับอายุประมาณ 55-60 ปีคนนี้เป็นผู้ดูแลโกดังคือหลังจากที่ยิงโจรคนนี้แล้วเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนน
0: ะ
1: รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นี่แหละ
0: ยังมีแม่บ้านที่ดูแลโกดังเช่นกันค่ะชื่อว่านางนิตยาอายุ48ปีค่ะก็เล่าให้ฟังว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเครื่องจักรเก่าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้เลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นไปตามคาดการณ์จริงๆเพราะว่าก็ส่งคนเอามาเฝ้าอยู่แล้วนะคะนายธวัชชัยซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยเข้ามาด้านหลังของโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดเอาไว้เป็นรูโหว
1: ่
0: มีการไล่จับกันด้วยแต่ว่า คนร้ายเนี่ยหนีไปได้ค่ะ
1: วันนี้นะครับผู้ดูแลโกดังเนี่ยก็ตั้งใจมาดักรอเลยนะฮะตอน6โมงครับคนร้ายเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งนึงเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังนะพบว่ามีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้นะคือกะแล้วว่าย้อนกลับมาเนี่ยเดี๋ยวขนของที่กองเอาไว้เนี่ยออกไปอีกรอบนึงแต่คนที่ดูแลโกดังครับเห็นก่อนเห็นเลยว่ากำลังและกำลังเตรียมจะเอาของไปอีกรอบนึงแล้วก็เลยเผชิญหน้ากันครับก่อนที่ผู้ดูแลโกดังเนี่ยจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่นะหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะไปเก็บพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนี่นะเมื่อกี้เนี่ยประตูเหล็กมันมีช่องโหว่ใหญ่เลย
0: ค
1: ือคนเนี่ยเข้าออกได้แหละมันลอดเข้ามานะแล้วก็มีบรรดาพวกถังแก๊สเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่างัดเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าหลายรอบแล้วไงเข้ามาขโมยใช่ไหมล่ะ
0: โอ้นะก็สงสัยย่ำใจนะคะดูแล้วเหมือนแบบช่องหมารอดนะคะแต
1: ่
0: มารอบนี้ไม่รอดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้พัทยาคึกคักแน่นอนค่ะเพราะว่าเรือบรรทุกนะคะที่มาพร้อมกับทหารสหรัฐอเมริกาที่ล่องกันอยู่ในทะเลเนี่ยนานกว่า9เดือนจะมาพักที่พัทยา 2-6 กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพัทยาเขาขึ้นป้ายต้อนรับทหารสหรัฐกันเลยนะคะบรรยากาศคึกคักแน่นอนเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยค่ะโดยบรรยากาศที่ล่าสุดนะคะให้ดูกันหน่อยว่านาทีที่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลิงคอนขนาดใหญ่มาก
1: เทียบท่าแล้ว
0: เห็นบอกที่พัทยาบอกเขาห้ามนะคะไม่คนเข้าใกล้แต่ต่อให้ไม่เข้าใกล้เนี่ยเรือมันลำใหญ่มากๆเลยยังไงก็มองเห็นได้ในระยะไกลค่ะก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน

0: ของกองทัพเรือสหรัฐมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณ 9:30 ที่ผ่านมาตามกำหนดการค่ะก็จะมาแวะพักผ่อนแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของกำลังพลเป็นเวลา5วันค่ะหลังจากที่ลอยลำอยู่ในทะเลมานานกว่า9เดือนเกือบปีเลยนะคะไม่ได้แตะแผ่นดินเลยเนี่ย9เดือนแล้วที่แรกที่มานะคะก็มาที่พัทยาแล้วนี่คือตอนที
1: ่ก่อนจะถึงแหลม
0: ฉบัง
1: แหลมฉบังใช่ไหมแล้วก็กำลังจะเทียบแล้วนี่สื่อไปจับตาแล้วอ
0: ะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นนาทีที่หลายคนรอคอยนะคะ
1: ค
0: ือต้องขึ้นไปเนี่ยจับภาพบนเขาเลย
1: มีสื่อต่างชาติด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มายืนรายงานสดอยู่นะมีมาแล้ว
0: ก็ต้องอยู่บนเขาเพื่อจะจับภาพตอนที่เรือเนี่ยยังคงลอยลำอยู่ในทะเลนะคะคือจากการที่ประจำการระยะยาวในตะวันออกกลางทำสงครามกับอิหร่านแล้วก็ท่ามกลางเนี่ยสื่อมวลชนทั้งไทยเราเองทั้งต่างประเทศก็มาเกาะติดความเคลื่อนไหวซึ่งถ้าพูดถึงเรืออับราฮัมลิงคอล์นนะคะก็มีกำลังพลราว 5,000 นายครึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมารอบนี้มากันเป็นจำนวนมากนะคะเข้าเทียบท่าแล้วก็กำลังพลกำลังทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดการก่อนที่กำลังคนส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปที่เมืองพัทยาซึ่งพัทยาเนี่ยเห็นเมื่อคืนนะคะก็มีภาพปรากฏออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ Walking Street นะ
1: ครับ
0: ต้อนรับทหารสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจบริการต่างๆค่ะก็จับตาเดินทางเข้าพื้นที่ของกำลังพลคาดว่าจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับพัทยาเป็นอย่างมาก
1: นี่นะครับด้านนายปรเมศงามพิเชษครับนายกเมืองพัทยาเนี่ยเปิดเผยถึงการเตรียมรับกำลังพลนะฮะของหมู่เรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นนะครับหมู่เรือมากันทั้งหมด3ลำเรือที่จอดที่ชลบุรีเนี่ยมีแค่2ลำนะครับคือ USS อับราฮัมลินคอนเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังมีกำลังพล 4,800 นายครับส่วนอีก1ลำก็คือ USS Frank E. Petersen Jr. จอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์นะมีกำลังพล312นายก็คาดว่ากำลังพลเนี่ยจะเข้าเมืองพัทยาประมาณช่วงเที่ยงนะจนถึงบ่ายโมงโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้ง2แห่งครับให้เหล่ากำลังพลได้เข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดล็อกนะฮะโดยมีรถบัสบริการระหว่างตี 5 ถึงตี 2 ของทุกวันเลยน
0: ะ
1: เที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมีทหารแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้พักที่โรงแรมอีกส่วนหนึ่งก็จะเดินทางกลับไปพักที่ท่าเรือนะฮะก็แสดงว่าจะมีแบบไปกลับด้วยนะบางส่วนก็พักโรงแรมไปเพราะว่าถ้าเกิด 5,000 นายมาพักพัทยาหมดเนี่ยโรงแรมไม่น่าจะพอ
0: ะ
1: นะฐานเหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือเรือลากร่มนะฮะรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยน
0: ะ
1: จะมาดูดกัญชาริมถนนเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไม่ได้นะ
0: คือไม่ให้เข้าร้านจำหน่ายกัญชาเลยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับรวมถึงกำลังพลที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านเนี่ยนะก็ไปได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ฐานเหล่านี้ต้องการไปเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับ
0: เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะตำรวจก็ได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดและเตรียมสายด่วน1155ตำรวจท่องเที่ยวค่ะเพื่อรับแจ้งเหตุถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะโดยประมาณการค่ะว่าทหาร1นายนะคะจะใช้จ่ายต่อวันเนี่ยอยู่ที่100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐนะคะ
1: ก็เยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมาช่วยกันกระจายให้พื้นที่ของพัทยานะคะมีรายได้กันเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทในช่วง5วันนี้เลยนะคะก็คึกคักแน่นอนส่วนบรรยากาศตอนนี้ค่ะบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่เหล่าทหารจะเดินทางมาก็เริ่มมีกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยและสังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมแล้วมารอแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาแต่มาเต็มตลอดแนวถนนเลยค่ะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาค่ะโดยรวมยังคงปกติไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีมาเดินตรวจตราความเรียบร้อยและชี้แจงผู้ค้าให้จำหน่ายสินค้าในราคาปกติอ่ะย้ำนะคะว่าห้ามโกงราคาห
1: ้
0: ามเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการซึ่งล่าสุดนะคะจากการตรวจสอบกับเทศบาลเมืองพัทยาระบุว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือและจะมาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกในช่วงบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเป็นต้นไป
1: ครับ
0: เห็นว่าคุณพัทรดนัยก็เดินทางไปแล้วนะคะก็น่าจะรอ

0: พอไปปักหลักเราก็น่าจะมีบรรยากาศนะคะติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ Data Center กันบ้างนะตอนนี้หลายคนเนี่ยเริ่มกังวลน
0: ะ
1: คือดูจากข่าวเนี่ยที่มันมีปัญหาว่ามีกลิ่นน้ำมันออกมาตามคำร้องเรียนของชาวบ้านในอยู่แถวพระราม9แต่หลายคนก็บอกว่าเอ้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแถวบ้านของเราก็มี Data Center คือมีมานานแล้วด้วยแต่เพิ่งจะรู้นะฮะก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยไหมแล้วจะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันเหมือนที่แถวพระราม9หรือเปล่าคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่นะบริเวณเขตห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และเขตชุมชนเมืองครับหลังเกิดข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และการส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนะครับนายสมบัติเครือกีรติธรรมครับผู้อำนวยการเขตห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแห่งนี้แล้วก็เปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9เนี่ยเรื่องที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันนะที่มันฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบแล้วก็ส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะผู้ชมครับยังไม่เจอการเก็บน้ำมันในถังนะเท่ากับว่าที่แห่งนี้ยังไม่มีน้ำมันเข้ามา
0: อ้าวแล้วกลิ่นที่บอกได้กลิ่นนี่มาจากไหน
1: นั่นน่ะสิเออแต่ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนเข้ามาใช่ไหมล่ะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแล้วสรุปกลิ่นมาจากไหนกันแน่
0: ค่ะ
1: ซึ่งส่วนที่เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บน้ำมันเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้าตอนนี้สอบถามไปกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบเบื้องต้นแล้วรวมถึงการประปานครหลวงด้วยตรวจสอบเรื่องของระบบน้ำนะเพราะว่าไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยจะใช้เยอะแน่ๆสำหรับ Data Center
0: ค่ะก็ต้องเปิดกัน24ชั่วโมงใช่ไหมคะน้ำก็ต้องใช้ในการมาหล่อเย็นในเครื่องมือของอุปกรณ์ต่างๆส่วนความกังวลเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะการก่อความรำคาญทั้งเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องกลิ่นเนี่ยทางบริษัทชี้แจงออกมาค่ะว่ามีการทำซับเสียงเอาไว้แล้วก็เปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงควบคุมอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยทางสำนักงานเขตห้วยขวางยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อยู่โดยรอบของโครงการทีนี้เรื่องของการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ค่ะพบว่าได้ขออนุญาตจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเป็นผู้อนุมัติค่ะและจากข้อมูลเอกสารพบว่าวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังนะคะบางส่วนก็ใช้เป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าเราลองไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกันหน่อยค่ะ
2: ชาวบ้านแถวนี้หลายคนครับไม่ต่ำกว่า10รายที่ได้รับกลิ่นน้ำมันดีเซลครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังหาสาเหตุอยู่ว่ามันมาจากไหนแต่เท่าที่เจอคือเปิดท่อแล้วเจอน้ำมันดีเซลอยู่ในท่อระบายน้ำครับคือมีวันหนึ่งผมขายของแล้วผมรู้สึกอาเจียนเวียนหัวเอ๊ะรู้สึกว่าเป็นอะไรนะก็เลยไปถามคุณหมอก็น่าจะเป็นเพราะสาเหตุจากกลิ่นน้ำมันเพราะมันทำให้เกิดอาการวิงเวียนเป็นไปได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงแต่ทีนี้ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเราขายของอยู่ที่นี่นะครับ
3: อยากให้มีทางออก
2: จริงอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางโครงการร่วมมาตรวจสอบหาสาเหตุว่าแท้จริงแล้วน้ำมันดีเซลเนี้ยมันรั่วไหลมาจากทางไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างถูกต้องแล้วอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วมันจบสุดว่าต้นเหตุที่มาจากไหนนะครับไม่ควรปล่อยให้มันลงคลองสาธารณะหรือว่าทำให้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ
4: ตอนนี้มันเกิดผลกระทบมีกลิ่นพวกกลิ่นน้ำมันที่โชยมาทำให้จมูกอักเสบแสบจมูกเพราะลุงอยู่นี่ทุกวันมันมีผลกระทบลุงมานี่5:00 ฟ้ามาขาย5:00ยันบ่ายโมงได้กลิ่นตลอดเพราะตอนนี้อยากให้มาแก้ไขเรื่องกลิ่นมลพิษมันที่ไม่ดีมันโชยมาหาลุงเนี่ยในตลาดเนี่ยโดนกันหมด
3: เป็นยังไงบ้างคะอาการ
4: ตอนนี้มันแสบจมูกแล้วลุงต้องพกแม็กตอนนี้ต้องพกแม็กเพราะมาเป็นช่วงช่วง
1: ทีนี้ในเมื่อ Data Center แห่งนี้ยังไม่มีน้ำมันมาเก็บไว
0: ้
1: ก็ต้องหากันต่อแล้วว่ากลิ่นที่ชาวบ้านเขาได้กลิ่นเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่จะได้แก้ไขให้กับชาวบ้านได้คุณผู้ชมครับด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้มีการแถลงนะบอกว่า Data Center ที่ขอแยกในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด6แห่งนะกรุงเทพอนุญาตแล้ว3แห่งอีก3แห่งจะทบทวนนะฮะ

0: ข้อกังวลของกรุงเทพมหานครนะครับ1คลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทํา EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบกับประชาชนห้างสรรพสินค้าโครงการใหญ่ใช้เยอะกว่ามากนะครับ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่เป็นข้อกังวลเนี่ยของเรื่องที่ประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้าไปก็ต้องไปดูว่ากลิ่นมาจากตรงไหนนะคะก็เชื่อว่ากระทรวงพลังงานต้องมีมาตรฐานให้ประชาชนมั่นใจเหมือนกับปั๊มน้ำมันค่ะที่มีหลายแสนลิตรตั้งอยู่ในชุมชนได้ก็ต้องฝากกระทรวงพลังงานทบทวนเรื่องของการจัดเก็บส่วนที่มีการจัดตั้งอาคาร Data Center นะคะในลักษณะที่เป็นคลังสินค้าค่ะก็ต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่งผลให้ชุมชนอาจไม่มีส่วนร่วมนะคะในการตรวจสอบผลกระทบก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายตรงนี้อาจจะยังมีช่องโหว่ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนถือว่าเป็นเวลาที่ดีต้องปรับให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทีนี้ในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตค่ะก็จำเป็นต้องชะลอการพิจารณาอนุญาตออกไปก่อนเพื่อทบทวนความเหมาะสมในทุกมิติโดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมีเกณฑ์และระเบียบการเชื่อมต่อที่รัดกุมแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะคะกรุงเทพมหานครก็จะประสานงานร่วมกับทางการประปานครหลวงค่ะตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำของศูนย์ข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ด้านนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงถึงกรณีการขออนุญาตติดตั้งถังน้ำมันเพื่อสำรองไฟฉุกเฉินสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ว่าที่ผ่านมาตามหลักการของกระทรวงพลังงานครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีข้อสั่งการให้ชะลอการพิจารณาคำขออนุญาตติดตั้งถังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center ไว้ก่อนทุกรายเพื่อรอการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งด้านการใช้น้ำการใช้ไฟฟ้าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเดียวกับนโยบายที่เคยกำหนดเอาไว้นะครับสำหรับกรณี Data Center ครับย่านรามคำแหง28ที่มีกระแสข่าวว่ามีการเก็บน้ำมันสูงถึง 400,000 ลิตรนั้นกรมธุรกิจพลังงานและกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวจากการตรวจสอบใบอนุญาตพบว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้เก็บน้ำมันในปริมาณสูงถึงขนาด 400,000 ลิตรหากพบข้อเท็จจริงว่ามีการเก็บน้ำมันเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากถือเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการครับ
1: ด้านของรองผู้ว่าการการประปานครหลวงนะคะนายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงค่ะก็ชี้แจงว่า Data Center ที่อยู่ในกรุงเทพรายใหญ่ในปัจจุบันใช้น้ำไม่เกิน 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนค่ะและถ้าเปรียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยใช้น้ำอยู่ที่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าเป็นห้างขนาดใหญ่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยืนยันค่ะว่ายังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ของกรุงเทพส่วนในอนาคตเตรียมที่จะคัดกรอง Data Center เพื่อทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการใช้น้ำประปาในภาคประชาชนไม่ให้เกิดขึ้นค่ะไปฟังเสียงทางท่านผู้ว่าเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: Data Center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่อย่างนั้นว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนี้จะมีข้อกังวลอยู่ประมาณ4เรื่องมั้งผมว่าเรื่องของกทม.ที่รับผิดชอบก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายทำไมเราขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทํา EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตใบโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะเป็นกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง

0: DIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทางท่านผู้ว่ายืนยันว่าณตอนนี้ data center ที่มียังไม่ส่งผลกระทบเชิงลบนะคะของประชาชนโดยพื้นที่แต่ว่าก็จะมีการทบทวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมายคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่นะคะของจังหวัดกระบี่หลังจากพบว่ามีเอกชนค่ะแบ่งพื้นที่เพื่อให้ต่างชาติหรือว่าให้เอกชนอื่นๆเนี่ยมาครอบครองในลักษณะแบ่งขายแล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างชาติอีกหรือไม่อยู่ในพื้นที่ไหนติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตมั่นไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
10: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอเคเฮอร์เบิร์ล
14: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
17: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ชิมซะหมดเลย
20: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: ยูโร่ช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
22: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
23: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: อบต.เขาครามจังหวัดกระบี่ค่ะนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกลางหุบเขาเลยนะคะที่พบว่ามีเอกชนค่ะแบ่งที่ขายนอมินีนะคะแล้วก็พบว่าน่าจะไปกระทบกับป่าต้นน้ำด้วยค่ะซึ่งอยู่ในจุดที่เป็นอันซีนของจังหวัดป่าต้นน้ำท่าปอมคลองสองน้ำเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามนายบรรทูลภูมิพมรค่ะพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปอมคลองสองน้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ป่าต้นน้ำค่ะอยู่ในหมู่2ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่หลังจากได้รับความร้องเรียนนะคะจากประชาชนว่ามีเอกชนเข้ามาปรับพื้นที่แล้วก็แบ่งที่คิดที่ดินขายชาวบ้านกังวลค่ะว่าอาจจะเป็นนอมินีของชาวต่างชาติและจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงค่ะขนาดตั้งแต่5ถึง7ไร่ขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้านบาทโอ้แล้วก็ไปตัดโค่นต้นไม้บริเวณริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยูงอินเดียก็มีนะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดกระบี่นะคะเพราะว่าคือเวลาพอเกิดฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงในคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนก็เลยคาดว่ามันจะไปกระทบต่อระบบนิเวศกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ผู้ซื้อค่ะมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหากไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียก็จะไปส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะ
24: ถ้าเวลาฝนตกนะครับเมื่อก่อนถ้าโปมเนี่ยค
9: ของน้ำ

0: นี่ฝนตกน้ำจะไม่ขุ่นครับตอนนี้ตกตอนไหนน้ำก็ขุ่นตอนนั้นเลยนะครับซึ่งมันกระทบกับวิถียึดชุมชนและวิถีการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับทั้งหมดบนตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะจะเป็นป่าต้นไม้จะรกชันนะครับแล้วฝนตกนี่จะมีต้นไม้ละไม้นี่จะซับน้ำก่อนที่อะไรลงท่าพองน้ำจะใสแต่ตอนนี้ภูเขามีการถางหมดถางหมดเลยแล้วก็ทำพวกสัตว์ติดกับภูเขานะครับเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเราถามว่ามูลสัตว์นี่เมื่อมีการเลี้ยงแล้วฝนตกกระชากลงเหมือนท่าพองทำให้ระบบนิเวศโดนทำลาย
1: หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามกฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะ
2: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบมจ.อสมท.นะครับได้สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งครับนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์นะครับกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.นะครับภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารธุรกิจการบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์การสู้รบนะคะตอนนี้กลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสหรัฐโจมตีอิหร่านแล้วก็ส่งผลทำให้ในงานแต่งงานงานหนึ่งมีคนเสียชีวิตไป5 คนเลยค่ะติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ

0: Run Out Hot Head Pals เกมฝีมือคนไทยจากวากาสตูดิโอเปิดสนามดวลความมันดึงเกมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมแข่งขันพร้อมจัด Run Out Esports และกิจกรรมออกแบบสกินสะท้อนศักยภาพเกมไทยสู่ตลาดสากล
1: โอ้เอาจริงมันก็เป็นเกมที่เข้าถึงง่ายครับถ้าพูดว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์เนี่ยก็หมายถึงว่าเราอยากลองเกมในทุกๆรูปแบบนะครับคือบางเกมเวลาชวนคนอ่ะมันจะมีความคิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะชอบเกมนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เกมลักษณะแบบเนี้ยตัวเราเห็นแบบเฮ้ยเราแค่เซ็ตกับเพื่อนคนนี้อยากเล่นเกมกับเพื่อนคนนี้ชวนเล่นได้เลย
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ต่อมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
6: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะอะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคบัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: ว้าว
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: ครีมภูเขาในตำนานครีม

0: ที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
0: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: การสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งนะคะในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าสหรัฐได้โจมตีทางอากาศและส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตในงานแต่ง5คนขณะที่ฝั่งของอิหร่านเองค่ะก็ได้โจมตีนะคะฐานทัพในจอร์แดนและอิรักเพื่อตอบโต้โดยชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากงานแต่งแห่งหนึ่งนะคะที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองซีริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุสทางตอนใต้รายงานของสภาเซี่ยวเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านระบุว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บกว่า60รายในงานแต่งถูกสะเก็ดระเบิดเนี่ยตกใส่กองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้นะคะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC พยายามจะโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสค่ะ
1: ส่วนทางด้าน IRGC นะครับก็กล่าวว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการโจมตีในครั้งนี้แล้วได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่ฐานทัพสหรัฐในเมืองอักบาประเทศจอร์แดนครับแต่ว่ากองทัพจอร์แดนในรายงานว่าได้สกัดกั้นขีปนาวุธได้13ลูกโดยทำลายไป10ลูกและอีก3ลูกตกในพื้นที่ห่างไกลไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนอกจากนั้นนะครับยังมีรายงานว่าอิหร่านยังได้โจมตีอิรักคูเวตและบาเรนครับ
0: การสู้รบรอบนี้ถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ค่ะต่อเนื่องจากที่กองกำลังสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุสแล้วอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอากาศในจอร์แดนและส่งโดรนโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรสส่งผลทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้นอีกรอบค่ะ
1: ผ่านมาครบ1สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เทือกเขาหิมาลัยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 4,400 คนตอนนี้รัฐบาลเนปาลกำลังเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่นะครับซึ่งติดอยู่ในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักประมาณ900คนโดยรัฐบาลเนปาลเผยว่าได้ช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและในพื้นที่อื่นๆนะครับรัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยแล้วกว่า 11,000 คนและกู้ระบบสายส่งไฟฟ้าและสื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่ในเวลานี้คือการจัดการกับศพและการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลครับตำรวจได้ขอให้ประชาชนและญาติของนักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในการตรวจสอบในครั้งนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดเพื่อตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจโดยในรายชื่อผู้สูญหายนะครับมีชาวต่างชาติอยู่592คนครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเนปาลค่ะก็เพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนโพสต์บนสื่อโซเชียลว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะรัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนสู่ชีวิตปกติและยังกล่าวด้วยว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในหิมาลัยต้องนำมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับต่อไปค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คว้าตัวเอนโซ เฟร์นันเดสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
6: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: มครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับพี่เนมรัชนิพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เนมครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อคืนนี้ตลาดนักเตะปิดแล้วนะมีดีลอะไรเซอ
3: ร์
1: ไพรส์ไหมฮะ
3: ก็ต้องบอกว่ามีดีลที่บิ๊กดีลเลยนะฮะ
1: ครับ
3: เมื่อเอนโซ เฟรนเดสครับย้ายจากเชลซีนะครับไปร่วมทีมแมนซิตี้ค่าตัวเนี่ย125ล้านปอนด์เลยนะฮะถือว่าสูงมากเลยนะ
1: คร
3: ับไปดูกันเลยครับว่ามีใครอีกครับ
4: ทีมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกคว้าตัวเอนโซ เฟรนเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาวัย25ปีจากเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติสูงสุดของกองกิจถึง125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทนะครับโดยเอนโซครับเซ็นสัญญาค้าแข้งในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2031และทำให้แมนซิตี้ทำสถิติใช้เงินเสริมทัพในตลาดรอบเดียวสูงเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกครับถึง458ล้านปอนด์หรือประมาณ 21,152 ล้านบาทนะครับทำลายสถิติเดิมที่ลิเวอร์พูลเคยทำไว้ที่415ล้านปอนด์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับซิตี้ครับสามารถขายนักเตะออกไปได้ในตลาดรอบนี้ครับถึง300ล้านปอนด์หรือประมาณ 13,200 ล้านบาทนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังคว้าตัวเอลิมานเอ็นดีไอปีกจากเอเวอร์ตันมาเสริมแนวรุกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์หรือว่ามา 2,860 ล้านบาทด้วยนะครับด้วยสัญญา5ปีครับด้านทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่าครับในศึกลาลิก้าสเปนคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย19ปีจากปืนใหญ่อาร์เซนอลของอังกฤษมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะด้วยค่าตัว10ล้านยูโรครับหรือประมาณ390ล้านบาทบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก4ล้านยูโรครับโดยเสนอยาค้าแข้งในถึงคัมทูคัมนูครับเป็นเวลา3ปีไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029นะครับโดยเชซุสบอกว่าเขามีความสุขมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่และต้องขอบคุณเดโก้ผู้อำนวยการฟุตบอลฮันซี่ฟลิกกุนซือของทีมและโจลาปอต้าประธานสโมสรครับสำหรับความไว้วางใจในตัวเขาโดยเชซุสครับจะได้ร่วมงานกับราฟินญาเพื่อนร่วมชาติบราซิลนะครับรวมไปถึงโรดี้และชัวร์กาเซโล2อดีตนักเตะจากแมนซิตี้ที่เขาเคยอยู่ทีมแมนซิตี้ด้วยนะครับเชซุส

0: คนต่อมาครับเป็นแอสตันวิลล่าครับคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายครับปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมครับด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,114 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาถึงปี2031แม้ว่าก่อนหน้านี้ครับเอ็มบายเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลก่อนที่หงแดงจะเบนเป้าหมายครับไปคว้าตัวบัลลี่บาโกล่ามาร่วมทีมได้สำเร็จเอ็มบายครับลงสนามให้กับเปเช่29นัดรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายิงไป3ประตูในลีกเอิงและทำ2แอสซิสต์ด้วยนะครับและมีส่วนร่วมกับทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนทีมชาติครับเอ็มบายลงเล่นกับเซเนกัล15นัดโดยเขาจะได้ร่วมงานกับนิโคลัสแจ็คสันเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายจากเชลซีมาอยู่กับวิลล่าก่อนหน้านี้ครับปิดท้ายที่สกอตต์แมคโทมิเน่ครับกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ของนาโปลีจะเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยนาโปลีครับระบุว่าแมคโทมิเน่จะหมดสิทธิ์ลงสนามจนกว่าจะพ้นช่วงเบรกทีมชาติครั้งแรกของฤดูกาลซึ่งจะทำให้เขากลับมาเล่นได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมนะครับสำหรับแมคโทมิเน่ครับวัย29ปีเคยคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของเซเรียอาเมื่อปี2025หลังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้นาโปลีคว้าแชมป์ลีกนอกจากนี้เขายังเล่นกับทีมชาติสกอตแลนด์ในฟุตบอลโลกล่าสุดด้วยนะครับและเกมลีกครับแมคโทมิเน่เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังของเกมที่นาโปลีแพ้โคโม่มา 1-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับต่อกันที่ทีมนักตบยางสาวไทยนะครับขยับอันดับโลกนะครับจากอันดับที่14มาอยู่อันดับที่13ของโลกแล้วนะครับหลังจากคว้าแชมป์เอเชียครับ
1: เรียกว่าลงเป็นเซนติเมตรแหละครับ
0: หลังจากทีมนักตบยางสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ที่เมืองเทียนจิงของจีนนะครับพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิก2028ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับสาวไทยนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกนัดเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่ม B ชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตชนะคาซัคสถาน 3-1 เซตรอบ8ทีมสุดท้ายครับชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซตรอบรองชนะเลิศชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตแล้วรอบชิงชนะเลิศชนะจีนเจ้าภาพ 3-2 เซตทำให้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับเพิ่มได้มากถึง 44.41 คะแนนมีเพิ่มเป็น 230.67 คะแนนนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของโลกจากการประกาศของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ครับแต่ว่าล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวอันดับโลกอีกครั้งโดยที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13ของโลกแล้วแม้จะมีคะแนนเท่าเดิมก็ตามนะครับเนื่องจากว่าทีมชาติเช็กที่กำลังลงเล่นในศึกชิงแชมป์ยุโรปแพ้สวีเดน 0-3 เซตทำให้อันดับหล่นไปอยู่อันดับที่16ของโลกไปแล้วนะครับขณะที่ในระดับทวีปนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยยังคงรั้งอันดับ3ของเอเชียเป็นรองญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกนะครับที่มี 323.69 คะแนนและจีนอันดับ7ของโลกครับมี 311.83 คะแนนครับจากทีมหญิงไปดูทีมชายกันบ้างนะครับทีมชาติไทยนะครับเดินทางถึงเมืองฟูกุกะของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันในรายการ AVC Men Volleyball Continental Championship นะครับระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนและก็ได้เข้าพบกับนายโกศลสนิทธรรมจิตนะครับกองสุนใหญ่ณเมืองฟูกุกะโดยรายการนี้มี12ประเทศเข้าร่วมครับทีมชนะเลิศจะได้โควต้าแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ไปร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก2027โดยทีมตบหนุ่มไทยครับมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกนะครับพบกับกาตาร์ในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 17:00 น.นะครับ
2: ไปต่อกันที่นักตบลูกยางสาวไทยนะคะที่คว้าแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจะไปลุยศึกที่ญี่ปุ่นแล้วด้วย
3: ครับก็มีเอเชียนเกมรออยู่แต่ว่าเธอเนี่ยจะเดินทางไปล่วงหน้านะครับประมาณ2สัปดาห์ไปซ้อมที่นั่นก่อนเลยก่อนที่จะแข่งขันจริงนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดครับ
0: ดร.ก้องศักดิ์ย่อมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่ากกท.ได้วางแผนร่วมกับทุกสมาคมกีฬาโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาเติมเต็มและครอบคลุมในทุกมิตินะครับเพื่อทำนักกีฬาไทยมีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันเชื่อมั่นว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะสามารถต่อยอดผลงานจากซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีแล้วซึ่งเราครองเจ้าเหรียญทองในช่วงโค้งสุดท้ายครับอยากให้ทุกคนมีสมาธิกับการฝึกซ้อมระมัดระวังอาการบาดเจ็บรวมไปถึงอุบัติเหตุในการเดินทางรวมถึงการเจ็บป่วยด้วยนะครับซึ่งกกท.มีทีมเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคอยช่วยเหลือนักกีฬาและยินดีที่จะให้บริการนักกีฬาทุกคนครับ
4: ครับก็ครั้งนี้ถือว่าทีมไทยนะครับเรามีการเตรียมการที่ดีนะแล้วก็มีความต่อเนื่องจากที่เราได้มีเป็นเจ้าภาพซีเกมนะหลายชนิดกีฬาก็มีการเก็บตัวซึ่งที่ค่อนข้างยาวแล้วก็สภาพความฟิตเนี่ยรอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกับครั้งที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนักกีฬาส่วนใหญ่อยู่ในเกมดีและดีมาก นะส่วนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาที่บาดเจ็บอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
0: สำหรับกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดแชมป์เอเชียสมัยที่4และได้สิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA 2028เตรียมจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้านะครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันที่4กันยายนนี้ครับด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG648 เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยพวกเธอจะเข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 10:30 น.ด้วยนะครับก่อนที่ทีมสาวไทยครับจะแข่งขันวันที่16-22กันยายนขณะที่มวยสากลโรเบอร์และวินเซิร์ฟจะออกเดินทางไปเมืองมานาโกย่าก่อนนะครับในวันที่9กันยายนจากนั้นทีมฟุตบอลหญิงครับจะเดินทางวันที่11กันยายนและฟุตบอลชายจะเดินทางวันที่13กันยายนขณะที่ทัพนักกีฬาชุดใหญ่ครับจะทยอยเดินทางในวันที่14 15และ16กันยายนต่อไปนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายชุดเอเชียนเกมกันบ้างครับก็ล่าสุดมีการประกาศรายชื่อนักเตะชุดสุดท้ายออกมาแล้วนะครับนำมาโดยยศกรบุรพาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมีโค้ชวังธวัชชัยดำรงออกตระกูลเป็นหัวหน้าโค้ชนะครับนักเตะชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้สาประตูครับสรวัตรโพสมันชมพัฒน์บุญเลิศศิรันวุฒิวงเรือนคำนะครับกองหลังมีอัธพงษ์แสงทองนะครับมีวิชันอินรามพิชชัยเสียกระโทกชนะพัฒน์บัวพันธ์ชานนธรรมานาธานเจมส์ธีกวินจันศรีอุสมาเทียงคามนะครับนี่ติดชุดใหญ่ไปแล้วนะครับรวมไปถึงทางด้านของพลเอกมณีกรนะครับกองกลางมีกิตติพักแสงสวัสดิ์นะครับมีปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่านะครับธนกิจโชติเมืองปักปริพัฒน์วงศานะครับแล้วก็มีทางด้านของศิรภพวันดีชวนวิทย์แซ่เล้านะครับแนวรุกครับมียศกรบุรพานี่ก็เป็นชุดชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันนะครับมีเจนาฟีมามะชุดใหญ่เหมือนกันมีธนวุฒิโพชัยและวรวุฒิน้อยศรีนะครับนักเตะทั้ง23คนครับจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนและจะฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกบีจีปทุมนะครับก็จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนะครับโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงมีโปรแกรมนัดแรกในวันที่16กันยายนนี้พบกับคีกิสถานวันเวลา 14:00 นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมในเมืองไอจินะครับไปดูเทนนิสแกรนด์สแลมกันบ้างนะครับรายการ US Open ครับปรากฏว่าเอลินาไรบาคิน่าและโคโค่กอล์ฟผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้สำเร็จแล้วครับเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเอลินาไรบาคิน่าครับมือ2ของโลกและแชมป์แกรนด์สแลม2สมัยจากคาซัคสถานพบกับเทียโฟดินครับมือ585ของโลกวัย17ปีจากสหรัฐที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดลงแข่งขันแม้ว่าเกมนี้โฟดินจะเสิร์ฟไปถึง 11S ด้วยกันครับแต่ว่ามาเจอความยอดเยี่ยมและฝีมือที่เหนือชั้นกว่าของไรบาคิน่าถูกหวดเอาชนะไปได้2เซตรวดครับ6-3และ6-2ทำให้ไรบาคิน่าครับผ่านเข้ารอบ2นะครับไปพบกับเจสสิก้าบูซาร์ดมาเรโนจากสเปนต่อไปด้านโคโค่กอล์ฟครับมือ4ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐพบกับเซเนฟซอนเมสครับมือ53ของโลกจากตุรกีเกมนี้กอล์ฟอาศัยความผิดพลาดของคู่แข่งที่ตีเสียเองถึง20ครั้งก่อนชนะไปได้2เซตรวดครับ6-3และ6-4เข้ารอบไปรอพบผู้ชนะระหว่างฟอล่าปาโดซาจากสเปนหรือว่าดาเรียซักคาติน่าจากออสเตรเลียต่อไปนะครับก็ผ่านเข้ารอบ2ได้แบบไม่ยากครับสำหรับโคโค่กอล์ฟนะครับต่อมาครับเป็นเมียร่าอดีวาครับมือ5ของโลกและแชมป์เฟนโอเพ่นจากรัสเซียนะครับพบกับเจนิสเจนมือ36ของโลกจากอินโดนีเซียเกมนี้นักกวดสาววัย19ปีจากรัสเซียทำแต้มจากเซิร์ฟแรก 85% ก่อนทำอีก18วินเนอร์ครับเอาชนะไปได้2เซตรวด6-2ทั้ง2เซตเข้ารอบไปพบกับอีวาลิสครับมือ98ของโลกจากเยอรมนีต่อไปนะครับไปดูฝ่ายชายกันบ้างนะครับไกโอบองฟิลด์ครับอดีตมือ6โลกจากฝรั่งเศสวัย40ปีที่เคยผ่านก็ถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้เมื่อปี2016พบกับอดอฟดาเนียลวาเลโยครับมือ60ของโลกจากปารากวัยเกมนี้มงฟิลส์ครับที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับพลิกกลับมาชนะ 3-1 เซต 2-6 6-1 6-2 และ 6-0 เข้ารอบไปพบกับเลนเนเทียนครับมือ15ของโลกวัย20ปีจากสหรัฐนะครับ

ไปดูผลแบดมินตันชนะมาสเตอร์ที่จีนกันบ้างนะครับปรากฏว่าวิลกุรุธวิทิสารและเมสุพันธิดาเกตทองผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้สำเร็จนะครับแบดมินตันระดับ World Tour Super 710รายการชนะมาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นของจีนนะครับรอบแรกชายเดี่ยววิลกุรุธ

0: สู่มือ30ของโลกจากจีนนะครับด้านหญิงเดี่ยวนะครับเมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกจากไทยชนะวองลินชิงครับมือ30ของโลกจากมาเลเซีย2-0เซต21-14 21-14เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชิวปินเชียนครับมือ18ของโลกจากไต้หวันลินฟานคู่มือ12โลกจากไต้หวันครับ2-1เกม13-21 21-13 และ21-11เข้ารอบ2ไปดวลกับเฝิงหยางเจ๋อกับตงหวงตงปิงครับคู่มือ1โลกจากจีนต่อไปนะครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลากันด้วยภาพของเรือ USS อับราฮัมลิงคอนค่ะที่เดินทางมาถึงที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็มาพร้อมกับทหารเรืออเมริกัน 5,000 นายด้วยกันอยู่ที่ประเทศไทยที่พัทยา5วันนะคะเรา3คนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถูกตะข่ายขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนนึงเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 กับ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดด

0: อะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ศักดิ์สิทธิ
1: ์ของกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยวันนี้นะฮะเรามาที่วัดสวยพี่แท่ง
0: ครับผม
1: ที่อยู่ริมคลองบางกอกน้อยคลองที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีวัดสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
0: ครับผมนะฮะเราอยู่ที่วัดทอง
1: โอ้โหเรียกซะชื่อโบราณเมื่อก่อน
0: ชื่อดั้งเดิมของเขา
1: ปัจจุบันนี้ใครจะเรียกก็ได้นะฮะเพราะว่าความหมายก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
0: ่
1: วันนี้เราอยู่ที่วัด
0: สุวรรณารามราชวรวิหาร

0: ป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: โอ้โหยาวนาน
0: นะ300กว่าปีย
1: าวนานจนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับแต่มาบูรณะจริงจังเนี่ยก็ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วที่นี
0: ่
1: เป็นวัดที่ร่ำลือกันนะฮะในอดีตเนี่ยว่ามีดวงวิญญาณอะไรเต็มไปหมดเลย
0: เดี๋ยว
1: ไ
0: ปเล่า
1: แล้วเป็นคนกลัวผีด้วยผมอ่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องไปข้างใน
1: ครับ
0: ไปตามหาความจริงเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะว่าที่ผมกับพี่หนุ่มนะฮะ2คนพูดกันเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่า
1: ไปเลย
0: นะพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนเพราะวัดสุวรรณารามราชวรวิหารแห่งนี้มีความสวยงามมีตำนานเล่าขานและมีมรดกของชาติอยู่ณที่แห่งนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงไปกันที่พระอุโบสถของวัดกันเลยบอกได้คำเดียวครับว่ายิ่งใหญ่สวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆไปเลยจ้า

0: ับผม
1: ครับ
0: นมัสการนะฮะ
1: ครับ
0: พี่นะครับเฉลิมพล
1: เฉลิมชัย
2: มาเฉลิมชัย
0: นะฮะหลวงพี่เฉลิมชัย
1: เฉลิมพลนักร้อง
2: นักร้องหมอลำไปแล้ว
3: แหมมาถึงก็อำพระอำเจ้ากันเลยนะพี่พี่หยอกหยอกขำๆจะได้คุยกันสนุกสนุกนะคุณผู้ชม
0: เจอกันด้วยรอยยิ้มแบบนี้นะครับมีเสียงหัวเราะนี่สบายใจก่อนอื่นก็เรื่องราวประวัติวัดก่อนครับ
1: ครับ
2: ก็วัดนี้ก็คือวัดสุวรรณารามราชวิหาร
0: ครับ
2: เป็นพระอารามหลวงชั้นโทสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดทองบางกอกน้อย
1: ครับ
2: สมัยก่อนไม่มีใครมานะโยมวัดนี้ผีดุนะ
0: เขาว่ากันว่าท่านผู้ชมครับวัดนี้เป็นวัดที่ผีดุที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากว่า
2: เป็นสถานที่ลานประหารชีวิตเฉลยศึกทหารพม่า
0: สมัยมีสงครามกันนะ
1: สมัยพระเจ้าตาก
2: สมัยพระเจ้าตาก
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็น
1: ประหารไปเยอะไหมฮะหลวงพี่
0: จับมาขังแถวนี้เหรอฮะ
2: จับมาขังแถวนี้ประหารไป 1,500 กว่าคน
1: โอ้โหบริเวณไหน
2: บริเวณที่เขาเล่าก็มีหน้าด้านหน้า
1: เดี๋ยวผมจะได้เดินอ้อม
2: ด้านหน้าแต่ด้านโน้นแล้วไปทางโน้นพื้นที่วัดนี่คือกว้าง50ไร่
0: เป็นวัดมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเหรอฮะ
2: เป็นมาแล้ว
0: แสดงว่าเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
2: เจริญพรสมัยอยุธยาเป็นวัดเก่าแก
0: ่ชื่อวัดทอง
2: วัดทอง
0: เพราะอะไรใช้ชื่อวัดทองเข้าใจว่า
2: โยมคงได้ยินไหมเรื่องโกโบริที่เขาว่าทองมาฝังไว้วัดทองในวัดนี้แหละสงครามโลกครั้งที่สอง
0: วัดนี้รวมอายุแล้วประมาณ
2: 300กว่าปี
0: โ
2: อ้ไม่ปรากฏนามผู้สร้างเป็นละวัดราชเป็นวัดชาวบ้านแต่ถามว่าทำไมต้องมาเปลี่ยนนามเป็นสุวรรณาราม
0: ครับ
2: สุวรรณารามพอสมัยก่อนรัชกาลที่1ชื่อทองด้วงท่านเมื่อได้ขึ้นครองราชหาวัดในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่ชื่อว่าวัดชื่อว่าทองให้ชื่อเหมือนท่านว่าชื่อทองท่านจะไปบูรณะวัดนั้น
3: คุณผู้ชมครับวัดสุวรรณารามราชวรวิหารหรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดสุวรรณารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารโดยติดอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ทรงรับมาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดสุวรรณารามในสมัยรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณารามและให้ช่างเขียนภาพฝาผนังในพระอุโบสถด้วยมีงานของหลวงวิจิตรเจษดาหรือครูทองอยู่ผู้เขียนเนมิราชชาดกกับหลวงเสนีบริลักษ์หรือครูคงแปะผู้เขียนมโหสถชาดกซึ่งเป็นจิตรกรขึ้นชื่อในยุคนั้นทั้งคู่โดยทั้งคู่เขียนด้วยการประชันกันโดยใช้ผ้าคลุมและเปิดออกเผยให้เห็นเมื่องานเสร็จแล้วนับเป็นจิตรกรรมฝาผนังในยุครัตนโกสินทร์ที่สวยงามมีความละเอียดอ่อนของลายเส้นและลายละเอียดเล็กๆน้อยๆและมีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเลยนะครับ
1: แล้วภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดังไปทั่วประเทศระดับโลกนี่นะฮะอันนั้นเขียนขึ้นในรัชกาลที่เท่าไหร
2: ่นี่ในสมัยรัชกาลที่3เป็นบรมครูและมีหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่คงสภาพอยู่ทุกปัจจุบันเนี่ย
0: ยังไม่ได้มีการแต่งเติมเลยตั้งแต
1: ่
0: รัชกาลที่3มาจนถึงปัจจุบันนี้
2: เจริญพร
1: ยังไม่ได้บูรณะเลยนะ
0: ไม่ได้ทำอะไรเลยนุ่ม
1: บอกเลยว่าเป็นงานที่วิจิตรที่สุดในจักรวาลนะเพราะนี่ระดับโลกเลยนะ
0: รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนี่นะ
1: ฮะ
0: รายการเที่ยววัดนะครับวันนี้จะมาดูเนี่ยฮะ
1: กี่ร้อยปียังอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยบูรณะเลย
2: เจริญพรเขาเรียกว่าถึงจะบูรณะแต่ก็คงสภาพให้เดิมอย่างที่เห็น
0: ยังมีรอยนะฮะ
2: รอย
0: นะครับ
2: รอยความชื้น
0: ฮะความชื้น
1: อ๋อนี่ความชื้นขึ้นมาจากดิน
2: ใช่สมัยก่อนไม่มีโควิดก็ทั้งชาวไทยต่างชาติแล้วก็โรงเรียนในวังโรงเพาะช่างกรมศิลป์ลง
0: มาศึกษางานทัศนศึกษา
2: ใช่ต้องมาผ่านวัดนี้มาลอกลายเส้น
1: คือเป็นลายครูวาดโดยสุดยอดศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครู
2: ทองอยู่และคงแปะ
1: หน้า2ท่าน
2: นี้
0: 2ท่านนี้อยู่ในรัชกาลที่3นะ
2: ในรัชกาลที่3และที่จะไม่กล่าวไม่ได้ก็คือองค์พระประธาน
1: ครับ
2: หลวงพ่อพระประธานนามชื่อว่าหลวงพ่อพระศาสดาไม่ปรากฏนามผู้สร้างสันนิษฐานว่ามาพร้อมกับพระศรีสักยมุนีวสุทัศน์แต่ที่วัดสุวรรณในสันนิษฐานว่ามาจากที่เมืองพิษณุโลก
0: เป็นไปได้
2: ในสันนิษฐาน

0: ตอนนั้นข้าศึกบุกเราก็เก็บรวบรวมสมบัตินะครับแล้วก็สิ่งที่แบบสำคัญในชาติของเราเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: นะครับเป็นไปได้ว่ามาจากพิษณุโลก
1: เจริญพร
0: แต่ก่อนนี้ท่านเป็นองค์แบบนี้เลยไหมครับ
2: แต่ก่อนเป็นองค์อย่างนี้เลย
0: สีทองอย่างนี้เลย
2: สีทองอย่างนี้แต่ว่าบูรณะก็คือมาปิดลงรับปิดทองใหม่
0: ครับ
2: น
0: ะ
3: หลังจากชมความสวยงามภายในพระอุโบสถไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูความสวยงามด้านนอกกันบ้างบอกเลยว่าที่นี่ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือจริงๆครับ
0: มาดูนะฮะด้านนอกบ้างนะครับของพระอุโบสถนะครับทรงเหมือนแอนนะฮะอย่างนี้เขา
2: เรียกว่าเป็นแบบสำเภาทอง
0: อ๋อ
2: แอนเหมือนเรือสำเภา
1: อยุธยา
2: ใช่
0: นะครับ
2: ส่วนศิลปะก็จะออกเป็นแบบสุโขทัยหมดเลย
0: อ๋อ
2: หน้าบันก็จะเป็นนารายณ์ทรงสุบรรณที่มีเสียนพญานาคราช
0: ครับ
2: จะมีลายรถน้ำหน้าต่างเป็นลายรถน้ำประตูเป็นลายรถน้ำ
0: ครับ
2: ดั้งเดิมเลย
1: คร
2: ับ เป็นของดั้งเดิม
0: พระอาจารย์ครับแล้วว่าบอกว่าที่นี่เข้ามาแก้บนกันเข้าโบสถ์นี้ป่ะฮะ
2: ใช่
0: ทำยังไงฮะวิธีแก้บน
2: เขาก็จะมาบนบานศาลเก่า
0: อง ค์
2: ขอหลวงพ่อพระประธาน
0: ครับ
2: ด้านในก็คือถ้าเรื่องทหาร
0: ขอให้มีติด
2: ขอให้ไม่ติดแต่ว่าห้ามใช้คำว่าขออ
0: ๋อ
2: ไม่ให้มีคำว่าขอ
0: ให้พูดว่า
2: ให้ข้าพเจ้าอย่าได้ติดทหารให้ข้าพเจ้าไม่ถูกทหารอย่างนี
0: ้ไม่ติดทหาร
2: ไม่ติดทหาร
0: แล้วข้าพเจ้าจะมาแก้บน
2: ด้วยการวิ่งม้า
0: ด้วยวิ่งม้าเอาม้าที่ไหนมาวิ่งอ่ะ
2: เดี๋ยวมีนะ
1: ม้าก้านกล้วย
2: สมัยก่อนมีม้าจริงสมัยอยุธยาจะมีม้าจริงเลื่อนลงมามีม้าก้านกล้วยปัจจุบันนี่ใช้ผ้าขาวมา
0: บนตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วเหรอ
2: เจริญพร
0: เราคล้องไว้อย่างนี้แหละฮะ
2: ของแล้วก็ต้องมีหัวม้าด้วยนะ
0: อ๋อต้องมีหัวม้า
2: ครับเป็นหัวม้า
0: แล้วก็วิ่ง
2: ถ้าบนม้าผู้ชายม้าตัวผู้ชายก็ต้องวิ่งเสียงเหมือนม้า
0: ผู้ชายรู้แล้วตัวผู้ร้องไง
2: อาตมาก็ไม่เคย
1: มันก็ร้องเหมือนกันแหละ
0: เหรอ
2: แล้วจะมีพระวิหารอีก
0: ครับ
2: พระวิหารที่นี่จะแตกต่างที่อื่น
0: ครับ
2: จะมีมุกขวางโยมเห็นไหมขวาง
0: ใช่ครับ
2: ด้านหลัง
0: ใช่ครับ
2: จะมีมุกขวาง
0: มีความหมายไหมฮะ
2: ในยุคนั้นท่านจะมาให้เหมือนที่อื่นจะให้วัดนี้เป็นทรงเอกลักษณ์ของวัดทองวัดสวนนาราม
1: ก็คือจะมีขวางด้านนี้นะฮะที่จะไปทางด้านนี
2: ้ใช่ก็จะมีเทพนม
0: ครับ
2: ตรงหน้า
0: โอ้แล้วด้านในของวิหารมี
2: หลวงพ่อทอง
0: อ๋อนะฮะ
2: เป็นพระประธานแบบทรงเครื่องมีศิลาแรง
1: ครับ
0: ฮะเข้าไปดูได้ไหมฮะ
2: ได้
0: ไปครับ
2: เจริญพร
3: คุณผู้ชมครับบริเวณตรงนี้นอกจากจะมีพระอุโบสถแล้วก็ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่ต้นราชสกุลสุทัศน์ได้สร้างไว้บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษซึ่งตั้งสวยงามอยู่หน้าวิหารแห่งนี้และภายในวิหารแห่งนี้ก็ยังมีความน่าสนใจให้เราได้ค้นหาถ้าพร้อมแล้วเข้าไปด้านในวิหารกันเลยครับ
0: นี่เป็นวิหารนะฮะของวัดสุวรรณารามวิหารนี้เนี่ยสร้างพร้อมกับพระอุโบสถไหมฮะ
2: ใช่พร้อมกัน
0: รัชกาลที่หนึ่ง
2: รัชกาลที่หนึ่ง
0: อย่างพระประธานนี่ก็มีประวัติใช่ไหมฮะ
2: มีประวัตินามพระท่านหลวงพ่อทอง
0: ครับ
2: แล้วก็ล้อมรอบด้วยศิลปะเหมือนวัดไอ้พระประธานที่หน้าพระเมรุวัดพระนาพระเมรุ
0: ครับ
2: เป็นทรงเครื่องที่มองเห็นด้านซ้ายด้านขวา
0: ฮะ
2: มันเป็นทรงเครื่องเป็นแบบศิลาแรง
1: หลวงพ่อทองก็ชื่อเหมือนวัด
2: ชื่อเหมือนวัด
1: เลยอันนี้มากับวัดตั้งแต่อยุธยาถ
2: ู
1: กไหม
2: ครับ
1: โอ้ท่านเป็นศิลาแรง
2: ศิลาแรงเป็นหินศิลาแรง
1: ครับ
0: แต่นี่เราเคลือบแล้ว
2: ใช่เคลือบไม่เป็นทองปิดลักลงลักปิดทอง
0: ลงลักปิดทองเรียบร้อยยังมีนะครับเรื่องสงสัย
2: ที
0: ่สงสัย
2: รูปนี้พอดีวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยก่อนเนี่ยก็คือมีเจ้าตำนานเขาเรียกว่าพระปิตาหลวงปู่ทับวัดทอง
1: เรียกว่าเรื่องชื่อ
2: หนึ่งเดียวในเบญจภาคีเจ้าตำหลับพระปิตา
1: แล้วตำนานหลวงปู่ทับเนี่ยรูปไม่มีนะรูปถ่าย
2: นี่มรณภาพแล้ว
1: ถ่ายตอนมีชีวิตเนี่ยไม่ติดลูกศิษย์จับท่านมานั่งนี่คือท่านไม่ได้มีชีวิตแล้ว
0: รูปนี้เหรอฮะ
2: รูป
0: นี้เป็นรูปที่ท่านมรณภาพแล้ว
2: โยมดองดูท่อนขออนุญาตหลวงพ่อดูท่อนขาท่อนแขนคนสมัยก่อนเนี่ยมันสูงมาก
0: อ๋อตัวใหญ่สูง
2: ท่านมรณภาพตอนอายุ66ปี
0: ท่านมีชีวิตในช่วงปีไหนยังไงฮะ
2: ท่าน
0: รัชกาล
1: 2300
0: ม
1: รณะเนี่ย2450กว่าไกล
2: 50 56ก็ประมาณนี้ก็100กว่าปี
1: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมฮะลูกศิษย์ถึงได้ท่านมรณภาพแล้วนำร่างของท่านเนี่ยขึ้นมาถ่ายภาพอะไรยังไง
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อคือท่านเรียนทั้งภาษาขอมทั้งเขมรทั้งไสยศาสตร์ไสยเวทพอถ่ายภาพบางคนถ่าย ถ่ายไปก็ไม่ได้ภาพ บางคนก็มีอันเป็นไป

0: ครับ
1: แต่ที่เขาเล่ามานะ
0: ครับ
1: พอในปุ๊บก็มาขออนุญาตว่าที่ท่านมรณภาพขอให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีภาพไว
0: ้
1: สักรูปหนึ่งที่ท่านมรณภาพไปแล้วให้ได้กราบไหว้สักการะเป็นอนุสรณ์ท่านถึงจับข้างนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถ่ายติดภาพรูปนี้มีรูปเดียว
0: ครับ
2: ถ้าจะพูดถึงหลวงปู่ทับรูปนี้มีรูปเดียวเท่านั้น
1: รูปเดียว
2: รูปเดียวนี่คือรูปหลวงปู่ทับรูปเดียวในโลก
1: รูปเดียวในโลก
2: แต่รูปนี้ยังมีความรู้สึกเหมือนวาดด้วยซ้ำเนาะ
1: รูปที่ของจริงเขาเก็บไว
2: ้อันเล็กนิดเดียว
1: เล็ก
2: ๆวันนี้ได้ชมไหมฮะ
1: วันนี้เก็บไว้ก่อนภาพนั้นยังอยู
2: ่ไซส์ขนาดไหนครับ
1: ไม่ใหญ่นี่โยมเคยเห็นที่เขาถ่ายแบบแก้วอ่ะ
0: เคยครับ
1: แบบนั้นอ่ะแบบโบราณเลยอ่ะ
0: ขาวดำเนอะ
1: ขาวดำ
0: แล้วก็เล็กๆแล้วผ่านมาร้อยกว่าปีพี่แท่งผมว่า
2: เก็บไว้เป็นมรดกของทางวัดอย่างดีเลยนะ
1: รูปนี้ก็ร้อยปีแล้วนะ
2: อ๋อรูปนี้เหรอฮะถึงแม้ว่าจะจำลองมาแต่ว่าร้อยปีแล้ว
1: นี่ก็ร้อยปีแล้ว
2: องค์ร่างฮะ
1: องค์ร่างนี่หล่อที่นี่เลยถามว่าทำไมต้องหล่อที่นี่เพราะมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีอาถรรพ์เรือทหารผีประมาทหัวขาด
0: ก็ที่เรารู้กันที่เราเล่ากันนะฮะเป็นประวัติ
1: แล้วก็เป็นที่มาแล้วก็ต้องมาสร้างเพื่อสะกด
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
10: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
11: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
12: สะดวกช้อป
11: ที่ช็อปมาเนีย
13: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
14: กลับมาช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้ขอนำคุณผู้ชมมากราบไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดสุวรรณารามที่แห่งนี้ล่ะครับที่ว่ากันว่าในอดีตเคยเป็นลานประหารเฉลยศึกชาวพม่าเอาละสิครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ
0: โอ้อย่างนี้นี่เองนะครับ
2: นะครับ
0: พระอาจารย์ครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์เล่าเรื่องราวที่มาประวัติของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินแห่งนี้ให้ฟังหน่อยครับ
1: คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งนี้ก็คือต้องย้อนไปตำนานเมื่ออดีตเจ้าวาดองค์ก่อนในละแวกชุมชนอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขก็เลยหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จแล้วก็มอบให้หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าคุณเทพสามีทีได้เป็นประธานจัดสร้างหล่อองค์สีดำเนี่ย
0: องค์ร่างฮะ
1: องค์ร่างนี่หล่อที่นี่เลยถามว่าทำไมต้องหล่อที่นี่เพราะมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีอาถรรพ์เรือทหารผีประมาทหัวขาด
0: ก็ที่เรารู้กันที่เราเล่ากันนะฮะเป็นประวัติ
1: แล้วก็เป็นที่มาแล้วก็ต้องมาสร้างเพื่อสะกดหมายความว่าบารมีของเจ้าเมือง
0: ครับ
1: ธนบุรีกรุงธนบุรีก็คือเป็นพระมหากษัตริย์กรุงธนบุรีจะคุมพวกทหารพม่าได้หมดส่วนองค์ข้างบนเนี่ยมีโยมเป็นเจ้าภาพที่ประเทศที่อยู่ที่สารประเทศจีนโยมหงเขาก็เลยเป็นเจ้าภาพองค์ข้างบนใน2ล้านเป็นหินแกรนิตแท่ง
0: มาจากประเทศจีน
1: ประเทศจีนเมืองสัวเถาก็คือสุสาน
0: สัวเถาก็ต้นตระกูลของคนไทยนี่นะ
1: แท้ๆของท่านอยู่เลย
0: ของพระเจ้าตาก
1: ของพระเจ้าตากท่าน
0: เป็นเหมือนคนละยุคคนละสมัยนะด้านล่างก็จะเป็นองค์พระเจ้าตากสมัยน่าจะยังออกรบนะเป็นจอมทัพองค์บนเหมือนมาเป็นเจ้าเมืองกรุงธนละ
1: ใช่กรุงธนละ
0: ที่แบบว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างเมืองละนะยิ่งใหญ่นะท่านผู้ชมมานะฮะกราบนะแล้วหลังจากมีอนุสาวรีย์นี้แล้ว
1: ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยปกติ
2: มีเรื่องราวอะไรแบบรุนแรงหรือพิเศษหรือว่าชัดๆไหมฮะที่เจอผีเนี่ย
1: ที่ญาติโยมเขากลัวก็คือแต่ก่อนในต้นโพเนี่ยจะเมื่อก่อนต้นโพจะรกกว่านี้แล้วก็แถบนี้เป็นพื้นดินหมดขอระฆังเนี่ยเขาจะขอระฆังวัดเนี่ยก็ญาติโยมทุกคนที่จะมาเนี่ยกลัวหมดเลยต้นโพนี่ก็จะคล้ายๆเป็นคน

0: ผีเปรต
1: อ๋อ
0: เอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวห้อยลงมา
1: แล้วหอระฆังแล้วฮะ
0: หอระฆังเนี่ยคนที่คนกลัวเพราะว่าแต่รกรุงรังแล้วก็เป็นทางเดินก็จะเป็นดิน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีต้นไทรต้นอะไรล้อมรอบ
1: คือ
0: จะมีตำนานพระมาวัดมาทองตรงนี
1: ้นี่ที่พูดถึงนี้30ปีเองแหละสภาพเนี้ย
0: สภาพ
1: แบบที่หลวงพี่เล่าเนี่ยคือ30ปีเหรอต้นไทรเยอะหนาด้วยบรรยากาศด้วยนะ
0: ด้วยบรรยากาศ
1: ความวังเวงอ่ะหลวงพี่เคยเห็นบ้างไหมที่ว่าไม่มีหัวเนี่ยที่ว่าไม่มีหัวเน
0: ี่
1: ย
0: มีแต่โยมเขาเล่ามาให้หลวงพี่ไปแก้ไปโยมให้หลวงพี่ไปช่วยเป็น
1: ปัดเป่า
0: ปัดเป่า
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกราบอดีตเจ้าวาดนะที่มนต์ดกข้างๆ
2: ด้านข้างนี่เองนะฮะครับเชิญครับ
3: โอ้โหฟังแล้วนี่ก็หลอนไปเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าพักเรื่องผีแล้วตามพี่ไปไหว้พระกันต่อดีกว่าครับ
2: เข้ามาในศาลานี้ชื่อว่าอะไรครับ
0: ศาลานี้สมัยก่อนเรียกว่าศาลาท่าเสด็จก็คือสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ครับ
0: รัชกาลที่9ท่านจะเสด็จมาถวายกฐินพระกฐินหลวงเป็นประธาน
2: อ๋อครับ
0: ก็จะเป็นที่พักของท่าน
2: ครับท่านมาทางน้ำ
0: ทางน้ำ
2: นะครับลงเรือมาก็จะผ่านตรงนี
0: ้เจริญ
2: ต่อนะครับแล้วเข้าไปที
0: ่พระอ
2: ุ
0: โบสถ
2: แ
0: ล้วทุกพระองค์นะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มาเรื่อยมา
1: ก็เลยเรียกศาลาท่าเสด็จพระมหากษัตริย์จะเสด็จผ่านตรงนี้
2: เจริญต่อนะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะมีประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปอันนี้จำลอง
0: หลวงพ่อพระศาสดาพระประธานในพระอุโบสถ
2: ครับ
0: จำลองมาให้ญาติโยมได้กราบสักการะแล้วก็องค์นี้ก็เป็นอดีตเจ้าวาดสันนิษฐานว่าประมาณรูปที่3ที่4ของวัดสวนอาราม
2: ดูยังไงครับ
0: ดูจากจีวรพระสังฆาติที่เป็นดอกลายดอกพิกุล
2: อ๋อยุคสมัย
1: สร้างเมื่อไหร่ครับหลวงพี
0: ่องค์นี้สร้างไม่ปรากฏนามผู้สร้างเจ้าวาดรูปๆไหนมาก็ไม่บอกไม่มีใครบอกได้ว่า
2: ไม่ได้บันทึกไว้
0: ไม่ได้บันทึกเลยไม่มีประวัติศาสตร์เพียงแต่สันนิษฐาน
2: ดูจากลาย
0: ดูจากลายจีวรสังฆาติหลวงพ่อองค์เนี้ยที่สำคัญก็คือหลวงที่9ของอดีตเจ้าวาดพระสวนอารามก็คือหลวงปู่ทับที่ว่าพระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
2: ครับก็มีนะครับรูปปั้นท่านอยู่ที่
0: น
2: ี
0: ่ให
2: ้กราบไหว้กันนะครับท่านต่อมา
0: องค์นี้ก
2: ็สมเด็จพระพุทธ
0: พระโคสาจารย
2: ์อ๋อพระพุทธโคสาจารย
1: ์ก็คืออดีตโคสาจารย
0: ์อดีตเจ้าวาดพระสวนอารามรูปที่13
2: ครับ
0: สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์พุทธสวัฒนะมหาเถระ
2: ครับ
0: รูปที่มีอายุยืนที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์103ปีก่อนที่ท่านจะมรณภาพแล้วก็เป็นตราดแห่งกรุงรัตนโกสินทร
2: ์อ๋อครับที่พระอาจารย์บอกเสมอนะฮะ103ปี
0: 103ปี
2: องค์ต่อมาก็ในหลวงรัชกาลที่9
0: ในหลวงรัชกาลที่9
1: ทรงผนวด
0: ทรงผนวดเป็นรูปทรงผนวดในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับ
0: เพื่อให้ญาติโยมได้มากราบไหว้สักการะ
2: ครับ
3: คุณผู้ชมครับที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารแห่งนี้ในอดีตเคยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อทับอินทโชติที่เป็นเจ้าตำรับพระปิดตาหนึ่งในเบญจภาคีของเมืองไทยหลวงปู่ทับอินทโชติเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2390ณบ้านคลองชักพระบางกอกน้อยอายุ18ปีบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ศึกษาเล่าเรียนในสำนักพระปลัดแก้วและศึกษาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์พรมน้อยและพระครูประสิทธิ์สุตคุณที่วัดอมรินทร์อีกด้วยแล้วเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดช่างเหล็กคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีโดยมีพระอธิการม่วงวัดตะลิ่งชันเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าอินทโชติแล้วกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดทองหากแต่ได้ร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานและวิชาพุทธาคมไสยศาสตร์จากพระอุปัชฌาย์มิได้ขาดจนกระทั่งสำเร็จท่านยังใฝ่ศึกษาหาความรู้เมื่อทราบว่าอาจารย์รูปใดที่มีชื่อเสียงไม่ว่าใกล้ไกลท่านก็จะดันด้นไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อขอถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆจนสำเร็จสมดังตั้งใจหลวงปู่ทับมรณภาพเมื่อวันที่29ธันวาคม2456สิริอายุ66ปีพรรษา45นับได้ว่าวัดสุวรรณารามราชวรวิหารแห่งนี้สวยงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวสำคัญในอดีตจริงๆเลยล่ะครับ
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
6: ่เฮ้ย
4: ใช้นี
6: ่ม
4: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
4: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพร

0: คนจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
3: คุณผู้ชมครับหากจะกล่าวถึงพระปิดตาที่กล่าวขานในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องแล้วทุกคนต้องนึกถึงพระปิดตามหาอุดของพระครูเทพสิทธิเทพาธิบดีหรือหลวงปู่ทับอดีตเจ้าอาวาสระดับที่9ที่เป็นที่เลื่องลือทั้งด้านพุทธคุณเป็นเลิศและพุทธศิลปะอันงดงามจากจินตนาการปั้นยากที่จะหาพระปิดตาองค์ใดในยุครัตนโกสินทร์เทียบได้จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระปิดตายอดขุนพลหรือพระปิดตาเนื้อโลหะที่ปัจจุบันมีค่านิยมสูงส่งและยากที่จะหาไว้ครอบครองแต่วันนี้เรายังโชคดีที่จะได้ชมพระปิดตาพิมพ์เอกลักษณ์ของวัดสุวรรณารามแห่งนี้ซึ่งสวยงามและเข้มขลังยิ่งนักเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับ
4: ครับมาถึงช่วงคงกระพันนะฮะวันนี้เดี๋ยวหลวงพี่นะครับก็จะนำนะฮะวัตถุมงคลที่เป็นของวัดสุวรรณารามหรือว่าวัดทองเนี่ยมาให้พวกเรานะฮะชมว่ามีรุ่นอะไรบ้าง
5: เป็นสมบัติล้ำค่านะฮะน้อยครั้งที่จะเปิดนะครับ
4: นี่ช่วงนี้เราก็ต้องขออนุญาตพระอาจารย์นั่งเสมอ
5: ขออนุญาตนั่งที่นี่ด้วย
4: เมื่อกี้ลองอยู่ข้างล่างแล้ว
6: โต๊ะสูง
4: สองไม่ถนัด
5: หลวงพี่จะเริ่มจาก
4: รุ่นไหน
5: แนะนำองค์ไหนยังไงให้ท่านผู้ชมได
6: ้ถ้าจะแนะนำอาจารย์มาแนะนำที่เป็นต้นแบบของหลวงปู่เลย
5: ครับ
4: ครับ
6: เป็นยันยุ่ง
5: ยันยุ่งนี่ผมเคยได้ยินที่วัดละหานไร่นะหลวงปู่ทิมใช่ไหมฮะยันยุ่งเหมือนกัน
6: ครับยังเหมือนกันแต่ของวัดทองนี่ท่านจะนี่ก่อน
5: มาก่อน
6: ก่อน
4: เพราะว่าท่านโตกว่าอยู่แล้ว
6: ท่านโต
5: ใช่นะโดยพรรษาแล้วหลวงปู่ทับนี
4: ่ก็คือว่าพระหลวงปู่ทับปิดตาที่ว่าโด่งดังทั่วประเทศเบญจภาคีก็คือจะมีลักษณะคล้ายแบบนี
6: ้คล้ายแบบนี
4: ้ที่บอกว่าปั้นมือทุกองค์ไม่เหมือนกันแต่ละองค์ไม่เหมือนเลย
5: ปิดตายันยุ่ง
6: ยันยุ่งปิดตายันยุ่ง
5: ลักษณะปิดตาปิดมีตรง
6: ปิดปากปิดตาสองข้างปิดหูสองข้างที่ว่ายันยุ่งก็คือจะมีลักษณะ
5: จะได้เข้าใจกันถูก
4: ยันยุ่งคือจุดนี้
6: จุดนี้ก็คือให้สังเกตจุดยันนี้ก็คือแล้วก็ยันนี่เขาเรียกว่ายันดอกเขาจะเขียนเขาเนี่ยว่านะมะพะทะ
4: ม
6: าทะเป็นอุณาโลมเขาเรียกว่าอุณาโลมเป็นตัวนะลงมา
4: ครับ
6: เป็นยันยัน
5: ยุ่งด้วยลวดลายอันยุ่งคนก็เรียกว่ายันยุ่ง
6: อย่างนั้นก็ได้
4: ก็เรียกตามลักษณะ
6: ตามลักษณะ
4: เหมือนเป็นเรียกชื่อรุ่นพระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
6: ใช
5: ่ครับ
6: พระปิดตาของท่านเนี่ยหลวงปู่ทับท่านมียันยุ่งยันน่องเสียนโตนั่งบัวเสียนแหลมตุ๊กตานั่งยองมี9แบบ
5: ทำด้วยเนื้ออะไรฮะ
6: เนื้อสำริดก็มี
5: สมัยท่าน
6: ก็ทั้ง
5: เนื้อสำริด
6: เนื้อสำริดสำริดเงินแล้วก็มีเนื้อฝาบาทเนื้อคันลงหินเนื้อผงใบลาน
5: อ๋อผงก็มี
6: ใช่ผงใบลาน
4: เก้าพิมพ์ก็จะเป็นนี้ตามนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9
5: อ๋อนี่คือครบเลยของทางวัดเลย
6: ตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่นี่เซียนโตพอเซียนโตนี่จะเห็นตัวนี้ด้านหลังสังเกตง่ายๆก็คือตัวพุทธ
4: ครับ
6: องค์ใหญ่หัวจะโต
4: ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซียนโต
6: เซียนโตเซียนบาทเซียนบาทก็จะมีวนอยู่ข้างบน
4: เซตนี้นี่เซตกรรมการเลยนะคือมีครบทุกพิมพ์
5: ครับ
6: เจริญพรอันเนื้อกับอันนี้เนื้อกับกรรมการ
5: กรรมการนี่หนูพี่บอกกรรมการยังไม่มีเลย
4: เซตเจ้าวาด
5: เนื้อไม่เป็น
4: ไ
5: ร
4: เจ้าวาด
5: อันนี้ต้องแบบบุคคลพิเศษจริง
6: แล้วก็นี่จะพิเศษก็คือเด็ก
3: โอ้ยพี่ครับนี่ขนาดรุ่นย้อนยุคยังหายากและราคาก็ไม่เบาขนาดนี้มันก็ต้องหวงแหงกันธรรมดาละครับแหมงานนี้นั่งชมกันอย่างเดียวแล้วเนาะ
5: อันนี้แปลกไม่ค่อยเห็นพระปิดตารูปทรงนี้นะฮะอันนี้ทรงอะไรฮะหลวงพี
6: ่ตอนนี้ก็นั่งบัวเสียนแหลม
5: นั่งบัว
6: เสียนแหลม
5: อ๋อนั่งบัวเพราะว่าด้านล่างนะฮะจะมีฐานเป็นใบบัว
6: ฐานเป็นใบบัวแล้วก็จะมีตัวอุณาโลมตรงกลาง
5: ส่วนนะ
6: ส่วนหน้า
5: เนี่ยจะแหลมนิดนึง
6: จะแหลมนั่งก็ต้องชื่อของท่านคือนั่งบัวเสียนแหลม
4: ไม่ค่อยเห็น
5: อันนี้เงินนี่นะฮะ
6: อันนี้เนื้อสำริดเงิน
5: สำริดเงิน
6: เจริญพร
4: ครับ
5: โอ้โหนี่อันนี้แนวว่า
4: พี่ครับก็คือว่าในอดีตสมัยหลวงปู่ท่านสร้างก็จะมี9พิมพ์แบบนี้
6: เจริญพร
4: อันนี้สร้างปีไหนฮะ
6: พี่นี่ปีนี้30กว่า
4: ปี30กว่า
6: ใช่อันนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ปี46
4: ครับ
6: แล้วก็ปี50
4: แล้วมีหลวงพี่จะแนะนำรุ่นไหนไหมฮะ
6: มี
4: ตอนนี้เซียนทั้งเตรียมแว่นละ
3: ช่วงนี้เซียนแท่งเขาของครบจริงๆครับแหมแบบว่าวงการพระต้องสั่นสะเทือนเมื่อเซียนแท่งเซียนหนุ่มมาเยือนแล้วครับเฮ้ย
6: ตอนนี้เขาเรียกว่าเนื้อนวะโลหะ
5: อันนี้ให้ดูอันนี้นะฮะนวะโลหะ
6: อันนี
5: ้เซียนโต
6: อันนี้เซียนโตในที่เป็นนั่งยอไอ้ในยันน่อง
5: ยันน่อง
6: ยันน่องนี่เขา
5: ก็ดูที่น่องแหละ
6: ที่น่องมียันอยู่ที่น่อง
5: ฮะ
4: เป็นไงเซียนแท่ง
6: คือพุทธศิลป์นี่ก็คือ
5: ครับไม่น่าเชื่อว่าหลวงปู่จะทำได้ตั้งแต่สมัยนู้นนะ
4: ไม่หรอก
5: คือด้วยความเล็กความละเอียด
4: ใช
6: ่สมัยก่อนท่านสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยปั้นด้วยมือนะ
5: ครับ
6: ปั้นด้วยมือก็
5: แล้วเนี่ยแล้วนี่คือสำริดอ่ะปั้นมือ
6: ปั้นมือต้องหล่อเบ้าเป็นเบ้าแล้วก็ค่อยมาแต่สมัยก่อนเขาใช้เทียน
5: ครับ
6: หล่อล้อมเป็นเทียนเป็นองค์
5: ครับ
6: แล้วก็เป็นองค์แล้วก็มาหยอดเข้าไปแล้วก็ค่อยมา
5: หยอดสำริดเข้าไป
6: ใช
4: ่ตัววิธีการ
5: แล้วเวลาแกะหล่อโบราณแกะยันเนี่ยทำไงครับ
4: พระหล่อโบราณ
5: โหนี่มีปิดทวารด้วย
6: ปิดทวารที่สำคัญคือปิดทวารไงของหลวงปู่ทับ
5: ที่ไม่ค่อยมีนะ
6: ไม่มี
5: น้อย
6: ปิดทวารเพื่อจะเป็นกุศโลบายปิศาณธรรม
5: ครับ
6: ปิดทวารทั้ง9
5: รูปรสกลิ่นเสียงไม่รับกิเลสเข้ามานะฮะความโลภโมโทสันทั้งหลาย
6: โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยก็คือเป็นกุศโลบายแล้วก็มีโค้ด
4: ผมมีโค้ดด้วย
6: โค้ดนี่ก็คือบ่งบอกว่านี่ของสร้างจากวัดนะโค้ดนี
5: ้ตรงไหนฮะ
6: เรียนแบบก็จะได้ไม่เหมือน
5: ตรงนี้นะฮะใช่มีตัวเลขอยู่เป็นเลขไทย
4: เลขอะไรครับ
5: นะ
4: ปุ๊ก็เผื่อจะได้มีโชคลาภยังไงวันนี้ไม่
5: เดี๋ยวโหนกระแสหรอกเดี๋ยวโหนกระแสหรอก
4: ทำไม
5: หนุ่มกันชัยเจอหนุ่มคงกระพันแน
7: ่คุณนี่ชี้ช่องทาง
6: โค้ดนี่ก็จะเป็นตัวขอมโค้ดนี่จะเป็นตัวขอมมีเลขด้วยมีขอมด้วยตัวขอมตรงนี้นี่ตัวขอม
5: เพราะว่าหลวงปู่ทับนี่ท่านเก่งภาษาขอมด้วย
6: ครับขอม
5: นะฮะเรียนมานะ
4: พุทธคุณเป็นด้านไหนอะไรยังไง
6: พุทธคุณเรียกว่ามหาอุดเมตตามหานิยม
4: ครับก็ครบเครื่องนะ
6: ครบเครื่อง
5: อ๋อนี่ภาษาขอมเหรอฮะ
6: ใช่ภาษาขอม
5: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปผมเข้าใจผิดไม่ใช่เลขไทยแต่เป็นภาษาขอม
4: อ้าวโค้ดนี่คือภาษาขอมเหรอ
6: ขอม
4: หลวงพี่ไม่ใช่เลขเหรอ
5: ไม่ใช่เลข
4: ท่านที่ผมให้พี่แท่งบอกจะดูเลข
5: ไม่พอพระอาจารย์ให้ความรู้เราก็จะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
6: เป็นภาษาขอม
5: นะไม่งั้น
6: เป็นตัวพุทธเป็นตัวนะเป็นตัวยะอย่างนี้แล้วแต่ว่าวัดนั้นจะมีสัญลักษณ์ที่ไปทำโค้ด
5: ไม่งั้นในช่วงนี้ใครที่ชอบในเรื่องของพระเครื่องนะครับเวลาดูเวลาศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจด้วยว่าวัดนี้เนี่ยเลขโค้ดเนี่ยเป็นตัวหอม
6: ใช่
5: ครับอย่างสีดำนี่เนื้ออะไร
6: สีดำนี่จะยากมากก็คือเป็นเนื้อเมฆพัด
5: ความยากคือเพราะอะไรฮะ
6: เมฆพัดนี่เขาจะผสมปลอด
5: ยากในเรื่องของการดูหรือการทำ
6: การทำ
5: อ๋อการทำ
6: กรรมวิธีในการหล่อหลอมตอนนี้เป็นนั่งยอง
4: ครับ
6: จะไม่ค่อยพบเจอเลย
5: อ๋อเหรอฮะ
6: นั่งยองก็จะ
5: เหมือน
6: คุณนี้จะไม่ค่อยมี
5: ไม่ขานั้นแสนเหรอหลักแสนเหรอ
4: องเดียว
5: จริงปะเนี่ย
4: องเดียวไม่ใช่ถาด9นะฮะแยกมา1นี่แสน
6: แล้วแต่ความ
5: ประเมิน
6: พระบอกว่าราคาประดาอยู่ที่โยมทั้งสองเพราะอันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
4: ครับ
6: อันนี้พวกโยมไปตีราคากันเอง
4: ถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างท่านผู้ชมนะชมรายการอยู่แล้วอยากจะมาเช่าที่นี่มีให้เช่าทำบุญไหม
6: ก็มีอยู่โยมมีอยู่แต่อาจจะไม่ใช่รุ่น
4: แบบนี้แหละ
6: แบบนี้
4: เป็นรุ่นใหม่
6: รุ่นใหม่รุ่นปี55
4: ก็จะแต่จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน
6: ลักษณะนี
5: ้ล้อพิมพ์ไหมฮะพิมพ์เดียวกันไหม
6: ไม่ได้ย้อนแบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่องค์เล็กเท่ากันเนี้ยแต่ว่ายันของท่านก็เหมือนเดิม
5: ครับ
6: พุทธคุณก็เหมือนเดิม
5: ครับ
6: สนวนมวลสารก็ของเดิม
4: ครับ
6: แต่ลักษณะอาจจะเปลี่ยนหน่อยนึง
4: เปลี่ยนแตกต่าง
6: หน่อย
4: ครับ
5: แต่ว่าตอนนี้ตู้ที่วัดยังไม่ได้เปิด
6: ใช่ไหมยัง
4: ต้องหลังโควิดนะ
6: หลังโควิด
4: พี่ต้องหลังโควิด
3: คุณผู้ชมครับหลวงปู่ทับเริ่มสร้างพระปิดตามหาอุดเมื่อปีพุทธศักราช2442จนถึง2453ซึ่งมีทั้งเนื้อสำริดเงินเนื้อชินตะกั่วเนื้อเมฆพัดเนื้อสำริดแบบขันลงหินเนื้อผงคลุกลักเนื้อผงใบลานและเนื้อแร่บางไผ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อพิเศษที่พบเห็นได้น้อยหายากด้วยท่านได้เนื้อแร่บางไผ่มาจากหลวงปู่จันทร์วัดโมลีต้นฉบับพระปิตาแร่บางไผ่แห่งนนทบุรีเนื้อที่มีค่านิยมสูงคือเนื้อสำริดเงินพระปิตามหาอุดของหลวงปู่ทับส่วนมากจะเป็นแบบลอยองค์นั่งขัดสมาธิเพชรด้านข้างไม่ปรากฏรอยตะเข็บและแม้จะเป็นพระพิมพ์เดียวกันก็ตามอย่างเช่นพิมพ์เสียนโตยันยุ่งพิมพ์เสียนบายสีพิมพ์ยันย่องพิมพ์ตุ๊กตาแต่จะไม่เหมือนกันเลยทั้งรูปองค์และลวดลายของพระอัคระยันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ลอกเลียนแบบให้เหมือนได้ยากพระปิตามหาอุดที่ท่านสร้างนั้นมีหลายพิมพ์แบ่งออกได้เป็น4พิมพ์ใหญ่ๆคือพิมพ์นั่งบัวพิมพ์บายสีพิมพ์ตุ๊กตาและพิมพ์ยันยุ่งโดยยังแยกออกเป็นพิมพ์ย่อยและมีหลายขนาดแต่ก็ซึ่งล้วนได้รับความนิยมทั้งสิ้นแต่ที่ได้รับการบรรจุในเบญจภาคีพระปิตาคือพิมพ์ยันยุ่งเสียนบาทและพิมพ์ยันน่องส่วนเรื่องของพุทธคุณนั้นเด่นทางเมตตามหานิยมและมหาอุดนั่นเองครับ
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: มากันที่ร้านเพิ่มพูนโภชนาร้านเป็ดย่างอบน้ำผึ้งและเมนูอร่อยอีกมากมายที่อยู่เคียงคู่ย่านบางขุนนนท์มามากกว่า50ปีซึ่งยังคงความเก่าและความเก่าแก่รักษาคุณภาพรสชาติอาหารได้ดีเสมอต้นเสมอปลายบอกได้เลยนะครับว่ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังเอาพูดสักขนาดนี้แล้วก็ต้องไปชิมเพื่อพิสูจน์กันหน่อยละครับ
1: ชั่วอร่อยรอบวันนะครับวันนี้พามาแนวแบบเรียกว่าแตกต่างจากที่เคยไปนะฮะเป็นแนวนะฮะข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงนะฮะเป็ดพะโล้นะครับนี่มีหมูแดงมีไส้เป
2: ็
1: ดนะครับแล้วก็มีติ่มซำ
2: น่ากินมากหอมนะฮะอยู่กับพี่หน่อย
1: เพิ่มพูนโภชนาครับผม
2: นะครับเป็นของร้านพี่หน่อยนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร้านเราชื่อเพิ่มพูน
3: โภชนาค่ะ
2: นะฮะ
3: สาขาบางขุนนนท์
2: ใช่เพราะว่าชื่อเนี้ยมีหลายร้านนะ
1: มีหลายที
3: ่แต่ของเราจริงๆถ้าของเรามีสาขาบางขุนนนท์กับสาขาตลิ่งชัน
2: ครับอ๋อร้านเดียวกัน
1: บางขุนนนท์
3: ค่ะ
2: แล้วเป็นสูตรจากยังไงฮะที่ไหนไหหลำแต้จิ๋วหรืออะไรฮ่องกง
1: อ๋อฮ่องกง
2: เป็นเป็ดย่างฮ่องกง
3: ครับ
2: นะครับเป็ด
3: เราเป็นคนกวางตุ้ง
2: เป็นคนกวางตุ้ง
1: อ๋อครอบครัวพี่หน่อยในกวางตุ้ง
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
2: จีนกวางตุ้ง
1: โอ้ยไม่ต้อง
2: เรามีกี่เมนูพี่หน่อย
1: อร่อยแน่นอน
3: เน้นก็เป็นเป็ดย่างอบน้ำผึ้งนี่แหละ
2: ครับ
1: ครับ
3: แล้วเป็ดพะโล้ตามมาแล้วเครื่องในต้มพะโล้
2: อันนี้จานเด่นของเรานะ
3: แล้วก็มีหมูกรอบ
2: หมูแดง
1: ครับ
2: นะ
3: แล้วก็ขนมจีบ
2: นะครับนี่อันนี้ขายไม่ได้
3: มะระที่โครงหมู
2: มีตุ๋นเนี่ยมีหลายตุ๋นนะแต่วันนี้เอามา1ตุ๋นมาโชว์ก่อนนะครับมีทั้งมะระด้วยมีทั้งหน่อไม้จีน
3: หน่อไม้จีนที่โครงหมู
2: ซี่โครงหมูนะฮะตามชอบเลย
1: ลุยกันเลยไหมลองดู
2: ลุยเลยน่าทานมากน่าทานมาก
0: โอ้โหพูดมาแต่ละเมนูนี่ทำเอาน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวอดใจไม่ไหวแล้วครับจัดกันเลยดีกว่าพวกเราเอ้าลุย
1: เป็ดพะโล้อร่อยพี่แท่ง
2: อ
1: ร่อยครับ
2: มีลูกตาให้หน่อย
1: ถูกปากนะหนุ่มเป็นคนชอบทานเป็ด
2: เยอะๆหนุ่มเยอะ
1: ๆครับ
2: ไม่ใช่น้ำอ่ะอย่าห่วงดิน้ำยังห่วงยันน้ำอาหารแบบจานเดียวง่ายๆแบบนี้เหลาๆหน่อยๆนะฮะน้ำลายไหลแน่นอนใช่ไหมครับ
1: เป็นอาหารจานเดียวที่นะ
3: ราคา
1: สะดวกทานง่ายนะครับ
3: ถูกด้วยของ
1: ราคาก็ไม่แพงนะพี่หน่อยบอกว่าสบาย
3: กาด40บาทเอง40 50ข้าวหน้าเป็ด
2: อาหารแนวนี้เป็นอาหารเหมาะสำหรับมื้อกลางวันอร่อยมากทำมากี่ปีแล้วพี
3: ่50กว่าปี
2: โอ้50กว่าปีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้ว

0: ี่หน่อยครับเราทานกับอะไรพี่อันนี
1: ้ก็เป็นน้ำเดียวกันเลย
0: น้ำเดียวกันนะฮะน้ำเดียวกัน
1: น้ำเดียวกับติดยากทานข้าวเพิ่มไหม
2: ต้องมาแล้วล่ะฮะ
1: พี่หนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนหิวนะ
2: ครับ
0: แจ้งเหมือนหิว
2: ร้องข้าวโม
0: ่ช่วยพอแล้วไส้เป็ดนะสำหรับบางคนที่ชอบไส้แก้วนะกึบกึบกึบกึบเนี่ยนะฮะหลายท่านนะถ้าชอบนะ
2: จริงๆเมนูนอกจากอันนี้แล้วยังมีอื่นด้วยนะครับนะดูจากใบเมนูด้านหน้าผมนะมีข้าวหมูกระเทียม
1: ขนมจีบ
2: ขนมจีบ
0: ขนมจีบก็ทำเองที่ร้าน
1: เองที่ไหนทำเองหมดเลย
0: โอ้เยี่ยมเลยพี่อร่อยเที่ยงแวะกราบพระที่วัดนะฮะแล้วก็แวะมาทานได้มาอุดหนุนพี่หน่อยรับรองไม่ผิดหวังครับ
2: ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะฮะเป็ดอย่างเดียวแต่ว่าก็ทำในแต่ละนะฮะ
0: ไม่แพงลองหมูแดงหมูแดงก็นุ่มอร่อยนุ่มอร่อยครับไม่แต่เมื่อกี้ไปราดผิดราดน้ำเป็ดพะโล ก็อร่อยนะ
1: เก่ง
0: แก่มันทานได้เหมือนกัน
2: นี่ฮะสีต่างกันอันนี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนนิดนึง
0: แล้วเหมือนพี่แท่งบอกนะของพี่หน่อยเนี่ยน้ำเนี่ยเห็นดูแบบว่าไม่ได้เข้มข้นมากนะไม่ได้ข้นเหนียวเหมือนข้าวหมูแดงทั่วไปแต่เข้มข้นมากนะฮะรสชาติเน
2: ี่
0: ย
2: เข้มข้นในรสชาติ
0: ปึกเลยปึกเลยอีกหนึ่งอย่างยังไม่ได้ชิมหมูกรอบ
2: ร้านแนวนี้อาหารแนวนี้เหมาะสำหรับเป็นของฝาก
0: หมูกรอบดี
2: ของแบบนี้ซื้อฝากกันใส่กล่องเอาไปแยกน้ำราดนะไปฝากผู้ใหญ่ไปฝากนะเดี๋ยวพี่หน่อยจะตักซุปให้ทานกันนะซุปมะระนะครับ
1: ให้พี่หนุ่มก่อนได
2: ้
1: ไหม
2: ฮะได้เลยครับให้พี่หนุ่มก่อน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ของคู่กัน
2: ก็ได้ครับ
0: ทานเป็ดย่างเป็ดพะโล้ก็ต้องมีนะฮะต้มจืดซุปมะระนะครับเดี๋ยวผมชิม
2: นี่
0: ลื่นคอพี่ย่าง
2: สไตล์เหลาจีนต้องมีนิดนึงฮะซุป
0: นะฮะ
2: ผมไม่เนี่ยผมไม่เนี่ย
0: ไม่
2: เหรอผมเป็นยาใช่ไหม
0: เขาต้องเอาน้ำขมแรกอ่ะทิ้งไปก่อนรอบนึงใช่ไหมฮะ
1: ต้มน้ำมันเกือบทิ้ง
0: แล้วจะพอดีนะครับ
2: ก็เปิดทุกวันนะฮะเดือนนึงหยุด2วัน
0: ครับ
2: นะครับตั้งแต่
0: วันที่2และ4ของเดือน
1: เ
2: ปิดนะฮะ7:30นะฮะ7:30เช้าเลยนะครับปิดนะฮะ
1: 5 โมง
2: เย็นนะครับกลางวันนี้แวะมาได้เดินทางก็ง่ายนะครับ MRT สถานีบางขุนนนท์ลงมาร้านน่ะอยู่ใต้เลยสถานีเลยง่ายมาก
0: ไม่รอช้าผมลุยเลยนะครับพี่หน่อยครับ
1: ขออนุญาตนิดนึงนะคะ
2: ไม่คุยแล้วครับผม
0: ลูกค้ามา
2: อ๋อลูกค้ามาเดี๋ยวให้พี่หน่อยทำงานก่อน
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับพี่หน่อยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับร้านเพิ่มพูนโภชนาขึ้นชื่อเมนูเป็ดมีทั้งเป็ดย่างและเป็ดพะโล้ให้เลือกสั่งแต่เอกลักษณ์อยู่ที่เมนูเป็ดย่างอบน้ำผึ้งแถมแอบกระซิบว่าข้าวหมูกรอบก็ยังเด็ดไม่แพ้กันด้วยราคาที่ไม่แพงและการที่ร้านยังคงรสชาติและคุณภาพที่เสมอต้นและเสมอปลายมาได้กว่า50ปีจึงไม่แปลกนะครับว่าทำไมร้านเพิ่มพูนโภชนาจึงเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ชาวบางขุนนนท์ชื่นชอบอร่อยแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันให้พาเลย

0: จ้า
1: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่แท่งวันนี
2: ้สนุกมีความสุขมาก
1: อิ่มเอมใจนะ
2: อิ่มเอมใจเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านผมเองนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ผมเชื่อว่าใกล้บ้านท่านผู้ชมหลายท่านแต่ยังไม่รู้ประวัติลึกซึ้งได้ขนาดนี
1: ้แฟนๆที่อยู่กรุงเทพนะฮะให้แวะมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งศิลปะจิตรกรรมระดับช่างเอกของกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะพระเกจิระดับเรียกว่าระดับท็อปของกรุงรัตนโกสินทร์นะ
2: ฮะ
1: แล้วได้พบกับวัตถุมงคลที่หายากโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าอิ่มเอมใจสำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เข้าวัดกันเยอะๆนะครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M-God HD นะครับวันพุธหรือวันจันทร์เราจะมีนัดกันที่เวลาบ่ายโมง50นาทีแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์ให้ท่านได้ติดตามกันโรงพยาบาลธนบุรีได้รับเกียรติจากคนไข้นะครับที่มีปัญหากับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นกดทับเส้นประสาทเกิดอาการร้ายอย่างขึ้นเจ้าตัวจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่กรณ์ครับที่นั่งนู้นครับเกิดอะไรขึ้นครับในก่อนที่จะเจอเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นพิษเนี่ยครับ
1: คือเหมือนกับมันปวดหลังอะครับเข้าไปหาหมอคุณหมอก็แนะนำว่าให้ติดต่อคุณหมอตอนนี้ก็ทำMRI
0: ตอนแรกคือคุณหมอเพียงแนะนำ
1: ให้ส่องกล้องเขาบอกแม่อัตราผมว่ายังสองจิตสองใจอยู่เพราะว่าเราตัวเราก็แก่แล้วแล้วก็โรคเยอะต้องหยุดยาลายยิ้มเลือด
0: ทานอยู่แล้ว
1: ใช่ครับจนหลังสุดคุณหมอบอกว่าก็แล้วแต่นะถ้าเวอร์ทนไม่อ่อนแรงใช้ชีวิตได้ก็อยู่ไปกินยาไปสุดท้ายผมไปควบลง
0: ที่
1: เดอะมอลล์บางแค
0: ใกล้บ้าน
2: ก็ต้องนั่งคิดไว้ว่าเราจะจัดการไงกับตรงนี้ก็เลย
1: ไปปรึกษาคุณหมอ
2: โทรหาคุณหมอเขาแล้วก็นัดเจอกัน
0: ตอนนั้นคุณพี่เรนูพอทราบหรือยังว่าเทคโนโลยีในการที่จะคล้ายผ่าตัดเนี่ยเป็นแบบไหน
2: คุณหมอก็มีอธิบายให้ฟ
1: ัง อธิบายตลอด
2: หมอเขาบอกมันเล็กมากมันหายมันฟื้นตัวเร็ว
1: ไม่เจ็บ
0: แล้วจำได้ไหมครับช่วงที่อาจารย์สิริเจาะใช้เวลาไปเท่าไหร่
1: เข้าไปตั้งแต่ตอน6 โมงแล้วตอนออกมาเที่ยงคืนก็รู้สึกตัวแล้ว
0: รู้สึกตัวแล้ว
1: เขาเข็นแล้วยังรู้ว่าเขาเข็นไปไหนจนพยาบาลเขาบอกแม่สุดยอดเลย
2: ห้องไอซียูเขาดีมากเลยนะคะเขาเอาใจใส่ค่ะใจใส่ถามเป็นไงลุงเป็นไงแต่ลุงก็ยกสองนิ้ว
0: เลย
1: ก่อนผ่าตัดนะครับการเดินจะเดินได้น้อยลง
2: เดินแล้วต้องพัก
1: แล้วเดินเนี่ยมันแบบขาเนี่ยมันจะหมดแรง
2: ชาไหม
1: ชาแน่นอนเลยครับจนสุดท้ายเนี่ยคือไม่ไหวเหมือนกันขามันเริ่มอ่อนแรงแล้วใช้ชีวิตไม่ได้จนตัดสินใจไปเจาะหลังเจาะออกมาแล้วมันก็ได้รับผลที่ดี
2: วันแรกมาเดินคล่องเลยจะเพราะยังไม่ได้เป็นไออยู่ในบ้านเขาเดินนู่นไปนู่นไปนี่ดูน
0: ี่ครั้งที่เพิ่งผ่าตัด
2: เขาบอกโอ้ทำไมเขาไม่เจ็บหลังเหมือนเมื่อก่อนมันสบายตัวขึ้นมาทำให้มีความสุขขึ้นอ่ะ
1: ก็มันใช้ชีวิตได้ครับเราไม่ต้องการอะไรมากทุกวันนี้เดินได้ตลอดไม่ต้องพักก็ได้ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นกรณีศึกษานะครับจากท่านวิกรณ์แล้วก็พี่เรนูซึ่งให้เกียรติกับรายการของเราส่วนในรายละเอียดนะครับในการวิเคราะห์ของนายแพทย์เสียวิทย์สู่วิทยาศิรินะครับเป็นศัลยแพทย์ครับและชำนาญการทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กจิ๋วนี่ก็คือสิ่งที่โรงพยาบาลธนบุรีภูมิใจแล้วก็สามารถนำมาสู่การรับรู้นะครับให้กับทุกท่านที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งหากว่าเป็นแบบเมื่อสมัยมาตรฐานดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในการผ่าแผลเปิดนะครับพอผ่าแผลเปิดเนี่ยมันก็จะต้องแน่นอนที่สุด1คือกล้ามเนื้อบอบช้ํา2เสียเลือดเยอะนะครับ3ก็คือโครงกระดูกอาจจะต้องได้รับการกระทบกระแทกมีปัญหาในเรื่องของการสูญเสียความแข็งแรงและพอกว่าจะฟื้นตัวก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นกันนะครับคืนสู่การใช้ชีวิตปกติได้หลายวันกว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณวิกรกับพี่เรนูที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลกับท่านที่มาร่วมกับรายการของโรงพยาบาลธนบุรีในวันนี้เดี๋ยวติดตามจากอาจารย์ชีวิตในช่วงต่อไปนะครับ

ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

0: กลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากคนไข้ชื่อคุณวิกรหลายโรคเลยนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ปลอดโรคไปแล้วหลังจากที่ได้มารับการรักษาเรื่องกระดูกสันหลังที่มีปัญหาอยู่กับที่โรงพยาบาลธนบุรีโดยนายแพทย์ศิริวิทยาสิริแพทย์ผู้นานการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังประจำโรงพยาบาลธนบุรีสวัสดีครับอาจารย์ครับใช่ครับกรณีของคุณวิกรเนี่ยนะครับอาจารย์ครับแกก็ดูเหมือนว่าแค่อายุเป็นตัวเลขนั่นเองเพราะว่าพอหลังจากที่มีมาหมดเลยตั้งแต่สโตรกก็เป็นมาแล้วนะครับโรคอะไรในข้างในก็เป็นมาแล้วแล้วก็มาเหลือกระดูกสันหลังเท่านั้นเองที่แกก็คิดว่าคงไม่เป็นไรสุดท้ายเนี่ยพอไปล้มอย่างนั้นเนี่ยจริงๆคืออันตรายมาก
1: ปกติแล้วเรื่องล้มเนี่ยก็คือจะมีได้หลากหลายนะครับอย่างของคุณวิกรเนี่ยเขาก็เคยเป็นสโตรกอยู่แล้วก็อันดับแรกก็ต้องรีบมาก่อนแหละว่ามันล้มจากอะไรมีอ่อนแรงตรงไหนไหมนะครับแต่อย่างของในกรณีแบบนี้น่าจะเป็นในเรื่องของว่าพอดีเขามีปัญหาเรื่องติดทับเส้นประสาทที่เอวนะครับมานานละกระดูกสันหลังเนี่ยก็มีเดินเดี๋ยวก็เป็นช่วงๆเป็นหายๆเดี๋ยวก็มีอ่อนแรงบ้างเดี๋ยวก็มีชาล้าลงขาบ้างนะครับสลับไปสลับมาน่าจะเป็นสาเหตุหลักนะครับแล้วก็ใน MRI ก็พบอยู่แล้วว่ามีลักษณะการติดแคบของกระดูกสันหลังหลายข้อก็ถ้าเป็นในสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการตัดสินใจในการที่จะทำในเรื่องของการผ่าตัดเปิดใยนะครับเปิดออกมาก่อนแล้วก็ใส่เหล็กกันนะครับแล้วก็เปิดให้โล่งขึ้นเนาะแต่ว่าในกรณีของทางตัวไข้เนี่ยน่าจะมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะมีสโตรกอยู่เดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่เสียเลือดเยอะอาจจะไปสเตรสค่อนข้างเยอะความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะเยอะระหว่างการผ่าตัดทีนี้เนี่ยเพื่อจะให้มันบาดเจ็บน้อยลงนะครับเพื่อที่จะให้ในเรื่องของไม่มีการเสียเลือดหรือว่าไปบาดเจ็บอวัยวะข้างเคียงอะไรเยอะแยะการผ่าตัด2กล้องนะครับแบบเอ็นโดสโคปก็เข้ามาช่วยครับตรงนี้ในเรื่องของการที่เราจะสามารถhit to the point นะครับเข้าไปจุดเฉพาะจุดตรงที่มันติดจริงๆเจาะรูเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเคลียร์เฉพาะตรงนั้นนะครับไอ้ตรงส่วนที่เป็นกล้ามเนื้ออะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปตัดแหวกเหมือนสมัยก่อน
0: ครับยังในบทวิจัยเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นการใช้ผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยนะครับ endoscope แต่ว่ามีแถมอีกด้วยก็คือ ultra MIS ก็คือบาดเจ็บเล็กนิดเดียว
1: เขาก็จะเรียกว่าไม่ใช่เป็นแค่ MIS หรือว่าเป็น minimally invasive แค่อย่างเดียวไม่ได้แผลเล็กแค่อย่างเดียวเขาก็จะใช้คำว่า ultra MIS เพื่อที่จะสื่อว่ามันเล็กกว่านั้น
0: เล็กกว่านั้นอีก
1: นะครับเล็กกว่าเล็กทั่วๆไป
0: มันจะฟื้นตัวได้ไวขนาดไหนกันครับ
1: ก็อย่างในรายนี้นะครับผมก็ตอนถ้าเท่าที่จำได้ก็คือว่าพอหลังผ่าตัดเสร็จนะครับตอนกลางคืนเช้ามาทางคุณวิกรขอเดินละลุกขึ้นมาเดินเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะกลับบ้านละ
0: เห็นบอกกลับบ้านเลยนะ
1: บอกว่าบ่ายนั้นขอกลับบ้านเลยบอกว่าไม่มีอะไรแล้วมีหมอโอเคครับก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าโอเคเราก็ต้อง
0: ระวัง
1: มีระวังระมัดระวังก็คือการมาตัดทำให้หายเร็วจริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเรื่องของการยกของหนักในเรื่องของงานอะไรก็ต้องใจเย็นก่อน
0: ครับ
1: ตัวโรคก็ยังมีความเสื่อมนะ
0: ครับเพราะนั้นก็เป็นประโยชน์มากสำหรับหลายท่านเลยนะรวมทั้งท่านผู้ชมที่อาจจะมีญาติมิตรนะครับคนใกล้ชิดเนี่ยมีปัญหาในเรื่องที่เกิดจากกระดูกสันหลังแล้วก็ยังไม่แน่ชัดว่าควรจะต้องตัดสินตัดการชีวิตยังไงเนี่ยปรึกษา

อาจารย์หมอไว้ก่อนดีที่สุดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับอาจารย์ศิวิทย์ที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้เป็นอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาไปตรงนี้เลยติดตามอุ่นใจใกล้หมอได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาโดยศาลเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่านายแพทย์สารณะขาดคุณสมบัติเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิและสถานะของนายแพทย์สารณะโดยตรงจึงถือเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีได้คดีจะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นอีกครั้งซึ่งจะมีการพิจารณาเนื้อหาของคดีรวมถึงคำขอเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาต่อไปเจ้าหน้าที่ปภ.ใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนซากเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างละเอียดโดยเฉพาะบริเวณบล็อก5โซน4รวมถึงจุดที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นโดยขณะนี้เพลิงและกลุ่มควันในพื้นที่ดับลงหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์และรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ซากและรื้อเปิดพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้โครงสร้างเกิดการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มลงมาขณะที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายติดประกาศคำสั่งกำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารเป็นเวลา45วันส่วนการลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนวันนี้ทางการฮ่องกงนำตัวนายโจชูวงแกนนำนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสำคัญขึ้นศาลโดยเขาให้การรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดกับองค์กรต่างชาติตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตนายหว่องวัย29ปีโบกมือและพยักหน้าให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีก่อนให้การรับสารภาพต่อผู้พิพากษาโดยศาลจะกำหนดวันเพื่อพิจารณาบทลงโทษอีกครั้งขณะนี้ในหว่องกำลังถูกคุมขังเพื่อรับโทษจำคุก4ปี8เดือนจากคดีความมั่นคงแห่งชาติอีกคดีข้อหาสมคบคิดเพื่อบ่อนทำลายอำนาจของรัฐจากการร่วมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวจากการเลือกตั้งขั้นต้นขึ้นเองอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2563เทนนิส US Open รายการ Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐหญิงเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานดราเอียล่ามือ18ของโลกวัย21ปีจากฟิลิปปินส์พบมารีสตอยนามือ122ของโลกจากสหรัฐโดยเอียล่าที่ลงแข่งขันรายการนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากปีที่แล้วตกรอบ2เล่นได้แน่นอนกว่าใช้เวลา1ชั่วโมง18นาทีหัวชนะ2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบอเล็กซานดราโอลินีโความือ46ของโลกจากยูเครนติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: น่าเสียดายสิงห์ฉวนตายไปแล้วพวกเรามาแสดงความเสียใจกับญาติน้อง
4: ไปดองญาติกับแกตระกูลหลวงและน้องสาวแกเอาไปแล้วทำไมต้องพาชาวบ้านมาเยอะแยะย่อยย่อยกันเหรอ
5: คุณพ่อฉันกับสิงห์ฉวนเป็นผัวเมียกันแล้วฉันไม่อยากได้อะไรฉันแค่อยากไว้อะไรให้เขาให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะฉันอยากเข้าไปไว้อะไรค่ะได้โปรด
4: แกได้ใบหย่าไปแล้วไงไม่ยอมไปเหรอไม่มียางอายหรือยังไง
6: อย่าพูดบ้าอะไร
4: แกไม่มีสิทธิ์ไล่น้องสาวของเรานะเขาไม่บริสุทธิ์แล้วละเมิดกฎหย่าเจ็ดข้อ
7: นี่
4: ฉันจึงได้มีสิทธิ์ไล่ไง
5: คุณพ่อให้ฉันเข้าไปข้างในเถอะนะคะ
7: หญิงต่ำช้าไ
4: ปน้องพี่
7: หยุดขวางจะฆ่าม
6: ันหยุดนะ
7: ตั้งแต่เข้ามานะเอาแต่สร้างปัญหาตลอดจ้างอีกคนก็ต้องต่ำอยู่ตลอดเวลาลูกชายฉันต้องตายเพราะเธอทำตัวแย่มากเลยปล่อยสิหนังผู้หญิงกินผัว
3: พวกคุณบอกให้เธอหย่าแล้วไม่ใช่เหรอพวกคุณไล่ข้อออกมาโดยไม่มีเหตุผลตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านเห็นกันแล้วฉันจะสืบหาหลักฐานให้ได้เพื่อทวงความเป็นธรรมให้น้องสาว
7: นี่ฟ้องเลยฟ้องเลย
4: อยากให้เรื่องนี้ไปถึงศาลใช่ไหมเอาเลยเรามีเงินมากพอเราไม่สนว่าราคาเท่าไรเราจะหาเหตุผลมาสู้ให้ได้แต่เรื่องนี้เราไม่ได้เป็นคนเริ่มไป
7: ไม่ปล่อยเธอไปแน
5: ่ไม่ไม่ไม่อย่าไปเธอไปนะคะ
4: ลุกขึ้นเธอลุกขึ้นลุกขึ้น
5: ให้เธอเข้าไปเถอะนะคะ
4: ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทำกับน้องสาวเราแบบนี้ไม่ปล่อยมันไว้แน่ฉันจะไปที่กรมตำรวจ
6: พวกคนไม่มีเหตุผลพวกคนป่าเถื่อนพูดไปกับเปลืองน้ำร้อน
3: เจี๊ยงอยากกับอาไม่พออีกเหรอสวิงรับบ้านกันเถอะไปแล้ว
5: คุณพ่อให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะ
6: ขอโทษเ
5: ถอะอุ๊ยคุณใจดีจัง
4: ตั้งหอใจรำเสร็จเมื่อไหร่ฉันยกให้เธอดูแลเลยนะนี่พี่ชายเอาละไปก่อนนะ
5: ไปก่อนนะไปตระกูลว่านไม่สิเขาชอบออกมาข้างนอกฉันควรตามเขาไปหยุดเลยโอ้โอ้ยนี่นายเป็นบ้าเหรอฉันเจ็บหลังนะฉันไปขึ้นรถได้แล้ว
8: เอ๊ะคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลย
3: พี่ชายเธอไม่ยอมจ่ายให้พี่เหรอ
8: ช่วยไปได้
3: น
8: ี
5: ่เฮ้ยน่าฉันเสียโฉมแล้วจะออกไปข้างนอกยังไงล่ะเน
9: ี่
5: ย
9: เอ้ยพี่รองก็พูดเกินไปแค่เลือดออกนิดเดียวร้องไห้เสียงดังแบบนี้คนอื่นได้ยินกันหมดทั้งบางแล้ว
10: ก็เขาเจ็บนี่เขากำลังเสียใจ
5: พี่ใหญ่ก็เจ็บมากเลยแล้วค่ะหมอดูเคยบอกฉันไว้ว่าอาจจะต้องเจ็บตัวเป็นจริงแล้วนะเนี่ย
10: เป็นจริงเหรอแค่บังเอิญละมั้ง
5: เธอไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ
9: นี่เธอน่ะเอาแต่โทษคนอื่นโถเอ้ย
10: นั่นสิขอดูหน่อยโอ้โหถ้าดูโชคร้ายจริงๆด้วยพี่รองค
5: ะ
10: ฉันได้ข่าวว่าพี่บาดเจ็บเลยเอาครีมมาทาให้มันดีมากเลยพี่ลองดูหน่อยนะ
5: เธอรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่ตระกูลหลิวไล่เธอแล้วยังมัวอาวรอยู่อีกอย่ามาเข้าใกล้ฉันเลยนะ
10: เราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่ารังเกียจกันเลยนะ
9: แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว
5: มีอะไรเหรอหงหลิง
9: ที่สวนมีศพนกตายเยอะแยะเลยค่ะน่าจะตายนานศพแข็งแล้วด้วยดอกไม้ก็เหี่ยวด้วย
5: นะบ้านนี้สวยแล้วทุกคนจะบาดเจ็บตระกูลว่านกำลังจะเดือดร้อนทุกคนโชคร้ายแน่ๆเลยอ
10: ่
5: ะ
10: เธอหยุดเพ้อเจ้อได้แล้วคำทำนายนั่นแค่บังเอิญไม่มีใครเชื่อหรอกนะ
9: นี่เธอน่ะโชคร้ายอย่าโยนความไปเรื่อยสิดูสิพวกเรายังโชคดีเธอคนเดียวที่ยังโชคร้ายพูดแต่เรื่องไร้สาระ
10: น้องรองเราครอบครัวเดียวกันรอยเกลือใส่แผลกันทำไมห่วงใยกันไว้เถอะ
5: ก็ได้ฉันมันเลวไหลแล้วฉันจะคอยดูพวกเธอกัดกันเอง
9: ฮะฮะแย่แล้วคุณนายเซียวอิงมันไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้หย
10: ุ
9: ดเด
10: ี๋
9: ยวน
10: ี้
9: น
10: ะพอได้แล้วพอได้แล
9: ้
10: ว
9: เธอทำได้ฉันหลอก
5: เย็น
9: แล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นฮะแย่แล้ว
10: ทำไมหน้าแดงแบบนั้นล่ะฮะ
9: ก็พวกดีนะสิสลับที่ครีมของฉันดูสิหน้าฉันบังหมดแล้ว
5: จริงเหรอไม่ใช่ค่ะคุณนายเชื่อพวกเรานะคะเราไม่ได้ทำจริง
10: ๆขอดูหน่อยนะ
5: เธอซื้อของที่ไม่มีคุณภาพเพราะราคาถูกใช่ไหมเนี่ย
9: อะไรนะฉันซื้อของดีที่สุดจากห้างตาซินเลยนะผู้จัดการบอกว่าครีมมาจากต่างประเทศดีต่อผิวมากเลยผิวฉันจะดูอ่อนกว่าวัยอะ
5: เธอนี่หูเบาจริงๆเขาก็แค่พูดว่าถ้าจะดูเด็กก็เชื่อเลย
10: ด้วยพวกเขาแค่บอกข้อดีให้เธอฟังแล้วเธอก็อยากซื้อของไงล่ะเธออาจแพ้ครีมต่างชาติก็ได้นี่ลองไปหาหมอดูดีไหมคะ
5: ฉันคิดว่าคงไม่หายหรอกทำไมเราไม่ตั้งโต๊ะพิธีบู

0: ชาหรือถามจากหมอดูไสยศาสตร์ล่ะ
1: เธอพูดอะไรของเธอเนี่ย
0: ฉันแค่พูดตามจริงดูสิพวกเธอมีอันตรายดูสิพวกเธอเนี่ยโชคร้ายถุงใต้ตาเป็นสีเขียวหนูกแก้มก็ปูดฮึบ้านหลังนี้ยังปลอดภัยอยู่อีกเหรอลองคิดดูสิ
1: จริงด้วย
0: เขาน่ะคือสาเหตุแห่งโชคร้าย
1: เธอแพร่ข่าวเลยอีกแล้วเหรอ
0: ฉันพูดความจริงนะ
2: จริงด้วยช่วงนี้สัตว์ตายตั้งหลายตัวแล้วปลาข้างนอกก็ตายด้วยนะ
3: เห็นไหมล่ะโธ่เธอไม่รู้หรอกว่าเจ็บแค่ไหนแต่ไม่เจ็บซะเองเราช่วยพี่รองดีกว่าฉันจะไปสวดมนต์ขอให้พระคุ้มครอง
2: ฉันนะฉันด้วย
3: ไปเดี๋ยวไปเร็ว
0: เรียกรถที
3: ความสบายใจนะ
1: นี่อย่าไปฟังพวกเขาพูดเลยนะพวกเขาเป็นแบบนี้แหละอย่าไปสนใจเลยยี่อิงลองคิดดูอีกรอบไหม
2: ฉันคิดดีแล้วค่ะอย่ารั้งฉันเลยนะคะพี่ชายทั้งหลายฉันจะไปค่ะ
4: ดึกแล้วจะไปไหนเหรอ
1: เขาจะไปสำนักแม่ชี
5: อะไรนะสำนักแม่ชีที่ไหนนี่คือบ้านนะไปสำนักแม่ชีทำไม
2: ถ้าฉันเป็นตัวซวยทำให้ทุกคนเดือดร้อนฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรพี่ซานพี่เต๋อหลงฉันจะไม่ลืมเลยว่าพี่ดูแลฉันดีมาก
5: วันนี้ยี่อิงฉันไม่ให้เธอไปฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีใครกล้ารังแกเธอ
1: ชีวิตข้างนอกลำบากมากอีกอย่างเธอมีลูกสาวแล้ว
2: ถ้าฉันอยู่ที่นี่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกพี่ยุ่งเหยิงฉันรู้สึกผิดมากพี่ใหญ่คนในบ้านต้องสามัคคีกันตอนที่ซิงฉวนยังอยู่เขาชอบทำการกุศลเขาบอกฉันบ่อยๆว่าเป็นคนต้องรู้สึกสบายใจเราไม่อยากร่ำรวยเราแค่อยากช่วยเหลือผู้คนตอนที่คนอื่นมีความสุขเราก็อิ่มเอมใจไปด้วย
5: ยี่อิงขอโทษนะ
4: หลิงชู่ทำตัวไร้เหตุผลชะมัด
5: เขาไม่เข้าใจหรอเขาก็ไม่ฟังฉันเหมือนกัน
1: ฉันรู้จักที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่ดีมาก
5: โรงงานซีอิ๊วว่านกุน
2: โรงงานเปลี่ยนไปมากจริง
1: ๆเธอไม่ได้มานานแล้วใช่ไหม
2: ตอนฉันเป็นเด็กมาเล่นที่นี่บ่อยๆฉันทำซอสหกหลายขวดเลยทำหม้อแตกด้วย
1: ใช่แล้วตอนนั้นเอิ้กเกิงเนี่ยต้องคอยเก็บกวาดให้เธอเออเกิง
6: ครับอ้อคุณนายเต๋อหลงหนูยี่อิงคุณก็มาด้วยเหรออ
2: ืมเออเกิง
6: หนูยี่อิงเสียใจด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะเออเกิงฉันไม่ได้เป็นคุณหนูยี่อิงเหมือนเดิมแล้ว
1: แต่นายเป็นพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับน้องสาวคนนี้ไม่ต้องห่วงนะเออเออเกิงฉันจะบอกว่ายี่อิงกลับมาอยู่นี่แล้วเขาไม่อยากอยู่ที่บ้านเลยย้ายมาอยู่ที่นี
6: ่ทำไมถึงอยากย้ายออกมาจากบ้านล
1: ่
6: ะ
1: ฉันรู้ว่ามันดูไร้เหตุผลฉันรู้ว่านายเนี่ยทำงานหนักมานานกว่าจะเป็นหัวหน้าและมีที่พัก
6: ไม่ใช่เรื่องนั้นผมเป็นโสดผมนอนที่ไหนก็ได้ถ้าคุณหนูยี่อิงยังเด็กโรงงานนี้ผู้ชายเยอะผมกลัวเขาจะอยู่ไม่สบาย
1: ก็แค่ช่วงแรกนั่นแหละเราจะให้คนมาจัดการเรื่องอื่นทีหลังอีกอย่างหนึ่งที่นี่มีผู้หญิงทำงานเยอะอยู่แล้วคงไม่ลำบากหรอก
6: อ๋อได้เลยผมจะรีบไปเก็บห้องแล้วย้ายของคุณหนูมา
1: ไปดูข้างในสิ
2: ขอบคุณมากค่ะเอ้อเกิง
6: เฮ้ยอย่าคิดมากห้องนี้เป็นของโรงงานดูนะผมจัดการตรงนี้ให้แล้วปัดกวาดเช็ดถูเด็กต้องอยู่ที่สะอาดนะ
2: อ๋อ
6: ผมจะไปเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ผมทำโจ๊กไว้เดี๋ยวไปเอาถ้วยให้นะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ไม่มีอะไรเลยถูกน้ำพัดหายไปแล้วเหรอ
7: ขอโทษค่ะคุณนายคุณหนูจิ้งเจินยังไม่ตาย

0: ุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย

0: ีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิ้ล
1: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
2: ้
1: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเ
2: ร
1: ามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
3: 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ว่านหางจระเข้สดนี่ฉันทำเองเลยนะเอาพอกหน้าไว้ผิวเธอจะนุ่มมากเลยล่ะ
3: งั้นฉันเอาขวดนึง
2: นี่แหละนี
4: ่ปลายพร้อม
2: จับได้แล้ว
4: ปลายพร้อมเด
2: ้ยังจะหนีอีกเหรอหยุดเด้อดีกล้ายิงหินใส่เราใช่ไหม
4: กลัวแล้วค่ะ
2: สำนึกหรือยังถ้ายังไม่สำนึกอีกจะใช่หมากัดนาย
4: กลัวแล้ว
2: จะทำอีกไหม
5: ฮะลันเหร
2: อคุณนายหลง
5: เธอไม่เข้าทำไมอ
2: ่
5: ะ
2: เขาใช้หนังสติ๊กยิงพวกเราฉันอยากให้บทเรียนเขา
5: ทำไมเธอต้องทำรุนแรงกับเด็กแบบนี้ฮะถ้าเกิดเขาได้รับบาดเจ็บจะทำยังไง
2: ฉันจับหมาไว้แล้วมันกัดไม่ได้หรอกค
5: ่
2: ะ
5: เด็กกลัวนะเธอไม่เห็นเหรอ
2: ถ้าตามใจเขาเขาโตไปก็จะรังแกคนอื่น
5: แต่วิธีของเธอมันรุนแรงเกินไปพ่อเขามีความรู้เธอไม่ต้องสอนแทนหรอก
2: แบบนั้นยิ่งแย่เขาสอนลูกตัวเองไม่ได้อ
5: ย่าพูดแบบนี้นะเธอเป็นผู้หญิงอย่าปากเสียสิ
2: ฉันแค่พูดถึงเหตุผลคุณนายหลง
5: หุบปากไปเลย
6: ลันเหอลันเหออ
5: าจิวทางนี้ทางนี
6: ้คุณนายหลงเป็นไงบ้าง
5: พาเขากลับบ้านไปเลยนะปล่อยให้วิ่งเล่นที่โรงงานอันตรายเกินไป
6: อันตรายเหรอขอโทษครับคุณนายผมจะดูแลเขาอย่างดีขอโทษนะครับเด็กดื้อเล่นสนอีกแล้วนะ
5: เอาน้ำสองถังไปที่ห้องเอิร์กเกิงทำความสะอาดห้องเขาด้วย
2: ได้ค่ะคุณนาย
5: พาหมาไปด้วย
2: ได้ค่ะมาเร็วไปกันเถอะไปกินข้าวกัน
7: คุณนายหลงคุณนายหลงมือเป็นอะไรเหรอคะ
5: ถลอกนิดหน่อยนะ
7: นั่งลงก่อนสิฉันมีครีมว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาเจ็บได้ค่ะ
5: โอ้เหรอ
7: ฉันทาให้นะ
5: โอ้ย
7: ขอโทษค่ะฉันทาแรงไปเหรอ
5: ไม่หรอกเธอทำยาพวกนี้เองเหรออ ๋
7: อใช่ค่ะฉันทำเองคุณนายหลงฉันไปเอาชาให้ดื่มนะนี่ค่ะ
5: ถ้าเป็นเด็กดีมากเลยเกิดปีอะไรล่ะ
7: ปีหนูค่ะ

0: คุณนายหลงชามาแล้วค่ะได้แผลมันยังไงคะฉันไปเอายาให้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะฉันทายาแล้ว
0: คุณนายกำลังหาอะไรคะฉันไปหยิบให้ไหม

0: มันเก่ามากแล้วคุณนายเอาออกมาทำไมล่ะคะ
1: บังเอิญเกินไปเมื่อวานที่ไปโรงงานกับยี่อิงฉันเจอคนงานหญิงคนใหม่ชื่อซี่เยาเขามีวินัยและก็ฉลาดถ้าจริงเจินยังมีชีวิตอยู่พวกเขาคงอายุเท่ากันพรุ่งนี้ไปเยี่ยมจริงเจินกันนะ
0: ฮะพรุ่งนี้เหรอคะไม่ใช่วันเชงเม้งหรือวันครบรอบนะคะ
1: ถือซะว่าไปเดินเล่น

0: เกิดอะไรขึ้น
1: ฉันคิดว่าฝนตกหนักทำให้โคลนถล่มลงมานะคะ
0: จิงเจินจิงเจิน
1: คุณนาย
0: จิงเจิน
1: คุณนาย
0: ไม่มีอะไรเลยถูกน้ำพัดหายไปแล้วเหรอ
1: ขอโทษค่ะคุณนายคนหนูจิ้งเจินยังไม่ตายค่ะ
0: เธอกำลังพูดเรื่องอะไรบอกทีว่าเกิดอะไรขึ้นบอกสิว่าเกิดอะไรขึ้นพูดมาสิ
1: ในวันนั้นฉันถือตะกร้าที่คุณหนูนอนอยู่ไปริมแม่น้ำฉันมัวแต่มองดูทางไกลๆเดินอุ้มคุณหนูไปด้วยฉันเดินไปเรื่อยๆแต่ก็เกิดเรื่องหนูยังไม่ตายเหรอตะกร้ามันตกลงไปในแม่น้ำฉันพยายามตามไปแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นฉันไม่กล้าลงน้ำไปช่วยคนหนูฉันมันไร้ประโยชน
0: ์ทำไมฉันไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ล่ะ
1: ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันกลัวมากฉันไม่คิดว่าคนหนูยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นทุกคนเศร้ามากฉันไม่รู้จะบอกพวกคุณยังไงดีฉันคิดไว้ว่าจะบอกแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่กล้าบอกใครฉันขอโทษค่ะคุณนายฉันขอโทษค่ะ
2: เท่าแก่ครับพ่อครับ
3: เท่าแก
4: ่เอาละทำงานกันต่อเออเกิร์ล
2: อ๋อ
4: ชาส้มเขียวหวานมาให้ไหว้บรรพชนเอ
3: ๊ะ
4: ฮะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย
5: เป็นไปไม่ได้เออเกิร์ลทำไมป้ายบรรพชนถึงเอียง
6: ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ใครเป็นคนขึ้นไปยุ่งกับป้ายบรรพชน
7: ไม่ไม่นะครับ
4: ทำไมมีใครไปยุ่งป้ายจะเอียงได้ยังไงใครเป็นคนทำ
6: อย่างทำไมมองอย่างนั้นนายเป็นคนทำเหรอ
7: หลังนั้นไม่ใช่ผมเอ๊ะแต่ว่าชงเจินบอกว่าเห็นคุณหูยี่อิงขึ้นไปบนแท่นบูชา
4: ผู้หญิงขึ้นไปบนแท่นไม่ได้หรอกฉันจะไปพายี่อิงมาน
6: ี่อย่ามาแต่งเรื่องนะ
8: มีอะไรเกี่ยวข้องกันเหรอทำไมคุณหนูยี่อิงถึงขึ้นไปบนเตาแล้วทำป้ายอิงทำไมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
6: ผู้หญิงน่ะไม่รู้อะไรว่ากันว่าบรรพชนน่ะเป็นคนของราชวงศ์ผู้หญิงไปยุ่งกับป้ายมันผิดประเพณีนะ
8: ฮะก็แค่เรื่องเหลวไหลทำให้ผู้หญิงต่ำต้อยด้อยค่ะ
4: เฮ้บอกความจริงให้ทุกคนรู้ไปเลย
5: ยี่อิงเธอขึ้นไปบนแท่นบูชาเหรอ
1: ใช่ค่ะ
5: เธอคิดอะไรอยู่เธอก็รู้ว่าเป็นกฎของโรงงานผู้หญิงห้ามขึ้นไปบนแท่นบูชาเด็ดขาดถ้าอยากให้โรงงานไฟไหม้เดือดร้อนกันอีกเหรอ
1: ไม่ใช่นะวันนี้ทุกคนไปที่ลานตากแห้งหลั่นเหอขึ้นไปเล่นบนแท่นบูชาฉันกลัวว่าเขาจะถูกไฟลวกก็เลยพาเขาลงมาเลยต้องขึ้นไปบนแท่น
4: นี่เธอควรจะออกไปขอให้คนช่วยสิผู้หญิงขึ้นไปบนแท่นหมายถึงหายนะ
9: ยี่อิงเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอโดนไล่ออกจากบ้านสามีฉันไม่ได้พูดจีใจดำนะไอ้ถ
5: อยนี่ยี่อิงไม่ได้แปลว่าเราไม่ชอบเธอนะแต่เธอก็รู้ว่าพี่สามของเธอดูแลโรงงานอยู่เขาถือโชคลางมาก
4: ฉันไม่ถือโชคลางแต่มันเป็นกฎของโรงงานผู้หญิงไม่สะอาดพอจะทำให้โรงงานโชคร้าย

0: พวกคุณสะอาดมากนักเหรอหาว่าคนอื่นเป็นตัวซวย
1: นี่คนที่ถักเปียมานี่เธอนั่นล่ะเปียข้างเดียวเดินมานี่เธออีกแล้วเหรอ
0: คุณหนูยี่อิงแค่เห็นหลานเหอเล่นซนเขาก็เลยต้องขึ้นไปช่วยเด็กลงมาคุณไม่เพียงไม่ขอบคุณยังพาเธอมาประจานพวกคุณไร้เหตุผลเป็นพวกคนแก่หัวโบราณ
2: เธอเป็นใครใครให้เธอพูดกล้าได้ยังไงชี้นิ้วในโรงงาน
3: ทหารบรรพชนไม่รู้สึกโมโหที่ผู้หญิงขึ้นไปบนท่านแล้วทำไมป้ายถึงเอียงได้ล่ะฮะ
0: วันนี้ฉันเห็นหลั่นเหอยิงหนังสติ๊กไปทั่วถ้าฉันเดาถูกที่ป้ายเอียงเป็นฝีมือเขา
4: โถเอ้ยเสียวมานทำไมต้องเป็นลูกฉันตลอดหลั่นเหอเป็นแค่เด็กเขาจะมีแรงยิงหนังสติ๊กไปที่ป้ายบรรพชนเหรอ
5: ไม่หรอกครับตอนที่ผมอายุเท่าหลั่นเหอเพราะว่าเคยยิงหนังสติ๊กไปทั่วทำของแตกไปเยอะเลย
4: เอาละทุกคนใจเย็นๆก่อนจั่วเฟิงไปตั้งป้ายไว้ที่เดิมเอาทูบมาด้วย
5: ครับพ่อมีหินจริงๆด้วย
4: เอ๊ะมีก้อนหินได้ยังไง
0: ฮะนี่แหละก้อนหินหลั่นเหอล่ะหลั่นเหอจับเขาฮะ
6: ปล่อยนะปล่อยพ่อปล่อยพ่อ
4: เด็กดื้อทำไมทำแบบนี้เด็กดื้อเด็กดื้อ
5: พี่จิวพี่ก็รู้ว่าหลั่นเหอสนมากไม่ควรพาเข้ามาที่ทำงานดูแลดีๆด้วย
4: อาจิวได้ไปจัดการกับครอบครัวซะพาหลั่นเหอมาที่ทำงานไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนทำงานอย่าพาเข้ามาอีกเข้าใจไหม
7: ครับนายท่านเข้าใจแล้วเข้าใจ
4: เขากลับไปเลย
7: ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเด็กดื้อไม่ดีกลับบ้านกันเลยกลับบ้าน
4: เห็นหรือยังตอนนี้ความจริงกระจ่างแล้วอย่าเดาส่งเลทก่อนที่จะสืบความจริงทำให้คนอื่นต้องไม่สบายใจ
5: แม่มาได้ไงครับ
4: ผมจะส่งคนไปตามหาเขาที่หมู่บ้านปลายน้ำเราอาจจะหาเขาเจอแต่คุณต้องจำเอาไว้นะต่อให้เราหาเจอก็ไม่ใช่ลูกเราแล้ว
8: ขอแค่หาเจอก็พอไม่ได้คืนไม่เป็นไรให้ฉันไปหาเขานะ
4: เรื่องนี้ใหญ่มากต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครนะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: อะไรนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได้
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
2: ้ได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เมื่อหลายปีก่อน
2: ลูกสาว
1: ตอนที่เขาตกแม่น้ำเขายังแบบบอกผมคิดว่าเขาคงไม่รอดแล้ว
3: เรายังมีความหวังบางทีอาจมีคนช่วยไว้แล้วก็พาเขากลับบ้านรับเป็นลูกเลี้ยงเขาจนโต
1: ดีแต่มันผ่านมา20ปีแล้วคุณไม่ต้องหวังแล้วล่ะเอาแบบนี้ผมจะส่งคนไปตามหาเขาที่หมู่บ้านปลายน้ำเราอาจจะหาเขาเจอแต่คุณต้องจำเอาไว้นะต่อให้เราหาเจอก็ไม่ใช่ลูกเราแล้ว
3: ขอแค่หาเจอก็พอไม่ได้คืนไม่เป็นไรให้ฉันไปหาเขานะ
1: เรื่องนี้ใหญ่มากต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครนะ
4: วันนี้พวกเธอเริ่มงานเร็วจังเลยนะ
5: คุณเอิร์กเกิงบอกให้พวกเรามาเช้าๆจะได้ช่วยคุณทำงานนะคะ
4: พวกเธอใจดีจังทำงานทั้งวันแล้วยังต้องมาช่วยฉันเพิ่มอีกขอบใจมากนะ
5: ไม่ต้องเกรงใจหรอกเราเป็นคนงานมีหน้าที่ดูแลคุณให้ดีค่ะ
4: พวกเธอนี่ทำงานหนักกันจังเลยเก่งมากเลยนะ
5: ไม่ต้องชมแล้วค่ะจริงๆเราก็แค่คนงานในโรงงาน
6: นี่เราจะอยู่ที่นี่จะไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะทำงานเก่ง
4: ๆเอิร์กเกิงทำซีอิ๊วเก่งมากเลยนะเขาจะสอนเธอทุกอย่างที่สอนได้เลยเธอต้องตั้งใจเรียนกับเขาตั้งใจมาก
5: ๆแต่ว่าเปลี่ยนตัวผู้ชายนี่จัดการยากมาก
4: พวกเธอสองคนพักกับพวกเขาเหรอ
6: ไม่มีทางแน่นอนค่ะเราพักที่ห้องเก็บของเก่าๆข้างๆนี่เอง
5: ใช่แล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็พออยู่กันได้นะคะแต่มีรูเยอะบางทีก็มีลมพัดมีฝนตกเข้ามา
6: ก็ดีกว่าอยู่ห้องเดียวกับพวกตัวเหม็น
4: อ๋อที่นี่มีห้องเก็บของพิเศษทำไมพวกเธอไม่ย้ายไปที่นั่นล่ะ
6: ฮะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันบอกเอิร์กเกิงให้เก็บของเลยนะฉันจะพาย้ายคืนนี้เลย
5: ขอบคุณคุณหนูยี่อิง
4: ไม่เป็นไร
2: บ้านเด็กกำพร้าน
6: ี่เด็กๆหยุดเล่นได้แล้วมากินข้าวจ้า
4: คุณพ่อคะคุณเก่าพวกคุณใจดีมากเลยมาเยี่ยมเด็กๆบ่อยๆ
6: โดยเฉพาะคุณเก่าเขาชอบมาเป็นอาสาสมัคร
7: คุณหนูวานคุณเป็นคนที่ใจดีมาก
5: ถ้าพวกคุณไม่ว่าอะไรฉันอยากสอนเด็กๆอ่านหนังสือกับร้องเพลง
4: จริงเหรอคะคุณใจดีจังเลยตอนที่ฉันกับสามีสร้างที่นี่ขึ้นมาเราอยากให้เป็นบ้านที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะตั้งแต่สามีตายไปฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีขอบคุณพวกคุณที่มาช่วยมากๆเลยนะคะ
1: แม่น้ำคดเป็นครึ่งวงกลมอยู่ภูเขาด้านหลังแปลว่ามีเงินมากมีคนมากคุณจะร่ำรวยถ้าเปิดบ่อนที่นี
4: ่คุณพ่อคุณแม
8: ่หยุดนะ
9: อย่าเรียกฉันว่าพ่อฉันไม่มีลูกสะใภ้เฮงซวย
8: ลูกชายฉันตายเพราะเธอเป็นตัวซวย
9: ฟังฉันนะฉันมาทวงที่นี่คืน
4: คุณพ่อ
9: บอกว่าไม่ให้เรียกพ่อไง
4: คุณหลิวคะคุณซิงฉวนซื้อที่นี่ด้วยเงินตัวเองชื่อในโฉนดก็เป็นชื่อเขาฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดเรื่องอะไร
9: ฉันจ่ายเงินซื้อที่นี่แล้วตอนนี้ลูกชายก็ตายไปแล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะได้มันคืนเพราะว่าฉันซื้อไปแล้ว
4: แต่ว่า
5: คุณหลิวคะตอนนี้สาธารณรัฐกำหนดกฎหมายใหม่ผู้สมรสมีสิทธิ์เหนือกว่าทุกคนในตระกูลค่ะ
8: คุณเกาคุณเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกฉันคิดว่าคุณยังไม่เข้าใจกฎของหมู่บ้านเรา
5: ฮะกฎหมู่บ้านยกเลิกแล้วนี่เป็นรัฐบาลใหม่เราต้องทำตามกฎหมาย
9: เราไม่สนหรอกฉันจ่ายเงินซื้อแล้วและฉันก็ต้องการที่นี่คืนฟังให้ดีนะถ้าเธอไม่ย้ายออกไปใน3วันฉันจะเอาคลาดลากเธอออกไปเมียจ๋าไปเถอะ
8: 3วันนะ
4: ทำยังไงดี
5: ไม่เป็นไรเราต้องใช้กฎหมาย
9: พวกเราจะสู้เขาได้ยังไงพ่อสามีเธอเป็นพวกป่าเถื่อนตอนนี้เขาอยากได้ที่ดินคืนเราจะขัดขวางเขาได้เหรออ
1: ีกอย่างตอนนี้สามีตายไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารต่อเก็บเอาไว้ก็เป็นปัญหา
4: ฉันรู้ค่ะตอนนี้ฉันเอาเงินเก็บมาใช้คุณพ่ออยากได้ที่ดินคืนแต่ฉันก็ต้องทำเพื่อบ้านเด็กกำพร้า
8: แล้วค่าใช้จ่ายปีละเท่าไหร่เหรอ
4: ซิงฉวนสร้างสนามกีฬาไว้ตอนเขายังอยู่ดูจากการเปิดทำการตอนนี้ก็อยู่ที่ปีละ 1,000 หยวน
5: โอ้ปีละ 1,000 หยวน
9: ยิ่งลูกสาวเธอยังเด็กมากนะแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดมาคอยดูแลลูกดีกว่า
10: พี่รองพูดถูกเธอควรทำเท่าที่สมควรทำ
11: ยี่อิงเธอยอมแพ้ซะเถอะ
1: ก็จริงที่ตอนนี้ทั่วประเทศ

0: เอ็ดขัดแย้งกันบ้านเด็กกำพร้าหลายที่ถูกละเลยเธอมีจิตใจที่ดีฉันเป็นพี่ใหญ่ที่นี่ฉันจะหาทางสนับสนุนเธอ
1: เดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่พี่ช่วยคนที่ขาดแคลนคนที่ยากจนพี่อยากช่วยบ้านเด็กกำพร้าฉันกับสามีไม่ขัดข้องแต่พี่ห้ามใช้เงินของตระกูลนะ
2: ใช่ค่ะพี่ใหญ่ฉันเห็นด้วยกับพี่รองนะทำบุญเป็นเรื่องส่วนตัวจะจ่ายเท่าไหร่ก็ตามใจใช่ไหมใช่ไหมพี่เซี่ยวอิง
0: เฮ้ยมาพูดมากนั่งลงเลย
3: เธออย่าบริจาคให้บ้านเด็กกำพร้าเพราะทำบุญเลยแค่สวดมนต์ก็ได้บุญเหมือนกันแหละ
2: นี่ยี่อิงมีนักกฎหมายเก่งๆคอยช่วยหรือยัง
1: นักกฎหมายอะไร
2: ฮะพี่ไม่รู้จักนักกฎหมายเหรอพวกเขาเก่งมากเลยนะพวกเขาเป็นเหมือนขุนนางสมัยชิงเหมือนที่ปรึกษาจักรพรรดิเลยล่ะตอนนี้เรียกว่านักกฎหมายเธอต้องให้พวกเขาสู้คดีให้พวกเขาไปที่ศาลตัดสิน
1: คิดดูอีกทีเราควรช่วยยี่อิงแย่งคืนที่ดินที่ดินนั้นเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่จะมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ถ้ายี่อิงตายไวลูกสาวเขาก็ได้สืบต่อลูกสาวก็อาจจะขาย
4: เธอจะก่อเรื่องอีกเหรอ
1: พูดไม่จบ
2: โถเอ้ยพี่ใหญ่ฉันเห็นด้วยกับพี่รองนะคะนี่ดูสิเรารวยแน่ถ้าเราชนะคดีใช่ไหมต่อให้เราแพ้เราก็ไม่ยอมแพ้ส่งเรื่องไปที่ศาลเถอะ
5: นายท่านครับตระกูลหลิวให้คนส่งจดหมายถึงคุณหนูยี่อิง
3: นี่ไงหมายสารแน่เลยขอบคุณค่ะ
6: ไปคุยเรื่องบ้านเด็กกำพร้าที่สำนักงานเขตพรุ่งนี้10โมงเช้า
3: คุณพ่อให้ฉันไปพบที่สำนักงานเขตพรุ่งนี้ค่ะ
0: ฉันมั่นใจเขาจะให้พวกมีชาติตระกูลกดดันเธอ
4: เราจะช่วยเธอยังไงดีล่ะคะ
3: พี่ใหญ่ฉันอยากให้คุณหนูเกาไปด้วย
0: ได้สิ
6: สำนักงานเขต
7: ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งหลายตอนที่ซิงฉัวลูกชายฉันยังอยู่ฉันให้เงินเข้าไปก้อนนึงซื้อที่ดินและเพาะปลูกบ้านตอนนี้เขาตายแล้วฉันอยากได้ที่ดินคืนแต่คุณว่านอดีตลูกสะใภ้ของฉันครอบครองที่ดินไว้ไม่ยอมคืนให้ฉันบอกฉันหน่อยเขามีสิทธิ์ทำแบบนี้ไหม
8: ไม่
9: เขาไม่มีสิทธ
10: ิ์ไม่ใช่ค่ะ
0: น้องสาวของฉันก็เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินผืนนี้ด้วย
7: ก็แค่พูดพร้อยๆแต่ฉันไม่ลูกชายฉันชื่อของสิ่งฉวนอยู่บนโฉนดเนี่ยทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่
10: ง
7: ฉันมีหลักฐานการขอเบิกเงินจากธนาคารว่าลี่เพื่อเอามาซื้อที่ดิน
10: มีหลักฐาน
7: คนคนนี้ผู้จัดการโอของธนาคารว่าลี่เขาเป็นพยานให้ฉันได
6: ้ผมเป็นพยานได้ว่าคุณหลิวเบิกเงินจากธนาคารวันนั้น 1,500 หยวนแล้วไปจ่ายให้คุณโหยเจ้าของที่เพื่อขอซื้อที่ดินนั้น
7: พวกคนได้ยินหรือยัง
8: ไม่ชนะหรอกกลับบ้านไปเถอะ
3: เดี๋ยวสิทุกคนผู้จัดการดีชื่อสิงห์ชวนมีเอกสารขอก่อสร้างบ้านเด็กกำพร้าย
7: ังจะดื้อได
3: ้ดูนี่สิคะนี่เป็นหนังสือมอบอำนาจที่เขาเขียนเอาไว้ค่ะดูสิคะเห็นไหมฉันมีสิทธิ์ดูแลบ้านเด็กกำพร้านะคะ
7: หยุดพูดเลยนะอย่าลืมสิเธอไม่ใช่ลูกสะใภ้ฉันอีกแล้วเธอไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรทั้งนั้น
3: แต่ว่าฉันได้จ่ายเงิน 2,000 หยวนกับ 500 หยวนที่ได้จากการขายสินสอดไปแล้ว
4: ฉันเป็นพยานได้หลังจากที่ยี่อิงแต่งงานฉันช่วยเขาเอาสินสอดไปขายเราขายได้มากกว่า700หยวน
0: ใช่แล้วที่เป็นใบแจ้งนี่ใบนี้เป็นของร้านเพชรเครื่องทองเก่าใบนี้จากร้านเส้นไหมและผ้าทอพวกนี้คือสินสอดของน้องสาวเห็นไหมมีอีกตั้งเยอะนะ
4: แต่เขาสุรุ่ยสุร่ายพอแต่งงานแล้วเขาก็เอาไปใช้หมดเลย
3: ฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำจริง
5: ๆเราไม่เชื่อพวกคุณหรอกน้องสาวเรามีชื่อเรื่องประหยัดเงิน
7: เขาไม่เคยอยากได้อะไรจากลูกชายคุณพวกคุณใส่ร้ายเขา
5: ใช่แล้ว
7: จะเถียงเอาชนะเหรอฉันมีชื่อในโฉนดกับรายการเบิกจ่ายมีหลักฐานว่าฉันจ่าย 1,500 หยวนซื้อที่ดินคืนมาแล้ว
3: คุณพ่อคะซิงฉวนอยากแบ่งมรดกกับครอบครัวนะคะพ่อก็เห็นด้วยบอกว่าให้เขา 1,500 หยวนรายได้อื่นก็ให้พวกเรา
4: คิดจะฮุบมรดกเหรอ
5: ฮะมรดกใจเย็นใจเย็นๆใช้สมองหน่อยเขาพี่ใหญ่อยากแบ่งมรดกจริงๆเขาจะขอแค่1,500หยวนเหรอ
3: แต่ที่พวกคุณพูดในวันนี้มรดกครอบครัวถูกแบ่งกันแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกลับคำแล้วคะคุณแม่
4: ฉันไม่เคยกลับคำไปฟ้องกวนอิมเถอะฉันไม่อยากฟังเสียงเธออ๋อ
1: คุณไม่ได้ใส่ร้ายจริงเหรอที่ว่าคุณร้อนตัวนะ
4: เหตุผลอะไรเนี่ย
11: หยุดได้แล้วไม่ใช่เรื่องของพวกคุณคิดก่อนพูดด้วยนั่งลงซะ
1: พอเถอะค่ะเรามาคุยด้วยเหตุผลกันเราไม่ได้มาเพื่อทะเลาะ
11: ผู้หญิงคนนี้เป็นใครออกไปเดี๋ยวนี
7: ้เอ้คุณเติ้งเขาคือน้องสาวของผู้ตรวจการเก่าไว้หน้าหน่อยไว้หน้าหน่อย
11: เราทำตามกฎหมู่บ้านมาเป็นร้อยๆปีทุกอย่างคลี่คลายได
1: ้ฉันมาเพื่อพูดถึงเหตุผลและกฎหมายเนื่องจากเรามีกฎหมายจากรัฐบาลใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ข้อแรกพูดถึงคู่สมรสตามด้วยลูกหรือหลาน

0: ุดท้ายถึงจะพูดถึงพ่อแม่แน่นอนว่าต่างจากกฎหมู่บ้านที่ยึดตามพินัยกรรมที่เขียนไว้กฎหมายการแบ่งมรดกฉบับนี้ถูกประกาศใช้เมื่อเดือนธันวาปี19ตามปฏิทินสากลพูดง่ายๆก็คือกฎหมายนี้มาแทนที่กฎหมู่บ้านของเราแล้วหลิวซิงฉวนมีภรรยาและลูกสาวแล้วหรือก็คือพวกคุณพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์สืบทอดมรดก
1: นี่
0: คุณว่าเป็นคนเดียวที่ได้มรดกตามกฎหมายที่ดินก็ต้องเป็นของเขาถูกไหม
2: เออถ้าคนในครอบครัวทำผิดกฎหมายคุณจะทำยังไงเหร
0: อทำตามกฎหมาย
2: แล้วถ้าเขาเป็นพ่อของคุณล่ะ
0: ฉันตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันไม่เคยมีพ่อง
2: ั้นถ้าเขาเป็นพี่ชายคุณล่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
0: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
1: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
0: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยคุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับขอความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999 บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230 บาท
1: ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
2: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
3: ่
4: เดี๋ยวก่อนคุณตั้งคุณเป็นผู้สูงศักดิ์ในหมู่บ้านเราช่วยพูดอะไรเพื่อความยุติธรรมหน่อยได้ไหมฮะ
5: กฎของหมู่บ้านเรามีมาตั้งแต่สมัยเสียนเฟิงถ้าลูกชายตายก่อนพ่อมรดกทุกอย่างจะกลับคืนสู่พ่ออีกอย่างพ่อของหลิวซิงฉวนจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดินแล้วซื้อขายกันอย่างถูกต้องที่ดินควรเป็นของพ่อสิ
6: ถูกต้อง
7: จะเป็นของพ่อสิน
8: ี่คุณเติ้งคุณก็บอกเองว่ากฎหมู่บ้านมีมาตั้งแต่สมัยเสียนเฟิงมันไม่เก่าไปเหรอ
9: ใช่แล้วรัฐบาลใหม่แล้วนะใช้กฎเสียนเฟิงได้ยังไง
8: ใช่ใช่ใ
5: ช่ที่นี่ฉันอาวุโสที่สุดคำที่ฉันพูดคือคำขาดที่ดินผืนนี้ควรตกเป็นของหลิวจิงเยี่ย
4: คุณตั้งพูดถูกแล้วเธอยังไม่รู้กฎหมู่บ้านดีพอง
10: ั้นเราทำตามกฎหมู่บ้านเถอะ
8: มีคำสั่งจากคุณเกาลงแต่รถไฟด้วยครับ
11: คุณเกาคะ
12: ผมทิ้งคุณไปก่อนแต่ว่าผมอยากอยู่กับคุณอยากมีคุณอยู่ข้างๆแต่ผมก็ยังเรียกคุณมาพบแล้วตกหลุมรักคุณอีกครั้งผมมีความสุขมาก

0: ซูมผู้ตรวจการเขาออกมาเถอะจะออกมาไหมเพื่อให้ฉันฆ่าซูมซูมน้องสาวนาย
1: รีบหนีไปมันอันตรายนะ
0: ทำอะไร
1: ที่สำคัญสุดคุณกับน้องสาวของผมเข้ากันได้ดี
2: ซ่วงซ่วงมีจิตใจเหมือนนางฟ้าทั้งสวยและเป็นมิตรเราเลยเข้ากันได้ดีเหมือนพี่น้อง
3: คุณคงไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งเขาใช่ไหมเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณช่วยฉันไว้ฉันไม่ยอมให้คุณไป
2: ฉันรู้สึกแย่มากพูดไม่ถูกเลย
3: ตอนนั้นคุณไม่สนว่าตัวเองจะปลอดภัยไหมคุณออกจากที่ซ่อนตัวทำให้คนร้ายหันไปพี่ชายเลยยิงคนร้ายได้คุณช่วยชีวิตฉัน
2: นั่นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันไม่ได้ออกไปเพื่อหลอกล่อคนร้ายฉันยืมสร้อยคอมาจากนายท่านฉันกลัวว่าถ้าทำมันหายฉันต้องจ่ายเงินชดใช้ให้กับเขาฉันแค่ออกไปเก็บสร้อยคอมาฉันช่วยเธอเพราะบังเอิญไม่ควรชมฉันหรอก
3: ฉันไม่สนฉันหูหนวกเพราะเสียงปืนตอนนั้นฉันเล่นเชลโล่ไม่ได้อีกเหมือนว่าฟ้าถล่มลงมาแต่คุณเคยช่วยฉันคุณช่วยให้ฉันอ่านปากคนคุณคือพี่สะใภ้ของฉันฉันไม่สนว่าคุณเคยเป็นใคร
2: เธอตื่นจากฝันเถอะนะถ้าเธอได้เจอพี่ชายช่วยบอกเขาด้วยว่าเขาจะอยู่ในใจของชูเยี่ยนตลอดไป
3: พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายอย่าไปนะพี่สะพ้าย
1: ไปกันเถอะ
0: ผมคือผู้ตรวจการของหนานไห่พื้นที่คุณยืนอยู่ใต้การดูแลของผมผู้บัญชาการจะให้ผมดูแลเมืองใกล้ๆอีกคุณจะไม่คอยดูแลบ้านให้ผมเหรอคุณอยากให้ผมว้าวุ่นทำงานพลาดเหรอ

0: การเป็นภรรยาของผู้ตรวจการนั้นสำคัญมากคนทั่วไปเป็นไม่ได้หรอกถ้าผมไม่อนุญาตคุณก็ห้ามทิ้งหน้าที่ผมไม่มีทางหาคนใหม่ได้ดีกว่าคุณกลับบ้านกับผมเถอะ
1: สำนักงานเขต
2: ผู้ตรวจการเก่ามาแล้ว
3: ผู้ตรวจการเก่ามาแล้วมาแล้วผู้ตรวจการ
4: ผู้ตรวจการเก่า
0: ผู้ตรวจการเก่าสวัสดีทุกคน
4: ครับครับ
0: คุณลิวจิ้งเย
4: ่ผู้ตรวจการเก่ายินดียินดี
0: วันนี้ผมมีของขวัญพิเศษมาให้นะ
4: ฮะของขวัญให้ผมเหรอ
0: เอาเข้ามา
1: บ้านการกุศล
0: ผู้ว่าการของรัฐบาลใหม่คนทำดีต้องได้รางวัลคุณหลิวจิ้งเย่จิตใจเมตตาเขาสร้างมูลนิธิเพื่อเด็กๆในนามของรัฐบาลผมมาเพื่อสรรเสริญความดีงามของ
4: โอ้โหขอบคุณผู้จัดการเก่าขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: ผมได้ข่าวมาว่าลูกสะใภ้ของคุณคุณว่านยี่อิงดูแลมูลนิธิตามสิทธิ์ที่สามีมอบให้ผมได้รายงานผู้บัญชาการเรื่องโฉนดที่ดินแล้วท่านบอกว่าในอนาคตทุกๆคนในทุกๆเมืองจะต้องเอาอย่างตระกูลหลิวและขุนว่านมูลนิธิต่างๆจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
4: ผู้บัญชาการรู้จักลูกสะใภ้ผมเหรอ
0: แน่นอนผมมาเพื่อมอบธงให้เขาในนามของผู้บัญชาการด้วยเขาอาจจะติดธงที่มูลนิธิผู้บัญชาการอาจจะเดินทางมาตรวจการเขาจะได้มองเห็นความทุ่มเทของคุณว
4: ่
0: าน
4: เอ
0: ามา
4: ผมต้องขอโทษผู้ตรวจการเก่าผมไม่เข้ามาพบวันนี้ไม่ได้หรอก
0: ผมเรียกเขามาแล้ว
5: พี่คะฉันพาคุณว่านยี่อิงมาแล้วไปเถอะ
6: ผู้ตรวจการเก่า
0: คุณว่านคุณได้รับธงนี้จากผู้บัญชาการเพราะคุณมีจิตใจเมตตาและมีคุณธรรมคุณสามารถทำงานมูลนิธิต่อไปได
6: ้ขอบคุณผู้บัญชาการขอบคุณผู้ตรวจการ
0: คุณหลิว
4: โอ้ครับครับครับครับครับครับ
0: คุณต้องสนับสนุนให้มูลนิธิอยู่ได้อีก10ปีทำได้ไหมคร
4: ับ โอ้ได้สิครับได้ได้ได้
0: อีกอย่างคุณต้องบอกให้ผู้ติดตามของคุณทำการกุศลให้มากๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้าน
7: สวยมากเลยนะ
8: สวัสดีครับขายเท่าไหร่เหรอคือ
5: สวัสดีค่ะผ้านี้สวยมากเลยค่ะแค่$5เองคุณเอาไปตัดเสื้อใส่เองหรือทำกระโปรงให้ภรรยาก็ได้ซื้อสักผืนไหมคะ
8: ใช่สวยมากได้เลยผมซื้อ1ผืน
5: ขอบคุณที่อุดหนุนค่ะคุณผู้ชาย
0: อ๋อคุณหลิงมารับเงินที
5: ค่ะ
8: นี
5: ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณนะ
5: ได้แล้วค่ะ
8: ไปดูร้านทางนู้นดีกว่า
0: คุณเก่าครับขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรหรอกได้ถึงว่าส่งๆก็ได้ฉันเรียกนายจั่วหนานดีไหม
0: อ๋อดีครับคุณหนูซ่งซวง
5: ขอบใจนะที่วันนี้มาเป็นอาสาสมัครฉันจำนายได้นายช่วยฉันไว้ที่งานเชิดสิงโตคราวก่อน
0: อ๋อไม่เป็นไรครับคุณเก่งจังเลยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย
5: นายอยากเรียนไหมล่ะถ้านายอยากเรียนฉันจะสอนประโยคที่ใช้บ่อยๆให้
0: ได้ครับ
5: You are welcome แปลว่าไม่ต้องเกรงใจนายลองสิ
0: You areWelcome
5: นายทำได้ดีถ้ามีโอกาสฉันจะสอนอีกนะว้าวตะกั่วสวยจังเลยซื้อจากไหนเหรออ
0: ๋อผมถักเองนะคุณเก็บไว้สิ
5: ขอบใจนะเอาเป็นว่าฉันสอนนายพูดอังกฤษแล้วนายสอนฉันสานตะกั่วดีไหม
0: You are welcome
5: ทำไมนายยิ้มไม่เป็นธรรมชาติเลยล่ะ
0: คุณหนูซวงคุณมีความรู้มากผมมีปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงคุณให้คำแนะนำได้ไหม
5: ลองพูดมาสิ
0: แบบว่าถ้าคนในครอบครัวทำผิดกฎหมายคุณจะทำยังไงเหร
5: อทำตามกฎหมาย
0: แล้วถ้าเขาเป็นพ่อของคุณล่ะ
5: ฉันตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันไม่เคยมีพ
0: ่องั้นถ้าเขาเป็นพี่ชายคุณล่ะ
5: ฉันก็คงตอบนายไม่ได้

0: ากพี่ชายฉันเป็นคนซื่อสุภาพเรียบร้อยเขามีตำแหน่งที่ดีเขาไม่ทำเรื่องผิดหรอก
1: คุณนายรับหนูไปเลี้ยงนะคะหนูไม่ได้กินข้าวนานแล้ว
2: นี่ไม่ได้กินข้าวก็เรื่องของเธอสก๊อปเรายังเจงไปไกลๆทำไมถึงมีเด็กๆเยอะอย่างนี้ล่ะ
0: เด็กๆมาจากไหนกันเหรอ
3: ตอนแรกเราขอทานอยู่แถวสถานีรถไฟพอเราได้ยินว่าที่นี่จากอาหารกับเสื้อผ้าเราเลยรีบมา
0: คุณยี่อิงคุณหนูเก่ามีเด็กมาเยอะเกินไปแล้วฉันกลัวว่าเราจะดูแลไม่ไหว
4: ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเราหาทางจัดการพาพวกเขามาอยู่ที่นี่แล้วกัน
0: ใช่ค่ะฝั่งนั้นเด็กๆเราตัดสินใจแล้วจะให้พวกเธออยู่ที่นี่จะพาไปดูที่พักนะตามที่มาเลยจ้าให้แถวนะให้เดินเบียดมากอย่าแถวกันนะด้วย
5: เฮ้ยนี
6: ่เกิดอะไรขึ้น
5: น
6: ี่จี้นะนี่
5: พวกเธอทำอะไรกันล่ะ
7: ยันทพานสาสิยุใส่ฉันเลย
6: ฉันสาแล้วทำไม
7: หน้าดียังไงสาสิยุใส่ลูกของฉันเลย
6: นะ
7: เป็นเจ้านายนะ
6: เป็นเจ้านาย
7: เป็นเจ้านาย
6: จะทำอะไร

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยยังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องและยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องผ่านก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังติดตามคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและแจ้งให้กองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมประสานช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดชวาตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียกว่า500คนถูกส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากอาการอาหารเป็นพิษซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากอาหารกลางวันที่จัดสรรโดยรัฐบาลขณะที่สำนักงานโภชนาการแห่งชาติที่กำกับดูแลโครงการอาหารฟรีนี้กำลังเร่งตรวจสอบว่าอาการป่วยมาจากอาหารกลางวันจริงหรือไม่โครงการอาหารมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้เป็นโครงการภายใต้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่ต้องการยกระดับโภชนาการอาหารด้วยการแจกอาหารฟรีแก่เด็กหลาย10ล้านคนแต่โครงการประสบปัญหาหลายครั้งทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตงบประมาณที่สูงลิ่วรวมถึงเรื่องคุณภาพอาหารซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดอาหารเป็นพิษหมู่ที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้สะสมแล้วราว 37,600 รายจอชเจคอบรันนิ่งแบ็คของทีมกรีนเบย์แพ็คเกอร์สในศึก NFL สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากหัว

หน้าโค้ชและผู้จัดการทั่วไปที่ยังเชื่อว่าเจคอบวัย28ปีมีโอกาสกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้แม้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมเขาถูกจับกุมในคดีความรุนแรงในครอบครัวพร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายรวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายแมตต์ลัฟลอร์หัวหน้าโค้ชของแพ็คเกอร์

0: หลอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E└².└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└

0: ายไลฟ์สดซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถตู้นักเรียนดับพบโพสต์ลาก่อนก่อเหตุขวัญอุษามณีดาราสาวเป็นพยานให้แม่แตงโมแจ้งความกระติกอิหร่านถล่มฐานทัพสหรัฐพันธมิตรตะวันออกกลางหลังสหรัฐบอมใส่บ้านงานแต่งดับ5ด้านกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐถึงไทยแล้วพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ่าย3โมงวันนี้พบกันทางตะวันออกกลางนะครับสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านยังถล่มกันแหลกเลยครับแต่บ้านเราพัทยาขณะนี้ครับมีการยกพลขึ้นบกจากเรือรบ 15:30 นตอนนี้ขึ้นเรือมาแล้วจากท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็เดินทางไปที่พัทยาตามที่หลายคนรอคอยแล้ว
2: ใครรอคอยคะคุณสุวิทย์คือผู้ประกอบการนะคะแล้วก
1: ็
2: สถานบริการสถานท่องเที่ยวต่างๆก็รอคอยการมาถึงของลูกเรือ USS Abraham Lincoln นะคะซึ่งคราวนี้เป็นหมู่เรือค่ะมากันทั้งหมด3ลำนะคะ 5,000 คนเป็นการขึ้นบกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของทหารอเมริกาที่มาเยี่ยมเยือนพัทยาอีกครั้งค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามว่าเขาทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างและบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: โอ้นะครับเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่คนทำอะไรกันแล้วแต่นะครับมันหนีไม่พ้นโซเชียลคุณเลชาระบายความในใจอกหักผิดหวังอย่างเงี้ยระบายเสร็จแล้วครับก็มีการไลฟ์สดเลยว่าจะตายให้ดูนะสุดท้ายตายจริงครับนี่นะโอ้น่าเห็นใจครับเป็นหนุ่มอยู่เลยครับอยู่ที่นครราชสีมาปรากฏว่าได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปเฉียวชนกับรถตู้ครับตามภาพที่ปรากฏอยู่นะรถตู้เขาก็วิ่งมาอย่างนี้คร
2: ับรถนักเรียน
1: ปรากฏว่านะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้หักใส่เลยคุณนิริชา
2: เนี่ย
1: นะครับอยู่ที่ถนนบ้านศรีจานหมู่ที่3ตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาโดยช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมอเตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่ตรงนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตคาที่เลยชื่อรัชตาหรือในแม็กครับอายุ25ปีครับเป็นชาวตำบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอโคราชแล้วก็มีนักเรียนภายในรถตู้นะครับบาดเจ็บไปทั้งหมด4คนปรากฏว่าที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็คือว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถตู้นะครับ4คนนี่เกิดจากอะไรครับก็คือว่าโชเฟอร์รถตู้เนี่ยครับเขาเห็นแล้วคุณเอเลจา
2: ค่ะ
1: พอเห็นไปปั๊บนะครับเห็นมาแบบ4วินาทีเท่านั้นเองนะครับมาแรงมาเร็วมากแล้วก็หักใส่เลยเขาก็บอกจะเบี่ยงออกลงข้างทางเขาก็ไม่กล้าเบี่ยงใช่ไหมครับสุดท้ายนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ชนเปรี้ยงไปสุดท้ายนี่ก็ต้องตายไปครับเอาละตายไปแล้วรองเท้าอยู่ตรงนี้กองเลือดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนักเรียนผู้บาดเจ็บนั้นโชเฟอร์รถตู้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่ในเมืองโคราชกันต่อไปนะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมาย้อนดูเรื่องของนายแม็กนะครับก่อนที่จะมีการก่อเหตุตรงนี้ครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับบอกว่าไลฟ์สดเลยคุณเรชาแล้วอัดอั้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้บอกว่านะครับขอโทษทีขอโทษคุณพ่อ

0: ขอบคุณแม่ขอโทษญาติพี่น้องนะรวมทั้งนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองแก้ปัญหาตนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตลาว่าอย่างนั้นนะพอเฟซบุ๊กออกไปนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงทุกคนเห็นเพื่อนเห็นอ้าวตกใจ
1: เอ๊
0: ะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นห่วงนะในที่สุดแล้วก็เกิดเหตุนะครับก็แสดงว่านี่นะขับรถมาแล้วก็ชนเลยนี่เป็นคุณยายครับคุณยายของน้องแม็กนะครับนี่นะคุณสังเวียนอายุ66ปีแล้วครับแหมเสียดายเหลือเกินร้องไห้กราบขอโทษนะครับสำหรับผู้ที่บอกว่าทำผู้ที่เสียหายจากฝีมือของหลานชายไม่น่าเชื่อนะครับหลานชายนี่จนเรียนจบนี่ม.6ไปเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนรอดอมานะครับก็คือว่าปี3แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณยายเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าสาเหตุจริงๆหลานชายไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะครับแต่คาดว่าเป็นเรื่องของความรักครับหลานชายนั้นรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เพิ่งรักกัน2เดือนครับโอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพิ่งรักกัน2เดือนแล้วก็บอกว่าพอ2เดือนปั๊บผู้หญิงบอกว่าไม่เอาแล้วก็เลยน้อยใจครับพอน้อยใจปั๊บก็เลยตัดสินใจแบบนี้นะครับนี่นะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับนี่นะแต่เรื่องของความรักเพียง2เดือนน่ะคุณเลจาในที่สุดแล้วก็นำมาสู่ความตายมันต้องเรื่องของจิตวิทยาของประธานโทษนะครับก
1: ็
0: ต้องเอามาว่ากันนะเพราะว่าเป็นเยาวชนของชาติอายุเพียง25ปีเท่านั้นเองครับ
2: ค่ะเพิ่งเริ่มต้นเองนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตอะค่ะไปเม้นถามว่าถ้าจะตายทั้งทีอะทำไมไม่ไปชนต้นไม
0: ้
2: ทำไมต้องไปชนรถนักเรียนด้วยเพราะว่ามีนักเรียนบาดเจ็บอยู่ในรถด้วยนะคะรถตู้นั้นแล้วก็มันเป็นความคิดชั่ววูบอะนะคะนี่ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะเพราะว่าน้องไลฟ์ตลอดเลยนะคะไลฟ์กระทั่งเข็มไม้ว่า144กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณสวิทปังเดียวแต่โชคดีนะช่วงนั้นหักหลบออกถ้าชนตรงๆเนี่ยรถตู้อาจจะคว่ำก็ได้ค่ะไปอีกที่หนึ่งช่วงนี้ต้องเตือนน้องๆนะคะที่ไปเล่นน้ำบ่อเดิมที่เคยเล่นหรือว่าสระเดิมที่เคยว่ายน้ำกับเพื่อนๆนะคะน้องก็ว่ายน้ำกันเป็นอยู่นะเป็นเด็กอายุ 14-15 แบบนี้ค่ะแต่วันนี้มันเป็นฝนตกแล้วโดยเฉพาะแม่น้ำที่ไหลวนนะคะมันทำให้มีน้ำปริมาณมากขึ้นและน้ำวนน้ำป่าน้ำอาจจะมาแรงขึ้นไม่ทันตั้งตัวนี่คือน้ำที่เคยเล่นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคุณสุวิทย์เป็นเด็กๆเนาะคุณคงเคยเนาะอยู่มอต้นเนี่ยโดดน้ำกันต้มต้มต้มต้มต้มโดดไปก็รู้สึกว่ามันคุ้นเคยเป็นที่ที่เราเคยเล่นอยู่กับเพื่อนค่ะแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันนะคะที่ปราจีนบุรีอำเภอนาดีตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นค่ะเด็กกลุ่มเดิมเลยมากัน 4-5 คนอายุ14กับ15 2คนคือพี่บูลกับธนากรค่ะ2 คนนี้เคยมาโดดน้ำตรงนี้ประจำฝ่ายตรงนี้นะคะเป็นฝ่ายที่มันทำให้น้ำไม่ได้ไหลแรงมากนักในช่วงหน้าแล้งหรือว่าก่อนหน้านี้มันก็น้ำนิ่งๆธรรมดาค่ะแต่ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะคะหน้าฝนค่ะพอหน้าฝนเพื่อนน่ะที่ไปกัน 4-5 คนสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยน้ำมันหมุนๆน่ะเหมือนน้ำวนแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กค่ะน้องอายุ 14-15น้องคนนึงบอกว่าเดี๋ยวจะโดดไอ้ตรงเนี้ยไอ้น้ำไหลๆที่เป็นวงๆเนี่ยก็โดดเข้าไปเลยค่ะแต่ปรากฏว่าใช่ค่ะด้วยความเป็นเด็กเนาะพอโดดไปน้ำวนเนี่ยค่ะมันเกิดจากดูสีน้ำนะคุณสุวิทย์ผู้ช
0: ม
2: เป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพอสมควรแล้วเป็นน้ำฝนผสมมาด้วยค่ะช่วงนี้ฝนมันตกหนักมากน้ำมันเลยไหลแรงกว่าที่เคยเป็นแล้วน้ำวนเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามันคือการวนของกระแสน้ำไหลหรือยังไงไม่ทราบเด็ก2คนซึ่งว่ายน้ำเป็นนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าเด็กว่ายน้ำเป็นแต่ว่าว่ายน้ำไม่แข็งว่ายน้ำไม่แข็งแต่เดิมแล้วตอนไม่มีน้ำวนเขาก็ว่ายน้ำพอจะลอยตัวได้เล่นกับเพื่อนพอสนุกค่ะแต่พอน้ำวนมาหายไปเลย2คนนั้นจมหายไปในกระแสน้ำวนค่ะแล้วก็ไม่เจออีกเลยเพื่อนๆก็เลยไปตามผู้ใหญ่มาเนี่ยไปตามคนที่รู้จักกันมาไปตามพ่อแม่มาคนที่เป็นพ่อทั้ง2คนนะคะเด็ก2คนนี่คือธนากรกับพี่บูลนะคะคนเป็นพ่อแม่เห็นลูกตกน้ำหายไปเลยร้องไห้จะขาดใจค่ะชุดนักประดาน้ำพระท่านก็มาค่ะทางผู้ใหญ่ในอำเภอต่างๆเนี่ยก็มานะคะคนที่มาช่วยก็คือทางด้านของปลัดอำเภอนาดีค่ะรักษาราชการแทนนายอำเภอนาดีค่ะท่านเรืออากาศโทพรสิทธิ์ท่านมาถึงบอกแม่พ่อทำใจดีๆนะคือเด็กอะเสียชีวิตทั้งคู่แล้วค่ะณตอนนี้หน้าที่ของนักประดาน้ำก็คือกระจายกำลังกันให้ทั่วแล้วก็นำร่างของน้องขึ้นมาพระท่านก็ไปรอเชิญร่างแล้วก็วิญญาณน้องนะคะแล้วก็คนเป็นพ่อเป็นแม่มันกระทันหันจริงๆอะทำใจไม่ได้ณที่เรารายงานข่าวณตอนนี้นะคะที่ทราบข่าวกันมาก็คือว่าเอาร่างขึ้นมาได้แค่คนเดียวค่ะก็คือธนากรนะคะเจอร่างแล้วค่ะอายุ15ปีนะคะส่วนพี่บูลอายุ14ปีตอนนี้ยังระดมกันหาร่างอยู่เลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฝ่ายน้ำ

0: ล้นที่นาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอเป็นเบาะแสหรือว่าพบเจอศพที่ลอยน้ำมาเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สภ.ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแผนหาร่างน้องอยู่เนื่องจากว่าฝนก็เริ่มตั้งเค้ามาแล้วแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็มืดเพราะฉะนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดที่เจอน้ำลึกเนี่ย3เมตรก็คือ2คนต่อนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็หายากอยู่แต่น้ำเนี่ยมันพัดร่างน้องไปไกลถึง30เมตรเพราะฉะนั้นก็ตีวงค้นหากันเลยค่ะไม่รู้แหละว่าร่างน้องจะอยู่ตรงไหนแต่ก็จะมืดจะค่ำซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็รีบนำร่างขึ้นมาให้เร็วที่สุดถ้ายังไม่เจอก็จะลุยค้นหาต่อค่ะแต่ว่าค้นหาเต็มกำลังกันวันนี้เป็นวันที่2หวังว่าพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้ถ้าเกิดว่าร่างลอยขึ้นมาก็อาจจะง่ายขึ้นต่อการค้นหานะคะส่วนพ่อแม่เนี่ยโอ้โหทำใจกันไม่ได้แล้วค่ะพ่อของเด็กทั้งสองนะตอนนี้นะก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะใช้คำว่ายังไงอ่ะคุณสวิทย์คือเป็นลมกันไปหลายตลบแล้วนะคะช่วงเย็นๆของเมื่อวานค่ะพอเจอร่างมาเจอร่างใครพ่อคนนั้นก็เป็นลมค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่เจอก็คือน้องอายุ14ปีนะคะฝากชาวบ้านไว้ด้วยค่ะว่ายังไงก็ช่วยแจ้งกันด้วยค่ะคือตอนแรกนะเจ้าหน้าที่ไปเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลเด็กอะค่ะแต่พอไม่เจอเด็กแล้วเนี่ยพ่อแม่มาปฐมพยาบาลพ่อแม่แทนเพราะว่าเป็นลมพับกันตรงนั้นนี่ยังงมกันอยู่นะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเป็นอุทาหรณ์นะคะครั้งนี้และก็ขอให้เจอร่างน้องโดยเร็วด้วยค่ะเรื่องเศร้าเกิดขึ้นทุกปี
1: ข่าวต่อไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับบอกท่านผู้ชมเลยว่าเป็นข่าวไม่ดีแล้วผมต้องย้ำนะครับว่าไม่ดีอย่างยิ่งครับเหมือนกับบอกว่าลัทธิเอายานะครับสำหรับนักเรียนครับเข้าไปใช้อาวุธกราดยิงปกติแล้วต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้บ้านเรารายวันครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองครับโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผู้สื่อข่าวแจ้งมาด่วนแล้วครับบอกว่าได้มีเด็กนักเรียนนะครับใช้วุฒิปืน9มม.ไปกราดยิงในโรงเรียนนะครับในที่สุดแล้วเด็กคนนี้ก็ถูกจับได้แล้วครับนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับข่าวแบบนี้ยังเกิดขึ้นรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็คือว่าโซเชียลขู่จะมีการกราดยิงแล้วก็มีการปิดโรงเรียนเกือบทุกวันเป็นข่าวไม่ดีนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของอิหร่านถล่มฐานทัพสหรัฐครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นนะครับบอกว่าอิหร่านเหรอไม่มีท่าทีที่จะคุยเลยเพราะฉะนั้นสั่งสอนต่อยิงขีปนาวุธเข้าไปนะครับโดนเข้าไปคุณนิชารายงานไปมาเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเป็นไงครับวันนี้อิหร่านเอาคืนครับหลังจากที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาถล่มมาในงานแต่งของเขานะครับทำให้มีคนตายนะครับ5คนแล้วก็บาดเจ็บนะครับครึ่งร้อยคุณเลจาวันนี้กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการนะครับโจมตีทหารด้วยการใช้ขีปนาวุธนะครับยิงไปรวมทั้งส่งโดรนโจมตีเป้าหมายนะครับในพื้นที่แล้วก็ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริการวมถึงชาติพันธมิตรทั่วภูมิภาคนะครับตลอดเลยเพื่อแก้แค้นก่อนหน้านี้ไงครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไอ้ที่ยิงที่ว่านี่ครับบ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานแต่งงานอยู่นะอยู่ที่เมืองซีริกครับสะเก็ดระเบิดตกใส่บ้านทำไมยิงมั่นขนาดนี้นะครับขนาดที่บอกว่างานแต่งแต่แท้สุดท้ายก็ต้องเป็นงานตายครับพอมันงานตายอย่างนี้มันก็บันดาลโทสะแล้วครับสำหรับประเทศอิหร่านครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะครับบอกเลยออกแถลงการอย่างดุเดือดแล้วก็ดุดันนะครับบอกว่าจะต้องมีการตอบโต้ตอนนี้อิหร่านก็มีการกระจายตัวอยู่หลายจุดสำคัญในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับไปไหนครับถล่มเป้าหมายคือจอร์แดนอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธนะครับพุ่งเป้าฐานขีปนาวิกโยธินของสหรัฐนะครับในเมืองที่ว่าอากาบาโดยกองทัพจอร์แดนยืนยันว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้นะครับตั้ง13ลูกประมาณนั้นนี่นะรวมทั้งที่อิรักนะครับกองทัพไออาร์จีซีนะครับของอิหร่านนะครับก็แจ้งเหมือนกันขีปอาวุธแล้วก็โดนถล่มฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคดิสถานทำลายศูนย์ซ่อมบำรุงทางสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ทางทหารด้วยนะอันนี้เป็นปฏิบัติการนะครับที่ประเทศอิหร่านนะครับก็คือว่าพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาส่วนนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองกองบัญชาการของสหรัฐอเมริกานะครับก็ปฏิบัติการนะครับบอกว่าระลอกใหม่ก็ต้องเปิดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกมาเตือนผ่านแพลตฟอร์มรู้โซเชียลเลยครับบอกว่าถ้าประเทศอิหร่านนะครับจะตอบโต้สหรัฐเลย พร้อมที่จะตอบโต้แบบนักนวงและก็สูงกว่าเดิมนี่นะแล้วตั้งคำถามนะครับบอกว่าเมื่อไรล่ะชาวอิหร่านนะครับจะลุกขึ้นมาสู้อีกด้วยคือสู้ด้วยโต๊ะเจรจาว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังดุเดือดอยู่ครับ
0: ล่าสุดนะคะ

0: ต้องบอกว่าการสู้รบในครั้งนี้เนี่ยก็กินเวลากันมานานมากแล้วค่ะถือว่าเป็นการรบที่เข้าเดือนที่7แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์แต่ก็ไม่มีใครได้เปรียบเลยค่ะไม่มีใครได้อะไรจากการทำสงครามในครั้งนี้อเมริกาเองก็ต้องทุ่มทุนกันไปเยอะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะชนะอย่างเบ็ดเสร็จนะคะส่วนอิหร่านนั้นก็ยังสู้สุดใจแล้วก็ยังเป็นเจ้าของช่องแคบฮอร์มูซโดยที่ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยที่เรารายงานข่าวไปคืออิหร่านเนี่ยพยายามที่จะส่งขีปนาวุธบางอย่างค่ะขึ้นไปเพื่อที่จะอันนี้อเมริกาบอกเพื่อจะไปทำทุ่นระเบิดที่ช่องแคบฮอร์มูซนะคะแต่ส่วน IRGC เองนั้นเขาก็ยังบอกว่าถ้าเกิดอิหร่านไม่สามารถจะขายน้ำมันหรือว่าส่งน้ำมันออกทางช่องแคบฮอร์มูซได้ใครก็ไม่ต้องส่งทางนั้นแล้วค่ะส่วนกองกำลังเซนคอมของอเมริกานั้นเองก็มีคนที่เป็นทหารอยู่ในพื้นที่ตรึงกำลังอยู่ในหลายพื้นที่นะคะประมาณ 50,000 คนซึ่งก็ประกาศแล้วว่าจะตอบโต้อย่างเต็มที่เอาละสงครามนี้ก็เกิดขึ้นมารุนแรงมาอีกครั้งนึงหลังจากที่ประมาณ5สัปดาห์ที่ไม่ได้มีการรบกันนะก่อนหน้านี้เคยเซ็นสัญญากัน MOU กระทั่งว่าหยุดยิงแล้วก็มาคุยกันทำให้น้ำมันเนี่ยร่วงลงไปต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลวันนี้นะคะต้องบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นมาทำนิวไฮอีกแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาประมาณ5ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ 5% ค่ะแต่วันนี้นะคะตัวเลขล่าสุดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเทียบเรียลไทม์ให้ดูเลยค่ะวันนี้นะคะเรียลไทม์จริงๆนะคะเวสต์เท็กซัสเนี่ยอยู่ที่90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลวันนี้ณนาทีนี้นะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย
1: ์
0: เวสต์เท็กซัสเนี่ยค่ะแดงแล้วก็คือว่าตลาดเนี่ยซึมซับแล้วก็รับรู้ข่าวสารไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ขึ้นต่อนะคะแต่ส่วนเบรนท์ครูดเนี่ยก็ขึ้นต่อไปอีกนิดนึงค่ะอยู่ที่ 0.14% นะคะไปอยู่ที่ 94.7 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใกล้ร้อยอีกแล้วค่ะก็คือไปทำนิวไฮใกล้ๆกับตอนที่รบกันถามว่าครั้งนี้มันเกิดจากอะไรก็อย่างที่คุณสุวิทย์รายงานไปเมื่อสักครู่นี่ค่ะคือเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรือ2ลำเป็นเรือกล้าตายเลยที่ถือครองสิทธิในการนำน้ำมันออกมาจากช่องแคบฮอร์มูซนะคะโดนโจมตีโดยกองทัพไม่ทราบสิว่าจะเป็นสัญชาติอะไรนะคะคราวนี้ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงค่ะราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากที่มีข่าวว่าเรือโดนโจมตีนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่บวกมา5เหรียญหรือว่า 5% เนี่ยเป็นค่าความเสี่ยงที่ต้องขนน้ำมันกันออกมาค่ะซึ่งตรงนี้เองสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าก็คงจะต้องไปควบคุมเรื่องของการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซแต่ทางด้านคนที่ต้องรับหางเลขไปเต็มๆนะคะนั่นก็คือเพื่อนบ้านชาวอ่าวทั้งหลายค่ะทั้งจอร์แดนบาเรนแล้วก็คูเวตนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นการตั้งฐานทัพสหรัฐอยู่ในดินแดนของอ่าวทั้งสิ้นค่ะแล้วทั้งจอร์แดนคูเวตแล้วก็บาเรนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีน้ำมันของเขาด้วยอิหร่านบอกว่าถ้าเกิดอเมริกาไม่ให้อิหร่านขนจอร์แดนบาเรนคูเวตก็ไม่ต้องออกกันละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งผลให้กับอุปสงค์ของน้ำมันโลกก็ลดน้อยลงไปด้วยนะคะแต่วันนี้เท่าที่ดูตลาดทรงตัวแล้วค่ะจากนี้เมื่อตลาดรับทราบข่าวร้ายนี้แล้วก็ดูซิว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมเพราะว่าทรัมป์นี่ก็แปลกนะคะคุณสุวิทย
1: ์
0: บางทีก็โพสต์ AI ถล่มซะอย่างนั้นโดยไม่ใช่ข่าวจริงโพสต์ลง True Social นะคะ Fake News ตัวเองเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอกันต่อไปค่ะว่าทางเซ็นคอมของสหรัฐกับ IRGC นั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อเราในฐานะตัวประกันนะคะก็คนทั่วโลกอะค่ะราคาของเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันปุ๋ยและเม็ดพลาสติกทั่วโลกก็ขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงของช่องแคบฮอร์มูซเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะเพราะว่ามีผลกับเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็เรียกว่าชะงักไปทั่วโลกอะค่ะข่าวดีไม่ค่อยจะมีเลยค่ะเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซนะคะ
1: ระวังด้วยนะครับวันนี้ทางด้านโฆษกกองทัพเรือนะครับก็ได้ออกมาแจ้งคนไทยนะครับยังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรือที่เป็นเอกชนอยู่เยอะครับรวมทั้งเรือสินค้านะครับที่บอกว่าส่งของรวมทั้งเรือน้ำมันด้วยครับวันนี้โฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ครับท่านก็แจ้งข่าวออกมานะครับตั้งแต่เหตุการณ์นะครับมันต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ความไม่สงบเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันอย่างที่เรารายงานข่าวอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแจ้งนะครับบอกว่าเรือนะครับที่จะเดินทางผ่านช่องแคบเฮอร์มูสนะครับช่วงนี้ครับต้องระวังเนื่องจากว่าอะไรครับประเทศไทยยังติดต่อทำมาหากินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจน้ำมันเรื่องของธุรกิจการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าอย่างอื่นก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับว่าแจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเรือหรือแม้กระทั่งลูกเรือนะครับลูกเรือคนไทยไม่เฉพาะเป็นคนไทยอยู่ประจำเรือสำหรับสัญชาติไทยนะครับยังไปอยู่ที่เรือนะครับสัญชาติอื่นด้วยเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนะครับก็คือระมัดระวังนะครับที่จะผ่านฮอร์มูซรวมทั้งนะครับถ้าสมมติว่ามีความจำเป็นจริงๆนะครับจะต้องมีการแจ้งเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซะก่อนนะครับอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับมันก็ส่งผลถึงบ้านเราแน่นอนคุณเลยจ่ายแล้วก็ทั้งโลกด้วยเรื่องของราคาน้ำมัน

0: เมื่อเช้าที่ฉันไปเติมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสวิทราคาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ที่ขึ้นมาอีกอย่างนึงนะคะไม่ใช่ราคาน้ำมันนะคะวันนี้เนี่ยรายงานกันหลายช่องเหมือนกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะกับการมาเยือนอีกครั้งหนึ่งที่พัทยานะคะนั่นก็คือกองทัพเรือสหรัฐค่ะครั้งนี้กลุ่มเรือ USS Abraham Lincoln นั้นขึ้นมาพร้อมกับลูกเรือทั้งหมด 5,000 คนนะคะกับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะมาจอดที่แหลมฉบังนะคะปกติเรือใหญ่เนี่ยจะจอดอย่างนี้แหละคุณสุวิทย์เพราะว่าอัตราการกินน้ำเนี่ยมันเยอะไงคือมันจะต้องลงเรือเล็กเพื่อที่จะเข้าฝั่งนะคะนี่เรือใหญ่ประกอบด้วยเรืออะไรบ้างค่ะไปดูเรือก่อนนะคะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตนี่ก็คือเรือ USS Abraham Lincoln ด้วยแล้วก็คณะทำงานประจำกองเรือกองบินประจำเรือเรือบรรทุกเครื่องบินกองเรือพิฆาตรวมทั้งฝูงบินทั้ง9ฝูงโอ้โหนี่ก็มีนักบินด้วยนะแล้วก็มีกัปตันอเมริกานะคุณสุวิทย์นะเออแล้วก็มาจอดที่แหลมฉบังเนี่ยเดี๋ยวอยากดูในคนไหนเป็นกัปตันอเมริกานะคะตอนนี้บางช่องรายงานกันเฟรมต่อเฟรมเลยค่ะคลิกแตกกันใหญ่นะคะการมาเยือนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาเยี่ยมพัทยานะคะความผูกพันระหว่างทหารเรืออเมริกันกับพัทยาหรือว่าทหารอเมริกากับพัทยาเนี่ยถือว่ามีมาช้านานแล้วค่ะดิฉันพาไปดูเรือก่อนดีกว่าคือเรือครั้งนี้เนี่ยนะคะมีทั้งเรือติดขีปนาวุธนี่เป็นขีปนาวุธ Alex Bird ค่ะถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักละค่ะก็คือเป็นเรือของเขานั่นแหละอธิบายไปก็คงนึกภาพไม่ออกนะคะแต่รู้เพราะว่าเขาหน้าตาดีเหมือนกันล่ะค่ะทหารเนี่ยนะคะเขาจะมาวันที่2ถึงวันที่6ที่จะถึงนี้เราได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะนำเสนอข่าวในรูปแบบไหนนะคะแต่ชาวพัทยาเองผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆก็ยิ้มร่าเลยค่ะรอรับกันเต็มที่นะคะเพราะว่าเป็นการนำเงินขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอะไรต่ออะไรมันจะได้ฟื้นตัวขึ้นเพราะว่าดิฉันจะชอบไปพัทยานะคะล่าสุดค่อนข้างจะเงียบไปนิดนึงคนบ่นอยู่เพราะฉะนั้นการมาเอากระแสดอลลาร์เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะการมาในครั้งนี้เนี่ยมีข้อห้ามพอสมควรนะคะสำหรับลูกเรือทหารอเมริกาค่ะ1คือเขาไม่ให้ซื้ออาวุธแล้วก็ไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มบางชนิดยาเสพติดห้ามเด็ดขาดแล้วว่ากันว่าเขาให้ไปไหนเป็นกลุ่มนะคะ
1: ครับแน่นอนครับ
0: ไม่ให้ไปเดี่ยวๆค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือค่ะบางท่านก็นึกภาพไปเลยว่าอ๋อเขามา 5,000 คนเนี่ยเขาต้องมาเดินหมดเลยเนี่ย 5,000 คนแล้วกลางคืนเขาก็อาจจะมานอนพักที่บ้านเราหรือว่าโรงแรมเราความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจะมีลูกเรือบางส่วนไม่ลงมานะคะกลางคืนเขาจะกลับไปนอนบนเรือได้ค่ะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องมาเดินทั้ง 5,000 ถ้วนเนี่ยนะคะก็จะอาจจะลงมาบ้างไม่ลงมาบ้างหรือลงมาเฉพาะกลางวันแล้วกลางคืนกลับไปนอนในเรือก็ได้ค่ะอันนี้เป็นความปลอดภัยของเขานะคะนอกจากนั้นค่ะไปดูประวัติว่าความผูกพันระหว่างพัทยากับทหารอเมริกาเนี่ยมีมาช้านานแล้วค่ะคนคงจะทราบว่าเราเริ่มมีพัทยาตั้งแต่เมื่อใดก็เมื่อตั้งแต่ปี2502นะโอ้โห60กว่าปีที่ผ่านมา67ปีที่แล้วนั้นพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของสถานบริการและความรื่นเริงของทหารอเมริกา 4-500 นายที่เคยประจำการอยู่ที่โคราชค่ะได้มาพักผ่อนที่พัทยาเรียกว่าเป็นที่หมายแรกที่เริ่มรู้จักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาณวันนั้นพัทยามีทะเลที่สวยงามมากวันนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็มีร้านอาหารสไตล์อเมริกันซึ่งมันก็ถูกปากคนอเมริกาค่ะแล้วต่อมาถึงยุคสงครามเวียดนามนะคะคิดว่าเป็นปีคริสตศักราชประมาณ1960คราวนั้นเองมายกพลขึ้นบกแบบนี้เลยค่ะแต่มาที่สัตหีบและอู่ตะเภามากันเยอะแล้วเขาเรียกการพักผ่อนนี้ติดปากกันว่า R&R ค่ะหรือว่า Rest and Recreation มากันเป็นพันเหมือนกันค่ะก็เลยเป็นที่เรื่องลือนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกเรือมารบแถวๆนี้เขาก็จะมาพักผ่อนที่นี่ค่ะคนทั่วโลกก็ให้ความสนใจนะคะพัทยาก็เติบโตด้วยความที่ว่าทางพัทยาเองก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะเนื่องจากมีหลายๆอย่างที่เป็นที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการให้โอกาสในการที่คนที่เป็นทหารหรือว่าคนที่มีอะไรต่ออะไรพักผ่อนเพราะว่าณตอนนี้นะดิฉันเคยไปถามนะคุณสุวิทย์ว่าทำไมทหารอเมริกาเขาชอบมาเที่ยวที่นี่คือเมืองนอกอ่ะถ้าเป็นที่เที่ยวดินแดนใกล้ๆกับชายทะเลเนี่ยมันแพงมากไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือร้านเหล้าร้านเบียร์ค่ะแต่ของเราเนี่ยราคาดีแล้วคนไทยน่ารักนะคะมีการบริการอย่างดีและโรงแรมของเรานี่มีให้เลือกตั้งแต่โรงแรมถูกไปเลยจนถึงแพงไปเลยแต่คราวนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าทหารพักที่ไหนเนื่องจากเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะก็หวังว่าจะมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปปรับปรามกวาดล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะไปดูนะคุณสวิทย์ว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะ
1: ยังไงก็ตามนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากว่าพัทยานะครับก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นติดอันดับโลกครับ
0: ค่ะ
1: เพราะอันดับโลกไปปั๊บ

0: นะครับก็ต้องบอกว่าที่คุณเรชาบอกนะครับทหารเขายกคนขึ้นบกนะครับตั้งแต่ปี2502มาแล้ว
1: โน่น67ปี
0: ครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาธรรมดาพัทยานะครับเพราะฉะนั้นทหารอเมริกันนะครับเขาก็ปักหลักที่นี่นะครับแล้วก็สร้างความเจริญให้ตรงนี้ตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าความเคยชินนะครับฐานทัพอเมริกันนะครับมาบ่อยไหมฝึกคอปเปอร์โกลที่ไรนะครับก
1: ็
0: ต้องมาขึ้นบกที่นี่แล้วก็มาพักผ่อนที่นี่นะครับใครก็แล้วแต่นะครับคุณเรชาถ้าเป็นทหารทัพอเมริกันนะครับรู้จักที่นี่ดีมาฝึกในบ้านเรานะครับกองทัพเรือเขาก็บอกว่าจัดให้เนื่องจากว่าอะไรครับกองทัพเรือของบ้านเราสัตหีบก็อยู่ใกล้แล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับในตอนนี้15:30 นครับไปแล้วครับนี่นะวันนี้เจ้าภาพใหญ่นายกเมืองพัทยาคุณประเมศงาพิเชษครับลูกชายเฮียกุ๋ยคุณพ่อรู้จักกันดีขออนุญาตน
1: ะครับ
0: ปรากฏว่าเป็นไงครับคุณอิรชามาบอกกันนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นความลับโรงแรมแต่ท่านนายกบอกเองนะครับว่าฐานทัพอเมริกันนั้นเขามานะครับก็คือว่าเรือที่ว่ามาเรือลำใหญ่เลย 4,800 คนนะครับก็คือว่าเอาข
1: ึ้
0: นบกนะครับก็คือจะไม่ครบหมดแล้วครับเพราะว่าต้องอยู่ประจำเรือด้วยแต่อีกลำนึงนะครับก็คือว่าเรือจอดอยู่ที่ศรีราชาครับท่าเทียบเรือศรีราชาชื่อว่าฮาร์เบอร์มีกำลังคน312นายเพราะฉะนั้นพอขึ้นบกมาปั๊บนะครับก็คือเดินทางจากนี่นะศร
1: ี
0: ราชาแล้วทางเราจัดรถบัสให้40คันครับ
1: โอ้โห
0: 40คันที่ว่านี้นะครับก็คือว่าเอากำลังพลของเขานะครับไปพัทยาครับไปพัทยาที่ว่านี้นะครับจัดที่พักให้เลยครับโรงแรมฮาร์ดร็อกครับแล้วก็โรงแรมหินตั้นครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องกลับที่พักที่เรือครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าจะต้องมีคนดูแลรู้เรื่อยเนี่ยนะนะครับสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่ากะลาสีกะลาสี
1: ในภูเ
0: ร
1: ือการเรือไง
0: ต้องกลับนะครับแต่ผมนึกถึงอย่างเดียวครับอ๊อปป๊อปอายนี่ครับนี่นะนึกถึงนะครับป๊อปอายปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ด
1: อะไร
0: นะครับแล้วก็ทำอาหารเอ้ามีพลังครับนี่นะก
1: ิน
0: ยาเขียวก
1: ิน
0: ยาเขียว
1: ไม่ใช่นะกินผักขมกินผัก
0: เขียวผักขม
1: ป๊อปอายเลยไปกินยาเขียวแล้วมันอีสุกวิสัยแล้ว
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับนี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้พอไปพักที่พัทยาไปปั๊บเรียบร้อยถามว่านะครับหลักเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าฝรั่งมังค่าขึ้นโบกมานะครับจะทำอะไรตามใจชอบไม่ใช่ครับทหารเขาต้องมีกฎมีระเบียบด้วยครับกำลังพลขึ้นมานะครับนอกจากที่พักที่2โรงแรมชื่อดังแล้วเกาะล้านครับอยู่ใกล้ๆสวยถ้านายทหารคนใดนะครับอยากอิสระบ้างนี่นะไปเลยครับพักเกาะล้านก็ได้แล้วก็มีคนดูแลความปลอดภัยรวมทั้งสถานที่ภายในนะครับห้างสรรพสินค้านี่จัดเต็มครับจัดเต็มที่ว่าตรวจตาความเรียบร้อยต้องวงจรปิดต้องทำงานนะครับคือตลอดนะครับทุกกล้องทุกตัว24ชั่วโมงต้องใช้ได้เพื่อความมั่นใจครับภาพที่เห็นในตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้มีการเคลียร์สถานที่ก่อนหน้านี้นะครับลอยต่อเนื่องนะครับมาประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคาดว่านะครับนายทหารที่จะมาใช้จ่ายบ้านเราวันละ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินกระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่6รวม5วันนี่นะปรากฏว่านะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะครับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างนะครับว่าทหารอเมริกันเขาจะยกพลขึ้นบกบางคนบอกว่าดีใจนะครับเตรียมพร้อมแต่บางคนบอกว่าเฉยๆคุณเรชา
1: เก็บอาการ
0: ถ้าสมมติว่าแม่ค้าท่านอายุเยอะหน่อยนะครับท่านบอกว่าเฉยๆเพราะว่าอะไรครับมาบ่อยอยู่แล้วรู้ชินชานี่นะ
1: แ
0: ต่มันอยู่ที่คนไทยด้วยกันนะครับคนไทยต้องให้เกียรติครับคุณเรชาเพราะฉะนั้นให้เกียรติก็คือว่าดูแลนักนะครับที่เป็นทหารนาวิกโยธินคราวนี้เขามาเที่ยวบ้านเรานะครับคนที่นอนโรงแรมก็นอนคนที่กลับก็กลับนะครับแล้วก็มีการจัดรถส่งให้ด้วยครับจากที่บอกว่าพัทยานะครับไปที่ท่าเรือ
1: น
0: ะครับไปโน่นไปนอนเรือที
1: ่แหลมชะบัง
0: จ้าไปแหลมชะบังเลยนะครับปรากฏว่ามีรถส่งนะครับเป็นรอบด้วยนะครับตั้งแต่ตีสองถึงตีห้านะครับจะกลับเมื่อไรก็ส่งกลับนะครับแล้วตำรวจแล้วก็เจ้าที่ดูแลความปลอดภัยบ้านเราต้องทำงานนั้นก็เนื่องจากว่าต้องดูแลคนเหล่านี้ให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ให้เขามามั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะครับไม่ใช่ว่ายกพลขึ้นบกนะครับไม่ว่าสาวสวยหรือหนุ่มหล่อหรือสาวสองกันใจไม่ใช่นะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับที่จะตามมาเอาละอันดับแรกครับเรื่องของความบันเทิงเขามาอย่างนี้เขาเครียดอยู่แล้วครับอยู่ในเรือมา200กว่าวันใครจะไม่เครียดบ้างพอมานะครับเขาก็ต้องดื่มต้องกินสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์แต่ข้อห้ามนักนะครับที่บอกว่าเป็นทหารนี่ห้ามนะครับ กัญชาไม่ได้ครับคุณเลยจ้ารวมทั้งอะไรครับเล่นเจ็ตสกีนะครับหรือเรือลากร
1: ่
0: ม
1: ก็ไม่ได้
0: คร
1: ับ
0: กีฬาทางน้ำเนื่องจากว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น
1: บา
0: ดเจ็บหรืออันตรายนะครับมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีข้อห้ามกฎกติกาแต่พาณิชย์สาธารณสุขของบ้านเรานะครับลงพื้นที่พัทยาเรียบร้อยประกาศเลยนะครับบอกว่าห้ามเอาเปรียบทหารเหล่านี้สินค้าต่างๆต้องปิดฉลากให้รู้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่คุณภาพต้องตรวจสอบได้เขามาไม่ใช่ว่าซื้อข้าวซื้อของธรรมดานะครับอาหารการกินนะครับเรื่องเรือที่มานะครับเขาต้องมีการตุนเสบียงเพราะฉะนั้นเขาต้องมาถือซื้อวัตถุดิบในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่ว่านี้ต้องอุดมสมบูรณ์ต้องสะอาดต้องปลอดภัยนะครับต้องบริสุทธิ์ทุกอย่างด้วยจะเอาเปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเขาต้องซื้อขึ้นเรือด้วยเพราะว่าเขาต้องไปต่อโอ้โหมีแต่ได้กับได้นะครับเป็นข่าวดีแต่คนไทยเองต่างหากนะครับที่ว่าจะต้องต้อนรับด้วยเรื่องดีๆไม่เอาเปรียบเขาอ่ะคุณเอชา
1: เนี่ยดิฉันอ่านดูนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย
0: ์
1: ทหารอเมริกันเนี่ยมาตั้งแต่สงครามเวียดนาม2497อ่ะโอ้โหประวัติศาสตร์นะคะ
0: เขาก็ใช้ฐานทัพนะครับสันติหีบของบ้านเราเมื่อก่อนนี่ไง
1: โอ้ฉันเกิดไม่ทันเลยอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละคุณ
1: เกิดไม่ทันดีจริงๆเลยนะคะ
0: สันติหีบก็ทหารอเมริกันอยู่ตรงนั้นเลยครับ
1: โอ้ดิฉันไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าที่เขาใช้ Hard Rock เนี่ยค่ะเนื่องจากว่า Hard Rock Cafe เนี่ยเป็นแฟรนไชส์ของอเมริก
0: า
1: แล้วก็จะมีอาหารของอเมริกันเรียบร้อยเลยค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐฟลอริดานะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นสาขาหนึ่งของบ้านเขาค่ะและครั้งนี้ข้อห้ามคือห้ามเล่นกีฬาทางน้ำใช่ไหมแล้วห้ามขับรถด้วยนะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ห้ามค่ะห้ามครอบครองอาวุธปืนแล้วก็ห้ามไปในที่ที่ส่อจะมีสิ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้จะเป็นคืนแรกนะคะที่ทหารอเมริกาล่องเรือมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วอีก 2-3 เดือนก็จะครบ1ปีแล้วอะไม่ได้ขึ้นฝั่งตั้งนานแล้วก็ขอให้สนุกมีความสุขแล้วกันคืนนี้ต้องฝึกพูดว่า Welcome to Thailand แล้วก็ถามว่าทอม Why you go last night
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วเมืองไทยไฮไลท์พัทยา
0: เลยนี่ใช่ๆเนี่ยนะ
1: ทำไมต้องสนุกขนาดนี้
0: เรื่องดีๆมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยคุณเลจานี่น
1: ะ
0: เป็นยังไงบ้างเอานีปานของคุณน่ะเป็นยังไงบ้างอะ
1: สลับอารมณ์กันไปเลยค่ะไปที่ในเนปาลทิเบตนะคะที่นั่นเนี่ยหลังจากที่มีเหตุการณ์คล้ายกับว่าเป็นวันสิ้นโลกค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปยอดเนี่ยพุ่งไปถึง 1,000 คนแล้วก็แตะเลยขึ้นไปแล้วคุณสุวิทย์ณตอนนี้นะคะชาวเนปาลทั้งหลายก็เนี่ยค่ะยังอยู่ในความกลาโห
0: ดสง
1: สารยังไม่หาย
0: ยังไม่หาย
1: ใช่คุณสุวิทย์คือที่บีบหัวใจคือว่าในอุโมงค์เนี่ยมีเป็นร้อยรอการช่วยเหลือออกซิเจนก็จะหมดอาหารก็ไม่มียังต้องช่วยกันอยู่ค่ะตัวเลข 1,000 ก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น 1,093 คนแล้วค่ะยอดผู้สูญหายคือยิ่งหานะยิ่งหายนะคือยิ่งหาก็ยิ่งหาว่าไม่เจ
0: อ
1: ณวันนี้นะคะตอนแรกที่เรารายงานเนี่ยวันแรกอยู่ที่ผู้เสียชีวิต400กว่าท่านนะคะแล้วก็สูญหายอยู่ที่ 1,500 วันนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,093 ค่ะสูญหายอยู่ที่ 4,000 คนค่ะสรุปนะคะตัวเลขกลมๆเนี่ยคือเรายังติดต่อไม่ได้แล้วก็รวมผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 5,000 เลยนะคะก็เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากปฏิบัติการการค้นหาการช่วยชีวิตยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการเตือนของรัฐบาลจีนนะคะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำสองขึ้นมาได้ทุกเมื่อถ้าสังเกตนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีฝนสักเม็ดเดียวเลยค่ะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกและระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากน้ำแข็งที่ละลายลงมาหรือว่าจะเป็นจากน้ำฝนเองนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะขุดเข้าไปยิ่งฝนตกดินโคลนมันก็ยิ่งไหลเข้ามาอีกอะค่ะทำให้การปฏิหาคนที่ไม่ว่าจะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณหรือว่าเป็นคนที่รอดชีวิตนี่ก็ยากขึ้นนะคะคิดว่าภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีการทิ้งซากปรักหักพังทั้งหลายมากกว่า 2.2 ล้านตันค่ะรวมทั้งชิ้นส่วนของหินดินและอาคารด้วยไอ้ตรงนี้จะทำยังไงเพราะว่ามันขวางทางน้ำเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองร้างไปตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าการที่จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมด2ล้านกว่าตันเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เครื่องมือหนักและการใช้เครื่องมือหนักในวันนี้ก็กลัวว่าจะไปมีผลไปทำแรงสั่นสะเทือนทำให้บางอย่างมันถล่มลงมาอีกอ่ะบ้านฟ้าในตำนานตรงนี้เป็นบ้านหลังเดียวนะคะที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างที่อาจจะไม่ได้ขวางทางน้ำโดยตรงค่ะเป็นแหลมๆแล้วก็อยู่ฝั่งน้ำมาทางฝั่งซ้ายนะคะบ้านอยู่ทางฝั่งขวาค่ะแล้วก็มีเสาเข็มที่สามารถรับแรงกระแทกลงไปสู่ฐานรากได้เลยค่ะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องถามว่าไหว้พระอะไรนะคะหรือว่าใครห้อยพระ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะคุณไม่ทราบ
1: เมื่อวานหาไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังห่วงกังวลอยู่ค่ะณตอนนี้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว 11,000 คนนะคะยังคงต้องค้นหา 4,000 คนที่เหลือค่ะ เอาใจช่วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำสองขึ้นมาอีกค่ะ
0: ครับเนี่ยเรานะครับมักจะได้ยินคำพูดนะครับว่าสง

0: รามล้างโลกแต่ตอนนี้นะครับคำพูดใหม่ที่หลายคนกำลังพูดถึงนะครับอันนี้พูดกันเฉยๆนะเพื่อเตือนภัยกันบอกว่าธรรมชาติล้างโลก
1: ในชาตินี้นะไม่เกินจริงนะไม่เกินจริง
0: นะครับเนี่ยผมอัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องของแกรนด์แคนยอนที่เป็นน้ำท่วมที่ประเทศอเมริกาตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต
1: นะคร
0: ับประมาณ2คนแล้วครับเพิ่มนี่นะ
1: ตอนแรกคนเดียว
0: อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าตามข่าวต่อนะครับวันนี้แตงโมกลับมาเป็นข่าวอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีหลักฐานใหม่จากดาราเช่นเดียวกันนะครับว่าภาพถ่ายปรากฏนะครับเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่แตงโมอยู่บนเรือนั้นจริงๆแล้วครับกระติกเอาไปเป็นหลักฐานสู้ในศาลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าอย่างนั้นคดีอาจจะพลิกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับ
1: ค่ะ
2: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
5: คุยคำมองบ่ายสามโมคุยคำมองบ่ายสามโม
6: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในแว่นเยอร์โฟคลอง6ร้านของผมเองครับวันนี้เราจะพามาชิมอร่อยขนาดไหนเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ
15: พี่โนตัวจริงใช่ไหมครับพี
14: ่เอ้าใช่สิ
15: ครับนี่ร้านพี่ใช่ไหมครับ
14: ร้านพี่จริงๆครับ
15: ตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยพี่ดีกว่าในทีวีเขา
14: เอ้ยไม่อยากคุยจริงๆครับพี่58แล้วนะน้อง
15: ผมเห็นพี่ใช้ครีมกระปุกแดงของถามพี่จริงพี่ใช้จริงป่ะครับ
14: ใช้ยิ่งกว่าจริงเขาเรียกว่าใช้มาตลอดมีโปรพิเศษให้ผมไหมครับได้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นจัดโปรพิเศษ5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577หรือ LINE @trilagina brand
16: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
14: ใช้เวลายาว 3-4 เดือน
15: โหพี่จัดขนาดนี้ผมต้องใช้ตามพี่โนแล้วครับคือหน้าพี่โนดีมากจริงๆตกวันละไม่ถึง30บาทอ่ะครับพี
14: ่ไปกินเยอะโฟกันมาแล้วคร
15: ับ เฮ้ยขอบคุณมากครับพี่โนผมต้องรู้ว่าร้านนี้ร้านพี่โนครับเนี่ย
14: โอ้ยขอบคุณมากครับ
15: นี่พี่ถึงทอดอร่อยมากครับ
14: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
15: พี่โนผมถามจริงครับตัวไตรจีน่าเนี่ยคือเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยจริงๆใช่ไหมครับพี
14: ่โหนี่มันช่วยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเวลาเราใช้เราจะรู้สึกได้หลังจากใช้ว่าผิวของเราอ่ะมันนุ่มขึ้นหน้าตาสดใส มันมีออร่าขึ้นนะครับริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเบาบางแล้วก็จางลงภายใน14วันอันนี้ผมท้าพิสูจน์ครับผม
15: ถ้าพี่โนท้าขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วครับพี
14: ่เอาถ้าอย่างนั้นโทรมา5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina brand นะครับ
16: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
14: ใช้ไปยาว 3-4 เดือนครับตกวันละ30บาทเท่านั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับแล้วตัดสินใจทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina brand
16: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
17: วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
18: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
19: นักสืบ

0: มิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน

0: ครับก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ผมรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามีคนบุกเข้าไปโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาคือโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมครับผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปแล้วก็ใช้อาวุธปืน9มม.นะครับกราดยิงแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวไว้ได้ครับมีภาพปรากฏอยู่ตรงนี้ครับควบคุมไปเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าโชคดีครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้เห็นไหมครับอาวุธปืนเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับว่านายคนนี้เข้ามาแล้วก็มีการก่อเหตุที่ว่านี้ด้วยจุดประสงค์ใดเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำนะครับว่าข่าวร้ายๆข่าวไม่ดีอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นแบบนี้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันครับเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันหรือคะทางวิธีการแก้ปัญหากันอย่างไรครับนี่นะดูข่าวตอนนะครับเรื่องของแตงโมครับแตงโมก็เสียชีวิตไป4ปีแล้วนะครับคุณเดชานะครับเป็นข่าวใหญ่อย่างที่สังคมไทยทราบกันอยู่นะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่สภ.เมืองนนทบุรีครับปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่นำโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแล้วก็คุณแม่ของแตงโมรวมทั้งนะครับดาราขวัญอุษามณีครับรวมทั้งอีกคนหนึ่งก็ชื่อดาด้าครับเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็เป็นนำหลักฐานใหม่ไปให้กับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อให้ดำเนินการนะครับต่อไปว่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นโดยเฉพาะหลักฐานนะครับที่วันนี้คุณขวัญอุษามณีนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับนี่นะน้องชายของตนเองครับก็คือว่าไปที่เรือขึ้นเรือกับทางด้านนะครับของนะแตงโมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนี่นะตนเองนะครับก็อยู่เรืออีกลำนึงแล้วก็ถูกถ่ายภาพออกมานะครับคือใส่ชุดสีชมพูนั่นเองแต่ปรากฏว่าไอ้ชุดสีชมพูนะครับกติกครับที่ตกเป็นจำเลยก่อนหน้านี้ก็คือเอาหลักฐานรูปของตนเองสีชมพูนะครับไปให้ขึ้นนะครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบอกว่านะครับเป็นรูปของกระติกทั้งที่เป็นรูปของแตงโมทั้งที่เป็นรูปของตนเองนะครับรวมทั้งมีการถ่ายภาพด้วยครับที่พระราม8ด้วยเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ว่านะครับก็คือว่าเป็นหลักฐานเท็จว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ยื่นให้กับพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับเอาละอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนก็จะว่าต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสารแจ้งออกมาแล้วนะครับบอกว่าอาจจะมีการนะครับลงโทษพนักงานสอบสวนนะครับประมาณสัก40คนเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับไม่รู้จะพลิกไปพลิกมาอะไรไงแล้ววันนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมนะครับไม่พูดอะไรหรือรวมทั้งนะครับข่าวสารจากทางด้านดาราคนสวยนะครับคุณขวัญอุษามณีก็ไม่มีอะไรพูดอะไรมากนะครับยกเว้นอาจารย์ปานเทพนะครับที่ออกมาเป็นหลักฐานใหม่ที่จะมีการนะครับนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปครับ
1: ค่ะอาจารย์ปันเทพก็ตามมาตลอดนะคะเรื่องนี้ค่ะไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างซึ่งช่วงนี้ก็เต็มประเทศกันอยู่นะคะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิค่ะกลางค่ำกลางคืนท่านก็ไปดักจับกันนะคะแล้วนี่ก็แปลกเหลือเกินเขาเป็นรถกระบะแต่งซิ่งเลยก็เลยเตะหูเตะตาเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษค่ะเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดก็ไม่หยุดนี่เสียงก็ดังและสภาพนะคุณชูวิทย์ดูนะคะขับกันไปอย่างนี้ล่ะไล่กวดกันมา3กิโลค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.ชัยภูมิก็ไปเอารถไปไล่ตามกันกระชั้นชิดบางกระชั้นห่างจนสุดท้ายค่ะไปเจอแล้วก็จอดแบบนี้นะประกบกันไปทั้งหน้าทั้งหลังค่ะจนมุม

0: ไหนไม่ได้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะตำรวจก็ไม่ละความพยายามคนตามไม่ท้อคนขับไปก็ไม่ยอมให้ตามอยู่อย่างนั้นก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะพอไปถึงเนี่ยก่อนหน้านี้นะย้อนกลับไปนะนี่เปิดประตูนะถามว่าเปิดทำไมตอนเปิดอ่ะเขาเห็นว
1: ่
0: ามีผู้ชายคนนึงลงมาจากรถโยนถุงอะไรไม่รู้ไปถุงนึงตามระเบียบของคนขนยาเสพติดละค่ะไปโยนถุงนึงไปเสร็จตำรวจประกบปุ๊บจอดเจอแค่ถุงเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยพูดคุยมากัน2คนนะคะในรถกระบะแต่งซิ่งคันนี้ตำรวจก็บอกจอดเถอะเพราะว่าไปไหนไม่ได้แล้วล้อมทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะพอตามมาใกล้เห็นว่าหนีไม่ออกแล้วค่ะก็เลยลงมาพูดคุยนะคะตำรวจก็บอกว่าทำอะไรอยู่อะไรยังไงเรียบร้อยรับสารภาพด้วยความจำนนต่อหลักฐานนะคะได้ยาเสพติดในรถน่ะ 200,000 เม็ดค่ะหูยเอ้าเนี่ยมาคุยกันหน่อยยังไง 200,000 เม็ดนะคนในรถส่วนที่นั่งท่าเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยค่ะอยู่ข้างถนนเนี่ยเอาไปโยนแล้วข้างทางอีกถุงหนึ่งอีก 200,000 เม็ดรวมแล้วเป็น 400,000 เม็ดด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปมาลงมาพอลงมาของในรถค่ะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมูลค่าประมาณสัก 50,000 กว่าบาทนะคะ
1: ครับ
0: 500,000 กว่าบาท 550,000 บาทมีเงินสดด้วยค่ะตำรวจจับกลุ่ม2คนนี้ได้ยาบ้าของกลางเนี่ยเอาไปนับเอาไปนั่งคุยที่สภ.นะคะ 400,000 เม็ดที่น่าตกใจไปกว่าการไล่จับ2คนนี้ก็คือว่ายาบ้า 400,000 เม็ดเนี่ยค่ะตำรวจแถลงเองนะคะคุณสุวิทย์เป็นมูลค่า4ล้านบาทดิฉันนั่งคำนวณกับน้องทีมงานและกับตากล้องค่ะเฉลี่ยเม็ดละ10บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: จบข่าว
1: ประมาณนั้นนี่นะไล่ล่ากันทุกวันนะครับเป็นเรื่องไม่ดีนี่น
0: ะ
1: ดูข่าวกันต่อไปนะครับก็เรื่องไม่ดีนะครับนี่นะหากินกับผลประโยชน์ของชาติหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะที่ดินครับที่ดินสวยๆต้องบอกเลยนะครับว่าเขาครามจังหวัดกระบี่นะครับท่าปอมสองน้ำผมไปทำรายการมาก่อนหน้านี้
0: แล้วไปมาแล้ว
1: สวยจริงๆนะครับนี่นะแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าสงสัยและครับว่านายทุนมาบุกรุก
0: แล้ว
1: ก็สงสัยต่อไปด้วยนะครับว่าเป็นการที่จะให้ต่างชาตินอมินีหรือเปล่าไม่รู้จึงเป็นภาพที่เห็นอยู่นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับคุณบรรทูลภูมิพมรนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับจากทุกฝ่ายแล้วก็กรรมการหมู่บ้านของชุมชนหนองจิกที่ตำบลท่าปอมสองน้ำนี่แหละครับลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณต้นน้ำแห่งนี้อยู่หมู่ที่2ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับบอกว่ามีนายทุนนี่นะเข้ามาปรับพื้นที่ประมาณสัก50ตัวไร่แล้วครับแล้วก็ไปแบ่งขายว่าอย่างนั้นนะขนาดนะครับ 5-7 ไร่แล้วไร่แล้วเท่าไหร่ครับ2ล้านว่าอย่างนั้นโอ้โหแพงนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินสวยงามพอซื้อขายไปแล้วเป็นไงครับก็คือว่าตัดโค่นต้นไม้นะครับมันจะมีผลกระทบต่อต้นน้ำนะครับคือคลองท่าปอมแน่นอนตัดต้นไม้ไม่พอนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เลยถ้าเป็นท่าปอมสองน้ำจริงๆนะครับน้ำจะไม่เป็นอย่างนี้ครับน้ำจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีครามแล้วก็เป็นสีใสด้วยนะครับมาบรรจบกันเพราะอะไรครับมันไหลมาจากภูเขาหินปูนคุณเลชานะครับนี่นะเพราะฉะนั้นไปพายเรืออยู่ตรงนั้นน้ำจะใสจะสวยสีมาบรรจบกันนะครับสวยงามมากแต่วันนี้ชาวบ้านบอกว่าเห็นไหมครับภาพมันสีขุ่นแล้วมันมาจากไหนล่ะครับมาจากการตัดไม้ทำลายป่าอยู่บริเวณนะครับที่ซื้อขายที่ดินกันพอทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปปั๊บนะครับมันบ่งบอกอยู่แล้วน้ำมันออกมาสีขุ่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเกรงว่าเอกชนที่มาบุกรุกแล้วก็ตัดถนนเข้าไปแล้วก็ขายที่อย่างเนี้ยมีใบอนุญาตถูกต้องไหมเอ้ายังไงต่อล่ะครับนายทุนต่างชาติแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคนไทยนะครับที่ไปแบ่งขายนี่เป็นนอมินีต่างชาติหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นชาวบ้านลงพื้นที่แล้วอ้าวหาคำตอบด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดินทุ่งเรลาตรงนั้นไม่อย่างนั้นนะครับก็คือว่าโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดกระบี่คือที่นี่ครับไม่อย่างนั้นปล่อยไปอาจจะเป็นอะไรที่บอกว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับแบบว่าไม่น่าทำอ่ะคุณนิรยา
0: สวยด้วยเนาะเสียดายยังบริสุทธิ์อยู่แท้ๆเลยค่ะพูดถึงเรื่องทำลายทรัพยากรธรรมชาติมันก็มีหลายสาเหตุที่ตอนนี้เมืองไทยถูกล้อมไม่หมดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ล้อมประเทศเราไว้แล้วแล้วล้อมกรุงเทพมหานครนี่เข้ามาใกล้ตรงที่เราทำงานเลยนะคะคุณสุวิทย
1: ์
0: ที่พระราม9นี่เองที่รามก็มี Data Center ค่ะ
1: โอ้มันคืออะไรคุณ
0: นี่ไง
1: อธิบายต่อ
0: หลายคนไม่รู้นะคะว่า Data Center คืออะไร Data Center ก็คือ การรวบรวมข้อมูลเหมือนสมองนะคะสำหรับแอปพลิเคชันสำหรับ AI สำหรับอะไรทางคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะ Data Center เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเมื่อมีแอปพลิเคชันก็ต้องมี Data Center ค่ะจะสตรีมหนังจะทำ AI จะทำแอปต่างๆอุปกรณ์ IT เซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆค่ะ
1: ตรงนี้เลย
0: เออก็ต้องใช้อันนี้ทั้งหมดนะคะถามว่าแล้วเราเดือดร้อนยังไง Data Center ใช้น้ำใช้น้ำมันและใช้กระแสไฟฟ้าเยอะมากค่ะเปรียบเสมือนสมองหรือศูนย์กลางของระบบดิจิทัลซึ่งมันจะไม่มีน้อยลงหรอกจากเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราก็เข้าสู่ยุค AI เนี่ยรัฐบาลก็จะให้ใช้ฟรีอีกเพราะฉะนั้น Data Center ก็จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วอยู่ใกล้บ้านเราซะด้วยค่ะพอรู้ตัวอีกทีเอ้าอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วมันมีเสียงดังปล่อยความร้อนโดยที่มากินไฟมาฉุดกระทั่งกำลังไฟเราค่ะมาฉุดกระทั่งความดันแรงน้ำบางคนถึงขนาดบอกว่าเชื่อไหมฉันรู้สึกว่าร้อนขึ้นในแถวนี้งานวิจัยระบุว่า Data Center นั้นปล่อยความร้อนออกมาสู่อากาศโดยรวมโดยปล่อยออกมาเนี่ยอยู่ออกมาทั้งพื้นที่เลยนะคะอย่างมีนัยสำคัญแล้วการใช้น้ำเนี่ยใช้น้ำเยอะมากเนื่องจากว่ามีการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นนะคะเพราะว่าตัว Data Center เองมีความร้อนสูงมากทำงาน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีหยุดเลยนะคะแล้วการใช้ไฟเนี่ยกระแสไฟอยู่ที่เป็นล้านๆเมกะวัตต์ค่ะเป็นเมกะวัตต์ค่ะคุณสุวิทย์ซึ่งมันเยอะมากนะคะเรียกว่าไฟตกกันไประเนระนาดเลยค่ะส่วนการใช้น้ำมันอันนี้เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าที่รามคำแหงนั้นมีจุดนึงที่เป็น data center ว่ากันว่าใช้น้ำมันถึง 420,000 กว่าลิตรค่ะจำได้ไหมคะในครั้งที่มีการกักตุนน้ำมันกันโอ้โหใครมีเป็นหมื่นลิตรชาวบ้านเนี่ยถือแกลอนไปก็ไม่ได้ถือว่ากักตุนแต่วันนี้มีการตรวจพบว่า data center ที่ขึ้นรอบเมืองหลายจุดหลาย10จุดในกรุงเทพมหานครนั้นมีการใช้กระแสไฟฟ้าแบบมหาศาลค่ะใช้พลังน้ำแบบมากมายจนน้ำเขาอ่อนกันไปทั้งเขตทั้งแขวงกันตรงนั้นเลยและกักตุนน้ำมันไว้จำนวนมากและยังสร้างความร้อนนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอร้อนขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นมาเลยรู้สึกได้ค่ะมันก็ทำให้เราคิดไปว่าแล้ววันหนึ่งเกิดมันมีปัญหาสมมตินะไม่อยากให้เกิดหรอกเกิดมันว่าเกิดตุ้มต้ามอะไรขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะหนีทันไหมแล้วเห็นเป็นตึกขึ้นมาแท่งๆแบบนี้ค่ะไม่มีใครบอกเลยว่าเนี่ย data center นะคุณสุวิทย์บางทีเราก็เรียกว่าเป็นโกดังเก็บของค่ะเรื่องนี้เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่และกฎหมายจะช้าไปหรือไม่ก็มีคำถามจากหลายคนหลายฝ่ายนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการ zoning data center ค่ะทำให้มันคล้ายๆกับว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของ data center ไปเลยนู่นนิคมเนี่ยน้ำเขาก็ถูกกว่านะถูกกว่าบ้านเรือนนะไปอยู่ตรงนั้นน่ะมีน้ำมีไฟมีการจัดการอย่างเป็นระบบเกิดมีปัญหาขึ้นมาชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนเกิดมีความร้อนนู่นไปอยู่ริมทะเลนู่นติก็จะได้มีลมพัดไปอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คิดกันอยู่แต่ณวันนี้ค่ะมาอยู่ใกล้โรงพยาบาลมาอยู่ใกล้โรงเรียนมาอยู่ในเขตชุมชนนะคะบอกได้เลยว่ามีที่หนึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9เลยค่ะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรต่อคนป่วยด้วยหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นจุดเปราะบางนะคะอยากจะให้คำนึงถึงกันมากกว่านี้ค่ะหรือมีการโซนนิ่งกันไปเลยเพราะว่าบางส่วนที่เป็นพื้นที่สีแดงสีน้ำตาลสีม่วงเองอ่ะเอาเป็นว่าไปอยู่แต่สีม่วงได้ไหมตรงที่เขามีแต่โรงงานอ่ะจะได้มีการควบคุมดูแลค่ะแล้วการกักตุนน้ำมันนั้นมีคนที่เกี่ยวข้องดูแลหรือเปล่าอย่างที่บอกค่ะน้ำมันมันแพงนะช่วงเนี้ยกักตุนเป็น 400,000 กว่าลิตรอันนี้ต้องมีกฎหมายมาควบคุมใช่หรือไม่เพราะปกติแล้วการกักตุนน้ำมันจะต้องมีการได้รับอนุญาตค่ะแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันเองจะต้องมีการไปขออนุญาตน้ำมันก็รู้อยู่ว่ามันไวไฟขนาดไหนนะคะณวันนี้ถามไปถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีค่ะก็ออกมาพูดถึงว่าที่ผ่านมาได้รับรายงานแล้วระยะหนึ่งและกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ประชาชนก็บอกว่าท่านอาจจะไม่ทันแล้วเพราะมันสร้างแล้วแล้วก็สร้างแล้วเยอะแล้วด้วยค่ะบางที่เนี่ยบางเว็บไซต์เขาขึ้นมาเลยว่านี่ปักหมุด data center โอ้ยล้อมเมืองไปหมดแล้วนะคะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมเขาทำมาแล้วแหละเราก็อาจจะไม่ทันค่ะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งรัฐมนตรีพลังงานนะคะท่านก็ต้องลงมาดูด้วยแล้วที่สำคัญไอ้เราก็ไม่ค่อยรู้เนาะเราไม่ค่อยรู้อีโนเนี่ยคุณสุวิทย์ถามว่า data center ที่เขามารวบรวมไว้เนี่ยมันเป็นข้อมูลของเราหรือว่าของเถื่อนหรือว่าของถูกต้องหรือว่าของประเทศไหนหรือเปล่าหรือว่าเขารวบรวมเอาไปทำอะไรใช่เพราะว่าขนาดน้ำน้ำมันไฟฟ้าที่เขาเอามาใช้เรายังไม่ค่อยรู้เลยและไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นของใคร
1: ครับนั่นสิครับเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็ ็ข่าวใหม่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วครับจะต้องเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่นะแต่ผู้ว่ากทม.ท่านสั่งบอกแล้วครับว่าให้ยุติทั้งหมดนี่นะ
0: ใช่ในบางประเทศเขาห้ามการตั้ง data center เลยนะคะเนื่องจากมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ให้ตั้งแต่ก็เป็นไปได้เพราะสิงคโปร์เขาไม่มีน้ำจืดเป็นของตัวเองมันใช้น้ำเยอะค่ะ
1: ขอแจ้งความคืบหน้านะครับสำหรับเรื่องของการก่อเหตุนะครับผู้ชายใช้อาวุธปืน9 มม.ไปกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนวชิรประ

0: การที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับปรากฏว่านะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าชื่ออะไรคงจะไม่ใช่เป็นนักเรียนโรงเรียนนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่ารับสารภาพเบื้องต้นว่านี่บุกเข้าไปโรงเรียนคือจะไปตามล้างแค้นคู่แค้นซึ่งก็คงจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนหรือเปล่านี่นะแล้วก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้าครับก็จึงต้องไม่นะคือไม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: มีปืนกันหมดเด็กเล็ก
0: ได้นี่น
1: ะ
0: ขอแตะประเด็นทางการเมืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการเมืองก็คือว่าเรื่องของไม่มีมิตรแท้และก็ศัตรูที่ถาวรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่บอกว่ารัฐบาลนั้นทำงานมาแล้วนะครับประมาณสัก 6-7 เดือนแล้วแต่เรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้พรรคฝ่ายค้านบอกว่าพอแล้วเดี๋ยวจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนนะครับเป็นการเปิดเผยของคุณพัทริศวัชรศิลป์นะครับขสดอนทีรายชื่อพรรคประชาชนหรือคุณไอติมนั่นเองครับเอาเป็นว่านักการเมืองท่านก็พูดเยอะนะครับแต่ผมสรุปให้ฟังก็แล้วกันประเด็นที่ท่านบอกนะครับบอกว่าคือพรรคฝ่ายค้านมีการหารือกันเรียบร้อยเรื่องของการจะเปิดนะครับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพุ่งเป้าตอนนี้2คนครับคือนายกอนุทินแน่นอนครับนี้ไม่พ้นแล้วครับคนที่2ก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเนื่องจากว่า2คนนี้เป็นแกนนำพรรคใหญ่เลยครับนายกอนุทินก็เป็นหัวหน้าส่วนคุณชัยชนกนะครับก็คือว่าเป็นเลขาธิการพรรคโดยจะมีนะครับผู้ที่บอกว่าเก็บข้อมูลรายละเอียดนะครับคือเป็นหัวเรือหลักอะครับคือคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งตอนนี้กำลังคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆอยู่แต่เมื่อวานนี้มีพรรคฝ่ายค้านเพิ่มคือพรรคไทยรวมพลังนะครับพรรคไทยรวมพลังนี่ผมจำได้ว่ามีส.ส.คนเดียวหรือยังไงนี่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการรวมพลังยื่นยติซักฟอกแต่จะเป็นยื่นเมื่อไรอย่างไรแล้วประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ไหมที่พูดกันอยู่ปัจจุบันนะครับเป็นไงบ้างนะครับเรื่องของพาสปอร์ตนะครับไทยAI
1: พาสปอร์ต
0: นะครับรวมทั้งเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของทุจริตอีกหลายอย่างนะครับจะยังไงอ่ะนะครับท่านบอกว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะ
1: แ
0: ต่พอออกมาอย่างนี้ปั๊บนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับคุณพราดอนปริศนาธันตกุลนะครับซึ่ง อยู่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ4ครั้งครับโค้งคำนับหัวหน้าเท้งไว้อย่างนั้นนะหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้อย่างนั้นเนี่ยนะเอาแต่นิดหน่อยนะครับเพื่อไปให้ผู้ชมนะครับตกกระแสทางการเมืองเท่านั้นเอง
1: ช่วงนี้นะคะภัยพิบัติก็เยอะค่ะทางด้านของการดูแลการเงินเยียวยาการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเพื่อความรวดเร็วนะคะว่ากันว่ารัฐบาลอาจจะไปซื้อประกันเอกชนเลยคุณสุวิทย์หรือว่าจะมีการเรียกสำรวจข้อมูลอีกครั้งเพื่อที่จะดูเลขที่บ้านแล้วก็ประชาชนทุกท่านเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะเข้าสู่ระบบประกันกันนะคะกรมการปกครองก็บอกว่าทางครม.เนี่ยที่เขาไปสงขลาเมื่อวานเนี่ยนะคะก็บอกว่าอาจจะเป็นการรวมกันตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะซึ่งมติครม.ขานรับแล้วว่าเดี๋ยวสั่งด่วนไปเลยในเมื่อมีการตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติก็ต้องมีเลขที่บ้านในการมาเคลมประกันนิดนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะหน้านี้หน้าน้ำด้วยเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะสำหรับบ้านไหนครัวเรือนไหนที่ไม่มีความพร้อมเช่นมีบ้านแต่ไม่มีเลขที่หรือว่ามีที่พักอาศัยแต่สภาพมันไม่เป็นบ้านตามกฎหมายหรือตามทะเบียนราษฎร์แต่มีคนอยู่จริงแล้วก็อยู่เป็นประจำอันนี้อยากให้มาขึ้นทะเบียนไว้ค่ะโดยท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านนฤชาโคสาศิวิไลนะคะเนี่ยท่านก็บอกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานนี้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติค่ะกองทุนภัยพิบัติเนี่ยก็รวมไปถึงการเยียวยาฟื้นฟูในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำลมไฟแผ่นดินไหวต่างๆค่ะที่ผ่านมาก็อยากจะได้เงินเยียวยากันรวดเร็วค่ะทั้งการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ป้องกันกันวันนี้ไหนๆมาระดมสมองพูดคุยกันนะคะก็บอกว่าเอาเป็นว่าทางฝั่งภาคประชาชนท่านต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงสั่งไปที่ฝ่ายปกครองค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเมืองพัทยาฝ่ายปกครองทุกชุมชนทุกตำบลทุกหมู่บ้านล งไปสำรวจดูว่าบ้านลุงคนไหนเนี่ยลุงสวิทหรือว่าคุณป้าคนไหนมีบ้านที่1ไม่มีเลขที่2เป็นบ้านที่ไม่มีสภาพเป็นบ้านแต่อยู่จริงไปลงทะเบียนไว้ค่ะเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดน้ำท่วมอันนี้บิ๊กรานนะคะในฐานะที่เป็นว่าที่ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคะท่านก็มารับนโยบายไว้ค่ะว่าจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าในการรับสิทธิ์จะต้องให้เสร็จครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนค่ะโอ้โหทำงานรวดเร็วมากนะคะเร่งรัดติดตามสำรวจค่ะลงไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมารายงานนายทะเบียนประจำอำเภอนะคะว่าท่านมีผู้ที่รับผิดชอบตำบลหมู่บ้านตรงไหนเกิดเยียวยาขึ้นมาไม่มีเลขที่บ้านไม่มีสถานภาพเป็นบ้านอันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องค่ะก็ทำให้เรียบร้อยนะคะนายทะเบียนก็เร่งรัดกันไปก็ติดตามการดำเนินงานมีกรอบก็คืออีก15วันเท่านั้นเองอะค่ะคุณสุวิทย์

0: ของหมอผี
1: มาอีกแล้ว
0: ปราบผีสังคมไทยอยู่แมนมี่คุณเดชานะ
1: เดี๋ยว
0: มาครับ
1: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ
5: คุยกับน้องบ่าย3โมงคุยกับน้องบ่าย3โมง
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียพาคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่เวิร์สลิงกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ยาเพียแคม
13: ยาเพียแคม
14: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
18: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
6: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
19: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
6: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ shopmania
19: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
16: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
1: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดWix Vaporub Ointment
9: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อม

กลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ผมขอแจ้งข่าวด่วนต่อท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้เกิดเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้รับแจ้งว่าไทม์สแควร์นะครับเป็นสถานที่ว่าใจกลางในนิวยอร์กคุณเลชาทุกคนทั้งโลกรู้จักครับแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงนะครับเพี้ยนครับใช้วุฒิมีดไล่แทงคนปรากฏว่าไปแทงนะครับโอ้โหคนนี้ชื่อว่าเอรินปีอาเซนติครับอายุ32ปีมีตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายคัดเลือกธุรกิจนะครับของธนาคาร Bank of America ถือว่าเป็นธนาคารใหญ่อันดับ2เธอเพิ่งคลอดลูกนะครับเพิ่งมาทำงานแต่ปรากฏว่าผู้หญิงเพี้ยนเนี่ยแทงเธอแล้วก็เธอตายเลยครับตำรวจใช้วิธีการนะครับยิงผู้คนนั้นน่ะยิงผู้มือเพี้ยนน
6: ะคร ับ
5: แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยตำรวจเขาตัดสินใจเลยครับว่าแบบนี้ยิงเลยครับ
6: นี่นะ
5: อันนี้เป็นข่าวด่วนแจ้งมานะครับกลับมาบ้านเรานะครับวันนี้ผู้นำของประเทศสิงคโปร์ลอเรนบองครับตำแหน่งนายกสาธารณรัฐริงสิงคโปร์ครับได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้การต้อนรับเลยนะครับเป็นการมาเยือนระหว่างวันนี้นะครับตามคำเชิญของบ้านเราโดยนะครับเป็นการจัดประชุมแบบ2ต่อ2เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีหลังจากที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับการประชุมคราวนี้ผู้นำทั้งสองนะครับบอกว่าจะมีหารือกันเรื่องของผลลัพธ์เป็นรูปธรรมหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างเงี้ยความร่วมมือด้านการค้าการเชื่อมโยงระบบชำระการเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวการก่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยรวมทั้งจะมีการร่วมรับรองแถลงการนะครับว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จะมองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์แล้วที่น่าต่อสนใจต่อไปนะครับคือการประชุมคราวนี้ยังถือว่าเป็นมิติของอาเซียนด้วยครับเพราะว่าสิงคโปร์แล้วก็ไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับ2570แล้วก็2571นะครับก็คือว่าสิงคโปร์ก็จะรับไปเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จะมีการนะครับลงนามเรื่องของข้อตกลงกันรวมทั้งนะครับจะมีการเลี่ยงรับรองที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองคนหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็นมิตรอาเซียนด้วยกันมาเยือนประเทศไทยเรา
6: ค่ะเปลี่ยนอารมณ์ค่ะไปดูเรื่องผีกันบ้างค่ะใครไม่เชื่อเรื่องผีเจอเรื่องนี้ก็ต้องตกใจกันหมดแล้วค่ะในเมื่อน้องที่เป็นเยาวชนโดนผีเข้าแล้วมาเจอพิกกี้ร้อยศพหัวหน้ากู้ภัยและฝ่ามืออรหันต์จะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะน้องเนี่ยถือแล้วก็บอกว่าหนูโดนหัวเข้าเออผีเข้าแล้วบอกจะออกไหมจะออกบ่
7: ออกบ่อบ่ออกคือออกบ่
6: อ่าถามว่าจะออกไหมล่ะผีอ่ะถ้าไม่ออกเนี่ยง้างอยู่นั่นน่ะๆๆๆๆ
5: ง้างมือเหรออ
6: ่าอาจจะโดนก็ได้แต่น้องก็บอกว่านี่มันมีผีเยอะมีทั้งผีเจ้าที่ผีปอบก็ต้องหลายตัวก็เลยยืนเอามือไหว้บอกว่าเนี่ยโดนผีเข้าค่ะพี่กี้แกก็เท้าเอวก็แล้วลูบหัวก็แล้วแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแกก็จะเอาผีออกให้ได้ค่ะพี่กี้ร้อยศพหรือว่าสิบเอกเอกพันลายกิ่งค่ะเป็นหัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมจุดบริการหนองหานก็ต้องสวมบทหมอผีชั่วคราวนะคะพี่กี้บอกว่าเดี๋ยวคุยกับผีก่อนคือน้องดาวอ่ะก็น้องโดนผีเข้าแต่น้องเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตนะคะอายุ19ปีเท่านั้นเองค่ะพี่กี้บอกว่าสงสารน้องรู้จักกันเป็นส่วนตัวเออก็คุยกันว่าดาวเอ้ยมันยังไงล่ะเราอ่ะดาวก็บอกว่าผีมันเยอะมากหนูก็ได้แต่จุดธูปอ่ะอยากให้ผีออกเหมือนกันพี่กี้ด้วยความเคารพค่ะเงื้ออย่างนี้เลยจะออกป่ะออกมั้ยออกมั้ยน้องดาวเห็นฝ่ามือใหญ่ๆของพี่กี้ผีออกค่ะสุดท้ายออกได้พี่กี้บอกเออออกแล้วก็กลับบ้านที่ต้องตามกันไปอย่างนี้เรื่องมันมีมาก่อนหน้านี้ค่ะคือดาวบอกว่าผีเนี่ยให้ไปฆ่าตัวตายจะไปโดดน้ำ

0: พี่กี้บอกขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยก็เลยพาไปที่มูลนิธิกู้ภัยก่อนคือเอาออกจากที่เกิดเหตุก่อนคุณสุวิทย์ไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องใหญ่คือน้องดาวเนี่ยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลหนองหานเป็นผู้ป่วยจิตอยู่แล้วค่ะมีน้องหลายคนที่ต้องเข้าไปรักษาอาการป่วยนะคะที่โรงพยาบาลก็จะมีอาการแปลกๆแบบนี้ถามว่าทำไมพี่กี้เก่งจังแค่ยกมืออย่างนี้น้องก็เชื่อพี่กี้บอกว่าก็รู้จักกันหมดแหละคือน้องที่ไปอยู่โรงพยาบาลน้องก็จะมีอาการแปลกๆต่างๆกันไปพูดคุยกันเป็นประจำแหละรู้กันไปการส่วนตัวนะคะก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่มาที่มินิธัญรักษ์ที่หนองหานเนี่ยก็จะเป็นน้องที่บางคนนะมีปัญหาทางจิตบางคนติดยาเสพติดมาช่วยด้วยความเมตตาแต่เมื่อผีมันมาต้องโดนตบแต่พอน้องบอกว่าผีออกแล้วยกมือขึ้นมาพี่ก็เลยบอกว่าเออออกแล้วก็ดีไปกลับบ้าน
1: นะครับสรุปก็ว่าป่วยเป็นโรคจิตนั่นเองนี่นะมีหลากหลายอารมณ์ของข่าวนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพความสวยงามหวานแหววนะครับความรักไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นแม้แต่น้ำท่วมสูง
0: ลุยไป
1: แต่หนุ่มสาวชาวฟิลิปปินส์นะครับคู่รักลุยน้ำเข้าโบสถ์ทำพิธีแต่งงานลาด้วยภาพรอยยิ้มตรงนี้ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซฟทูเดย์นะคะเจอกับพวกเราเป็นประจำแบบนี้สดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพี่มิ้วแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ชวนคุณผู้ชมคุยกันเหมือนเดิมนะคะผ่านเพจ Facebook 9M Court นะคะแล้วก็ไปทักทายเราได้เพจ Facebook แซฟทูเดย์นะคะวันนี้ก่อนจะเข้าข่าวนะคะมีเรื่องใกล้ตัวมาเตือนภัยกันสักเล็กน้อย
2: ยังไงคะพี่มิ้ว
3: เวลาใช้รถบนท้องถนนอะไรแบบน
2: ี้ค่ะ
3: รถที่ระบบอัตโนมัติมันแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมันเยอะอ่ะ
2: ต้องเอามาเตือนจริงๆ
3: บางทีต้องระวังนะ
2: ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยววันนี้อ่านข่าวไปพอกล้องตัดมาแค่เดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณจะพูดไปฉีดฟิลเลอร์มาฉีดข้างเดียวเห็นไหมคะดิฉันไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์มาเมื่อกี้นี้ระบบเบรกอัตโนมัติทำงานโดยที่เราไม่ได้ทันระวังก็เลยกระแทกไปก็คือเลือดท่วมเลย
3: เมื่อกี้เลยใช่ไหมก่อนเข้ารายการเลย
2: ก่อนมาช่อง9นี่เลยค่ะก็เลยจะบวมอยู่ฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมเป็นแฟชั่นใหม่หรอฟิลเลอร์ข้างเดียวไม่ใช่นะคะต้องระวังด้วยนะอยู่บนรถเนี่ยเขาบอกเวลาจะทานข้าวหรือเวลาแต่งหน้าบนรถบางทีจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได
3: ้ใช่ดีนะน้องชมพู่ไม่แบบกรีดไอไลเนอร์อยู่หรือใส่คอนแทคเลนส์ทำอะไรใกล้ๆตา
2: คุณผู้ชมคิดอย่างนี้เลยนะเพราะปกติชมพู่จะติดขนตาบนรถกรีดไอไลเนอร์บนรถแล้วใส่คอนแทคเลนส์บนรถเป็นประจำเลยเพื่อความแบบรวดเร็วในการแต่งหน้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยยังคิดอยู่เลยถ้าเป็นระหว่างที่ทำแบบนั้นอยู่อะ
3: เขาเคยเล่าข่าวมีคนนั่งรถแท็กซี่แล้วกรีดไอไลเนอร์แล้วรถแท็กซี่เบรกกระทันหันน่ะไอไลเนอร์ทิ่มเข้าไปในลูกตา
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องระวัง
2: เอามาฝากกันนะระมัดระวังด้วยนะคะเตือนตัวเองด้วยวันหลังต้องระวัดระวังด้วย
3: ส่วนเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเตือนภัยเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเรานำเสนอข่าวมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบค่ะครั้งนี้นะคะมาในรูปแบบของความน่าสงสารขอความช่วยเหลือเป็นผู้หญิงวัยกลางคนมาขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในรถแท็กซี่ลืมทุกอย่างไว้ในรถแท็กซี่ไม่มีอะไรติดตัวเลยจะต้องไปแจ้งความที่โรงพักขอเงินหน่อยได้ไหมขอสัก200บางคนก็สงสารหลงเชื่อแล้วเขาไม่ได้ขอเยอะไงขอหลักร้อยบางคนก็ให้ไปสุดท้ายเนี่ยพอมีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์คนมาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้

0: เคยทำแบบนี้กับหลายคนมีผู้เสียหายเพียบเลยค่ะนี่ล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะมีคุณหมอท่านหนึ่งมาโพสต์เอาไว้นะคะคุณหมอธนพรศักดาปรีชาเป็นเจ้าของคลินิกสัตว์เลี้ยง Black Paw Pet Care นะคะโพสต์เรื่องนี้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนภัยค่ะนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์เอาไว้เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้วัยกลางคนดูผอมๆผิวดำแดงดูน่าสงสารมาขอความช่วยเหลืออ้างว่าลืมกระเป๋าสตางค์ลืมกุญแจบ้านลืมไว้บนรถแท็กซี่จะต้องไปแจ้งความที่โรงพักไม่มีเงินติดตัวเลยขอเงินสักหน่อยได้ไหมขอสัก200บาทก็พอนี่ค่ะและคนก็ต้องสงสารเนาะเห็นแบบนี้หลายคนก็ไม่เป็นไร100 200ช่วยกันได้นะคะคุณหมอก็สงสารหลงเชื่อให้เงินไปแล้วมีการแลกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะเพื่อติดต่อกันคือผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดี๋ยวพอได้โทรศัพท์มือถือมาเดี๋ยวโทรหานะเดี๋ยวจะคืนเงินผ่านไป2วันเงียบกริบโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ติดต่อไม่ได้เลยพอโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในกลุ่ม Facebook ท้องถิ่นชาวซอยเรวดีก็เลยพบความจริงที่ว่าหลายคนตกเป็นเหยื่อแบบนี้ค่ะทั้งร้านค้าที่อยู่แถวๆนั้นทั้งประชาชนหลายคนที่เคยเจอผู้หญิงคนนี้ต่างก็มาคอมเมนต์ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหลอกคนมาหลายรายแล้วนะคะคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าเบื้องต้นคุณหมอก็ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าเห็นว่าเงินมันแค่200ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ
1: ์
0: เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายนี้อีกนะคะยังดีที่คุณหมอก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวบางคนไม่กล้าให้ข้อมูลบางคนอายว่าเราโดนหลอกหรือบางคนก็ไม่คิดที่จะไปแจ้งความเพราะเงินมันน้อยไงเสียเวลาเดินทางไปโรงพักอะไรแบบนี้มิจฉาชีพก็เลยได้ใจ
1: ซึ่งเล่นกับใจคนไทยได้ถูกต้องนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเห็นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้เน
0: า
1: ะสงสารคนไทยอยากช่วยเหลือคนไทยอยากแบบแบ่งปันอยู่แล้วแต่ที่ดูมองเป็นหลักร้อยนะแต่วันนึงอ่ะเขาไปพูดอย่างเงี้ยกับกี่คนพี่มิว
0: จริง
1: ถ้าแบบ10คน
0: ก็จะเป็น
1: 200ไปก
0: ็
1: 2,000แล้วใช่ป่ะ200คูณ 1,000
0: 2,000
1: ได้200คูณ10เนี่ยตกเลขกันทั้งหมดเลยหันไป
0: เป็น10คน 2,000
1: ไม่ตาลอยใส่กันหมดเลย
0: อย่าไปถามทีมงานเราเนี่ยถามทีมงานเรานะถามอะไรพยักหน้าไว้ก่อน
1: วันก่อนพี่ก๊อฟก็ถามชมพู่คิดดู 7.2 เมตรคิดว่าเท่ากับตึกกี่ชั้นนี่ก็ตกเลขหนูก็ตอบไป2ชั้นสรุปเท่าไหร่20ชั้นอายเขาอีก
0: คำถามมันยากไป
1: น้ำมิจฉาชีพก็อย่าอาศัยความน่าสงสารของคนนะคะเพราะว่าเงินแต่ละบาทยุคนี้นะมันหายากจริงๆดังนั้นการจะจ่ายเงินซื้ออะไรสักอย่างนึงต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆโดยเฉพาะกระแสที่กำลังมาแรงในช่วงนั้นๆอย่างเช่นตอนนี้การลดน้ำหนักการปักปากกาแหมใครก็พูดถึงเรื่องนี้แต่แพทย์ออกมาเตือนกันบ่อยนะคะว่าของปลอมมีนะของเถื่อนก็เยอะปากไปอาจจะช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะมาดูเรื่องราวนี้กันค่ะตำรวจสามารถจับกุมหญิงชาวจีนได้ค่ะลักลอบขนปากกาลดน้ำหนักเข้าประเทศไทยหวังว่าจะรอดนะคะสุดท้ายไม่รอดค่ะจำนวน106กล่องมูลค่ากว่า 260,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนะคะบุกรวบตัวผู้โดยสารหญิงชาวจีนกลางด่านตรวจเลยค่ะเธอเดินทางมาจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังเจ้าหน้าที่พบพฤติกรรมสุดสงสัยก็เลยขอตรวจสอบไปเปิดเจอนี่เลยค่ะเป็นปากกาลดน้ำหนักตัวดังนะแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นเกรดเถื่อนนะคะก็หวังจะหิ้วเข้าประเทศไทยโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรนะคะแล้วก็ไม่มีใบรับรองจากอย.ด้วยคาดว่าน่าจะมาปล่อยเนี่ยตามออนไลน์เนี่ยต้องระวังนะจริงๆหวังว่าจะขายทำกำไรให้กับกลุ่มคนที่อยากจะผอมแบบรวดเร็วนะคะเตือนเลยนะอย่าหาทำเด็ดขาดเพราะอะไรยาแบบนี้นะคะถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษค่ะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้นซึ่งการนำเข้าแบบนี้มันเป็นการนำเข้าไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมคุณผู้ชมปากกาพวกนี้นะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องนะคะถ้าการนำเข้าโดยที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิยาที่อยู่ในปากกาเนี่ยอาจจะสลายตัวกลายเป็นสารพิษได้นะคุณผู้ชมถ้าเราเอาไปฉีดเข้าตัวเมื่อไหร่เสี่ยงผลข้างเคียงอันตรายรุนแรงถึงขั้นแพ้ช็อกและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะผลการตรวจค้นพบปากกาเนี่ยนะคะบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางเนี่ยค่ะจำนวน1ใบ106กล่องมูลค่ากว่า 260,000 บาทก็ได้มีการควบคุมตัวผู้โดยสารรายนี้นะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมอันนี้ฝากเตือนจริงๆนะคนรักสวยรักงามแบบอยากเอาแบบทันทีทันใจแบบรวดเร็วอ่ะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ปัจจุบันก็ใช้กันเยอะแต่ย้ำนะต้องอยู่ภาย

0: ในการดูแลของแพทย์อย่างจริงจังนะคะแล้วปากกาที่ใช้หรือว่าน้ำยาที่ใช้ต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกกฎหมายต้องไม่เถื่
1: อ
0: นแล้วบางคนเขาก็ไม่ฉีดให้นะ
1: ใช่
0: คือจริงๆมันเป็นการช่วยสำหรับคนที่สมัยก่อนอะน้ำหนักตัวเยอะมากๆแล้วเสี่ยงต่อการมีโรคคุกคามต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันที่จะเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้
0: ซึ่งการลดแบบด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ผลก็ต้องมีแพทย์ควบคุมการลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จริงๆ
1: ใช่เพราะว่าต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราผอมอยู่แล้วแต่อยากผอมอีกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายคุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาเตือนต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์อย่างถูกต้องนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะไม่มีอะไรดีเท่ากับการเลือกทานอาหารที่ถูกต้อง
1: ใช่
0: ของมันของทอดแป้งน้ำตาลเนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้เราอ้วน
1: จริง
0: ก็งดได้ก็งด
1: ใช่
0: นั่นแหละ
1: แต่บางทีมันยากไง
0: มันอร่อยไงของทอดอ่ะเข้าใจ
1: มันยากเหลือเกินจะไม่ให้กินน้ำหวานไม่ให้กินของทอด
0: เข้าใจ
1: มันทำใจยาก
0: สลับกันนะคะ
1: นะคะอ่ะส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมต้อนรับนะคะสำหรับทหารอเมริกันที่จะยกพลขึ้นบกที่พัทยานะคะ 5,000 นายค่ะเราจะไม่พูดให้มันเป็นเรื่องของดราม่านะคะแต่จะแจ้งเพื่อทราบว่ามาแล้วนะคะ USS Abraham Lincoln ค่ะเทียบท่าเรือแหลมฉบังนะคะกำลังพลกว่า 5,000 นายก็มาระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569คาดว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็จะคึกคักมากนะคะการมาเยือนในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้กำลังพลได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนฟื้นฟูกำลังรวมถึงรับการสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุงหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า200วันยืนยันว่านี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับประเทศไทยนะคะคาดว่ากำลังพลเหล่านี้จะพักผ่อนท่องเที่ยวที่พัทยาบางละมุงศรีราชาค่ะWalking Street เมืองพัทยาขึ้นป้ายต้อนรับแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับกำลังพลสหรัฐค่ะนี่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการในพื้นที่ก็เตรียมต้อนรับนะคะก็เป็นการสร้างเม็ดเงิน
0: ค
1: ่ะให้กับพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะการเดินทางมาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญค่ะสำหรับการท่องเที่ยวพัทยาคาดว่าเกิดการใช้จ่ายและกระจายไปในธุรกิจหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางรถรับจ้างร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยค่ะประเมินว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่แตะระดับ100ล้านบาทคือพี่มิวไม่รู้ก่อนหน้านี้เมื่อช่วง3เสียอาทิตย์ที่แล้วอยากจะไปเที่ยวพัทยาแล้วก็เข้าไปจะจองโรงแรมช่วงต้นเดือนกันยายน
0: เต็มไหม
1: เต็มหมดเลยแล้วก็งงและที่เหลือก็ราคาสูงแบบสูงโดดเลยน้องชมพู
0: ่
1: เราก็คุยกันกับสามีเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมมันแพงอยู่ดีโดดเลยก็อ่ะมารู้ข่าวว่าเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงต้นเดือนกันยายนที่เมืองพัทยาก็จะคึกคักแบบนี้นะคะเมืองพัทยาชลบุรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนะคะมีการประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนค่ะต้องมีการวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลสหรัฐที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ในบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเส้นทางเข้าออกเมืองดูแลเรื่องการจราจรมีจุดตรวจจุดสกัดประสานผู้ประกอบการโรงแรมสถานบันเทิงและธุรกิจต่างๆช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและเราจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่จำเป็นเพราะก็ไม่ใช่มีแค่ทหารสหรัฐที่ไปเที่ยวคนไทยหรือว่าคนชาติอื่นนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเขาก็ไปเที่ยวเนา
0: ะ
1: ถ้าอยู่ดีในช่วงเวลาแค่ช่วงเนี้ยทุกอย่างแพงโดดขึ้นไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ควบคุมราคาให้ดีพอเหมาะพอสมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะอย่าฉวยโอกาสนะคะอย่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มาเยือนนะคะและที่สำคัญก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยเนา
0: ะ
1: ก็ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูเรื่องของความสะอาดด้วยในพื้นที่นะคะและ ช่วยกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่และเราจะไม่เน้นเรื่องดราม่าที่เป็นกระแสอะไรต่างๆหรอกเราแค่แจ้งเพื่อทราบว่ามันมีเนี่ยความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่พัทยาแบบนี้นะคะ
0: ข้อดีมีแหละพ่อค้าแม่ค้าที่แบบซบเซามานานเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ก็จะได้ขายของและอาหารไทยอ่ะสตรีทฟู้ดอ่ะ
1: โอ้โหที่สุด
0: ชาวต่างชาติชอบอยู่แล้วและอย่าลืมนะคะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของสังคมโซเชียลจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรยังไงมันมีข่าวหมดนะคะเดี๋ยวจะเสียหายเนาะ
1: ใช่ค่ะก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ
0: นะคะเรื่องต่อไปเสียหายแน่นอนคุณผู้ชมมีรถกระบะอยู่คันนึงจะเรียกว่ามักง่ายหรือว่าช่วยก็ได้นะหลายกรณีเหลือเกินหนึ่งเลยขนของที่มีขนาดยาวเกินกว่าตัวถังรถออกมายูเทิร์นในที่ห้ามกลับและไปกลับแบบกระชั้นชิดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุไหมคะ
1: แน่นอน
0: แน่นอนค่ะไปฟาดกระจกรถตู้แตกทั้งแถบเลยคุณผู้ชมแต่พอชนเสร็จปุ๊บคนขับบอกไม่ได้ทำนะปฏิเสธผมถูกต้องแต่โชคร้ายมีตำรวจเห็นเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นพอดีค่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะทั้งแถบเลยคุณผู้ชมที่วงกลมสีแดงเอาไว้เนี่ยล่ะค่ะเกิดเหตุบริเวณแยกกองกำลังผาเมืองตำบลช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมรถบรรทุกไม่ใช่ค่ะรถกระบะบรรทุกเหล็กเมทัลชีฟนี่คุณผู้ชมดูมันยาวมากมันยาวกว่าตัวถังรถ
1: เกินตัวรถไปเยอะมาก
0: ใช่ค่ะโอ้โหแล้วไปกลับรถในจังหวะกระชั้นชิดแถมจุดนี้ที่กลับก็คือเป็นจุดห้ามกลับรถอีกด้วยแต่ทางเจ้าของรถกระบะปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าไม่นะผมอ่ะถูกต้องผมมาถูกต้องนะ มันจะเอาเรื่องเอาราวกันไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมบนความโชคดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีระหว่างกำลังเถียงกันพี่ตำรวจเดินเข้ามาผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะเมื่อกี้ผมพร้อมเป็นพยานให้กับรถตู้ได้นะครับคุณเนี่ยบรรทุกเหล็กยาวเกินกว่าตัวถังหนึ่งแล้วนะคุณกลับรถในที่ห้ามกลับแล้วก็กระชั้นชิดด้วยคุณจะยอมไม่ยอมสุดท้ายเอ้าพี่ตำรวจเห็นเหตุการณ
1: ์
0: ยอมครับผมผิดก็ได้ครับนะคะโดยทางพนักงานสอบสวนได้เชิญทั้งคู่ไปเคลียร์ตกลงกันที่โรงพักนะคะรถคู่กรณีมีประกันค่ะซึ่งทางเจ้าของรถตู้ก็จะให้ประกันเนี่ยเป็นผู้เคลียร์กับคู่กรณีนะคะยอมรับผิดทางที่ตำรวจแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไปอย่าเถียงเลย
1: ดูความยาวเต็มยืดออกมาน้องชมพู่มันหุย
0: พี่มิวเป็นไหมคุณผู้ชมเป็นไหมเวลาเจอรถขนกระจกยาวๆหรือไอ้ไม้หรืออะไรแบบนี้ไม่ขับไปใกล้เลยนะ
1: แล้วข่าวแบบนี้บ่อยมากนะแล้วก็ยังจะทำกันนะยังจะบรรทุกอะไรแบบยื่นยาวออกมาไม่มีความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันเคยชินหรอหรือมันยังไงอ่ะ
0: เนี่ยแล้วเวลากลับรถก็ต้องยิ่งระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่ายาวๆแบบนี้บางทีมอเตอร์ไซค์นะ
1: ใช่
0: มาไม่เห็นจำได้ไหมที่เคยแบบตอนกลางคืนอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่มีไฟแวบๆไม่มีอะไรผูกไว้ให้เห็นมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นนะรถบางคันก็ไม่เห็นเหมือนกันกลับรถปุ๊บโดนทั้งแถบเลย
1: ค่ะอันตรายมากจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์ที่ขอนแก่นค่ะดูคลิปภาพแล้วน่าตกใจยังกันในหนังนะคะเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นและระหว่างทางไม่รู้วัยรุ่นคนนี้โยนอะไรทิ้งข้างทางด้วยค่ะ
2: เฮ้ยเฮ้ยจอดไม่รอดหรอก

0: กฎที่ตั้งข้อ3ทางเดียวที่มนุษย์จะไปข้างหน้าต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลัง
1: จอด
2: ใส่ปีกไก่ทั้งเบิดหนึ่งถุงหน่อยๆอย่ากินไหลอย่าใส่ไหลพันเพียง
3: ยังไงล่ะคะขี่หนีอยู่โอ้ยเป็นกี่นาที5นาทีอ่ะ
4: เหมือนดูหนังเลยเมื่อก
3: ี้เหมือนดูหนังแล้วคลิปนี้น้องชมพู่โพสต์ไปแค่แบบไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะคนไปดู14ล้านวิว
4: โอ้โห
3: คนไปคอมเมนต์ไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันไม่ใช้ตัวแสดงแทนแสดงเองล้วนขี่หนีแบบไม่คิดชีวิตแล้วทิ้งอะไรก็ไม่รู้กลางทางปึ้งลงไป
4: นะตั้งใจทิ้งซะด้วย
3: อะไรอ่ะ
4: ก็ต้องเป็นของผิดกฎหมายแน่นอน
3: ใช่ไหม
4: ไม่งั้นจะทิ้งทำไม
3: แล้วสุดท้ายหนีท่าไหนอ่ะชนแบบประตูวัดตูม
4: ก็เนี่ยตอนแรกลุ้นจากอะไรรู้ป่ะทางใหญ่เล็กลงเล็กลงมันต้องมีทางตันอ่ะหลายคนต้องลุ้นแบบเนี้ยแล้วก็ตันจริงๆ
3: ใช่คือใจก็แอบคิดว่าเอ้ยเด็กวัยรุ่นคนนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่คงรู้เส้นทางทางลัดคงหนีไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงหนีได้ละมั้งลุ้นเนี่ยตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนจบจะเป็นยังไงสุดท้ายจนมุ
4: ม
3: แล้วชนอะไรไม่ชนชนประตูวัดเวรกรรมจริงๆ
4: เนี่ยถ้าชนกระทันหันแบบนี้นะปากกระแทกก็มีสิทธิ์บวมเหมือนดิฉันได้
3: ชนประตูวัดเต็มเลยอ่ะจริงพี่มิวว่าต้องบวมเพราะเต็มๆเลย
4: ก็ขี่ไวด้วยนะ
3: สุดท้ายก็ถูกรวบตัวและนำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ต้องขยายผลนะคะว่าสิ่งที่ทิ้งไปมันคืออะไรทำผิดกฎหมายอะไรยังไงบ้างทำไมต้องหนีขนาดนี้ก็น่าจะโดนไปเยอะหลายข้อหาเหมือนกันแต่คลิปนี้ที่ให้มาดูในเบื้องต้นก็คือคนไปดูแบบยอดวิวเยอะมากอ่ะ
4: จริงถ้าพี่ตำรวจมี EP 2นะขี่ย้อนกลับมาทางเดิมแล้วไปดูไอ้ที่ทิ้งไปมันคืออะไรมันก็จะได้คนดูอีกนะ
3: ใช่คนดูต่อ
4: ก็อยากรู้
3: ค่ะ
4: โอ้ยผิดกฎหมายหนียังไงก็ไม่รอดนะคะแต่อันเนี้ยเรื่องต่อไปไม่ผิดนะเขาทำหน้าที่ทำมาหากินโดยสุจริตหว่านแหจับปลาแต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่ปลาอะไรคนนึกว่าเป็นอะไรต่างๆนานาเนาะ
3: อะไรอยู่
4: คนเคยแบบหยิบได้กระเป๋าได้รองเท้าได้อะไรบ้างแต่อันเนี้ยขนลุกกว่าที่คิดคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
5: โอ้ยโอ้ยพี่ปิ๊กเจอของดีแล้วอ่ะโอ้พี่ปิ๊กเจอไอ้เหลือมโอ้ยโอ้คนขี้ลวกตัวเบลเลอร์
6: มันไม่ขมือบในน้ำอ่ะนั่นแหละมันปอกตัวยาวๆอยู่อ่ะ
7: นี่มันลงไปอ
5: ่
7: ะ
5: โอ้เอาทั้งปลาทั้งเหลือมมาเนี่ยจะเอาปลาหรือจะเอาเหลือม
6: เอาตะปิ๊กอย่าปล่อยออกนั่นแหละออกแล้วปิ๊บ
5: โอ้ย
7: ลงไปทำบ้านหลัง
5: ดีตัวมันเหมือนงับแล้วอ่ะเนาะ
6: โอ้ยนั่นแหละบอกปิ้งตัวยาวๆอ่ะ
7: ปิ้งตัวยาวๆ
6: ต
7: ั
6: วเองใช่ยาวกว่าปิ้ง
5: เนี่ยไอ้เหลือมไม่เหลือม
8: โอ้หนักเล
5: ยทั้งป่าทั้งงูเหลือมไงผัวมึงดูโอ้ยคุณดาวพี่น้องมึงดู
6: ตอนเทนซิ่งหาฝากตะปิ๊กไว้ตัว
5: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กหมานค่ะทั้งหมานป่าทั้งงูเหลือมไงผัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: ให้เสียงในคลิปเล่าความรู้สึกเลยถ้าเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์เราก็คงกรี๊ดตลอดเวลาเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: จะจับงูหว่านแหจะจับเอ้ยจะจับปลา ดึงขึ้นมาเป็นงูแต่เมื่อกี้ในแหก็มีปลาด้วยนะ
3: มีปลาด้วยตัวใหญ่ด้วย
4: ตัวใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดจากการไปหว่านแหกันค่ะตามคลิปนี้เลยตอนแรกดึงมาหนูคิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่คุณผู้ชมจับขึ้นมาเขาบอกตอนแรกเขากระโดดลงไปนะกระโดดลงไปเหมือนแบบไปควานๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเลื้อยๆพี่เขาเลยเอะใจขึ้นมาบนเรือแล้วค่อยดึงดีกว่าสรุปไปที่เลื้อยๆน่ะงูจริงๆด้วยคุณผู้ชมค่ะก็เนี่ยค่ะช่วยกันจับงูใส่กระสอบโชคดีว่ามีพี่คนนึงเชี่ยวชาญการจับงูคนที่มาหว่านแหด้วยกันนี่แหละก็เลยมาช่วยจับงูใส่กระสอบและเอาไปปล่อยอีกที่นึงเรียกว่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะเจ้าหลามเนี่ยเจ้างูเหลือมเนี่ยนะคะยาวประมาณ4เมตรเขาบอกว่าตั้งแต่จับปลามา20ปีเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแบบนี้เลยปกติจะเจอแต่งูกินปลางูกินปลาจะตัวเล็กๆเลยคุณผู้ชมแต่เนี้ยก็คืองูเหลือมเลยค่ะยาว4เมตรเลยโอ้โหกรี๊ดตกอกตกใจกันใหญ
3: ่
4: แหมเรือมันไม่มีทะเบียนนะ
3: ไม่รู้จะบอกเลขอะไรเน
4: า
3: ะ
4: เออยาว4เมตรได้แค่ยาว4เมตร
3: คืออะไรจะน่ากลัวกว่ากันถ้าดึงแห่ขึ้นมาแล้วหนักๆบางคนก็อ่ะตัวเงินตัวทองก็เปล่าหรืออะไรจระเข้หรือเปล่า
4: โอ้แล้วคิดดูพี่ผู้หญิงว่าดีนะตอนแรกที่พี่กระโดดลงไปอ่ะงูมันไม่เขมือบเอาเพราะตอนแรกพี่เขาลงไปแล้วเขาจับมือควานๆดูปลาแล้วรู้สึกว่ามันเลื้อยพี่ก็เลยกระโดดขึ้นมาดึงขึ้นมาใหม่เห็นว่าเป็นงู
3: ค่ะแล้วตัวใหญ่มากเนาะ
4: 4เมตรนะพี่มิวแล้วตัวเล็กๆเหมือนจะยังไม่ค่อยได้กินอะไร
3: หิวอยู่ด้วย
4: หิวอยู่ด้วยว้าขนลุก
3: ก็เก็บปลาไปปล่อยงูไปคืนสู่ธรรมชาติใกล้ๆตรงนั้นแหละ
4: จะมีใครปล่อยปลาแล้วเก็บงูไหมไม่น่านะ
3: มาดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมมากค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีคนเขาไปเห็นลูกแมวยังเป็นแมวเด็กตัว

0: ตัวเล็กนิดเดียวไปติดต่อหม้อใต้สะพานแล้วเขาเห็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเขาก็อยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้ต้องให้กู้ภัยมาแหละต้องปีนขึ้นไปบนต่อหม้ออย่างเงี้ยค่ะกู้ภัยก็มาพยายามจะช่วยตามหาเอาขึ้นไปดูซิเปิดเสียงแมวร้องให้มันออกมาซิโรยตัวขึ้นไปคือทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยน้องแมวตัวนี
1: ้
0: สุดท้ายช่วยได้หรือไม่อย่างไรยังไม่เฉลยค่อยๆดูภาพไปเรื่อยๆค่ะ

0: เนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนต้องชื่นชมพี่ๆน้องๆกู้ภัยที่พยายามอย่างเต็มที่มากๆนะคะเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยาค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ31สิงหาคมค่ะไปช่วยกันเพราะมีคนแจ้งว่าได้ยินเสียงและเห็นลูกแมวน่าจะอายุแบบ 2-3 เดือนติดอยู่ตอม่อสะพานเอกาทศรสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตำบลไผ่ลิงทีนี้สะพานตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านที่เห็นก็ไม่สามารถจะเนี่ยโรยตัวอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไปไม่ได้หรอกจะปีนก็ไม่ได้อันตรายก็ต้องให้น้องๆพี่ๆกู้ภัยมาช่วยแล้วช่วยเต็มที่มากจริงๆอ่ะอันนี้คือคลิปที่ชาวบ้านเจอน้องแมว
1: ค่ะ
0: ถ่ายเอาไว้นี่ไงมีจริงๆเห็นไหมแล้วตัวมันเล็กนิดเดียว
1: ทีนี้ตอนแรกที่ไปยังไงอะลูกขั้นตอนแรกเลยหนู
0: มันขึ้นไปได้ยังไงเนาะแล้วมีทั้งคลิปกลางวันกลางคืนใช่ไหมว่าแมวมันอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอันนี้สี่ทุ่มนะตอนกลางคืนอะกลางวันก็มีนี่กลางวันคือคนรักสัตว์อะทาสแมวอย่างพี่มิวเห็นแล้วอุ้ยทำไงดีนะสงสารอยู่ตัวเดียวด้วย
1: มันร้อนอะกลางวันเดี๋ยวฝนตกอีกกลัวไม่รอด
0: จะอยู่ตรงไหนจะกินอะไรอยู่ตัวเดียวน่าเป็นห่วงแล้วเห็นอยู่ชาวบ้านบอกสองวันได้อะที่เห็นอะกู้ภัยมาเอาแบบบันไดปีนขึ้นไปหาไม่เจอเปิดคลิปเสียงแมวเป็นเสียงแมวร้องเผื่อมันจะแบบออกมาได้ยินเสียงแมวด้วยกันเอามันไม่ออกมาเนี่ยไปส่องก็ไม่มีโรยตัวเอาเชือกโรยตัวแบบทำทุกอย่างอันนี้เปิดคลิปแมวใช่ไหมเสียงแมวสุดท้ายต้องเฉลยแล้วแหละเพราะว่าเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของน้องๆพี่ๆกู้ภัยนะคะ 3-4 ชั่วโมงนะที่มาช่วยกันน่ะสุดท้ายแมวคงนึกในใจนุชทำอะไรกันอ่ะโอ้โหนุชต้องโรยตัวขนาดนี้เลยเหรอไม่ด้วยนะ
2: คะ
0: เราอยู่ในโรงแรมข้างๆตรงนี
1: ้ฮะ
0: จริงมีคนที่อยู่ในโรงแรมแถวๆนั้นมาบอกว่าน้องแมวอยู่ตรงโรงแรมไม่ต้องหาแล้ว
1: น้องไปยังไงอ่ะ
0: ขึ้นมายังไงลงมายังไง
1: คือจริงๆเขาก็ปีนขึ้นเสาลงเสาด้วยตัวเองได้นุชไม่ต้องยุ่งอย่างเงี้ยหรอหรือว่าตรงโรงแรมมันมีทางเชื่อม
0: ไม่น่าจะเชื่อมอ่ะคือน้องแมวมันคงนุชทำอะไรกันอ่ะหาใครเหรอไม่เอาปะสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่กำลังหาอยู่อย่างเต็มที่เลยพนักงานโรงแรมเดินมาบอกว่าแมวอยู่ที่โรงแรมแบบนี้
1: อ้าว
0: โถลูก
1: เอ๊ะหรือว่าเป็นกระรอกบินหรือเปล่าไม่ใช่น้องแมวป่ะทำไมลอยตัวได
0: ้และน้องแมวก็ปลอดภัยดีทุกคนก็โล่งใจแต่ทุกคนก็ชื่นชมทางกู้ภัยมากๆนะค
1: ะ
0: เขาพยายามกันมากๆนะคะเพื่อช่วยชีวิตน้องแมวเป็นน้องแมวเพศเมียอายุประมาณ3เดือนค่ะทางโรงแรมก็ส่งมอบลูกแมวให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยานั่นแหละ
1: ให้ต่อไป
0: เอาไปดูแลชั่วคราวก่อนโอ้ยนะเอ็นดู
1: แต่ตัวน้อยอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ตัวน้อยสุดท้ายทางพี่ๆน้องๆกู้ภัยบอกว่ามีคนใจบุญค่ะติดต่อไปขอรับอุปการะน้องแมวตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โถมาอยู่ตัวเดียวแล้วลูก
0: ใช่ครอบครัวหายไปไหนแล้วยังเด็กมากอยู่เลยอะค่ะแล้วหนูขึ้นไปได้ยังไงก่อนแล้วลงมายังไงก่อนแล้วหนูก็เลือกไปอยู่ในโรงแรมด้วยคงสบายละไปอยู่โรงแรมดีกว่า
1: ได้แล้ว
0: หนูไม่บอกใครสักหน่อยนะว่าไม่ต้องหาแล้ว
1: หนูลงมาแล้ว

0: นี่แหละค่ะทุกชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายน้องแมวตัวเล็กนิดเดียวพี่ๆกู้ภัยก็เต็มที่ในการตามหานะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมากับ Sap Today ต่อค่ะ
2: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: พบกับ Zap Today เวลาใหม่ 10:15 น.เป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
4: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: Zap Today ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่ 4:15 น.เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีผู้โดยสารนะคะเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันนะคะปรากฏว่าพอขึ้นรถไปตกใจมากเพราะว่าเบาะหลังคนขับอะห้อยเป็นเหมือนหน้ากากผีแล้วหันหน้าผีมาทางผู้โดยสาร
2: อุ้ย
1: แล้วผู้โดยสารก็ตกใจเกิดคำถามว่าทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่ามันอันตรายไหมถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กเล็กแล้วมาคนเดียวแล้วมากลางคืนขึ้นรถปุ๊บเห็นหน้าผีอย่างเงี้ย
2: ตกใจนะ
1: เขาช็อกขึ้นมาทำไงอะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
2: โอ้ย
1: เออมันก็น่ากลัวนะน้องชมพู่เนาะ
2: มันเป็นที่คลุมเบาะใช่ไหม
1: เอาจริงมันทำได้นะมันผิดกฎกติกามารยาทในการขับรถโดยสารอย่างนี้ไหม
2: มันได้ถ้าเป็นรถส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าจะรับใครอะเอา
1: ก็มันน่ากลัวจริงนะ
2: น่ากลัวแล้วสภาพท้ายรถคันนั้นคือเป็นแบบนั้นหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: ยับเยินเชีย
1: วแล้วรถสภาพแบบนี้สามารถ
2: เนี่ย
1: รับผู้โดยสารได้หรอผิดกฎของบริษัทเป้าอืม
2: เนาะตอนเรากดมันก็ไม่รู้ด้วยมีแค่พรีเมียมกับไม่พรีเมียมเน
1: า
2: ะ
1: จริงผู้โดยสารคนนี้คาดว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าเขาโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์ข้อความข้อความเนี่ยเหมือนกับว่าแปลภาษามานะคะก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเขาบอกว่าเขาเรียกรถคันนี้แล้วเจอประสบการณ์เหมือนฝันร้ายเลยนี
2: ่
1: คือรีบมากตกใจแต่ก็ต้องไปก็เลยคิดในใจว่าถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กแล้วขึ้นรถตอนกลางคืนจะเป็นยังไงร้องเรียนไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของแอปพลิเคชันนี้แล้วแต่เหมือนกับเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามภาพเลยเบาะคนขับมีหน้ากากผีแล้วหันหน้าผีมาทางหน้าผู้โดยสารแต่มีข้อความนะข้อห้ามต่างๆใต้หน้ากากผีเหล่านั้นน่ะกรุณารักษาความสะอาดห้ามสูบบุหรี่ห้ามอาวุธสิ่งเสพติดห้ามเหยียบบนเบาะห้ามรับประทานอาหารในรถห้ามฉี่ห้ามอาเจียนอะไรเงี้ยไอ้ข้อห้ามอ่ะเป็นผู้โดยสารนะเข้าใจได้
2: เข้าใจค่ะ
1: ข้อห้ามคุณห้อยป้ายกี่ป้ายก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ไอ้หน้ากากผีเนี่ยมันยังไงคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมและความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยค่ะและสภาพรถก็เป็นแบบนี้ด้วยค่ะและผู้โดยสารเขาบอกว่าเหมือนทางแอดมินของแอปพลิเคชันเนี้ยตอบคำถามแบบไม่เคลียร์แล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรให้เลยอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
1: ก็เลยมองว่าทางบริษัทเนี้ยควรจะรับผิดชอบมากกว่านี้ไหมเช่นมีอัปเดตให้หน่อยว่าเออตามเรื่องให้แล้วนะผิดหลักนะเราดำเนินการให้แล้วหรืออะไรก็ว่าไป
2: ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ผีเรื่องอะไรอ่ะหน้าเหมือนคุ้นๆเหมือนกันเลยมันหนังผีอะไรสักอย่าง
2: แล้วระหว่างทางนั่งไปมันไม่สงบใจนะ
1: แล้วเราก็ต้องนั่งมองหน้าผีไปเรื่องเงี้ยหรอ
2: พยายามจะมองวิวข้างนอกแป๊บนึงหันมาอุ้ยเอาอีกแล้ว
1: จริง
2: มันมองเราตลอดเลยอ่ะ
1: หรือคนขับเขาไม่รู้ไม่คิดอะไรหนุกหนุก
2: ก็ต้อง
1: เหม
2: ือ
1: นแต่งรถหนุกหนุก
2: จริงๆอาจจะแต่งรถด้วยความชอบส่วนตัวแต่อย่าลืมว่าพอคุณมาใช้งาน
1: ใช่เป็นรถโดยสารที่แบบเป็นแท็กซี่เรียกผ่านแอปอย่างเงี้ยเอาว่ากันง่าย
2: ๆนี่ก็เรียกบ่อยนะจะเจอดีๆตลอดเลยนะ
1: ถ้าคุณเป็นรถส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกเนอะจะติดอะไรก็พอได้
2: มีหลายอย่างนะที่คนมาแชร์กันอย่างเช่นอ่ะอันเนี้ยมันดูไม่เหมาะสมใช่ไหมบางทีเรียกมาเอาเมียนั่งมาด้วย
1: เออใช
2: ่ถึงออกไหมคือถ้าบอกเราก่อนแต่บางทีแบบเออนั่งมาแล้วก็มี
1: คนอื่นนั่งอย
2: ู่ด้วยคนอื่นนั่งด้วย
1: แต่จริงๆแล้วมันก็เคยมีข่าวพวกรถแท็กซี่อ่ะที่จะชอบแบบแต่งรถอ่ะ มีอะไรมาห้อยมาติดใบไม้เยอะๆแล้วมันบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับรถอ
2: ่ะ
1: อันนั้นผิดกฎหมายมันไม่ได้แต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้บดบังอะไร
2: แต่แค่มันนั่งแล้วมันไม่สบายใจ
1: แต่มันทำให้ผู้โดยสารตกใจทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวอะไรอย่างเงี้ยผิดกฎหมายอะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ยป่ะ
2: เนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งมองภาพที่ทีมงานขึ้นเนี่ยก็ยังน่ากลัวเลย
1: ใช่ๆน่ากลัวค่ะจริงนะถ้าเราไปคนเดียวขึ้นไปปุ๊บอุ้ย
2: เออแต่บางทีเรียกมาเจอดีก็ดีนะ
1: ใช่ๆ
2: มีน้ำให้ด้วยกินน้ำไหมครับหรืออะไรโอ้ตายอะถ้าจะเลือกทำงานแบบนี้เนา
1: ะ
2: เป็นห่วงใจผู้โดยสารหน่อยแล้วกันนะคะ
1: จริงค่ะ
2: อ่ะพี่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมอันนี้ชวนคิดเห็นกันหน่อยถ้าเกิดว่าวันพิเศษไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงวันเกิดโดยเฉพาะวันพิเศษของคู่รักก็คือวันแต่งงานแต่ณช่วงนั้นมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน้ำท่วม เป็นคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี
3: ้ค่ะ
2: อ่ะเป็นพี่มิวล่ะถ้าเป็นใจพี่มิว
3: ถ้าเป็นพี่มิวก็ต้องไปต่อแต่ก็ไม่ก็ต้องเกรงใจแขกที่จะมาต้องแจ้งแขกด้วยว่าไม่มาไม่เป็นไรนะ
2: แต่ต้องดูรูปแบบงานด้วยคุณผู้ชมอ่ะสมมุติ
3: ว่าไม่เป็นไรนะเรามีแค่เราครอบครัวเราก็พอได้อยู่หรืออะไรถ้ามันเตรียมไว้แล้วแล้วเพิ่งท่วมสมมุติงานเช้าวันนี
2: ้
3: แล้วท่วมเมื่อคืนมันไม่ทันจริง
2: ๆไปต่อใช่ไหม
3: มันต้องไปต่อไง
2: มีคนคิดเหมือนพี่มิว
3: ค่ะ
2: ขอไปต่อเพราะความรักคือสิ่งสำคัญแล้วงานมันก็กำหนดไว้แล้ว
3: ใช่
2: เลิกงามยามดีมันคือวันนี้ต้องไปต่อถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมถึงครึ่งเอวก็ตาม
3: ครึ่งเอวเลยเหรอ
2: จริงค่ะคู่รักชาวฟิลิปปินส์คุณผู้ชมเข้าพิธีแต่งงานท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมค่ะยอมลุยน้ำสูงเท่าเอวอ่ะดูเอวไหมล่ะคุณผู้ชมเนี่ยเข้าสู่พิธีวิวาภายในโบสถ์คาทอลิกนะคะแล้วก็มีคนใกล้ชิดที่ยอมลุยน้ำมาเป็นสักขีพยานด้วยเช่นเดียวกันผู้ชมนึกภาพถ้าโดยปกติเป็นโบสถ์ที่ใช้ในการทำพิธีแบบนี้มันก็จะโล่งๆพื้นแห้งๆสวยงามเปิดประตูมาคุณพ่อเจ้าสาวพาเจ้าสาวมาส่งเจ้าบ่าวหันหลังกลับมา มีเด็กโปรยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะนี่คือการพิสูจน์รักแท้ท่ามกลางภัยธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมเป็นการเข้าพิธีวิวาภายในโบสถ์เซนต์จอห์นเดอะแบปทิสในเมืองฮาโกนอยทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมท่ามกลางญาติสนิทคนใกล้ชิดแต่ว่าแขกไม่ได้เยอะมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่าจะเกรงใจเหมือนกัน15คนเท่านั้นคนในครอบครัวนะคะก็เป็นการจัดงานขึ้นในช่วงสายค่ะบาทหลวงประกอบพิธีแบบย่อๆแบบเต็มไม่ไหวเพราะว่าน้ำท่วมเยอะเหลือเกินช่างภาพที่มาถ่ายรูปในงานมาเล่าให้ฟังแบบนี้โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่ได้เห็นการจัดงานแบบนี้ยอมจัดงานทั้งที่น้ำท่วมทางฝั่งผู้ช่วยของโบสถ์บอกว่าทางโบสถ์เนี่ยจริงๆแนะนำแล้วนะคุณครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลื่อนออกไปก่อนดีไหมเลื่อนพิธีออกไปก่อนเพราะว่าน้ำมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งคู่ไม่ค่ะไม่เลื่อนตัดสินใจจัดงานต่อทีนี้ผู้ช่วยโบสถ์บอกว่าในเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาไม่เลื่อนทางโบสถ์เนี่ยก็ต้องดูแลให้เต็มที่เลยค่ะเพื่อให้เขาผ่านไปได้ก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะคะเพื่อให้วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะก็ได้เป็นภาพที่เจ้าสาวเดินมาบางจุดเนี่ยถึงครึ่งเอวจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าสาวก็ถูกพ่อแม่เขาสวมกอดบริเวณด้านหน้ามานั่งภายในโบสถ์นะคะก็มีช่อดอกไม้พลาสติกแต่อีกหนึ่งภาพคุณผู้ชมอยากให้เห็นภาพเด็กผู้ชายที่ทำหน้าที่ถือแหวนแต่งงานเรามีภาพเด็กคนนั้นไหมเด็กอะน้ำท่วมจนถึงแบบเลยเอวไปอีกอะคุณผู้ชม
3: เพราะเด็กตัวเล็กเน
2: า
3: ะ
2: เด็กตัวเล็กในยุคต้อง
3: ขนาดผู้ใหญ่ก็น้ำถึงเอวแล้วอะ
2: อ
3: เด็กก็ถึงคอเปล่า
2: ก็เนี่ยบางช่วงเนี่ยถึงเอวแล้วเห็นไหมเอวเจ้าสาวแต่เขาบอกน้องที่ถือแหวนอะก็เลยเอวขึ้นมาอีก
3: ขึ้นอกอย่าง
2: น
3: ี้
2: ใช่ค่ะจริงๆก่อนหน้ามาถึงโบสถ์เนี่ยเจ้าสาวเขาเดินทางมายังโบสถ์ด้วยรถสามล้อที่มีการยกระดับตัวรถขึ้นมาแล้วนะเพื่อให้ชุดแต่งงานเนี่ยยังคงสวยงามอยู่สะอาดและไม่เปียกก่อนลงจากรถบริเวณลานหน้าโบสถ์แล้วก็มาลงจุ่มน้ำแบบนี้ก็ต้องเปียกอยู่ดีแต่ว่าให้สวยงามมากที่สุดนะคะและชุดแต่งงานของเธอจริงๆแล้วเป็นแบบแหมผู้หญิงเวลาแต่งงาน
3: ยาว
2: หางพราลากยาวแต่ชุดแต่งงานของเธอได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยโดยการตัดชายออกไปเรียบร้อย
3: ค่ะ
2: นะคะ
3: ก็อาจจะแบบคือมันต้องจัดแล้วอะมันเลื่อนไม่ได้มันกระทันหันมันแบบเด็กกันเหรออ
2: ๋อนี่น้องๆพยายามชี้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนอ๋อเด็กอยู่ด้านหน้าและนั่งหน้าตรงดอกไม้ใกล้ๆกับดอกไม้อ๋อเด็กยืนอยู่แล้ว
3: แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเพื่อความปลอดภัยด้วยนะถ้าเป็นลักษณะอุทกภัยที่น้ำป่ามาแรงมาเร็วก็ต

0: คงก็ต้องเลื่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้ก็คงน้ำนิ่งแล้วก็ไม่ได้อันตรายแหละเขาก็เลยกล้าลุยต่อ
1: จริงๆถ้ามีเวลาเตรียมนะเป็นลงเป็นเรือลากกันอะไรอย่างนี้ก็น่าจะน่ารักเหมือนกันนะเออมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่เชื่อว่าการจัดงานของเขาตั้งแต่แรกเนี่ยน่าจะไม่ได้เชิญแขกเยอะอยู่แล้วน่าจะเป็นการมีสักขีพยานในครอบครัวแค่นั้นแล้วก็ตัวเขาสองคนยึดมั่นในความรักแล้วก็อยากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
0: ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เนี่ยก็ประทับใจแหละ
1: เออแต่ไปมาอาจจะเป็นความทรงจำที่แบบเฮ้ยครั้งหนึ่งเราแต่งงานตอนน้ำท่วมนะ
0: จริงค่ะ
1: ยินดีด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะได้เห็นภาพนี้กันหรือยังมิ้วเห็นคนแชร์กันในโลกออนไลน์ความสวยงามของธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์โลก
1: ค่ะ
0: ดวงตาของนกนกเป็ดผีหงอนขาวดวงตาคือเป็นสีแดงดวงตาสวยมากเลยนะคะหลายคนบอกว่าเออไม่เคยสังเกตเนอะว่านกชนิดนี้พอซูมเข้าไปใกล้ๆที่ดวงตาเนี่ยเป็นประกายสีแดงคืองดงามมากและแปลกตามากคุณผู้ชมต้องลองดูภาพค่ะนี่ค่ะดวงตาอุ๊ย
1: อุ๊ย
0: นี่
1: เหมือนเรื่องที่เราดูเหมือนแบบที่มันเป็นปีศาจที่แปลงร่างเป็นนกได้อ่ะ
0: จริงเออเนาะเราก็ไม่เคยตั้งใจที่จะไปซูมดูดวงตาของเขาใกล้ๆนกเป็ดผีหงอนขาวเป็นสัตว์ป่าหาชมยากจากทวีปอเมริกาใต้นะคะเขาบอกว่าคล้ายกับภาพวาดหรือตัวละครจากอนิเมะค่ะจุดเด่นคือดวงตาสีแดงแบบนี้ค่ะดูลึกลับบางทีก็แอบดูน่ากลัวนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนก็บอกโหมันเท่มากเลยนี่นะคะเหมือนอะไรนะอะไรปลดปล่อยพลังเหรอนารูโตะ
1: นารูโตะเหรอ
0: ปลดปล่อยพลังวู้แปลงร่างเหรอ
1: เออมันก็มีหนังบางเรื่องเหมือนกันที่นึกนี่นึกชื่อไม่ออกที่แบบตัวคนมนุษย์เขาแปลงร่างเป็นนกบินไปบินมาแล้วตาเขาจะเป็นอย่างเงี้ย
0: เป็นสีแดง
1: ใช่ดูดิอันนี้ตอนแสงเยอะๆแดงน่ากลั
0: วจังเลยนี่นะคะก็คือนกชนิดนี้ค่ะมีถิ่นอาศัยอยู่แถบแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบทางตอนใต้ของอเมริกาใต้นะคะชิลีอาร์เจนตินาบราซิลค่ะภาพถ่ายนี้เป็นผลงานของช่างภาพสายสัตว์ป่านะคะแจ็คแซนเทนเดอร์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยก็เป็นช่างภาพสายสัตว์ป่าที่ถ่ายทอดความงดงามและทรงพลังของธรรมชาติออกมาได้อย่างน่าทึ่งค่ะชอบมากค่ะเวลาจะมีช่างภาพสายธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วจะบันทึกภาพสัตว์ป่าสัตว์โลกที่มีพฤติกรรมหรือกำลังมีคาแรคเตอร์อะไรแปลกๆน่ารักอ่ะบางตัวเป็นแบบนกฮูกกำลังบินกลางปีกแล้วก็หันหน้ามามองกล้องหรืออะไรเงี้ย
1: จังหวะภาพ
0: ใช่จังหวะแบบบึ้งแล้วเขาบอกว่าวิธีการถ่ายภาพสัตว์ป่าคือมันต้องอดทน
1: ใช่
0: ช่างภาพต้องอดทนมากๆคือต้องไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใกล้เกินไปก็ไม่ได้ไกลเกินไปก็ไม่เห็นแล้วต้องรออยู่จนกว่าจะได้ภาพที่เหมาะอ่ะจนกว่าจะเห็นเขาใกล้ๆชัดๆอยู่ในลักษณะที่แบบเหมาะสม
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องแช่กล้องอยู่เงี้ย
1: แล้วคิดดูสมมติแช่ไป50แช่จะได้กี่แช่
0: จริง
1: เนาะ
0: นี่อ่ะเสน่ห์คือการอดทนของช่างภาพ
1: ถ้าออกมา
0: ภาพสวย
1: แต่เห็นเวลาเขาอยู่ในน้ำทำไมเวลาเขาว่ายน้ำแล้วเขาเอาคอไปด้วยเนาะเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเขาว่าคอเขานำแล้วตัวเขาตามนี่เนี่ยเออยิ่งยึกเร็วเขาเรียกอะไร
0: ยิ่งไป
1: คอเร็วยิ่งไปเร็วเออนะคะ
0: ธรรมชาติมันมหัศจรรย์ดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: หมดยังนะเบรกนี
0: ้ยังมีเรื่องน้องหมา
1: อ
0: ๋
1: อเรื่องของดิฉันเองค่ะ
0: น้องหมาเป็นไวรัลน่ารักมากเลย
1: ใช่น้องหมาตัวเนี้ยคือบางคนเขาก็ไปบูลลี่ไปรุมบูลลี่กันว่ามันไม่เหมือนหมาดูดีๆมันหมาหรือวัวเอาทุกคนช่วยกันดูค่ะ
0: ค่ะ
2: เล่าเลยนะคะ
1: หมาหรือวัวแต่หูมันเหมือนวัว
0: นี่แหละใช่หูน้องอ่ะ
1: นี่แหละน้องมันนี่ค่ะเป็นน้องหมาพันธุ์ผสมระหว่างลาบราดอร์กับโกลเด้นอายุ4ขวบตัวนี้กำลังเป็นไวรัลสุดๆเลย ชาวเน็ตบูลลี่บอกว่าน้องไม่ใช่หมานะน้องเป็นวัวคือหน้าน้องมีความคล้ายวัวอาจจะเป็นเพราะสีขนกับหูของมันนะเนาะทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นน้องมันนี่เนี่ยก็คิดแบบนั้นโอ๊ยแต่หน้ามันดูแบบเสื่องๆเนาะหน้าจ่องๆอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหตอนแรกคนใน Instagram ก็พากันแซวน้องยับเลยนะจนคุณแม่ตัดสินใจเปิดช่อง TikTok ให้น้องซะเลยแซวน้องดีนักใช่ไหมเปิด TikTok ให้น้องเป็นการปลอบใจแต่กลายเป็นว่าอยู่ใน TikTok ดังกว่าเดิมแล้วก็โดนบูลลี่เหมือนเดิม
0: โดนแซวหนักกว่าเดิม
1: โดนแซวหนักกว่าเดิม
0: แม่ก็ไม่ใช่บูลลี่หรอกเขาก็แซวด้วยความรัก
1: ไอ้มุมเนี้ยเอาเหมือนมุมเนี้ย
0: น่ารักหูน้องออกมาข้างๆและสีและสีหน้าแววตาของน้องด้วยไงหน้านิ่ง
1: หน้าซื่อ
0: ใช
1: ่หน้าโดนอ่ะหน้าไม่สู้คน
0: หน้าโดนแกล้งใช่ๆมิหน้าเลยโดนบูลลี่ พราะหน้าตาแบบหน้าหนุนแก้ดูดิ

0: สู้คนแน่ๆ
1: อ
0: ่
1: ะแต่ก็ไม่แน่นะตัวจริงน้องอาจจะแบบ
0: อ่ะไม่แน่ไปเจอตัวแกไม่ใช่หมาแกเป็นวัวอาจจะดุก็ได้โอ้น่ารัก
1: ค่ะ
0: เอามาทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปค่ะ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงห์น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
3: พบกับแซบทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซบเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซบทุกมุมมอง
5: แซบทุกเรื่องราว
4: แซบแบบนี้ต้องดู
3: แซบทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนี่ย

มากับแซฟทูเดย์คุณผู้ชมค่ะกับช่วงสุดท้ายสีสันโซเชียลซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆคนชอบอยากเห็นความน่ารักอยากเห็นความน่าเอ็นดูแล้วก็อยากดูซิว่าคลิปที่เอามาในวันนี้ยอดคนดูกี่วิวเอาเรื่องน้องหมาให้ดูก่อนเลยดีกว่ามาดูจริตของการซ้อนท้ายของน้องหมานี่เป็นไงไม่ใช่คนด้วยนะเป็นน้องหมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นการซ้อนท้ายที่ชาวเน็ตบอกว่าเลิศที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาไม่ธรรมดายังมีการหันมามองด้วยสายตาแบบเยาะเย้ยเยาะเย้ยใครไปดูค่ะ

0: เขารักของเขาอะ
1: รักของเลือดจังหวะสโลดูตายังไงล่ะฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมคุณผู้ชมดูสิผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้โพสต์คลิปสุดน่าหมั่นไส้ของน้องหมาชื่อบุญรอดนี่นางบุญรอดเป็นตัวเมีย
0: ค่ะ
1: เจ้าบุญรอดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนุชพ่อกลับจากซื้อของแล้วนุชแม่คนถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นนุชแม่ก็เป็นภรรยาขี่รถตามมาก็อยากจะถ่ายไว้ดูกะว่าจะหยิบมาถ่ายความน่ารักแต่พอบุญรอดเห็นนุชแม่หยิบมือถือขึ้นมาเขาเปลี่ยนเลยเห็นไหมจากท่านั่งธรรมดามาเป็นยืนสองขาค่อยๆซบไหล่กอดคอพ่อพร้อมหันกันมาแบบไงเยาะเย้ยนุชแม่
0: ผู้ชายคนนี้เป็นของฉัน
1: รู้ว่าไว้ด้วย
0: เ
1: ธอไม่มีสิทธิ์หรอกเธอแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามได้อีกคันหนึ่งนี่เป็นไงเรารู้ใจหมา
0: ใช
1: ่เออสายตาเขาแบบประมาณนั้น
0: แล้วก็ฉัน
1: จริงๆไม่ได้มีวันเดียวอีกวันนึงเปลี่ยนเสื้อแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ทุกวันนี
0: ่มีความรักเหลือเกิน
1: นี่กอดพ่อเขาก็แบบมันมีสาวซ้อนท้ายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคนดูไป3ล้านวิว
0: โห
1: คนมาคอมเมนต์บอกว่าเมียน้อยเนี่ยบางครั้งก็มาในรูปแบบ4ขาเห็นหลายบ้านแล้วนะให้ขึ้นเตียงไม่ให้ขึ้นเนี่ยไม่นอนใกล้นุชพ่ออย่างเงี้ยขึ้นรถมาก็จะนั่งหน้าตัวเมียต้องไปนั่งหลังอ่ะ
0: ที่บ้านพี่มิวก็เป็น
1: มั้ย
0: น้องแมวตัวเมียอยู่1นางจะต้องนั่งตักพ่อทั้งวัน
1: แล้วเราเข้าใกล้
0: แล้วเราเข้าใกล้แล้วก็มองอย่างนี้เลยผู้ชายคนนี้เป็นของฉันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่ไงมีบางคนเม้นบอกว่าชัดเจนนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเธอเป็นใครฉันเป็นใครเนี่ย

0: ฉันเป็นเจ้าของสุดๆเลย
1: จริง
0: เออแล้วบางคนบอกว่าโอ้บ้านท้ายเซ็กซี่มากอีหนูโจนางโจบ้านท้ายมีเซลมีคนบอกว่านางร้ายกาจมากนะ
1: ค่ะ
0: โอ้แต่เห็นเป็นหลายตัวเลยนะอย่างเนี้ย
1: ใช่
0: ๆห่วง
1: เขาจะห่วงเจ้าของ
0: ตัวผู้บางทีก็จะห่วงภรรยาไม
1: ่
0: ให้คุณพ่อเข้าใกล้ตัวเมียเนี่ยก็จะห่วงคุณพ่อไม่ให้ภรรยาเข้าใกล้
1: ใช่ใช่เขารักของเขา
0: ค่ะ
1: นี่แล้วแววตาสีหน้าของสัตว์เลี้ยงมันแบบใช่ไหมล่ะ

0: ปันแต่ลีลาของน้องไม่ธรรมดายังไงลองไปดูค่ะน้องก็เดินคูคูไง
1: คูคู
0: เท่ๆไงเอามือล้วงกระเป๋าทั้งสองข้างไงค่อยๆเดินค่อยๆเดินจังหวะจะรับซองก็ในอำเภอรอแป๊บคนมอบรางวัลเป็นแอมเภอนะจ๊ะในอำเภอรอแป๊บยังไม่พร้อมขอโชว์ความคูลนิดนึงเราสอบได้ที่หนึ่งนะนี
1: ่นี
0: ่เราได้ทุนนะนี
1: ่ดึงเวลาดึงเวลาแช่กล้อง
0: แช่กล้องนิดนึงนะนี่ในอำเภอแอบขำเลยคลิปนี้ยอดวิว 1.7 ล้านวิวนะคะ
1: ค่ะ
0: คนก็มาแซวเมื่อลูกท่านประธานมารับทุนการศึกษาระดับผู้บริหารจะเดินธรรมดาได้ยังไงมันต้องล้วงกระเป๋าแล้วค่อยๆเดินแบบเท่ๆคูๆที่สุดในรุ่นเก่าไม่เก่าให้มันรู้ไปนี
1: ่เออแต่เด็กแต่ละคนนะคุณผู้ชมสังเกตไหมบุคลิกตอนเด็กๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: บางคนขี้อายบางคนกล้าพูดกล้าแสดงออกบางคนก็จะกล้าเต้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะมีแบบความเท
0: ่ใช่ค่อยๆเดินเข้ามารับทุนเรียนฟรี
1: แต่อย่าลืมเอามือออกจากกระเป๋าลูกเดี๋ยวไม่ได้ซอง
0: เดี๋ยวไม่ได้ซอง
1: โอ้ท่านต้องท่านต้องเอามือออกมาข้างหนึ่งก่อนรับซองก่อนลูกเรียนเก่งรับซองด้วย
0: น่าเอ็นดู
1: อ่ะยังอยู่ในการประกวดดีกว่านะคะไปดูบรรยากาศการประกวดชุดรีไซเคิลค่ะในงานวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะระหว่างที่คนอื่นๆเนี่ยเขากำลังยืนรอพรีเซนต์ชุดตัวเองก็มีหนึ่งตัวละครที่แบบโอ้ดีดภาษาวัยรุ่นดูเขาดีดเขาจอยกับการแบบจะได้พรีเซนต์สุดๆไปเลยเขาเป็นตัวละครอะไรและเขาดีดขนาดไหนไปดูค่ะ
2: คือจอมยุทธเด้แต่ละมืดแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยทุ่มเทเวลาไงกับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพลงมวยจีนนี่โอ้ได้ว่ามันดู
1: เป็นไงเด็กๆรู้จักบ้านไหนมีลูกต้องรู้จักวัยรุ่นอาจจะงงมันตัวอะไรกันเนี้ยตุ้งตุ้งตุ้งซาฮูล่านะคะผู้ใช้ทิกตอกรายนี้โพสต์คลิปบรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัดเทพนิมิตค่ะคือเขาจะให้นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยทำชุดรีไซเคิลมาประกวดซึ่งระหว่างที่นักเรียนคนอื่นๆเขาก็ยืนรออ่ะเวลาประกวดอย่างเงี้ยจะต้องมาแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อนามสกุลชื่อเล่นมาจากห้องชุดที่เอามาเป็นชุดรีไซเคิลชื่อว่ามีแนวคิดไอเดียมาจากอะไรเงี้ยมันจะมีการพรีเซนต์เนาะก็เนี่ยระหว่างที่กำลังรอน้องที่ทำชุดรีไซเคิลจากกล่องกระดาษแต่งตัวเป็นตัวละครตุงตุงตุงซาฮูกำลังเต้นท่าเขาเรียกว่าจอมอแดนซ์เขาเรียกว่าท่าเต้นบราซิลแล้วไม่สนใจสิ่งรอบข้างด้วยไม่รู้เขามองเห็นหรือเปล่าอ่ะน่าจะมีรูลูกตามองเห็นแหละแต่ไม่สนใจเขาเรียกว่าอยู่ไม่นิ่งไม่สนใจสิ่งรอบข้างนี่เต้นตลอดยังไม่พรีเซนต์ก็เต้นและใช่ด้วยนะแล้วตัวละครก็ต้องโยกแบบนี้ด้วยนะพี่มิวคนดูไป5ล้านวิว
0: โหหรอ
1: ใช่
0: คือน่ารักตรงที่คือน้องมีความสุขในสิ่งที่ทำอ่ะ
1: มีความสุขกับการแบบพรีเซนต
0: ์ใช่
1: จริง
0: แล้วแต่งตัวแบบนี้มันเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยนะร้อนด้วย
0: มันต้องแบกแบบต้องมีอะไรอุปกรณ์อ่ะแต่น้องแบบสนุกอ่ะ
1: เขาสนุกเอ็นจอยอยากเห็นหน้าน้องเลยอ่ะมีไหมขอดูซิข้างในเป็นยังไงลูกดูซิเหงื่อท่วมไหม
0: โอ้เอ็นดู
1: อุ้ยยืนหอบอยู่นะลูก
0: เหนื่อยนะหน้า
1: ลูกยืนเหนื่อยอยู่นะลูกหมดแรงอ่ะสิ
0: เวลาพรีเซนต์เขาก็จะต้องแบบเปิดหน้าอย่างนี
3: ้กล่องกระดาษครับ
4: กล่องกระดาษเป็นการนำวัสดุมารีไซเคิลใหม่วันนี้แรงบันดาลใจหรือว่าเราเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งกายคือแต่งเป็นอะไร
3: ทุ่งเสาเวลาครับ
4: ชัดเจน
1: ทุ่งเสาเวลามันต้องมีคำว่าลาด้วยเป็นไง
0: น
1: ่
0: ารักมากเลย
1: ทุ่งเสาเวลาเป็นคำนี่จือเด็กทุกคนจะท่องได้หมดเลยนะมันจะเป็นตัวละครแบบ AI ที่แบบต่อๆกันมีปลาฉลามมีขามีอะไรเงี้ยเด็กๆจะท่องได้หมดเลยลูกผู้อ่ะ
0: หรอ
1: ท่องได้
0: เออนี่ไม่รู้จักเลยอ่ะ
1: โ
0: อ้เออ
1: เป็นภาษาอะไรสักอย่างอะนะคะ
0: เด็กๆเดี๋ยวนี้เก่งนะ
1: เก่ง
0: เก่ง
1: เก่งมากมากเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยอย่าพี่พาไปออกโหนกระแสเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้อะไรก็ไปโหนกระแสก่อนนะมีปัญหาอะไร
0: แล้วสรุปได้รางวัลได้แชมป์ปะได้รางวัลปะไม่รู
1: ้แต่น่าจะได้อยู่นะเออเขาบอกทุ้งๆมีคนบอกทุ้งๆไม้อะลูกไม้ระวังโดนหัวเพื่อนนะลูกเนี่ยตอนจะ

0: ่ะเนี่ย
1: คือคงไม่สนหรอกว่าได้รางวัลหรือเปล่าได้สนุก
0: สนุก
1: แค่ได้แบบประกวดก็สนุกแล้ว
0: แล้วยิ่งได้แต่งตัวอะไรที่แบบตัวเองได้เห็นอะเป็นแบบไอดอลของตัวเองในแบบคอมพิวเตอร์ในทีวีอะไรเงี้ยชอบเลยก็เนี่ยวันเกิดที่ผ่านมาวายุแต่งสไปเดอร์แมนก็ปล่อยใยทั้งวันความสุขของเด็กจริงๆนะคุณผู้ชมเอ้า
1: หรอทำได้ยังไงอะ
0: ก็เวลาเขาเอาของขวัญให้ก็ถ่ายรูปโพสท่าแบบปล่อยใยทั้งวัน
1: อ
0: ะ
1: โอ้เนี่ยเอ็นดู
0: ความสุขเขา
1: เด็กๆเน
0: าะ
1: จากดูเด็กๆมาดูผู้หลักผู้ใหญ่กันสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: เขาเชียร์ฟุตเชียร์วอลเลย์บอลคุณผู้ชมได้เชียร์หรือเปล่ามันมากเลยนะ
0: สนุกมาก
1: ใช่ชนะจีนอ่ะ
0: ใช่
1: ปรากฏว่าคุณตาคุณยายสองท่านนี้ต้องบอกอายุก่อนค่ะท่านอายุ88ปี
0: อุ้ย
1: แต่เชียร์วอลเลย์บอลแล้วอาการเป็นแบบนี้ค่ะ
0: อุ้ยคุณตาดีใจสุดๆอ่ะ
1: เชียร์วอลเลย์บอลหญิงนะคะทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนแล้วเราชนะไป3-2เซตคุณตากับคุณยายลุกขึ้นดีใจกระโดดลืมอายุเลยนี่คุณตาดูสิ
0: ดูสิ
1: คุณยายก็นี่แล้วอายุ88อ่ะ
0: นี่แข็งแรงมากเลยเนาะ
1: จริงสุดยอดเลยอ่ะคลิปนี้ยอดวิวตั้ง2ล้านวิวนะคะ
0: โอ้โห
1: เชียร์ได้สะใจมากจริงๆค่ะ
0: ไปแอบถ่ายคุณพ่อดิฉันวัย70กว่าตอนเชียร์มวยบ้างดีกว่า
1: ก็อย่าง
0: น
1: ี้มา
0: เข่ายกเหมือนกันแล้วได้ยินเสียงอ่ะ
1: พอมวยจบอ่ะ
0: ก็หอบอยู่พอได้ยินเสียงเอ๊ะเขาจะไม่ออกเสียงดังแต่เขาจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนคนเป็นอะไรอ่ะลุ้น
1: เราก็ตกใจพ่อเป็นอะไรป่าว
0: ตกใจไปด้วยน่ารักน่ารักเรามาฝากกันในช่วงท้ายนะคะ
1: ก
0: ับ สีสันโซเชียลนะคะอาเซททูเดย์หมดเวลาลงแล้ว
1: ใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: เรื่องครบค่ำ
1: วันนี้นะคะ
0: วันพุธ
1: 2กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะหมิวเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
0: ค่ะและเมธิชาอธิชาเทศขำค่ะเพราะว่าพี่หน่อยแน่และพี่ดีมไปติดภารกิจนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาเป็นพวกเราสองสาว
1: ก็นานๆทีจะได้ออกมาจากวันพฤหัสวันศุกร์ไงก็จะแบบว่าอุ๊ยนิดนึง
0: ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าจะได้มาพบกับหมิวเมเฮฮาแบบนี
1: ้แน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหนุ่มๆทหารเรือจากสหรัฐ
0: ส่งตรงจากพัทยามาเลย
1: ตอนนี้
0: คือจะส่ง
1: มาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงมาถึงแล้วเขาจะไปที่ไหนยังไงพักที่ไหน
0: ตาวาวเลยนะคะเนี่ย
1: นิดนึงตั้ง 5,000 นายเดี๋ยวเนาะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นใช่ไหมในโซเชียลอ่ะสาวๆอ่ะแบบ

0: เตรียมตัวไปพัทยา
1: จริงๆเขามีคอนเทนต์เอาสนุกสนุกคนไทยเนี่ยเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ตลกอยู่แล้ว
0: มวนจอย
1: เป็นสีสันนะคะแน่นอนว่ารายการของเราก็มีสีสันมาฝากเหมือนกันสีสันข่าวเยอะแยะมากมายนะคะ
0: ก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่17:15 นไปจนถึง18:15 นะคะก่อนที่จะไปที่พัทยาเดี๋ยวจะพาไปที
1: ่อดใจไว้ก่อนจ้ะอย่าเพิ่งใจร้อน
0: โอเคก่อนจะไปพัทยาพาไปที่อ่างทองกันก่อนค่ะโดยมีช่างไฟที่เขากำลังแบบต่อไฟนี่แหละแต่ว่าถูกไฟช็อตร่างเนี่ยห้อยตรงเตงเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรียกว่ารถกระเช้าอ่
1: ะ
0: ช่วยนำร่างลงมาอย่างทุลักทุเลเลยเป็นยังไงไปชมกันค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยโยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองและทีม EMS โรงพยาบาลชัยโยนะคะได้ใช้รถกระเช้าเข้าช่วยเหลือนำตัวช่างไฟฟ้าอายุ31 ปีนะคะที่ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตอย่างรุนแรงลงมาจากโครงเหล็กหลังคานะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดทำเวทีกลางในงาน
1: ในงานที่เขาจัดข
0: ึ้
1: นใน
0: งานมหกรรมลิเกนะคะที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะงานนี้นะคะก็คือเขาเตรียมที่จะจัดงานโครงการมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์หรือว่ามหกรรมลิเกนี่แหละค่ะโดยการช่วยเหลือนะคะก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลค่ะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอยู่สูงแล้วก็ต้องมีการปัดกระแสไฟฟ้าก่อนด้วยนะเพื่อความปลอดภัยค่ะและเมื่อนำร่างของช่างไฟฟ้าลงมาได้นะคะก็พบว่ามีบาดแผลไฟไหม้แล้วก็มีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงเรียกว่าอยู่ในอาการสาหัสเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
1: สอบถามจากชาวบ้านนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นคนงานที่เขาต้องปีนขึ้นไปแบบนี้ปีนไปมันก็จะมีเต้าไฟใช่ไหมเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนช่างไฟคุณหมิวคะเขาปีนไปสูงมากเลยนะถ้าเห็นเนี่ยนะคะสูงมากแล้วก็ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะต่อระบบไฟนะคะจากนั้นค่ะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังตุ้มดังมากเลยนะคะแล้วก็พอปีนขึ้นไปทำอย่างเงี้ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะช็อตรุนแรงนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ต้องรีบเข้าตรวจสอบณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเตรียมสอบปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังมากๆกับการทำงานในที่สูงแล้วก็ที่เสี่ยงมีไฟฟ้าแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์กันค่ะ
2: นั่งอยู่ได้ที่เห็นต้องบุ้มแงไปเห็นประกายไฟมันต้มเลยนะ
3: ค่ะ
2: แต่ว่ามีคนมาคว้าช็อตมาช็อตก็เลยวิ่งมาต่อกัน
3: ค่ะ
2: เห็นเขาห้อยอยู่
3: เขาอยู่ข้างบนหลัง
2: บน
3: แล้วเขาขึ้นไปทำอะไรครับ
2: ต่อไฟ
3: ต่อไฟ
2: ต่อไฟให้งานเนี่ยต่อไฟลาว
3: เขาจะมีงานอะไร
2: จะมีงาน
3: งานอะไร
2: ตามนิเกอ๋อ
3: แล้วก็คือเขากำลังทำงานอยู
2: ่จ้ะ
3: มีไฟอยู่เป็นโดนจัดงานใช่ไหมคะ
2: จ้าจ้าใช่โดนจัดงานเขารับเหมาก็ได้รับเหมาอยู
3: ่ได
2: ้ไฟมันประกายบุ้มเลยอะ
3: ตกใจมากไหมป้า
2: ตกใจเลยนะว่าเขาจุดพลุอะไรนะไฟช็อต
0: อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับงานมหกรรมลิเกนะคะจะจัดขึ้นในวันที่3-6 กันยายนนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านเนี่ยต่างก็เป็นห่วงในเรื่องของเวทีการแสดงที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะชาวบ้านก็เกรงว่าเอ๊ะจะเกิดอันตรายหรือเปล่านะเนื่องจากว่ากระแสน้ำแรงแล้วก็อาจจะมีพายุฝนลงมาแล้วหลายคนก็บอกว่าเวทีก็น่าเป็นห่วงด้วยนะ
1: เขาบอกว่าดูแล้วมันโครงเคลงโครงเคลงนะคะก็ฝากแม้กระทั่งกรมเจ้าท่าเลยนะชาวบ้านบอกนะคะบอกว่าฝากดูแลหน่อยสิเพราะว่าเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ก็เกิดความกังวลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ฝนฟ้าคะนองจริงๆ
0: กระแสน้ำแรง
1: ใช่นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วยิ่งมันมีไฟฟ้ามีเรื่องของไฟฟ้าเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมในมุมของการที่จะปฐมพยาบาลนะคะสำหรับใครที่พบเจอกับคนที่โดนไฟฟ้าช็อตอย่างนี้นะคะอย่าใช้มือจับให้สับคัทเอาท์
0: อันดับแรกเลย
1: ใช่อย่าใช้มือจับให้สับคัทเอาท์ให้ถอดปลั๊กเร็วเข้าระวังพวกฉนวนนะคะก็คือเอานำมาช่วยนะคะโดยที่ใช้ของที่ไม่ไวไฟแบบไฟช็อตกระแสไฟอย่างเงี้ยนะคะเป็นผ้าเป็นไม้อะไรเงี้ยเขี่ยมาอย่าแบบไปดึงเขานะ
0: ต้องไม่เปียกด้วยนะต้องไม่เปียกน้ำ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็มี

0: การเช็คสัญญาณชีพนะคะถ้าผู้ป่วยหมดสติหยุดหายใจก็ทำการ CPR ที่แน่ๆก็คืออย่าลืมนะคะอย่าลืมเลยโทร1669นะคะอันนี้เป็นการขอความช่วยเหลือจากพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยด้วยนะคะเอาละค่ะก็ต้องจับตาดูจับตามองเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วไปอีกที่หนึ่งข่าวคราวนะคะที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันกับขยะค่ะไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเพราะบอกเลยว่าเราจะพากันไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะชาวบ้านบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งเขากำลังจะก่อสร้างเห็นอยู่แหละว่าจะก่อสร้างเป็นบ้านแต่พออยู่ไปอยู่ไปเอ๊ะบ้านเริ่มจะไม่เป็นบ้านแล้วเริ่มมันจะเป็นโกดังแล้วนะเริ่มมีรถบรรทุกเข้าออกเริ่มมีขยะเป็นกองโตเลยชาวบ้านนะคะก็เลยมีการร้องเรียนแบบนี้ค่ะชาวบ้านนะคะเห็นแบบนี้แล้วผวาเลยค่ะเพราะว่ามีรถบรรทุกนะคะทั้งเศษยางสายพานพลาสติกเก่าๆนะคะแล้วก็พวกกากขยะอุตสาหกรรมค่ะมาทิ้งบริเวณโกดังที่ก่อสร้างนี่แหละนะคะในพื้นที่ของศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็กลัวค่ะกลัวว่าจะเป็นมลพิษหรือเปล่าจะมีสารเจือปนอะไรไหมนะคะแล้วกลัวมากๆเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยจะลงแหล่งน้ำหรือเปล่านะคะส่วนนางสาวจุฑามาศบัวเผื่อนนะคะเป็นนายอำเภอศรีมหาโพธินะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามลงพื้นที่เลยค่ะตรวจสอบบริเวณโกดังดังกล่าวนะคะอยู่ในระหว่างก่อสร้างในพื้นที่หมู่2บ้านท่าอุดมตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากที่รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะแล้วก็กำนันด้วยเนาะว่าเมื่อช่วงค่ำวานเนี่ยค่ะมีรถบรรทุก 2-3 คันนะคะนำเศษยางเศษพลาสติกเก่าๆเนี่ยมาวางทิ้งเอาไว้ที่บริเวณโกดังดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มได้กลิ่นด้วยเอ๊ะก็กลัวจังเลยว่าจะมีสารเจือปนอะไรหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็พบกับรถบรรทุกสีฟ้านะคะจอดอยู่ในพื้นที่มีผ้าใบเนี่ยมาคลุมกระบะหลังอยู่แล้วก็มีภายในเนี่ยมีวัสดุคล้ายกับยางรถยนต์เต็มคันรถเลยนะเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการตรวจแล้วก็ยึดรถแล้วก็นำไปเก็บเอาไว้ที่จุดจอดกลางสภ.ศรีมหาโพธิ์ด้วยนะคะ
1: ชาวบ้านก็บอกนะคะว่าตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าสร้างบ้านแต่เอ๊ะทำไมไปมาทำไมมันดูใหญ่โตขนาดนี้
0: ดูจากสภาพไม่น่าจะอยู่ได้นะ
1: แล้วดูสิ่งของค่ะเหมือนจะเป็นยางรถยนต์เก่าด้วยเป็นเศษซากนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกองเศษยางสายพานและพลาสติกเก่ากองอยู่ทางเข้าโกดังจำนวนหลายตันเลยทีเดียวค่ะโดยบางส่วนนะคะมีลักษณะคล้ายการผ่านการเผาหรือว่าถูกความร้อนมาแล้วค่ะและภายในโกดังนะคะก็ยังพบโถสุขภัณฑ์ห้องที่กำลังก่อสร้าง4ห้องค่ะโอ้ดูจากภาพมุมสูงค่ะก็เรียกว่ากองเป็นภูเขาได้เลยนะ
0: ถ้าเราเป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือบ้านคน
1: ไม่ใช่แหละใครจะเชื่อโอ้โหดูกองเป็นภูเขาขนาดนี้นะคะนอกจากนี้นะคะภายในแห่งที่แห่งนี้นะคะก็ยังมีรถฟลกริปอีก1คันค่ะแต่ว่าไม่พบคนงานไม่พบผู้พักอาศัยนะคะชาวบ้านบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของพื้นที่เนี่ยแจ้งว่าจะสร้างบ้านพักแต่ภายหลังก็พบว่ามีลักษณะเป็นโกดังอย่างที่บอกไปค่ะว่ามีขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่มากไม่ใช่บ้านธรรมดาแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการนำเศษยางมาทิ้งโดยช่วงกลางคืนเนี่ยก็มักจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นไหม้โชยเข้ามายังชุมชนนะคะทำให้ชาวบ้านได้กลิ่นโดยเฉพาะในช่วงฝนตกซึ่งชาวบ้านก็กังวลนะคะว่าน้ำจากกองเศษยางเหล่านี้นะคะจะไหลลงที่นาแล้วก็คลองใกล้เคียงเนื่องจากบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยอยู่ต่ำกว่าจุดก่อสร้างด้วยเนี่ยแล้วข้างๆก็มีแหล่งน้ำด้วยนะคะทางด้านนายอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยเป็นหญิงชาวไทยมีสามีเป็นชาวจีนโดยแจ้งว่าจะก่อสร้างเป็นบ้านพักอาศัยแต่จากสภาพพื้นที่ก็พบนะคะว่ามีลักษณะคล้ายโกดังนั่นแหละจึงยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดนะคะส่วนเศษยางพลาสติกเก่าก็พบว่าถูกขนมาจากอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเตรียมส่งให้กับโรงงานใกล้เคียงค่ะ
0: ทางนี้นะคะอบต.บ้านทามนะคะก็ได้แจ้งความดำเนินคดีตามพรบ.สาธารณสุขแล้วนะคะประสานอุตสาหกรรมจังหวัดให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งค่ะหากพบความผิดเพิ่มเติมก็จะดำเนินคดีนะคะและตำรวจนะคะก็ได้นำแถบปิดกั้นพื้นที่นะมีติดป้ายห้ามเข้า เก็บตัวอย่างเศษยางมาตรวจสอบนะคะหาสารปนเปื้อนตรวจสอบว่าเป็นกากขยะอุตสาหกรรมที่อันตรายหรือไม่รวมถึงตรวจนะคะว่าการนำเศษวัสดุเนี่ยมาทิ้งในพื้นที่นี้เข้าข่ายความผิดกฎหมายหรือไม่ก่อนสรุปผลและดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายอำเภอศรีมหาโพธิ์กันค่ะ
2: จากการสอบถามในเบื้องต้นนะคะเห็นว่าตรงนี้มาจากจังหวัดมาจากอำเภอพานทองแล้วก็มาจะไปเข้าโรงงานซึ่งน่าจะเป็นโรงหลอมสักอย่างนึงในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงแต่ว่าไปแล้วมันยังอาจจะมีของเต็มอยู่เข้าไม่ได้ก็เลยเอามากองทิ้งรอไว้ที่นี่ก่อนแต่หลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยจะให้เจ้าของเนี่ยนะคะขนกลับไปมาจากตรงไหนเอากลับไปที่นั่นเก็บหลักฐานไว้ก่อน
0: หรือว่าจริงๆแล้วเขาสร้างบ้านคนอาศัยจริงๆรถโฟล์คลิฟต์อาจจะไปที่ตลาดหรือเปล่า
1: แต่หลังใหญ่มากนะ
0: อาจจะไปซื้อถุงแกง
1: ดูเหมือนเป็นโกดังมากกว่านะ
0: ดิฉันก็เผื่อไงมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยว
1: ขย
0: ับ
1: ไปที่พัทยาต
0: ้
1: อง
0: บอกว่า
1: Welcome to Thailand Welcome to Pattaya
0: เอ้ย
1: อุ้ยมีเสียงแซวมาว่าแหมของหน้าออกตาเกินไปหรือเปล่า
0: สิ
1: ก็อันดับแรกก็ขอต้อนรับก่อน
0: เราเป็นเจ้าบ้าน
1: ใช่ค่ะต้อนรับพี่ๆทหารเรือกองทัพเรือสหรัฐนะคะ
0: โอ้ยเป็นการอ่านข่าวที่เสียงหวานหวาน
1: เดินทางยกคนขึ้นบกเรียบร้อยแล้วที่แหลมฉบังแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเหล่านั้นก็ได้เดินทางเข้าไปที่พื้นที่พัทยาเรียบร้อยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันค่ะเนี่ยนะคะก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลิงคอนของกองทัพเรือสหรัฐนะคะที่ทั่วโลกกำลังจับตาวันนี้แล่นเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่
0: ไม่เคยเห็น
1: เรือเพราะเรือลำใหญ่มากไงตามกำหนดการเนี่ยเขาจะแวะเข้ามาพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของกำลังพลเป็นเวลา5วันหลังจากที่ลอยลำในทะเลมานานกว่า9เดือนนะคะจากการประจำการระยะยาวในตะวันออกกลางเพื่อทำสงครามอิหร่านนี่แหละจนมีรายงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่บนเรือสุขภาพจิตของลูกเรือกว่า 5,000 นายเนี่ยถึงขั้นที่ครอบครัวของลูกเรือแจ้งว่ามีปัญหาซึมเศร้านะเพราะว่าอยู่นานเกินไปอยู่บนเรืออย่างเดียวเลยไม่ได้ออกไปไหนเลย
0: ต้องมาเจอสยามเมืองยิ้มอย่างเรา
1: เรื่องนี้ก็ทำให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐนะคะแสดงความไม่พอใจที่เรือบรรทุกเครื่องบินลอยลำสร้างสถิติใหม่ที่นานเกินไปอ่ะก็ได้มีการเรียกร้องให้ทำการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของทหารเรือท่ามกลางสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศวันนี้ไปเกาะติดสถานการณ์กันเยอะมากคุณพัทระเดินในคุณดรีมเนี่ยก็ไปนะ
0: ไม่น่าละหายไปเลย
1: เดดรีมก็ไปที่นี่แหละไปรอพี่ๆเขาหลังจากที่ยกพลขึ้นบกที่แหลมฉบังแล้วเขาไปไหนต่อ
0: ไปไหนจ๊ะ
1: แน่นอนค่ะว่าพัทยาคือหนึ่งในหมุดหมายหลักนะคะเมื่อเวลาประมาณบ่าย 2:20 นาทีนี่แหละกำลังพลชุดแรกนี่เลยมากับบัสคันนี้เลยเนี่ยค่ะที่ทยอยลงมาจากบัสนะคะก็มีทั้งทหารผู้หญิงผู้ชายนี่แหละก็เดินทางมาถึงที่พักที่โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยานะคะโดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับนะคะทั้งนี้กำลังพลแต่ละนายเนี่ยมีสีหน้ายิ้มแย้มนะ
0: แน่นอนมาประเทศไทย
1: ได้เข้าฝั่งแล้วว่าได้เข้าฝั่งได้มาพักผ่อนแล้วเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีโปรแกรมของเขาแล้วแหละมีการยิ้มโบกมือทักทายกับบรรดาสื่อมวลชนนะที่ไปรอต้อนรับนะคะส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็มีกำลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกโดยมีสายด่วน1155เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งยังมีรถสาธารณะมาจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนเลยนะคะ
0: คือ
1: รอให้บริการรับส่งกำลังพลออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมที่เขาวางไว้ของแต่ละคนน่ะ
0: เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันบ้าง นะคะริมหาดกันดีกว่าริมชายหาดพัทยานะคะภาพรวมยังเป็นปกติอยู่นะคะมีเจ้าหน้าที่พาณิชย์เนี่ยเดินตรวจตาความเรียบร้อยนะคะทั้งร้านค้าริมหาดต่างๆนะคะมีการ ชี้แจงกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่าเอ้ยราคาเนี่ยต้องเป็นราคาที่เป็นธรรมปกตินะไม่ใช่พอรู้ว่าเขามาแล้วจะมาบวก
1: ราคาเพิ่มโอกาสขึ้นราคาไม่ได้นะ
0: มาเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างนี้ไม่ได้นะคะในช่วงที่มีกำลังพลมาใช้บริการแบบนี้อยากให้เขาได้รับความประทับใจนะคะซึ่งนายกเมืองพัทยานะคะ

0: ก็บอกว่ากำลังพลของหมู่เรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยเบื้องต้นนะคะมาทั้งหมด3ลำเรือลำที่1กับลำที่2นะคะจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าแหลมฉบังค่ะมีกำลังทั้งหมด 4,800 นายนะคะส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยนะชื่อ USS Frank E. Petersen JR นะคะจอดเทียบท่าอยู่ที่เรือศรีราชาฮาร์เบอร์นะคะก็มีกำลังพลอยู่312นายค่ะโดยสถานีหลักนะคะที่ใช้เป็นจุดรับส่งท่าเรือ2แห่งก็คือในพัทยาก็คืออยู่ที่โรงแรมฮาร์ดล็อกนี่แหละ
1: นะ
0: มีรถบัสให้บริการทุกวันตามข้อมูลนะคะมีทหารแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้พักที่โรงแรมแต่อีกส่วนนึงเนี่ยจะต้องเดินทางกลับไปที่เรือนะคะแล้วก็สามารถข้ามจะข้ามไปพักที่เกาะล้านก็ได
1: ้เกาะล้าน
0: เกาะล้านก็จะได้คึกคักด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าเตรียมต้อนรับได้เลยนะคะแต่ว่ามีข้อห้ามนะคะที่ห้ามเลยก็คือข้อห้ามไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำค่ะเช่นเจ็ตสกีนะคะเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องของกัญชาสารเสพติดอุปกรณ์เสพทุกชนิดห้ามพกพาอาวุธปืนนะคะทั้งนี้เนี่ยมีการประมาณด้วยนะว่าทหาร1นายเนี่ยค่ะจะใช้จ่ายต่อวัน100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐเลย
1: ก็ประมาณ 3,300 บาทขึ้นไป
0: ประมาณนี
1: ้ นะคะต่อคนต่อวัน
0: โอ้พอพ่อค้าแม่ค้าได้ยินแบบนี้ก็จะได้คึกคืนแล้วก็มีกำลังใจนะคะใครที่มีของมีบริการอะไรเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะจะได้มาขายกันนะคะในช่วง5วันนี้น่าจะมีเงินเนี่ยเข้ากระจายเข้ามาเน
1: า
0: ะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะ
1: เชื่อว่า
0: ปกติเราไปนั่งตรงนั้นจะมีอะไรนะมีถั่วมีอะไรขายกันให้ดีขายกันให้ดีเตรียมพร้อมหน่อย
1: ไม่รู้อ่ะนี่ไงคุณดรีมลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ประกอบการนี่ว่าเป็นยังไงเตรียมความพร้อมยังไงบ้างแล้ว
0: คุณดรีมไม่พาหนุ่มๆมาให้ดูหน่อยล่ะคะ คุณดรีมไปสัมภาษณ์สาวเอ๊ะหรือว่าคุณดรีมเขาอยากจะแบบกลับขึ้นเรือไปด้วยหรือเปล่า
1: เอ
0: ๊ะนี่โรงแรมฮาร์ดล็อกนะคะนี่ก็มีภาพเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งขมักขม้นนะคะ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยพัทยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะ
0: ดิฉันไปบ่อยมากนะ
1: ไปทำอะไร
0: เพราะว่ามันใกล้ใกล้มหาวิทยาลัยขับไปแป๊บเดียวเส้นมอเตอร์เวย์แป๊บเดียวถึงแล้วนะคะอยากไปแบบพักผ่อนหย่อนใจอ่ะไปแป๊บเดียวถึงเลยนี่คุณดีมมองไกลๆคุณดีมดิฉันก็นึกว่าเป็นทหารลงมาจากเรือเหมือนก
1: ัน จำยำเหรอ
0: มีความจำยำใส่เสื้อแบบว่ามูดมูดแบบมีความเขียวๆกำยำนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ก็เชื่อว่าในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่6นะพื้นที่พัทยาก็จะคึกคักนะคะเพราะว่ากำลังพลถึง 5,000 นายเลยทีเดียวบ้านเราก็นอกจากว่าจะดีใจที่เขามาแล้วก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: อะไรก็ตามที่
1: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่ามีบางคนนะที่แบบโอเคได้มาพักแล้วติดใจมาเที่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวเอง
0: แล้วที่สำคัญเขามีการไปบอกต่อให้กับชาวโลกได้รับรู้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฝรั่งมาที
1: ่
0: ประเทศไทยนะคะหรือชาวต่างชาติอะไรก็ตามที่มาประเทศไทยเนี่ยพอเขาติดใจเขาจะมีคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอกลับไปฝากคนที่บ้านชวนครอบครัวกลับมาด้วยโอ้ยจะได้แบบว่าเมืองไทยคึกคืนเศรษฐกิจคึกคักนะคะ
1: แล้วรอบนี้
0: ต้อนรับ
1: อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เฉพาะทีมข่าวในประเทศไทยน
0: ะ
1: ทีมข่าวสื่อต่างชาติเนี่ยก็มาเกาะติดรายงานสถานการณ์ด้วย
0: น่ารักมากเลยใส่ชุดไทยมาต้อนรับแบบนี้นะคะ
1: มอบของที่ระลึกด้วยน
0: ะ
1: แบบเป็นเวลคัมคิด
0: นิดหนึ่งน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในเรื่องของสัตว์ป่าคุ้มครองกันบ้างนะคะกับเสียงนกกรุงหัวจุกมันริก
1: ริกริก
0: เคยได้ยิน
1: เคยเคยได้ยิน
0: แบบเอ้ยอย่างเงี้ยจะปล่อยพี่หมิวไปเต้นซะหน่อยนะคะรัฐบาลนะคะช่วงนี้มีการดูแลนกปลอดค่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าสามมาตรการนะคะในการดูแลนกปลอดหรือนกกรงหัวจุกนี่แหละนะคะหลังพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงถูกกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะนี่น่ารักไหม
1: อืมใช่น่ารัก
0: ตัวสีขาวๆมีตาแดงๆแบบนี้นะคะได้ยินเสียงแล้วตอนเปิดคลิป
1: โอ้ย
0: แบบร้องแบบจุ๊บจิ๊บๆน่ารักมากนะคะภายหลังการประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพ.ศ. 2569ในราชกิจจานุเบกษานะคะเมื่อวันที่31สิงหาคม2569และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กันยายน2569ค่ะส่งผลให้นกปลอดหัวโขนนะคะที่เห็นแบบนี้น่ารักน่ารักจิ้มลิ้มนะคะหรือนกกรงหัวจุกนะคะพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะก็เลยเป็นที่ทำให้เราสามารถนำมาเพาะเลี้ยงได้ขยายพันธุ์ได้แล้วก็ซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการปลดล็อกครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้ไปจับนกจากป่ามาได้ตามใจชอบนะคะแต่เป็นการปรับกฎเกณฑ์ค่ะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องภาคใต้นะเขามีความผูกพันในการเลี้ยงนกแบบนี้มานานแล้วนะคะโดยการวาง3มาตรการค่ะควบคู่ไปดังนี้นะคะข้อแรกเลยคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าด้วยนะคะ
1: ในส่วนของข้อ2นะคะก็จะเป็นการกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบค่ะโดยร่วมมือกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายและ3ก็เป็นการยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลรวมถึงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าหากในอนาคตตรวจพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการลักลอบจับนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พร้อมเสนอชื่อกลับเข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองทันทีค่ะในเรื่องนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างมูลค่าในธุรกิจการเพาะเลี้ยงและซื้อขายนะคะเพราะว่าสามารถซื้อขายได้ถูกกฎหมายส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมสนามแข่งได้ด้วยนะคะทั้งยังเพิ่มโอกาสในการส่งออกและเปิดตลาดต่างประเทศด้วยโดยล่าสุดนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งเพิ่มเติมนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าห้ามล่าพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถามว่าในจำนวนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งมีที่ไหนบ้างนะคะ
0: ยกตัวอย่าง
1: ก็อย่างเช่นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพลุเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพค่ะ
0: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดถ้ำละคังเขาพระนอนนะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากรากค่ะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบึงฉวากนะคะแล้วก็มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่เขาหน้าผาตั้งและเขาตาพรมนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยนั่งมองแล้วก็เพลิน
1: สวยนะสวยนะ
0: ตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่านกกรงหัวจุก
1: มันมีจุกที่หัวปะใช่ไหม
0: นี่แบบว่าตรงๆแบบนี้เลยน่ารัก
1: ถ้าไปแถวภาคใต้เน
0: าะ
1: ตื่นเช้ามาบรรดาคุณพ่อบรรดาผู้ชายอะไรเงี้ยจะไปทักทายนกก่อนเลยนะ
0: อุ้ย
1: ใช่ไหมแบบไปทักทายก่อนกู้กู้ลูกอะไรเงี้ย
0: จะกู้จะกู้สักนิดนึงตอนเช้า
1: ดูแลดีดูแลดีแล้วก็จะมีแบบเหมือนมีสมาคมของเขาอะไรอย่างงี้ที่เอาแบบเอาไปโชว์กันเอาไปอวดกันมีจัดแข่งประกวดอย่างเงี้ย
0: น้องปัดแก้ม
1: มีแก้มแดงน่ารักนะสีขาวสะอาดสวยงามเลยอ่ะ
0: ตัวนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มอยากเลี้ยง
1: อันนี้ไม่รู้ราคาเลยไม่รู้มูลค่าเลย
0: นี่ไงถูกกฎหมายแล้วเราในฐานะที
1: ่ก็ซื้อมาเลี้ยงได
0: ้ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะคะยังไงก็สัตว์ทุกชนิดอะเนาะถ้าเอามาเลี้ยงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องดูแลเขาตลอดชีวิตศึกษาให้ดีก่อนที่จะนำไปเลี้ยงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะถ้าเขาโดนจับเยอะขึ้นพันธุ์ของเขาลดลง
1: ก็การลักลอบจับ
0: ใช่ลดลงเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นสัตว์ป่าสงวนอีกครั้งนะคะก็จะอดเชยชมที่บ้านนะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะแล้วก็ดูแลเขาถ้าหากว่าเราเลี้ยงเขาแล้วนะคะ
0: เรามีเขาอะเรามีหลายคนแต่เขามีแค่เราคนเดียวนะ
1: เอ้ย อันนี้พูดถึงสัตว์เลี้ยงหรือพูดถึงใครคะ
0: สัตว์เลี้ยงค่ะ
1: ไปที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีคลิปคนแต่งกายคล้ายๆพระสงฆ์อ่ะสวมจีวรเต้นหน้าห้านน่ะเต้นหน้าห้านอย่างเมามันเลย
0: เดี๋ยวจะแป๊บนึงนะใส่ชุดพระสงฆ์เต้นหน้าห้าน
1: เต้นหน้าห้านอย่างเมามันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะสำนักพุทธนครราชสีมาก็ออกมาประณามบอกว่าเป็นคอนเทนต์ขยะแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์เต้นหน้าเวทีแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าดูเวทีดูบนเวทีค่ะบนเวทีมีเป็นการแสดงคอนเสิร์ตมีนักร้องมีแดนเซอร์ที่แบบว่า
0: ใส่กระโปรง
1: นุ่งกระโปรงสั้นๆ อะไรเงี้ยหม
0: ุ
1: นต
0: ั
1: วทีเย็นวาบเลยเนี่ยนะคะแล้วข้างล่างเวทีเนี่ยเห็นไหมที่แบบผมจีวรคล้ายๆกับพระสงฆ์เลยแล้วเต้นอย่างเมามันเลยนะคะ
0: เป็นงานแล้วค่ะสูงเนินนะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้นะคะก็คือเป็นภาพจากโลกออนไลน์แหละที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะในงานนี้ก็คืองานส้มโอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าที่หน้าเวทีเนี่ยมีชาย2คนแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ห่มจีวรเลยแล้วก็มีอุ้มบาตรด้วยพร้อมๆกับมีเด็กวัดอีก1คนเต้นอย่างเมามันเลยทีเดียวค่ะขณะที่บนเวทีก็มีวงดนตรีสาวๆนะคะสวมชุดเขาบอกว่าค่อนข้างวาบวิวเลยแหละกำลังเต้นอยู่ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมชมงานนะคะคลิปนี้นะคะก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนะคะเหมาะสมไหมแต่งกายเรียนแบบพระแล้วมาเต้นหน้าห้านแบบนี้พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะชี้แจงด่วนเลยเนื่องจากเกรงว่าการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ในลักษณะแบบนี้จะกระทบต่อความรู้สึกและศรัทธาของชาวพุทธค่ะ
0: ก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนดูคลิปนี้แล้วก็เกิดคำถามในใจเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วนะคะทางด้านผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมานะคะระบุว่าการนำเครื่องแต่งกายบุคลิกแบบนี้หรือภาพลักษณ์นะคะของพระภิกษุสามเณรมาสร้างความตลกขบขันหรือว่าทำคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์นะคะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะขอให้ยุติพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวนะคะไม่ควรจะนำศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสบนโลกออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังแสดงความกังวลค่ะหากปล่อยไปนะคะให้เรื่องลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะเกิดการเรียนแบบได้นะคะพร้อมกับระบุว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาแจ้งดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรียนแบบนี้ล้อเรียนแบบนี้นะคะแต่งตัวเรียนแบบสงแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นแบบเอาเป็นเยี่ยงเอาเป็นอย่างในอนาคตนะคะเด
1: ี๋
0: ยวไปฟังเสียงของท่านผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมากันค่ะ
2: ผมเรียกว่าคอนเทนต์ขยะเป็นคอนเทนต์ที่จะเรียกยอดวิวคอนเทนต์เดรัจฉานด้วยซ้ำอย่าทำแบบนี้เลย
3: อนาคตเรามีมองไหมว่าอาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มพวกนี้เพื่อไม่ให้เยี่ยงอย่าง
2: คือตอนนี้เราจะแถลงการในส่วนของภาคีเครือข่ายพลังชาวพุทธของจังหวัดนครราชสีมาแล้วด้วยว่าเราไม่ส่งเสริมแล้วก็เราไม่อยากให้มีการแสดงแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าล้อเรียนแบบอะไรต่างๆการแสดงอะไรคือเราทำอย่างอื่นมีเยอะแยะประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะทำเถอะครับถ้าทำดีคนมาดูแน่นอน
3: วันนี้พลังภาคี
0: ก็อย่างที่ท่านพูดเลยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะแยะนะคะเอามาเป็นคอนเทนต์ได้เยอะมากๆเลยนะคะก็
1: แต่ก็มีคำถามนะสำหรับคนที่แต่งกายแฟนซีอ่ะประกวดการแต่งกายแฟนซีก็จะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเน
0: า
1: ะในช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที
0: ่มี
1: การ
0: แต่งกายแต่งเป็น
1: ใช่อาชีพในฝันอย่างเงี้ยบางคนก็มาแบบพระภิกษุเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องตั้งคำถามนะคะไปด้วยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าหรือทำได้แต่ต้องสำรวมไหมหรือว่ายังไงมีขอบเขตยังไง
1: ไม่ใช่แบบว่าไปเต้นหน้าห้านแบบนี้อะไร
0: อ
1: ันนี้
0: ก็อาจจะดูไม่สำรวมหรือว่าไม่เหมาะกับภาพลักษณ์นะคะแต่ก็สุดท้ายแล้วการทำคอนเทนต์ก็อยากจะให้ทุกๆคนมีมือถือมีสื่ออยู่กับตัวเองนะคะก็อยากจะให้ใช้มันอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดู
1: ความพอดีด้วย
0: เดี๋ยวเราไปดูสื่อที่สร้างสรรค์บ้างสื่อสร้างสรรค์แบบเย้ยฟ้า
1: ท้าดินได้อยู่นะ
0: เดี๋ยวฉันกับคุณหมิวก็เคยแหละแต่ว่าน้องคนนี้เขาไม่ใช่รีดค่ะแต่ว่าเขาเป็นกองเชียร์แต่จะม่วนซื่นขนาดไหนเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะ

0: นะเลิศไปเลย
1: นี่ถ้าเป็นนักกีฬานี่วิ่งขัดใจเลยนะเชียร์สักขนาดนี้แล้วชอบแบบจริตแบบเอ้ยอย่างเงี้ยของน้องมากนะคะมีการแบบเนี่ยไง
0: ถ้าดิฉันเป็นผู้นำเชียร์นะ
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะคุณน้องขามาข้างหน้ากับพี่เลยมาร่วมด้วยช่วยกันข้างหน้าเลย
1: เพื่อนเลยโอ้แล้วน้องเขาเสียงดังฟังชัดนะคะว่าไม่ได้เป็นรุ่นน้องดีเด่นเลยแล้วกัน
0: อินเนอร์แรงมากค่ะเก่งมากน่ารักนะ
1: 1 2 3 4นี่
0: จังหวะกองจังหวะกองก็มา
1: ตีกองก็มีช่วยรุ่นพี่ด้วยนะคะเนี่ยอนาคตไกลนะเด็กกล้าแสดงออกอันนี้เขาเรียกว่ากล้าแสดงออกใน
0: ทางที่ถูกต้องในทางที่ควร
1: ก
0: ็เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
2: ครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
5: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
7: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
6: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
7: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
6: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่กลับมาในช่วงที่ทุกๆคนรอคอยนะคะกับช่วงเนมิวหิวแล้วค่ะนี่ถามว่าทำไมถึงต้องรอคอยเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องของกินก็จะไม่ใช่เรื่องของเรื่องพบค่ำแล้วก็เป็นช่วงที่
4: เราก็จะสรรหาของอร่อยมาเสิร์ฟคุณผู้ชมในยามเย็นเช่นนี
3: ้แล้ว
4: ก็เผื่อจะได้เป็นไอเดียในการประกอบอาชีพด้วย
3: นะคะเผื่อรายได้จะดีขึ้นปัง
4: ไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานของไทยของเทศอ่ะวันนี้ก็ไปเรื่องของไอศกรีมที่เป็นการแบบว่าเรียกว่าcreate
3: ค่ะ
4: รังสรรค์ขึ้นมาเลยเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับอิตาลีแบบอัลตราสมูทน่าจะนึกออกแล้วล่ะว่าคืออะไร
3: เจลาโต้อย่างเงี้ยใช่ไหม
4: น่าจะนึกออกแล้วแหละ
3: แล้วเจ้านี้ต้องวิ่งตามไหมคะ
4: ไม่ต้องค่ะอันนี้เขาอยู่กับที่เขามีหน้าร้านอยู่กับที่หรือว่าจะโทรสั่งก็ได้
3: ตอนที่ฉันเด็กๆนี่ต้องวิ่งตามเลยนะคะจะกินจะทานไอติมเน
4: ี่ยมีเสียงมาก่อนนะปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งแต่คือกว่าเราจะออกจากบ้านได้อ่ะไปนู่นและตามไม่ทันแล้วทำไงนั่งร้องไห้เพราะอยากกินไอติมแต่ไม่ทันรถอ่ะ
3: แต่ที่นี่ไม่ต้องวิ่งตามนะคะเพราะว่าร้านเขาอยู่กับที่รอเสิร์ฟของอร่อยให้คุณผู้ชมแล้วค่ะ
4: พาไปที่จังหวัดลพบุรีนะคะมีร้านไอศกรีมของหนุ่มอดีตวิศวกรนี่แหละที่ยอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนนะมาเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดนี่มีหลากหลายรสชาติเลยนะ
3: รสชาติมากเลย
4: เขาบอกว่า30รสชาติเลยนะ
3: โอ
4: ้
3: โห
4: แล้วไอศกรีมของเขาเนี่ยนะเป็นแบบผสมผสานความเป็นไทยกับอิตาลีเข้าด้วยกันก็กลายเป็นไอติมเหมือนเป็นไอติมไทยที่เป็นเจลาโต้อ่
3: ะ
4: เป็นประมาณนี้แหละที่เขาบอกมาร
3: สชาติดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ
4: มี30รสชาติอ่ะ
3: นี่พยายามเพ่งมองอยู่ที่จอว่าไม่เคยเห็นเลย
4: เจ้าของร้านก็คือคุณแจ็คนะคะเขาบอกว่าเป็นหนุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคมพระจอมเกล้าลาดกระบังลาออกจากงานประจำที่เงินเดือนหลักแสนบาทนี่แหละมาทำธุรกิจของตัวเองโดยการเปิดร้านไอศกรีมแล้วก็เครื่องดื่มในรูปแบบที่เป็นไอศกรีมโฮมเมดพรีเมียมนี่มีความเป็นพรีเมียมนะยกระดับไอศกรีมธรรมดานะคะเป็นการผสมผสานระหว่างไอติมไทยนี่เขาเขียนเลยนะบอกว่าไอติมไทยเรียกแบบไทยๆไงไอติมไทยกับไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนผสมไทยที่มีเอกลักษณ์ในภาพอ่ะเป็นคนที่กำลังนั่งกิน
3: อ
4: ่ะแล้วมันก็ทำให้เราแบบอยากจะกินบ้างอ่ะอยากจะชิมบ้างอ่ะเอกลักษณ์ของเขาก็คือเนื้อสัมผัสของไอติมเนี่ยนะแน่นหนืดละลายในปากได้เร็ว
3: อ๋อถ้าหนืดนี่มันจะเวลาแบบเราพลิกจะยัง
4: ไม่หยดอ่ะ
3: ยังอยู่
4: ไม่ละลายง่ายอ่ะอย่างนี้แล้วก็ส่วนร้านของเขานะก็ตกแต่งบรรยากาศแบบสไตล์น่ารักสไตล์มินิมอลนะคะคุณแจ็คเล่าว่าเดิมทีเนี่ยตัวเขาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะแต่ว่ามาทำธุรกิจที่ลพบุรีแล้วก็เลยเลือกตั้งชื่อร้าน
3: เอ้า
4: ชื่อร้านก็เป็นการคอมโบนะคอมโบชื่อจังหวัดชัยภูม
3: ิ
4: กับจังหวัดลพบุรีกลายเป็น
3: ชื่อร้านว่า
4: ชัยบุรีนี่
3: ไอติมไทยชัยบุรี
4: เออแล้วก็เขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยเดิมอะขายไอติมกะทินี่แหละแล้วก็ขายกะทิแล้วก็ทำไอศกรีมกะทิขายมาก่อนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดเป็นไอศกรีมในรูปแบบเฉพาะตัวของตัวเองเป็นแบบพรีเมียมด้วย
3: อ๋อก็คือชื่อร้านเนี่ยมาจากชัยภูมิก็เลยเอาคำว่าชัยม
4: า
3: แล้วก็ลพบุรีเอาคำว่าบุรีมาเลยกลายเป็นไอติมไทยชัยบุรีอ๋อ
4: แน่นอนอ่ะแล้วขั้นตอนเป็นยังไงคะขั้นตอนการ
3: ข
4: ั้
3: นตอนนะคะบอกเลยว่าคุณพี่เขาคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีระดับพรีเมียมนะคะคิดสูตรต่างๆลงมือทำมีการควบคุมอุณหภูมินะคะทุกขั้นตอนการผลิตสดใหม่ทุกวันมีให้เลือกโอ้โหมากกว่า30รสชาติ
4: โอ้โห
3: โหคุณพี่เอาไอเดียมาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ยทั้งกลิ่นและสีมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะทั้งรสลองคุณมิวลองฟังว่ามีรสไหนที่รู้สึกว่าเคยชิมหรือเปล่าอย่างรสตาลตโนด
4: ตาลตโนด
3: คุ้นไหม
4: ตาลโตนดอ่ะก็จะเอามาใช้กับขนมหวานขนมไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมตาลโตนดอ่ะยังไม่เคยชิมค
5: ่ะอย่างไอศกรีมทุเรียนอย่างงี้เคยทานเนาะกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะนมสดพรีเมียมนี่มีนี่ด้วยยาคูปีโป้อุ๊ยดิฉันชอบนี้อัญชันมะนาวปกติเป็นเครื่องดื่ม
4: ชื่นนะ
5: เนาะนะคะก็แบบสมุนไพรไทยเอามาทำแบบนี้ก็น่ารับประทานมากๆมีดาร์กช็อกโกแลตนะคะชาไทยชาเขียวโอวัลตินกาแฟรวมถึงไอศกรีมปั่นแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะมีให้เลือกรับประทานหลากหลายชนิดมีทั้งเปิดขายหน้าร้านขายปลีกขายส่งนะคะหรือถ้าใครอยากอุดหนุนแบบเอาไปจัดงานเลี้ยงอย่างนี้ก็ได
4: ้
5: นะคะเริ่มต้นนะคะที่กระปุกเมื่อกี้นะเริ่มต้นที่35บาทต่อกระปุกอัน
4: น
5: ี้
4: คือเนื้อไอศกรีมนะคะ
5: ดูเป็นไงดูอุ้ยดูหนืดดูแบบ
4: เอาตาสมูท
5: เอาตาสมูทเราสามารถทำได้นะคะทางร้านเนี่ยถ้าบอกว่าจะต้องอยากเดินทางมาไกลมาร้านกลัวว่าเอ้ยจะกลับไปรับประทานที่บ้านแล้วเดี๋ยวมันละลายก่อนทางร้านเขามีถุงเก็บความเย็นให้ด้วยมีบรรจุภัณฑ์เก็บความเย็นให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะสั่งจะปั่นจะตักนะคะได้เลยเนี่ยใน

0: ที่เป็นถังๆอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาตักได้ถึง80ถึง100ถ้วยเลยนะคะเวลาที่เราจะไปจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทำบุญต่างๆนะคะหรือแบบโรงทานอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยหนูก็จะไปงานโรงทานเหมือนกันเออน่าสนใจนะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้ช่วงกลางวันของบ้านเราก็คือร้อนมีไอศกรีมแบบนี้อร่อยมากๆอย่างเงี้ยโอ้ชุ่มฉ่ำ
1: น่าจะสดชื่น
0: ค่ะ เปิดร้านนี่เปิดมาได้3เดือนแล้วกระแสตอบรับดีมากลูกค้าบอกว่าอร่อยถูกใจอ่ะนะเข้มข้นรสชาตินัวลิ้นและฟินมากน
2: ี่โอ้ยดูเนื้อไอศกรีม
0: แค่คุณพี่เขารูปให้ดูน้องก็พร้อมจะนุ่มละลาย
2: แล้วมีหลากหลายรสชาติด้วยเนาะตั้ง30รสชาติแน
0: ่ค่ะ
2: แต่ถ้าหากว่าดิฉันไปยืนอยู่หน้าร้าน30รสชาติขนาดนั้นอาจจะต้องแบบคิดนานอ่ะคือน่าทานทุกรสชาติไง
0: ใช่เลือกไม่ถูกเลย
2: จริงแล้วสีสันน่ากินด้วย
0: แก้วยักษ์35บาท
2: อันนั้นเป็นเครื่องดื่
0: ม
2: เมนูเครื่องดื่ม
0: ก็ถือว่าราคาดีนะ
2: นี่มีหลากหลายอย่างนะไอติมไทยชัยบุรีนะคะที่จังหวัดลพบุรีถ้าหากว่าผ่านไปแถวนั้นก็แวะได้นะ
0: มีรสส้มด้วยมีเมลอนมีกะทิมะพร้าวน้ำหอม
2: ช็อกโกแลตชิพน้ำมีโอวัลตินด้วย
0: เมื่อกี้แอบเห็นอยู่อีกรสหนึ่งอะไรเป็นรสอะไรเค้กๆไม่รู้อ่านแล้วแบบ
2: หาไม่ทัน
0: มันใช่ใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วหน้าตาน่ารับประทานนะคะช่วงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมของเราก็น้ำลายสอแล้วล่ะ
2: ใช่เป็นช่วงเวลาของอาหารเย็นแล้วนี่ยาคูปีโป
0: ้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปช็อปชิมใช้กันบ้างนะคะซึ่งอันนี้นะใครที่ชื่นชอบผลไม้ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีของคุณค่ะเพราะกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการจับมือกับกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินเปิดให้ผู้ที่โดยสารนะคะสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีย้ำเลยว่าฟรีนะคะ
2: ต่อไปนี้ถ้าหากว่าไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะได้ผลไม้แต่เราไม่ได้ซื้อน้ำหนักเครื่องบินเนี่ยเราก็สามารถโหลดฟรีได้เลย10กิโลกรัม
0: 10กิโลเลยนะคะไม่เกินคนละ10กิโลกรัมอย่างที่คุณหมิวบอกเลยนะผ่านสนามบิน20แห่งทั่วประเทศค่ะตั้งแต่1กันยายน2569นะคะถึง31สิงหาคม2570ตั้งเป้ากระจายผลไม้ 1,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าผลไม้ไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันอร่อยแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะคะสายการบิน7แห่งคือการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สนกแอร์ไทยไลออนแอร์นะคะไทยเวียดเจ็ตแอร์อีซี่แอร์ไลน์นะคะลงนามร่วมมือเรียบร้อยนะคะสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี2569ถึง2570นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตเลยเนี่ยนะไปถึงแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งโครงการมีระยะเวลา1ปีเลยนะคะแบบนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะจ๊ะย้ำเลยว่า1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคม2570คือปีหน้านะคะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถนำผลไม้สดนะคะก็โหลดมาได้เลยนะคะโดยกรมการค้าภายในนะคะจะมีการจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมเนี่ยแหละไปยังจุดบริการของท่าอากาศยานนะคะพร้อมกับประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลที่พื้นที่ที่จัดไว้นะคะภายใต้แนวคิด The Land Thailand of Tropical Fruit นั่นเองค่ะ
2: โดยกรมท่าอากาศยานนะคะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในสนามบินนำร่อง20แห่งด้วยกันค่ะอย่างเช่นน่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาสค่ะสายการบินที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะรับส่งผลไม้นี่แหละใต้ท้องเครื่องบินฟรีนะย้ำว่า10กิโลกรัมนะคะคนละ1กล่องนะได้คนละ1กล่องเท่านั้นแหละนะคะแต่ก็ดีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นข่าวดีของผู้ที่ชอบผลไม้
0: ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักเคารพธงชาติสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องพบค่ำค่ะ
2: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ารเช้าซีเรียลคอปจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
1: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: คุณเมย์คะคุณผู้ชมคะตอนเด็กๆเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยนั่งสมาธิที่โรงเรียน
3: เคย
2: อาจจะมีวิชาอาจจะมีวิชาพระพุทธศาสนาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ต้องนั่งสมาธิแล้วคือเวลาเด็กนั่งสมาธิเนี่ยง่วงมากยังจำได้อยู่เลยแบบง่วงมากง่วงมากจริงๆเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆกลุ่มนี้ก็ต้องนั่งสมาธิด้วยเช่นกันหากว่าง่วงมากๆเนี่ยน้องก็ทำยังไงไปชมกันค่ะ
4: เมื่อเจ้านั่งสมาธิเป็นของแรกเจ้าจะถูกลายล้อมไปด้วยอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันเห็นก้อนเมฆก้อนนั้นไหม

มันก็เหมือนกับความคิดมันขยับและเปลี่ยนรูปร่างแต่ท้องฟ้าก็ยังแตะต้องไม่ได้เมื่อเจ้าอยากตั้งใจทำสมาธิเจ้าควรเป็นเหมือนท้องฟ้า

0: น้องเก่งมากเพราะว่าถ้าเป็นดิฉันเนี่ยนั่งพิงข้างหน้าเพื่อนไปเรียบร้อยแล้ว
1: อาจจะล้มตึงไปแล้ว
0: ใช่อาจจะล้มพัดตึง
1: ประคองตัวอยู่
0: ใช่น้องเขายังพยายามที่จะประคองตัวอยู
1: ่แต่ก็คือแถวหน้าอันนี้ดูบางคน
0: โอ้ยลูก
1: ก้มหน้าไปเลยง่วงนักใช่ไหมไม่เป็นไรนั่งสมาธิอย่างเดียว
0: จ
1: ิ
0: ตสงบ
1: จิตสงบคอเริ่มหักเลยบางคนโอ้ยเอ็นดูลูกเอ้ย
0: เออ
1: สู้ๆนะลูกนะ
0: น่ารักน่ารักมาฝากกันนะคะกับการปฏิบัติธรรมของน้องๆเนาะว่าภาพจะน่ารักขนาดไหนนะคะผู้ใหญ่อย่างเราบางทียังง่วงเลยก็เข้าใจน้องๆหนูๆบางท
1: ีนี่แหละ
0: โดนปลุกมาแต่เช้า
1: ค่ะ
0: เออ
1: ต้านแรงน้องถ่วงไม่ไหว
0: มี
1: ก็เอาหัวลงไปเลย
0: มีข้อความนึงน่ารักมากเขาบอกว่าเห็นน้องใส่ชุดแบบว่าอุ้ยดูแบบดำหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเอาเลขบัญชีมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่โอนให้น้องนะคะให้ถือว่าเป็นรางวัลที่น้องตั้งใจนั่งสมาธิขนาดนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยทั้งผู้ให้ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะหยิบปฏิทินขึ้นมาแล้วกาให้มั่นเลยนะคะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะเราจะชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมชวนเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะคะในวันที่2ถึง6กันยายน2569นี้นะคะโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยนะคะระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนที่ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีนะคะต่อเนื่องเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะก็มีการนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเปิดเลยเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินผู้ประกอบการชุมชนนะคะและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศค่ะได้นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์นะคะตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ด้วยพร
1: ้
0: อมกับต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ในงานนี้นะคะจะได้ทั้งช็อปชิมนะคะโดยมีร้านอาหารกว่า60ร้านรวมถึงฟรีเวิร์กช็อปทำอาหารขนมไทยศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำลูกทุ่งรวมถึงคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ยังจะได้เลือกชมและซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้ชมสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีผ่าน Immersive Cultural Experience ขนาดใหญ่นะคะที่มาที่นี่ที่เดียวเนี่ยเหมือนได้ไปกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้สัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่แบบครบเลยครบจบในที่เดียวค่ะ
0: เพราะดิฉันแอบดูมานะคะเขาบอกว่ามีเวิร์กช็อปด้วยสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะไปนั่งทำเวิร์กช็อปนะคะโปรโมทความเป็นไทยที่เราภาคภูมิใจนะคะกับเนี่ยผ้าไทยนี่ที่ช่วงนี้พอน้องเนเน่ใส่ขึ้นเวทีโอ้โห
1: โด่งดังเลยซอฟต์แวร์ไทยที่แท้ทรู
0: มีผีตาโขนนะคะมีวิหลากหลายวัฒนธรรมไทยมีหลากหลายภูมิภาคที่น่าภาคภูมิใจด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์
1: ลืมนะคะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่วันนี้จนถึง
0: วัน
1: อาทิตย์ที่6กันยายนนะคะ
0: นี่สวยมากนะคะไปถ่ายรูปไปอะไรก็ได้
1: เอาล่ะค่ะคุณเมย์ค่ะเวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าอะไรเงี้ยเราจะเห็นมีพนักงานมาตั้งบูธเนาะแล้วก็เชิญชวนแบบว่าฟรีค่ะฟรีอาจจะเป็นแบบสกินแคร์อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ส่วนใหญ่
1: แบบฟรีนะคะฟรีนะคะแต่ว่ายังไม่ให้นะต้องมีกรอกข้อมูลมีนู่นนี่นั่นแล้วก็ชวนให้ซื
0: ้อ
1: ถ้าไม่ซื้อไม่ยอมให้ออกจากร้านเออแล้วบางคนเนี่ยต้องจ่ายหลักหมื่นหลักแสนหรือบางคนโชคดีอาจจะแค่หลักพันนะคะโดยอย่างเคสนี้เนี่ย 80,000
0: ดิฉันเคยโดนมาแล้วเหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบเอาปะครีมมาป้ายเลยอันนี้ก็ดึงเข้าร้านเหมือนกันแต่อันนี้เท่าไหร่นะคะ
1: 85,000 เขาก็เลยมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสังคมออนไลน์และบอกว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านบอกว่าจะให้ครีมฟรีแต่ว่าก่อนที่จะให้ฟรีอ่ะก็ต้องขายก่อนต้องซื้อก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปกรอกข้อมูลก่อน
1: แล้วก็มีการ เรียกเก็บเงินอ่ะผ่านตัดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะก็โดนไปเลย 85,000 บาทแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเขาก็บอกว่าทำให้แบบมีร่องรอยมีบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการ

0: คุ้มครองผู้บริโภคก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือเคสนี้ซึ่งเป็นเคสที่ดิฉันบอกไปนี่แหละค่ะแล้วก็ได้กำชับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อครอบครัวผู้บริโภคนี่แหละแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่หลังจากที่ซื้อเครื่องสำอางจากร้านในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาท
1: ค่ะ
0: เคสนี้นะคะแม้ว่าผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์แต่ว่าเจ้าหน้าที่สคบเนี่ยก็ได้ทำการไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันเดียวเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะพบว่าสถานประกอบการเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลพนักงานขายก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้านะแล้วก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่หัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้คือสิ่งที่ทางร้านเขาบอกมาค
1: ่ะทางด้านสคบนะคะก็จะมีการนัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อลงบันทึกประจำวันนะคะแล้วก็ทำข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จนะคะทั้งนี้ค่ะผู้บริโภคที่เสียหายหรือว่าต้องการจะแจ้งเบาะแสในลักษณะนี้นะคะก็สามารถติดต่อสายด่วนสคบได้ที่1166นะคะเป็นสายด่วน1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะและรวมถึงเว็บไซต์ค่ะ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศนะคะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้
0: ได้ค่ะเว็บไซต์ย้ำอีกทีนะ
1: คะ
0: เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะคุณผู้ชมคะการที่จะยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเนี่ยหลายคนต้องใช้เครื่องทุ่นแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไปพาไปดูเคสนี้ยกแบบว่าล้อยางรถยนต์อะหลายๆอันน่ะพร้อมๆกันโดยไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมค่ะ

0: ียกว่าเหลือจะเชื่อเลยนะ
1: ไอเดียเป็นไอเดีย
0: เอาทำได้ยังไงแต่ก็หนักนะ
1: ค่ะก็4เส้นเลยทีเดียวลงไปปั๊บตอนแรกดิฉันเพ่งเล็งไปที่สุนัขนึกว่าจะใช้น้องช่วยอ๋อเปล่าคุณพี่เขาไปเองทีเดียวเลยอันนี้ก็นำมาฝากกัน
0: ก็เป็นไอเดียเป็นสีสัน
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะเคลื่อนย้ายก็สามารถทำแบบนี้ได
1: ้ได้เลย
0: เอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องพลบค่ำในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ระวังตัวด้วยก้มต่ำนะก้มต่ำนะประตูล็อกแน่ก่อนล็อกเลยปิดไฟปิดไฟทั้งหมดค่ะปิดไฟทั้งหมดค่ะ
1: ยิงในโรงเรียนอีกแล้วเด็ก15รัวไม่ยั้งที่กำแพงเพชรควบคุมตัวได้แล้วไม่มีเสียชีวิตและบาดเจ็บพัทยายิ้มรับทหารอเมริกันครึ่งหมื่นลงเรือรบมาพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกาย5วันหลังลอยลำกลางทะเลเครียดมานานถึง9เดือนโอ๊ตสุดซอยตรวจ Data Center ย่านพระราม9พบย้ายน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรออกไปแล้วจ่อแจ้งความประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: ทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเนี่ยต้องมันฟันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการ
2: ตกมันบันเทิงอยู่กับเราสองคนนะ
3: นานทีปีหนนะ
2: ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้กันนานมากคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า
3: คิดถึง
2: สองพิธีกรหลักของรายการตกมันบันเทิงมานั่งอยู่คู่กันแบบนี
3: ้คุณผู้ชมวันนี้ดูเด็ดเผ็ดมันแน่เพราะว่าเมาส์แฟดกันตั้งแต่ห้องแต่งตัวละ
2: เดี๋ยววันนี้จะอัปเดตเรื่องราววงการบันเทิงเนาะถึงเรื่องราวหลากหลายวงการเลยอะให้ฟังกันแต่เรื่องแรกนะพี่ชมพู่นะพูดถึงพอเราไม่ได้มาเจอกันนานเชื่อไหมว่าคดีแตงโมแป๊บๆผ่านไปเกือบ5ปีละ
3: 5ปีแล้วและที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้นิ่งเลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาตลอดเลยอย่างตอนนี้เนี่ยคดีนี้มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วนะคะสำหรับปมการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัทรธิดาซึ่งตอนนี้อย่างที่บอก5ปีแล้วนะยังไม่จบค่ะ10โมงเช้าวันนี้ที่สภ.นนทบุรีคุณผู้ชมอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนำทีมค่ะพาคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมเนี่ยน
2: ะ
3: เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคุณกระติกค่ะเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมในขณะนั้นเป็น1ใน5คนบนเรือวันเกิดเหตุแม่หลายคนจำได้อยู่แล้วนะตอนคุณแตงโมตกเรือในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดีค่ะ
2: หลายคนสงสัยค่ะพี่ชมพู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนการเดินทางมาแจ้งความครั้งนี้นะคุณผู้ชมเนาะนอกจากจะมีนางเอกสาวขวัญอุษามณีนี่แหละคือตัวละครสำคัญวงเล็บเอาไว้เลยวงกลมไว้เลยขวัญอุษามณีมาพร้อมกับแม่แอลปราณีก็คือแม่ของคุณขวัญนี่แหละนะฮะมาร่วมเป็นพยานในคดีนี้หลายคนอาจจะงงคุณผู้ชมจ๋าเอ๊ะขวัญมาเกี่ยวอะไรด้วยคืออย่างนี้ค่ะในสำนวนคดีของแตงโมเนี่ยนะหลังจากคุณแม่พนิดาไปคัดรอกสำนวนออกมาเพื่อให้ฝั่งทีมของอาจารย์ปันเทพนะที่พยายามลื้อคดีของคุณแตงโมขึ้นมาเนี่ยนะโดยไปยื่นกับ DSI ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นปรากฏว่าเจอรูปเรือในคืนเกิดเหตุด้วยแน่นอนเอ้าในเรือในคืนเกิดเหตุก็มีลำเดียวสิไม่ต้องมีลำของแตงโมสิแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าในสำนวนคดีซึ่งกระติกเนี่ยนะฮะระบุว่าเป็นเรือนั้นเนี่ยเขานั่งไปกับแตงโมในสำนวน
3: นี่คือลำนี
2: ้เรือลำนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนมันมืดๆอ่ะ
3: มันทึมๆอ่ะ
2: ใช่เรือคุณไหม
3: แต่เขาระบุไว้เองว่าอันนี้เป็นเรือเขาเพราะว่าลงลายมือกำกับไว้ในสำนวนชัดเจนเลยว่าในรูปนี้ที่เห็นเนี่ยคุณกระติกยืนอยู่หัวเรือ และณตอนนั้นก็มีการไหว้วานให้คุณแตงโมเนี่ยถ่ายภาพให้ทั้งที่คุณผู้ชมภาพเนี้ยไม่ใช่เรือลำของแตงโม
2: สรุปแล้วนะคุณผู้ชมนะเรือเนี้ยมันเป็นเรือคนละลำแถมเหมือนในหนังเลย
3: เรือ
2: มันเหมือนในหนังคุณผู้ชมตรงไหนรู้ป่ะเรือลำนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ่ายติดใช่ไหมไม่ใช่เรือของแตงโมนี่นะมันเป็นเรือของเอื้ออีคำป้าแดงป้าดำก็ได
3: ้ก็อาจจะไม่เป็นกระแส
2: แต่ดันไปเป็นเรือลำเดียวกับที่คุณขวัญอุษามณีนั่งไปกับเพื่อนอีก6คนบนเรือซึ่งถูกถ่ายเรือลำนี้ที่มีขวัญอยู่ในเรือด้วย
3: เนี่ยเมื่อกี้ที่ภาพตอนกลางวันที่เห็นชัดๆน่ะนั่นคือเรือของคุณขวัญที่เขาไปกับกลุ่มเพื่อน6คนนะคะแล้วเขาถูกถ่ายติดเรือลำนี้ไปตรงนี้เขาถ่ายกันตรงจุดหน้าสะพานพระราม8คืนวันที่24กุมภาพันธ์
2: วันเดียวกันเลยกับที่แตงโมตกเรือนะ
3: อันนี้ตอนประมาณ 20:30 นอาจารย์ปันเทพเห็นภาพนี้ก็เลยเอ๊ะเหมือนมันจะไม่ใช่หรือเปล่าก็เลยติดต่อไปคุยกับคุณขวัญให้ทราบนะคะคุณขวัญก็ยินดีให้รูปที่ช่วงขึ้นเรือมาตรวจสอบเพราะเขามีรูปตอนจะ

0: ขึ้นลงขึ้นเรือลูกขับไปตรงนั้นตรงนี้ไปถ่ายรูปมา
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้พี่ชมพู่เวลาเราไปขึ้นเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะไปทะเลหรือจะอะไรก็แล้วแต่เวลาเราขึ้นเรือยอชเรืออะไรต่างๆเราก็ต้องถ่ายรูปบรรยากาศเก็บเอาไว้และแน่นอนอย่างที่พี่ชมพู่บอกคุณผู้ชมขวัญอุษามณีเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ตามสถานที่ต่างๆเยอะ
0: เนี่ยตามที่เราเห็นแล้วรูปต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงค้างอยู่ใน Instagram ด้วย
1: ถูกต้องและเป็นวันเดียวกับวันที่แตงโมตกเรือคือวันที่24 กุมภาพันธ์ 2565ขวัญบอกว่าไงขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเหมือนกันเราไม่ได้มาเพื่อจับมาโจมตีว่าใครผิดใครถูกในแม่น้ำทั้งสายเนี่ยไม่ได้มีเรือแค่2ลำ
0: แน่นอนแหละแหมเรือเต็มไปหมด
1: เรือเยอะแยะซึ่งเรือของแตงโมก็มี
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรือของขวัญก็
0: ม
1: ีการที่เรามาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องดูว่าเวลาเนี่ยมันสมมาตรมาตรฐานจริงหรือเปล่ากับเรื่องราวที่มันออกไปแล้วตอนนั้นเรือของขวัญก็อย่างที่บอกยังอยู่ในเรือยังอยู่ในน้ำนั้นด้วย
0: เขาก็แบบเขาไม่ทราบเหมือนกันขวัญนะเพิ่งจะมาทราบเอาจริงๆคือเรื่องมันผ่านมา5ปีแล้วเนาะคุณขวัญเพิ่งจะมาทราบจากที่อาจารย์ปานเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโทรมาบอกขวัญนี่แหละบอกขวัญเนี่ยมันมีรูปเรือของขวัญนะอันนี้ใช่ไหมแล้วมันไปกดอยู่ในสำนวนแล้วคุณกระติกอ่ะเป็นคนเซ็นบอกว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่เขาหน้าเหมือนคุณแตงโมซึ่งมันไม่ใช่ขวัญเอายังไงดีขวัญมาเป็นพยานได้ไห
1: ม
0: ขวัญก็ทำหน้าที่ค่ะเป็นพลเมืองนะพลเมืองดีมาพูดในเรื่องของข้อเท็จจริง
1: แต่ว่าเชื่อว่าไงว่าเขาบอกว่าแต่ไงตำรวจก็ต้องพดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนอยู่แล้ว
0: ขวัญบอกว่ายังไงความจริงก็คือความจริงนั่นแหละข้อมูลทั้งหมดก็ต้องอยู่ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดนะคะจากนั้นขวัญก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สภ.นนทบุรี
1: เมื่อต่อมาเวลาประมาณ11 โมงคุณผู้ชมของวันนี้คุณแม่พนิดาคือใครคือคุณแม่ของคุณแตงโมก็แจ้งความเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ออกมาเปิดใจว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยอะไรมากกับตำรวจเลยเพราะทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยทำเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วมีเพียงคำชมเชยของสารวัตรว่าทำเอกสารมาอย่างดีเลยนะแม่เองก็ไม่รู้รายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับขวัญอุษามณีมาก่อนเหมือนกันนะอันนี้แม่ก็เพิ่งรู้แม่ว่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่แม่ก็เปิดใจแม่บอก
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็เลยมีการลงนามในเอกสารที่พูดถึงไทม์ไลน์วันเกิดเหตุก็คือ2 ทุ่ม 32 นาทีซึ่งในสำนวนคดีเป็นภาพเรือที่ขวัญอุษามณีนั่งอยู่ไง
0: อันนี้รูปแรก
1: อ
0: ีกรูปนึงก็คือรูปในเวลา3 ทุ่ม 56 นาทีอันนี้เป็นรูปคู่คุณกระติกแตงโมอันนี้ที่หลายคนก็มองว่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าแล้วก็รูปที่3ก็คือการย้ายเวลานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตอนประมาณ4 ทุ่ม 13ทั้งที่ค้นพบเวลาจริงตอนนั้นก็คือ3 ทุ่ม 57แต่มีการแก้ไขเวลาในรูปนะคะก็เลยเอาทั้งหมดนี้ไปแจ้งข้อกล่าวหากับคุณกระติกค่ะคุณแม่บอกอีกว่าตอนนี้กับคนบนเรือนะคะไม่ได้คุยอะไรกันเลยมีเพียงคุณปอนะที่ไลน์มาถามสารทุกสุขดิบส่วนกระติกเราได้คุยกันไหมคุณแม่บอกว่าหลังเจอกันที่ศาลหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยหรือไม่ได้เจอกันเลยก่อนที่คุณแม่จะพูดสั้นๆว่ากรรมใดใครก่อ
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มันมีเรื่องราวต่อแน่นอนคุณผู้ชมต้องรอดูพอขวัญแจ้งความเสร็จเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะคุณผู้ชมนะขวัญเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ารูปขวัญอยู่บนเรือนเนี่ยไปอยู่ในสำนวนของคดีแตงโมอันนี้ขวัญบอกเพิ่งรู้จริงๆจากอาจารย์ปันเทพพอภาพมุมกล้องมันกว้างมากคุณผู้ชมเห็นมันมืดๆเห็นไหมล่ะมันกว้างมากๆเลยคนที่ถ่ายรูปเรือขวัญคือผู้ชายคนหนึ่งเขาถ่ายรูปเรือไว้แต่พี่สาวเขาชื่อดาด้าเป็นคนเอารูปมาโพสต์ในโซเชียล
0: ค่ะทีนี้แหละเป็นจังหวะอย่างที่บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นตาสีตาสาหรือว่าเป็นคนนอกวงการอ่ะมันจะมาเชื่อมถึงกันได้ยังไงถูกไ
1: ห
0: ม
1: ที่มันเหมือน
0: มันหนังอ่ะ
1: ในหนังเลยซึ่งมีการลือคดีลือปมลือไปแล้วพี่สำคัญไปอยู่ในวันเดียวกันเวลาเดียวกันและเรือดำนะลำนั้นดันเป็นเรือของดาราน
0: ี่ไง
1: ไม่ใช่เรือของชาวบ้านทั่วไปหรือเซเลบทั่วไปอ่ะ
0: จังหวะหรือไปหรือมาอย่างที่บอกเรือของคุณขวัญลำนี้ดันไปอยู่ในองค์ประกอบภาพที่เขาต้องการถ่ายสะพานพระราม8พอดิบพอดี
1: อาจารย์ปันเทพมาเช็คลักษณะเรือและ GPS เรือเจ้าของเรือจึงมาสืบคนว่าคนบนเรือมีใครบ้างทำให้ระบุได้ว่าเป็นเรือที่ขวัญอยู่กับเพื่อนอีก6 คนซึ่ง3 ใน 6 คนคือทีมงานของดร. ธนกฤตจิตอารีรักษ์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโอ้โหหนังซ้อนหนังซ้อนหนังซ้อนหนัง
0: นี
1: ่ก็พอดเรื่องเกาหลี
0: มันเป็นอดีต
1: มีคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเข้ามามีเป็นตัวละคร7 8 9 10 11 12
0: ใช่แต่ทีเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนและปฏิเสธได้ยากมากๆเพราะคุณขวัญบอกอย่างนี้รูปทั้งหมดเนี่ยมันยังมีอยู่ใน Instagram ไง
1: โพสเอาไว้อยู่นะ
0: ก็ยังโพสต์อยู่ซึ่งมันก็สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่แตงโมเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมยอมรับ

0: พอเข้ามามีชื่อเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความกังวลอยู่บ้างแต่เชื่อว่าความยุติธรรมจะปกป้องคนดีขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชื่นชมหลังจากตัดสินใจเข้ามาเป็นพยานนะคะลองไปฟังเสียงขวัญกันหน่อยนะ
1: เชิญค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: มีภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้ในเวลา 20.32 นแล้วก็มีการให้การในชั้นตำรวจนะครับแล้วก็มีการนำสืบในชั้นศาลแล้วก็ใช้เอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารประกอบคดีความในชั้นศาลด้วยนะครับเป็นภาพของคุณกระติกอยู่หัวเรือแล้วก็มีคนถ่ายภาพเป็นคุณแตงโมซึ่งพบว่าไม่ใช่ความจริงนะครับคนที่ถ่ายภาพเป็นคุณ
3: อัฟฟาน
2: อัฟฟานนะครับซึ่งเป็นน้องชาย
3: น
2: ้องชายของคุณดาด้าเป็นคนถ่ายภาพนั่นเองคุณดาด้าแจ่มใสเนี่ยได้เป็นคนโพสต์ภาพนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นใครอยู่ในเรือรู้แต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลา 20.32 นซึ่งในขณะนั้นเรือของคุณแตงโมและคุณกระติกยังไม่ถึงริเวอร์เดลเลยซึ่งออกมาจากที่ครัวตานิดได้ไม่นานจึงแน่ใจได้ว่าเป็นเรือคนละลำเฉพาะแค่นี้ก็ถือว่าจบแล้วนี่คือข้อที่1 นะครับประการที่2แล้วใครอยู่ในเรือเพราะเป็นหัวเรือที่อ้างว่าเป็นคุณกระติกเราได้ตรวจสอบภาพอย่างรายละเอียดนะครับก็พบว่าเป็นคุณขวัญอุษามณีซึ่งวันนี้คุณขวัญก็มาในฐานะผู้ที่ยืนยันภาพว่าตัวเองไปในเวลาดังกล่าวนะครับเรือดังกล่าวและตัวเองอยู่ที่หัวเรือแต่ถูกแอบอ้างนำมาใช้ในชั้นศาลซึ่งคุณแม่เป็นผู้ฟ้องจึงอยู่ในฐานะพยานที่เล่าความจริงกับเรื่องภาพของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ภาพถ่ายทั้งหมดได้ถูกพิสูจน์ทั้ง4ภาพในเครื่องของคุณกระติกว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับเป็นภาพถมดำและเป็นภาพที่ถูกลบออกจากเครื่องและมีการใส่เข้ามาในภายหลังจากการตัดต่อที่เป็นภาพคุณกระติกและแตงโม
3: เรามาพูดในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ข้อมูลที่มันถูกต้องสุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรม
4: คือขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
3: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย์นะคะ
5: ที่ผมโทรไป
3: แต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือน
4: ก่อนหน้านี้มีการมาขอรูปไหมขว
3: ั
4: ญ
3: ขวัญไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคนที่ขวัญรู้จักและสนิทด้วยคือพี่โมไม่ใช่คนอื่นแม้แต่ตัวขวัญเองอะขวัญเห็นรูปแบบนั้นอะขวัญก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรือเราเพราะว่ามันเป็นมุมกว้างมากพี่ดาด้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายขวัญแต่ว่าเรือที่ขวัญลงอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในบริบทที่องค์ประกอบของภาพที่พี่เขาต้องการจะถ่ายสะพานพระราม8ทุกคนถามว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบก็มีความกังวลนะคะอยู่บ้างแต่ขวัญเชื่อว่าความจริงอะค่ะก็จะรักษาตัวขวัญความยุติธรรมก็ต้องปกป้องคนดีถ้าขวัญไม่เลือกที่จะทำแล้วใครจะทำเราเป็นลูกตำรวจอ่ะคำว่าตำรวจอ่ะมันอยู่ในสายเลือดของขวัญนะยังไงท้ายสุดสุดท้ายขวัญก็ยังเชื่อว่าตำรวจน้ำดีมีเยอะไม่ว่าต่อไปขวัญจะมีชีวิตอยู่หรือจะไม่มีชีวิตอยู่หรือจะโดนกดดันหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่คำว่าขวัญอุษามณีก็ขอให้ประชาชนพี่ๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านหน่วยงานคอยดูแลขวัญแล้วปกป้องขวัญและคุณแม่ละกันเพราะเราก็เหลือกันแค่นี้ความจริงมีหนึ่งเดียวถูกไหมคะแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็ต้องมากลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมใหม่เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค่ะ
6: ไม่ได้คุยหรอกค่ะเพราะว่าพอดีอาจารย์ทำเอกสารมาเรียบร้อยแล้วก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะ
7: ถ้ามีโอกาสแม่อยากพูดอะไรสื่อสารอะไรถึงกระติกไหมคะตอนนี
6: ้คุณแม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้น
8: ๆคุณแม่พูดสั้นๆนะคุณผู้ชมนะคุณแม่บอกว่ากรรมใดใครก่อค่ะ
0: นี่ไงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้ผ่านมา5ปีแล้วนะไวมากๆเลยแล้วอย่างที่บอกตอนนี้ที่คุณขวัญอุษามณีออกมาเนี่ยก่อนที่จะไปดูว่าคุณขวัญโพสต์อะไรวันนี้ต้องบอกอย่างนี้คอมเมนต์ต่างๆนานาที่แอบได้เข้าไปดูบางอันมีการเข้าใจผิดเยอะมากเลยนะต้องระวังการคอมเมนต์ของคุณด้วยนะคะเพราะว่าบางทีได้รับข้อมูลผิดๆมามันก็จะมีคอมเมนต์ที่ด่าทางฝั่งคุณขวัญโจมตีซึ่งบางทีความเข้าใจคุณอาจจะคลาดเคลื่อนก็ต้องระวังในการคอมเมนต์ด้วยนะ
8: บางทีจะเมนต์อะไรจะพูดอะไรต้องระมัดระวังมาเพราะเดี๋ยวนี้คำพูดคำด่าเนี่ยมันเป็นข้อมูลนะคะทำให้คุณเนี่ยโดนฟ้องได้นะ ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันต้องมีสติในการเสพข่าวนะไม่ใช่ว่าอ่านจะเอาหัวข่าวเข้าไปปุ๊บ
0: แล้วเหม็นเลยเพราะว่ามันมีบางอันบอกว่าเอ้าวันนั้นนะคุณกระติกมายืมภาพของคุณขวัญไปหรอแล้วทำไมวันนั้นถึงไม่พูดล่ะไม่มีนะคะเนี่ยที่คุณขวัญบอกที่พี่ขวัญออกมาตอนนี้เพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
8: แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเวลาจะอ่านข่าวจะดูข่าวต้องดูด้วยว่าไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนเพจจริงเพจปลอมนะ
0: ใช่ค่ะ
8: บางทีน่ะบางทีมันพลาดกันได้แหละเข้าใจแต่บางทีเนี่ยการที่ไปเม้นเร็วไปแสดงความคิดเห็นเร็วเนี่ยถ้าเกิดสูว่ามันไม่ได้เป็นเชิงบวกมันเป็นเชิงลบเนี่ย
0: โดนฟ้องนะ
8: โดนฟ้องได้เสียตังค์นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะหลังเสร็จสิ้นขบวนการแจ้งความใดๆนะคะคุณขวัญก็มาเคลื่อนไหวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะก็เป็นภาพที่ตัวเองไปแจ้งความแล้วก็มีแคปชั่นพิมพ์ค่อนข้างกังวลใจเมื่อกี้คำสัมภาษณ์ก็ดูกังวลใจเนาะ
8: กังวล
0: อ่ะน้องพิมพ์ไว้ว่าในฐานะลูกตำรวจขวัญยังศรัทธาในตำรวจที่ยืนหยัดข้างความถูกต้องวันนี้ขวัญเลือกยืนข้างความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โ
8: ม
0: ขอฝากพี่ๆในองค์กรตำรวจผู้ใหญ่และทุกหน่วยงานและพลังของประชาชนช่วยกันปกป้องความจริงและภาวนาให้ขวัญได้กลับบ้านปลอดภัยในทุกๆวันนะคะ
8: ขอให้โพสต์นี้เป็นบันทึกไว้ว่านับจากวันที่2กันยายน2569หากขวัญและครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบคอบโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยค่ะ
0: เนาะจากคำสัมภาษณ์เมื่อกี้ที่น้องสัมภาษณ์น้องยังบอกเลยว่าไม่ว่าหลังจากนี้น้องจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ยังไงก็รบกวนพี่ๆทุกคนด้วยให้ดูแลด้วยเพราะเขาออกมาแบบเขาออกนักคนในสื่อเน
8: า
0: ะปุ๊กก
8: ถูกออกมาพูดอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องออกมาก็ได้แต่เขาอยากจะออกมาเพราะเขาเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงๆขวัญไม่ต้องมาก็ได้อะ
0: เนาะแต่ว่าเพื่อความจริงไงแล้วรูปเขามาอยู่เพราะว่าหลักฐานโพสต์อินสตาแกรมไปเอาพี่คนนี้เป็นคนถ่ายแล้วไปโพสต์เอาเรือลำนั้นเรือขวัญนี
8: ่
0: ก็ต้องมายืนยันความถูกต้องเพราะถ้าใช้ไปแอบอ้างเอาแสดงว่ามีอะไรหรือเปล่า
8: เออถูกมาแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะอ่ะส่วนความเคลื่อนไหวของกระติกนะฮะเจ้าตัวก็ไม่ได้โพสต์ชี้แจงอะไรมีเพียงการโพสต์ขายผลไม้ลง IG Story ส่วนตัวเท่านั้นค่ะ
0: โพสขายผลไม
8: ้ขายผลไม้ไปไม่ได้มีอะไรมายืนยันนะ
0: ก็เป็นเรื่องที่พวกเราตามกันอยู่แล้วหลายคนก็ยังสงสัยมันจะมีความเอ๊ะตลอดอะบุโกจำได้ไหมตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเราก็เอ๊ะทำไมคุณผู้ชมก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันมันก็เลยต้องมีการตามต่อไปนี่แหละซึ่งความจริงคือความจริงถ้ามันไม่มีอะไรหลักฐานก็จะพิสูจน
8: ์
0: ว่าไม่มีอะไรแต่ถ้ามีอะไรก็ต้องให้ความจริงความยุติธรรมให้กับคุณโมด้วย
8: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่จบลงง่ายๆนะคุณผู้ชมนะการลือคดีขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วมีการไปแจ้งความอีกรอบนึงเรื่องราวเรื่องนี้จะจบยังไงแน่นอนเดี๋ยวทีมข่าวตกมาบันเทิงของเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆนะคะ
0: ต้องตามกันนะคะแล้วมาปรับอารมณ์กันหน่อยไหมล่ะ
8: ปรับอารมณ์นิดนึงมันน้องนัดเด็กกับน้องยาย่าคู่เข้าใหม่ปรามันกันบ้าง
0: โอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่แต่งจริงๆก่อนแต่งก็หวานนะแต่คู่นี้พอหลังแต่งงานเปิดตัวแบบเป็นทางการให้ทุกคนรู้ว่าฉันคือสามีภรรยาหวานไม่แผ่วไม่พักเลยคุณผู้ชม
8: นะ
0: มากขึ้นเรื่อยๆแล้วแถมนอกจากความหวานเป็นยังไงขยันโชว์เซ็กซี่
8: ทั้งเซ็กซี่ทั้งหล่อทั้งแซ่บทั้งโอ้ยพูดอะไรไม่ถูกเลยนะคะทั้งณเดชกับยาย่าแหละตั้งแต่แต่งงานอย่างที่บอกนะอวดหุ่นแซ่บเสียกันตลอดเลยโดยเฉพาะณเดชนะกับทิปที่ตามพ่อตาไปประเทศนอร์เวย์กับเพื่อนซีอย่างหมากเลยนะเสิร์ฟความแซ่บความแซ่บ
0: เ
8: สิร์ฟความแซ่บคลิปเดินลงทะเลสาบพร้อมกางเกง
0: ชั้นใน
8: สั้นสีขาว
0: คืออย่าง
8: น
0: ี
8: ้
0: ค
8: ุณตัวจิ๋ว
0: คุณหมากกับคุณณเดชอ่ะเขาไปกัน2คนชายคู่บินไปนอร์เวย์ไปหาพ่อตาก็คือพ่อของคุณยาย่าแล้วเนี่ยก็โพสหันหลังแต่ดูกล้ามเนื้อสิเขาบอกหันหลังไม่หันหน้าเดี๋ยวงงว่าทำไมสกอตแลนด์มีปลาช่อนเฮ้ย
8: ยาย่าก็มายืนยันว่าไม่ใช่ปลาช่อนแน่นอน
0: เป็นปลาอะไร
8: ปลาวาฬ
0: ว้าย
8: ดูจากอีโมจิสิ
0: มันอาจจะเป็นอีโมจิที่เขาใช้แทนกันสองคนหรือเปล่า
8: เราก็ไปตีความเก่งจังเลยทีมงานเนี่ย
0: หลายคนก็
8: ฉันก็ดูว่าเป็นข้อความว่ายาย่าเขียนว่าไม่ใช่ปลาช่อนค่ะเป็นปลาวาฬค่ะสรุปณเดชเขียนว่ามีปลาช่อนแล้วก็เป็นรูปปลาใช่ไหมส่วนยาย่าเขาก็มาใส่รูปปลาวาฬ
0: คืออย่างนี้หลายคนก็คงคิดเหมือนเราแหละหลายคนด้วยเราไปโทษว่าคุณผู้ชมจะคิดเหมือนเราแต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นการขิงหรือเปล่าเจอยาย่าหายสงสัยยาย่าตอบเองจากปากเลยจ้
8: า
0: บอกว่าการถอดของคุณสามีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้น่าอายนะมันคือเสน่ห์ค่ะคุณพี
8: ่
0: ก่อนยืนยันพี่เชื่อหนูนะของพี่ณเดชน์มันคือวานจะไม่ใช่ปลาช่อนน้องยืนยันเอง
8: พี่ว่าจริงๆตั้งแต่ปลาช่อนมันก็ไม่ธรรมดาแล้วเขาบอกว่าปลาวานนี่ก็คือโอ้โหคราวนี้มาคอนเฟิร์มเองยาย่าพูดชัดไม่หวงสามีถ้ามีคนมองตนรู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเข้าใกล้ชิดเนื้อเข้าชิดตัว อย่าว่าตนแล้วกัน
0: ก็ห่วง
8: สิ
0: ก็แซ่บขนาดนี้

0: เวลามองมองเฉยได้มองมีความสุขแต่ถ้าเกิดเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมมาทัชมาจับโดนแน
1: ่เอ็นดูอ่ะจากรูปณเดชน์โพสต์ว่าเดี๋ยวขี่หาว่าสกอตแลนด์มีปลาช่อนยาย่าไปบอกมีปลาวาฬพอเจอคำสัมภาษณ์ไปชัดเจนเลยอ๋อของพี่ณเดชน์ไม่ใช่ปลาช่อนมันคือปลาวาฬพี่ที่เขาบอกว่าปลาช่อนนะพี่ณเดชน์เขาถ่อมตัวว้าวพอเป็นสามีภรรยาแล้วมันดีอย่างเงี้ย
0: มันจะพูดอะไรก็พูดได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนะอ่ะส่วนอีกหนึ่งคลิปนะที่บอกว่าเขาไปกัน2คนเขาไปกับใครล่ะ
1: หนุ่ม
0: ณเดชน์กับหมากเขาไปด้วยกันไงก็ออกทริปไปด้วยกันกับคุณภรรยาเขาก็ไม่ได้ไปใช่ไหมล่ะซึ่งการเดินทางไปหาคุณพ่อของเจ้าตัวก็คือไปที่นอร์เวย์ที่เราทราบกันล่ะสองหนุ่มไปคนก็ไปแซวไงใครเป็นเคเป็นเมะคะ
1: เคเมะโอ้ยไม่ได้เขาแต่งงานกันทั้งคู่แล้วแต่ยาย่าเขาแอบชมนะเขาบอกว่าสองคนนี้น่ารักมากเลยคุณผู้ชมการไปเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวกันเป็นปีที่สองละแล้วพวกเขาเอนจอยเนี่ยฝ่ายภรรยาก็แฮปปี้และยาย่ายังบอกคุณพ่อฝั่งคุณพ่อยังบอกเลยว่าโอ้ณเดชน่ารักรักมากปัจจุบันเรียกณเดชน์ว่า
0: ลูกชาย
1: แถม
0: มีมารีวิวให้ฟังไงนะว่าลูกเขยนะอู้ยบอกว่าน่ารัก
1: แต่
0: เขาไม่บอกว่าคุณพ่อรีวิวว่าอะไรบ้าง
1: ใช่
0: แต่คุณพ่อชม
1: คุณพ่อชมสิเพราะว่าบินไปหาตลอดแล้วก็ออกไปตบปงตบปากกัน
0: แต่ณเดชน่ารักนะ
1: มากเขาหาผู้ใหญ่
0: เขาไปตลอดนะ
1: ใช
0: ่แล้วไปหาพ่อยาย่าไปตลอดด้วยนะแล้วไปคนเดียวด้วยนะบางทีอ่ะ
1: ก่อนหน้านั้นไปคนเดียว
0: ไงไปตกปลา
1: ใช่ก็เนี่ยยาย่าบอกว่าสิ่งที่น่าจะเอาใจเอาชนะใจคุณพ่อได้เนี่ยก็คือเรื่องของการออกไปตกปลาด้วยกันนี่แหละ
0: นี่แหละมันเป็นทริปที่แบบหนุ่มๆเขาไปอ่ะเธอเวลาหนุ่มๆเขาคุยภาษาเดียวกันอ่ะเธอเข้าใจป่ะมันแฮปปี
1: ้แฮปปี้สิไปฟังยาย่าเขาขิงไม่ใช่เล่าถึงสามีเขาหน่อยค่ะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
2: ปลาวาน
3: เชื่อหนู
2: ที่แม่อ่อนน้อมถ่อมตนอึ้งสิคะโอ้แต่ก็แบบรู้ว่าเขาเช็คแล้วรู้ว่าเขาเช็คในระดับนึงว่าแบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นอะไรคือว่ามันคือเสน่ห์ชนิดนึงพี่แม่ด้วยค่ะที่เขาแบบเขามั่นใจในสกินเขามากๆเขาก็เลยหนูว่าสำหรับพี่แม่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันโผค่ะ
3: เรามีความเชื่อมั่นเชื่อใจในซึ่งกันและกันสูงมากค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าย่าอวยสามีด้วยนะคะ
2: คนมองอ่ะก็ไม่ได้หวงแต่ว่าถ้าแบบเข้าใกล้อ่ะก็แบบอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะเอาจริงๆหนูเป็นคนปากไวนิดนึงค่ะแบบตอนที่คนแบบเข้าใกล้นานๆอะไรอุ้ยดูอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพูดด้วยรอยยิ้มนะคะเขาดูแฮปปี้กันนะคะเขาไปมา2ปีแล้วอ่ะ
3: น่ารักดีค่ะ
2: แต่เขาก็รักกันเหรอคะเขารักกันจริงๆค
3: ่
2: ะ
3: ก็นั่งปรึกษากับคิมสักพักนึงเลยค่ะอยู่ว่า
2: หรือว่าเนาะแต่ไม่หรอกค่ะเขาสนิทกันจริงๆค่ะเพราะแบบเขาแบบเป็นเพื่อนกันมาม้วน10-20ปี10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าเขาแค่อยากหนีภรรยากันป่ะคะ
2: เพราะรักนะเดชน์มาก
3: เรียกว่าอะไรลูกชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: รีวิวให้ฟังทุกวันค่ะแต่บอกต่อไม่ได้ค่ะ
4: เออเนาะเป็นเรื่องดี
1: ค่ะน่ารักอ่ะ
0: เห็นไหมล่ะน่ารักยังไงก็ยังน่ารักอยู่คู่นี้เน
1: า
0: ะ
1: ตกลงปลาช่อนหรือปลาวาฬ
0: วาน
1: ไม่เคยตื่นด้วย
0: ไม่
1: เพราะอยู่ในน้ำ
0: โอ้โหสักวันจะต้องหาให้ได้ปลาวาฬอย่างนี้นะคะ อ่ะไปเบรกก่อนพักหายใจคอแป๊บนึงช่วงหน้ามีเรื่องราวของลูกชายของพวกเรา
1: ลูกชายแห่งชาติอ่ะไรอันกาบบัณฑิตจ้าก
0: ลับมาค่ะ
5: ต้องมันฟันเถอะ
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
8: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
9: ทิพรส
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
11: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ไทยนะที่รัก
9: สายยังเข้าไม่ได้เลย
11: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
4: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำ

0: จะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
0: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคต้องใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
0: เฮ้ย
1: ว้าว
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถิ
0: ดกลับมานะคะมายินดีกับรอยอันกาดบัณฑิตนะคะเรียนจบปริญญาตรีไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงด้วยนะจ๊ะคนนี้เขาได้ฉายาลูกชายแห่งชาติแหมรุ่นใหญ่ใจสลายหมดนะใจสั่นกันหมดนะวันนี้ค่ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรณห้องประชุมกฤษฎามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะจ๊ะ
0: รายอันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปริญญาบัณฑิตนะฮะปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แน่นอนแหละโอ้โหลูกชายแห่งชาติจบทั้งทีบรรดาแฟนคลับแม่ยกด้อมเขานี่นะด้อมชื่อว่าสูงวัยใจสั่น
0: เอาใหม่สิด้อมชื่อว่าอะไรนะ
1: สูงวัยใจสั่นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยจะบอกให้จัดเต็มไหมล่ะเรียนจบทั้งทีของขวัญ นะมีทั้งซุ้มดอกไม้ที่ทำจากอะไรล่ะ
0: เงิน
1: ใช่นับแสนเลยเธอที่ดูตามหลายพวงหลายช่อเยอะมากบอกเลยว่าเห็นแล้วอยากได้สักครั้งในชีวิต
0: พี่รู้ป่ะเวลาที่คนไปดูไรอันน่ะเวลาเห็นที่เวลาไปเนี่ยบางคนนี่นะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินยัดที่กระเป๋าที่ 4-5 หมื่นนะ
1: ความสุขจะบอกว่าเวลาได้ดูคนที่เราชื่นชอบโดยเฉพาะการประกวดแบบเนี้ยไรอันคนก็ติดตามเนาะลุ้นเชียร์จนได้แชมป์สะสมต่อเนื่องต่อเนื่องจนได้เป็นศิลปินได้มีชื่อเสียงคนที่ตามตั้งแต่ตอนนั้นจะมีความสุขมากเลยกับการได้ไปชิดติดขอบได้มอบคือมีอยู่แล้วไงลูกหลานก็อาจจะไปเติบโตกันละฉันก็แบ่งเงินส่วนตัวบางส่วนมาทำช่อดอกไม้มามอบเป็นทิปอย่างที่พวกกบอกนี่แหละ
0: แล้วเวลาที่ร้องเพลงอ่ะไรอันเขาจะมีแนวการหยอดอ่ะ
1: ไรอันเก่งนะพี่ตลกหลายคนยังชมเลยนะเป็นคนหัวไวพี่โหน่งชาติยังชมเลยเวลาพูดตอบอะไรไปอ่ะไรอันพูดตอบกลับมาแบบไม่ตันเขาเรียกว่าคนสมองไม่ตัน
0: อ
1: ่ะโต้กลับเขาเรียกปากไวสมองไวซึ่งแม่ยกชอบ
0: เนี่ยมันแบบทันกันน่ะเข้าใจไหมอ๋ออ่ะงี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าเชิญค่ะ
5: รอมานานเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็สมใจละวันนี้ก็สำเร็จละยังไงก็เชิญท่านมาเป็นสักขีพยานร่วมกันในวันนี้ด้วยเหนื่อยมากเลยแหละคือมันทั้งเรียนแล้วก็เราร้องเพลงไปด้วยเนาะซึ่งเวลาของเรากับเวลาเพื่อนที่ทำงานแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพาร์ทไทม์อ่ะมันไม่เหมือนกันเราแบบจะไม่แน่นอนในเวลาแบบมาไม่ได้มาได้อะไรเงี้ยเออก็แบบว่ามีอารมณ์แบบคิดอยู่ว่าจะดรอปเพราะเราไม่ค่อยได้เข้าด้วยมันก็มีความแบบไม่เข้าใจบ้างเรียนยากบ้างอะไรบ้างติดเอฟวิชาพละด้วยดีเพื่อนเนี่ยแต่เราจบได้จนวันนี้
6: จบนี้เพราะเพื่อน
5: เพราะเพื่อนเราก็เก่งในการที่เรายังรักษาเพื่อนในชีวิตได้กำลังใจจากแฟนคลับจากครอบครัวจากคนที่เรารักให้กำลังใจเราว่าเอออดทนสู้ต่อไปแล้วยังไงก็มีบุคคลเหล่านี้อยู่ข้างเราเสมอในอยากให้อดทนแล้วกัดฟันสู้เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็รับปริญญาเพราะว่าเป็นคนแรกของเขาเรียกว่าอะไรของตระกูลเลยก็ว่าได้อะน่าจะภูมิใจมากเลยครับเห็นคุณแม่ร้องไห้เห็นร้องไห้อยู่เหมือนกันน่าจะชุดใส่ไม่ได้มั้งเห็นป่ะคือเราไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เอาตรงมาเยอะกว่าคอนเสิร์ตอีกนะเอาตรงนะคือดีใจที่ยังรักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ5ปีได้แล้วล่ะ5ปีแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์มาถึงวันนี้ก็ยาวนานว่าแต่ตัวเราเองอะถ้าเราไม่รักใครสักคนอะเราก็จะอยู่เขาได้ไม่นานถูกป่ะอันนี้อยู่ด้วยความรักความแบบเป็นครอบครัวถึงแม้คุณแม่บางท่านก็ไม่ถูกกับบางท่านเราก็รู้อยู่แล้วก็มีคนที่บ้านอ่ะปากปังเขาเกินไปแต่ก็มีแหละคนที่ไม่ถูกกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมาหาเรา
1: แปลกนะเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดมากๆไม่ใช่คนรีบพูดอ่ะแล้วเขาก็จะมีมุกหยอดอย่างเมื่อกี้แม่มาวันนี้แม่ก็ร้องไห้ครับทำไมแม่ดีใจชุดมันครับแน่ยังมีแอบหยอดมุก
0: นอกจากจะร้องไห้คนบอกว่าเออก็มีแบบว่าเป็น เขาเรียกว่าไงขวัญถุงอะไรให้
1: ก็มีโอ้ไม่ขวัญถุงอะมั้งถุงใหญ่มากเลยพวกก
0: ถุงใหญ่อะเซ
1: ่เออก็ยินดีด้วยนะ
0: ยินดีด้วยอะมาถึงงานยิ่งใหญ่นะคะแห่งปีของสายวายในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นมีการบวงสรวงวายเอเทนอวอร์ด2026เอาเลิกเอาชัยก่อนต้อนรับกองทัพนะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสู่เทศกาลประกาศผลรางวัล Why Entertainment Award 2026ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ชม3กันยายนนะภายใต้คอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุตรสบงกฎม่านไหมลายสยามนะไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามนะจ๊ะโดยทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะยังคงเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้การสนับสนุนพร้อมยังผลักดันมุ่งมั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายให้ก้าวสู่ระดับสากล
0: แน่นอนนะคะพิธีบวงสรวงก็มีใครล่ะใครล่ะ
1: พี่เต้นพี่ก้อง
0: พี่เต้นของเราพี่เต้นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโทรทัศน์บริษัทอสทอสมทจำกัดมหาชนและใคร
1: พี่ก้องปิยะกรรมการผู้จัดการบริษัทโซนิกยูส1999จำกัดนะคะเรียกว่าเป็น2พันธมิตรในการจัดงานเป็นประธานในพิธีเมื่อเช้าวันนี้คุณผู้ชม
0: ใช่ละ
1: สำหรับงานประกาศผลรางวัล Why Entertainment Award 2026ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประกาศผลรางวัลให้กับซีรีส์ Boy Love และ Girl Love ที่เข้าชิงใน8สาขารางวัลด้วยกันที่ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ5รางวัลจากผลการโหวตของแฟนคลับทั่วโลกเลยนะรวมทั้งสิ้น13รางวัลด้วยกันค่ะ
0: พรุ่งนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะในการประกาศผลรางวัล Why Entertainment Award 2026ก็จะมีไฮไลท์เด็ดกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์เหมือนทุกปีพร้อมกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ตัวท็อปของวงการที่จะมาสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาประกาศผลรางวัลบอกได้คำเดียวเลยว่าร้องว้าว
1: ว้าวจริงๆอันนี้เราเห็นบรรยากาศซ้อมคร่าวๆเห็นบางคนกันไปบ้างแล้วแต่ก็จริงๆแล้วแอบรู้มาเซอร์ไพรส์เพียบเลยคุณผู้ชมส่วนนักแสดงคนไหนซีรีส์เรื่องใดจะคว้ารางวัลในปีนี้ไปครองนะคะคุณผู้ชมต้องมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้3กันยายนนะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศงานประกาศผลรางวัล Why Entertainment Award 2026ที่ส่งตรงจากไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามได้ทางหน้าจอช่อง9กดหมายเลข30ในเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะคะ
0: ไปฟังความรู้สึกของคณะการจัดงานประกาศผลรางวัล นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันเซอร์ไพรส์มากอ่ะไปฟังเสียงหน่อยพี่ก้องพี่เต็นเชิญค่ะ
6: ก็เป็นคู่เมคกับคู่เคคู่ใหม่เบิกเลิกเบิกชัยก่อน
7: ใช่เบิกเลิกชัยจองงานวายเอนเตอร์เทนอวอร์ด2026ปีนี้ค่ะ
6: พร้อมแล้ว
7: พร้อมแล้วเราก็เป็นเมคเป็นเคกันนะคะมาไหว้บวงสรวงกันวันนี้ไหว้ถึง3แห่งเลยที่ไอคอนสยามนะคะก็เต็มที่ 100% ค่ะกับทีมงานของเราทั้งหมดเลยนะคะเราก็เต็มที่ในนามของบริษัทโซนิกยูสเนี่ยซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องการผลิตทั้งหมดก็เต็มที่ทั้งเรื่องเกี่ยวกับพรมวายหรือเรื่องเกี่ยวกับเวทีแสงสีเสียงค่ะเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะ
6: ในนามอสมทก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแน่นอนกลุ่มผู้ชมแฟนคลับของ Why Variety Why Entertain นะครับปีนี้รับรองว่าเป็นงานรวมพลชาว GL และ BL ที่มากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย
7: ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ตะการตาโชว์ปีนี้สร้างสรรค์พิเศษด้วยดังให้เข้ากับความเป็นไทยซึ่งคอนเซปต์คือบุตรสบงกฎม่านไหมลายสยามไ
6: ทยซิลเคอร์เทนส์แอนด์เกอร์เดนโลเทสนะครับก็เชิญชวนติดตามนะครับใครที่มีบัตรแล้วอย่าพลาดนะคนเขาแย่งกันนะ
7: เราเอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับและผู้กับรางวัลเราก็เก๋ทุกคนสวยทุกคนเด่นทุกคนรางวัลที่ได้รับคิดว่าต้องถูกใจผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ
1: โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแฟนคลับเยอะแยะแน่ๆเลยพรุ่งนี
0: ้แต่ความตื่นเต้นจะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพราะพรุ่งนี้เจอกับเราสองคนแน่นอนพิธีกรบนเวทีนี่คือนี่
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ภาคสนามไปดิฉันค่ะ
1: เจอกัน
0: เลยพรุ่งนี้นะคะเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ามีของอร่อยมารออยู่แป๊บเดียวจะเดี๋ยวกลับมาจ้า
4: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
8: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: Why Entertainment Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่าน
2: ทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สนับสนุนโดยทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: พวกเราเนี่ยฮะตรงมันฟัน
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้หอมมากปลาสลิดตัวใหญ่ๆได้เน้นๆคุณภาพเต็มๆนะคะมากันเลยจ้ากับคุณก๊อฟเบนจ้าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: พี่เก็บออเดอร์ให้หนูเลยบ้านหนูชอบกินปลาสลิดมาก
4: ปลาสลิดพี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใหญ่
4: ต
2: ั
4: วเท่าหน้าโกะเลยอะฮะ
2: แล้วจะบอกอะไรรู้ป่ะวันนี้หลายคนน่าจะชอบเพราะอะไรรู้ว่าบ้านไหนชอบกินปลาสลิดแต่ไปเคยเห็นการตากปลาสลิดที่มันมีแต่แมลงวันนะนึกออกป่ะอยู่นี้มันไม่ได้หลักโภชนานี่ต้องมาเอาของพี่เขานี
3: ่ใช่ครับก็ติ่มปลาสลิดเนี่ยเรามีประสบการณ์เรื่องปลาสลิดนะมายาวนาน40ปีเพราะฉะนั้นเรื่องปลาสลิดไว้ใจเราได้ครับวันนี้ผมมีเซตพิเศษจริงๆนะครับมามอบให้กับพี่น้องชาวตกมันบันเทิงเป็นที่แรกนะครับ
2: ยังไงพี่
3: ก็ผมเอาปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยมาทำแดดเดียวนะครับตากแห้งๆนะครับมาแพ็คสุญญากาศอย่างดีนะครับแล้วก็มีระบบการแช่แข็งที่ทันสมัยนะครับเสร็จแล้วก็เราจัดรถขนส่งห้องเย็นนะครับถึงมือลูกค้านะครับปกติเซตเนี้ยน
2: ี่
3: เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะได้3ตัว3แพ็คอย่างนี้นะครับ9ตัวนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบน
4: ี้
3: นะคร
4: ับ
3: ตากแห้งเรียบร้อยนะครับแพ็คสุญญากาศอย่างดีนะครับปกติเซตเนี้ยมูลค่า 1,770 บาทนะครับสำหรับพี่น้องชาวตกมันบันเทิงนะครับวันนี้นะครับเพียงแค่โทรนะครับ02-114-3330นะครับเหลือเพียง 1,199 บาทนะครับ
4: ได
3: ้3แพ็คนี้และที่สำคัญนะจัดส่งฟรีรถห้องเย็นมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคร
2: ับ ส่งฟรีด้วยเหรอพี่ก๊อฟ
3: ครับรถห้องเย็นด้วยนะครับตลอดทั้งกระบวนการผลิตเนี่ยลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะสดใหม่ 100% แน่นอนครับเราส่งฟรีรถห้องเย็น
2: คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะเพราะว่าเขาได้โอท็อปมาด้วยนะแล้วราคาเนี่ย 1,199 บาทปกติเดินไปตลาดไม่ได้ราคานี้แล้วเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะเค็มกำลังดีมากเลยอ่ะ
3: ใช่ครับเราเน้นเรื่องความสดใหม่มากๆเลยครับติ่มปลาสลิดเนี่ยจริงๆก็เริ่มมาจากร้านค้าเล็กๆในตลาดสดนะครับเป็นร้านที่ทำปลาแดดเดียวและพิถีพิถันมากๆจนมีลูกค้าซื้อซ้ำและบอกต่อผมก็เลยเริ่มคิดว่าเราจะต้องให้ลูกค้าที่อยู่ไกลๆได้ทานสินค้าดีๆที่เราตั้งใจทำผมก็เลยเริ่มทำมาตรฐานทำโรงงานที่มีออยมีฮาลาล HACCP นะครับตอนนี้เราสามารถส่งออกได้ด้วยนะครับเราส่งห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
4: กรรมวิธีการทำก็สะอาดและสำคัญคือปลาตัวใหญ่ได้มาตรฐานลักษณะตัวน้ำหนักตัว3ตัวเนี่ยลักษณะมันจะเท่าๆกันหมดเลย
3: ใช่ครับผมจะคัดไซส์พิเศษจริงๆครับเซตนี้ผมเชื่อว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดของติ่มปลาสลิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตที่เราคัดสรรตัวใหญ่มากๆมาทำปลาแดดเดียวเสน่ห์ของปลาแดดเดียวเนี่ยเวลาทานน่ะมันจะหนึบหนับหนึบหนับมันไม่เหมือนปลาสดที่ทานแล้วจะล้วนๆนะครับมันจะทานคำแรกแล้วมันจะสู้ฟันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปีนี้ปลาสลิดขาด
4: ขาด
3: โอ้โหท้องตลาดเนี่ยขาดไม่ค่อยมีของครับเราก็ยังมีปลาตัวใหญ่จะมีพี่น้องแม่ค้าบางท่านบางทีอาจจะไม่ได้ตากแต่ติ่มปลาสลิดตากแดดเดียวตากจนแห้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตากในโรงงานปิดปลอดฝุ่นปลอดแมลงจริงๆครับโรงงานมีมาตรฐานสำหรับส่งออกได้ด้วยมีฮาลาลมี HACCP มีออยนะครับแล้วก็มีกระบวนการบรรจุที่ทันสมัยนะครับรวมถึงผมเนี่ยมีระบบแช่แข็งที่ทันสมัยมีอุณหภูมิลบ30นะครับสามารถน็อกความสดใหม่ให้อยู่ได้ยาวนานนะครับ
2: นี่แหละจุดเด่นของเขาคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาคนกินปลาสลิดเมื่อก่อนอาจจะเจอแบบกลิ่นมันแรงเกินไปความไม่สะอาด
3: ผมเน้นเรื่องความสดใหม่มากๆทุกๆล็อตเน
2: ี่
3: ย
2: โรงงานปิดตากปิดนะแบบปิดนะ
3: ทุกล็อตเราเลือกปลาที่สดใหม่มาเข้าโรงงานจริงๆผมไปเลือกเองทุกล็อตนะตัวใหญ่ๆ
2: พี่ก๊อฟอยากให้ทำให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าของเราเป็นแดดเดียวแล้วแบบมันหนึบขนาดไหนคุณผู้ชมดูไซส์ก่อนนะเอาไซส์เท่ามือไซส์เท่ามือกับพี่ก๊อฟลองกดเนื้อให้คุณผู้ชมดูสิมันจะแบบแน่นๆ
3: ใช่ครับ
2: กดที่ตัวปลา
3: เนี่ยมันจะต้อง
2: กดให้ดูดิ
3: ไม่บุ๋มอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่บุ๋มลงไปเนี่ย
4: คือแล้วก็ขนาดตัวใหญ่จริงๆ
3: สีจะต้องเป็นสีชมพูอมชมพูอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่เซตนี้เป็นเซตที่ดีที่สุดของติ่มปลาสลิดเรากล้าพูดได้เลยครับเราเลือกคัดสรรปลาที่ตัวใหญ่จริงๆมาจัดเซตนะครับและที่สำคัญเป็นครั้งแรกของรายการ
4: ตกมัน
3: บันเทิงใช่เราก็จะเลือกของที่ดีที่สุดนะครับก็ประสบการณ์ยาวนานของเรา40ปีจริงๆแล้วเราได้อะไรจากลูกค้าเยอะแยะมากเลย
2: ได้เยอะเลยพี่กอล์ฟให้กี่เซตตอนนี้สายเข้าเยอะมากเลยอ่ะ
3: ปกติเซตนี้มูลค่า 1,770 บาทนะครับวันนี้เราเหลือเพียงแค่ 1,199 บาทนะครับเพียงแค่โทร02-114-3330นะครับ02-114-3330นะครับ

0: หรือลูกค้าที่โทรไม่ทันนะครับสามารถสแกน QR code ด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถพิมพ์สั่งซื้อเองได้เลยนะครับ
1: เซตนี้พ่อจ๋าแม่จ๋ารีบถ่ายรูปโทรทัศน์เอาไว้ก่อนเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็เดี๋ยวให้ลูกให้หลานช่วยซื้อให้รีบกดซีบซื้อเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีบอกว่าของมันมีจำนวนจำกัด
0: ใช่ใช่หมดแล้วหมดเลยจริงๆอ่ะปีนี้มันปลาสลิดมันขาดแต่เราก็ยังอยากทำของดี
1: ๆมี
0: ค
1: ุ
0: ณภาพให้กับลูกค้าที
1: ่ยอมรับใส่ได้จริง
2: คือบ้านผู้นะบอกเนี้ยเป็นคนชอบกินปลาสลิดทอดมากลูกก็ชอบแต่เวลาเจอที่มันเค็มปี๋มันกินไม่ได้จริงๆแต่อันเนี้ยเค็มกำลังดีเค็มกำลังดีไม่คาวไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วชอบความสะอาดที่เขาทำมาก
0: ขอบคุณมากครับ
2: นี่เมื่อกี้บอก
1: แล้วประเด็นคือทำได้หลากหลายเมนูเลยใช่ไหมพี่
0: ด้วยความที่มันไม่เค็มมากครับผมทำปลาแล้วแบบรสชาติเค็มพอดีมันสามารถเอาไปมิกทำทานกับแกงส้มก็ได้
1: อันนี้เป็นปลาราดพริก
0: ใช่เป็นทำปลาราดพริกก็ได้ครับหรือว่าแค่ทอดกับท่าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยครับผม
1: พี่กินกับแกงส้มเนี่ยแกงส้มมะละกอข้าวพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: เอาไปยำเอาเป็นอะไรได้หมดเลยทุกคนข้าวผัดก็ได
0: ้มันผมคิดว่ามันพรีเมียมและตัวใหญ่จริงๆนะตัวนี้มันใหญ่มากๆนะเป็นเซตที่ดีที่สุดของเราจริงๆนะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้โดยโทร021143330นะครับ021143330นะครับหรือสแกน QR code ด้านหน้าจอได้เลยนะครับสามารถพิมพ์สั่งซื้อได้เองนะผมเชื่อว่าสินค้านี้หมดแล้วหมดเลยมันมีไม่เยอะหรอกครับผมปีนี้มันขาดจริงๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ดีมันมีจำนวนจำกัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็รีบกดซื้อได้เลยเพราะวันนี้ราคาดีจริงๆนะฮะย้ำไว้สักครั้งนะครับเบอร์ครับก๊อฟ
0: 021143330ครับ021143330นะครับวันเนี้ยเหลือเพียงแค่ 1,199 บาทกับ9ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะ9ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเพียงแค่ 1,199 บาทและที่สำคัญนะครับจัดส่งฟรีรถห้องเย็น
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยครับ
1: มันดีตรงที่ว่าส่งรถเย็นนี่แหละเพราะว่าของมันได้
0: ส่งมา220แล
1: ้
0: วเราส่งให้ฟรีครับเราอยากทำเซตพิเศษจริงๆให้กับลูกค้า
1: แล้วปลาตัวใหญ่มากตั้ง9ตัว
2: โทรสั่งให้พี่พูดด้วยนะเดี๋ยวหมด
0: จริงครับตัวใหญ่จริง
2: ๆนี่สั่งและอยากกินชอบมากเลยอ่ะเก็บไว้ได้นานด้วยนะเซตเนี้ย
0: ใช่ครับก็อยู่ได้18เดือนครับเพราะว่าเราอ่ะทำสดใหม่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราน็อกอุณหภูมิ -30 จริงๆครับแล้วก็สามารถเก็บเข้าช่องแข็งได้นาน18เดือน
1: สมมติผู้กดได้มาละส
0: ่
1: งห้องเย็นมาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วกินสัก3ตัวอีก6ตัวก็แช่ฟรีซเอาไว
0: ้ได้ครับได้18เดือน
1: โอ้โห18เดือนเลย
0: ได้ปีครึ่งครับผมสดใหม่จริงๆรับประกันครับผมก็โรงงานของเราก็มีมาตรฐานสำหรับส่งออกด้วยนะครับก็ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าสะอาดสดใหม่ 100% แน่นอนครับ
2: นะย้ำเลยทำไมต้องซื้อกับพี่ก๊อฟนะเพราะว่ามาตรฐานโรงงานไซส์ใหญ
0: ่
2: สดไม่คาเอาเค็มกำลังดีและวันนี้ราคาดีมาก
0: ใช่ใช
1: ่อร่อยมากสังเกตจากการกินสิ
0: จัมโบ้ตัวมันใหญ่จริงๆครับแล้วก็แบบที่สำคัญนะวันนี้เราจัดโปรเซตพิเศษจริงๆ 1,199 บาทนะครับปกติเนี่ย 1,770 บาทนะเหลือเพียงแค่ 1,199 บาทเท่านั้นนะครับ021143330นะครับด้วยประสบการณ์ยาวนาน40ปีของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องปลาสลิดไว้ใจติ่มปลาสลิดได้
1: นะ
0: เราตั้งใจทำของดีนะครับส่งมอบให้กับลูกค้าจริงๆนะครับ
2: ไว้ใจได้จริงๆอร่อยมากคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดอยากให้ซื้อติดบ้านไว้ยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ขอ
2: บคุณพี่กอล์ฟมากๆนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณดีๆครับติ่มปลาสลิดด้วยนะครับ
1: เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปละสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะกินเพลินเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: ่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
1: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซึ
2: ชาร์ล็อต
0: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
3: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
4: พบกับพวกเรา3 คนได้ในรายการ
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
4: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
5: ที่ทำมาตอนแรกผิด
6: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
7: ท่อง

0: แค่พอมูส
1: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
2: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
1: มาฟังเรื่องที่ใช่
3: เข้าใจทุกมุมมอง
1: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
4: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได้
5: ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
4: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

คดีแตงโมยังไม่จบอาจารย์ปานเทพพาขวัญอุษามณีแจ้งความหลังพบถูกนำภาพถ่ายบนเรือไปตัดต่อกลายเป็นภาพแตงโมบนเรือพัทยาจ๋าอเมริกามาแล้วทหารเรืออเมริกัน 5,000 นายลุยขึ้นบกพัทยาพักฟื้นหลังลอยลำลุยภารกิจนาน9เดือนพลังงานลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9พบไม่มีใบอนุญาตสำกักตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรนักวิชาการหวั่นกระทบชุมชน

0: ครึ่งหมื่นเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้ติดตามกันที่พัทยากันนะครับผู้สื่อข่าวของเราปักหลักรายงานที่นั่นนะครับแต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราตามกันวันนี้ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณใน9ข่าวค่ำพุธที่2กันยายนนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับที่กำแพงเพชรครับมีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนชายวัย15ปีนะครับป่วยซึมเศร้าแล้วก่อเหตุยิงป่วนที่โรงเรียนชื่อดังทำเอาทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะครับหลบหนีตายโอลหม่านกันก่อนที่ตำรวจจะรวบตัวได้ทันครับ
1: อัตลักษณ์ของเขาไว้ก่อนระวังตัวด้วยก้มต่ำนะก้มต่ำนะประตูล็อกไว้ก่อนล็อกเลยปิดไฟปิดไฟทั้งหมดค่ะปิดไฟทั้งหมดค่ะไปตรงไหนยัง191ยังคะไปยังเฮ้ยแต่ว่าเขาใส่กางเกงวอร์มสีน้ำเงินแดงสีน้ำเงินส้มนะ
2: แล้วลูกเซฟไปไหนวะ
0: นี่ครับครูบอกก้มต่ำนะก้มต่ำนะแล้วก็บอกให้เด็กนักเรียนด้วยกันเนี่ยปิดไฟเนี่ยนะครับเป็นคลิปจากกล้องของคุณครูครับที่โรงเรียนที่กำแพงเพชรบันทึกภาพไว้ได้เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนชั้นม.3

อายุ15ปีเป็นผู้ชายนะครับเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วใช้อาวุธปืน9มม.ยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้ามาจนถึงอาคารเรียนตกอกตกใจทีนี้ครับตอนนั้นครูนักเรียนกำลังเปลี่ยนคาบเรียนครับพากันวิ่งหนีกันอลหม่านครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุตำรวจสามารถ

0: ที่รถเก๋งสีแดงของครูเนี่ย1นัดแล้วก็บริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาก็เจอปลอกกระสุนที่ทั้งที่ยิงแล้วก็ยังไม่ถูกยิงตกเกลื่อนพื้นนะครับรวมถึงร่องรอยกระสุนถูกเข้าที่ประตูกระจก1รูนี่ฮะสอบถามครูพละซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์ครับ
1: หลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะ
2: ครับ
1: เด็กเด็กโมบายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็มีเด็กมีอะไรก็มายุ่งครูลุกเร็วเร็วเร็วจะถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้วิ่งกระแพงวิ่งกระแพงวิ่งกระโดดลงไปหลังที่หลังเดียวห้องน้ำ
2: อ๋อก็เลยได้รับบาดเจ็บนะ
1: แต่ถ้ามันตามไปตายก็เพราะน้ำมันลึกกระโดดลงไปแล้วไอ้ป่ามันเยอะเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อจานก็หนีกระโดดเข้าหลังกระแพงไปเลยแล้ว
1: ข้ามห้องน้ำเลยครับเด็กก็ดำน้ำเด็กโดดนำไปครับ
2: อืออาจารย์เห็นตอนยิงไหม
1: ฮะยิงลูกครับแล้วมันตามถ้าไม่หนีนะมันยิงเลยเพราะหลังจะหนีเสร็จมันยิงห้องพละเลยเราไปครูพละ
2: เขาเดินมาลักษณะถือปืนมายิง
1: ตอนที่ถือปืนมาตัวนี้เหม่งครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงไปแต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี้
0: ครูบอกไม่คิดว่าจะมาตรงนี้เนี่ยนะฮะอีกคนนึงก็คือรปภ.โรงเรียนครับได้รับบาดเจ็บถูกยิงถากๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเดินหน้าตั้งเข้ามาหน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนเล็งยิงใส่ทางฝั่งของรปภ.1นัดโชคดีที่โดนแบบถากๆก่อนที่จะบุกเข้ามาข้างในนะครับเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ทำให้โรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอน2วันครับจะให้นักเรียนเรียนผ่านออนไลน์พร้อมกับฝากไปยังผู้ปกครองขอให้มั่นใจว่าทางโรงเรียนจะยกระดับความปลอดภัยให้มากขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เข้าสู่ภาวะการเรียนการสอนตามปกติอีกครั้งนะครับส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนสรุปข้อเท็จจริงครับซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าเด็กนักเรียนดังกล่าวไม่ได้มาเรียนตามปกติเพราะว่าอยู่ระหว่างพักรักษาตัวเนื่องจากป่วยเป็นซึมเศร้าครับ
3: วันนี้ทหารอเมริกันมากกว่า 5,000 นายนะคะคุณผู้ชมคะก็ได้ยกพลขึ้นบกนะคะเมื่อกี้เราเห็นภาพกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่วันนี้ต้องตามกันต่อก็คือความคืบหน้าที่มันมีน้ำวนไปกลืนร่าง2เด็กชายแล้วก็จมหายไปนะคะที่ฝายที่ปราจีนบุ
0: ร
3: ีตอนนี้ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่พบร่างทั้ง2คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นความคืบหน้าที่2เด็กชายคือน้องกรอายุ14ปีนะคะแล้วก็น้องเติ้ลอายุ15ปีจมน้ำสูญหายไปที่บริเวณฝายแหลมไผ่นะคะที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยก่อนเกิดเหตุน้องทั้ง2คนเนี่ยพร้อมกับเพื่อนทั้งหมด4คนพากันมาเดินเล่นบริเวณฝายซึ่งก็เคยมากันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทั้ง2คนลงเล่นน้ำค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดกระแสน้ำค่อนข้างแรงและเกิดน้ำวนขึ้นมาคุณผู้ชมทั้ง2คนพยายามที่จะว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งแต่ว่าด้วยความที่เป็นน้ำวนด้วยนะคะก็ต้านกระแสน้ำไม่ไหวสุดท้ายก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุทางตำรวจสภ.นาดีประสานกับทางกู้ภัยแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอุปสรรคก็คือน้ำมันไหลเชี่ยวมากคุณผู้ชมคะและน้ำก็ลึกมากประมาณ4เมตรนะคะกระแสน้ำก็เย็นจัดแล้วก็ไหลแรงด้วยนะคะพอช่วงเย็นค่ะก็พบร่างของน้องกรแล้วก็นำร่างขึ้นจากน้ำนะคะท่ามกลางความเสียใจของญาติส่วนน้องเติ้ลยังคงสูญหายก็ปฏิบัติการจนถึงช่วง3ทุ่มก่อนที่จะยุติการค้นหาค่ะ
0: อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะครับพอวันนี้ครับก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาอีกครั้งญาติของน้องกรที่พบร่างแล้วเมื่อคืนนะครับก็มีการนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้มาประกอบพิธีขอขมาเจ้าที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็นำสวิงมาทำพิธีช้อนเรียกขวัญเรียกวิญญาณน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยตามความเชื่อนะครับส่วนญาติของน้องเติ้ลที่ตอนนั้นยังไม่ได้พบร่างเนี่ยนะครับก็มาที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันนะครับมาจุดธูปขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านมาให้กำลังใจนะครับซึ่งวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดฝายน้ำขุนศรีซึ่งอยู่เหนือฝายน้ำแหลมไผ่เพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็ลดความแรงของกระแสน้ำนะครับช่วงของการค้นหาในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ลงค้นหาใต้น้ำครับก่อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการนำเรือที่เป็นเรือเครื่อง2ลำลงขับตีวนบริเวณหน้าฝายลงไปได้แค่5นาทีช่วงเวลา 13:35 นาทีเจ้าหน้าที่ก็พบร่างของน้องเติ้ลครับห่างจากหน้าฝายออกไปประมาณ100เมตรอยู่ห่างจากจุดที่พบร่างของน้องกรเนี่ย20เมตรเลยนะครับทางญาติแล้วก็แม่พอเจอ

0: ร่างของน้องแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจเลยครับ
1: ยืนยันนะครับยืนยันนะครับยืนยันแล้วโอเคครับขออนุญาตครับ
2: เดี๋ยวรอแล้วครับพอแล้ว
0: โอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะร้องไห้แทบขาดใจก็เป็นอุทาหรณ์ให้ตรวจสอบเด็กด้วยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเล่นน้ำต่างๆแล้วจุดที่มันมีกระแสน้ำวนจุดที่เป็นอันตรายคนในพื้นที่ก็น่าจะต้องรู้ดีนะฮะ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกำลังเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยศักดิ์จังหวัดเชียงรายนะคะปรากฏว่าก็ไปเจอไม้แปรรูปเยอะมากค่ะเร่งอายัดไว้แล้วนะคะแล้วมันก็มีความพัวพันนะว่าเกี่ยวข้องกับคดีลอบตัดไม้แล้วก็ค้าไม้ข้ามชาติผิดกฎหมายนะคะอันนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะคุณอรรถพลเจริญชันสารวมถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะพร้อมกับฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบการแปรรูปการมีไว้จำหน่ายซึ่งไม้ต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายค่ะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะมันมีพยานหลักฐานสำคัญนะคะที่รวบรวมได้จากการจับกุมคดีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งพอไปขยายผลแล้วเนี่ยมันก็ไปพบข้อมูลเชื่อมโยงชัดเจนว่ามีจุดกระจายแล้วก็แปรรูปไม้ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เป้าหมายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายค้นเพื่อขอเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะพอไปตรวจสอบดูก็ปรากฏว่าไปเจอไม้สักไม้ประดู่ไม้แปรรูปเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ยังไปเจอแท่นเลื่อยอุปกรณ์เครื่องมือแปรรูปไม้นะคะมีกองขี้เลื่อยกระจายอยู่ทั่วบริเวณนั่นหมายความว่าตรงนี้มันมีการเปิดใช้เป็นสถานที่แปรรูปไม้มาอย่างต่อเนื่องค่ะลักษณะจัดเก็บวางไม้เนี่ยนะคะมันเรียงในลักษณะที่เตรียมพร้อมนะคะนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าขายก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเอาเอกสารแล้วก็หลักฐานการจัดซื้อจัดหามาแสดงต่อหน้าทางพนักงานสอบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบว่าไม้ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปแต่ตอนนี้ก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เอาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ในความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยที่ไม่รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
3: ตอนนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยนะคะวันนี้มีข่าวออกมาคุณผู้ชมคะว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะวันนี้ก็เลยมีความคิดความเห็นมาจากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะคุณสมพรสืบทวินกุลท่านก็พูดถึงประเด็นนี้คุณผู้ชมว่าทางครม.เนี่ยมีมติเรื่องการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทค่ะคือน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวที่รัฐบาลเนี่ยประกาศเป็นภัยพิบัติสาธารณะคือทางนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยแสดงความใจกว้างอย่างมากเลยในการแสดงความคุ้มครองให้กับประชาชนแล้วก็มองว่าการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดเพราะว่าตามข่าวเนี่ยรัฐบาลสามารถใช้เงินงบประมาณเพียงแค่ 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทคือมันเป็นการใช้เงินที่น้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวค่ะเมื่อไปเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยเนี่ยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อยก็ 5,000 ล้านบาทนะคะและถ้าหากว่าทราบกรอบงบประมาณที่จะเจอในแต่ละปีด้วยค่ะ
4: เราอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วบริษัทประกันภัยไปรับความเสี่ยงขนาดนี้ได้อย่างไรบริษัทประกันภัยเนี่ยเวลารับความเสี่ยงลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องประหยัดความเสี่ยงเหล่านี้เราไม่ได้เก็บความเสี่ยงไว้ที่ตัวเราเองทั้งหมดนะเรามีตลาดประกันภัยต่อทั่วโลกมารองรับตรงนี้เขาก็มีความเสี่ยงที่กระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเกิดเองบางทีอาจจะไม่เกิดเองมันก็อยู่รอดได้มันก็เลยทำให้ว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะซื้อประกันภัยให้กับประชาชนในคราวเนี่ยและประกอบกับการดูสถิติย้อนหลังนะในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็ใช้เงินในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านอยู่แล้วแล้วพอมาซื้อประกันภัยเนี่ยใช้เงินเพียงแค่ 15,000 ล้านถ้าว่าประหยัดงบไปทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านในขณะเดียวกันสามารถจะสร้าง protection ได้ 15,000 ล้านเลยมันก็กลายเป็นอะไรที่เรียกว่าน่าชื่นชมทั้งในมิติของการบริหารงบประมาณทั้งในมิติของการดูแลประชาชน
3: แต่ก็ต้องฟังอีกด้านหนึ่งนะคะมีความคิดความเห็นนะคะมาจากทางนักวิชาการนะคะที่กังวลค่ะข้อ

0: กังวลคือกลัวว่าการชดเชยเนี่ยอาจจะล่าช้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอย่างอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านก็เห็นด้วยค่ะกับมติที่ภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศแต่อย่างที่บอกว่าห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องความล่าช้าว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคือตอนเดิมเนี่ยอาจจะล่าช้าจากทางฝั่งรัฐใช่ไหมคราวนี้เนี่ยอาจจะย้ายไปที่เอกชนที่เป็นคนจ่ายเพราะว่ารัฐเนี่ยไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวล่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณผู้ชมนะจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังยังไงนะฮะต้องใช้เวลาสำรวจนานขนาดไหนแม้ว่าประกันเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทนะคะแต่ว่าความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจจะไม่เท่ากันคือบางครอบครัวอาจจะเสียหายมากกว่าแสนก็ได้นะคะทีนี้ที่กังวลเนี่ยวันนี้อาจารย์พูดขึ้นมาก็คือเรื่องของการล่าช้านี่แหละค่ะ
1: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
2: ครับ
1: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000 20,000 30,000ไปเรื่อยนะกว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะอันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่า parametric insurance เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยสมมุติว่าเราประเมินสถานที่นั้นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเมตรหนึ่งเราจ่ายเท่านี
2: ้
1: น้ำสูงเมตรครึ่ง2เมตรจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลย
3: น่าสนใจนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกณฑ์จะเป็นยังไงนะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของประกันภัยเนี่ยมันก็ต้องทำไว้ท่ามกลางความผันผวนของสภาพอากาศโลกด้วยเนี่ยนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่ Data Center ย่านพระราม9นี่เองครับที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นเนี่ยนะครับทำให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็กทม.ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี้นะครับปรากฏว่าไปตรวจเช็คแล้วประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็หวั่นที่จะกระทบกับชุมชนด้วยหลังจากพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรเป็นพลังงานสำรองแต่ล่าสุดขนย้ายออกไปแล้วนะครับเป็นกรณีข้อกังวลของประชาชนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามันมีการก่อสร้างทำ Data Center แบบยักษ์ใหญ่แบบนี้นะฮะย่านพระราม9เขตห้วยขวางแล้วใกล้อยู่กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งด้วยย่านพระราม9เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นชุมชนเมืองด้วยทีนี้มันก็มีเสียงเรียกร้องว่ามันมีกลิ่นเสียงเรียกร้องนั้นเป็นเสียงร้องเรียนที่ชาวบ้านบอกกระทบกับเรื่องของกลิ่นแล้วกลิ่นน้ำมันมันฟุ้งกระจายตามท่อและอีกเสียงก็คือมลพิษทางเสียงนะฮะรบกวนแล้วก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อันนี้ชาวบ้านตั้งคำถามนะครับซึ่งล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในส่วนกระทรวงพลังงานครับจากการตรวจสอบบริษัท Data Center ริมถนนพระราม9ซึ่งจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบว่ามีการกักเก็บน้ำมันดีเซลถึง 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ถ่ายน้ำมันออกจากพื้นที่ล่าสุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบซ้ำพบว่าถ่ายน้ำมันเนี่ยออกไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเอาเชื้อเพลิงออกไปแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันในปริมาณมหาศาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือเป็นความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ครับซึ่งกระทรวงพลังงานก็เตรียมที่จะแจ้งดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตพรุ่งนี้พร้อมกันนี้ครับยังส่งสัญญาณเข้มงวดในเรื่องของการเก็บน้ำมันเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในคทม.จะต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้กับ Data Center รายใหม่ในเขตเมืองอีกส่วนรายเดิม 2-3 แห่งถ้าครบสัญญา1ปีก็จะไม่มีการอ่อนเรื่องของการต่ออายุให้นะครับทางนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เตรียมที่จะปัญหานี้เข้าไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการ Data Center และสภาพัฒน์4กันยายนนี้ก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการเก็บน้ำมันสำรองในพื้นที่เมืองเพราะว่าหวั่นกระทบกับเรื่องของชุมชนนะครับมีเสียงสะท้อนจากประชาชนรอบอาคาร Data Center ถนนพระราม9เนี่ยนะฮะย่านพระราม9เนี่ยนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทั้งปัญหาเสียงแล้วก็กลิ่นของน้ำมันนะครับที่แม้ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะเข้ามาแก้ไขปัญหาบางส่วนแล้วก็ตามครับ
4: ชาวบ้านแถวนี้หลายคนครับไม่ต่ำกว่า10รายที่ได้รับกลิ่นน้ำมันดีเซลอะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังหาสาเหตุอยู่ว่ามันมาจากไหนแต่เท่าที่เจอคือเปิดท่อแล้วเจอน้ำมันดีเซลอยู่ในท่อระบาย

0: ครับ
1: เราอะไรจุดต่าง
0: คือมีวันหนึ่งผมขายของแล้วผมรู้สึกอาเจียนเวียนหัวเอ๊ะรู้สึกว่าเป็นอะไรนะก็เลยไปถามคุณหมอคุณหมอก็น่าจะเป็นเพราะสาเหตุจากกลิ่นน้ำมันเพราะมันทำให้เกิดอาการวิงเวียนเป็นไปได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงแต่ทีนี้ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเราขายของอยู่ที่นี่นะครับ
1: อยากให้ที่ตัดออก
0: จริงอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางโครงการร่วมมาตรวจสอบหาสาเหตุว่าแท้จริงแล้วน้ำมันดีเซลเนี้ยมันรั่วไหลมาจากทางไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างถูกต้องครับอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วมันจบสุดว่าต้นเหตุที่มาจากไหนนะครับไม่ควรปล่อยให้มันลงคลองสาธารณะหรือว่าทำให้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเช้านะฮะนายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวางนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมไปตรวจสอบอาคารสถานที่ซึ่งก็มีพื้นที่กว่า 12,249 ตารางเมตรนะครับโดยระบุว่ามีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายโดยรอบแล้วก็ส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังนะครับบริษัทอ้างบอกว่ามีระบบซับเสียงแล้วก็เปิดแอร์ควบคุมตลอดเวลาแต่ว่าทางเขตเนี่ยยืนยันจะต้องตรวจสอบให้รอบด้านเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนครับส่วนทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็แถลงถึงภาพรวม Data Center ที่ยื่นขออนุญาตในกรุงเทพมหานคร6แห่งครับอนุมัติไปแล้ว3แห่งอยู่ระหว่างทบทวนอีก3แห่งซึ่งในส่วนของจุดพระราม9ยังไม่อนุมัติใบอนุญาตนะครับแล้วก็พบปัญหาการทดสอบเครื่องปั่นไฟส่งเสียงดังกลางคืนส่วนจุดรางคำแหงที่ได้รับอนุญาตไปแล้วและขอเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจซ้ำว่ามีการเก็บเกินปริมาณที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับส่วนทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดร.สนธิคชวัฒน์ก็เปิดเผยความเสี่ยงเรื่องของการตั้ง Data Center ในเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะการแย่งชิงทรัพยากรน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบอกว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองเนี่ยมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งก็ใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันนะครับและอาจจะเกิดปัญหาแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารปนเปื้อนสารเคมีอย่างเช่นพวกคลอรีนนะครับถ้าปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำครับขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศก็อาจจะไปซ้ำเติมปรากฏการเกาะความร้อนในเมืองก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อที่จะควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับขณะที่สถานที่ตั้งก็ยังไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องใช้กฎหมายที่มีในการดำเนินการทางกฎหมายครับ
3: ตอนนี้ Data Center เนี่ยคือเข้ามาขออนุญาตเป็นแบบคลังสินค้า
2: ครับ
3: หรือเป็นสำนักงานจะมามันไม่ใช่โรงงานไม่ใช่อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างกฎหมาย
4: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เลยทำไม่ได้
3: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างคือไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4: ครับ
3: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการคาดการณ์ว่าถ้าสร้างไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรจะมีมาตรการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบอะไรไม่มีและที่สำคัญคือไม่มีมาตรการก็คือรับฟังเสียงประชาชน
4: ครับ
3: นะพับบิ้งเคอร์ลิงไม่มีก็สามารถมาตั้งเลยตั้งอ้างว่าเป็นแวร์เฮาส์
4: คือ
3: เป็นสำนักงานเพราะฉะนั้นพอไปตั้งอยู่ใกล้ๆประชาชนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบ
5: จริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของ Data Center ที่ขัดแย้งกันมาเรียกว่าหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะวันนี้รายงานข่าวทั่วโลกค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะปัญหาถึงพ่วงกับการพัฒนา Data Center ค่ะ
6: การขยายตัวของ Data Center ที่ลุกคืบเกิดขึ้นทั่วโลกบริษัท Big Tech กระจาย Data Center มายังบ้านเราเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจและการประมวลผลข้อมูลแต่ก็ตามมาด้วยภาระและปัญหาเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางหลายกรณีเป็นบทเรียนให้ต้องปกป้องการใช้พลังงานและทรัพยากรของชาติและชุมชนดาต้าเซ็นเตอร์เป็นประเด็นเดือดในหลายชุมชนของสหรัฐอเมริกาเช่นที่รัฐจอร์เจียผู้ประท้วงเรียกร้องให้ปิดดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดมหึมาในชุมชนของพวกเขาเพราะไม่ได้นำความเจริญมาให้มีแต่ความเสื่อมโทรมสำหรับพวกเขาดาต้าเซ็นเตอร์ยังโยงเข้ากับการเหยียดผิวความโลภของกลุ่มทุนไฮเทคที่ชิดเชื้อกับผู้นำสหรัฐมุ่งหากำไรไม่รู้จบแต่เหยียบย่ำชุมชนชาวอเมริกันผิวสีและกระจายไปทำร้ายคนทั่วโลกด้วยแรงต้าน Data Center ยังได้กระจายไปทั่วเพราะภาระด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษทางสิ่งและอากาศพลังงานและทรัพยากรที่ชุมชนต้องสูญเสียไปจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้อนระบบและน้ำเพื่อระบายความร้อนอีกหลายรัฐเช่นเวอร์จิเนียและยูทาห์ก็เป็นจุดเดือดของ Data Center ที่ได้คุกคามสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามมาด้วยการทำลายพื้นที่ป่าที่พ่นพิษให้นักการเมืองหลายคน

0: นหลุดจากตำแหน่งส่วนที่ชิลีที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ตอบโจทย์นโยบายระดับชาติที่วางชิลีให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของอเมริกาใต้แต่ชิลีก็ต้องแลกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศที่น่าหวงแหนอย่างพลิกฝ่ามือชานเมืองตอนเหนือของกรุงซานติเอโกเคยเป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่แต่แล้วต้องกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งจากภาวะแห้งแล้งติดต่อกันนานหลายปีและการนำน้ำไปป้อน Data Center หลายพันล้านลิตรต่อปีที่นั่นเปิดตัว Data Center แห่งแรกเมื่อปี 2015จากนั้นมายังมีเพิ่มอีก5แห่งในเขตนี้รายงานของนักอนุรักษ์พบว่าเมื่อปี 2022 Data Center ใช้ปริมาณน้ำ 1,500 ล้านลิตรต่อปีแห่งแรกใช้น้ำถึง50ลิตรต่อวินาทีเทียบเท่ากับการใช้น้ำต่อปีของครัวเรือนชาวชิลีประมาณ 8,500 ครัวเรือนประสบการณ์ของทั่วโลกคือการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อหล่อเย็นและขับเคลื่อน Data Center ตลอด24ชั่วโมงทำให้ยิ่งไปเพิ่มคาร์บอนฟุตปรินท์กระทบกับชุมชนและผู้บริโภคในพื้นที่ในทางเศรษฐกิจชั่งน้ำหนักระหว่างผลได้กับผลเสียพบว่าแม้การลงทุนสูงใช้พื้นที่ทรัพยากรรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแต่กลับจ้างงานต่ำดังนั้นหลายประเทศยุโรปจึงได้ตั้งกฎที่รัดกุมเช่นให้ Data Center ต้องนำความร้อนที่เกิดมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 100% เป็นต้นปฏิเสธไม่ได้ว่า Data Center เป็นขุมทรัพย์ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต้องจัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศตามหลักกฎหมายอธิปไตยของข้อมูลจากบทเรียนที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประโยชน์ที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความสะอาดโปร่งใสไม่ใช่เป็นการสูบทรัพยากรอย่างที่นักเคลื่อนไหวชาวชิลีเปรียบไว้ว่าเราทุกคนต่างรักอินเทอร์เน็ตแต่ต้องไม่แลกมาด้วยทรัพยากรน้ำของพวกเรา
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับการพักผ่อนของทหารอเมริกันที่ขึ้นฝั่งของพัทยา5วันหลังจากที่ไม่ได้ลงจากเรือมาเกือบ300วันบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้กันครับ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ
3: ่
4: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
5: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
11: อร่อย
10: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดWix Vaporub Ointment
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
15: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: คุณผู้ชมครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่ทางคุณอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการปปช.เนี่ยนะครับอ้างบอกว่ากรณีของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือว่านายกเฮงพาดพิงว่าเจ้าหน้าที่ DSI นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยบอกว่าที่มีการรับรายงานเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่2นายเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องของขบวนการสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับขณะเดียวกันนะครับทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็พูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวเพื่อนัดเลี้ยงอาหารเย็นกับแกนนำพักร่วมรัฐบาล วันที่6กันยายนนี้นะครับโดยทางคุณจุลพันธ์บอกว่าจะเป็นการพูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่มีการพูดคุยเพื่อที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้เตรียมรับศึกซักฟอกจากฝ่ายค้านครับส่วนกรณีที่เชิญฝ่ายสภาเข้าไปด้วยนั้นก็จะมีการพูดคุยถึงปัญหาในสภาให้การทำงานราบรื่นนั่นเองครับส่วนประเด็นช่องแคบฮอร์มูสมีท่าทีล่าสุดจากทางโฆษกกองทัพเรือที่พูดถึงกรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตีเนี่ยนะครับด้วยกัน3ลูกในขณะที่เดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มูสเมื่อ31สิงหาคมกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือว่าเรือที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสและพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแล้วก็คำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้พร้อมอยู่เสมอแล้วก็แจ้งให้ทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการประสานงานให้ความช่วยเหลือครับ
1: คดีของคุณแตงโมกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ตอนนี้ก็มีการตามล่าหาความจริงกันต่อเนื่องนะคะล่าสุดอาจารย์ปันเทพค่ะนำตัวคุณขวัญอุษามณีเข้ายื่นหลักฐานใหม่นะคะโดยบอกว่าภาพของคุณแตงโมนะที่คุณกติกเนี่ยใช้อ้างในศาลเนี่ยแท้จริงแล้วคือภาพเรือของคุณขวัญอุษามณีซึ่งไปล่องเรือในวันเดียวกันค่ะอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์ตัวแทนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมกับนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะรวมถึงคุณขวัญอุษามณีไวทยานนท์ดาราสาวและคุณดาด้าเจ้าของภาพถ่ายคุณบุญเรือได้นำหลักฐานภาพถ่ายมาแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีหลังจากที่ทราบว่ามีการนำภาพทั้งสองคนไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดาโดยมีการเซ็นเอกสารระบุว่าเป็นภาพของกระติกเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นะคะอาจารย์ปันเทพบอกนะคะว่าภาพของขวัญอุษามณีเป็นภาพที่ไปลงเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาวันเดียวกับแตงโมค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพกับเพื่อนๆแต่ภาพของคุณขวัญเนี่ยถูกเอาไปใช้แล้วก็ดัดแปลงในลักษณะว่าเป็นภาพของกระติกที่แตงโมถ่ายให้โดยมีการแก้ไขเวลาของภาพแล้วก็ยังเอาไปยืนยันเพื่อใช้ระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือด้วยค่ะส่วนคุณดาด้าน้องชายขึ้นเรือในวันเดียวกับแตงโมนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเรือลำหนึ่งไว้ได้ลักษณะคล้ายๆกับเรือของคุณแตงโมพอทราบข่าวว่าคุณแตงโมเนี่ยตกเรือน้องชายก็ส่งภาพให้คุณดาด้าโพสต์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพเรือของคุณขวัญก็เลยพาทั้งสองคนเนี่ยมาเป็นพยานให้คุณแม่คุณแตงโมเพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดกับคนที่เอาภาพไปใช้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นหลักฐานเท็จนะคะส่วนคุณขวัญอุษามณีค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีการนำรูปของตัวเธอเองเนี่ยไปใช้วันนี้มาพูดข้อเท็จจริงในส่วนของตัวเธอเองค่ะส่วนข้อเท็จจริงทั้งหมดต้องอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งสุดท้ายคุณขวัญก็เชื่อนะคะว่าตำรวจจะพดุงความยุติธรรมและคุณขวัญก็มาในฐานะของลูกตำรวจด้วยเช่นกันค่ะ
2: วันนี้ขวัญเชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลและพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิดนะคะ
3: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย
4: ์ที่ผมโทรไป
3: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่
2: คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะก็จะ

0: ได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือน
1: นี่นะคะส่วนคุณแม่ของแตงโมก็บอกว่าดีใจที่คุณขวัญอุษามณีเข้าช่วยเป็นพยานค่ะพอนักข่าวถามว่าแม่อยากจะพูดอะไรถึงกระติกไหมคุณแม่ก็บอกสั้นๆนะคะว่ากรรมใดใครก่อค่ะและล่าสุดนะคะคุณขวัญอุษามณีได้โพสต์ใน Facebook ค่ะโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยขวัญเลือกยืนข้างความเป็นจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โมขอฝากพี่ๆในองค์กรตำรวจผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานและพลังของประชาชนช่วยการปกป้องความจริงและให้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกๆวันนะคะโดยขอให้โพสต์นี้ค่ะเป็นบันทึกไว้ว่านับจากวันที่2กันยายน2569ถ้าหากขวัญอุษามณีครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศครับ
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในระยะนี้ค่ะบ้านเรายังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กันเลยนะคะโดยช่วงวันที่4ไปจนถึง8กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปก่อนนะคะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของจีนในช่วงวันพรุ่งนี้ไปจนถึง5กันยายนค่ะและมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝน160ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝน160ของพื้นที่แต่ว่าภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้มีฝน140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าค่ะ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้มีฝน160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งค่ะตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ไปจนถึง6กันยายนนะคะแนวโน้มค่ะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรไปจนถึง4เมตร80เซนติเมตรค่ะโดยมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำโขงจะสูงกว่าระดับวิกฤตและหลักเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายนครพนมและมุกดาหารค่ะรวมไปถึงริมน้ำบางสาขานะคะของไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำคงได้โดยสะดวกค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวรณิตกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ทหารอเมริกันมากกว่า 5,000 คนนะคะยกพลขึ้นบกมาที่ชาย

ฝั่งของเมืองพัทยาชลบุรีค่ะเพื่อที่จะพักผ่อนเป็นเวลา5วันก่อนที่จะกลับบ้านเกิดนะคะสีสันการเหยียบฝั่งครั้งแรกในรอบเกือบ300 วันเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ

0: โหมโรงกันมาสนานในที่สุดพี่ๆทหารอเมริกันจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นที่จอดแวะพักที่ชลบุรียาวๆ5วันตั้งแต่2ถึง6กันยายนนี้ก็เดินทางมาถึงพัทยาสักทีนะครับแต่ละคนก็ดูหน้าเกรงขามดุดันบึกบึนกันซะเหลือเกินอ่ะแน่นอนเมื่อมาถึงประเทศไทยแลนด์แดนออฟสมายแล้วก็ต้องมีพิธีการเล็กๆน้อยๆด้วยการมอบของที่ระลึกเป็นพวงมาลัยจากผ้าทอไทยฝีมือแม่ๆในชลบุรีจะเอาไปพันคอรองนั่งปูนอนก็สุดแล้วแต่พี่ๆนะครับเป็นความประทับใจแรกที่มอบให้กับพี่ๆทหารอเมริกันรอบนี้พี่ๆทหารมากันเยอะกว่าครั้งไหนๆล่องนาวามาไกลจากช่องแคบฮอร์มุซสู่ไทยแลนด์แทบไม่ได้เหยียบฝั่งเกือบ300วันเป้าหมายก็คือการมาสร้างความสุขก่อนกลับมาตุภูมินั่นก็คือชลบุรีงานนี้พ่อเมืองพัทยาเขาเตรียมความพร้อมนะครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยอะไรที่หน่วยงานทหารต้นสังกัดสั่งห้ามทั้งกิจกรรมทางน้ำจุดที่สุ่มเสี่ยงก็ได้ไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วไอ้การที่ทหารอเมริกันเลือกพัทยาเลือกเมืองชลบุรีเราจะได้อะไรล่ะครับท่านพ่อเมือง
1: ก็แน่นอนที่สุดวันนี้สปอตไลท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและทางต่างชาติเนี่ยก็มองมาที่พัทยาที่เป็นหมุดหมายของการที่ทหารอเมริกันจะมาพักค้างที่นี่แน่นอนสุดคือเรื่องแรกคือการกระจายรายได้ในเศรษฐกิจในพัทยาที่บอกว่าทหารคนนึงเนี่ยจะมาใช้จ่ายอย่างน้อย100ถึง150เหรียญต่อวันนะครับแล้วก็มีรายได้กระจายอยู่ในไม่ต่ำกว่า100ล้านในชุดนี้อันนี้คือเรื่องรายได้เป็นหลักนะครับ2นะครับเรื่องของการที่จะมีนักข่าวต่างๆตามไปเก็บภาพสถานที่ต่างๆเนาะก็จะเห็นได้ว่าพัทยาเราเนี่ยมีการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาดพัทยาที่เห็นเนี่ยมีการทำทางเท้าใหม่การติดไฟไฮแมสส่องสว่างเรื่องความปลอดภัยนะครับการมีการติดตั้งป้ายเวลคัมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เวลคัมทางมีป้ายพัทยาซิตี้นะครับป้ายของ Walking Street ที่จะฉายภาพของเมืองที่มีความทันสมัยขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ให้เมืองพัทยาเนี่ยถ่ายทอดความเป็นพัทยาสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ก็เราก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ดี
0: เป็นร้อยล้านเลยหรือพี่โอ้โหเยอะมากจริงๆแต่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะชาวโซเชียลเขากังวลแล้วก็ให้คำจำกัดความการเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ว่าพัทยาเตรียมรับแรงกระแทกเอาไว้ได้เลยเพราะหลายคนกลัวว่าการที่ต้องอยู่บนเรือนานๆเกือบปีเนี่ยพอได้ลงฝั่งมาปั๊บความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะต้องมีเรื่องของความรุนแรงอารมณ์ที่มันพลุ่งพล่านฉุนเฉียวเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ตำรวจเขาว่ายังไงล่ะครับ
2: ซึ่งเราก็ไม่ได้โฟกัสว่าที่ไหนโดยเฉพาะนะครับว่าถ้าเขาไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะให้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็แจ้งเรามาซึ่งตรงนี้เราได้วางแผนกันทุกภาคส่วนแล้วว่าดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในส่วนของอาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆที่บอกว่ามีความเครียดเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนะที่เขาอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดในช่วงสถานการณ์นั้นแต่รู้ว่าจะกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยระหว่างทางเนี่ยคงได้รีแลกซ์มาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่อยากให้กังวลเรื่องเขาจะซีเรียสหรือมีความเครียดแล้วมาระบายที่เรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้เชื่อว่าเขามาเนี่ยเพื่อการพักผ่อนจริง
0: ๆเอ้ยฟังแบบนี้ก็ค่อยสบายใจนะครับแทนพี่ๆชาวพัทยาชาวชลบุรีกันเลยว่าแต่เวลาที่พี่ๆทหารเขามาที่เมืองชลบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเขามักจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรทีนี้จะถามใครล่ะมันก็ต้องไปถามพี่ๆสองแถวที่เขาต้องคอยทำหน้าที่ต้อนรับแล้วก็เป็นเหมือนไกด์ทัวร์ให้กับพี่ๆทหารอเมริกันไปในตัวด้วย
3: เห็นการมาก็ดีใจอะเพราะว่ามันทำให้เศรษฐกิจพัทยามันขึ้นกระเตื้องขึ้น
4: ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงอะ
3: ก็เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจพัทยามันจะซบเซาเยอะนักท่องเที่ยวมันหายไปเยอะคือภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วอะทั่วไปอะมันไม่เวิร์กมันไปคนละสไตล์กลางคืนในวงมันแคบส่วนมากนักท่องเที่ยวอ่ะจุดรวมเขาอ่ะจะไปวอล์กกิ้งไปซอยบัวขาวไปซอย6นี่คือแหล่งบันเทิงที่นักท่องเที่ยวยามราตรีอ่ะเขาเรียกฟันนะสนุกสนานเขาจะไปทางนี้กลางวันเนี่ยวงมันกว้างไปสวนนงนุชไปความจระเข้จะไปชมสวนดอกไม้จะไปดูอะไรๆมันวงมันกว้างมันไปได้ทั่ว
0: พอจะทราบแล้วนะว่าเขาต้องไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแต่มีหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนคาดหวังว่าจะได้ยินคำตอบจากพี่ๆทหารหลังจากที่ ลงเรือมาปั๊บหลายคนบอกว่าเขาสามารถพูดไทยได้4คำทันทีว่าต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าผมพยายามแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถถามทุกคนหลายคนก็บึ้งตึงใส่ผมพร้อมตอบกลับมาว่า No sir No sir แปลเป็นไทยว่าผมไม่ตอบอะไรนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะผมไปเจอตัวแทนชาวพัทยาเขาพร้อมที่จะสอนภาษาไทย4คำหากเจอพี่ๆทหารอเมริกันเขาจะสอนว่าอะไรบ้างล่ะ
5: อาหารอร่อยค่ะ
6: ทำไม
5: อ้าวเพราะว่าอาหารไทยเยอะแยะแล้วก็อย่างผัดไทยต้มยำหรือขนมหวานที่นี่ก็ขนมหวานเยอะ
7: สาวไทยน่ารัก
6: ทำไมอ่ะ
7: เพราะผู้หญิงไทยน่ารักคมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
8: ยิ้มเก่ง
7: ยิ้มเก่ง
6: คือเขาจะมีความสุข
7: ยิ้มสยามมีความสุขแน่นอน
6: เจอคำนี้เข้าไป
7: ใช่
6: ผ่อนละทวย
7: ใช่
0: ในที่สุดผมก็รอจนถึงช่วงตะวันตกดินนะครับอยู่ที่ Walking Street ที่พัทยาแล้วเป็นจุดที่หลายฝ่ายคาดว่าเราจะได้เห็นพี่ๆทหารชาวอเมริกันที่ขึ้นฝั่งมากว่า 5,000 ชีวิตต้องมาเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังสวนกับผมบ้างล่ะแต่ว่าด้วยความที่ Walking Street พัทยาทุกท่านมันจะคึกคักกันอีกครั้งเนี่ยตอนประมาณสัก 3-4 ทุ่มเลยอ่ะวันนี้ 1 ทุ่มก็เลยอาจจะเห็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้พาทุกท่านมาสำรวจแล้วว่าจุดที่บรรดาพี่ๆทหารเขาจะเดินทางไปท่องเที่ยวสร้างความสุขก่อนที่เขาจะกลับบ้านระหว่างที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะที่นี่เนี่ยนะฮะเขาจะมีการจัดรถชัตเทิลบัสเพื่อที่จะรอส่งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยตั้งแต่5:00เรื่อยไปจนถึง2:00จะเป็นรถเที่ยวสุดท้ายเพื่อที่จะส่งกลับพี่ๆเขาไปยังที่พักของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่6กันยายนคนที่อยู่ในพื้นที่ของพัทยาฝากรบกวนเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยดูแลพี่ๆทหารที่จะมาสร้างสีสันสร้างรายได้ให้กับคนที่นี่อย่างน้อยเนี่ย5วันเขาคาดการณ์กันว่าวันละ100ล้านบาทนะครับฝากเป็นเจ้าภาพที่ดีกันด้วยวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพัทธระดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนะครับเดี๋ยวขอไปตามหาพี่ทหารต่อดีกว่าไป
9: เที่ยวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะฮะก็มีภาพบรรยากาศมาให้ติดตามกันนะครับที่พัทยาครับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับบอร์ดสปสช.ได้เห็นชอบบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรด2วิธีก็คือ SEEG และ SDE นะครับเพิ่มทางเลือกวินิจฉัยผู้ป่วยลมชักดื้อยาที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดครับแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปได้นะครับเพื่อช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถวางแผนการผ่าตัดรักษาได้อย่างแม่นยำครับ
10: วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9/2569ได้มีวาระพิจารณาการตรวจคลื่นสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อต่อยากันชักที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มบริการตรวจคลื่นสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อต่อยากันชัก2วิธีได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองหรือ SEEGและการใส่อิเล็กโทรดบริเวณผิวสมองหรือ SDE พร้อมวางกรอบวงเงินกว่า22ล้านบาทรองรับบริการในปีงบประมาณ2570ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยโรคลมชัก 475,000 คนและประมาณ 30% เป็นผู้ป่วยที่ดื้อต่อยากันชักทำให้ยังมีอาการชักต่อเนื่องและอาจจำเป็นต้องใช้การตรวจ SEEG หรือ SDE เพื่อช่วยระบุตำแหน่งให้แม่นยำและนำไปวางแผนการผ่าตัดได้เหมาะสมนายพัฒนาบอกว่าโรคลมชักดื้อยาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวการเพิ่มสิทธิประโยชน์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการวินิจฉัยลดผลกระทบจากอาการชักที่ควบคุมไม่ได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมด้านในแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ระบุว่าข้อเสนอนี้เริ่มจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ตั้งแต่ปี2566และผ่านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการพิจารณาจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าการตรวจทั้ง2วิธีมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยากันชักเพียงอย่างเดียว

0: เบื้องต้นสปสช.จะให้ SDE เป็นบริการในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมุ่งสนับสนุน SEEG เป็นหลักหลัง1ปีเนื่องจากมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงกว่าพร้อมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์และหน่วยงานวิชาชีพขยายศักยภาพหน่วยบริการและบุคลากรเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรค
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Grease สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Grease ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Grease สูตรซักด่วน
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ซีมอน

0: ำลังใจนะ
1: ยูโร
2: เอาแล้ว
3: ค่าแข่งขันได้ลูก
4: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
8: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนัทท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนิกา21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันยุคนเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตก
โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากัตกิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจาริกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐกรกิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์

นิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา14นาฬิกาในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยุหสูตรในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดงแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคนผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประลำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าพระแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภัณฑีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑี

เป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้า 2,861 คนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของประเทศขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทและชุมชนพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาครูจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการเรียนรู้แบบ up skill re skill และ new skill พร้อมขับเคลื่อน soft power และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนในตอนบ่ายเข้ารับปริญญาบัตร 2,881 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนปี 2568 ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเปิดโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกบูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นทางกระบวนการวิศวกรสังคมรวมทั้งจัดโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตราชเทวีวันนี้ที่วัดดิถงสารามเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตราชเทวีผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมในพิธี
โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาท

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวกับหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับเหตุอัคคีภัยครั้งนี้เกิดเมื่อวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 นาทีในชุมชนนิคมมักกะสันเขตมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน23หลังคาเรือน35ครอบครัวรวม92รายความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่วัดดิษฐ์หงสารามและลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือแล้วองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานและคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจากนั้นไปชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการช่วงบ่ายติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์และมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริตั้งแต่ปี2521จัดหาน้ำให้กับราษฎรต่อมาปี2559ได้พระราชทานชื่อว่าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560มีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่และยังเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้น27โครงการองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปเวลา19นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงชัวร์ก่อนแชร์วันนี้นะครับพบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนะครับโดยในครั้งนี้พบกับสารพัดใบไม้กินแล้วแก้โรคแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตรสดได้จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เลยครับ
2: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตใบไม้กินแก้โรคบางก็ว่าน้ำต้มใบกระท่อมดื่มแล้วช่วยแก้เบาหวานมายราบแก้ไข้แก้ปวดแก้เชื้อราส่วนน้ำใบมะละกอช่วยรักษามะเร็งเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชัวร์ก่อนแชร์อันดับที่5หนุมานประสานกายต้มดื่มแก้ไอหอบหืดจริงหรือ
3: จริงครับสรรพคุณเภสัชของใบหนุมานประสานกายมีตามนี้จริงแต่ถ้าเพื่อถามแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยเอาหนุมานประสานกายไปปรุงเป็นตำรับยาใส่กับตัวยาชนิดอื่นอีกทีนึงนะมันมียาอยู่ขนาดนึงที่แพทย์แผนไทยใช้ในกลุ่มอาการนี้เลยนะชื่อปราบชมพูทวีปแต่ปราบชมพูทวีปเขาไม่ได้ใส่หนุมานประสานกายนะมีดีกว่าหนุมานประสานกายอีกแล้วเขาจะใช้ทำไมแล้วถ้าหอบผืดหอบมันลงเนี่ยไปนั่งกินน้ำต้มหนุมานประสานกายแล้วหอบมันจะหยุดทันทีไหมครับไม่ครับถ้าเป็นหอบผืดอยู่แล้วก็ต้องไปพบแพทย์ครับ
2: อันดับที่4ชาใบหม่อนลดความดันต้าใสแจ๋วจริงหรือ
3: ไม่จริงครับแต่สมัยก่อนคนไทยเวลาเขากินของคาวเสร็จเขาจะกินหวานล้างปากนะคือเอาใบหม่อนมาต้มแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆกินล้างหวานอีกทีนะคำว่าล้างหวานของเขาเนี่ยล้างน้ำตาลนะคือช่วยลดน้ำตาลได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเผื่อเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นลดความดันไม่มีครับอันนี้ไม่จริงครับ
4: การที่เอาน้ำมาต้มใบหม่อนไม่สามารถบอกได้ว่าในใบหม่อนจะมีสารอาหารชนิดไหนหรือวิตามินชนิดไหนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของดวงตาเพราะว่าโดยทั่วไปจอประสาทตาจะใช้วิตามิน A ในการช่วยการทำงานของจอประสาทตาในใบหม่อนไม่ได้มีสารอาหารในกลุ่มพวกนี้
2: อันดับที่3น้ำต้มใบกระท่อมรักษาเบาหวานหายแบบถาวรจริงหรือ
5: ไม่จริงค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มีการศึกษาทางคลินิกในระยะยาวนะคะว่ากระท่อมสามารถที่จะทำให้ระดับน้ำตาลลดลงได้ในผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่ค่ะ
6: เขาบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อตับและไตจริงเหรอครับ
5: อันนี้ไม่จริงเลยนะคะเนื่องจากว่ามีรายงานมาแล้วค่ะกระท่อมทำให้มีตับอักเสบนะคะทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองและไตวายได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่ใช้ยาหลายๆอย่างร่วมกันนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญจะทำให้ใจสั่นแล้วก็ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจหรือว่าความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ต้องระวังการใช้กระท่อมนะคะ
2: อันดับที่2ดื่มน้ำใบมะละกอรักษามะเร็งจริงหรือ
7: เรื่องนี้ก็คงมีส่วนจริงนะครับเพราะคนพูดก็คงเป็นประสบการณ์ตรงของเขาจริงๆนะครับแล้วมีความเป็นไปได้อย่างนั้น
2: อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับ
7: ครับยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าใบมะละกอมีคุณสมบัติอะไรที่จะช่วยรักษาต้านมะเร็งได้เลยครับเรียนตามจริงว่าคนอื่นที่กินใบมะละกอจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้หายอย่างเขานะครับเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งใน100คนหนึ่งใน1,000คนที่กินใบมะละกอแล้วหายแต่คนอื่นกินตามเยอะแยะไปก็ตายหมดนะครับอย่างคุณคนเนี้ย ขาเลือกที่จะใช้ชีวิตเต็มที่อย่างมีความสุขเขาไม่ได้กลัวตายเขาก็กินอะไรก็ได้ที่เขาอยากกินนะครับแล้วเขาก็เกิดเลือกใบมะละกอขึ้นมาแล้วก็เชื่อมันจะทำให้เขาหายก็เป็นไม่ได้ว่าเขาจะรอดจริงๆผมเรียนว่าถ้าเขากินใบม่วงเขาก็คงรอดเหมือนกันกินใบจิงจูฉ่ายเขาก็คงรอดเหมือนกันก็จะสรุปว่าไอ้ใบนี่ทำให้เขารอด
2: สูตรใบมะละกอนี่ก็เป็นเช่นเดียวกับอีกหลายสูตรที่แชร์แนะนำกัน
7: ในช่วงที่มีกระแสแบบนี้นะครับผมก็เฝ้าดูมาตลอดแล้วก็จะพบว่ามันก็จะมีความนิยมของบางเรื่องเป็นพักๆไปซึ่งมันก็แสดงว่าของเราเนี่ยว่าตามจริงก็คือมันก็ไม่ได้ดีจริงอยู่ได้นานในที่สุดก็จะมีคนทำตามเยอะแล้วก็พบว่ามันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นได้ฟังอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อก็ลองพิจารณาดูนะว่าสิ่งที่เขาว่ากันเนี่ย เราอยากจะทำไหมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้แน่นอนคือการใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างมีความสุขนะครับ
2: และอันดับที่1ไมยราบยาวิเศษแก้ได้หลายโรคจริงหรือ
8: หมอยาพื้นบ้านในหลายๆภาคของประเทศไทยก็ใช้การขับปัสสาวะรักษาริดสีดวงรักษาอาการตกขาวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายแล้วก็พอมันช่วยเรื่องระบบปัสสาวะได้เนี่ยตามความเชื่อขององค์ความรู้พื้นบ้านก็จะช่วยแก้ปวดเมื่อยได้ช่วยเรื่องลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วย
2: แม้ไมยราบจะมีข้อดีแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อจำกัด
8: การกินเพื่อบรรเทาอาการชั่วครั้งชั่วคราวสามารถทำได้แต่ว่าการกินในระยะยาวตัวไมยราบมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในต่างประเทศก็พบว่าตัวไมยราบเนี่ยมันอาจจะไปทำให้ DNA ของเซลล์ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นการใช้ในระยะยาวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
9: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ติดตามข้อมูลจากชัวร์ก่อนแชร์ได้ทุกช่องทางรวมถึงในก้าวข่าวค่ำด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
10: มิวเป็นไรอ่ะ
11: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
10: ไม่มี
11: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
12: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
14: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
15: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่มาเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะเราจะปิดท้ายภาพข่าวนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีชมพูอมแดงนะคะอยู่ที่เมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นหนึ่งในภาพที่สะกดสายตาของผู้คนได้มากมายคุณผู้ชมคะแล้วก็ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางโลกออนไลน์ด้วยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพียงประมาณ 7-8 นาทีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพายุฝนฟ้าคะนองในเวลาต่อมาดูภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หนุ่มโคราชน้อยใจแฟนไลฟ์สดขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถตู้นักเรียนดับคาที่นักเรียนเจ็บ4รายแพ้ปลาร้าเป็นเหตุพ่อค้าทุเรียนน้อยใจเมียไม่พาไปหาหมอหลังแพ้ปลาร้าจนผื่นขึ้นชักมีดแทงเมียดับยกพลขึ้นบกทัพเรืออเมริกัน 5,000 นายลุยเมืองพัทยาคาดพัทยาสะเทือนเงินสะพัดหลายร้อยล้านติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ดีค่ะในเทนไนท์ไลฟ์อยู่ด้วยกันกับออนภัทรานะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่คนกลับมาให้ความสนใจกันนะคะกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดาค่ะล่าสุดค่ะขวัญอุษามณีตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นพยานคนสำคัญของคดีนี้แล้วค่ะ
0: กลับมามีความหวังอีกครั้งกับคดีการเสียชีวิตของนางเอกผู้ล่วงลับแตงโมภัทรธิดาหลังอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินออกมาเปิดหลักฐานใหม่ซึ่งก็คือขวัญอุษามณีที่ล่องเรืออีกลำในวันเดียวกับวันเกิดเหตุโดยปรากฏภาพถ่ายเรือของขวัญถูกนำไปใช้ในสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมโดยเช้าวันนี้นะคะขวัญพร้อมคุณแม่แอลปราณีเดินทางมาในฐานะพยานพร้อมด้วยอาจารย์ปานเทพและคุณแม่ของแตงโมก็เดินทางมายังสภ.นนทบุรีเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกอิสรินในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดีซึ่งขวัญอุษามณีที่เดินทางมาเป็นพยานก็เปิดใจว่าตนเองเพิ่งรู้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเรือที่ตนไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาถูกนำไปเป็นหลักฐานเท็จในฐานะที่ตัวเองมีเลือดลูกตำรวจต้องการทวงความยุติธรรมและแก้ผิดให้เป็นถูกแม้จะมีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตแต่ก็หวังว่าความยุติธรรมจะปกป้องตัวเองค่ะ
2: แม้แต่ตัวขวัญเองอ่ะขวัญเห็นรูปแบบนั้นอ่ะขวัญก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรือเราเพราะว่ามันเป็นมุมกว้างมากพี่ดาด้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายขวัญแต่ว่าเรือที่ขวัญลงอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในบริบทที่องค์ประกอบของภาพที่พี่เขาต้องการจะถ่ายสะพานพระราม8ทุกคนถามว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบก็มีความกังวลนะคะอยู่บ้างแต่ขวัญเชื่อว่าความจริงอะค่ะก็จะรักษาตัวขวัญความยุติธรรมก็ต้องปกป้องคนดีถ้าขวัญไม่เลือกที่จะทำแล้วใครจะทำเราเป็นลูกตำรวจอะคำว่าตำรวจอะมันอยู่ในสายเลือดของขวัญนะยังไงท้ายสุดท้ายขวัญก็ยังเชื่อว่าตำรวจน้ำดีมีเยอะไม่ว่าต่อไปขวัญจะมีชีวิตอยู่หรือจะไม่มีชีวิตอยู่หรือจะโดนกดดันหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่คำว่าขวัญอุษามณีก็ขอให้ประชาชนพี่ๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านหน่วยงานคอยดูแลขวัญแล้วปกป้องขวัญและคุณแม่ละกันเพราะเราก็เหลือกันแค่นี้ความจริงมีหนึ่งเดียวถูกไหมคะแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็ต้องมากลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมใหม่เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค่ะ
0: โดยหลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่นะคะขวัญอุษามณีก็ได้โพสต์ภาพในอดีตที่ตัวเองล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาในชุดสีชมพูพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอให้โพสต์นี้เป็นบันทึกไว้ว่านับจากวันที่2กันยายน2569หากขวัญครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยค่ะด้านคุณแม่พนิดาภายหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่นะคะคุณแม่พนิดาก็เผยว่าดีใจที่วันนี้ได้หลักฐานเพิ่มและกล่าวเพียงสั้นๆถึงคนบนเรือว่ากรรมใดใครก่อค่ะ
3: ไม่ได้คุยหรอกค่ะเพราะว่าพอดีอาจารย์ทำเอกสารมาเรียบร้อยแล้วก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะ
4: ถ้ามีโอกาสแม่อยากพูดอะไรสื่อสารอะไรถึงกระติกไหมคะตอนนี
3: ้ถึงแม้ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้น
0: สำหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดานั้นถือว่าเป็นคดีที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันก็พบหลักฐานชิ้นใหม่ปรากฏอยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นคดีที่คงต้องติดตามกันต่อไปเพราะเรื่องจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ
1: เรียกว่าเป็นคดีที่ซับซ้อนนะคะหลักฐานก็มากมายแล้วก็ลากมาถึง4ปีเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นคดีนี้นะคะสู่การกระทำที่ยุติธรรมนะคะกับคุณตังโมภัทรธิดาด้วยเช่นเดียวกันก็ยังคงต้องติดตามเรื่องราวคดีนี้กันต่อไปนะคะส่วนตอนนี้ค่ะไปหาหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแต่ว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคะกับนายณภัทรค่ะจะมาพูดถึงเรื่องงานที่ทำให้ชื่นใจรวมไปถึงจะมาตอบเรื่องความรักกับสาวนอกวงการด้วยค่ะ
0: เรื่องงานก็รุ่งเรื่องรักก็แฮปปี้สุดๆค่ะสำหรับหนุ่มนายณภัทรล่าสุดก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายจากซีรีส์หงสาวดีในงานประกาศรางวัลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาครั้งที่4มาได้งานนี้เจ้าตัวภูมิใจสุดๆเพราะถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตหลังทำงานในวงการมานานกว่า10ปีส่วนเรื่องความรักกับสาวนอกวงการก็ชุ่มชื่นหัวใจดีๆแต่ยืนยันคำเดิมว่าเรื่องนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวนะ
5: ก็ดีแฮปปี้ดีใช่แต่ก็เรื่องส่วนตัวไม่มีเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวไม่เล่าก็อย่างที่บอกก็ผมพูดชัดเจนแล้วว่ามันเป็นความ privacy ของผมที่ผมอยากเก็บไว้เป็น privacy แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่เขาแบบเขามาแสดงความยินดีกับเราเข้ามาแสดงความยินดีทั้ง text มามีโทรมาไปเจอไปอะไรทุกคนก็แบบยินดีกับเราผมก็รู้สึก appreciate มากขอบคุณพี่ๆทุกคนเช่นกันแบบรู้สึกดีขอบคุณมากมันดีใจคือผมใช้คำว่าผม all in ใส่ทุกอย่างกับซีรีส์เรื่องนี้ผมปีที่ผ่านมาผมถวายชีวิตให้กับซีรีส์เรื่องของสาวดีแล้วก็บทบาทตัวของท่านมังจีชวามากเพราะว่าอย่างที่บอกผมเคยมีโอกาสไปพม่าหลายรอบพูดกับตัวเองอะว่าผมสัญญากับชาวพม่าทุกคนเลยว่าผมจะrepresent บทบาทของท่านมังชีชวาออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็รู้สึกมันคอมพลีทความต้องการของเรามันมีความสุขในใจเล็กๆเกิดขึ้นนะ
0: ด้านสุขภาพนะคะหนุ่มนายรีบแจ้งว่าตอนนี้ต้องพักการวิ่งไปก่อนเนื่องจากเพิ่งประสบอุบัติเหตุบริเวณหมอนรองกระดูกเข่าด้านซ้ายฉีกทำให้ต้องพักรักษาตัวให้หายสนิทซะก่อนค่ะ
1: อีกหนึ่งคนที่ต้องไปแสดงความยินดีด้วยนะคะกับการเรียนจบแล้วกับไรอันการ์ดบัณฑิตค่ะเชื่อว่าแม่ๆนะต้องภูมิใจมากๆแล้วก็คงหอบของขวัญไปให้หนุ่มไรอันกันแน่นเลยล่ะค่ะ
0: ยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงเจ้าของฉายาลูกชายแห่งชาติด้วยล่ะค่ะไรอันการ์ดบัณฑิตที่วันนี้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมซึ่งไรอันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมงานนี้แม่ยกดอมสูงวัยใจสั่นก็จัดเต็มของขวัญซุ้มดอกไม้ที่ทำจากเงินสดนับแสนบาทมอบให้กับไรอันในวันที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแม้ระยะทางจะเหนื่อยแค่ไหนเพราะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่สุดท้ายก็คว้าปริญญาใบแรกมาได้ค่ะ
6: ช่วงทำงานอยู่น้องก็จะแบบว่าเอ้ยหนูอย่าลืมเรื่องเรียนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามบอกเราเรียนอยู่ครับแล้วเดี๋ยวก็รับปริญญาเดี๋ยวจะเชิญมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้ก็สำเร็จแล้วยังไงก็เชิญทุกท่านมาเป็นสักขีพยานร่วมกันในวันนี้ด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็รับปริญญาเพราะว่าเป็นคนแรกของเขาเรียกว่าอะไรของตระกูลเลยก็ว่าได้อะใช่น่าจะภูมิใจมากเลยครับเห็นคุณแม่ร้องไห้เห็นร้องไห้อยู่เหมือนกันน่าจะชุดใส่ไม่ได้มั้งเห็นว่า
7: ชุดสวย
6: ชุดใส่ไม่ได้ไง
7: ชุดสวย
6: ต้องไปตัดใหม่เสร็จต้องตัดใหม่ไงจริงก็ภูมิใจครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งปู่ย่าตายายด้วยตัวตนก็ภูมิใจกับเราคือมันก็ไม่ได้ง่ายเลยอ่ะกับการที่ต้องแบ่งเวลาเรียนบ้างอะไรบ้างทำงานด้วยเราทำงานหนักมาก
0: ถามว่าจะเรียนต่อปริญญาโทเลยไหมไรอันรีบตอบทันทีว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนหันมาโฟกัสกับเรื่องของการทำงานน่าจะถนัดกว่าค่ะ
1: แฟนๆพร้อมหรือยังเพราะว่าทางเราพร้อมมากๆแล้วนะคะกับงานประกาศรางวัล Y Entertain Awards 2026ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้ไปทำพิธีบวงสรวงเอาเลิกเอาชัยกันแล้วค่ะ
0: บวงสรวงเอาเลิกเอาชัยก่อนเปิดพรมต้อนรับกองทัพคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้าสู่งานประกาศผลรางวัล Y Entertain Awards 2026ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามณไอคอนสยามหอชั้น7ไอคอนสยามค่ะโดยในพิธีบวงสรวงครั้งนี้นะคะเต็นท์วสินผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและก้องปิยะกรรมการผู้จัดการบริษัทโซนิกยุทธ1999จำกัด2พันธมิตรในการจัดงานเป็นประธานในพิธีสำหรับงานประกาศผลรางวัล Y Entertain Awards 2026จะมีการประกาศผลให้กับซีรีส์ Boy Love และ Girl Love ที่เข้าชิงใน8สาขารางวัลที่ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ5รางวัลจากผลโหวตของแฟนคลับรวมทั้งสิ้น13รางวัล

0: นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เด็ดกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์เหมือนทุกปีพร้อมกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ตัวท็อปของวงการที่มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาประกาศผลรางวัลในปีนี้ด้วยละค่ะ
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วเราก็เป็นเมคเป็นเค้กกันนะคะมาไหว้บวงสรวงกันวันนี้ไหว้ถึง3แห่งเลยที่ไอคอนสยามนะคะก็เต็มที่ 100% ค่ะกับทีมงานของเราทั้งหมดเลยนะคะเราก็เต็มที่ในนามของบริษัทโซนิกยูสเนี่ยซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องการผลิตทั้งหมดก็เต็มที่ทั้งเรื่องเกี่ยวกับพรมไวน์หรือเรื่องเกี่ยวกับเวทีแสงจีเสียงค่ะเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะ
1: ในนามอสปทก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแน่นอนกลุ่มผู้ชมแฟนคลับของ Variety Wine Entertain นะครับปีนี้รับรองว่าเป็นงานรวมพลชาว GL และ BL ที่มากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย
2: ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ตะการตาโชว์ปีนี้สร้างสรรค์พิเศษด้วย
0: สำหรับนักแสดงคนไหนซีรีส์เรื่องใดจะคว้ารางวัลไปครองมันลุ้นผลพร้อมกันวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมภาพบรรยากาศงานประกาศผลรางวัล Y Entertainment Award 2026ได้ทางหน้าจอช่อง9กด30เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
3: รอลุ้นรอเชียร์กันได้ในวันพรุ่งนี้ทางช่อง9กด30นะคะและตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมรอติดตามรายการพิเศษนะคะกับต่อยอดสืบศาสตร์พระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะที่จะมีมาให้ชมนะคะจะพาคนไทยค่ะไปน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันกับทางช่อง9กด30ของเราค่ะ
4: ตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติพร้อมทั้งส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยมาจนถึงทุกวันนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จึงจัดทำรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงพาคนไทยน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าน้ำพระราชฤทัยอันยิ่งใหญ่และพระราชจริยวัตรอันงดงามกับเรื่องราวแห่งความประทับใจจากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินผ่านการสนทนากับแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเพื่อร่วมกันสืบสานสิ่งดีๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้แก่แผ่นดินไทย
5: เราสองคนนะคะได้รับมอบหมายค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้มาทำในรายการนะคะต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงนะคะทุกๆเทปของรายการก็จะมีบุคคลสำคัญที่จะมีเกร็ดความรู้รวมไปถึงบางท่านก็จะได้เคยถวายงานรับใช้พระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟังด้วยไม่ว่าจะเป็นพระราชปณิธานพระราชดำรัสแล้วก็รวมไปถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยนะคะ
6: เรื่องราวที่เราได้รับฟังเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นเหมือนสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้น้อมนำไปใช้คำว่าแม่ของแผ่นดินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เพียงในนามจริงๆแต่ว่าจะอยู่ในหัวใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปจริงๆก็สามารถติดตามได้นะคะในรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะช่อง9กด30ค่ะ
4: ขอเชิญชมรายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายนนี้เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30
3: สามารถติดตามรายการพิเศษนะคะต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงกันได้นะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะทางเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมง50นาทีทางช่อง9กด30ของเราเนี่ยละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะของนักร้องสาวเสียงดีอารีนาแกรนเดรอบสุดท้ายก่อนเธอจะพักงานยาวๆค่ะ
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
8: เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
10: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคม

0: ที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: สีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
6: ่ก่อนหน้านี้Grandeก็ประกาศออกมาค่ะว่าหลังจากจบทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยเธอจะพักงานยาวๆนะคะและโชว์รอบสุดท้ายก็มาถึงแล้วค่ะซึ่งเธอเองเนี่ยก็ได้มอบคำพูดนะคะสุดพิเศษมอบให้กับแฟนเพลงของเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
7: นักร้องสาวเสียงดีอารีนา Grandeปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ต Eternal Sunshine ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาด้วยคำขอบคุณที่มอบให้แฟนเพลงซึ่งมาร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับเธอค่ะโดยหลังจบคอนเสิร์ตนี้นะคะอารีนาก็จะพักงานทุกอย่างหลังต้องทนรับกับกระแสวิจารณ์เรื่องรูปร่างที่ดูผอมบางมาตลอดซึ่งอารีนาก็ยืนยันว่าการตัดสินใจพักงานครั้งนี้ได้พิจารณามาอย่างรอบคอบและวางแผนเอาไว้นานแล้วเพื่อไม่ให้แฟนเพลงต้องไปกังวลว่าเธออยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเองค่ะส่วนดีว่าเสียงทรงพลังซีลีนดิออนก็ทำเอาแฟนเพลงในกรุงปารีสได้ฟินแบบเซอร์ไพรส์เมื่อเธอออกมาร้องและเต้นหน้าโรงแรมที่เธอพักในกรุงปารีสเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่ดิออนนั้นจะเริ่มต้นการแสดงคอนเสิร์ตชุดใหญ่ในเมืองหลวงของฝรั่งเศสโดยดิออนนั้นเตรียมตัวขึ้นโชว์ที่กรุงปารีสถึง16รอบในเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ซึ่งรอบแรกจะมีขึ้นในวันที่12กันยายนค่ะนี่ถือเป็นการกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งหลังเธอพักการทัวร์ไปนานถึง4ปีเพราะป่วยด้วยโรคขนแข็งค่ะปิดท้ายด้วยนักแสดงและพ่วงกับชาวอิตาเลียนเกรตาสคาราโมที่มาโพสต์ท้ายสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพกันริมชายหาดในฐานะพรีเซนเตอร์ของเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่83ก่อนที่งานนั้นจะเปิดม่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าปีนี้นะคะก็มีคนดังระดับซุปตาร์โลกมาสร้างสีสันตลอด11วันของการจัดงานนอกจากจอร์จคลูนีย์ที่เตรียมเดินทางมารับรางวัลเกียรติยศด้วยตัวเองแล้วนะคะยังมี2พี่น้องแห่งวง Oasis รูนี่และเคทมาร่าโรเบิร์ตแพทินสันเพเนโลเป้ครูซคาเวียร์บาเดมพาเมล่าแอนเดอร์สันแซมร็อกเวลจอห์นมาร์โควิชและอีกมากมายที่จะมาเปิดตัวผลงานชิ้นใหม่ก่อนที่จะปิดม่านพร้อมการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติสิงโตทองคำในวันที่12กันยายนนี้ค่ะ
6: พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับ 9:11 น.นะคะส่วนคืนนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
4: อาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองอะค่ะที่เขาจะนัดกันกินข้าวเย็นนะดินเนอร์อะค่ะที่บ้านของ

0: นายกรัฐมนตรี
1: วัน
0: ที่6กันยายน
1: okay.
0: เขาจะคุยเรื่องอะไร
1: ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าพูดก็พูดเถอะอาจจะคล้ายๆกับว่าเป็นการคุยนอกรอบสร้างภาพให้เห็นว่าความเป็นปึกพันของพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคหลักอ
0: ่ะค่ะก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทย
1: ใช่2พรรคหลักอ่ะพูดง่ายๆ2พรรคหลักนี่เค้าก็จับมือกันก็มันก็เกินครึ่งอยู่แล้วใช่มั้ยส่วนที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบไปนะก็คงจะถ้าถามนะคือมันเป็นภาพซ้อนกันถ้าเราดูจากข่าวสารที่เกิดขึ้นนะรัฐบาลมาอยู่ได้ประมาณสัก5เดือนเสร็จๆเกือบ6เดือนนะวันที่11กันยานี้ก็ครบ6เดือนเนี่ยคือมันก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างศึกหนักข้างหน้ามันจะมี1ก็คือต้องบริหารจัดการเรื่องการผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2570ซึ่งก็จะเริ่มวันจันทร
0: ์ค่ะ
1: 7 8 9วันที่6อ่ะ7 8 9อ่ะก็ต้องรับแรงกระแทกให้ดีก็แล้วกันมันก็กึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าจะพูดถึงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้แหละ
0: นึกบรรยากาศก่อนเออใช่จริง
1: สามารถอ่ะนะต้องจะหยิบกระทรวงนี้มาก็พูดได้ก
0: ็ค่ะ
1: นะอันที่สองก็คือว่าทุกคนก็รอวันที่14กันยา
0: อันนี้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว
1: ใช่มันจะกระทบมาถึงจะกระทบกับสวที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนจะกระทบกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นข่าวที่พูดกันเยอะๆแยะๆเนี่ยมีไหม
0: ค่ะ
1: นะก็เราก็ยังเดาไม่ถูกว่าหวยมันจะออกแบบไหนแต่มันเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองอันหนึ่งซึ่งเข้าไปยุ่งไม่ได้ฝ่ายบริหารจะไปยุ่งกับองค์กรอิสระซ้ายหันขวาหันน่ะคงไม่ถูกอ่ะแต่จะออกแบบไหนอันนั้นก็มีส่วนในเวลาเดียวกันในที่มันอุ่นมาโดยตลอดเนี่ยฟังจากพรรคฝ่ายค้านพูดเนี่ยคล้ายๆว่าจะอภิปรายสองครั้งอภิปรายแบบไม่ได้ลงมติอภ
0: ิ
1: ปรายทั่วไปไม่ต้องมีการไม่ไว้วางใจอันนั้นก็เหมือนกับเป็นซ้อมใหญ่ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้แนวออกมาว่าจะพุ่งเป้าไปที่สองคน
0: คนแรก
1: ก็คือนายก
0: คนที่สอง
1: ก็คือลูกของคุณเนวิน
0: คุณชัยชนกชิดชอบ
1: สองคนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนที่จะเล่นเกมนี้ก็คือพรรคประชาชน
0: ค่ะ
1: เพราะเขามีสอสอ120คนหักไปคนหนึ่ง119คนส่วนพรรคกล้าทำกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรวมกันยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ถึง1ใน5เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารวมกันเนี่ยเขายื่นยติไม่ไว้วางใจโดย2พรรคไม่ได้ให้รวมพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาก็ไม่ได้มันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าพรรคประชาชนเขาจะเดินเกมแบบไหน
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นร่องรอย1จากเรื่องของการอภิปรายเรื่องงบประมาณ
0: กู้เงิน400ล้าน
1: อันนั้นผ่านไปแล้วอันนั้นผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว285เสียงต่อ141นั้นผ่านไปแล้วก็ต้องมาดูในการลงมติวาระที่3เนี่ยทางกล้าทำก็ยังงดออกเสียงเหมือนเดิมไหม
0: เหมือนกับตอนพ.ร.ก.กู้เงินหรือเปล่า
1: ใช่ก็คงจะพยายามกระชับแต่ถ้าเกิดจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้จะมีการกินข้าวของพวกส.ส.รัฐบาลอันนี้แค่ครม.นะที่จะไปกินข้าวกับนายกเนี่ยเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะ
0: โอเคแล้วเขาเชิญฝ่ายสภาด้วยไหมคะ
1: พูดถึงอะไร
0: กินข้าวเนี่ยวันที่6กันยาเนี่ย
1: ไม่
0: แต่ว่าคุณจุลพันธ์บอกว่ามีอ่ะ
1: ก็มีอาจจะเป็นผู้ประธานวิปอะไรพวกนั้นมั้งไม่ได้ไปสสอาจจะไปจำนวนหนึ่งนะแต่ว่าบ้านแกจะไปเลี้ยงคนได้เป็นร้อยๆได้ไงล่ะบ้า
0: เชิญพูดนะ
1: เต็มที่ก็สัก30คนน่ะ
0: ค่ะ
1: เออคนก็ต้องไปเช็คว่าใครมาใครไม่มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: มันอาจจะสร้างความมั่นใจที่จะรับมือที่จริงแรงกระแทกหลักจริงๆเนี่ยวันที่14กันยาแรงกระแทกรองเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งวันที่28กันยาผมถึงบอกไงบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่การเมืองเนี่ยค่อนข้างร้อนถ้าการเมืองร้อนเนี่ยสังเกตดูว่าทางรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะออกแนวแบบอย่าอะไรล่ะโอภาปาใส แล้วก็ใจดีสู้เสือ ออกไปในทางหัวเราะมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นเครงกบล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะออกอาการบู๊จะออกอาการรุนแรงหน่อยจัดอย่างนั้นอย่างนี้ข้อมูลครบถ้วนสอยได้แน่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเค
1: อาจารย์นี้เราก็ขอโทษ
0: แล้วตอนในวงที่คุยอันนี้เราแค่คุยกันเล่นๆเพลินๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรคิดว่าในวงการคุยเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่
1: จริงๆเลยตรงนั้นไปแล้ว
0: โอเค
1: เลยตรงนั้นไปแล้ว
0: ทำไมอาจารย์บอกว่าเลยอ่ะ
1: คือตอนก่อนหน้านี้ที่นายกออกมาพูดก็เห็นบรรดารัฐมนตรีช่วยก็กวีก็วาดกันออกมาเป็นแผงเลยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าคือก็ขันชนะไปรอบหนึ่งแล้วจริงๆอ่ะก็พูดก็พูดเถอะนะมันก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยลงตัวทั้งสองพรรคพรรคเพื่อไทยเขาก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีนะรัฐมนตรีที่ส่งมาเนี่ย3คนนะเท่าที่ผมทราบ
0: ภายในพรรคเขาเอง
1: ภายในพรรคเขาเองเขาก็ไม่แฮปปี้ประมาณ3คนแต่เขาก็มีระบบคัดสรรระบบอะไรโคต้าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้คนที่คล้ายๆกับว่ากลืนหายไปกับข่าวการเมืองแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ของพรรคภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองพรรคต้องผนึกกำลังกันเพราะมันเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการปลายปีอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ตัวผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนใหม่มาแล้วคุณกรณินคุณตองก็โอเคละนะก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะตำรวจเขาก็จบแล้วคราวนี้ก็รอแต่งตั้งทหารนิดหน่อยพอพ้นช่วงนี้ไปมันจะมีแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีปลัดสุดจบก็เป็นอธิบดีก็ต้องกุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ให้ผ่านตลอด
0: อัน
1: นี้ในแง่ของการบริหารจัดการเอาคนลงที่นั่นที่นี่ต้องทำ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาแบบว่าจะมาทะเลาะอะไรกันคงไม่ได้แล้วจะมาเปลี่ยนรัฐมนตรีในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ไม่เหมาะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องหลังอภิปรายไม่วางใจนั่นแหละถึงจะมีการปรับครม.จริงถ้าจะปรับ
0: ค่ะ
1: มองแบบนี
0: ้โอเค
1: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมองยาวไปเลยว่าตุลาไม่มีเรื่องไม่ควรไม่มีเรื่องอะไรเลยในเดือนตุลาถูกไหม
0: พฤศจิกาน
1: ั่นแหละถึงจะมีเรื่องซึ่งช่วงนั้นก็พอดีผมก็ไปต่างประเทศเหมือนกัน
0: ไปทุกเดือนนะอาจารย์แล้วเรื่องของเนี่ยตอนนี้ที่เขาพูดกันไอ้เรื่อง data center เนี่ยมันจะทำให้เกิดผลพวงอะไรกับทางรัฐบาล
1: ไหมไม่เกิดหรอกมันจริงมันรวมเรื่องหลายเรื่องนะที่จริงมันเป็นก้อนใหญ่อันนึงถ้าสังเกตดูอะเนื่องจากว่า data center AI อะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเอาคอมพิวเตอร์มันใช้น้ำกับไฟเยอะก็ต้องจัดการเรื่องน้ำให้จบเรื่องไฟก็ต้องจัดการให้จบไฟก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้า PDP 2026ซึ่งตอนนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาออกมาแล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรอันนี้มันรายละเอียดมันเยอะผมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้นะส่วนในที่มันมาก่อนหน้านี้ที่มาลักลอบตั้งอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการก็เห็นวันนี้ทางท่านผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชาติท่านก็ไปดำเนินการเนี่ยนะแต่มันจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่คุณเองนิติเป็นประธานเนี่ย
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center
1: อันนี้มันจะเรื่องใบอนุญาตเรื่องจะทำอะไรได้แค่ไหนยังไงไอ้นี่มันมาก่อนนะ
0: ค่ะ
1: คือมันมาตอนที่ไม่มีกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะ
0: หมายถึงที่ทำกันอยู่ตอนนั้นนะ
1: มาอยู่2ที
0: ่
1: มาทำไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไอ้ตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนั้นทำไม่ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ data center
0: ค่ะ
1: คราวนี้จะต้องออกรายละเอียดอันนี้จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วมันจะไปโยงกับเรื่อง PPP ที่เป็น direct ที่จะซื้อโทษdirect ที่จะ PPA ที่จะทำข้อตกลงเรื่องซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9อัตราค่าไฟฟ้าอีกแบบนึงอะไรเนี่ยมันก็จะไปโยงกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่เราต้องการในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะตกขบวนเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง data center เนี่ยไม่ได้
0: ค่ะ
1: ตกขบวนเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI เนี่ยไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเมื่อ20ปีที่แล้วโทรศัพท์มือถือเมื่อที่แบบลูดเอาเมื่อ15ปีมันต้องมา
0: ค่ะ
1: แต่มันต้องมีการจัดระบบก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับว่าเราจะเอาอะไรที่เราเป็นจุดแข็งของเราจุดแข็งของเราคืออินฟราสตรัคเจอร์น้ำไฟ โดยเฉพาะไฟฟ้าในอาเซียนเราเบอร์หนึ่ง 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยเราเบอร์หนึ่ง
0: อะไรคือจุดแข็งอาจารย
1: ์ไฟมี
0: เราเสถียรเหรอคะ
1: ไฟเยอะมากโอเคแล้วเราก็มีแผนต่อเนื่องน้ำไม่ต้องห่วงอย่างสิงคโปร์เขาตันไปต่อไม่ได้มาเลย์นี่ยังห่างจากเราเยอะพูดถึงกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองนั่นห่างกัน
0: เวียดนาม
1: ก็เหมือนกันพวกนี้ยังไม่คือพวกนี้เขาไม่ได้ลงทุนมาเราลงทุนมาก่อนก็สามารถจะใช้ได้ก่อนอันนี้เป็นข้อจุดแข็งพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยน้ำเราพอมีไม่งั้นคุณไม่ต้องแปลกใจทำไมนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ถึงมา
0: ไทยแล้วมาเยือนไทยแล้วแล้วบรรยากาศการต้อนรับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือเขาก็อาจจะมาตามไอ้เรื่องเกี่ยวกับโปรโตคอลของเขาแหละ
0: แต
1: ่หนีไม่พ้นเขาก็ต้องมาถามความคืบหน้าเพราะเขามีส่วนได้ส่วนเสียคือปัจจุบันเนี่ย data center อยู่ที่สิงคโปร
0: ์ค่ะ
1: แต่มันเป็นไซส์เล็กแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นไซส์ใหญ่มันต้องเรากับมาเลเซียอินโดเวียดนามแต่เราเนี่ยเบอร์หนึ่ง
0: ค่ะ
1: มันถ้าเกิดจะมาต้องมาเราแต่เราต้องจัดระบบเราต้องการเงินลงทุนจากต่างชาติก้อนนี้อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอย่างอื่นนะไม่ใช่ให้มาตั้งแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาเครื่องเอาใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำหล่อเย็นแล้วจะทำอะไรก็คงไม่ใช่
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเป็นจุดปฏิเสธไม่ได้มันก็มีความเห็นต่างกันว่าถ้ามันดีจริงทำไมมึงไม่ทำในประเทศของมึงอย่างอเมริกาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออแล้วมันยังมีเรื่องซ้อนมาอีกเป็นการต่อสู้ทางด้านเทคโนโลยีด้าน AI โรบอติก Data Center ระหว่างจีนกับอเมริกาจับคั่วกันอยู
0: ่
1: นะรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันพันกันไปหมดตอนนี้เราก็ต้องวางยุทธศาสตร์ดี
0: ๆ
1: นะก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เป็นประโยชน
0: ์สิ่งที่เรามีเป็นประโยชน์ จริงๆนุ่นอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าคณะกรรมการที่ดูเกี่ยวข้องกับ Data Center เขาจะมีการประชุมเมื่อไหร่รวมไปจนถึงการเยือนของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
2: อร่อย
1: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ทิพรส
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: Alsoft Absolute Alcohol Food Grade รุ่นใหม่จากตราเสือดาว
7: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
8: าอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
9: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
10: เคอร์มิน500 plus ของขาวละอ่อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
11: ในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวข้องกับ Data Center ค่ะเราอยากรู้ว่าทิศทางเขาจะเอายังไงวางกรอบอย่างไรอะคะให้ติดตามวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะศุกร์ที่4กันยายนค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคุณเอกนิติเนี่ยจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เนี่ยแหละค่ะเพื่อวางกรอบการทำงานแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่ว่าค่ะ
12: คือจริงการส่งเสริมการลงทุนมันมาแล้วแต่ว่าการจัดระบบเนี่ยมัน
11: ทั้งรายเก่ารายใหม
12: ่รายเก่าที่เขาทำล่วงหน้าไปก่อนมันก็ได้เปรียบในแง่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายเลยใช่ไหมแต่รายใหม่ก็ต้องจัดระบบละ

0: ี่ก็ต้องรัฐบาลต้องทำอ่ะเป็นเรื่องบังคับ
1: ค่ะ
0: เพราะแรงส่งจากการลงทุนของต่างชาติระลอกนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของนายกสิงคโปร์ที่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะก็มีหลายวาระนะจริงๆเขามาแบบ

0: ยงปัญญาประดิษฐ์อะค่ะแล้วก็ทิศทางในภูมิภาคอาจารย์มองว่า
1: แน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนที่จริงเราก็มองข้ามไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่ผมมันคนพูดเยอะแต่ผมก็พูดนิดเดียวกันแล้วกัน
0: เรื่องไรเรืออ
1: ย่างอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนที่เข้ามาที่พัทยาแล้วก็มีฝูงเรือที่มาด้วยกันเนี่ยมาเทียบท่าที่แหลมฉบังนะก็สื่อต่างประเทศจับตามองมากเพราะว่ามันเพิ่งมาจากช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเพิ่งมาจากอาโอมานน่ะแล้วลูกเรือเขาก็โอ้โห
0: 5,000 นาย
1: อ่ะ 5,000 นี่มันไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจมอยู่ใต้ดินอีกเยอะนะใต้น้ำอีกเยอะนะข้างบนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นข้างล่างมีเยอะ
0: อาจารย์คือเวลาเขามาเขาไม่ได้มาแบบลำเดียว
1: เขาก็มาซื้ออาหารด้วยต้องมาซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรเนี่ยพูดง่ายหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้ว
0: เขามาพักด้วยแล้วเขาก็มาต้องส่งยุทธภพเขาเรียกอะไรบำรุงกองบำรุงใช่ไหม
1: มันก็นั่นแหละส่งกำลังบำรุงก็มาแวะมันมาทั้งหมด3หรือ4ลำมันไม่แน่ใจมีเรือพิฆาตมีเรือลาดตะเวนนะก็อันนี้ฐานทัพของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะอยู่ที่แซนดิเอโกฐานทัพเรือใหญ่เขา
0: อเ
1: มริกานี่มีเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมด11ลำจีนมี2ลำชาติอื่นก็มีชาติละลำ2ลำนึงนะ
0: อาจารย์แต่ว่าเรือเนี้ยเราจำได้ไหมก่อนที่เขาจะสู้รบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจารย์เอามาเล่าในรายการฟังหูไว้หูนี่แหละว่ายุทโธปกรณ์อ่ะที่สหรัฐอเมริกาขนไปทางภูมิภาคตะวันออกกลางมีอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ USS อับราฮัมลินคอน
1: ยายอันนี้มันอยู่กองทัพกองเรือที่7
0: อันนี้เทียบท่าอยู่ที่แหลมฉบังในบ้านเรา
1: แหลมฉบังนี่มันเป็นเรือพิฆาตหรือเรือลาดตระเวนผมไม่แน่ใจแม้ช้ามันเถอะประเด็นนี้ประเด็นน
0: ี
1: ้คือประเด็นให้ดูอย่างนี้เราเป็นพอร์ตออฟคอลอำนวยความสะดวกให้กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมาใช้อันนี้เป็นเรื่องที่เรามีมาแต่ไหนแต่ไรเป็นเรื่องปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันก็โฟกัสไงมันก็เป็นการโฟกัสจีนก็จับตามองเรื่องนี้ถูกไห
0: ม
1: เพราะแถวนี้สะดวกที่สุดคือเราจริงๆไปสิงคโปร์ก็ไม่เวิร์กมาเราเนี่ยสะดวกสุดนะถ้าเกิดจะแวะมาแถวนี้นะไปกัมพูชาท่าเรือก็เล็กเกินอันเนี้ยเราสะดวกที่สุดแล้วก็มาบ่อยแต่ว่ารอบนี้มันมาแบบว่ามันสดๆร้อนๆจากสงครามในอ่าวเปอร์เซียมันก็เลยเป็นที่จับตามองนะแล้วก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมแหละในทางการข่าวคงจะคุยกันแหละนะนายกสิงคโปร์เข้ามาก็สิงคโปร์เนี่ยเขาเอียงไปทางอเมริกา
0: ค่ะ
1: เขาเลือกอเมริกาเป็นหลักอยู่แล้วล่ะมาแต่ไหนแต่ไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเรานี่ยังก้ำกึ่ง
0: ค่ะ
1: จีนกับอเมริกาเอาไป60 40อะไรประมาณนี
0: ้อาจารย์ฝั่งของจีนเราก็ต้องจับตาการประชุมของเขาเช่นเดียวกันนะ
1: เขามีประชุมที่เคอร์จิสถานใช่เขาเรื่องในสถานการณ์ทางสากลเนี่ยมันสับสนโอลหม่านต้องค่อยๆจับหลักเพราะว่ามันมีสงครามที่ยังไม่จบมาสองที
0: ่
1: สงครามในอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านกับสงครามในยูเครนรัสเซียกับยุโรปตะวันตกทั้งหมดนะมันก็ยังไม่จบมันก็จะมีอะไรที่พลิกแพงไปอย่างนี้แหละนะอันนี้เราก็ต้องจับตามองสำหรับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าเขาจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากมาเลเซีย
0: ปี 70
1: ปี 71นี่จะเป็นเราแล้วปี 72 จะเป็นเวียดนามนี่ไงผมไม่แน่ใจนะเขาเรียงตามตัวอักษรนะสิงคโปร์จะก่อนแล้วเพราะเขาตัว S เราเนี่ยตัว T ตามสิงคโปร์มาก็คือท่าทีของอาเซียนก็สำคัญสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้คืออย่างหลังๆนี่มีการพูดไงว่าเรื่องของการจะเลือกลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผลตอบแทนละ มันเป็นเรื่องของความมั่นคง
0: อัน
1: นี้เราเห็นเลยทางไม่ว่าจะเป็นทางกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรพวกนั้นเนี่ยเงียบไปเลยคือผู้คนไม่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็มีแถวเนี้ยแถวนี้ก็จะมีใครก็มีเราเห็นไหมมีเรามีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีอินโดนีเซียอาเซียนนั่นแหละพูดจริงๆแต่เราอะสำคัญ
0: ค่ะ
1: เพราะเราเนี่ยสองฝั่งมหาสมุทรนะมหาสมุทรอินเดียด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบแต่มันก็เป็นเรื่องเหมือนกับนั่ง อยู่บนเขาควายอะคุณ
0: มันก็ไม่ค่อยอภิรมย์เท่าไหร่นะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคแต่ในขณะเดียวกันนะคะไอ้ที่ความไม่อภิรมย์มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมองในภูมิภาค

0: ภาคด้วยมองในต่างประเทศด้วยจริงๆแล้วอ่ะสถานการณ์ที่มันน่ากลัวที่สุดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนก็คือเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานนี่แหละ
1: อันเนี้ยเรื่องใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: น
0: ะ
1: ตัวเลขที่เป็นตัวเลขล่าสุดนะของราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ปิดตลาดสิงคโปร์วันเนี้ยข้อมูลล่าสุดเลยน้ำมันดิบดูไบนี่102เหรียญนะขึ้นมากี่เหรียญแล้วขึ้นมา2เหรียญ49เซนต
0: ์ค่ะ
1: น้ำมัน
0: ดีเซล
1: 168เหรียญ7เซนต์เพิ่มขึ้นมา4เหรียญ51เซนต
0: ์ค่ะ
1: น้ำมันเบนซิน126เหรียญ54เซนต์เพิ่มขึ้นมา3เหรียญ59เซนต์ประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้เราก็ปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการทั้งเบนซินและดีเซล
0: ค่ะ
1: ขณะนี้นะ
0: ดีเซล
1: เนี่ย39บาท14สตางค์รัฐบาลเนี่ยชดเชยโดยกองทุนน้ำมันเนี่ย5บาทแล้วก็ขอให้ลงกันช่วยอีก2บาท40เท่ากับราคาจริงเนี่ย7บาท40ต้องประมาณ46บาท
0: ค่ะ
1: ที่เราซื้อ39บาทจริงๆต้อง46บาทเบนซินก็ขึ้น
0: แก๊สโซฮอล์95
1: แก๊สโซฮอล์95ก็38บาท29สตางค์คราวนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้อีก80ตังค์4เหรียญละ20ตังค์จำไว้เลยเหรียญละ20ตังค
0: ์
1: ก็ต้องชดเชยเพิ่มตอนนี้ชดเชยไปแล้ว 80,000 ล้านแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสนล้านได้เห็นป่ะ
0: อาจารย์เดี๋ยวกองทุน
1: น้ำมันเนี่ย
0: เขายังสามารถบริหารจัดการ
1: บริหารได้แต่ว่ามันติดหนี้ไง
0: เดี๋ยวแล้วไอ้หนี้ที่ว่านี้มันจะไปยุ่งกับกองเงินพลกกู้เงินไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวนะคะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่ได้เอาวงเงินนี้มาใช้อันนี้นะ
1: พลกกู้เงินเลยไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเขามีรายได้จากการเก็บจากผู้ใช้แต่ตอนนี้เขาชดเชยให้ผู้ใช้น้ำมันในอนาคตถ้าราคาน้ำมันลดลงเขาก็เก็บจากผู้ใช้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ระดับที่มันน่ากลัวเราเคยไปถึงแสนสองนะติดลบยื้อได้ถึงแสนสองตอนนี้มัน85,000แล้วผมว่ารัฐบาลคงทำสองอย่างอันหนึ่งคือดูแล้วก็ปรับราคาหน้าสถานีบริการอย่างช้าๆแล้วก็ชดเชยด้วยกองทุนน้ำมันเนี่ยคือ 4-5 บาทเนี่ยพอได้แต่ถ้า8บาท10บาทอย่างนี้ไม่ไหว8บาท10บาทในวันละประมาณ500-600ล้านอย่างนี้ไม่ไหวก็ต้องทำทั้งสองอย่างตอนนี้มัน 80,000 แต่จริงมันตัวเลขมันเลยแล้วล่ะเพราะตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้า5บาทเนี่ยเฉพาะดีเซลเนี่ย300ล้านโทษ350ล้านถ้าเบนซินบาทนึงนี่ก็อีก30ล้านก็ประมาณวันละ400ล้านก็จะขึ้นผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สถานการณ์มันไม่จบอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ฮอร์มูสก็ยังถล่มกันใหม่อีกรอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่ง6เดือนละสงครามมันไม่จบเร็วอย่างที่คิดแล้วการลากไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคนก็จะห่วงเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้มันไปผุดที่ไหนมันไปผุดที่เรื่องของราคาพันธบัตร
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คนเทขายพันธบัตรเยอะผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ราคาพันธบัตรลดลงน
0: ะ
1: ราคาพันธบัตรที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดทุนจากการถือครองพันธบัตรเวลา mark to market แล้วมันก็กลับมามองบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต่ำมากขนาดญี่ปุ่นน่ะ10ปีมันยัง 3% อเมริกา10ปีนี่ 5% เราเนี่ย10ปี 2.8 เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มีผลนะทำให้เงินไหลออกเพราะผลตอบแทนมันต่ำ มันก็สะท้อนผ่านเงินบาทที่อ่อนตอนนี้เรากำลังพูดถึงเงินบาท33บาท50อาจจะทะลุ34ก็ได้ทั้งฝั่งผู้นำเข้าก็ต้องทำ forward cover ซื้อ forward ปิดส่วนคนส่งออกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อันนี้มันก็มีผู้ได้ผู้เสียนะแต่ประเด็นก็คือว่าการบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากราคาพลังงานไม่แน่นอนแล้วยังติดหนี้กองทุนค่าเงิน

0: ก็ยังต้องบริหารจัดการพันธบัตรยังมีเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นอีกแต่เราไม่ขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ความไม่ลงตัวหรือว่าความไม่สมดุลทั้งเรื่องที่เป็นภาค real sector กับภาคที่เป็นภาคการเงินเนี่ยมันไม่ synchronize กันมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันยากมากนะนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังของเราเราก็ติดกับดักคบประมาณทางด้านหนี้สาธารณะเราก็จะติดกับเพดานหนี้ครัวเรือนก็ไม่ลบนะประเด็นในขณะนี้มันยากไปทุกอย่างงั้นความรู้สึกของคนต่อรัฐบาลก็คือว่าเฮ้ยอยากได้รัฐบาลที่เก่งกว่านี้แต่ผมบอกคุณตามตรงนะว่ายากมากสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ABCDEF อะไรเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ย
1: ไง
0: ผมว่ามันเสยคางทุกรัฐบาลจริงพูดตรงๆ
1: น่าเห็นใจเพราะว่าปัจจัยในต่างประเทศ
0: คือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเราดูตามสภาพความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: ปัญหามันไม่ยุติปัญหามันไม่เบาลงมันหนักข้อขึ้นเรื่องความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนี่กลายเป็น new normal แล้วคุณต้องคอยปรับตัวตามมันใช่ไหมแล้วการยื้อกันการแข่งคือสิ่งที่จะเป็นจุดตัดอันนึงที่ผมเห็นเนี่ยคือการพบกันระหว่างทรัมป์กับสีเจิ้นผิงวันที่24กันยายนเนี่ยถ้ามันมีความคลี่คลายเนี่ยมันคลี่คลายหมดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะจีนก็สนิทกับอิหร่านซื้อของอิหร่านด้วย
1: ค่ะ
0: จีนสนิทกับรัสเซียซื้อของรัสเซียขายของรัสเซียด้วยอเมริกาก็พยายามจะบอมจะพยายามจะมันคือต้องให้ไอ้คนที่มันมีบทบาทโลกอ่ะมันไปคุยกันให้จบก่อน
1: และเราบริหารจัดการก็ยากค่ะอาจารย์ค่ะในเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเกิดวางแผนระยะยาวก็ยากเช่นเดียวกันจริงๆอ่ะนุก็อยากรู้นะคือแผน PDP 2026เนี่ยเขายังไม่ได้ข้อสรุปถูกไหมอาจารย์ค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงระหว่างรับฟังความเห็นอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องผมแนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานนะ
1: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ
0: คือยังไงน้อยไปอ่านก่อนอ่ะยากนะไม่ใช่ง่ายยากมันยังมีมันไม่ใช่แค่ PDP มันยังมีแผนเรื่องเกี่ยวกับก๊าซแผนเรื่องเกี่ยวกันอะไรมันอีกหลายอันมันเป็นจะมีรายละเอียด
1: คือถ้าทางทีมงานขึ้น QR code ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าที่อาจารย์วีระเขาส่งไว้ให้เลยนะคะก็คือเชิญชวนคนที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP
0: จะได้ไปอ่านเองก่อนอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2593เนี่ยค่ะคือตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการเชิญชวนคนที่สนใจไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นจะเห็นได้ว่ามันมี QR code 2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเป็นการอ่านรายละเอียดอีกฝั่งนึงให้แสดงความคิดเห็น
0: เอารายละเอียดไปอ่าน
1: ค่ะ
0: เอารายละเอียด
1: 8กันยายนนี้เขาทำอะไรกันนะ
0: เขาก็จะให้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกจริงๆมันก็เอาตามนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันก็เป็นตามกฎหมายว่าต้องให้มีผู้มี public hearing อะไรก็ว่าอันซ้ายมืออันนั้นน่ะคือตัวร่างของแผนพัฒนาไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าน่ะอันนั้นน่ะเอาไปอ่าน100กว่าหน้า180กว่าหน้า
1: โอเค
0: ก็ลองดูกันแล้วกัน
1: อ่านได้คร่าวๆอ่านได้แบบเจาะลึกนี่ต้องเป็นอาจารย์
0: ใช้เวลาน
1: ิดเราคุยเรื่องไฟไปแล้วคุยเรื่องน้ำมันไปแล้วน้ำท่วมนี่ก็อยากคุยต่อเด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน
0: ้าคุยให้ฟังค่ะได้โอเค
2: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจลุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: เอาแล้ว
4: คาดเข็มขัดด้วยลูก
5: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
6: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
8: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
9: ทิพรส
10: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
11: อร่อย
10: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
1: อาจารย์ค่ะหน้าฝนมันยังไม่หมดไปเพราะนั้นนะคะเรายังวางใจไม่ได้
0: เราก็อย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมันก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าบางที่วันเดียว2วันจบสถานการณ์ถ้าพูดถึงในภูมิคือจริงๆตอนเนี้ยที่ต้องห่วงจริงๆคือฝั่งริมแม่น้ำโขงภาคกลางยังไม่ต้องพูด
1: แล้วก็ต้องไปแถบๆโซนภาคอีสาน
0: ใช่ๆๆเอาว่าคือขณะเนี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราดูจากที่เขาเป็นทั้งเรื่องจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังก
1: ็
0: คือหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหาร
1: รับมือน้ำล้นตลิ่งช่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายนนี้นะคะ
0: ใช่ๆตอนนี้น้ำที่ถ้าพูดถึงระดับน้ำนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูเป็นไล่เป็นจุดไปเนี่ยอันนี้อันที่เป็นแต่ละที่เนี่ยที่เชียงแสนอันนี้คือต้นทาง
1: ที่เชียงราย
0: เชียงแสนเชียงคานหนองคายตอนนี้ระดับน้ำเนี่ย10เมตร58เซนยังเพิ่มขึ้นนครพนม9เมตร49เซนลดลงนิดหน่อยมุกดาหาร9เมตร50นะระดับตลิ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็ชิดขอบนะ
1: ค่ะ
0: ที่เชียงแสนน่ะไม่ห่วงนะยังเหลือเยอะ
1: ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง
0: ยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะนะ3เมตรกว่าที่เชียงแสนเนี่ย6เมตรกว่าแต่ที่หนองคายเนี่ยมันเหลือแค่เมตรกว่าๆเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะที่นครพนมก็2เมตรกว่าที่โขงเจียมอุบลราชธานีเนี่ย2เมตร76เซนคือประเด็นขณะนี้ก็คือว่าถ้าน้ำมันไหลเข้ามาเติมเนี่ยสิ่งที่เราห่วงจริงๆเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำโขงอย่างเดียวลำน้ำที่ลงแม่น้ำโขงไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆก็ลำน้ำก่ำลำน้ำสงครามลำน้ำ อีกอันหนึ่งชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วลำน้ำสงครามลำน้ำก่ำลำน้ำอูนหรือไงเนี่ยอันเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยมันจะทำให้พอลงไม่ได้เนี่ย
1: มันจะเออ
0: ท่วมพื้นที่คราวนี้ตอนนี้ต้องระวังนะทาง
1: น้ำเวลามันมาเติมในลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะอาจารย์คะมันก็จะมาเป็นทอดก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเราต้องไปดูที่จุดที่สปป.ลาวค่ะ
0: คือก็เริ่มต้นดูที่ลาวก็ดูที่อะไรล่ะ
1: ไซยบุรี
0: ตอนนี้หมื่นกว่า
1: ค่ะประมาณสักราวๆ 12,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเยอะนะ
0: ใช่พอมันเข้าไทยเนี่ยจุดแรกก็คือเข้าที่เชียงคานก่อน
1: ค่ะ
0: เชียงคานตอนนี้1,970ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เชียงคานคือที่จังหวัดเลย
0: ถัดจากนั้นก็หนองคาย
1: ค่ะ
0: 11,810
1: ค่ะ
0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอมาถึงนครพนมน้ำกว้างมาก 21,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมุกดาหารก็ 21,010 เมตรต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโขงเจียมก่อนที่จะเข้าไปทางลาวอีกรอบนึงอะนะ
1: ค่ะ
0: 25,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้ปริมาณน้ำต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเพราะถ้าลำน้ำกว้างไหลเร็วมันก็เยอะอะประเด็นคือว่ามันต่ำกว่าตลิ่งแค่ไหนคือตอนนี้มันเลี่ยตลิ่งพอมันเลี่ยตลิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตลิ่งมันเท่ากันหมดนะบางทีมันต่ำกว่ามันสูงกว่ามันมีคอนทัวร์เนี่ยถ้าตรงไหนเป็นจุดที่น้ำออกแล้วมันออกไม่ได้มันก็ฝั่งเราเหมือนกันทางฝั่งเขาก็เหมือนกันฝั่งลาวก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาให้ระวังก็คือว่าถ้ามันมีฝนตกลงมา
1: คาดว่าจะเป็นช่วงระหว่าง 3-7 กันยายนนี้ค่ะ
0: อันนี้ต้องดูนะ
1: ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกที่จะโดน
0: นั่นช่างมันเอาเฉพาะแถวนี้แล้วกันนะเขื่อนไซยบุรีเนี่ยน้ำผ่านเนี่ย12,000

0: 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ลดลงจากก่อนหน้านี้นี่18,000โอเคไหมครับมันมีเขื่อนตรงนั้นมันวัดได้แต่เขื่อนหลวงพระบางที่ทำโรงไฟฟ้ามันยังไม่เสร็จยังไม่
1: ค่ะ
0: นี่สิ่งที่ควรจะดูก็คือว่าที่หนองคายจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตเนี่ยประมาณ28 เซน
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ท่วมเยอะที่บึงการเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าระดับวิกฤตเนี่ยประมาณเม็ด22 เซน
1: ค่ะ
0: งั้นที่จะต้องระวังก็จะมีหลายๆจุดใช่ไหม
1: หลายๆจุดค่ะอาจารย์คะแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอ่ะนุ่นจะชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องขยับเรื่องของเส้นทางแม่น้ำการวางโครงสร้างตรงนี้ด้วยเพราะมันต้องใช้เม็ดเงินค่ะทางแถบของฝั่งภาคอีสานเขาจะทำอะไรลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขาจะขยับขยายอะไรถ้ามีโอกาสนะคะมาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้รายการของเราร
0: อบหน้าเชิญเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติอะไรน้ำเนิ่มมาคุยดีกว่า
1: ได้นะคะคุณผู้ชมเสนอมาได้ในรายการฟังหูไว้หูของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้าขอให้เมียพาไปหาหมอแต่เมียไม่สนใจแถมพูดจาถากถางเลยน้อยใจปมแค้นคว้ามีดจ้วงแทงไม่ยั้งเสียชีวิตหนุ่มวัย25น้อยใจเลิกกับแฟนประชดชีวิตขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถตู้นักเรียนเสียชีวิตส่วนนักเรียนเจ็บ4รายรวบยกแก๊ง19โจเด็กบ้านยกพวกปาระเบิดยิงถล่มคู่อริดับ1สาหัสหลายรายยึดของกลางได้เพียบปืนปากกา3กระบอกติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิศวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9นะคะพุธที่2กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามอนกิจสวภาคนะครับวันนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนแรกนะครับที่ฐานสหรัฐนะครับยกพลขึ้นบกมาพักผ่อนที่เมืองไทยนะก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่พัทยาเนี่ยนะครับโอ้โหจะไปหลักร้อยล้านน
1: ะ
0: มาจับจ่ายใช้สอยกันเดี๋ยวมีบรรยากาศค่ำคืนแรกคุณผู้ชมนะฮะสดสดมาจากที่พัทยา
1: ที่พัทยา
0: คุณพัทรนัยไปยืนดูยืนจ้องอยู
1: ่ใช่ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าคืนแรกจะคึกคักหรือยังนะคะ
0: นะเดี๋ยวมีให้ติดตามคุณผู้ชมนะครับรอชมกันเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเรื่อยแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยนะครับไปดูชีวิตวัยรุ่นก่อนน้อยใจแฟนคบหากันมาได้2เดือนนะครับเพิ่งเลิกลากับแฟนนะเขาตัดพ้อในโซเชียลแล้วหลังจากนั้นเขาไลฟ์สดนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถตู้อีกคันนึงที่ขับสวนมาจบชีวิตตัวเองครับไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันนะคุณผู้ชม

0: นี่ฮะนี่เป็นคลิปที่ตัวเขาไลฟ์เองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไลฟ์สดอยู่นะฮะขณะขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับสวนมาอ
1: ี
0: กฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่สังเกตเห็นน้ำบิดชนิดที่ว่ามิดไม้อ
1: ่ะ
0: ไม้นี่แบบหือนะสุดๆแล้วอ่ะก็คือบิดแบบไม่คิดชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับบริเวณบ้านสีจานนะครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาช่วงเย็นวานนี้ครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้นายแม็กนะครับอายุ25ปีคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตคาที่ครับส่วนรถนักเรียนบนรถเนี่ยมีเด็ก12คนได้รับบาดเจ็บไป4คนนะครับก็พุ่งชนเข้าไปนะกระจงกระจกเนี่ยแตกหมดเด็กนักเรียนที่อยู่ข้างในก็ได้รับแรงกระแทกด้วยเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวตรวจสอบนะครับพบว่าก่อนเกิดเหตุแม็กโพสต์เฟซบุ๊กครับคุณอรวรรณ
1: ค่ะ
0: เขียนระบายความรู้สึกนะฮะนี่ครับบอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนะโพสต์นี้นะครับถ้าลงสำเร็จนั่นแสดงว่าเจ้าของโพสต์นี้ได้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุโดยเจตนาหรือความตั้งใจของข้าพเจ้า 100% นี่ฮะแล้วก็อาลัยถึงครอบครัวนะครับบุคคลใกล้ชิดเขาบอกว่าเขาเนี่ยหมดกำลังใจแล้วก็ไร้ทางออกนะครับนี่แล้วก็มีข้อความที่บอกว่าเหมือนกับเป็นการสื่อว่าทำร้ายตัวเองอย่างที่ตอนต้นเขาเขียนเอาไว
1: ้
0: นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ผมขอความช่วยเหลือตอนผมแย่ด้วยนะเนี่ยเขียนแบบอาลัยแล้วก็อำลา
1: ค่ะ
0: นะครับอำลาทุกคนก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าเขาจะไปทำจริง
1: ๆ
0: นะครับนะก็หลังจากโพสต์นี้เขาโพสต์ลงไปนะครับแพร่เผยแพร่ได้ประมาณ2ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ก็เกิดเหตุร้ายกับเขาขึ้นจริงๆนี่แสดงว่าเขาคิดไปทุกอย่างแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับคิดว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไป
1: ทำแบบนั้นจริงๆแล้วตอนที่ขี่ไปอ่ะเขาไลฟ์ไป มันก็จะมีเพื่อนนะพยายามที่จะพิมพ์คอมเมนต์
0: อ
1: ่ะเฮ้ยใจเย็นทำอะไรให้คิดดีๆแล้วก็มีอะไรโทรหาเราได้นะแต่มันก็ไม่ทันแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับยังมีคราบเลือดมีเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และที่เป็นภาพสะเทือนใจมีรองเท้าแตะสีดำนะครับนะฮะของเจ้าตัวเนี่ยนะฮะตกอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับสภาพรถเนี่ยนะฮะได้รับความเสียหายกระจกแตกหลายบานมีเศษกระจกกระเด็นเข้าไปในห้องโดยสารขณะที่ล้อหลังด้านขวาเนี่ยแตกนะครับรถจักรยานยนต์คู่กรณีสภาพก็เหมือนเศษเหล็กเลยคุณอรวรรณ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะพุ่งชนเข้าไปนะเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่บริเวณฝั่งขวาของรถเนี่ยก็ถูกแรงกระแทกที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บไปเนี่ยนะครับถูกกระจกบาดเล็กน้อยไปสอบถามคุณยายนะครับของนายแม็กเนี่ยนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้คุณยายยังทำใจไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เปิดเผยทั้งน้ำตาร้องไห้ออกมานะครับบอกว่าหลานชายจริงๆเนี่ยเป็นคนดีตั้งใจเรียนไม่เคยเกเรอะไรเลยจบชั้นม.6เรียนรอดอไม่เคยทำภาระไม่เคยสร้างภาระอะไรให้กับครอบครัวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับจากการพูดคุยเนี่ยนะฮะคาดว่าหลานชายเนี่ยน่าจะน้อยใจจากปัญหาความสัมพันธ์แฟนสาวเนี่ยนะครับมาบอกเลิกมาขอเลิกไปหลังคบหากันได้2เดือน
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยคุณยายบอกนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตัดพ้อทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับก็ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายไม่ได้มาเล่านะครับไม่ได้มาแสดงอะไรให้ครอบครัวรู้เลยว่าจะมีการทำร้ายตัวเองแบบนี้ก็เลยไม่คาดคิดตั้งตัวกันไม่ทันเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณยายบอกขอโทษผู้ปกครองของเด็กนักเรียนบนรถตู้ด้วยนะครับก็เชื่อว่านะครอบครัวของน้องๆบนรถตู้เนี่ยก็เผชิญกับความสูญเสียไม่ต่างจากครอบครัวของตนเองเหมือนกันครับ
2: ทำไมเขาถึงตัดสินใจ
3: ขับไปแฟนเลิกผู้หญิงค่ะ
2: อ๋อมีเรื่องกับแฟน
3: แฟนขอเลิกเพิ่งรู้จักกันได้2เดือน
2: ก็เลยน้อยใจ
3: น้อยใจเมื่อวานนี้แฟนเขาก็มาขอโทษยายเขาก็ยังเด็กน้อยเนาะยายบอกไม่ต้องไม่มีใครผิดยายก็ว่าอย่างนั้นค่ะ
2: การที่น้องแม็กตัดสินใจอย่างนั้นน่ะคุณยายอยากจะบอกอะไรน้องแม็กไว้เมื่อตอนนี้ก็น้องเขาไม่อยู่แล้ว
3: ก็อยากจะบอกว่าให้เหนื่อยมานักก็ให้ไปสบายค่ะให้ไปดีไปเป็นเทวดาก็เนาะทุกคนก็เสียใจเนาะพวกป้านะ
2: ครับ
3: ญาติ ยายก็ตั้งแต่เมื่อวานยายก็ยังไม่ได้พักเนาะเขาเสียใจเสียใจเลยอีกอย่างหนึ่งทำไมนะหนูคิดอย่างนั้นถ้าเป็นรถตู้นักเรียนนะถ้าเกิดเด็กเขาเป็นอะไรมาใช่ไหมคะยายก็เสียใจมากหลานสาวก็ไปขอโทษเขา
0: แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเยียวยานะครับคุณยายขึ้นมาได้เนี่ยก็คืออาการของนักเรียนเด็กๆในรถตู้นะครับ
1: ค
0: ุณยายครับตอนนี้เด็ก4คนที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการไม่ได้รุนแรงแล้วนะครับไม่มีใครเป็นอะไรไม่ยายก็ต้องรู้สึกผิดมากกว่านี้ไงเอาไว้ถูกไหมว่าเนี่ยว่าหลานเราเนี่ยไปทำให้ครอบครัวเขาสูญเสียด้วยอันนี้สิ่งที่ฟังดูแล้วคุณยายกังวลที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้คำยืนยันมานะว่าน้องๆเนี่ยอาการไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรนะครับส่วนตัวหลานนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งศพนะครับชันสูตรอย่างละเอียดตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนะเพื่อมาเยียวยานะครับให้กับทางฝั่งรถตู้เขาด้วยนะครับ
1: ยังอยู่ในเรื่องของคนที่รักกันนะคะคือสามีภรรยาคู่นี้คือเขาคบกันมา3เดือนนะคุณจามอนแต่ปรากฏว่าสามีเข้าแพ้ปลาร้าหนักมากเขาก็บอกภรรยาเขาแล้วนะว่าเวลากินส้มตำอ่ะอย่าสั่งที่มันใส่ปลาร้าเพราะว่าแพ้ถึงขั้นที่หายใจไม่สะดวกแล้วบอกให้ภรรยาพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ภรรยาบอกว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวก่อนรอได้ไหมล่ะคือถ้าแพ้หนักขนาดนี้จะไปก็ไปเองเลยรู้อย่างเงี้ยจะใส่ปลาร้าเข้าไปเยอะ
0: ๆ
1: สาม
0: ี
1: น้อยใจแล้วโกรธโมโหค่ะความมีดมาแทงภรรยาเจ็บหนักนะคะตอนแรกแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคุณจามอนคือเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมหลายคนก็ตั้งคำถามโดยเฉพาะญาติๆของฝ่ายผู้หญิงบอกว่าแค่เรื่องนี้นี่หรอถึงขั้นจะแทงกันเสียชีวิตตอนนี้เขายังไม่เชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องแค่แพ้ปลาร้าจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: เขาไม่เชื่อว่าแค่เมียไล่ให้ไปโรงพยาบาลเองสิจะแทงกันถึงตายได
1: ้จะแทงกันถึงตายได้คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบึงชลบุรีนะคะพอตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีการแทงกันเกิดขึ้นที่แผงขายทุเรียนนี่แหละก็เข้าไปตรวจสอบเลยค่ะปรากฏว่าพอเข้าไปอะค่ะเจอผู้หญิงบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอยู่นะคะคนที่สาหัสนอนหมดสติอยู่เนี่ยตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเธอก็ไปเสียชีวิตนะคะคือนางสาวบุญรัตน์อายุ37ปีเบื้องต้นพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยก็พบแผลชะกันหลายแห่งทั้งบริเวณต้นแขนแล้วก็พบว่ามีดอ่ะยังเสียบคาอยู่เลยอ่ะคุณจามอนบริเวณหัวไหล่ก็มีแผลลึกและบริเวณชายโครงด้านขวาก็มีบาดแผลลึกและก็กว้างทำให้เธอเสียเลือดมากส่วนผู้ก่อเหตุก็คือสามีนั่นแหละค่ะนายอิสราแล้วก็มีอาชีพคือขายทุเรียนอยู่ด้วยกันนี่แหละหลังเกิดเหตุปรากฏว่าพลเมืองดีเขาเห็นนะคะเขาก็เลยช่วยกันคุมตัวสามีเนี่ยส่งตำรวจให้ดำเนินคดีส่วนทางอิสราผู้ก่อเหตุก็บอกว่าคือก่อนเกิดเหตุอ่ะเขาก็ไปซื้อทุเรียนมาจากจันทบุรีนำกลับมาขายที่แผงบริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละแล้วระหว่างทางที่กลับมาก็แวะรับประทานอาหารเขาก็สั่งส้มตำมานะซึ่งตัวของสามีอ่ะได้บอกภรรยาว่าเธอปลาดิบเนี่ยอย่าสั่งเลยนะเพราะกินไม่ได้เรามีอาการแพ้แล้วพอระหว่างที่รับประทานอ่ะก็แพ้จริงๆอ่ะคุณจามอนปรากฏว่าไปพบเป็นชิ้นปลาอยู่ในส้มตำหลังจากที่สามีกินไปไม่นานมีอาการผิดปกติผื่นมันขึ้นตามร่างกายปากบวมหายใจไม่สะดวกสามีก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินแต่ปรากฏว่าพอกินยาแก้แพ้อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยขอให้ภรรยาพาไปหาหมอแต่ภรรยาบอกว่าเธอฉันขอลงทุเรียนก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจัดการงานให้มันเสร็จก่อนปรากฏว่าทะเลาะกันค่ะคือแทนที่ภรรยาจะพาไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะทะเลาะกันค่ะเพราะว่าภรรยา

0: บอกเดี๋ยวขอจัดการงานตรงหน้าให้มันเสร็จก่อนทีนี้สามีบอกเห็นว่าอาการแพ้ตัวเองไม่ดีขึ้นก็เลยคิดว่าไม่พาไปส่งใช่ไหมขับรถไปโรงพยาบาลเองก็ได้แต่ระหว่างนั้นสามีบอกได้ยินเสียงภรรยาพูดในลักษณะประชดประชันบอกว่าถ้ารู้ว่าแพ้บาลาขนาดนี้นะจะให้แม่ค้าใส่มาให้เยอะกว่านี้เลยโอ้โหฟังเท่านั้นแหละคือไม่ใช่แค่น้อยใจอ่ะมันปี๊ดขึ้นสมองเลยอ่ะคุณจามอนเขาบอกว่าแล้วก็พูดในทำนองที่ว่าถ้าไปแล้วก็ไปเลยนะไม่ต้องกลับมาเท่านั้นแหละค่ะสามีไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ภรรยาไม่ได้สนใจอาการของสามีอะไรเลยแล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุบานปลายสามีก็เลยคว้ามีดที่ใช้ปลอกทุเรียนนี่แหละมาจ้วงแทงภรรยาหลายครั้งเลยค่ะ
1: แต่รู้ไหมว่าเราแพ
2: ้รู
1: ้
2: ตอนนี้ทำแม่ค้าอยู่แม่ค้าก็บอกปลาสวนพอผมกินไปหลายคำ
1: เห็นตัว
2: ผมก็เดินไปซื้อยามากินปากผมนี่ก็บวมแขนนี่ก็ขึ้นผื่นเต็
1: ม
2: ผมก็หากินอีกเข้าหาคลินิกที่มันใกล้ที่สุดจะมาฉีดยาม ันเจอคลินิกตรงนึงมันบอกว่าไม่รับฉีดยาแก้แพ้ม
1: ี
2: ที่หนึ่งอยู่ประมาณห่างอยู่ประมาณ11กิโลเปิดอีเวนต์วิ่งดูผมจะขับรถมาคุยโทรถามเมียผมว่าเอาแล้วทำไมบอกว่าบัตรประชาชนไม่อยู
1: ่
2: ผมโทรกับคนไปมันก็บอกว่าถ้าไปถ้าเป็นนิสัยแบบนี้ก็ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับคืนมาผมก็เลยขี่รถกลับคืนเพราะว่าผมเลยมาถึงแค่หน้าสถานที่นี้ผมออกมาก็ไปเถียงกันท้ายรถ
1: แขนตกมากคือไปแล้วก็มา
0: คือพอไปถามทางด้านน้องสาวของคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าหลังจากที่ทั้งสองเริ่มทะเลาะกันรุนแรงนะตัวของน้องสาวคนที่ก่อเหตุนะพยายามที่จะเอาตัวเข้าไปขวางค่ะเพื่อที่จะกันพี่สะใภ้เนี่ยออกจากพี่ชายตัวเองน้องสาวบอกขนาดตัวเองเอาตัวเข้าไปขวางยังไม่สามารถหยุดเหตุการณ์ที่พี่ชายเข้าไปจ้วงแทงพี่สะใภ้ได้เลยอะค่ะแล้วทีนี้ทำให้พี่สะใภ้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะเบื้องต้นตำรวจสภ.บ้านบึงคุมตัวนายอิสลาไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่แผงทุเรียนอีกครั้งก
3: ็
0: เลยได้ไปคุยกับทางพี่สาวของผู้เสียชีวิตค
3: ือ
0: พี่สาวเนี่ยเดินทางมาจากบุรีรัมย์เลยนะคะพี่สาวเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าตัวเองอ่ะก็ไม่ได้รู้จักน้องเขยคนนี้หรอกนะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้ารู้เพียงว่าน้องสาวของตัวเองอ่ะคบหาผู้ชายคนนี้ได้แค่3เดือ นส่วนสาเหตุเนี่ยที่ทราบมาว่าเกิดจากเรื่องของการแพ้ปลาเนี่ยคือพี่สาวก็มองว่าถ้ามันเกิดจากการแพ้ปลาจริงๆอ่ะไม่น่าจะต้องฆ่ากันถึงขนาดนี้เลยอ่ะเพราะน้องสาวของเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงอ่ะจะมีกำลังไปสู้ผู้ชายได้อะไรพี่สาวบอกอีกนะคะว่าอยากจะให้เขามาขอขมาแล้วมาขอโทษญาติญาติที่ทำแบบนี้กับน้องสาวของตัวเอง อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
4: น้องสาวก็บอกว่าเดี๋ยวลงทุเรียนให้หมดก่อนจะทำไงก็ทีนี้นอกนั้นเขาทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้ก็ว่าไล่แทงแล้วก็แทงเท่าไหร่ก็ล้มก็ซ้ำอยากจะพูดถึงอะแต่อยากให้เขาออกมาขอขมาอะไรเนี่ยอยากจะเจอน่ะจริงแขนมากมันไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วเกินขนาดนี
3: ้
4: จริงๆพอน้องคนนี้เก่งแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องอะรักพี่น้องขยันทำมาหากิน
0: เข้าใจพี่สาวเลยนะคือมันก็คิดได้ว่าไงแค่เรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เขาตั้งคำถามอ่ะ
3: มันก็ต้องดูคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะว่ามีใครได้ยิน
0: อ
3: ีกไหมนะเพราะว
0: ่
3: า คนตายเขาพูดไม่ได้แล้วไงแต
0: ่
3: ว่าคนที่เขายืนอยู่แถวนั้นเนี่ยมีใครได้ยินอะไรไหมอันนี้ตำรวจต้องสืบมาให
0: ้
3: เนาะหาความจริงมาให้หน่อย
0: ค่ะ
3: นะครับ
0: เบื้องต้นนะคะตำรวจสภ.บ้านบึงก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีนี้ทางผู้ต้องหาค่ะเขาก็ยังคงยืนยันคำตอบเดิมว่าเขาน้อยใจจริงๆสาเหตุที่ลงมือแทงอ่ะทั้งที่รู้ว่าเขาแพ้ปลาก็ยังจะให้กินจนเขาเนี่ยหายใจไม่ออกคือพอให้ภรรยาพาไปหาหมอภรรยาก็ไม่ไปเขายืนยันว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้จริงๆที่เขาลงมือจ้วงแทงเธอจนเสียชีวิตตำรวจก็เลยคุมตัวไปฝากขังคัดค้านการประกันตัวนะคะ
3: ครับผมไปที่อุทัยธานีกันหน่อยคุณผู้ชมนะครับศึกร้านค้านะครับมีร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยนะฮะโดนคู่กรณีร้องเรียนประจำตั้งโต๊ะออกมาที่ริมฟุตบาท ปูหญ้าเทียมลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเทศบาลก็มาให้เอาออกทีนี้มันก็เกิดปมกันแล้วไงโอ
0: ้
3: โหเองมาทำให้ข้าทำมาหากินและลำบากก็เกิดการโต้เถียงกันตลอดเวลานะครับทะเลาะกันจนในที่สุดเนี่ยนะฮะฟางเส้นสุดท้ายขาดลงนะครับเผชิญหน้ากันคุณผู้ชมนี่ฮะตัวของนายมารุตเนี่ยนะคือคนร้องเรียนนะครับก็ขี่รถมานี่ฮะที่หน้าร้านของนายภูริเดชแล้วก็เหมือนกับทำสัญลักษณ์ท้าทายอ่ะควงมีดท้าทายนะบอกตามมาดิตามมาอีกฝ่ายให้ตามออกมาดินะฮะภูริเดชยอมที่ไหนล่ะนั่นอ่ะตามไปละก็ตามไปจริง
0: ๆ
3: นี่นะฮะทำไมเมื่อกี้เรียกทำไมมีอะไรนี่ครับเดินไปถึงก็ซัดกันเลยครับตรงนั้นไม่รู้ใครเริ่มใครก่อนละนะแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยนะมารุตเนี่ยมากวักมือเรียกให้ออกไปจากร้าน
0: ค่ะ
3: ต่อยกันอยู่เกือบ10นาทีคุณอรวรรณ
0: เฮ้ยต่อยนานมาก
3: โอ้โหเนี่ยนะล้มกลิ้งกันไปซัดกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
3: เป็น10นาทีนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะฮะที่อุทัยธานีครับสภ.หนองฉางนะครับนี่หลังจากนั้นถึงมีคนเข้าไปเนี่ยนะฮะเข้าไปห้ามนะครับตัวของนายมารุตวันนี้เองเนี่ยนะครับพร้อมกับภรรยาเข้าแจ้งความแล้วนะครับกับตำรวจสภ.หนองฉางที่อุทัยธานีให้ดำเนินคดีกับนายภูริเดชตัวเองเนี่ยมากวักมือเรียกก็จริงแต่ภูริเดชเนี่ยมาถึงเนี่ยนะฮะข้ามมาปุ๊บเข้าทำร้ายตนก่อนทันทีนะครับมารุตเนี่ยนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยนะฮะทำหนังสือร้องเรียนว่านายภูริเดชเนี่ยนะฮะตั้งร้านอาหารลุกล้ำเข้ามาบนเขตทางหลวงเกินกำหนดฝ่าฝืนป้ายนะครับตามที่ทางหลวงมาติดไว้ร้องไปถึงเว็บของกรมทางหลวงส่วนกลางนะครับทำให้คู่กรณีเนี่ยนะฮะทำให้คู่กรณีเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนร้องเรียนนะครับหลังจากนั้นพอมาเจอกันก็มีปัญหามาตลอดนะครับเองร้องเรียนข้าใช่ไหมนี่แหละก็เขาบอกเขาเนี่ยโดนข่มขู่คุกคามนะครับตอนไปตลาดก็โดนเจอหน้าในที่ไหนก็โดนวันนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความนะเพราะว่ารู้สึกว่าคู่กรณีเนี่ยมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ครับ
5: บ้าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือตัวของลูกเขยเองเนี่ยของผู้มีอิทธิพลคนเนี้ยได้ก่อคดีทำร้ายร่างกายผ
6: ม
5: นะฮะมาทำร้ายร่างกายผมและหลังจากนั้นก็ไม่จบมันทำพงทำแผนก็มีการชี้จุดเกิดเหตุก็มีการเยาะเย้ยมีการดูถูกดูหมิ่นนะครับแล้วก็มาเจอช่วงระหว่างดำเนินคดีเนี่ยมาเจอกันในที่สาธารณะก็มีการเดินเข้ามาจะข่มขู่หาเรื่องตลอดคือแม้คือจำนวนครั้งได้บ่อยมาก
3: นี่ฮะตัวพี่มารุตแกเป็นพวกรักความยุติธรรมเนี่ยแกเห็นล้ำมาอย่างเงี้ยไม่ได้ล้ำออกมาที่ถนนเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยปูไปเต็มพื้นที่ฟุตบาทเลยด้วยผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณภูริเดชนะครับเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเอาหญ้าเทียมมาปูเนี่ยนะฮะเพื่อตั้งโต๊ะให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะได้นั่งกินอาหารกัน
0: ค่ะ
3: นายมารุตไปร้องเรียนจนแขวงการทางเนี่ยมาสั่งให้เอาออกตัวเองก็เอาออกเห็นไหมเขาก็ล่นเข้ามาไม่ได้ลุกล้ำออกไปที่ฟุตบาทแล้วนะครับยอมรับว่าตั้งแต่นั้นก็เป็นคู่กรณีกันจริงคนไม่ถูกกันแหมคนจะทำมาหากินเองมาร้องเรียนข้า
0: เออ
3: นะครับยอมรับนะครับว่าไปต่อยเขาจริงแต่เขาบอกไปดูกล้องเลยคุณนักข่าวผมไม่ได้หาเรื่องก่อนนะเห็นไหมมารุตอ่ะมันขี่มาหน้าบ้านผมเนี่ยกวักมือท้าทายไม่ไปได้ไหมล่ะบอกไม่ได้ศักดิ์ศรีก็มันกวักให้อ๋อมไปผมก็ไป
0: แต่ถ้าไม่ไปก็ไม่มีเรื่องไง
3: เออพอไปถึงเนี่ยนะเขาบอกมารุ้นเนี่ยชักมีดออกมาเขาก็เลยต้องต่อยเลยครับเพื่อป้องกันตัวหลังจากนั้นก็ตุ๊บตับตุ๊บตับกันอยู่10นาทีจนกระทั่งพนักงานเทศบาลนะครับแล้วก็คนขับรถส่งของเนี่ยนะฮะมาเห็นก็แยกเขาสองคนออกนี่ถ้าไม่มีผ่านไปผ่านมานี่ก็ตรงตุ๊บตับตุ๊บตับกันต
0: ่อ
3: เนี่ยนะครับเออเขาบอกทุกคนพร้อมเป็นพยานให้ผมหมดแหละว่ามารุตเนี่ยมันเอามีดออกมาจริงมันพกมีดผมนี่ไปมือเปล่า
0: ค่ะ
3: นะครับภูริเดชยอมรับนะครับว่าเจอกันไม่ได้หรอกเจอที่ไหนผมซัดกันที่นั่นแหละ
0: โอ
3: ้เออเขาบอกแค้นจริงๆคนนี
0: ้
3: มาร้องเรียนเขาอ่ะ
0: ล
3: องฟังดูฮะ
7: มาทำร้ายร่างกายเขา
8: แต่
7: เขามีมีดเขามีมีดผมมือเปล่า
8: จะเจอกันที่ไหนไม่ได้
7: เจอกันที่ไหนไม
8: ่
7: ได้
8: ก็ต้องมีปากมีเสียงกันตลอด
7: ปากมีเสียงกันตลอดแล้ว
9: ชอบด
7: ่าถึงบุปการีผมกายอ่ะทำคือทำร้ายร่างกายกันจริงพี่แต่ผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขานะเขาขับรถมาท้า ผมหน้าบ้านพร้อมมีดหัวตัดยาวขนาด

0: นี้ผมมีหลักฐานเขามาท้าผมแล้วก็เรียกบีบแกผมแล้วเขาก็ไปข้ามไปตรงไปรษณีย์แล้วเขาก็เรียกผมผมก็ไปแล้วเขาก็ถือมีดล้อมผมไว้ผมก็เลยเขาจะชักมีดผมเลยป้องกันตัวก่อนไงผมเลยต่อยป้องกันตัวก่อนใครจะไปรอให้มีดฟันก่อนพี
1: ่นะก็มารุดนี่เขาก็ประเภทแบบว่านะรักความถูกต้องไงเห็นอะไรที่มันแบบลุกล้ำขึ้นมา
2: เออ
1: นะคุณตั้งโต๊ะขายดิบขายดีแล้วก็ล้ำถนนนี่ไม่ได้ก็ไปร้องเรียน
2: นี่รักความถูกต้อง
1: รักความถูกต้องมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ตอนนี้ตำรวจสภ.หนองฉางนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหากล้องวงจรปิดมาให้เยอะที่สุดใครผิดใครถูกอย่างไรใครเริ่มก่อนใครหาเรื่องนะก็ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานตำรวจว่าอย่างนั้นนะครับ
2: คุณผู้ชมตำรวจสามารถรวบได้แล้วนะคะแก๊งวัยรุ่น19คนที่ไปยกพวกปาระเบิดคู่อริอ่ะจนมีผู้เสียชีวิต1คนเจ็บ3คนค่ะไปดูภาพที่เกิดขึ้นก่อนนะคะ
1: กลางเมืองเลยคุณผู้ชม
3: โอเป้เฮ้ยนู่นหุดระวัง
2: ดูสิโอ้โหไปบุกถีบเขาปาระเบิดวุ่นวายไปหมดนี่เป็นภาพนาทีที่มีคนสามารถถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้แก๊งวัยรุ่น10กว่าคนไล่ตามคู่อริก่อนที่ใช้อาวุธปืนยิงคู่อริแล้วก็คว้างปาระเบิดปิงปองเกิดขึ้นบริเวณใกล้ปากซอยอุดมสุข18บางนากรุงเทพทำให้ชาวบ้านแถบๆนั้นตื่นตกใจเพราะว่าวัยรุ่นนอกจากจะปาระเบิดเนี่ยไปปาระเบิดกลางถนนน่ะลุมปาแบบเนี้ยชาวบ้านเขาก็ตกใจอ่ะ
1: ครับ
2: คือแตกตื่นเลยล่ะค่ะนอกจากปาระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราเห็นเมื่อสักครู่อ่ะก็ถีบรถทุบรถของคู่อริจนได้รับความเสียหาย
1: ถือไม้ถือท่อนเหล็กปาระเบิดกันนะนี่พกอะไรกันมาบ้างก็ไม่รู้นะฮะเนี่ย
2: โอ้ยก็คือครบมือคุณซามอนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะเกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้2กันยานะคะช่วงประมาณ6โมงค่ะตำรวจสน.บางนาก็ได้ร่วมกันแถลงจับกุมแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้แล้วตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงจับได้19คนนะคะอายุเนี่ยระหว่าง13ถึง21ปีเป็นเด็กและเยาวชน15คนเป็นผู้ใหญ่4คนพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปากกา3กระบอกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดปิงปอง2ลูกรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ8คันหมวกกันน็อก12ใบเสื้อผ้าคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุด้วยนอกจากนี้นะคะทางท่านพลตำรวจตรีพันลบแหลมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะโฆษกบช.น.ท่านก็บอกว่าจากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาให้การว่าคือสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามซอยอุดมสุขเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดมีการปาระเบิดกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลสถาบันย่านพระโขนงบริเวณซอยอุดมสุข49ถึง51ทำให้เกิดมีปากเสียงท้าทายกันจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะก็ได้ขับรถตามกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันปาระเบิดเอามีดมาไล่แทงกันนะคะบริเวณปากซอยอุดมสุข18คือท่านก็เล่าจุดเริ่มต้นแบบละเอียดทีนี้ทำให้เกิดผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้บาดเจ็บหลายรายก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปหลังเกิดเหตุตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.บางนาก็มีการเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ต้องหาได้ทั้งหมด19รายนะคะรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มนี้ได้ครบแก๊งในวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นตำรวจแจ้ง8ข้อหาหนักเลยนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหา19คนทั้งหมดเนี่ยส่งฟ้องศาลพร้อมกับของกลางแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาดูอุบัติเหตุกันบ้างนะครับคุณผู้ชมจุดกลับรถนี่แหละนะฮะก็เป็นจุดเหมือนกับจะเรียกจุดวัดใจก็ได้นะนะครับมาดูอุบัติเหตุนี้เนี่ยนะฮะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับตัดหน้ากระบะโอ้โหเขาบอกชนสนั่นทะลุกำแพงเลยเนี่ยนะฮะนี่ฮะเป็นนาทีที่ตำรวจสภ.ภูเขียวนะครับที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมกับหน่วยกู้ภัยนะครับไปให้ความช่วยเหลือจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรตินะครับ

0: ก็ที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนนอนเจ็บอยู่2รายรายแรกเนี่ยนะฮะคือนายบุญเลิงนะครับอายุ61ปีนั่งอยู่ที่บริเวณพ่วงข้างนะครับของส่วนรถจักรยานยนต์อาการสาหัสไม่มีชีพจรนะเจ้าที่พยายามปั๊มหัวใจนะครับสุดท้ายเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลอีกคนนึงนะครับชื่อว่านายจำเนียนอายุ51ปีนะครับขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างคนนี้ก็เจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนในที่เกิดเหตุนะครับยังมีกระบะวีโก้สภาพเนี่ยนะฮะด้านหน้าพุ่งชนกำแพงป้ายชื่อโรงเรียนภูเขียวนะฮะนี่ฮะทะลุเข้าไปอย่างนี้เลยคุณประวันหน้านี่ยุบเลยนะฮ
1: ะ
0: หน้ากระบะนี่ยุบเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีรถเก๋งซูซูกิ5ประตูเนี่ยจอดเสียหายอีกคันนึงด้วยนะครับสอบถามคนขับกระบะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็ขับมาตามปกติกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอบำเหน็จนรงค์พอมาถึงนะครับจุดเกิดเหตุเขาบอกเขาขับมาเนี่ยประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะพอมาถึงจุดกลับรถจู่ๆครับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยเลี้ยวตัดหน้าออกมาอย่างกระทันหันคุณอรวรรณนะเออเบรกไม่ทันนะครับไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วก็เลยพุ่งชนพอชนแล้วก็ตกใจหักหลบรถเขาก็พุ่งชนกำแพงโรงเรียนต่ออีกทีนึงนะฮะตัวเองเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับเออเขาบอกว่ามีของดีแกบอกแกห้อยนะฮะห้อยหลวงพ่อศิลาห้อยหลวงปู่ศิลาไว
1: ้
0: เออห้อยหลวงปู่ศิลาไว
1: ้
0: นะครับโอ้
1: นะหน้ายุบขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยนะ
0: เออเนี่ยถือบอกจุดกลับรถเนี่ยบางทีรออีกแค่ไม่กี่วินะ
1: ค่ะ
0: นะครับให้รถมันโล่ง
1: ๆ
0: เอาให้ชัวร์ก่อนนะครับค่อยกลับดีกว่านะครับอะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อมาดำเนินคดีใครผิดใครถูกนะก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับวันนี้อีกแล้วครับเด็กนักเรียนพกปืนไปโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุนะครับยิงที่หน้าโรงเรียนด้วยมีรปภ.เนี่ยนะฮะถูกยิงเฉียดไปด้วยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเขาเอาปืนมาจากไหนแล้วเขาเป็นอะไรอย่างไรนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
2: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ์
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม่
4: ใช้นี
6: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
6: สันไลเลมอนสูตรใหม
8: ่ทั้งใส่กระดีกัน
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
14: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
13: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
14: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

บริษัทเดินเรือแห่งชาติซาอุดิอาระเบียยืนยันอย่างเป็นทางการว่าลูกเรือชาวฟิลิปปินส์2คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นกับเรือบรรทุกน้ำมันชื่อไซเดอร์ขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงดึกคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแม้ทางบริษัทจะไม่ได้ระบุสาเหตุอย่างเป็นทางการในแถลงการณ์แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดจำนวน3ชิ้นขณะมุ่งหน้าออกจากช่องแคบฮอร์มุสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเผชิญหน้าทางทหารและมาตรการปิดล้อมทางทะเลที่ตึงเครียดอย่างรุนแรงในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตำรวจเนปาลกำลังเร่งเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตของจีนเมื่อวันพุธที่แล้วซึ่งมีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงกว่า 1,200 คนและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพเก็บข้อมูลรอยตำหนิและตัวอย่าง DNA จากศพก่อนนำไปฝังในหลุมฝังศพหมู่ที่เตรียมไว้และขอให้คนในครอบครัวเดินทางมาให้ตัวอย่างเลือดและภาพถ่ายที่โรงพยาบาลหากมี DNA ตรงกับศพนิรนามจะเร่งขุดร่างขึ้นมาคืนให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปโดยนานาชาติต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่สภากาชาดอิหร่านเผยคลิปแสดงให้เห็นความเสียหายของอาคารบ้านเรือนบนเกาะซีริกทางใต้ของอิหร่านการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐที่ทิ้งระเบิดใส่บ้านพักหลังหนึ่งในเมืองคูเฮสทักซึ่งกำลังมีการจัดงานแต่งงานอยู่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนรวมถึงเด็กชายวัย4ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า60คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กทีมกู้ภัยของสภากาชาดระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือค้นหาผู้รอดชีวิตและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในเมืองซีริกและมีนับขณะที่ทางกองทัพสหรัฐระบุว่ารับทราบรายงานดังกล่าวแล้วแต่ยังคงยืนยันในหลักการว่ากองทัพไม่เคยตั้งเป้าหมายไปที่พลเรือนข้อตกลงซื้อขายฟัวลารินบาโลกันนักเตะกองหน้าทีมชาติสหรัฐจากสโมสรมอนาโกไปยังเอเวอร์ตันล่มลงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัวนักเตะตัดสินใจเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายและถอนตัวออกจากข้อตกลงแม้ว่าทางเอเวอร์ตันจะยื่นเอกสารขยายเวลาหลังผ่านพ้นเส้นตายซื้อขายนักเตะเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาในอังกฤษไปแล้วก็ตามเนื่องจากเอเวอร์ตันไม่มั่นใจเรื่องสภาพร่างกายของบาโลกันจึงพยายามขอต่อรองค่าตัวให้ถูกลงรวมถึงติดต่อขอซื้อนักเตะกองหน้ารายอื่นส่งผลให้บาโลกันตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการต่อและเดินทางกลับฝรั่งเศสโดยไม่ได้เซ็นสัญญาส่งผลให้เขายังคงอยู่กับโมนาโกต่อไปในฤดูกาลนี้

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เกิดเหตุระทึกในโรงเรียนอีกแล้วนะคะเด็กนักเรียนม.3พกปืนไปโรงเรียนคุณจามรแล้วไปยิงป่วนในโรงเรียนทำให้ครูนักเรียนเนี่ยหนีตายกันอลหม่านครูบอกรีบล็อกประตูรีบล็อกประตูอย่าออกมา
2: ครับ
1: โอ้โหปรากฏว่าร.ป.ผ.ถูกยิงถากไปแค่นิดเดียวนะคะ
2: ความตั้งใจของเด็กคนนี
1: ้
2: นะจะมายิงคุณครูด้วยนะ
1: ค่ะ
2: เขามีปมอยู่ในใจบางทีเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยมีปมแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเอง

0: ป่วยอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยก็เอาปืนมาโรงเรียน
1: เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะไปดูภาพที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
2: จะใส่อัตลักษณ์ของเขาให้ก่อนระวังตัวด้วยก้มต่ำนะก้มต่ำนะดูดิประตูล็อกไว้ก่อนล็อกเลยปิดไฟทั้งหมดค่ะ

0: สั่นขนาดไหนอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้สั่นสิ
0: เดินมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนปั้ง
1: ปั้งเป็นระยะยิงฟ้ายิงต่อเนื่องเลยนะแต่ว่ามันก็เกิดการเรียนรู้นะครูบอกก้มตามเด็กๆก้มตามล็อกประตูห้องเลยล็อกประตูห้องปิดไฟคือไม่ให้คนร้ายอ่ะรู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหน
0: แต่นะนำบทเรียน
1: ใช่ค่ะที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรคุณชามอน
0: ค
1: ือเด็กชายคนนี้อายุ15ปีเป็นเด็กนักเรียนม.3เดินเข้ามาในโรงเรียนใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะคะจนเข้ามาถึงตัวอาคารคือคุณครูก็ตกใจแบบเสียงที่ในคลิปบอกให้เด็กๆช่วยหลบคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนเด็กๆจะต้องย้ายห้องใช่ไหมคุณจามอนก็พากันวิ่งหนีกันโอลมานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุตำรวจสามารถเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวน้องนักเรียนม.3คนนี้ไว้ได้ทันนะคะโชคดีมากไม่ได้มีเกิดเหตุบานปลายเกิดขึ้นพอตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจไปพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่บริเวณใกล้ป้อมยามหน้าโรงเรียนพร้อมร่องรอยกระสุนที่ถูกรถเก๋งสีแดงของคุณครู1นัดและบริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละพบปลอกกระสุนทั้งที่ยิงแล้วก็ยังไม่ได้ยิงตกเกลื่อนพื้นไปหมดรวมถึงร่องรอยกระสุนที่ประตูกระจกอีก1รูพอไปสอบถามครูพละได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะครูก็เล่านาทีชีวิตให้ฟังเลยบอกว่าครูเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังนะพยายามที่จะตั้งสติพาเด็กนักเรียนหนีชนิดที่ว่าล้มลุกคุกคานกันเลยอ่ะคุณอามรพยายามให้เข้าไปหลบในหอประชุมโชคดีคือเด็กเข้าไปหลบแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: พาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะ
3: ครับ
2: เด็กโมบายบอกว่าครูเขาหนักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็มีเด็กมีอะไรก็มายุ่งครูลุกเร็วเร็วเร็วจะถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้ปีนกระแพงปีนกระแพงปีนกระโดดลงไปหลังที่หลังเดียวห้องน้ำ
3: อ๋อก็เลยได้รับบาดเจ็บนะ
2: แต่ถ้ามันตามไปตายก็เพราะน้ำมันลึกกระโดดลงไปแล้วไอ้ป่ามันเยอะเน
3: า
2: ะ
3: อ๋อจานก็หนีกระโดดเข้าหลังกระแพงไปเลยแล้ว
2: ข้ามห้องน้ำลงเลยครับเด็กก็ดำน้ำเด็กโดดนำไปครับ
3: อืออาจารย์เห็นตอนยิงไหมฮะ
2: ยิงลูกครับแล้วมันตามถ้าไม่หนีนะมันยิงเลยเพราะหลังจะหนีเสร็จมันยิงห้องพละเลยเราไปครูพละ
3: เขาเดินมาลักษณะถือปืนมาย
2: ิ
3: ง
2: โอ้โหตอนที่ถือปืนมาตัวนี้ไม่เห็นครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงตั้งแต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี้
1: นอกจากนี้นะคะก็ไปสอบถามรปภ.ของโรงเรียนก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเพราะว่าถูกยิงเข้าถากๆคือรปภ.บอกว่าคนก่อเหตุนี่นะเดินเข้ามาทางหน้าโรงเรียนใช้อาวุธปืนเล็งเข้ามาที่รปภ.เลยค่ะแล้วก็ยิง1นัดโชคดีที่หลบทันเลยโดนแค่ถากๆก่อนจะบุกเข้าไปภายในโรงเรียนคือเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนปิดการเรียนการสอน2วันนะคะโดยจะให้เด็กเรียนผ่านออนไลน์แล้วก็ฝากผู้ปกครองไปด้วยขอให้มั่นใจเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะยกระดับความปลอดภัยให้มากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วแรงจูงใจในการก่อเหตุตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นคือทราบว่าเด็กนักเรียนคนนี้ไม่ได้มาเรียนตามปกติเพราะว่าอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวเพราะว่าน้องอ่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณจามอน
0: ครับผม
1: แต่ว่าล่าสุดค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็บอกว่าจากการสอบสวนนะก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทุบรถยนต์ขโมยปืนของพ่อนะซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจที่สภ.เมืองกำแพงเพชรนี่แหละ
0: เอาปืนพ่อมา
1: ปืนพ่อเอามาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากว่าเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนก็เลยยิงในลักษณะที่เป็นการขู่แล้วก็พุ่งเป้าไปที่จุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่โดนใครเลยมีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยถากๆความเสียหายเพียงแค่ทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าผู้ก่อเหตุได้เดินจากหน้าโรงเรียนมุ่งไปยังอาคารเรียนเพื่อตามหาครูท่านหนึ่งแต่ไม่พบตัวค่ะตำรวจบอกแบบนี้นะ
0: เออใครมาเป็นครูที่สั่งพักการเรียนเขานั่นแหละครับผม
1: สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่ามาจากภาวะป่วยซึมเศร้าซึ่งตอนนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่เดี๋ยวจะต้องรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนนี้แม้ว่าช่วงเวลานั้นนะคะทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างการพูดคุยหรือว่าหาทางออกร่วมกันก็ตามอะค่ะ
0: ครับผมนะฮะตอนนี้ปัญหาของเด็กก็นี่แหละที่กังวลกันนะก็เกิดภาวะเครียดพกปืนกับอีกเรื่องนึงก็คือการบูลลี่กันในโรงเรียนนะครับรุมแกล้งคนคน

0: หนึ่ง
1: จ
0: นเขาไม่ไหวนี่แหละฮะเด็กคนนี้นะครับไม่ให้เพื่อนลอกกันบ้านนะฮะเท่านั้นแหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับถูกเพื่อนๆในห้องรวมกลุ่มกันข่มขู่กดดันเธอสารพัดล้อเลียนเธอเพราะว่าเธอเนี่ยนะฮะป่วยนะครับป่วยเหมือนกับมีอาการชักเกร็งก็จะชอบมาล้อเธอด้วยนะฮะไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าเธอโดนอะไรมาบ้าง นะครับวันนี้เธอทนไม่ไหวแล้วครับ
2: เออจะมาตบเอื้อลาไม่ใช่หรอ
3: เออใช่เออจริงๆเอื้อลาเพราะเอื้อลาเป็นคนปกติเอง
2: เพราะว่า
3: เป็นรองงานอีป่ายเออแล้วมันเป็นคนเห็นอีป่ายรอง
4: ดอสู้คุณว่ามัน
2: ฮะพี่กันเริ่มเริ่มพี่กันได
4: ้
2: หรอ
4: โอ้โอ้ยเท่าออก
0: นี่นะฮะนี่เป็นคลิปแค่บางส่วนนะที่น่าตกใจแล้วก็น่ากังวลคือเด็กผู้หญิงที่ยืนล้อมๆอยู่ตรงนั้นน่
1: ะ
0: ส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงเชียร์ให้เพื่อนเนี่ยทำร้ายคู่กรณีที่มาคนเดียวไม่มีทางสู
1: ้
0: แล้วมันกำลังเป็นค่านิยมแบบนี้นะคุณอรวรรณสังเกตไห
1: ม
0: อัดคลิปไว
1: ้
0: เอาไปประจานยืนหัวเราะกันยืนดูกันอยากสนุกไหมสนุกกระโดดสนุกสนานนะครับนี่แหละฮะวันนี้ครอบครัวของน้องที่โดนเนี่ยนะครับมาขอความเป็นธรรมกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับพาเด็ก2คนมาคนโตอายุ15ปีคนโตนี่แหละคือคนที่โดนบูลลี่อย่างหนักส่วนคนน้องอายุ12ปีนะครับเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์รับรู้เรื่องราวของพี่สาวมาโดยตลอดนะครับน้องสาวครับเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากพี่สาวไม่ยอมให้คู่กรณีหรือเพื่อนในห้องเนี่ยนะฮะลอกกันบ้านวิชาคณิตศาสตร
1: ์
0: ก็เลยทำให้เพื่อนๆไม่พอใจแชทมาขู่ตลอดเวลาทุกวันเนี่ยนะฮะก็จะมีการขอนัดเคลียร์กันวันเกิดเหตุน้องสาวนั่นแหละเป็นคนตัดสินใจไปแทนพี่เพราะว่าพี่เนี่ยป่วยอยู
1: ่
0: ป่วยเป็นโรคลมชักน้องก็ตั้งใจจะไปเคลียร์ไปขอโทษเพื่อนๆของพี
1: ่
0: นะครับพอไปถึงนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มคู่กรณีเนี่ยมันรับออกจากบ้านไปเพราะว่าบ้านมีวงจรปิดก็รับออกไปเคลียร์ข้างนอกที่ถนนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเคลียร์ท่าไหนไม่รู้แหละน้องเนี่ยนะฮะถูกรุมตบนะครับมีบาดแผลทั้งที่แขนที่ขานะฮะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองไปแจ้งครูที่โรงเรียนที่น่าเจ็บช้ำแล้วปัญหามันถึงเกิดขึ้นคือครูบอกว่าเขาหยอกล้อกันเล่น
1: อุ้ยเหรอ
0: ครูเห็นคลิปหรือยังหยอกล้อกันเล่นพ่อแม่ไปบอกผอ.ผอ.ต้องแก้ปัญหาให้แน
1: ่ผอ.ว่าไง
0: เมินเฉยก็ไม่เห็นเรียกเด็กมาลงโทษไม่เห็นเรียกผู้ปกครองฝั่งนู้นมาเลยเด็กก็เหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ปกป้องแถมยังพูดจาบั่นทอนความรู้สึกครอบครัวด้วยนะครับนี่แหละนี่มีหนำซ้ำนะครับพี่สาวเนี่ยเป็นโรคป่วยลมชักกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะมักจะล้อเลียนด้วยท่าทางเหมือนกับเวลาพี่เขาป่วยอ่ะอยู่ตลอดเวลาแล้วกลุ่มนี้พอรู้ว่าพ่อแม่นะครับไปฟ้องครูมาขู่พี่สาวเขาอีกบอกว่าถ้ามึงทำให้พวกกูติดสถานพินิจนะน้องมึงก็ต้องโดนไปด้วย
1: โหนี่เด็กเหรอเนี่ย
0: ก็โดนสารพัดเพราะครูไม่จัดการ
1: ค่ะ
0: ครูไม่จัดการอะไรให้เหตุการณ์มันถึงบานปลายมาเป็นแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะพี่สาวเขาโดนแกล้งถึงขนาดว่าเหมือนกับมันไปกระทบกระเทือนเส้นประสาทจนมือเกร็งชาแขนชาแขนขาชาไปหมดนะครับจนผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องจัดการนะครับปัญหาแบบนี้ไม่งั้นบานปลายแน่
1: จริง
0: นะครับพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปดูบรรยากาศที่พัทยากันหน่อยตอนนี้4ทุ่ม17นาทีนะครับพี่ๆทหารออกมาเที่ยวกันหรือยังเรารอให้กระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่นะ
1: ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย
0: เออเขาไม่ใส่ชุดมาก็เดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นใครล่ะอรวรรณเดี๋ยวมาดูกันครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
7: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
10: สี่ทุ่มที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเราไปสังเกตนะครับสังเกตการบริเวณ Walking Street ของพัทยาไปดูบรรยากาศนะครับที่เหล่าผู้ประกอบการเขาก็คาดหวังนะครับว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมาจับจ่ายใช้สอยกินดื่มกันเนี่ยนะฮะมากน้อยขนาดไหน 5,000 นายนะ
11: ค่ะ
10: นะครับที่ยกพลมาครึ่งหมื่นนะครับนี่ฮะก็จากการไปสำรวจเนี่ยเขาบอกอาจจะเป็นคืนแรกคือยังไม่ค่อยเยอ
11: ะ
10: ก็จะมีมาเป็นกลุ่ม
11: ๆ
10: 5คนบ้าง10คนบ้างนะครับสังเกตจากเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของฐานอเมริกันนะเขาก็เหมือนกับจะออกมาเดินเดินเที่ยวเดินชมเดินดูกันก่อนนี่ๆๆชุดนี้เราเห็นตั้งแต่ตอนเย็นละนะที่มาเนี่ยเขาก็มาเดินดูแสงสีเสียงนะครับอาจจะคืนแรกยังมากันไม่เยอะ
11: สังเกตการไว้ก่อนใช่ไหมล่ะแล้วโดยปกติไปเที่ยวแบบเนี้ยเขาเที่ยวกันกี่ทุ่ม
10: มันต้องดึกกว่านี้มันต้องดึกกว่านี้อันนี้มันสามสี่ทุ่มใช่ไหมมันต้องประมาณนั้นเที่ยงคืนเนี่ยโอ้โหมันจะคึกคัก
11: แล้ว
10: มันจะคึกคักมาก
11: ต้องไปดูอีกครั้งนะคุณพัทรด้านไหนนะคุณไปดูตอนสี่ทุ่มไง
10: นะครับ
11: เนี่ย
10: Walking Street เนี่ยนะฮะว่าคืนแรกจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าก็ต้องถือว่าถ้าดูจากประเมินจากความคาดหวังของผู้ประกอบการต้องถือว่ายังเงียบนะฮะเพราะที่ผ่านมาเขาขึ้นโป่งขึ้นป้ายต้อนรับเลย
11: ต้อนรับกันคึกคักเลย
10: เพราะ
11: ว่าผู้ประกอบการในย่าน
10: นี่ใช่ไหมล่ะบางทีเขาไม่ได้ใส่ชุดมาล่ะเราจะไม่ร
11: ู้อาจจะไม่รู้ไงแต่ก็ดูออกไหมว่าเป็นทหารอเมริกันแต่ต้องเข้าใจนะว่าเขาอะเพิ่งลงเรือเมื่อเช้าเหนื่อยไหมล่ะเป็นคุณน่ะข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ต้องพักผ่อนกันก่อนไปด
10: ู
11: พรุ่งนี้สิคะจะเป็นยังไงฉันอยากรู้
10: ต้องรอดูต้องรอดูนะ
11: ต้องรอ
10: ดูว่าจะคึกคักมากน้อยขนาดไหน
11: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็คาดหวังเนาะว่าจะมาสร้างเศรษฐกิจคึกคักให้กับพัทยานะคะ
10: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
12: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ใครที่ชอบดูหุ่นเชิดนะคะจะพาไปที่นี่เลยพาไปที่โรมาเนียค่ะ
1: คือ
0: ตอนนี้เขามีการจัดเทศกาลศิลปะหุ่นเชิดที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนียนี่เลยคุณจำมอนแบบนี
1: ้
0: คือสวยมากๆแล้วก็อลังการมากๆนะคะนอกจากหุ่นเชิดแบบนี้แล้วนะที่จัดไปชั่วจตุรัสเมืองไคโอวาแล้วยังมีพวกรถบุพชาตินะคะสวยๆออกมาให้เราได้ชมอยากไปเห็น
1: ครับผมนะฮะลาด้วยภาพนี้แล้วกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องจอ
3: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดไหม
4: ไม่มีผิดเลย
3: ไม่มีเลยนะ
4: มีอยู่อย่างเดียว
3: อาจารย
4: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
3: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
4: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็น
3: เอออ่ะ
4: ซื้อไปเลย
3: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
4: ใช่
3: วันนี้ราคาพิเศษนะ
4: ได้เลย
3: ทุบให้จ๊อบหน่อย
4: ทุบเลย
3: อ่ะ
4: อ่ะ
3: วันนี้
4: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
3: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
4: ใช่

0: เท่าไรคร่าวๆ
1: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
2: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
3: โทรก็ดี
2: ย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
1: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
2: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
1: มี
2: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
1: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
2: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
2: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
1: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
2: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊ดพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
2: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
2: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
2: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
2: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
2: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
2: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
2: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
2: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
2: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
4: ตอนน
2: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
2: เป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
2: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
2: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
5: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอยู่กับรายการ Nice Stadium ครับก็มาอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเคยทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า
3: อะไรฮะตกใจหมดวอลเลย์บอล
2: นี่นี
3: ่อันเดอร์เหมือนนายกไง
2: นายกไปไหนวันนี้ก็
3: นายกแล้วก็ส่งหัวใจในขั้นตอนครม.สัญจรไง
2: ดอก
3: ลงใต้ลงใต
2: ้เสิร์ฟตลอดเลยตอนนี
3: ้ครับ
4: นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ในกระแสวอลเลย์เนี่ยฟีเวอร์อย่างมาก
2: ครับ
4: นะโดยเฉพาะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะสามารถคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028สำเร็จแล้วคือผมต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ทุกคนต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน
3: คนลุกอ่ะ
2: คนลุกครับ
4: โอ้แล้วเรื่องที่พวกเธอทำเนี่ยมันจะเป็นตำนานให้คนแบบเล่าอีกไม่สิบยี่สิบสามสิบปีอ่ะ
2: ใช่
3: ใช่แล้วแหละ
4: ใช่
2: ครับเพราะว่าโค้ชออสที่บอกที่ล่าสุดที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิบอกว่าความฝัน20ปี
4: ครับสำเร็จแล้ว
2: สำเร็จแล้ว20ปีที่รอคอย
4: ใช
2: ่เจ็ดเซียนเกือบจะได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปโอ้โหมีหลายคนที่ได้สัมภาษณ์เจ็ดเซียนก็เขาก็แบบน้ำตาคลอนะแทนน้องๆแบบดีใจแทนน้องๆที่สามารถไปโอลิมปิกได
3: ้ขอรบกวนยินดีกับน้องๆทุกคนด้วย
4: เดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงนะคือพวกเธอเดินทางกลับกันมาแล้วนะแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคือผมชอบตรงที่โค้ชออสเนี่ยเขาถือถ้วยมาไง
3: แล้วก็ให้ทุกคนสัมผัสหมดเลย
4: ทุกคนได้แตะถ้วยหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
3: ไม่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แถวนั้น
2: ได้รูปหมดเลย
3: เนี่ย
4: ได้จับถ้วยจริงๆเลย
3: โอ้ยขนลุกเลยเรื่องจริงครับ
4: คุณดู
2: เพราะว่าคุณเจ๋งไปแล้วมา
3: เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาไงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมาที่ประตู2ชั้น2ผมไปต่อรับมาด้วย
4: ใบเลขอะไรหรือเปล่า
3: ชั้น2ไม่ได้บอกนี่ไงโค้ชออสฮะ
4: เนี่ยใครก็แตะถ้วยได้เป็นไง
3: เนี่ยเขาให้แตะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะนี่บรรยากาศมีคุณธนเกียรติจันทร์ชุ่มนะครับ
2: มี
3: ผ
2: ู้
3: จัดการกองทุนศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการประเทศไทยกอทนะครับมีเลขาธิการของ
2: ผู้ช่วยรัฐมนตรี
3: ผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหม
2: ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาท่องเที่ยวกีฬา
3: ครับผู้จัดในวงการกีฬามากันเยอะเลยนะครับนี่บรรยากาศคืออันนี้เรื่องจริงนั้นคุณรัชชินพงษ์นะนี่ฮะนี่ถ้วยแชมป์เอเชียนะครับในสมัยที่4ของเรานะชูให้กับทุกคนได้เห็นเลยเพราะว่าที่มาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยชั้น2นะครับชั้น3ชั้น4เนาะ
4: แน่นหมด
3: แน่นหมดเลยชั้นหลังนั่นแหละเขาก็เขารอดูอ
2: ่
3: ะอันนี้แฟนของน้องออมสินนะครับเศรษฐสิบพรจันทวิสูตรครับที่ทำ28แต้มในรอบชิงที่เจอทีมชาติจีนนะครับบรรยากาศยอดเยี่ยมนะฮะนี่ฮะโอ้โหสุดยอด
2: โอ้โหนี่ก็คือ
3: ปาดเกิดปาดน้องโบนะครับ
2: ครับ
3: ลูกแม่ค้าขายข้าวแกง
4: ครับ
3: สมุทรสาครนะสาครสงขลา
4: สงขลา
2: สงขลาสงขลาครับโอ้มีน้อง
3: บิ๋ม
2: เนี่ย
3: คุณเล็ก
2: จะไปรับด้วยเหรอ
3: ชนะทิพย์สอนถามนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็มาให้กำลังใจ
2: น้องอมสินก็มีแฟนรับด้วยนะใน แ
3: บ
4: บตะกี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ย
3: ได้หมดเลย
4: นอกจากแตะถ้วยบางคนเอาไปถ
3: ือถ่ายรูปด้วยเนี่ย
4: ใช่ใช่
2: คือทุกคนที่ไปได้สัมผัสหมด
4: ถูก
2: นอกจากคุณเจ๋งที่ไม่ได้สัมผัสไปแล้วไม่ได้สัมผัส
3: ผมโยงหาเลยครับเพราะว่าให้ถ่ายรูปเลยนะ
4: ใช่ใช่
3: เพราะว่าเหมือนแบบถ้วยแชมป์นี้ไม่ใช่เฉพาะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเป็นของทุกคนทั้งประเทศ
4: เป็นของคนไทยเรื่องจริง
2: ใช่พูด
4: คือมันเป็นคำพูดที่น้องคู่ชมพู่เนี่ยพูดไว้หลังจบเกมกันว่าแชมป์เนี้ยมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อสมาคมแต่คนไทยทุกคนทั้งไทยและต่างประเทศคือมันมีความสุขไปด้วยกันหมด
3: แม้กระทั่งโค้ชคีย์บอร์ดที่วิจารณ์
2: น้องก็ชม
3: บอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นแรงเชียร์ให้เราก็ได
4: ้คือผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โค้ชคีย์บอร์ดจะทำงานยังไงต่อ
2: ไปไม่ถูก
4: มันจบแล้วอ่ะ
2: ไปไม่ถูก
4: มันไปไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โห
2: ไปไม่ถูก
3: เงียบอยู่ตรงน
4: ี้ว่าเขามาทั้งปีอ่ะโค้ชคีย์บอร์ดอ่ะ
3: ก็มาน้องออมสินไงออมสินร่างทองได้เบสไปเกอร์
2: โอ้โหออมสินนี่3
3: ตบยอดเยี่ยม
2: 3ทัวร์นาเมนต์หลังเนี่ยท็อปฟอร์มมากแล้วตัวนี้โหพีคมากนะ
3: ก็ไป
2: ฟอร์มดีมาก
3: เล่นที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็น้องก็เล่นอย่างแข็งแกร่งนะครับเป็นเบสฮิตเตอร์ก็คือเป็นตัวตบยอดเยี่ยมเราได้4รางวัลเลยนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับก็ออมสินได้เบสฮิตเตอร์ใช่มั้ยนะครับพรพันเกิดปาดได
2: ้
3: MVP แล้วก็ Best Setter มือเซตยอดเยี่ยมแล้วก็อีกคนนึงก็คือธนาณิชาเบสเป็นเดนบ็อกเกอร์
4: คือผมต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราพีค
2: ทุกคน
4: เล่นดีทุกคนไม่มีใครเล่นไม่ดีเลยแล้วมันพีคต่อเนื่องมาจากวันที่เราเอาชนะเวียดนามใน4เกมอะไรกันนั้นมันต่อมาใน VNL เราก็ทำได้ดีในสนาม2สนามสุดท้าย
3: นะเวียดนาม
4: แล้วก็
3: รอบรองชนะญ
4: ี่ปุ่นซีลีกเราก็ทำได้ดี
2: ใช่ครับ
4: สุดท้ายเนี่ยฮะก็มาประสบความสำเร็จนะฮะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวย้อนให้ดูวันที่แข่งนิดนึงนะ
2: ครับ
4: วันที่เจอกับจีนดูภาพนิดนึงนะฮะ
2: รอบชิงเน
4: า
2: ะ
3: รอบชิงเล่นกัน5เซต
4: ใช่
3: นะครับ
2: โอ้โหสนุกเลยเชียร์มันมาก
3: มากนะครับเซตแรกเราเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไปก่อนนะครับถ้าจะให้เป็น25ต่อ20นะก็มีพรพันธ์เกิดปรานะครับนี่ออมสินเสรีพรชนะไปสู่ซึ่งทำไป28แต้มในรอบชิงนะครับเสิร์ฟดีมาก
4: แล้วออมสินเนี่ยมันจะมีแต้ม2แต้มสำคัญที่เซิร์ฟเอสตอน 13-14 เนี่ยมันทำให้เราแบบขึ้นไปแบบโอ้โหจ่อแล้วอ่ะ
2: นี่น้องออมสินนี่ทำไปเซตนึงเลยนะเพราะเกิน28แต้มอ่ะเพราะเซตมี20
3: เนี่ยบรรยากาศก็ของเขาก็มีหมายเลข2แล้วก็มีอู่เมืองเจี๋ยนะครับที่ดังๆอ่ะเนาะนะครับไม่มีหลิงหญิงไงที่ผ่าตัดหัวใจอยู่นะครับคือนักกีฬาของจีนเขาชมไทยนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมด
4: แต้มแต้มแต้มชนะ
3: แต้มชนะได้ไหม
4: แต้มชนะ
2: โอ้โหแบบสูสี
3: คู่ขี้เซต3เซต3อันนี้เซต3เซต3มุ้มมิ้มที่หายเจ็บกระมาเจ็บไหล
2: ่
3: พักไปเกือบปี
4: ครับ
2: อ
3: ันนี้ก็ร่างทอดีเพราะเพราะว่าบุมบินมาครั้งนี้เนี่ยรับดีมาก
4: ใช่ครับ
3: รับดีมาก
2: แล้วมาเจอจีนเล่นนิ่งดีมากนะบุมบินนะ
3: เซตที่3
4: ครับ
3: ไอ้เซต4จีนเสิร์ฟก่อนแล้วก็ต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งสูสีดูดีนะครับแล้วก็มาจุดเปลี่ยนก็คือเรื่องที่นี่ไงนักกีฬาของจีนเนี่ยไปตบใส่มือบล็อกอ่ะ
2: ตบใส่กันเอง
3: ตบใส่กันเองมือบล็อกจุดเปลี่ยนสักการ
2: ์โอ้โหจุดโดนเต็มหัวเลย
3: แล้วก็เจอลูกเสิร์ฟของ
2: เซซิมอนพัดดาวอะไรเสิร์ฟดีหมดเลยนะ
3: เสิร์ฟแต้มเท่าไหร่แต้มที่13กับ14อ
4: ่
3: ะ
2: คือมันมีจุดเปลี่ยนอยู่เกมนึงที่เราตามหลังอยู่ตอนนั้นประมาณ 5-6-7 แต้มแล้วเราไล่ๆมาแล้วสุดท้ายเรามาแซงอ
3: ่
2: ะแล้วพลิกกลับมาชนะได
3: ้
2: ก็ถือว่า
3: จะเป็นเซต4แต่ว่าเซตที่2เราแพ้ขาดนะ
4: ใช่
3: แล้วปล่อยไง
4: ใช่เหรอ
3: ปล่อยละ
2: แล้วดู
3: แค่10แต้มเอง
2: ดูแต้มสุดท้าย
4: แต้มสุดท้าย
3: นี้แมตช์พอยต์ที่น้องบุ๊บบิ๋มนะฮะเป็นคนรับบอลเองก็อย่างที่บอกไปบุ๊บบิ๋มเขารับบอลดีมากแล้วก็ให้กับ
4: พรพันธ์วิ่งขึ้นมาตี
3: แล้วก็มีตัวกระโดดหลอกคือเป็นทับเอ็กซ์ไงนะปั๊บแล้วก็บอกเข้าไปคนลุกเลย
4: ดึงบล็อกไป2คน
2: ดูแล้วดูอีกขนยังลุกเลยนะ
3: ลุกเลยนะนี
2: ่โอ้โหแบบมันตื่นตันใจ
4: ตัวโอลิมปิกอยู่ที่นี่แล้วนี่ตัวนี
3: ่ที่เก็บทูเอลเ
2: อ
3: ไม่ตอนที่โค้ดออสได้เราได้แต้มเท่าไหร่แต้มที่13 14เราดูโค้ดออสแบบ
4: พนมมือ
3: พนมมือร้อง
4: พนมมือพนมมือ
2: โอ้โหจริงๆเขาบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนี่ที่ท่องคาถาอยู่นะลูกชายโค้ดออส
3: อ๋อโค้ดช้างโค้ดช้าง
2: โค้ดช้าง
3: โค้ดช
2: ้
3: างแล้วก็เราร้องเพลงชาตินะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับตอนประมาณ 2:30 นถ้าพี่อันดี้บริษัทในการบอกว่าเป็นเพลงชาติที่ไพเราะที่สุดแล้วในช่วง 2:30 นในวัน
2: ครับถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าคนแขนสแตนด์อัพอ๋อได้เป็นเพลง
3: ภาษาบ้านผมคือคนคิงครับ
2: บอกว่าฟังเพลงชาติแล้วโอ้โหดู
4: ก็นะฮะเงินอัดฉีดเนี่ยเบื้องต้นนี่ของรัฐบาลโดยกองทุนนะฮะ11,760,000บาท
2: ครับ
4: แล้วก็มีแจ๊สหรือโมโนเนี่ยฮะมอบอีก5 ล้านบาท
3: ครับ
4: แต่เดี๋ยวดูว่าจะมีหน่วยงานอื่นหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
4: นะเพราะว่าถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่
3: ของเจ้าของลิขสิทธิ์การที่ถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับ
3: จะให้ด้วย
2: เพราะเดี๋ยวอาจจะมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอลอาจจะพิเศษอะไรหรือเปล่าอะไรนะครับแต่ว่าของกองทุนนั้นคือตามหลักเกณฑ
4: ์ตามหลักเกณฑ
2: ์ที่ได้ของเอเชียทีมชาติโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นงบอยู่ประมาณนี
3: ้ในกีฬาได้หน่อเนี่ยได้อย่างน้อยแล้วคนละ600,000
4: คนละ600,000
3: ได้อยู่แล้วนี่ไง4รางวัลที่เราได้นะครับ3คน4รางวัลโอ้โหสุดยอดทักดาวนะครับออมสินแล้วก็มีพรพันธ์เกิดป่าได้ถึง2รางวัล
2: คุณเจ๋งให้อะไรรางวัลน้องมั
4: ้ย
3: ให้กำลังใจกับน้องๆนะครับ
4: กำล
3: ัง
4: ใจนะอยู่แล้วให้กำลังใจ
3: โดยเฉพาะออมสิน
2: คุณไม่ใช่เป็นนักเลงคีย์บอร์ด
3: ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวนั้นไม่มีนะครับ
2: พอไทยได้แชมป์ได้ไปโอลิมปิกแล้วอีกคนนึงก็น่าเห็นใจแต่ว่าเขาว่าเต็มใจนะรัศมีแขครับ
3: วิ่งใช่ไหม
2: วิ่ง
4: ต้องวิ่งใช่ไหม
2: โอ้ร้อยรอบวัดพระแก้ว
4: แก้บน
2: แก้บนแต
3: ่ว่าไม่ได้วิ่งวันเดียววิ่งอาจจะวิ่งแบบหลายเดือนหน่อยเพราะว่า
4: ผสมผสมกัน
3: เป็นวัดสำคัญไง
2: ใช่
3: เที่ยวเยอะอะไรเงี้ย
2: ก็เบ็ดเสร็จแล้วนะวิ่งเท่าไหร่รู้ไหมประมาณเกือบ200กิโลอ่ะ
3: ก็ได้ไงก็เร็วคือ
2: ก็รอบนึง2กิโล
3: ก็วันที่3กันยายนนะคุณเอม
4: ครับ
3: ก็จะไป
4: คร
3: ับพบไป
2: นายก
3: ผมนายกก่อนแล้วก็ไปพบกับเจ้าของเลขสิทธิ์ไงที่ท่าสดนะครับจะมีมอบรางวัลอะไรกว่าไปแล้วก็วันที่3ก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นด้วย
4: ใช่
2: วันที่4คืนมันนะนะ
3: คืนที่3คืน3คืน4แล้ว
4: เดี๋ยวดูโปรแกรมเอเชียนเกมนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวรายการต่อไปคือศึกเอเชียนเกม
2: ครับ
4: นะครับที่ทีมสาวไทยเนี่ยนะฮะจะลงแข่งขันนะครับก็รอบแรกคุณเจ๋ง
3: ก็
4: มีคีกิสถานมองโกเลียแล้วก็ชนิสไทเป
3: นะครับ
2: โอ้แชมป์กลุ่มแน่นอนฟอร์มแบบน
3: ี้อย่างน้อยเนี่ยเรารอบรองไปอย่างน้อยนะครับอยู่ที่ว่าจะไปถึงรอบชิงไหมเราเคยเข้าชิงปี2018ผมได้สนามด้วยที่อินโดนีเซียเราแพ้เกาหลีใต
4: ้
3: ในการได้รองแชมป์เหรียญเงินเป็นเหรียญสูงสุดที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราได้
4: คราวที่แล้วเราได้ทองแดงนะ
2: ครา
4: วที่แล้วใช
2: ่คราวนี้เรามาท็อปฟอร์มเนาะเราแชมป์เอเชียมันหมาดไปเอเชียนเกมก็คนเอเชียทั้งนั้นทีมเอเชียทั้งนั้นเลย
4: กำลังมั่นใจ
2: ก็ขอได้แชมป์
4: ก็ลุ้น ลุ้นได้ถึงเหรียญทองนะ
5: ครับ
4: นะฮะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะ
3: ใช
4: ่แต่ว่าก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่สอดแทรกขึ้นมาในช่วงนี
5: ้ครับ
4: นะครับเป็นเรื่องของวงการฟุตบอลต่างประเทศบ้างนะถ้าเอ่ยถึงลิโอเนลเมสซี่เนี่ยทุกคนทั่วโลกรู้จักแน่นอน
5: ครับ
4: นะครับตอนนี้เนี่ยลิโอเนลเมสซี่ประกาศนะฮะยังไม่แขวนสตาร์ทนะประกาศเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วในวัย39ปีนะครับ
3: โกด
4: ก็ต้องบอกว่า
3: เป็น
4: นักเตะที่ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดีสุดของโลกตลอดกาลที่เคยมีมา
3: ผมว่าดีที่สุดในโลกอ่ะ
4: คือเหมือนจะแซง
5: ลุนโ
4: ดหน้าไปแล้วด้วยแซงเปเร่ไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ
3: พูดถึงความสำเร็จเรื่องของสถิติการเยี่ยมประตูต้องให้เขานะเมสซี่
2: ใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เจตินาเดียวที่ดูตอนฟุตบอลโลกแล้วโหบังกลาเทศอินเดียเนี่ยโอเชียจินน่าแบบโอ้ยแบบ
4: ที
2: ่ใช่
4: รู้ได้ไง
2: ว่าดูคลิปในนั้นตอนที่เวลาแข่งชนะโอ้ยมาฉลองกันแบบธงชาติอาร์เจนตินาเมสซี่โห
4: อินเดียเลยนะ
2: พวกอินเดียบังกลาเทศพวกอะไรโหเยอะมาก
3: เขาชอบเมสซี่มาก
4: คือเล่นทีมชาติตอนแรกเนี่ยอายุ18ปี
5: ครับ
4: นะครับเล่นไปทั้งสิ้น207นัดทำได้125ประตูสูงสุดทั้งสถิติการติดทีมชาติแล้วก็สูงสุดทั้งสถิติการยิงประตูในวัย39ปีเหตุผลสำคัญเนี่ยเมสซี่พูดไว้คือเหมือนประมาณว่าจริงๆเขาตัดสินใจตั้งแต่หลังจบบอลโลกแล้วที่ได้รองแชมป์เนี่ยว่าจะเลิกหลังจบบอลโลกอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยออกมาทีนี้พอเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยยิ่งแน่ใจเลยว่าอยากจะเลิกเล่นทีมชาติ
3: ถึงเวลาแล้ว
4: ถึงเวลาแล้วแล้วก็มองว่าตอนนี้มีตัวตายตัวแทนที่จะขึ้นมาแทนเขาได้แล้วมีเด็กๆอีกหลายคน
5: คร
4: ับก็เลยประกาศเลิกเล่นทีมชาติแต่ว่าในสโมสรเนี่ยยังเล่น
5: อยู
3: ่กับอินเตอร์ไมอามี่ในของสารัฐไง
5: โอ้โหล่าสุดยิงฟรีคิกสวยมาก
3: ใช่ไ
5: หมครับ
3: แ
5: ต่ว่าโรนโดยังไม่ได้ประกาศเนาะ
4: ยังไม่ประกาศ
5: ครับ
4: แล้วเขาบอกว่าคือมันเหมือนกับให้ทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะทั้งตั้งแต่ก่อนยังที่ทีมชาติยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย
3: คร
4: ับแรกๆนะจนทีมชาติประสบความสำเร็จทุกถ้วยแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่เหลืออะไรที่จะให้แล้วเหมือนเราทำให้หมดไปแล้วอ่ะนะฮะประมาณนั้น
3: แต่ทีมชาติสวยกว่านัดอ่ะ
5: นี่ถ้าเกิดว่าป้องกันแชมป์ได้นะสุดยอดเลยครับไปนะ
4: มันจะยิ่งแบบไปกันใหญ่
3: เคยประกาศเล่นทีมชาติไปครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ได้รองแชมป์คัพอเมริกาแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนใจแล้วได้สคาโลนี่ไปคุมทีมด้วยแล้วก็ได้เอมี่มาร์ติเนสไงทำให้ญี่ปุ่นก็เลยติดไฟเลยติดเครื่องติดปีกเลย
5: อ
3: ะไรเมสซี่ก็เลยพาทีมได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แชมป์โคปาได้หมดเลยครบทุกตัวแล้ว
4: คือได้ทุกถ้วยแล้วแล้วก็อย่างที่เขาบอกอ่ะคือเขาให้หมดแล้วมันก็จบแล้วนะเขาบอกว่าสุดๆแล้วจริงๆนะครับ
3: เหมือนกับคุณแมวที่ให้หมดแล้วให้ใจไปหมดแล้วครับผม
5: ตัวนี้หมดตัวแล้วให้จนหมดตัวแล้ว
3: ครับผม
4: ส่วนช่วงหน้านะครับช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็ยังอยู่กับเรื่องฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นนักเตะดาวรุ่งนะคุณดีมเนี่ยไปคุยมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีอนาคตไกลพอสมควรเลย
5: ครับ
4: นะติดตามในช่วงหน้าครับ
5: ครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ช่วงพักครึ่งเวลานะครับถ้าใครติดตามรายการของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหานักกีฬาที่หน้าใหม
6: ่
5: ๆนะคนเนี่ยยังไม่รู้จักหรอก
6: ใช่คร
5: ับ นะเราก็จะไปสัมภาษณ์มาแล้วก็หลายๆคนที่หลังจากสัมภาษณ์รายการเราไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็ไปแจ้งเกิดเติบโตต่อไป
6: ครับ
5: นะหนึ่งในนั้นก็วันนี้นะครับมีน้องอีกคนหนึ่งที่เล่นฟุตบอลอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสองปีแล้วน้องตั้งปณิธานนะครับตอนนี้เนี่ยคือรอโอกาสอยู่ที่เขาบอกว่าเล่นญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอแล้วเดี๋ยวเขาอยากจะไปยุโรปด้วยนะติดตามในช่วงพักครึ่งเวลาเลยครับ
6: ครับ

0: สวัสดีครับผมตั้งครับเด็กนายตั้งปณิธานมินทวิรุฒครับมาจากทีมโทคุไฮสคูลที่ประเทศญี่ปุ่นครับอายุ16ปีครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เล่นเป็นหมายเลข10ครับเป็นกองกลางตัวรุกครับชอบเมซุโรซิลครับ
1: ทำไมถึงชอบเมซุโรซิล
0: เรื่องการส่งบอลแล้วก็คลาสของเขาในการเหมือนคิดจังหวะไว้ก่อนที่จะเล่นอะไรเงี้ย
1: สไตล์ของเราเป็นยังไงบ้างครับป้า
0: ผมก็จะเป็นการเหมือนเป็นการเลี้ยงทะลวง

0: แล้วก็การส่งบอลให้เพื่อนหาจังหวะให้ทีมทำเกมครับ
1: จุดเด่นของเราเนี่ยที่เพื่อนแบบว่าเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยโหเพื่อนเราชมเพื่อนเราแบบเฮ้ยมาตบอะไรเฮ้ยตั้งแจ๋วอ่ะคืออะไรอ่ะ
0: ก็จะเป็นการส่งบอลแอสซิสต์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถยิงประตูได้ด้วย
1: ตอนนั้นเริ่มรู้ตัวเองเลยเหรอครับว่าตัวเองอยากจะมาเส้นทางนี้ตั้งแต่บัดนั้นเลยเหรอครับตั้ง
0: ใช่ครับก็ผมรู้สึกว่าฟุตบอลมันก็ผมทำแล้วมันรู้สึกว่าทำได้ดีที่สุดครับมากกว่าอย่างอื่นก็เลยคิดว่าแล้วก็มีความสุขที่สุดเวลาทำครับก็เลยชอบฟุตบอลมากที่สุดอยู่ที่นั่นได้สักประมาณ3ปีครับแล้วก็เหมือนโค้ชเห็นในความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นก็ส่งต่อไปอยู่ที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในณตอนนั้นครับก็แน่นอนว่าระดับมันค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วจากทีมอคาเดมี่ไปสู่สโมสรที่เป็นอคาเดมี่อีกทีนึงครับก็ความยากอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าต่างกันครับก็น่าจะเป็นหลังจากออกจากเมืองทองมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ก็อาจจะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะได้ลงเล่นน้อยกับเมืองทองก็เลยอยากหาความท้าทายใหม่แล้วก็อยากช่วยเพื่อนด้วยครับก็เลยบอกคุณพ่อก็เลยต้องสร้างทีมขึ้นมาเป็นสโมสรที่ต้องบอกว่าสโมสรที่คุณพ่อตั้งใจทำขึ้นมาเป็นสโมสรคุณพ่อเองใช่
1: ว่าตั้งสโมสรเองเลยเหรอ
0: ชอบฟุตบอลจนต้องตั้งสโมสรให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูก
1: เพราะอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้โอ้โหนี่อยากรู้เลยมันยังไงตั้งเล่าให้ฟังหน่อยตั้ง
0: คือก็แน่นอนว่าก็พ่อชอบฟุตบอลด้วยแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่อาจจะเหมือนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเขาก็เลยพาเด็กๆพวกนั้นมาแบบว่าให้อยู่ในเส้นทางครับก็เลยสร้างทีมฟุตบอลมาแล้วก็อยากให้ลูกได้อยู่ในเส้นทางที่มันถูกด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าการจะสร้างทีมฟุตบอลทีมนึงเนี่ยมันต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์ใช้ทั้งความสามารถความรู้ใช้หลายอย่างที่แบบค่อนข้างจะยากในการทำทีมฟุตบอลแต่ว่าก็พอมาถึงทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็มาถึงตรงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเลยครับเขาคุยกับแม่แล้วทีนี้แม่ก็มาบอกว่าทีมนี้สนใจนะลองไปดีไหมอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือตอนจบแมตช
0: ์จบทัวร์นาเมนต์แล้วครับ
1: ตอนนั้นตอนที่คุณแม่มาบอกให้ฟังรู้สึกยังไงบ้างจำได้ไหม
0: ผมรู้สึกงงครับแล้วก็เริ่มกลัวแล้วครับเริ่มตื่นเต้นแล้วจะไปอยู่คนเดียวไม่เคยหาพ่อแม่เลยจะทำไงอะไรเงี้ยครับคิดถึงตรงนั้นมากกว่า
1: แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจนานเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ก็ตัดสินใจไปเลย
0: ครับ
1: จำโมเมนต์แรกที่เดินทางไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหมครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปส่งคุณแม่หรือว่าตั้งไปคนเดียวเลย
0: ไปกับเอ็นเจนสองคน
1: พ่อไม่ไปถูก
0: ไม่ได้ไป
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็อยากให้ไปด้วยตัวเองอยากให้เจออะไรด้วยตัวเองครับจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในระดับที่ก็จะส่งต่อไปยุโรป
1: ยังไงครับตั้งเล่าให้ฟังอาทิตย์เล่าให้เราฟังหน่อย
0: ก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสคือทีมในญี่ปุ่นเขาก็จะส่งทีมของผมก็จะส่งเหมือนจะคัดเลือกนักเตะประมาณ 5-6 คนเพื่อไปทดสอบฝีเท้ากับยุโรปครับก็ได้มีโอกาสไปฮังการีครับดิวิชั่น1ของทีมฮังการีก็ไปทดสอบฝีเท้ามาก็เป็น1ใน6คนที่ผ่านการคัดเลือกที่จะมีโอกาสเซ็นสัญญากับทีมได้
1: จากทั้งหมด
0: 6คนในการไปทดสอบกับเขาระหว่างนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องเอกสารแล้วก็เขาก็ติงมาว่าตอนที่ไปเทสกับเขาก็มีเรื่องความแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของสปีดเพราะว่าคนที่ยุโรปเขาก็จะใช้เรื่องฟิสิกอลกับสปีดค่อนข้างเยอะครับในการเล่นก็ต้องมาพัฒนาเรื่องนี้แล้วก็เตรียมพวกเอกสารเมื่อครบอายุ18ปีก็จะพร้อมในการไปสู่ยุโรปคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าทำเพ ื่อตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มาอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องทําเพื่อครอบครัวมากกว่าก็ยังมีคนที่รอเราอยู่ข้างหลังอีกเยอะ
1: หมายความว่ายังไงบ้าง
0: ก็ถ้าผมสู้ด้วยตัวเพื่อตัวเองเนี่ยก็ยอมแพ้ไปนานแล้วครับมันเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแต่มันเหมือนมีคนข้างหลังคอยซัพพอร์ตที่เขาช่วยเรามาถึงตรงนี้มันยอมแพ้ไปมันก็คงไม่ดีครับมันจะเปล่ามันจะเสียไปหมดทุกอย่างต้องไปเรื่อยๆเพื่อพวกเขาด้วยฝันจะเป็นจริงได้เนี่ยต้องลงมือทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีโอกาสแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวมันเหมือนฟุตบอลพาผมโตขึ้นทีละนิดไปเรื่อยๆก็คงใช้เวลาอีกไม่กี่ปีครับถ้ายังอยู่ในเส้นทางก็คงจะสำเร็จในสักวัน
2: ก็เดี๋ยวติดตามดูความสำเร็จของน้องต่อไปต้องตั้งปณิธาน
3: ไปเองนะเออนะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยการทำด้วยตัวเอง
4: ใช่
3: ดูอิทบายโยเซล
4: ชีวิตต้องสู้เนาะสู้ด้วยตัวเองสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างแท้จริง
3: โอ้โหดีมากเลย
2: เรียกด้วยลำแข้ง
4: ด้วยลำแข้งเลยแล้วนี่ของแท
3: ้ครับ
4: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับสปอร์ตแอทแท็กนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มาปิดท้ายเช่นเคยกับสปอตแฮชแท็กนะครับสปอตแฮชแท็กวันนี้ต้องถามคุณเจ๋งว่าตอนเด็กๆครับคุณ
2: ครับตอนเป็นอะไรครับ
1: คุณเคยเล่นบอลไหม
2: เล่นบอลไม่มีแต่ตามท้องทุ่งนา
1: ท้องทุ่งนาเด็กๆเคยเอาบอลมาดอกไหม
2: ก็มีนะแล้วก็ผูกเชือกไว้แล้วก็ดอกๆอย่างเงี้ยเคยเยอะคร
1: ับ เอาล่ะแต่ว่าน้องคนนี้ครับ
2: อะไรฮะ
1: เป็นเด็กอะคาเดมี่ของสโมสรแจ็คอัมสเตอร์ด
3: ั
1: มในลีกเนเธอร์แลนด์โชว์การดอกฟุตบอลนะครับโอ้โหดอกโอ้โหต้องบอกว่าต้องให้หยุดอะ
2: ครับ
1: เพราะดอกไปเรื่อยๆๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาดอกไปประมาณ
2: กี
1: ่ครั้ง
2: น่าจะมีหลักพัน
1: อ๋อใช่ครับ
2: ครับ
1: 3,000 กว่าครั้งนะครับ
2: อ๋อเหรอ
1: โอ้โห 3,085 ครั้งนะครับเขาชื่อน้องซิปเซลเดนทรีครับนี่เป็นนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับ
2: ครับ
1: ซิปเซลเดนทรีจำชื่อไว้ดีนะครับ
3: ลองเอากระดาษลงนี
1: ้เอากระดาษเชลเดนทรีครับ
2: พี่แล้ว
1: พี่แล้ว
2: คือเดียวอยู่เลยเขาบินแล้วครับผม
1: เขาดอกเนี่ยคือในช่วงของระหว่างที่ทีมของสโมสรอาแจ็คนะครับกับสโมสรนะครับ FC ซีออนที่วอร์มอุ่นเครื่องอยู
3: ่
1: วอร์มอยู่จนทีมทั้ง2ทีมวอร์มเสร็จแล้วแล้วบอลจะเตะแล้วน้องยังดอก
3: ไม่
1: เสร็จครับคือบอลยังไม่ตกเลยนะ
2: ครับ
1: ก็ดอกไปเรื่อยๆจนเฮ้ยเวลามันเกินไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่ายูดังของยูฟ่าเองก็บอกว่ามันต้องเตะให้ตรงเวลา
2: แล้วน้องทำไง
1: ต้องบอกให้น้องหยุดครับ
3: พอก่อนเหรอ
1: บอกพอก่อนพอก่อน
2: โอ้นี่ครับเขานับด้วยนะ
1: ใช่ครับโอ้ 3,085 ครั้งนะครับโดยที่ไม่ตกเลยสักครั้งหนึ่งนะครับพอหยุดปุ๊บโอ้เสียงปรบมือเต็มกล้องสนามดังกระหึ่มเลยนะครับแต่ว่าทุกการดอกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินนะการดอกหนึ่งครั้งก็คือ1เหรียญยูโรเพื่อเป็นการกุศลด้วยนะครับที่ถ้าให้น้องดอกทั้งคืนทั้งคืนอ่ะนะครับก
2: ็
1: มีคนแชร์เยอะมากนะครับนี่ก็บอกว่าถ้าให้เวลาน้องนะครับน่าจะดอกได้เป็นหมื่นอ่ะเพราะว่าดอกแบบโหอยู่บอลไม่ได้หนีไปไหนเลยอ่ะ
2: โอ้นี่จนทีมงานบอกพอแล้ว
1: พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: บอกว่าน้องพอแล้วเก่งนะ
1: เก่งมากครับ
2: โอ้สุดยอดเลยอ่ะ
1: ในอนาคตก็เดี๋ยวต้องดูนะครับชื่ออะไรนะครับคุณเจ
3: ว่าเตะว่าที่นักเตะอาจจ
2: ะเดลเวนทรีอะไรสักอย่างนะฮะโอ้น้องเก่งนะขนาดฝันเนี่ยยังดอกละยังดอกบอล
3: ในฝันยังดอก
2: บอลในความฝัน
1: ยังดอก
2: ไป
1: นี่ครับก็มีการแชร์กันเยอะนะครับในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ X แล้วก็ IG นะครับของสโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
2: ครับชื่ออะไรนะครับผม
1: ซิปเซลเดนทรีครับ
2: โอเคครับโอเคครับ
3: มันไม่ได้ถูก
2: ถูกว่ามันน่าจะถูกไหม
3: ส่วนรายการของเราวันนี้หมดลาแล้วนะครับเดี๋ยวใหม่สัปดาห์หน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด30
1: เมื่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
2: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซึ
3: ชาร์ล็อต
1: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางช่อง9กด30

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเผยได้เรียกตัวอุปทูตรัสเซียประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อประท้วงหลังเยอรมนีประกาศข้อสรุปว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังความพยายามโจมตีด้วยโดรนติดวัตถุระเบิดที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมยืนหยัดเคียงข้างเยอรมนีอย่างเต็มที่ระบุเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทำลายความมั่นคงในยุโรปโดยทำเนียบเครมลินฝรั่งเศสยังพร้อมสนับสนุนข้อเสนอคว่ำบาตรของเยอรมนีและเตรียมเสนอให้มีมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมในระดับยุโรปด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยระบุว่าเป็นการกุเรื่องเพื่อหวังยั่วยุประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีผู้นำอียิปต์จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในโอกาสเดินทางเยือนอียิปต์เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษอย่างสมเกียรติท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านอียิปต์ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงรายใหญ่ของสหรัฐและได้รับเงินช่วยเหลือทางการทหารปีละประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเดินหน้าขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทหารกับจีนและรัสเซียอย่างรวดเร็วเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลอำนาจใหม่บริษัทแจสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดจัดกิจกรรม Jazz Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดกับ Premier League Trophy ของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาลนี้ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ Jazz นำโดยดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแจสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมงานพรีเมียร์ลีกโทฟี่เป็นถ้วยที่มีความสูง104เซนติเมตรหนัก 25.4 กิโลกรัมตัวถ้วยทำจากเงินสเตอร์ลิงซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของฟุตบอลอังกฤษและความคึกคักของเหล่าแฟนบอล

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
2: ้อบอกเกาจิ้นเหรอก็ลองดูสิก็ลองดู
3: ชื่อโซอี้ถ้าไม่เห็นผมเป็นลูกชายก็อย่าตบผมอีกที่ตบเมื่อกี้ด้วยจดใช้ที่ผมติดค้างคุณมา30ปี
2: แกตายมันจะชดใช้หมดจะติดขังฉันจะติดขังฉัน
3: จะจบผมได้แล้วพ่อครับพ่อครับ
2: พ่อครับไอ้เด็กคุณ
3: ผมไม่ได้ตั้งใจ
2: ฆ่าพ่อ
3: ผมขอโทษไม่ใช่มันเป็นอุบัติเหตุนะพ่อ
2: นี่จะแจ้งตำรวจ
3: พ่อครับพ่อไม่เอาจะแจ้งความด้วยพ่อไม่เอาพ่อครับพ่อพ่อ
2: แล้วคุณตายไปซะ
3: พ่อครับพ่อครับ

0: ปิดร้าน
1: แต่ลุงเฉิงตายเพราะรถชนนี่เกี่ยวอะไรกับพ่อฉันล่ะ
0: จากผลชันสูตรพ่อฉันตายเพราะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงแต่แผลที่หัวกับที่หน้าของเขาบาดเจ็บก่อนที่รถจะชนซะอีกเห็นฉันว่ามีแผลบนหน้าหลายจุดถ้าพ่อเธอไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ใครจะทำถึงผลชันสูตรจะบอกไม่ได้ว่าที่พ่อฉันเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงเกิดก่อนหรือหลังรถชนแต่ถ้าหัวเขาถูกพ่อเธอตีอย่างรุนแรงจริงทำให้ในขณะที่เขาขับรถเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันเลือดออกอย่างรุนแรงจนถึงตาย
1: ไม่มีทางพ่อกับลุงเฉิงไม่เคยติดต่อกันเลยแล้วอยู่ๆพ่อจะตีลุงเฉิงทำไม
0: เพราะมีเหตุผลนะสิฉันจะบอกเธอตามตรงความจริง
2: ชาร์ลอต
1: ฮัลโหลชาร์ลอตมีอะไรอะไรนะจิปินเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวพ่อแกมีเลือดออก
3: ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าพ่อรู้ว่าผมไม่ใช่ลูกเขาเขาโกรธมากดีผมไม่หยุดผมหลบพ่อเลยถลาหัวไปชนมุมโต๊ะแล้วก็
1: เขารู้ได้ยังไง
3: ชาร์ลอตต้องบอกเขาแน่ๆชาร์ลอต
1: ไม่ได้นะชื่อปิ่นตอนเราออกมาเลือดเต็มหัวเขาเลยแจ้งความเธอรีบแจ้งความ
3: ไม่ได้แจ้งความไม่ได้นะ
1: ทำไมแจ้งความไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตุนะ
3: เมื่อกี้ในห้องมีแค่ผมกับพ่อชาลอรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ลูกพ่อก็ต้องใส่ร้ายผมแน่เพราะวันที่ผ่านไม่ได้หรอก
1: แต่ว่าแต่โซฮีเขา
3: โนเอลขอว่าแม่ครับอย่าเครียดเลยฮัลโหลมีอะไร
1: ไรอันนายอยู่ไหน
3: มีเรื่องอะไร
1: มาโรงพยาบาลได้ไหมพ่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้แม่ใหญ่กลับถึงบ้านก็เห็นว่าพ่อนอนหมดสติในห้องหนังสือตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินรีบมานะพ่ออาจไม่ฟื้นแล้ว
3: เป็นแบบนี้ได้ยังไง
1: ฉันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันหลอดไปให้ปากคำกับตำรวจอยู
3: ่ฉันหลอดให้ปากคำกับตำรวจ

0: คุณหนูชิวช่วยเล่ารายละเอียดตอนที่คุณพบคุณชิวโสอี้นอนหมดสติในห้องหนังสืออีกครั้งค่ะ
1: คืนนี้ประมาณ4 ทุ่มฉันกลับไปที่บ้านเพราะฉันมีเรื่องงานอยากปรึกษาคุณอาคุณอาคุณอาคุณอาเป็นอะไรคะคุณอาอย่าทำหนูกลัวสิคุณอา
2: โสอี้โสอี้โสอี้คิดไม่ถึงห้องเอ๋อจะโหดเหี้ยมกับโสอี้ของฉัน
3: คุณนายชิวใจเย็นก่อนนะครับดื่มน้ำแล้วค่อยๆพูด
2: วันนั้นฉันทะเลาะกับโสอี้เพราะเรื่องของที่บ้านฉันฉันก็เลยไปอยู่บ้านแม่2-3 วันต่อมาจื่อถงบอกให้ฉันกลับบ้านฉันเห็นว่าหายโกรธแล้วก็เลยกลับบ้าน
3: แปลว่าคุณนายชิวไม่ได้เห็นกับตาตัวเองว่าคุณชิวเฮ่อเอ๋อทำร้ายคุณชิว
2: ในห้องมีเขาอยู่คนเดียวไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครอ่ะ
0: แม่ใหญ่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่าพูดมั่วๆ
2: ฉันไม่ได้พูดมั่วนะก็ต่อต้านโสอี้มาตลอดก็ต้องแก้ฝังใจแล้วฆ่าโสอี้ของฉันแน่นอนโสอี้ก็คงไม่ตายเอาสามีฉันคืนมานะ
1: อาสะใภ้รองหนูบอกหลายครั้งแล้วตอนหนูไปที่ห้องหนังสือคุณอาก
4: ็แล้วทะเลาะกันได้ล่ะฟังสารวัตรหลิวพูดให้จบได้ไหม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: คุณชิวโสอี้ประธานชิวซื่อกรุ๊ปยักษ์ใหญ่ของวงการโรงแรมในฮ่องกงถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องหนังสือที่บ้าน
2: ผู้พบเห็นคือคุณชิวเฮ่าเอ๋อหลานสาวของผู้ตายหลังเกิดเหตุคุณชิวเฮ่าเอ๋อถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม
3: ่ก่อนอื่นผมจะแจ้งความคืบหน้าในการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณชิวโสอี้จากผลชันสูตรพบว่าคุณชิวเสียชีวิตเพราะศีรษะกระแทกอย่างรุนแรงเลือดออกในกะโหลกจนเสียชีวิตและกองพิสูจน์หลักฐานพบรอยเลือดจำนวนมากในที่เกิดเหตุซึ่งก็คือมุมโต๊ะหนังสือในห้องหนังสือของคุณชิวและบาดแผลบนศีรษะของเขาก็ตรงกับรูปทรงของมุมโต๊ะหนังสือเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคุณชิวน่าจะศีรษะกระแทกมุมโต๊ะอย่างรุนแรงครับ
4: ฉันผิดเองถ้าฉันไม่โกรธแล้วหนีไปอยู่บ้านแม่สาวเองก็คงไม่ตายเอาสามีฉันคืนมานะ
5: อาสะใภ้ร้องหนูบอกหลายครั้งแล้วตอนหนูไปที่ห้องหนังสือคุณอาก
6: ็และทะเลาะกันได้ล่ะฟังสารวัตรหลิวพูดให้จบได้ไหม
3: เราพบว่าในที่เกิดเหตุมีร่องรอยของการยื้อแย่งและการต่อสู้อย่างชัดเจนเราจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าคุณชิวทะเลาะกับใครบางคนก่อนเสียชีวิต
7: งั้นสารวัตรหมายความว่าโซอี้อาจไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุ
3: ตอนนี้เราไม่ตัดความเป็นไปได้นี้ออกครับ
4: ไม่รู้ใครมันโหดเหี้ยมคือฆ่าโซอี้ของฉัน
8: แม่ครับว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแล้วกำเริบทรงตัวไม่อยู่เลยหัวกระแทกมุมโต๊ะ
5: คุณอาเป็นโรคหัวใจเหรอ
8: ฉันบอกว่าอาจจะ
3: ดังนั้นต้องรอผลชันสูตรที่ละเอียดกว่านี้ครับตำรวจจะสืบสวนคดีนี้ต่อตามความเป็นไปได้ต่าง
9: ๆเนื่องจากเกิดคดีในคฤหาสน์ตระกูลชิวเพื่อง่ายต่อการสืบสวนเราต้องยืนยันที่อยู่ของทุกคนในที่นี้ทั้งก่อนและหลังคุณชิวเกิดอุบัติเหตุจากบันทึกของศูนย์รับแจ้งความ999เมื่อคืนคุณชิวเฮาเอ๋อโทรแจ้งความหลัง4 ทุ่มเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุยืนยันเบื้องต้นว่าคุณชิวเสียชีวิตแล้วบวกการตัดสินทางนิติเวชในที่เกิดเหตุคุณชิวเสียชีวิตระหว่าง3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มของเมื่อคืนจากการตรวจสอบเบื้องต้นคุณชิวจื่อถงคุณชิวโซเหรินและคุณจูลี่ฉีภรรยาของคุณไม่ได้อยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลชิวในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนคนอื่นๆจากคำให้การของแม่บ้านและกล้องวงจรปิดหน้าประตูใหญ่แสดงว่าพวกคุณเคยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
8: ก็นี่เป็นบ้านของเราพวกเราก็เข้าออกก็เป็นเรื่องปกติ
3: คุณชิวเจื้อปินอย่าถือสาเลยครับนี่เป็นขั้นตอนปกติในการสืบสวน
9: จากคำให้การของกาดและคนสวนในเวลาประมาณ4 ทุ่มคุณชิวเฮาเอ๋อและคุณใต้ฉีทิ้งกลับมาที่คฤหาสน์ไล่เลี่ยกันและที่พิเศษกว่านั้นเราดูกล้องวงจรปิดที่ประตูใหญ่เห็นคุณชิวจื้อปินและคุณเซาเจียปี้ขับรถออกไปจากคฤหาสน์หลังเวลา3 ทุ่มไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
3: ตอนนั้นพวกคุณออกไปข้างนอกด้วยกันเพราะเรื่องอะไรล่ะครับ
8: คืนนั้นผมคุยกับพ่ออยู่ในห้องหนังสือแม่เล็กเดินเข้ามาบอกว่าไม่สบายแล้วก็แม่ผมกับโนเอลไม่อยู่บ้านทั้งคู่พ่อเลยให้ผมพาแม่เล็กไปหาหมอระหว่างทางเราได้รับสายจากโนเอลบอกว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุ
3: คุณเศร้าเจปี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
10: แล้วพวกเราก็รีบไปโรงพยาบาลแต่เสาเอ๋เขา
8: แม่กับแม่เล็กอย่าเศร้าไปเลยครับ
3: โทษครับเก่าจินปิดร้านอาจินนายไม่ได้พูดพล้อละครทีวีใช่ไหมชิวจื้อปินไม่เพียงแค่ไม่ใช่ลูกของชิวโซอี้แต่ยังเป็นน้องชายต่างแม่ของนาย
2: ตามผลดีเอ็นเอเลยมันบอกความจริงทุกอย่าง
5: อกว่าตอนนั้นแม่แอบสลับตัวตนของฉันกับนั่นนะฉันคือชิวจือหลานตัวจริงแม่ใหญ่คือแม่ของฉันเหรอ
2: เซาเจียปี้เป็นคนบอกพ่อฉันเองถ้าเธอไม่เชื่อก็กลับไปตรวจดีเอ็นเอกับไต้ฉีฉิงอีกรอบ
3: นั่นก็แปลว่าน่าน่าคือน้องสาวฝาแฝดของชิวจื้อบินมีหน้าในที่ใส่ใจคดีของน่าน่าขนาดนั้นที่แท้เขาเป็นน้องสาวต่างแม่ของนาย
5: เรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมนายไม่รีบบอกฉัน
2: เรื่องนี้เชื่อมโยงเป็นวงกว้างและเกี่ยวข้องกับพ่อฉันฉันไม่รู้จะบอกเธอยังไงที่จริงเมื่อคืนฉันจะบอกเธออยู่แล้วแต่คิดไม่ถึง
3: อาจินนายสงสัยว่าความลับตัวตนของชิวจื้อปินเกี่ยวข้องกับการตายของชิวโสอี้เหรอ
2: ฉันแค่รู้สึกว่าถ้าชิวโสอี้รู้เรื่องนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิต
3: ก็แปลว่ามีคนต้องการปิดบังความลับนี้แล้วฆ่าชิวโสอี
2: ้คนคนนี้อาจจะเป็นไรอะบอกความจริงให้ก็ได้ไบรอันรู้ตัวตนของตัวเองมานานแล้วพูดอีกอย่างก็คือเพื่อปกปิดความลับนี้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองเขาก็มีแรงจูงใจในการฆ่าเริ่มจากหน้าหน้าแล้วก็ชิวโสอี้
3: จากร่องรอยต่างๆในที่เกิดเหตุก่อนพ่อคุณจะเสียชีวิตได้ทะเลาะกับใครบางคนผมเช็คกล้องวงจรปิดในคฤหาสน์เวลาที่ชิวเฮาเอ๋กับแม่ใหญ่คุณกลับมาถึงบ้านห่างกันแค่5นาทีเว้นแต่ชิวเฮาเอ๋จะลงมือทันทีที่ถึงบ้านไม่อย่างนั้นเขาไม่มีทางทะเลาะกับพ่อคุณก่อนและยื้อแย่งกันผลักล้มสุดท้ายทำให้พ่อคุณชนเข้ากับมุมโต๊ะจนเสียชีวิต
2: แปลว่าก่อนชิวโสอี้ตายคนที่อยู่ในคฤหาสน์มีแค่ไบรอันกับเซาเจียปี
5: ้แม่ไม่มีทางฆ่าพ่อแน่
2: ที่น่าสงสัยที่สุดคือไบรอัน
3: น่าเสียดายตอนนี้เราไม่มีหลักฐานชี้ตัวว่าชิวจื้อปินเกี่ยวข้องกับการตายของชิวโสอี
5: ้ค่ะอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอเคขอบคุณค่ะเรื่องที่อาจารย์บอกฉันเมื่อกี้อาจเป็นแรงจูงใจที่ไบรอันฆ่าคน
8: มีอะไรครับแม่ฮะ
5: จื้อปินเราอยู่ที่นี่ต่อไม่เป็นไรแน่เหรอวันนั้นตอนสารวัตรหลิวสอบปากคำถามนั่นถามนี่เขาจะรู้หรือเปล่า
8: ปลอบใจนะครับตอนนี้ชาลอตเป็นแพ้ขัดขวางทัศนะของตำรวจตอนนี้น่าจะไม่เป็นไรถ้าพวกเราไปทั้งแบบนี้ทำไม่น่าสงสัยถูกไหมครับ
5: แต่ถ้า
8: ไงครับไหนว่าปวดหัวไม่พักอีกหน่อยละ
5: พี่ใหญ่
8: ก่อนครับ
11: อยู่ในห้องคนเดียวก็ชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยออกมานั่งข้างนอกบ้าง
8: กินยาหรือยังครับผมไปเอาน้ำให้นะ
11: ไม่ต้องหรอก
3: ขอโทษครับมารบกวนทุกคนอีกแล้ว
11: สารวัตรหลิวสารวัตรหลิวเจอหลักฐานว่าชิวเฮาเอ๋ฆ่าโสอี้ของฉันแล้วมาจับเขาใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับคุณชิวจื้อปินเราสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับการตายของชิวโสอี้ช่วยไปให้ปากคำที่โรงพักกับเราด้วยครับ
12: คุณไม่จำเป็นต้องพูดแต่ทุกสิ่งที่คุณพูดอาจถูกใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล
5: สารวัตรหลิวเข้าใจผิดหรือเปล่าทำไมอยู่ๆ
8: ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดสารวัตรหลิวผมขอโทรหาทนายและเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมครับ
3: ได้ครับนี่เป็นเนื้อหาหลักบางส่วนของร่างพินัย

0: กรรมใหม่ที่คนชิวโซอี้ให้ทนายทังเลอร์ซึงแก้ไขก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในนี้กล่าวถึงต้องการลบมรดกทั้งหมดที่เดิมมอบให้กับคนชิวจื้อปินคนชิวจื้อปินคุณเคยเห็นของพวกนี้ไหมครับตอนที่คุณทะเลาะ กับคุณชิวโซอี้คุณมั่นใจหรือเปล่าว่าพวกคุณไม่ได้ผลักกัน
1: ผมมั่นใจไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอน
0: คุณชิวโซอี้หรือว่าคุณไม่ใช่ลูกชายเขาจากนั้นก็แก้พินัยกรรมทำให้คุณสูญเสียทุกอย่างคุณไม่เกลียดเขาสักนิดเลยจริงเหรอครับ

0: าต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ไม่ครับผมไม่เคยเห็น
2: เราตรวจสอบโน้ตบุ๊กในห้องหนังสือของคุณชิวโซอี้เพราะว่าในคืนเกิดเหตุทนายทางเลอร์ซึงได้ส่งร่างพินัยกรรมฉบับใหม่มายังอีเมลของเขาแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนที่ชิวโซอี้จะเสียชีวิตเครื่องพิมพ์ในห้องหนังสือมีบันทึกการพิมพ์แต่ที่น่าแปลกก็คือในที่เกิดเหตุเราไม่พบเอกสารนี้เลย
1: นี่เป็นปัญหาการค้นหาหลักฐานของตำรวจผมช่วยไม่ได้จริง
2: ๆเหตุผลที่คุณชิวโซอี้ต้องการแก้พินัยกรรมลบมรดกทั้งหมดที่คุณได้รับเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าคุณไม่ใช่ลูกของเขาหรือเปล่าครับ
1: เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้ผมเดาว่าคงมีแต่พ่อผมที่รู้
2: นอกจากนี้เราตรวจสอบพบว่าก่อนหน้านี้คุณชิวจื้อปินนำหุ้นชิวซื้อทั้งหมดที่คุณถือจำนองกับคุณชิวเฮ่าเอ๋อเป็นเรื่องจริงไหมครับ
1: ใช่ครับผมได้นำหุ้นชิวซื้อทั้งหมดที่ผมได้ถืออยู่จำนองกับชิวเฮ่าเอ๋อเพื่อกู้เงินมาทำธุรกิจเรื่องแบบนี้ก็ธรรมดาเนี่ยครับ
2: เป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้คุณกับคุณชิวโซอี้ทะเลาะกันจนทำให้เกิดคดีเสียชีวิต
1: ผมกับพ่อเคยทะเลาะกันเพราะเรื่องหุ้นก็จริงแต่แม่เล็กก็เข้ามาแล้วบอกว่าปวดท้องผมเลยพาเขาไปหาหมอ
2: คุณชิวจื้อปินตอนที่คุณทะเลาะกับคุณชิวโซอี้คุณมั่นใจหรือเปล่าว่าพวกคุณไม่ได้ผลักกัน
1: ผมมั่นใจไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอน
2: คุณชิวโซอี้หรือว่าคุณไม่ใช่ลูกชายเขาจากนั้นก็แก้พินัยกรรมทำให้คุณสูญเสียทุกอย่างคุณไม่เกลียดเขาสักนิดเลยจริงเหรอครับ
1: เงินเป็นของนอกกายเกลียดก็ไม่ช่วยอะไรเอาเป็นว่าตอนผมกับแม่เล็กออกจากห้องหนังสือพ่อยังดีๆอยู่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้จริง
2: ๆแต่ว่า
3: เซาเจียปี้มาที่นี่บอกว่ามามอบตัวยอมรับว่าเขาพลั้งมือฆ่าชิวโสอี้ค่ะ
2: คุณเซาเจียปี้เชื่อว่าคุณคงรู้ดีสิ่งที่คุณพูดต่อไปนี้อาจถูกใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล
4: แม่คะแม่ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดนะคะ
2: คุณเซาเจียปี้คุณมามอบตัวเพราะคุณสารภาพว่าพลั้งมือฆ่าคุณชิวโซอี้
4: ใช่ค่ะฉันเองฉันพลั้งมือฆ่าโซอี้เองจือปินไม่เกี่ยวค่ะคุณอย่าใส่ร้ายคนดีนะคะ
2: ใจเย็นก่อนครับคุณค่อยๆเล่าว่าคุณพลั้งมือฆ่าชิวโซอี้ยังไงเล่าให้ละเอียดนะครับ
4: คืนนั้นฉันผ่านห้องหนังสือของโซอี้ได้ยินจากข้างนอกเขาทะเลาะกับจือปินเสียงดังมากฉันเลยเข้าไปดูว่ามีเรื่องอะไรกันฉันเห็นโสอี้ตบจื้อเป็นแรงมากๆหนึ่งทีและอยากทำยิ่งกว่านั้นจื้อปินเลยจับมือของเขาไว้และพวกเขาสองคนก็ผลักกันไปมาฉันกลัวเป็นเรื่องเลยรีบเข้าไปแยกพวกเขาออกจากกันไม่รู้ฉันออกแรงมากไปหรือเปล่าผลักจนโสอี้ไปชนมุมโต๊ะหนังสือแล้วเขาก็ล้มลงหัวของเขาเลือดไหลไม่หยุดฉันกับจื้อปินเรียกเขายังไงเขาก็ไม่ตอบไม่เกี่ยวกับจื้อปินจริงๆนะคะฉันเองฉันพลั้งมือฆ่าสามีตัวเอง
2: ในเมื่อคุณพลั้งมือทำไมไม่รีบแจ้งความทันทีทำไมไม่เรียกรถพยาบาลล่ะครับ
4: หัวของโซอี้มีแต่เลือดเรียกยังไงเขาก็ไม่ตอบฉันกลัวมากฉันกลัวว่าตัวเองพลั้งมือฆ่าคนใช่หรือเปล่าฉันกลัวมากก็เลยลากจื้อปินออกไปจื้อปินก็ทำอะไรไม่ถูกเลยไปกับฉันฉันกะว่าออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน
2: หลังจากนั้นพวกคุณไปที่ไหน
4: ตอนนั้นฉันกลัวมากไม่รู้ว่าจะไปไหนดีจื้อปินพาฉันไปริมทะเลเขาบอกให้ฉันมามอบตัว แต่ว่าฉันกลัวมากฉันกลัวว่าตัวเองพลั้งมือฆ่าคนใช่หรือเปล่าฉันกลัวต้องติดคุกฉันรับความจริงเรื่องนี้ไม่ได้และไม่รู้ว่าควรทำยังไงจากนั้นจือถงก็โทรมาบอกว่าโสอีเขาฉันเองฉันฆ่าเองฉันพลั้งมือฆ่าสามีตัวเองไม่เกี่ยวกับชื่อปิน
2: คุณชิวชื่อปินคุณมีอะไรเพิ่มเติมจากที่คุณเศร้าเจปี้พูดหรือเปล่าครับ
1: ในเมื่อแม่เล็กสารภาพหมดแล้วผมก็ไม่ปิดบังเหมือนที่สารวัตรหลิวพูดก่อนหน้านี้ผมรู้ว่าผมไม่ใช่ลูกชายเขาเขาโกรธมากบอกว่าจะแก้พินัยกรรมทำให้ผมสูญสิ้นทุกอย่างเราเลยทะเลาะกันเขาตีผมไม่หยุดผมไม่ปล่อยให้เขาตีอยู่แล้วเราเลยเกิดการยื้อแย่งแม่เล็กเขาไม่เห็นอยากแยกพวกเราแต่เขาออกแรงมากไปผลักจนพ่อเสียการทรงตัวก็เลยไปชนกับมุมโต๊ะหนังสือสุดท้ายผมเสียใจจริงๆถ้าตอนนั้นผมดึงแม่ไว้ผมบอกให้เขามอบตัวเรื่องก็จะไม่เป็นแบบนี
2: ้ในเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าทำไมคุณไม่บอกความจริงตั้งแต่แรก
1: นั่นแม่จะแท้ผมนะและอีกอย่างผมไม่อยากให้ตัวตนของผมถูกเปิดเผยก็เลยไม่ได้พูดถ้าจะตั้งข้อหาว่าผมปิดบังความจริงและขัดขวางเจ้าหน้าที่

0: ไรจะพูด
1: สล็อตหลิวคนร้ายตัวจริงมอบตัวแล้วลูกความผมก็พ้นผิดถ้าคุณไม่มีอะไรถามต่อผมขอพาลูกความกลับก่อน
2: โอเควันนี้พอแค่นี้แต่อาจต้องรบกวนคุณชิวจื้อปินมาให้ปากคำที่โรงพักอีกครับ
0: ได้ครับผมยินดี

0: คุณชิวมีอะไรโทรหาผมได้ตลอดนะครับไปก่อนนะครับ
1: รบกวนคุณแล้วขอบคุณครับตอนนี้แม่เป็นไงบ้าง
2: ถูกต้องสงสัยฆ่าโดยไม่เจตนาถูกควบคุมตัวไว้เพื่อสืบสวนต่อไป
1: ฉันผิดเองถ้าแม่ไม่ปกป้องฉันเขาก็คงไม่พลั้งมือ
2: ฉันไม่เข้าใจก็คือแม่ขี้กลัวและยอมคนขนาดนั้นทำไมอยู่ๆถึงหุนหันพลันแล่นได
1: ้คิดเรื่องนี้ไปก็ไม่ได้อะไรสิ่งสำคัญในตอนนี้คือหาทนายเก่งๆให้แม่ช่วยให้แม่รับโทษเบาที่สุด
2: นายไม่คิดจะช่วยแม่เหรอ
1: ฉันคิดอยู่แล้วแต่แม่สารภาพเองจะพ้นผิดได้เหรอ
2: ฉันจะปรึกษาอาจารย์ว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นี่เวลฉันว่าตอนนี้ฉันไม่สะดวกอยู่ที่บ้านแล้วตัวตนฉันถูกเปิดเผยแล้วแม่ใหญ่คงไม่อยากเจอฉันอีกฉันจะอยู่ที่พาลาสก่อนรอคดีของแม่จบฉันค่อยวางแผนต่อวันนี้ทุกคนเหนื่อยมากแล้วรีบกลับไปพักเถอะ

0: ปิงตำรวจมาเรียกแกไปให้ปากคำที่โรงพักไม่รู้ว่าเจอหลักฐานอะไรหรือเปล่า
1: แม่วางใจเถอะผมแค่พลั้งมืออย่างมากก็ฆ่าโดยไม่เจตนา
0: ไม่เจตนาก็ต้องติดคุกนะลูกพวกเขาต้องว่าแกเป็นฆาตกรแน
1: ่คนอื่นมองผมยังไงผมไม่สนขอแค่แม่กับลินดาเชื่อผม แต่ที่ผมกังวลคือไม่ได้ดูแลแม่ไม่ได้เห็นลูกเกิด นี่เป็นสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตคนอื่นเยอะเย้ยที่ผมเป็นนักโทษก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วถูกคนอื่นว่าเขามีพ่อเป็นฆาตกร
0: ลูกแม่
1: ผมรู้สึกผิดกับลูกและลินดา
2: ตอนนี้อย่าให้แม่แท้ๆรับผิดแทนมันไม่ใช่คน
3: ที่แย่ที่สุดคือในที่เกิดเหตุนอกจากผู้ตายก็มีแค่สองแม่ลูกนั่นถ้าพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเซอร์เจปี้พลั้งมือฆ่าคนและเราก็ไม่เจอหลักฐานอื่นที่มัดตัวชิวจื้อปินได้ต่อให้เรื่องนี้มันแปลกแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช
4: ่ว้าว
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store曾伸手想补救那错
3: 漏拼命伸手TV Stick แค่เสียบก็สนุก
5: แม่แกมันไม่ใช่คนเสียแรงที่สูงอีไม่รังเกียจฐานะทำดีกับเขาให้เขาอยู่คฤหาสน์มีคนคอยรับใช้เขากลับทำร้ายสูงอีของฉันจนตายจิตใจเขายังรู้สำนึกชั่วดีอยู่ไหม
6: แม่ใหญ่อย่าอารมณ์พลุ่งพล่านสิคะสุขภาพสำค
5: ั
6: ญ
5: สุขภาพสำคัญอะไรไม่ต้องมาแซงหวังดีกับฉันพวกแกสองแม่ลูกไม่มีใครดีสักคนแกยังมีหน้ากลับมาหาพวกเราอีก
7: อัสภัยรองจริงๆแล้วโนเอลเป็นลูกสาวคุณค่ะ
5: เธอพูดอะไรก็จะมาเป็นลูกสาวฉันได้ยังไง
7: นี่เธอจะบอกว่ายายชั่วเศร้าเจียปี้เอาลูกสาวของฉันสลับกับลูกเขาเหรอก็แค่ลมปากจะรู้ได้ไงว่าเธอไม่โกหกหนูจะโกหกทำไมล่ะคะหนูก็รู้ว่ามันยากจะเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อไปตรวจ DNA ดูก็ได้

0: แม่ไม่กินอะไรมาทั้งวันร่างกายจะแย่เอานะจากนี้พวกเราต้องจัดการงานของพ่ออีกแม่ต้องอดทนนะคะ
1: อดทนจะอดทนยังไงไม่รู้ฉันทำผิดอะไรสวรรค์ถึงทำกับฉันแบบนี้เมื่อก่อนสู่อี้อยู่ข้างฉันจะเรื่องเล็กหรือใหญ่เขาจะช่วยฉันเสมอตอนนี้เหลือแค่ฉันคนเดียวชีวิตหลังจากนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไง
0: ไม่หรอกค่ะ

0: แม่ยังมีหนูนะหนูจะอยู่ข้างๆแม่อยู่เป็นเพื่อนแม
1: ่จืดผงแม่เคยทำไม่ดีกับแกแกไม่โกรธแม่เหรอ
2: เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงดีกว่าค่ะสิ่งสำคัญในตอนนี้เราจะเผชิญหน้ากับอนาคตยังไงหลังจากนี้พวกเรายังมีทางที่ต้องเดินอีกไกลเลยค่ะพ่อกับนันนาต้องอยากให้พวกเราใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขแน่นอน
1: ยี่เศร้าเจียปี้ร้ายจริงๆหลอกแม่มาตั้งหลายปีเอาลูกสาวของแม่สลับกับลูกสาวของเขาหลอกให้แม่รักลูกสาวเข้ามาตลอด
2: แม่เล็กทำแบบนั้นก็มีส่วนผิดจริงๆแต่ว่าลองคิดในอีกมุมนึงถ้าตอนนั้นเขาไม่ได้สลับตัวบางทีหนูในปัจจุบันอาจเป็นคุณหนูที่เอาแต่ใจมากๆก็ได้ค่ะ
1: แกพูดถูกที่จืดหลานตายแม่ก็มีส่วนผิดตั้งแต่เล็กแม่รักเขามากทำให้เขาเสียคนทำให้เขาเอาแต่ใจถ้าเขารู้จักโตเหมือนแกบางทีเขาก็คงไม่จืดถงแม่ขอโทษนะวางใจเถอะต่อไปแม่จะชดเชยให้แกรักและเอ็นดูแก

0: ไม่กินอะไรมาทั้งวันฉันทำแซนด์วิชที่เธอชอบมาให้กินสักหน่อยสิเธอโอเคไหม
1: เมื่อกี้ขอบคุณนะชาลอตเรื่องที่เหมือนละครขนาดนี้ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะบอกแม่ยังไง
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่คิดไม่ถึงที่สุดคือความผิดของรุ่นก่อนกลับให้รุ่นเราแบกรับและเผชิญหน้าไม่คิดว่าเป็นการถากถางเหรอคุณปู่กับคุณอาเห็นผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิงใครจะคิดว่าสุดท้ายแล้วเหลือแค่ฉันกับเธอผู้หญิงสองคนประคับประคองตระกูลชิว
1: แต่ที่ฉันรับไม่ได้ที่สุดคือการตายของพ่อแม่เล็กมีส่วนเกี่ยวข้อง
0: ฉันไม่เชื่อว่าอาสะใภ้เล็กทำเวลาประจวบเหมาะไปหรือเปล่าไบรอันเพิ่งถูกนำตัวไปสอบสวนอาสะใภ้เล็กก็ไปมอบตัวเธอไม่คิดว่าน่าสงสัยเหรอ
2: ซาวเจียวปี้ยอมรับเองเหรอว่าเขาฆ่าชิวโซอี
1: ้แต่ฉันไม่เชื่อว่าแม่เล็กจะทำแบบนั้นฉันใช้ชีวิตกับเขามาหลายปีฉันรู้จักนิสัยเขาดีเขาเชื่อฟังพ่อมาตลอดไม่ว่ามีเรื่องอะไรฉันไม่คิดว่าเขาจะบุ่มบ่ามลงมือต่อให้ร้อนใจขนาดไหนเขาเป็นผู้หญิงจะผลักพ่อล้มได้ยังไง
2: ไม่บอกก็รู้เขารับผิดแทนไบรอันลูกชายสุดที่รัก
3: ฉันก็คิดว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกันพวกเขาเล่าถึงเหตุการณ์คำที่ใช้แทบจะเหมือนกันหมดโดยเฉพาะ

0: เพราะรายละเอียดบางส่วนโดยทั่วไปแล้วพลันมือฆ่าคนในช่วงชุลมุนไม่มีทางที่จะจำรายละเอียดได้ขนาดนั้นอีกอย่างชิวจื้อปินรู้ว่าเซาเจปี้มามอบตัวเหมือนเรื่องที่เขาคาดไว้แล้ว
1: ไรอันเลือดเย็นจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้น้องสาวตัวเองตายยังฆ่าพ่อที่เลี้ยงเขามาอีกตอนนี้อย่าให้แม่แท้ๆรับผิดแทนมันไม่ใช่คน
0: ที่แย่ที่สุดคือในที่เกิดเหตุนอกจากผู้ตายก็มีแค่สองแม่ลูกนั่นถ้าพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเซาเจปี้พลั้งมือฆ่าคนและเราก็ไม่เจอหลักฐานอื่นที่มัดตัวชิวจื้อปินได้ต่อให้เรื่องนี้มันแปลกแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได
2: ้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็โทษแม่เล็กไม่ได้เขาเพิ่งสูญเสียนั่นนะตอนนี้คงไม่อยากสูญเสียไบรอันอีก
1: ต่อให้คดีของชิวโสอี้เขารอดมาได้คดีของหน้าล่ะฉันให้คลิปที่ไบอันทำลายหลักฐานกับนายแล้วหลักฐานชัดเจน
2: แม่เล็กโง่มากยอมรับผิดทั้งหมดแต่เขาพูดแบบนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้จริง
1: ๆเพราะงั้นตอนนี้เขารับผิดแทนไบอันทั้งหมด
0: วางใจเถอะตำรวจจะไม่ปิดคดีทั้งแบบนี้ฉันจะสืบต่อไปฉันจะไม่ให้คนร้ายตัวจริงลอยนวลเด็ดขาด

0: ปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
1: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
2: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้ทำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
4: พ่ออย่าลืมผมนะ
5: ไม่ลืมลูก
6: หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
7: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมู่ตาดหมู่วีระมันลงในข่าวในทีมเมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
2: ันละประพฤกและหมู่กุงหวาวันอาทิตย์เวลา6:30 นทางช่อง9กด30
8: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี้
9: ไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
10: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
11: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
10: ถูกต้องขอกำไร100ล้านแสนล้านหมื่นล้านถ้าบางคนฉันขอแล้วฉันได้มา1,000 ล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ
8: ถามช่อง9กด30
12: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
13: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3 วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6 ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
12: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5 กันยายนบ่าย 2 โมงทางช่อง9กด30
14: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
15: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
16: ถ้าแปลรูปก็ต้องทำกะปิครับ
14: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
16: ใช่ครับผม
14: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
16: ใช่ครับผม
14: เป็นแท่งนี้เลย
16: ครับ
14: รสชาติจะละมุน
16: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
14: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15:30 นช่อง9กด30
17: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
18: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
19: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
20: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
21: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา16:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
22: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
23: จริงอ่ะ
22: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10 โมง7 โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
23: ปิดกองคือยกเลิกการ
22: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
23: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
22: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้องอดีตรองอธิบดี DSI คดีทุจริต OT การท่าเรือในชั้นตรวจฟ้องกรณีทุจริตเงินค่าล่วงเวลาพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายกฤษดาอินทามระหรือทนายปราบโกงน้อมรับคำตัดสินพร้อมระบุว่าแม้ศาลจะยกฟ้องแต่การฟ้องครั้งนี้ทำให้ได้พยานเอกสารสำคัญจาก DSI ที่ระบุลำดับเหตุการณ์ส่งมอบสำนวนให้ปปช.อย่างชัดเจนโดยเตรียมนำหลักฐานนี้ไปช่วยเหลืออดีตพนักงาน34คนเพื่อยื่นฟ้องกลับอดีตผู้อำนวยการการท่าเรือในความผิดตามมาตรา157กรณีพบพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้พนักงาน7คนที่หนีเที่ยวต่างประเทศแต่กลับเบิกค่าล่วงเวลาให้รอดพ้นจากคดีพิเศษทันนี้มีหนังสือสั่งการจากปปช.ให้ดำเนินคดีรวมกับกลุ่ม34คนแรกเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารพลิกคว่ำในจังหวัดซาวไชน่าประเทศอียิปต์เมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นจุดเกิดเหตุอยู่บนทางหลวงระหว่างเมืองดาฮับและนูเบบา2เมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลแดงมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนบาดเจ็บอีก28คนรถบัสคันดังกล่าวเป็นของบริษัทอียิปต์ที่ให้บริการวิ่งระหว่างกรุงไคโรและกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีชาวจอร์แดนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย10คนจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ารถบัสวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจนคนขับสูญเสียการควบคุมขณะที่บางแหล่งข่าวระบุว่าเกิดจากยางรถยนต์ระเบิดจนทำให้รถพลิกคว่ำเรือพันธุ์สัญชาติตุรกี2ลำพุ่งชนกันในทะเลมาร์มารานอกชายฝั่งนครอิสตันบูลห่างจากเขตซิลิวารีไปทางทิศใต้ประมาณ18ไมล์ทะเลช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้เรือลำหนึ่งอับปางลงในเวลาไม่ถึง10นาทีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่เพื่อค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือ10คนที่สูญหายซึ่งทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าเป็นชาวตุรกีส่วนเรืออีกลำซึ่งบรรทุกสารเคมีมาด้วยได้รับความเสียหายเล็กน้อยและเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ด้วยสำนักงานกิจการทางทะเลของตุรกีอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุเรือชนกันครั้งนี้สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026/27ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการและประกาศความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันฤดูกาล 2026/27 ในไทยลีก2ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชที่นำโดยสิทธิโชคทัศนัยกุนซือคนใหม่นักฟุตบอลที่ปีนี้ได้สยามยับแนวรุกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีกลับสู่ครอบครัวมังกรโล่งเงินอีกครั้งรวมถึงผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเปิดตัวชุดแข่งขันซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับโปลิสเทโร FC ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1โดยทีมงานและนักเตะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันนัดแรกจะเปิดบ้านพบกับเมืองเลยยูไนเต็ดในวันที่6กันยายนนี้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับนี่คือบ้านของคนที่สร้างสรรค์ปี่ที่ทำมาจากผลไม้ครับโอ้คุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนทำมาจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนก็สามารถทำได้หมดเลยครับสุดยอดจริง
1: ๆแต่จริงวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมครับมาเจอกับเครื่องดนตรีผักผลไม้ไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เขาทำรูปแบบเรียนผักหรือว่าผลไม้นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจากผักผลไม้จริงๆครับวันนี้เรามีนักอาจารย์วิรัตนะครับทีมงานเขาบอกให้ผมเดินหาบ้านของอาจารย์ให้ฟังจากเสียงดนตรีว่าบ้านไหนมีเสียงดนตรีก็ให้ลองสุ่มเข้าไปนะครับผมว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องดนตรีที่เขาทำมาจากผักผลไม้เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับอาจารย์ครับอาจารย์วิรัตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เชิญนั่งครับ
1: ครับผมขอบคุณครับอาจารย์อันนี้อุปกรณ์เราเตรียมไว้พร้อมเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ทีมงานเขาบอกว่าอาจารย์ทำเครื่องดนตรีมาจากพวกผักแล้วก็ผลไม้ได้
2: ได้ครับ
1: เริ่มทำมานานหรือยังครับที่ทำเครื่องดนตรีจากผักผลไม
2: ้ทำมาต่อเนื่องกันนะก็เกิดมันมาจากการเล่านิทานให้เด็กฟังอ่ะ
1: ครับจุดเริ่มต้นที่ลองทำเลยเป็นยังไงครับประสบความสำเร็จไหมครับที่ลองทำเป็นเครื่องดนตรี
2: ครับก็คือใช้ทุเรียนกวนสับปะรดกวนอ่ะแล้วก็ใช้แกน
1: ที่เขาเป็น
2: ม้วนคือเราเนื่องจากทุเรียนมันไม่สามารถสถานะที่ตรงได้นะเราก็ต้องหาแกนมันใส่เราก็ได้สอนเด็กว่าจริงๆมันก็มีรูปแบบอยู่นะครับจากทุเรียนกวนสับปะรดกวนก็ได้รับการตอบรับนะครับ
1: ถ้าเกิดให้ผมมองจากบนโต๊ะเนี่ยผมว่ารูปทรงที่ดูแล้วน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดน่าจะเป็นแตงกวาป่ะครับ
2: ใช่
1: ด้วยรูปทรงตรงๆแบบนี
2: ้ใช่แตงกวามีคุณสมบัติพิเศษสำหรับที่จะเอามาทำดนตรีคือมันมีเห็นไหมฮะข้างใน
1: กลาง
2: มันตรงกลางเนี้ยมันจะกวานออกได
1: ้ครับ
2: แล้วก็ไอตรงหัวเนี้ยมันจะไว้สำหรับเสียบกำพวดของปี่ได
1: ้ครับผม
2: กำพวดของปี่ไทยนะครับ

0: ธรรมชาติของเสียงเนี่ยความหนาแน่นของเนื้อวัตถุเนี่ยเนื้อผลไม้เนื้อผักเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้กับอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไปอีกแบบนึงหรือพริกก็จะไปอีกแบบนึงมะละกออันนี้ผมก็คิดว่าไปฮะใช่ความหนาแน่นของโมเลกุลของไอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณภาพเสียงมันจึงออกมาต่างกันถึงแม้เราจะใช้ลิ้นอันเดียวกันก็แล้วแต่อันนี้ทำมาจากใบตาลกะหลอดนะครับ
1: ใบตาลกะหลอด
0: เหรอหลอดเนี่ยเป็นหลอดโลหะครับ
1: ผม
0: ครับใบตาลกะหลอดโลหะ
1: แล้วเราก็ปักลงไปลิ้นนี่คือตัวกำเนิดเสียงใช่ม
0: ั้ยเนี่ยกำเนิดเสียงลิ้นคู
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: มันก็แบบว่าตามเรียงโน้ตนะครับ
0: มันก็เรียงโน้ตของมันหรือเราจะมันอยู่ที่เราใช้ลมเบาหรือลมแรงด้วยครับ

0: ำแหน่งวางเสียง
1: ของการวางเสียง
0: พอเราเอานิ้วปิดมัน
1: ครับ
0: เสียงมันก็จะไม่สามารถออกตรงช่องนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: มันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ลมอะลมมันหักเหอะถูกบังคับเมื่อลงถูกบังคับหมดก็จะเป็นเสียงหนึ่งรูที่เปิดออกมาแต่ละรูมีความหมายมีผลแม่จ๋าแม่จ๋า
2: ทำไมมันไม่เรียงอ่ะ
0: เตอเป่าเป่าเป่าเตอแล้วก็แรงขึ้นมีแรงขึ้น
2: เหมือนคนร้องเพลงเพี้ยนอ่ะ
3: มันเหมือนคนพูดอ่ะโดน
2: ี่ก็ได้อยู่นะ
0: โดเสียงเบาๆโดแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้น
1: อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นทรงที่ง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุดง่ายที่สุดครับ
1: แต่ผมยังเห็นนั้นอื่นผมว่ามันน่าจะเริ่มแบบแปลกออกไปอะครับอย่างเช่นเนี่ยครับ
0: อันนี้ถ้าเปรียบกันแล้วอันนี้ความหนาแน่นข้างในของนี้จะมากกว่า
1: เสียงก็น่าจะแน่นขึ้น
0: ใช่
1: เทคนิคเดียวกันไหมครับตัด
0: ก็ตัดครับแต่ทีนี้เราอันนี้ก็ไม่เคยทำนะครับ
2: อันนี้ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยอันนี
2: ้ผมนึกว่าเคยหมดแล้ว
0: อันนี้มีอันเนี้ยที่เคยทำ
1: ครับ
0: ให้ดูนอกจากนั้นนี่เป็นของใหม่หมดสำหรับรายการนี
1: ้ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับจะได้ทดลองเสียงใหม่
0: ๆครับ
1: รวมไปถึงอาจารย์เองก็จะได้ทดลองด้วยว่าเสียงจะเป็นยังไงเสียงแหลมมาเชียว
0: หนักแน่นกว่าหนักแน่นกว่า

0: ออ่
1: า
0: เสียงอะไรวะวูลาได้อยู่นะ

0: อนนี้เราผ่านมา4ชนิดแล้วผมเห็นแต่ละชนิดเนี่ยข้างในเป็นเนื้อหมดเลยเราสามารถคว้านได้แต่เนี่ยแหละผมแปลกใจมะม่วงนี่แหละเพราะว่ามะม่วงจะต้องมีเม็ดด้านใน
1: ใช่อ
0: ันนี้อาจารย์ยังไม่เคยลองใช่ไหม
1: เคย
0: แล้วอาจารย์คิดว่าจะทำได้ไหมเพราะว่ามันผมมองว่ามันคว้านไม่ได้แน่นอนอ่ะ
1: ก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเจาะก็คือใช้สว่านไฟฟ้า
0: ใช้สว่านช่วยใช่ไหม
1: เพราะว่าไม่งั้นความแข็งของมันกับไอ้
0: ไม่ได้แน่นอน

0: จะเห็นไหมครับว่า
1: ได้อยู่นะ
0: เห็นว่าอันนี้กับอันนี้ทั้งที่อันนี้สั้นกว่า
1: ครับ
0: แต่อันนี้ปริมาตรมากกว่าเสียงจึงเป็นเสียงต่ำและโปร่งเสียงนี้ถูกบีบเพราะว่าจะเล็กกว่า
1: พื้นที่มันน้อยกว่า
0: พื้นที่น้อยกว่าอันนี้ถ้าเอาลิ้นชวาใส่

0: พร้อมมากเลยอาจารย
1: ์เนี่ยผมก็เพิ่ง
0: เคยลองคือวันนี้เราได้แบบว่าทดลองสิ่งใหม่ๆมาหมดเลยมีแตงกวาที่อาจารย์เคยลองแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยสามารถทำเป็นเครื่องดนตรีได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องดนตรีเนี่ยแหล่งกำเนิดเสียงเป็นยังไงนะครับอาจารย์ครับวันนี้ผมพานักดนตรีมาด้วยครับทีมงานผมนี่แหละเป็นวงออเคสตราเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองการฟังการบรรเลงบทเพลงนะครับของ2นักดนตรีสาวสวยของเราครับต่อไปนี้นะครับขอเชิญคุณผู้ชมนะครับรับฟังการบรรเลงบทเพลงนะครับของ2สาวของเรากันเลยครับ

0: เหมือนไอ้ไก่บีบอย่างเงี้ย
1: เนี่ยมึงอ่ะ
2: แต่ในใจเราเป็นนะ
1: ในใจเราเป็น
0: ในใจเราเป็นเสียงมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่รู้จะฟังยังไงเหมือนกันเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับเครื่องดนตรีนะครับจากผักแล้วก็ผลไม้ครับซึ่งวันนี้มีหลากหลายชนิดเลยที่เราได้ทดลองกันวันนี้แล้วก็สามารถทำเสียงได้จริงฝากอาจารย์ให้ฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดเขาอยากจะไปลองทำเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงวิธีการสังเกต
3: อย่างที่ผมบอกไปนะครับปริมาตรของลมที่จะออกมาเนี่ยสำคัญถ้าลมออกเยอะอย่างเช่นอันนี้มันก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างต่ำ
4: ครับผม
3: แล้วก็โปร่งแต่ถ้าเป็นพวกนี้ที่มีความหนาแน่นนะครับเสียงก็ค่อนจะไปทางกลางและทางนี้อันจะไปทางสูง
4: ครับผม
3: ครับแล้วก็การเป่าอันนี้จะเบากว่าเพราะว่าการดูดซับของเสียง
4: อันนี้มีเยอะกว่า
3: เยอะกว่าอันนี้คือออกมาก็ไม่มีแทบจะไม่มีการดูดซับเลยออกตรงๆเลยครับแล้วก็อันนี้จะใกล้เคียงกับของจริงค่อนข้างมากเนื่องจากว่าธรรมชาติของอันเนี้ยเขาจะมีรูขยายออกมาจากเล็กไปหาใหญ่ถูกไหมครับ
4: ครับผม
3: ครับ
0: เนี่ยครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ถ้าเกิดแบบว่าเรามีความสุขกับสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ไปจินตนาการตามมานะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่พามาให้ผมได้เจอกับเครื่องดนตรีแปลกๆชนิดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับที่แรกในเมืองไทยด้วยนะครับในแปลกแต่จริงสุดท้ายผมให้อาจารย์ส่งท้ายด้วยบทเพลงแล้วกัน
3: ได้ครับ

0: ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องป๊อปเล่นขวานขนาดนั้นไม่ใช่ไปสู้รบปรบมือกับใครที่ไหนครับคุณผู้ชมแต่เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับกีฬาสุดแปลกชนิดหนึ่งครับที่วาเสียวนั่นก็คือกีฬาคว้างขวานครับที่ Golden Extra Club ลาดพร้าววังหิน71กรุงเทพมหานครครับจะบอกว่ากีฬาชนิดนี้สุดยอดของความหวาดเสียวเลยครับคุณผู้ชม
2: คุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นที่ผมเล่นอยู่นะครับเขาเรียกว่า Extro นะครับหรือว่าการคว้างขวานนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นกีฬาที่มาจากแคนาดานะครับแล้วก็เข้ามาสู่เมืองไทยประมาณ 2-3 ปีแล้วก็กำลังได้รับความนิยมมากๆครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับเป็นชาวแคนาดาครับ Hi Brian
3: Hello Hello Welcome สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อ้อมครับ
3: Very nice bullseye good job
2: good
3: yeah it's way more
2: ไม่ธรรมดาเป็นไงล่ะผมอ่ะโตที่เมืองนอกแต่ว่าพูดภาษา

0: กีฬาพี่อ้อมครับเชิญ
1: ครับก็มาหน่อยก็มาสุด
0: มาสัมภาษณ์หน่อย
1: She's a good coach
0: คือกีฬาชนิดนี้เนี่ยพี่แบนเขาเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าที่แคนาดาเขาถือว่าเป็นกีฬาหรือว่าเป็นแค่การเล่นทั่วไป
2: ก็ถือว่าเป็นกีฬาได้ค่ะ
0: เขาเล่นเป็นกีฬามีการจัดการแข่งขันจริงจังเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ

0: แล้วตอนที่พี่อ้อมเห็นตอนแรกๆรู้สึกว่ายังไงบ้างครับกีฬาชนิดนี
1: ้ก็น่ากลัวค่ะที่แรกก็น่ากลัวกลัวแบบผ่านมันกลับมาหาเราแต่พอได้เล่นจริงๆมันมีหลักวิธีการปาที่ถูกต้องแล้วเซฟตัวเราเองด้วยค่ะ
0: ครับแล้วคนที่เขาเห็นเรากีฬาชนิดนี้ใหม่ๆเขารู้สึกว่าแปลกไหมทำไมคนเราต้องมาคว้างขวานกันนะครับ
1: ใช่ค่ะก็แปลกแบบว่าอุ้ยทำไมเอาขวานบางคนถามว่าเอาขวานปาที่เป้าเราได้อะไร
0: ก็
1: คือเราได้มาฝึกสมาธิฝึกความแม่นของตัวเองฝึกความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนจะปาคนเรามันต้องยังไงอ่ะต้องแบบมั่นใจในการปาบางคนกลัวแบบทั้งกลัวจะโดนเป้าทั้งกลัวจะโดนกับตัวเองปาแล้วก็วิ่งหนีก็มี
0: คือต้องแน่วแน่สมาธิต้องแน่วแน่การเล่นการแข่งกันนี่เขานับแต้มกันยังไงครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับแต้มนะคะตรงกลางค่ะ5แต้มค่ะ
0: ที่ผมเข้าเมื่อกี้5แต้ม
1: ใช่ค่ะแล้วก็สีแดงค่ะ3แต้มนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านวงใหญ่ที่สุดข้างนอกสีน้ำเงิน1แต้มค่ะ
0: และที่ด้านบนที่ผมเห็นอยู่2อัน
1: 7แต้มค่ะ
0: 7แต้มมันก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่ให้คุณแวนลองสาธิตอยากเห็นความแม่นแล้วก็วิธีการปาว่าเขาจะต้องปายังไง
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
2: one two release one handed if that was an apple on your head let's see if I could hit it
0: นี่จะลองแอปเปิ้ลแล้วครับ
2: So this one you're gonna go all the way back and release and follow through.
0: ตอนนี้ที่เรากำลังเห็นคือการท่าปลาที่แตกต่างออกไปนะครับตอนแรกจะอยู่อย่างนี้ตอนนี้เป็นเหมือนการโยนโบว์ลิ่งอย่างนี้ก็ได้เหรอ
2: Back, I'll see how.
0: นี่คือท่าเบสิกท่าเริ่มต้นสำหรับคนฝึกหัด
2: almost bring it all the way back right back down and then release okay so we'll go grab
0: it ครับ
2: nice yeah there we go very good
0: ไม่ธรรมดาจริงสุดยอด
2: hey bullseye
0: ธรรมดาที่ไหนเล่าโอ้ยคุมยากโอ้ยเกือบได้เฮ้ยไม่ธรรมดานี่ครับคุณชมอย่างน้อยก็ยังมีแต้มติดมืออยู่2แต้มนะครับ
2: Very good very good in the middle All the way back
0: เฮ้ย
2: ก
0: ุ๊ด
2: เ
0: จ๊กไม่ได้ไหนล่ะมือผมเล็งตรง5แต้มตรงกลางครับแต่ว่าขึ้นไปข้างบน
2: เฮ้ย
0: นี่ไง
2: Read?
0: พร้อมไหมแม่บอกว่าแม่นมากเลยใช่ป่ะฝึกมานานยังฮะ1ปีเดี๋ยวเรามาดูนะครับ

0: ถือว่าสนุกแต่ผมต่อไปผมอยากจะแบบเพิ่มเขาเรียกว่าความยากขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดผมเอากล้องไปวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วให้คุณแม่อันปาเฉียวๆกล้องได้ไหม
1: รู้สึกYeah. As long as if I break it, I don't have to buy it.
2: Wrong camera.
1: I can throw around it, yeah.
2: All right.
1: 95%.
2: 95?
0: 95.
1: 95.
0: Okay. 95ที่โดน
2: No.
0: อุ้ยตรงแล้วนะ
1: Still good, still good.
0: ยอดครับคุณผู้ชมครับแม่นปลาเข้าตรงกลางพอดีเพื่อทดสอบว่าความแม่นของเขาเนี่ยแม่นขนาดไหนก่อนที่เราจะนำกล้องไปวางนะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังจะเริ่มที่จะติดกล้องโกโปรนะครับหลังจากที่ทดสอบความแม่นของคุณไบอันแล้วครับโอ้ยสุดยอดคุณผู้ชมครับนี่คือท่าการขว้างที่พิสดารนะครับเรียกว่าท่าตีกอล์ฟตอนแรกผมก็นึกว่าจะไปข้างหน้าสรุปอ้อมแล้วตอนแรกใช้ชิ้นนี้ครับน่าจะไม่ถนัดมือพอเปลี่ยนชิ้นนี้ทีเดียวเข้านู่นเลยครับ7แต้มนี่คือความแม่นนะครับของคุณไบอันครับต่อไปที่เราไปติดกล้องไว้ตอนนี้นะครับจะถึงเวลาแล้วครับพร้อมที่จะเสียกล้องไหมครับตัวนึง
1: Yeah yeah yeah yeah I'll throw right in the middle
0: ว้าวเฮ้ยพี่บอยโอ้ยโอ้ยอดครับแม่นมากเรียงไปนะครับตั้งแต่5คะแนน3คะแนนแล้วก็1คะแนนครับเราอยากทดลองความแม่นของคุณไบอันอีกสักครั้งนึง
2: ยังไงครับคุณป๊อปครับ
0: คือถ้าเกิดเนี้ยเขาปาหลบได้หมดเลยอะถ้าเกิดเอาคนไปยืนได้ไหม
3: ได
0: ้ลองดู
2: เมินเอาโกโป
0: เดี๋ยวเอา
2: โกโปหน่อยโกโป
0: ทำไมไม่มีใครกล้าไปเอาโกโปเลยอะยอมครับถ้าเกิดว่าจะปิดตาคุณไบอันแล้วให้เขาคว้างได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: จริงเหรอ
3: จริงค
0: ่
3: ะ
0: แม่นไหม
3: แม่นค่ะ
0: แสดงว่าเคยลองแล้ว
3: ยังไม่เคยค่ะ
0: ยัง
3: แต่คิดว่าทำได้
0: คิดว่าทำได้ด้วยทีนี้แล้ว
2: ไม่ถาม
0: เ
2: ขาเลยนะ
0: ก็ไม่ถามเขาก่อนเลยเหรอ
3: ไม่หนูมั่นใจ
1: What What do you say What am I signing up for
3: Close your eye and you too.
1: And he stand there?
3: No.
1: Oh.
0: จ่ายไปยืน
1: Yeah. Sure.
0: Okay. เนี่ยครับคุณผู้ชมกำลังลองเกินไป

0: าดเสียวไปตามๆกันเลยใช่ไหมล่ะครับผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยว่ากีฬาขว้างขวานเป็นกีฬาที่อันตรายและต้องอยู่ในการควบคุมของผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นครับเพราะความปลอดภัยในการเล่นเป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้ชมท่านใดสนใจแนะนำมาลองเล่นกันได้ที่ Golden X Pro Club คุณอ้อมและคุณไรอันยินดีเป็นโค้ชให้เลยนะครับบอกเลย
1: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นไปที่เราเล่นกันนะครับคือกีฬาที่ถือว่าแปลกใหม่สำหรับเมืองไทยเหนื่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าขว้างไม่น่าจะเหนื่อยดูเหงื่อคุณไบอันดูเหงื่อผมแล้วเหงื่อทีมงานเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิใครที่สนใจนะครับอยากมาลองกีฬาแปลกใหม่แบบนี้สนุกแน่นอนชวนเพื่อนมาเยอะ
2: ๆใช่ค่ะ
1: ใครที่อยากมาจุดนี้ Golden X อยู่ตรงไหนครับ
2: ตอนนี้อยู่ลาดพร้าววังหิน71ค่ะ
1: ครับ
2: ครับอยู่ในตลาดวังหิน71เลยค่ะ
1: มี Facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ไหมครับ
2: มีค่ะเว็บ Facebook
3: Golden X Throw Club Axe Throwing in Bangkok yeah so Golden X Throw Club and axethrowbkk.com
1: ใครที่แบบว่าอยากมาลองนะครับกีฬาที่ถือว่าแปลกใหม
2: ่
1: สำหรับเมืองไทยผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนอ่ะยิ่งชวนเพื่อนมากันเยอะๆยังไงเฮฮานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ออมนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ thank you man
3: thank you very much
1: สุดท้าย
3: yeah very...
1: ผมอยากจะทดสอบความแม่นของคุณไบอันอีกทีหนึ่งปิดท้ายเพราะเมื่อกี้เราเห็นปิดตาแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ผมขอลองคนไปยืนพี่โค
4: เฮ้ยเฮ้ย

0: พี่โคลองดูพี่โค
1: ได้
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี่
1: เด
0: ี๋
1: ยวอันนี้เขาเอาแป้งที่ไหนแล้ว
2: อันตราย
1: ไม่ไม่อันตราย
0: ไม่แป๊บนึงถามก่อนว่าพี่โคกลัวใช่ไหม
1: กล
0: ั
1: วดิ
0: ปิดตาพี่โคจะได้ไม่กลัว
1: ป
0: ิ
1: ดตา
0: พี่โคพี่จะได้ไม่กลัวพี
1: ่เ
0: ดี๋ยวผมอยู่ตรงนู้นปิดตา
1: สั้น
2: ๆลูกยังเล็กลูกยังเล็ก
1: ตะกี้ยังได้เลยตะกี้ยังโอ้โหยังกระโชว์แล้วเลยเอาแค่เฉียดหู
3: I have very good aim. Very good aim.
0: พี่หันหลังก็ได้
3: You believe? Yeah. Left and right and
0: yeah. หันหลังก็ได้นะพี่กลัว
3: I no cover my eye. I use my eye.
1: You sure?
3: Yeah. 99%.
1: Cross your eye now. So what?
3: Nung. Okay, hold on. I'll count to three. Nung Song Sam, ready? Hold on.
0: Okay. สี่สามสองแรงมากเฮ้ยไม่บอกเล
3: ยเฮ้ยเฮ้ยจริง
0: สุดยอดอ่ะ
3: You want to do it again? One more time?
1: No.

0: ง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับพี่ปิงนั่นเองสวัสดี
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับสวัสดีพี่ปิงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
3: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
3: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
3: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต
3: ์ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
2: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
3: ใช่
2: แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
3: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
3: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
3: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
3: ั
1: วนี้ช่วยได้
3: ผู้ใหญ่ดี

0: มากเลยนะฮะอาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
0: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
2: ว
0: ่นเฉย
2: ๆครับพี่
0: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บี
0: บเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
0: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายและสำหรับคนในวัยนี
2: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
2: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
0: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะครับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เดินแล้วมาจะวิ่งพี่ปิงใช่พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี
0: ้กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
0: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
2: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะเป
2: ็
1: นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
0: บ
1: ี
0: บด
1: ี
0: บีเรียกบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างด
0: ีอันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันนี
1: ้ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่ร

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับว่าแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าเลย
2: ท่าเดียว
1: กำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่าม
2: ีหลายท่า
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติ

0: แล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
1: หน้าอก
0: นี่หน้าอกหน้าอกตรงนี้เราสามารถฉับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: เบาๆเลยครับ
1: นุ่มมือไหม
0: นุ่มมือ
1: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
0: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
1: ด้านหลังสวยนะ
0: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
1: ทางแนวดิ่งได้ไหม
0: แนวดิ่งก็ได้ครับสุดไหลติดไหมฮะบางคนเป็นไหลติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
2: ้
0: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: เด
2: ี๋
0: ยวทำให้ดูครับ
1: ท่ายืน
0: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
2: นี่
0: คร
2: ับ
0: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
2: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
0: ถูกต้องครับ
1: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
0: ครับผม
1: น้องทิวเล่นท่า
0: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
1: ครับผม
0: นี่
1: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
0: เล่นท่าไหน
1: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
0: คู่กันได้ใช่ไหม
1: สวัสดีครับที่รัก
0: สมมติ
1: เขาจับที่เฉย
2: อ
1: ย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
2: ทำยังไงคะ
1: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
2: ใช่
0: แล้วก็ได้จอดออกได้
1: เอายางออกไปสักอันนึง
0: ใช่ครับ
1: สองอัน
0: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
1: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
0: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
1: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่
2: เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
1: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
0: ่
1: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
1: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
1: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
2: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
1: หรือเท่าไหร่ครับ
2: จ่ายเบาๆ990
1: ค่ะ990บาท
2: ใช่
1: น่าเชื่อมันถูกอย่างนี
2: ้
0: 2 ปี
2: ใช่แล้วจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บมาปลายทาง
1: โทรมาที่

0: ากับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
1: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่น

0: ที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซึ่งแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซึ่งจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี
2: ้เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่สามีหรอกค่ะ
2: ผม
1: เล
2: ือกผมเลือกอย่าง
0: นี้เป็นไงสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได
0: ้อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: น
2: ะมาน
0: ี่เลยครับ
2: ลงมาที่เท้าเลย
0: ที่เท้าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: ด้วยคนไม่ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับผมบอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้ไตสารพัด
0: อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้ลองแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้สลักเพชร
1: จมใช่
0: การ
1: จะท่ายืน
0: อ
1: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
0: ั่งหรือว่าท่านอนดู
1: น
0: ะสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่
2: สมมติเป็นพยาบาล
1: สามารถ
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี
0: ้
1: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
0: ่
1: ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได้
0: นี่ตรงนี้เลย
1: น
0: ะสะโพกตรงนี
2: ้ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
2: ถ
0: ึ
2: งวัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
0: ือ
1: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่า
0: เครื่อง
1: ใหญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
0: ี้
1: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
0: ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลายท่า
0: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับเนี่ยครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืดไง

0: หยุ่น
1: ใช่ยังใช้กันอีกแล้วป้าคนน
2: ี้เรียกเชื่อว่าพวกแม่ไหนบ้านใช้
0: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
1: โอ้ยสั่นสั่นสั่นสั่น
0: นี่นะนี่สอง
1: นี่ดูนะ
0: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบ
1: ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
2: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
2: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
2: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
2: งเก้าอี้เล่นได้
4: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
2: ะ
4: อย
2: ่
4: างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
4: ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็เปล่าไม่ถึงแน่ๆ
4: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
4: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆแล้วคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
4: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่า
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
4: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
2: ค่ะ
0: ให้คู่กัน
4: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
2: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
4: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
2: นี่ไง
4: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
2: คุ
4: ณแม่ก็อายุยืน
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับยิงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร
2: ้
0: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ2,248บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
2: ี
0: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอปไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
4: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
2: ับหลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้ว
0: ัน
2: นี้ขับรถออกไปไม่ไหวที
0: ่
2: เหยียดเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล
0: ้
2: วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเม
0: ื
2: ่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก
0: ็
2: จะลดน้อยลง
0: นี่ครับพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบหูลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล
4: ่
0: นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหร
0: ือ
2: ว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
4: จุดเด่นของเขามากๆที ่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
4: ม
0: ัน
4: พกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
4: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
2: ้
4: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย
2: ่
4: าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
4: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บม
0: ัน
4: จะกระตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
4: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองทีนี้ชิน เลยเพล
2: ิน
4: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
4: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
4: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะส
0: ุ
2: ดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
4: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
4: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะน
2: ั้
4: นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอ
2: ุ
4: ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
4: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะไม่ว่าจ
2: ะ
4: ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหร
2: ือ
4: ใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
4: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
4: ต้องทำงานหาเงินต
2: ้
4: องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
4: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
0: ู
4: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
2: ้
4: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นรีบๆ ไขว้คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: นะคะโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นฮะ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Ad Size Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ
2: จะ
0: ม
2: ีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิ๊งมากๆ
0: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสมเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @fyshopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: แม่อีทค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจ

0: ตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริซานอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
4: ึ้
6: น
4: ปู
6: ขึ้น
7: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
9: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
10: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
9: ไม่มีเลย
10: ได้ข้าวเท่าไหร
9: ่ได้ข้าว140ตัน
11: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
12: สวัสดีครับ
10: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
12: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
10: ครับ
12: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
10: ๆครับ
12: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
10: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
12: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
10: ับ
12: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
10: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
12: โอ้ต่างกันมากครับ
10: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั้งไห
10: ม
12: มันย่อยสลายมั้ง

0: ไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
1: เ
0: ห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: ปลาทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู แป๊บเดียว
0: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมุติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
0: ้
1: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื่อถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8 วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ

0: ีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
0: ครับ
1: นะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา
0: ครับ
1: รามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
1: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
1: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
1: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
1: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
3: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
1: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำ

0: งานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ไม่
2: เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
2: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
2: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
0: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
0: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
1: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
0: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
1: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหม
0: ัก
1: ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
0: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
1: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
0: สีดำ
1: ใช่ไหมไม่ใสนะ
0: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
1: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวผู้ชมลองดูภาพตามนะ
0: ครับ
1: น้ำจะเป็นสี
0: ดำ
1: เข้มๆแบบนี้เลย
0: น้ำตาลดำ
1: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
0: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
1: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
0: ุ
1: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
0: ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
1: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
0: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
1: ครับ
0: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
1: จริง
0: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้าย
1: มาจบที่นี่
0: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
1: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
0: ้
1: ก
0: ับ
1: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดี

0: ขึ้น
1: ครับ
0: งามเร็ว
1: ดินล่ะ
0: ดินก็ดีขึ้น
1: ปู
0: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
0: ดินเน่า
2: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
2: ได้ข้าว140ถัง
3: มันใช้ได้จริง
4: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
4: รุดแล้วเห็นไหม
5: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
6: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
2: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
2: ่ได้ข้าว140ถัง
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
9: ครับ
1: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
9: มันตอบโจทย์ครับ
1: ครับ
9: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
1: ครับ
9: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
9: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม2070บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
9: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ดูเนื้อดู
6: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
2: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
2: ่ได้ข้าว140ถัง
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
0: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
0: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
10: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: มันใช้ได้จริง
4: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
4: รุดแล้วเห็นไหม
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
0: น
1: ปู
0: ขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
11: รอบที่แล้วผมใช้ดิน

0: น่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
0: ่ได้ข้าว140ตังค์
2: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
0: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
4: รู้สึกว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
2: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อน
2: อ
1: วันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุงเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
2: คุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้ง

0: ไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกรีนค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหล และเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1 จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
4: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
0: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้วันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: กินน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
5: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ทั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำ หรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถม

0: ีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนท้อยทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณ
0: พ่อก็เป็นแบบฝุ่น
1: เยอะมาก
0: ที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไป
0: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
0: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค
0: ่
1: ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนท้อยทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง20

0: ่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละข้อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณฟองเราว่ากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโถก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่ธนพั
1: ชชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
0: อย่าง
1: นี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย ้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยขี้โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้องวิธีการใส่
0: เข้า
1: ใ
0: ส่ทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได้อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
1: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างกระจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: ว
2: ใหญ่กว่า
0: เองเลยโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหถ้าพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะคร
2: ับ ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: อไหม
1: ป้ายสีเขียว
0: ถูกต้อง
1: นั่นไงครับ
0: มาเริ่มโอ้โหไม่ใช่แล้วป้ายสีเขียวที่มีคนนั่งอยู่นี่ไง
1: นี่ไงเจอแล้ว
0: ผู้ชมครับวิธีการซื้อตั๋วจองตั๋วรับตั๋วง่ายๆฮะหาสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีคนนั่งที่อยู่นี่คือของ JR Line อย่างแท้จริงเข้าไปเอาตั๋วดีกว่านะครับ

0: กาโตะครับผมเล่นกาโตะออนไลน์มาครับ
1: เรานี่พี่ลืมเนี่ยไม่ยากเลยถ้าไม่ได้ต่อออนไลน์มาคุณผู้ชมฮะมาข้างหน้านี่เลยก็ได้ฮะอันนี้ใช้จองว่าจะซื้อแบบไหนถ้าเกิดอยากเลือกที่นั่งด้วยก็ใช้2ใบเขียน
0: ใบเดียวไม่มี
1: ไม่ต้อง2ใบเลยคนที่แบบออนไลน์มาอย่างเราครับผมครูฮะโชว์แค่ QR code จากมือถือกับพาสปอร์ตครับผม
0: นี่ครับได้ตั๋วมาแล้ว
1: มาเลย

0: ี่เลยครับ
1: รถไฟที่เราจะนั่งครับ
0: ยูฟินโนโมริครับผมใช่ฮะฟูอินโนโมริโมรินี่แปลว่าป่านะฮะรถไฟคันนี้จำลองการท่องเที่ยวอยู่ในคันยอนเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่รถไฟนั่งสบายๆธรรมดาแต่ว่ามันมีความพิเศษ
1: ม
0: ี
1: ตาไม้อย่าง
0: นี้
1: ด้วยอะไร
0: มาเข้าไปเลยฮะวิธีดูครับ

0: ู้ชมครับอันนี้คือหมายถึงว่ารถไฟขบวนนะฮะตู้ที่1แล้วก็ต้องหาเลข1ของตู้ก่อน
1: สบายแล้วคุณผู้ชมฮะเราไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าที่นี่ JR Kyushu Railway ฮะเขาทำเป็นแบบว่าภาษาไทยให้เราได้อ่านได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆด้วยนะครับ

ราจะไปเมืองเก่ากันคุณผู้ชมนะฮะได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตนะฮะเหมือนจำลองเกียวโตขนาดย่อมมาแต่นี่คือของจริงเลยนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเมืองเก่า

แค่ออกมาฟิลก็ได้แล้วและนี่คือเมืองฮิตาเย้เต็มๆหน้าเลย

0: นี่คือร้าน
1: เกียร์
0: ขายเกียร์และผลิตเกียร์ซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกียร์ตับ
1: เกียร์ตับ
0: อ่าฮะ
1: ว่าทำไมคนไทยมาแปลนะครับ
0: จะได้พูดง่ายๆไงเป็นอย่างที่ว่าถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณแบบไม่ได้ถูกใจอะไรอย่างนี
1: ้
0: ร้านนี้สามารถทำเองได้ด้วย
1: จริงเหรอครับ

0: โอเคพร้อมเดินลุยเมืองเกียวโตน้อยแล้วครับ
1: สบายเท้า
0: โอเคนะจริงๆสัญลักษณ์ให้บอกว่าให้หยุดระวังรถ
1: ครับ
0: บอกโทมัตเต้ครับ

0: นี่ตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านของเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: คนดี
0: คร
1: ับ
0: ให้คุณชิมิซาเดส
2: す
0: ごい綺麗な着物ですね。ありがとうございます。何でしょうか。
2: 江戸時代から続く薬屋さんですね。
0: すごいね。ランヤ。ランヤ、ダンデ、200年じゃ、時代江戸。もし、皆さん、อยากเรามาเห็นภาพของใช้ของโบราณในการทำร้านยาแบบนี้300เยนค่าเข้าชมขึ้นไปดูได้เลยเยนครับผม
3: ครับ
0: ร้านข้าวหน้าปลาไหลที่อยู่มา160ปี
3: 160ปี
0: กินไม่กิน
3: กินครับ
0: ครับผม
3: ปลาไหล
0: สวัสดีครับคอนนิจิวะ
4: คอนนิจิวะ
0: นะครับโอเคโยมิซังนะครับเจ้าของร้านของเรานะครับเปิดแล้วนะ1 2 3
3: ว้าวโอ้โหอันนี้มันแบบ
0: แน่นมาก
3: ใช่
0: แล้วกลิ่นเป็นไงหอมมาก いただきますกินแล้วนะ
3: いただきます
0: มันหนังกรอบอะแล้วมันเหนียวนุ่ม

0: ฝนไม่ตกก็เล่นไม่ได้ครับผม
1: ทำไมอ่ะ
0: นี่มันน้ำร้อนครับผม
1: ร้อนตรงไหนทำไมยังอยู่ได้วนก็ยังอยู่ได้
0: ต้นไม้ไม่ได้อยู่ในน้ำครับผมคุณผู้ชมครับผมที่เห็นสวยๆเนี่ย
1: แล้วทำไมน้ำมันอยู่ในนะแล้วทำไมน้ำมันอยู่ในน้ำได
0: ้น้ำมันต้องน้ำมันอยู่ในน้ำได้น้ำก็มันเป็นน้ำอ่ะโถแล้วดู
1: นะข้างในมันก็อยู่ได
0: ้เห็นสวยๆอย่างนี้เนี่ย98องศานะครับ
1: โอ้ย
0: คุณคิดว่าจะอยู่ได้หรือฮะ
1: อยู่ได้อยู่แล้ว
0: เดี๋ยวเราจะจับเทียนโยนลงไปกัน
1: ได้30องศา
0: โอ้โห

0: ผู้ชมฮะดูฮะที่เราดูเมื่อกี้นี่คือเมื่อก่อนเป็นทุ่งนานะฮะเราไม่มีอะไรกั้นเลยเป็นแบบปอแบบน้ำร้อนเนี่ยหรือผ้าเรามาเจอโอ้โหน่ารักสุดก็คือตั้งแต่มีบันทึกไว้ล่าสุดครั้งแรกสุดที่มีบันทึกไว้คือ 1,300 ปีที่แล้วคือมันยังมีแบบพวกระเบิดของบ่อไฟอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่านรกอันตรายด้วยนี่เราฝันหรือว่าอ๋อก็ไม่ได้เช็คครับผมที่ต่อจากนี้คุณจะต้องหวาดกลัวฮะ
1: ทำไมครับ
0: เห็นยักษ์ไหมฮะผมจะพาไปดูทะเลสีเลือดฮะ
1: สีเลือด
0: เลือดนองเลยครับผม
1: สีแดง
0: อ่ะแล้วเดือดปุดๆด้วย
1: โ
0: อ้เพิ่งกลัวฮะเดี๋ยวผมพาคุณไปเจอของจริงก่อนผมจะพาคุณไปลงทะเลสาบสีเลือดครับ
1: ดูโอ้
0: เป็นไงฮะ
1: ร้อน
0: แดงฉานร้อนเถือกเลยครับผมเย็นเราต้องทำเพื่อคุณผู้ชมหน่อยฮะ
1: นะครับ
0: เราจะยอมเดินขึ้นไปเพื่อมองลงมาจากมุมบนครับ
1: ใช่ครับไปครับ

0: ันนี้เป็นบ่อที่เป็นน้ำเดียวกับที่ออกมาจากบ่อนั้นฮะเขาแบ่งมาเพื่อให้เราลองแช่เท้าแช่มือได้ซึ่งลองมาแล้วแดงเลยร้อน
1: มาแห่งน้ำแดง
0: มือนี่แหละ
1: มือ
0: หนึ่งสองสามไม่เห็นเอาลงเลยลองสิลองโอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: เห็นไหมชนะ
0: แผลลงไปลึกๆสิเฮ้ยอย่าเอาขึ้นดิ5 วิเอง

0: ร้อนเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆแบบโหลวกนิ้ว
1: อันเนี้ยเฉพาะอุณหภูมิที่ตรงผิวที่มันออกมาแล้วนะ105องศาร้อนมากคือเอาเนื้อไปวางปุ๊บสุกเลยอ่ะ
0: เลยโ
1: หถ้าอย่างข้างใต้นี่คือประมาณ150องศาใต้ดินนะเออนี่มันโหดนะ

0: อ้าว
1: ฮะ
0: เสื้อไปไหนอ่ะ
1: มันเปียก
0: มันตกอ่ะ
1: เปล่าร้อนเหงื่อฉ่ำเลย
0: ร้อน
1: นี่ดิเสื้อของที่ระลึกจากเม็ดปลูกไง
0: หมายว่าอะไรอ่ะ
1: ไมนิจิจิโกคุเดสวันทุกวันวุ่นวายเหมือนนรกเลยครับผมเขาเล่นคำกับเมืองนี้ที่มีบ่อนรกเมื่อกี้ก็เลยมาเป็นเสื้อของฝากซะเลยผมไม่เชื่อคุณผู้ชมดูฮะนี่ฮะคุณเทียนกำลังมองคุณคิดว่ามันคืออะไรฮะ
0: มันก็เป็นไฟไหม้
1: ไฟไหม้แอมันเหมือนนะแต่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อนใช่ป่ะ
0: มันก็ต้องมีน้ำพุ
1: ถูกต้องมันก็เลยเป็นไอ้น้ำพุดพุดพุดพุดขึ้นมาเยอะมากครับ
0: อะไรเนี่ยครับ
1: เครื่องที่ทำให้น้ำจากธรรมชาติเนี่ยนะมันเย็นตัวลงเพราะว่าน้ำมันมาจากธรรมชาติเนี่ยเกือบร้อยองศาใช้ไม่ได้ฮะผึ่งให้มันเย็นก่อนเหลือ45องศาเข้าไปใช้งานได้

0: ร้อนเลยลวกเ
1: ลยน้ำตาไหล
2: เอาน้ำร้อนมาทำอาหารเลยครับทุกคน
0: ใช่ครับผมนี่ฮะเริ่มจากเลือกอาหารตรงนี้ก่อนโซ่เดสเน่นี่คุณผู้ชมฮะพอเลือกเมนูเสร็จปุ๊บเลือกได้เลยว่าจะให้ต้มนานเท่าหลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อใส่อามกาดก่อนเพราะว่าร้อนมากครับคุณผู้ชมฮะร้อยองศาเฮ้ยอ่ะเปิดนี้ไปไว้นู่นโอ้โหหยิบขึ้นมาสองมือสองมือครับผมจับไว้จับไว้เดี๋ยวล่นจับไว้คุณผู้ชมครับ
2: รอแล้วครับ
0: เราจะได้กินอาหารฝีมือของเจียนเจียนฮะโดยการหย่อนลงไปแค่นั้นเลยฮะ20นาทีเจอกันได้เวลาแล้ว
2: ไปไปเอากัน
0: ท่าดา
2: แล้ว
0: 20นาทีผ่านไปฮะโอเคเดสนี่โดนไก่ตัวแรกเลยปั๊บร้อนลวกลวกไหมลวกนะได้ไหมเยี่ยมหอมมากอันนี้เหมือนน้ำจิ้มคุกกี้เลยครับโอ้โหอร่อย
3: เนอะไทยの皆さんぜひ大分にいらしてくださいお待ちしてます
0: คนไทยทุกคนครับมาเที่ยวโอ้ยแต่เยอะๆนะคะทุกคนรออยู่มาเที่ยวเบปูที่จังหวัดโอ้ยตากันเย้สะพานที่สูงที่สุด
2: อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
0: เย้จากระดับน้ำทะเล777เมตร
2: โ
0: อ้แต่ถ้าตัวเฉพาะตัวสะพานตรงนี้ก็คือ113เมตรชื่อตรงนี้เนี่ยถ้าคนญี่ปุ่นเองบางคนก็เลยเรียกว่าคู
2: จู
0: แต่จริงๆแล้วชื่อที่ถูกต้องของสะพานที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแห่งนี
2: ้
0: ชื่อว่าสะพานโคโคโนเอะครับผมธรรมชาติญี่ปุ่นมันยิ่งใหญ
2: ่มาก
0: นะ
2: เฮ้ยยูกาโตะ
0: ครับ
2: มันมีน้ำตกอีกที่หนึ่งครับ
0: อ๋ออันนี้ชื่อน้ำตกชินโด

0: อากาศเย็นนะครับ
1: ใช่ครับมาเดี๋ยวเราสักการะก่อนเพียงฟื้นตรงนี้แหละโอเคจบสองเขาตั้งใจนะคนญี่ปุ่นตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสร้างศาลเจ้าไว้ในท่ามกลางธรรมชาติแล้วอาจจะต้องเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องเดินขึ้นภูเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็เพราะว่า
0: อ๋อก็คือเหมือน
1: เพราะอะไร
0: กว่าจะมาถึงเนี่ยต้องผ่านการเหนื่อยนี่แต่พอเข้ามาวัดก็แบบรู้สึกดีรู้สึกหายเหนื่อย
1: ถูกต้องด้วยเป็นเรื่องของการแบบว่าบำเพ็ญจิตวิญญาณสมาธิที่สำคัญคือเขานับถือภูเขาไงใช่ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทั้งน้ำของต้นไม้ของทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นสังเกตไหมคนญี่ปุ่นพอไหว้ศาลเจ้าก็ไม่ใช่แค่เรื่องสงบจิตสงบใจละแต่เขาได้เข้าสู่ธรรมชาติด้วย
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็สิ่งที่ธรรมชาติให้กลับคืนกับพวกเราความเย็นสบาย

0: งครับเดี๋ยวมัน
1: เป็นห่วงครับอ้าวนี่ไม่ใช่ตัวลามาสนะฮะอันนี้ตัว
0: ตัวอะไร
1: มาละ
0: มาละ
1: มาละไงต่อ
0: มาละ
1: มาละเหรอเออเสร็จแล้วก
0: ็ไปละ
1: ไปละ
0: ไปละ
1: เต็มหน้าเลยครับผมคุณผู้ชมครับเราก็ว่าทำไมมาหาเราจังเลยนะฮะ
0: มา
1: ก็แค่อาหารนี่เองไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอุดหนุนหน่อยนี่ใครจะว่าคนละอันคนละอันอ่ะมาละ

0: นี่คือเนื้อวัวบุงโกกิ้ว
1: บุงโกกิ้ว
0: หรือว่าบุงโกนี่แหละกินแปลว่าวัวไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการลิ้มรสชาติของเนื้อวัวที่ได้แชมเปี้ยนอันดับหนึ่ง
1: มันมีแบบมันของวัว
0: ม
1: ันอร่อยเนื้อขนาดผมไม่ชอบกินเนื้อวัวมันอร่อยเลยอ่ะถ้าปกติผมไม่กินเนื้อวัวนะครับแต่อันเนี้ยมันทำให้ผมติดใจอ่ะ
0: เดี๋ยวจะหาว่าโมนะจะหาว่าชวนแล้วไปบอกทางคุณผู้ชมนะครับถ้ามาที่จังหวัดโออิตะนะครับ
1: ต้องมาร้านนี้ให้ได
0: ้มาร้านนี้ชื่อว่าเบเบงโกนะครับอยู่ตรงไฮเวย์ที่ชื่อว่ายามานามินะครับแล้วคุณจะได้ลิ้มรสแบบนี้นะ

0: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
1: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
2: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
1: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
3: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
5: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
3: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
6: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
6: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับมงบ่าย 3:00
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ทางช่อง9กด30
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
9: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินจริตาภูดาภิวัฒน์ค่ะ
0: แช่วโสพลศรีสกุลครับ
1: พบกับพวกเรา2คนนะคะกับรายการ
0: รีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่จะมาชวนผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมามีชีวิตนะครับแล้วก็เป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงอาหารด้วยค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยแช่เย็นเอาไว้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราจะกลับมารีดีไซน์คราวให้ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่สุดแสนจะน่าทานนั่นเอง
0: ในช่วงทริคท็อปของเราวันนี้ครับลิตาพี่มีปัญหาอีกแล้วครับ
1: ลิตาชินแล้วเหมือนกันกับพี่
0: กับปัญหาของพี่
1: กับความถูกต้องฉันต้องตอบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาปัญหาของพี่คือ
0: เวลาเราทาสีกำแพงบ้านเนี่ยนะครับสวยงามมากกำแพงบ้านดูจากกำแพงที่เป็นปูนดิบๆเลยเนี่ยก็มีสีสันมีความสวยงามเกิดขึ้นห้องนั้นห้องนี้แต่ว่าพอทาสีกำแพงเสร็จมันสวยแต่มันโล่งไปอ่ะ
1: มันโล่งเกินไปคือจริงๆเนี่ยลิต้าอยากจะแนะนำให้ทุบกำแพงทิ้งซึ่งพี่แฮวเนี่ยควรจะคิดตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะทาสีว่าอ๋อถ้าสมมติทาแล้วมันจะโล่งไปทุบไปเลยจะได้ไม่ต้องโล่งเห็นไหมดีจะตายแต่ในเมื่อพี่แฮวนั้นได้ออกค่าสีและได้ทำการทาสีไปเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: ครับ
1: ลิตาจะมีวิธีการเลือกรูปภาพมาตกแต่งผนังเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยก็จะมาคู่กับห่วงจุ้ยซึ่งภาพค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะสามารถเสริมดวงของคุณได้แต่ว่าภาพลักษณะไหนและต้องติดบริเวณไหนอันนี้ท่านผู้ชมไปติดตามกันได้ค่ะกับทริคท็อปค่ะทริคท็อปคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการตกแต่งบ้านด้วยภาพติดผนังวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาพติดผนังเพื่อโชคลาภและสิริมงคลกันค่ะเริ่มด้วยภาพลำธารในหลักของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเป็นตัวแทนของเงินทองยิ่งเป็นภาพน้ำกำลังเคลื่อนไหวด้วยก็จะยิ่งดีค่ะเป็นการเรียกเงินทองเข้าบ้านโดยทิศทางในการติดรูปเนี่ยก็จะแขวนทางด้านซ้ายของประตูสังเกตทิศโดยให้ยืนในบ้านและหันออกนอกบ้านนั่นเองค่ะภาพภูเขาเป็นภาพที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจจากผู้อื่นเหมาะสำหรับการทำงานแบบเกื้อกูลกันโดยแขวนไว้ในห้องทำงานหรือว่าแขวนหลังโต๊ะทำงานค่ะในภาพเนี่ยควรจะมีป่าไม้เขียวชอุ่มและนกบินก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเลยค่ะภาพปลาคราฟเป็นภาพที่สื่อถึงผลประโยชน์จากธุรกิจและผลกำไรทำให้การงานราบรื่นไปด้วยดีในภาพควรจะเป็นภาพที่มีปลาคราฟ 8-9 ตัวซึ่งนับเป็นเลขสิริมงคลควรติดเอาไว้บนผนังด้านซ้ายจากทางประตูค่ะภาพม้า8ตัวกำลังวิ่งแสดงถึงการขับเคลื่อนในการลงทุนและความสำเร็จด้านการงานม้าเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วติดภาพให้หันหน้าเข้าหาตัวบ้านค่ะและสำหรับภาพนกยูงเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นที่ยอมรับในสังคมอำนาจวาสนาและนกยูงเนี่ยยังช่วยในด้านของความรักของหนุ่มสาวด้วยนะคะสำหรับที่ที่ควรติดเนี่ยควรจะเป็นห้องนั่งเล่นภายในบ้านค่ะชอบภาพแบบไหนและอยากจะส่งเสริมด้านอะไรอันนี้เป็นคำแนะนำดีๆจากรายการ Redesign
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับภาพแต่ละภาพเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะใครต้องการจะเสริมดวงนะคะในรูปแบบไหนก็เลือกกันได้ตามสบายหรือว่าถ้าอยากได้ทุกรูปมารวมกันนั้นยังไงก็แยกมุมวางเพราะว่าภูเขาและม้า8ตัวก็แลดูว่าไม่ควรจะอยู่ด้วยกันควรจะแยกๆนะคะสามารถวางได้โดยไม่ต้องติดผนังอย่างเดียว
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่ารักค่ะลองดีไซน์ออกแบบกันดูสอบถามความคิดเห็นของคนในบ้านกันด้วยนะคะ
0: ครับผมช่วงหน้านะครับรีดีไซน์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับพักสักครู่เดียวครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์ครับวันนี้ของที่จะมารีดีไซน์รับรองว่าลิซ่าต้องชอบแน่นอน
1: ทำไมของกินเหรอคะ
0: มันเกี่ยวข้องกับของกินก็ได
1: ้อุ๊ยจริงเหรออะไร
0: เป็นจานวางของกิน
2: รีดีไซน์
1: แต่ที่เห็นอยู่อ่ะมันไม่ใช่จานปกตินะคะพี่แห้ว
0: อันนี้คือจานกระดาษ
1: ค่ะ
0: คือจานกระดาษเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราใช้อ่ะเราอาจจะใช้งานเขาไม่คุ้มค่าบางชิ้น
1: อ
0: ่ะยังไม่เลอะเลย
1: จริ
0: ง
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจานกระดาษเนี่ยนะคะเขาจะใช้กันในงานพาร์ตี้ซะส่วนใหญ
0: ่งานอะไรนะ
1: พาร์ตี
0: ้ปาร์ตี้งานปาร์ตี้นั่นเองครับ
1: ในภาษาอังกฤษไม่มีต่อเต่าเลยต้องเป็นพาร์ตี้และที่สำคัญก็คือว่าของที่เรามักจะเสิร์ฟที่อยู่ในงานปาร์ตี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นของที่หยิบทานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยจานกระดาษเนี่ยทุกคนก็จะมีไว้ถือเพื่อกันเลอะเฉยๆ
0: ครับผม
1: เมื่อหยิบของทานขึ้นมานั้นเข้าปะยังไม่ลงจานเลยเข้าปากแหละหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีจานกระดาษที่ใช้งานได้ต่ออีกมากมาย
0: ใช
1: ่แล้วพี่เขาจะมาทำอะไรอะคะ
0: จะนำจานกระดาษเนี่ยนะครับมาปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาเพื่อต้อนรับงานปาร์ตี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีชั้นวางจานชั้นวางอาหารแบบนี้เก๋ๆนะครับ
1: อุตา
0: ท
1: ำกันเลยมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะพี่แห้ว
0: อุปกรณ์ที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับจานกระดาษครับฝาลังครับต่อไปครับกาวสองหน้าครับกรรไกรครับคัตเตอร์ครับสีอะคริลิกและผู้กันครับปากกาครับที่ขาดไม่ได้เป็นลูกสาวของลิตา
1: ปืนเก่า
0: วิธีการทำนะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องหาจานกระดาษที่มี3ขนาดด้วยกัน
1: เพราะจะทำต่างกัน
0: ใช่จะทำเป็น3ชั้นแล้วเพื่อความคงทนเนี่ยนะครับอย่างขนาดนึงเนี่ยเราก็จะใช้2ใบซ้อนกันนะครับในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะใช้กาวสองหน้าก็ได
1: ้
0: กาวลาเท็กก็ได้หรือว่าจะเป็นปืนกาวก็ได
1: ้เพื่อที่จะทำให้เขาติดกัน2ชั้น
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วถ้าท่านผู้ชมถามว่ามีไซส์อยู่ไซส์เดียวอย่างเงี้ยสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ทำได้เช่นกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะให้ระดับมันเข้ากันหมดเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าอยากจะให้เพิ่มแกนตรงกลางเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพื่อจะได้สะดวกในการหยิบจับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างนึงคือถ้าจะดูว่ามีของทานอะไรบ้าง
0: ก็แงนเอาเนาะ
1: ต้องแงนเอายกมาดูเอาเพราะว่ามันก็จะบังกัน
0: ใช่จานใบใหญ่นะครับติดกันแล้ว2ชิ้น2ชั้นนะครับจานขนาดกลางนะครับก็ติดกันแล้ว2ชั้นนะครับและจานขนาดเล็กก็ลิตากำลังติดอยู่นะครับ
1: แล้วหลังจากนี้เนี่ยหลังจากติดเสร็จหมดเนี่ยขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงครับพี่แอล
0: ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราก็เตรียมกระดาษลังขึ้นมาเลยนี่นะครับกระดาษลังเนี่ยเราจะใช้เป็นแกนสำหรับการวางระหว่างชั้นล่างชั้นกลางแล้วชั้นบนนะครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นส่วนเชื่อมต่อ
0: ใช่แล้ว
1: เหมือนกับบันไดเป็นส่วนเชื่อมต่อจุดสำคัญในบ้าน
0: การตัดเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมคำนึงถึงแนวของกระดาษด้วยอย่างกระดาษลังเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะมีแกนตั้งนะครับไอ้แกนตั้งของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมารองรับคือถ้าอาหารที่มันหนักมากมีน้ำหนักนิดนึงอ่ะมันก็จะทำให้แบบชั้นวางของเราเนี่ยมีความคงทนนะครับก็คือจะตั้งลักษณะนี้นะครับส่วนความสูงเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยเราจะตัด
1: ตามแนวกระดาษใช่ไหมคะ
0: ตามแนวโดยกะเอาว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็ตัดไปเลยแบบนี้แต่เราจะใช้2ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: แบ่งครึ่งตรงกลางครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำมาขัดกันระหว่างชิ้นบนกับชิ้นล่าง
1: เฉกงานไม้เมื่อก่อน
0: ใช่แล้ว
1: ใช้การขัดกัน
0: ใช้การขัดกันอย่างนี้ลักษณะนี้ก็เหมือนลังที่เราซื้อมานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: พอได้ความแข็งแรงประมาณนี้แล้วนะ
1: ความเป็นสี่เหลี่ยม
0: ใช้ปืนกาวเนี่ยยิงให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: มันถึงเวลาของฉันแล้วสินะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกชิ้นนึงนะครับคุณผู้ชม
1: ทำไปเลยค่ะ
0: ลิตาติดกาวให้หน่อยนะลิตาก็ช่วยติดอันนี้ให้ด้วยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ที่พี่แอบทำขาดไปนิดนึงได้คิดว่าได้ตอนนี้คุณผู้ชมผมก็กำลังจะติดกาวนะครับบริเวณฐานของแกนที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะวางไว้บนจานชั้นล่างสุดก่อน
1: ชั้นล่างสุดก็คือเป็นจานไซส์ที่ใหญ่ที่สุด
0: ใช่ครับ
1: แทงไว้เอาตรงกลางเน
0: า
1: ะ
0: ตรงกลางถึงกลางเลย
1: กลางหรือยัง
0: คิดว่ากลางแล้วถ้าใส่ตามละเอียดแล้วทีนี้เราก็ติดข้างบนนะครับใช้การกะเอาครับคุณผู้ชมทีนี้ก็กดลงเบาๆนะครับ
1: หลังจากนั้น
0: ลิตาก็จะวางแกนชั้นที่2สวยงาม
1: ค่ะ
0: งานเรียบร้อยมาก
1: เอาให้ตรง
0: ต้องชมเชยวางโดยที่ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันน่าจะตรงก็ตรง
1: ตรงไหม
0: ตรงแล้ว

0: ทีนี้คุณผู้ชมปล่อยให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำการตกแต่งได้เลยนะครับนี่และสีที่วันนี้นำมาใช้ก็คือสีอะคริลิกสีทอง
1: อยากรู้ว่าเพราะอะไรถึงเลือกสีทอง
0: เพราะว่ามีความแพงครับมีความเหมาะกับพิตาในวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่
1: ย
0: เมื่อเราทาส
1: ีไปแล้ว
0: อ
1: ่
0: ะเนี่ยทาสีทองไปแล้วปุ๊บโอ้โหเกิดรู้สึกสิริมงคลไง
1: สิริมงคลไปอีก
0: เหมือนช่วงทิกท็อกที่ผ่านมาไงพูดถึงสิริมงคลเกิดขึ้น
1: ของรูปภาพ
0: พอเราลักษณะที่เราทาไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บ
1: ค่ะ
0: เป็นสีทองออกมาเงี้ยครับคุณผู้ชมครับแทนที่จะใส่อาหารนะครับใส่ของไหว้เจ้าก็ได้เชิญครับคุณแม่
1: เดี๋ยวแม่เธอไปไหว้เจ้าก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวพอแม่ไหว้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องเดินตักไหว้ถ้าเอาไปใส่อาหารแล้วเราทาสีอ่ะเขาจะเข้าไปอยู่ในอาหารหรือเปล่า
0: อ๋อใช่
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใส่อาหารได้นะคะแต่ว่าก็ควรจะเป็นอาหารที่เขามีหีบห่อแยกออกมาอีกเช่นพวกคุกกี้ที่มีซองอยู่แล้ว
0: คัพ
1: เค้กที่มีซองอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะนำไปทานไปใส่อาหารเลยจริงๆเนี่ยก็ควรจะเป็นสีธรรมชาติของเขานะคะก็แนะนำเป็นแบบนั้นมากกว่าคือออกแบบได้เลยแล้วแต่จุดประสงค์ในการใช้แล้วกัน
0: ใช่ครับเอาละครับนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับช่วงหน้าลิตามีไอเดียนะครับจะมีของหวานฝากคุณผู้ชมด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าท่านผู้ชมจะต้องพูดคำว่า strawberry วันนี้เราจะมี strawberry ในรูปแบบไหนมา present หรือว่านำเสนอให้กับท่านผู้ชมอันนี้ watch out see you

0: เข้าสู่ช่วง New Ideas กับลิตาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงที่แล้วพี่แฮวเนี่ยก็ได้นำเสนอนะคะในการนำจานกระดาษ
0: มาทำเป็นพานไหว้เจ้า
1: อย่าเป็นพานไหว้เจ้ากระดานเลย คือเป็นการนำมาทำเป็นเหมือนกับชั้นในการที่จะใส่ของในปาร์ตี้ใส่อาหารใส่ขนมนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่อีกด้วยตอนนี้ค่ะลิตาเนี่ยไปเปิดตู้เย็นแล้วก็เจอสิ่งที่เหลือจากปาร์ตี
0: ้โอ้โหอะไรครับ
1: ซึ่งนั่นก็คือสตรอเบอรี
0: ่โอ้โหของโปรดเลยอะ
1: แหมท่านผู้ชมหลายคนถามว่าทำไมต้องสตรอเบอรี่ท่านผู้ชมคะไปหาฝรั่งเจอฝรั่งปุ๊บบอกว่าเอาสตรอเบอรี่เงี้ยมันไม่มีท่านผู้ชมต้องแบบสตรอเบอรี
2: ่
1: บลูเบอรี่แบบนี
0: ้อะไรอย่างนั้น
1: มันจะต้องเป็นแบบนี้ถามว่าลิต้ากระแดะไหมส่วนหนึ่งใช่ แต่มันคือความถูกต้องอะมันคือความถูกต้องที่มันจะต้องมี
0: ครับ
1: เราก็เลยนำมาอัดแอปเป็นเมนูนี้ค่ะนั่นก็คือ crepe strawberry
0: ว้าว
1: new ideas ส่วนผสมของแป้งที่เราจะนำมาทำ crepe นั่นเองโดยเราเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไข่ไก่เนยจืดละลายน้ำตาลจะใส่หรือไม่ใส่
0: ได้
1: แล้วแต่รสนิยมความชื่นชอบในรสชาติของแป้งเครป
0: ครับ
1: ไส้รับนะคะหรือว่าน้ำผึ้งนั่นเองเนยเค็มค่ะนมจืดเท่านี้เรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยดีกว่านะ
0: คะ
1: ก่อนอื่นคือในส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยสำหรับความข้นนั้นต้องการน้อยแล้วก็อาจจะใส่นมจืดเยอะหน่อย
0: ครับ
1: ตื่นเต้นตั้งแต่เทแป้งเลยเหรอ
0: ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารประเภทนี้มากลิตา
1: ลิตาก็ตื่นเต้นกับพี่แฮวจริงๆแล้วทำไมผมไม่กระดิกเลย อยากถามอยากถาม
0: วิกไงใส่วิกมา
1: ลิตาจะใส่ไข่2ก้อนนะคะ
0: ฟอง
1: ฟอง
0: ฟอง
1: หลังจากนั้นนี่ค่ะคือเนยจืดละลายแล้วนะคะก็จะเทผสมลงไป
0: เนยจืดเนยจืดนี่เป็นส่วนผสมที่สำคัญไหมครับลิตา
1: ถ้าไม่สำคัญจะใส่หรอ
0: ไม่อย่างน้ำตาลบางทีคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไง
1: ไม่ก็คือหลังจากที่เราทำไปแล้วอะบางคนอะชอบกินแป้งที่มีแบบมีรสน่ะ
0: อ๋อ
1: ที่เข้าใจอารมณ์
0: ม
1: าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นจืดก่อนได้ไหมคะ
0: นมข้นจืด
1: พี่เอาค่อยๆใส่ค่ะไม่มีความแน่นพอก่อน
0: อ๋อต้องกะเอาก
1: ะเอา

0: ต้องสั่งเอา
1: เอาตามความพอใจ
0: ครับผม
1: ลิตาเนี่ยเป็นคนชอบทานแป้งแล้วมีความหวานนิดนึงท่านผู้ชมหลายๆคน เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์บอกว่าแป้งเข้าไปในปากเจอน้ำลายนั้นก็จะหวานแล้วมันคือเรื่องจริงค่ะแต่ลิตาชอบความหวานที่มากกว่านั้นนิดนึงดังอยากใส่น้ำตาลแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้อยากจะลดความหวานไม่ใส่ก็ได้ใส่นิดเดียว
0: ประมาณแล้วแต่จะกินเลยนะ
1: แล้ว
0: แต่จะกินเลยครับ
1: เนี่ยมันมีสาระ
0: หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาม
1: ีสาระจูงมีสาระจูงประมาณนี้เนาะ
0: เ
1: พียวอ่ะชิมมา
0: ไข่ดิบนะ
1: ชิมเลยโถไข่ดิบเขาก็ใส่เนื้อกันเยอะแยะอยากได้หวานกว่านี้ปะกลับไปนอนบ้านก่อนเลยคิดออกก็ส่งจดหมายมาบอกแล้วกัน
0: มันจืดๆอ่ะ
1: มันจืดจีบเอาอีกใช่ไหม
0: แล้วใส่หลับเราใส่ตอนไหนตอนสุดท้าย
1: แหมใส่ตอนนี้แล้วจะเอามาวางไม่เห็นขนมอะไรเขาใส่ใส่หลับก่อนหรือป้าใส่ไปพ่อ
0: เปิดแก๊สนะครับไฟอ่อนนะไฟอ่อน
1: ไฟอ่อนอ่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะไฟอ่อนหลังจากนั้นท่านผู้ชมถามว่าแล้วเนยเค็มเอามาทำอะไรเราจะใช้ตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งของป้าใส่หนึ่งทัพพี่ใหญ่
0: โอ้
1: นอนจ้า
0: อูเนียนมากเลยอ่ะนี่ถามจริงทำเป็นอาชีพป่ะครับเนี่ย
1: หนูว่าเนี่ยหนูจะทำละขอบคุณรายการวีดีไซน
0: ์ที่ให้อนาคตลิตา
1: ที่ให้ทางเลือกกับลิตานี่ค่ะตอนเฮ้ยดูดีนะ
0: ดูดีมาก
1: ตกใจเองเหมือนกันเฮ้ยดูดี
0: ดูดีมากดูดีมาก
1: แล้วก็รอให้เขาสุกสักแป๊บหนึ่งนะคะ คือไม่ต้องทิ้งไว้นานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับแผ่นเครปได้แผ่นเครปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพับครึ่งเฮ้ย
0: เอ้ยสวยงามมากเลยอ่ะ
1: สวยๆๆนี่ลิตาทำเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชม
0: ถามจริงเก่งมากขออนุญาตปรบมือให้ลิตา
1: ปรบมือรัวปรบมือรัวเดี๋ยวเราจะทำการจัดจานกันเลยค่ะ
0: แต่งจานเฮ้ยไม่ต้อง
1: ทำไม
0: พี่แต่งให้แล้ว
1: รู้ดี
0: อ้าวก็รู้ดีสิเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ลิตาจะมาทำอะไร
1: เห็นความพึงพอใจจากใบหน้าน้องหรือเปล่า
0: ไม่สนใจครับ
1: เตรียมอะไรกันมา
0: ลิตามีสตรอเบอรี่เหลือ
1: สตรอเบอรี
0: ่พี่มีลูกหม่อน
1: เอ้ยลูกหม่อนกินแล้วคือต้านอนุมูลอิสระดีมากบอกเลยว่าที่เพชรบุรีของบ้านเราเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: มีอยู่อร่อยมาก
0: บ้านผมปลูกครับไม่แต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละที่เพชรบุรีก็อร่อยจริง
1: จัดจานเ
0: ถอะโอ
1: ้ถามว่าต้องบีบเยอะขนาดนี้หรอไม่ค่ะแต่ลิต้าชอบ
0: โอ้ยพี่ก็ชอบกินเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหม
1: เสร็จเรียบร้อยทำเครปทำไมถ้าจะกินวิปครีมเยอะยังไม่หมดค่ะแน่นอนว่าพอเราทำเป็นเครปเนี่ยนะคะเราจะต้องขาดสิ่งนี้ไปได้นั่นก็คือน้ำผึ้งหรือว่าที่บ้านใครถ้ามีเป็นเมเปิลไซรัปเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เดี๋ยวเราจะใส่ไปเลย

0: การชิมแล้วค่ะพี่แห้วพร้อมไหมคะ
1: พร้อมมากถึงมากที่สุด
0: เชิญชิมได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอย่าอิจฉาผมนะครับแป้งเครปนุ่มมากไม่หวานจนเกินไปกำลังกลมกล่อมเลยนะครับแล้วเวลามาบวกกับสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับสตรอเบอรี่ของลิตาเนี่ยนะครับมันเข้ากันดีมากว้าวต้องทำถึงขนาดนั้นเลยแล้วนี่คือการกินบ่อยๆวันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะ
0: ถูกต้องค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ชมครับตอนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าได้ยินมาว่าที่นั่นเนี่ยมีเรื่องแปลกครับแปลกตรงที่ว่าศพน้องหมาเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วตอนนี้กลายเป็นหินใช่ไหมครับหมาชื่ออะไรครับ
1: เจ๋ง
0: น้องเจ๋ง
2: ชื่อเจ๋ง
0: ชื่อเจ๋งนะใครเคยเห็นหรือยังครับ
1: เคยเห็นน้องแล้ว
0: ครับ
1: ในวันนี้เป็นวันพิเศษที่ทางเจ้าของเขาเชิญเราไปร่วมงาน
0: วันพิเศษก็คือวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายที่เรากำลังจะไปร่วมงานกันแล้วเดี๋ยวจะไปชมกันมีใครกลัวไหมครับ

เองครับตอนนี้บอบและทีมงานนะครับมาถึงบริเวณพื้นที่ทำพิธีแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแพรแล้วนะครับเป็นบ้านที่สมทั้งหมาเนี่ยกลายเป็นหินนะครับแล้วก็จังหวะที่เรามาเนี่ยเป็นจังหวะที่พระกำลังฉันเพลพอดีนะครับยังไม่ได้ทำพิธีเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณป้าเจ้าของนะครับคุณป้าส้มตามกันไปเลยครับป้าอยู่ด้านไหนนะครับขออนุญาตพูดคุยในช่วงนี้ก่อนนะครับ

0: คิดว่าหมากลายเป็นหินนี่แปลกไหมครับ
1: แล้วน้องคิดว่ามันแปลกไหมล่ะคะ
0: แปลก
1: มันก็แปลกนะ
2: ก็รู้สึกว่าแปลกดี
3: ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: ไม่น่าจะเป็นไปได้
4: คือไม่น่าเชื่อคือมันเป็นอะไรอ่ะผมนึกถึงคนอ่ะมันมีการเขาเรียกว่าเน่าเสียมันต้องสลายอ่ะแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นหินได้ก็แปลก
0: นี่คือเจ้าเก๋งใช่ไหมครับเสียชีวิตมานานหรือยังครับ
5: น่าจะ8ปีปีนี้เนี่ยป้าก็ทำบุญท
0: ุ
5: กป
0: ีอ่
5: ะอ๋อ
0: ก็คือวันนี้วันที่หนึ่ง
5: ก็ตั้งใจจะทำก็ไปดูว่าทีโกงวันตายพอดี
0: ครับ
5: หม
0: อวันเป็นหัดพอดีน้องเสียตอนอายุเท่าไหร่ครับ
5: 18
0: โอ้โห
5: ตอนนั้นเท่าแก่ป้าเขาเอามาให้ยันบ้านเลยนะ
0: อ๋อก็คือคุณป้าไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่น้องยังเด็ก
5: มาได้ออกมาเขาได้10กว่าวันก็มาเลี้ยงนม
0: 10กว่าวันมาเลี้ยง
5: มาเลี้ยงนม
0: ครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อย
5: ๆมาเรื่อย
0: ๆแสดงว่าต้องมีความผูกพัน
5: มารักเขามาก
0: รักมากเลยใช่ไหม
5: โรงพยาบาลมา15วันทีนี้หมอไม่บอกว่าเป็นมะเร็งนะหมอไม่บอกทีนี้รักษาก็หมดไปหลายนะ 7-8 หมื่นเหมือนกัน
0: ครับผม
5: ไอ้เสียตังค์ไม่ว่าอยากให้ลูกหายนะ
0: อืมใช่เข้าใจคนที่รักอะเนาะแล้วผมขอถามหน่อยวันที่น้องเจ๋งเสียนะครับป้าไม่ได้คิดจะไปฝังหรือว่าจะไปเผาหรอครับ
5: ไม่ไอ้น้องเจ๋งนี่ตั้งถึงไม่ตายก็นึกไว้ว่าน้องเจ๋งเสียจะต้องอยู่กับเราในบ้านนี้
0: อ๋อเราคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
5: แล้วก็ว่าน้องเจ๋งถ้าเสียนะอยู่กับแม่นะอย่าให้มีกลิ่นนะตายแม่ก็เลี้ยงได้เป็นแม่ก็เลี้ยงได
0: ้แล้วเราเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องเจ๋งแบบเปลี่ยนเป็นหินอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
5: มันได้เนี่ยพอน้องเจ๋งเสียก็เปิดพัดลมก็ไปถามหมอจะเอาเข้าห้องแอร์ได้ไหม
0: ครับ
5: หมอบอกไม่ได้ความชื้นจะเสียเล็บเขายาวขึ้นเอง
0: จริงเหรอครับ
5: นี่ไงน้องเจ๋งนี่เขาอยู่กับปูนเล็บจะไม่ค่อยมีหมาทั่วไปนะ
0: ใช่ครับ
5: นี่มาสังเกตไม่ค่อยได้สังเกตมาสังเกตว่า10กว่าวันมาน้องเล็บยาวขึ้นมา
0: แล้วตอนที่ช่วงคุณป้าเก็บรักษาน้องเจ๋งเนี่ยครับมีกลิ่นหรืออะไรไหมเพราะว่า
5: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยครับ
5: ไม่มีเลยตั้งแต่แรกมันอย่างนี้น้องเจ๋งน่ะไม่กินข้าวมา10กว่าวัน
0: ก่อนที่จะเสีย
5: หนักเลยนะน้ำก็ไม่กินเขาเสียไปป้าก็ได้เงินได้เงินเยอะนะ
0: ครับ
5: ก็ยังซื้อที่ได้ได้เยอะถูกหวยก็ถูกหลายตังค์อ่ะ
0: ครับอันนี้คือเขาให้ยังไงอันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหม
5: ป้าจะมีตี้ไว้วันนั้นนึกยังไงไม่รู้อันแดงเนี่ยนะก็นึกกระยาวบอกเจ๋งขอหวยแม่สักตัววันพฤหัสพอดีไปขายวัดปีกระยาวลงมาก็แทงไปก็ตั้งเขาเสียก็น่าจะถูกหลายหนแล้วนะ
0: วันนี้ขอยังครับคุณป้า
5: จังจะต้องให้พี่สาวขอ
0: ตอนนี้เลย ป้าครับผมขออนุญาตจับน้องเจ๋งหน่อยได้ไหมครับอยากจะ

0: องดู
1: จับได้แข็ง
0: ไหมแข็งครับแข็งจริงคุณผู้ชมแล้วเหมือนยังมีขนอยู่ด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: สัมผัสขออนุญาตขอลองจับตรงบริเวณตัวหน่อยนะครับโอ้แข็งหมดเลยครับถือว่าสมบูรณ์มากนะคร
1: ับ
0: เล็บก็ยังอยู่นะครับ
1: สมบูรณ์มาก

0: ครับสวัสดีครับ
1: บอกว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลมากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องของปกติที่สัตว์ทุกชนิดรวมถึงอะไรทุกอย่างนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปกติครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วกันครับไม่เคยเจอที่ว่าแข็งเป็นหินและไม่มีน้ำหนองอะไรอย่างนี้คือถ้าเปรียบเทียบก็ถ้าเปรียบเทียบทางพระก็เหมือนกับเรียกว่าเหมือนเกจิเลยครับครับ
2: ภาวะแบบนี้ในทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นมัมมี่มักจะเกิดจากสัตว์ที่อายุมากแล้วก็ตายตามธรรมชาติหรือว่าตายอะไรแต่ต้องตายตอนแก่ในร่างกายก็จะก่อนจะตายก็จะค่อยๆผอมมาก่อนมีไขมันน้อยมีโปรตีนน้อยมีน้ำในตัวน้อยพอเสียชีวิตน้ำในตัวมันก็มีน้อยอยู่แล้วกล้ามเนื้อก็น้อยอยู่แล้วร่างกายก็ค่อยๆเขี่ยวลงไปแล้วก็แข็งตัวก็เลยเราก็เลยเรียกว่าภาวะมัมมี
3: ่อันนี้เดี๋ยวต่อไปนี่คือ
4: แอมจะขอไปขอหวยท่าน
3: อ๋อนี่คือเป็นวิธีให้โชคให้ลาภ

0: ตอนอะไรลงก่อนไหมครับ
1: อันนี้ลงก่อน
0: อ่ะ
1: เลขอะไร
0: อืมโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับ3ตัวทีมงานอยากรู้ไหมครับ
2: อยากครับ
0: คุณผู้ชมล่ะอยากรู้ไหมครับ
3: อยากครับ
0: อยากนะครับพร้อมแล้ว1 2 3ปุ๊บคุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกมากเลยนะครับศพของสุนัขนะครับกลายเป็นหินไปได้เอาตรงๆผมก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องแปลกแต่จริงในวันนี้ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show มีคำถามครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเจอแมงป่องท่านผู้ชมจะทำอย่างไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกแน่นอนครับว่าร้อยทั้งร้อยต้องตอบว่าวิ่งสิครับจะอยู่ทำไมแต่มีคนกลุ่มหนึ่งครับเจอแมงป่องเนี่ยเขาไม่วิ่งหนีนะฮะเขาวิ่งเข้าใส่เลยแล้ววิ่งเข้าใส่ไม่ธรรมดากินมันด้วยเหอะแถมไม่พอนะครับกินสดๆอีกด้วยอ่ะจริง

0: ตอนนี้ป๊อปและก็ทีมงานรายการแปลกแต่จริงนะครับอยู่ที่บ้านดอนหวานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้เราจะมาตามติดวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับโดยการที่เราจะไปหาแมงป่องกันนะครับตอนนี้อยู่กันหลังรถกระบะนะครับมีทีมงานนะครับแล้วก็มีพานประจำท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับพานถาแล้วก็พานป๊อปนะครับวันนี้เราจะไปหาอะไรกันครับแมงป่องกันนะ
1: ครับ
0: ไปนี่คือเจอแน่นอน
1: เจอแน่นอน
0: เจอแน่นอนนะครับพอเราหาเสร็จแล้วเรามาทำอะไรต่อ
1: เป็นหมกกินครับ
0: หมกกิน
1: ครับ
0: รสชาติเป็นไงครับรสชาติ
1: โอ้รสชาติอร่อยครับกินสดจะคล้ายกุ้ง
0: ฮะกินสดสดเลยครับหมายถึงว่าจับมาแล้วเราก็กินได้เลยอ่ะ
1: กินได้เลย
0: อย่างผมมันเรียกกันว่าแมงป่องภาษาที่นี่เขามีภาษาท้องถิ่นเรียกไหมครับ
1: แมงเงา
0: แมงเงาอ่ะครับ
2: มันคือแมงม
3: ุ
2: ม
3: ใช่คร
2: ับ ไม่มีการบอกใครใด
0: ทั้งสิ้นอันนี้พานอีกคนพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่ชื่อ
4: สารครับ
0: ผ่านสารนะในพานสามคนนะครับแล้วก็มีพี่เต้นอีกครับ
4: คร
0: ับ รับรองว่าได้แน
4: ่
0: บอลเหลือครับพี่ทั้ง4คนกินสดได้เลยป่ะครับ
4: โอ้โหของชอบมากชอบมากกินทีละตัวไม่พอครับต้องขอทีละ3ขอทีละ3
0: ผมถามเลยว่าเรามีวิธีหายังไงว่าเราจะต้องไปจับตรงไหน
4: จะมีอยู่ทั่วไปนะครับในพื้นที่ชนบทของอีสานอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
4: แมงป่องเป็นถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นสำหรับการหาก็คือตามท้องไร่ท้องนาครับผมสำหรับแมงป่องนี่ครับผมคือลักษณะของรูของแมงเงาครับผมร
0: ู
4: จะเป็นแบน
0: ถ้าเห็นรูอย่างนี้มีความชัวร์ว่าเราจะได้แน่นอน
4: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าเกิดเจอเสร็จแล้วเราทำไงต่อครับ
4: ก็ทำการขุดเลยครับผม
0: ขุดหาเลยอ่ะ
4: ถูกต้องครับ
0: แล้วมันจะมีวิ่งมีอะไรออกมาสวนไหม
4: จะไม่สวนครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่พรานของเราได้สอนวิธีการดูหลุมนะครับแมงเงาละเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็จะขุดเจอหรือเปล่านะครับนี่ครับเจอแล้วมา
1: ได้เลย
0: ไม่เคยเลยครับปลูกต้นไม้ผมยังไม่เคยเลยครับ
5: ต้นรัก
0: โอ้โหคม
5: เตรียมนะครับ
1: เตรียมระวังงูนะพี่
0: โอ้หลุมนี้ลึกมาก
1: ขยาย
0: โอ้ยรูนี้ลึกถ้าเกิดผมขุดก็คงถึงพรุ่งนี
4: ้ให้ผ่านผู้ชำนาญการหน่อยครับ
0: โอ้นี่เป็นผู้ชำนาญการเลย
4: ครับผม
0: พี่กินกันทุกวันไหมครับแมงเงา
1: เวลาหิวครับ
0: เวลาหิวมันก็คือทุกวันเนาะหมูไก่พี่ไม่ชอบทานนะครับ
1: ไม่ได้ซื
0: ้ออ๋อครับ
6: ถามว่าชอบไม่ชอบคร
0: ับชอบด้วยไม่ได้ซื้อชอบกว่าโอ้นี่ขุดลึกเหมือนกันนะน
4: ี่ป้อมเจอแล้วครับผม
0: เจอแล้วอ่ะครับ
4: แล้วจะมีวิธีการจับนะครับผมสำหรับแมงเงาก็คือต้องขอย้ำก่อนว่าสัตว์พวกนี้อันตรายมาก
0: มาแล้ว
4: นี่วิธีการครับผม
0: จับอย่างนี้เลยเหรอ
4: ใช่ครับนี่คือสิ่งที่อันตรายสุดคือตรงนี
0: ้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข้างหลัง
4: ใช่ครับ

0: เราได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
1: เพื่อกันไว้เผื่อลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนไม่รู้จะมาจับเราก็จัดเด็ดออกครับผมนี่คือเหล็กในของมันมันจะมีน้ำพิษออกมาด้วย
0: อ๋อ
1: ตัดออกนิดนึงครับผมจะไม่ตัดออกมากเพราะว่ากลัวมันตายนะครับ
2: เราทำให้มันตายเลยไม่ได้ครับว่าสาตายเนี่ยเวลาเราไปนั่นนั่นนี่มันจะมีกลิ่นครับจะมีกลิ่นตัว
1: ให้พิธีกรจับโชว์หน่อยครับ
0: ฮะฮะฮะจับโชว์เลยอ่ะ
1: นี่ครับต้องระวังครับ
0: โอ้ย
1: ครับผมจับโชว์ครับผมนี่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันหลุดทำไงครับ
1: ก็ต้องอย่าไว้เถอะครับอย่ามันหลุดไว้เถอะครับอย่ามันหลุดไม่ต้องเกรงก็ได้ครับสบายสบาย
2: วันนี้แหละผมจะให้พระเอกเขากิน
0: ฮะฮะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่โอ้โหเจอคนจริงด้วย
1: ครับผมจับหางก็ได้นะครับ
0: ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ได้โอเคได้แล้วครับแมงเงา1ตัวครับได้เสร็จแล้วเราเอาไปใส่ไว้ในไหนครับ
1: ครับนี่ครับนี่เราจะมีถังมาใส
0: ่โอเคเรียบร้อยครับไปคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมหาแมงป่องมาได้แล้วหรือเรียกว่าแมงอะไรพี่
3: แมงเงาครับ
0: แมงเงานะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงกระบวนการทำเมนูแปลกๆแล้วการกินแมงป่องวันนี้เมนูอะไรครับพี่ที่จะทำ
3: ทอดกรอบครับ
0: ทอดกรอบเหรอครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูในครัวได้เลยไหมพ
1: ี่ได้ครับ
0: โอ้
1: ต้องลงแบบน้ำร้อนๆเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับผมต้องลงตอนร้อนๆครับ
0: ว้าวโอ้ปลุกปลุกปลุกเลยครับ
4: แล้วเวลาเราทานนะครับพี่เต้น
1: ครับผม
4: เราทานสดๆเลยหรือว่าต้องมีน้ำจิ้มมีซอสพริกมาทานด้วย
1: เราจะมีแค่รสดีนะครับผม
4: แค่รสดีโรย
1: ต้องครับผม
4: โหนี่กี่ตัวครับพอกับทีมงานเราทุกคนนะครับ
1: พอครับผม
0: พอครับพอครับ
5: ทั้งพิธีกรทั้งทีมงานทั้งตากล้องครบพอดีเลยครับผมทอดพอดีพวกมันเลย
6: นั่นนั่นของมากนั่นนั่นของมาก
7: เพิ่นว่าวันนี้กินเจ
8: กินเจ

0: คุณผู้ชมครับเมนูแปลกในวันนี้นะครับก็คือแมงป่องทอดกรอบ
1: ใช่ครับ
0: ทำเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีการปรุงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคร
1: ับ
0: พี่ๆวิธีอีสานครับเห็นอย่างนี้แล้วหิวเลยไหมครับพี
1: ่ลายสอเลย
0: โอ้โหน้ำลายสอนะครับแล้วเวลาเรากินนี่คือก็กินทั้งตัวค่อยๆกัดไปได้ทั้งตัวเลย
1: ครับเนี่ยนี
0: ่โอ้เสียงกรอบมากครับ
2: เคี้ยวมันละเอียดจะดูรู้ว่าอร่อยไหม
1: ครับใช่ค่อยๆกินครับผม
0: โอ้โหไปครึ่งตัวแล้วครับ
1: ยังไงครับหิวเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ผมอิ่มผมอิ่ม
2: วิชาพี่แล้วครับทีนี้
1: มีเมนูพิเศษให้กับทางพิธีกร
0: มันยังไม่ตายอ่ะ

0: ก็ลอง
1: ชาพี่แล้วครับทีนี
0: ้ลองดูครับ
1: ครับ
2: โดราชีครับ
3: แปลกแต่จริงวิธีอีสานกินแมงป่อง
1: นี่แหละ
2: ถามความรู้สึกก่อน
4: ก่อนกิน
5: เต้นมันเป็นบูบูบอยู่ฮะ
2: บูบูบอยู่ข้างในอ่ะอยากจะกิน
5: ไม่ไม
6: ่ไม
5: ่หนึ่งคำ
2: โอ้สุดยอดเป็นยังไงบ้างรสชาติ
5: มันเป็นมันๆค่ะแล้วทำไมข้างในมันเป็นขมขม
7: จี้มันก
2: ็อะไรนะ
7: จี้จี้จี้จี้มัน

0: ตัวเองไม่จริง
1: นะนี่เมนูเด็ดอ่ะพี
2: ่น้อยยังเลย
1: มันยังไม่ทำอะไรเลยนะ
2: นี่แหละครับนี่เมนูเด็ดตัวนี้แหละครับผม
0: กินซอสคร
1: ับไม่ยังไม่ปรุงกินสดๆเลย
2: ครับผมใช่ครับนี่แหละครับคือเมนูเด็ด
1: แล้วมันไม่หนีบปากเราในปากอะครับ
3: ปากเราแข็งกว่าเขา
4: ไม่จิ้มเราเลย
1: ผมกลัวมันกัดปากอะดิ
2: เราต้องกินกล้ามมันก่อนนะครับ
3: ถ้าไม่กินกล้ามเราต้องกินตัว
2: เนี่ยครับผม
4: จับกล้ามมันไว
2: ้ผมเนี่ย
4: พี่เอาน้ำจิ้มลาบก่อน
1: เราจะต้องลองเมนูแปลกให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับ

0: มือนกระเทียมกุ้งแช่น้ำปลารสชาติเดียวกันเลย
1: อร่อยอร่อย
0: แม่ยังไม่ต้องบอก
2: แล้วใจครับ
1: ใจแล้วอร่อย
0: อร่อย
3: เจ็บ
1: จริง
3: ถูกเขาอยู่ไหม
1: ให้ผมจับแบบเมื่อกี้ผมก็กินได้นะคือผมไม่กล้ากลัวมันกัดปากอย่างเดียว
0: ตอนนี้น้ำพริกมันซึมเข้าตัวจะอร่อยจะเป็นหวาน

0: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ๆนะครับจากวิถีอีสานนะครับก็พาเรามาดำเนินชีวิตไปกับพวกพี่เขา
1: ใช่ครับ
0: ไปจับแมงเงานะครับแล้วก็มาทำเป็นเมนูนะครับทั้งทอดกรอบแล้วก็ทานสดถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับกินไหมครับ
2: โอ้โหนอกจากจะต้องปรบมือให้กับพี่ๆกลุ่มวิถีอีสานแล้วนะครับยังต้องขอชื่นชมน้องป๊อปด้วยนะฮะที่ยอมกินแมงป่องสดๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะถูกบังคับนิดๆก็ตามทีนี่แหละครับชีวิตพิธีกรก็เป็นอย่างเงี้ยคือใครคิดว่าสบายไม่ใช่นะผมเจอมาหมดแล้วขอบ่นนิดนึงขอบ่นนิดนึงเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับวัดที่มีโบสถ์ที่ท่านผู้ชมจะต้องว้าวอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องเงินทั้งหลังครับ
3: ที่วัดนี้นะครับมีเรื่องที่แปลก

มีโบสถ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสร้างด้วยเครื่องเงินทั้งหลังเรียกได้ว่ามหัศจรรย์จริงๆแต่มีเรื่องน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าโบสถ์แห่งนี้นะครับเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าแต่ก็มีคนฝ่าฝืนจนเป็นเรื่องขึ้นจนได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามเรื่องนี้กับน้องหมูที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

ตอนนี้กองถ่ายของเราก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดศรีสุพรรณนะฮะตั้งอยู่ที่ถนนวัวลายที่วัดนี้นะครับมีเรื่องที่แปลกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมสิ่งที่แปลกกับเรื่องที่แปลกนะฮะเดี๋ยวเราเดินชมความสวยงามของวัดกันก่อนว่าวัดนี้สวยงามขนาดไหนโอ้โหเดินเข้ามาครั้งแรกนี่สวยงามมากไปเดินชมกันครับ

0: เวลาอย่างนี้กำลังจะล่มสลายก็เลยคิดในการจะอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อจะให้เกิดความวิจิตรพิสดารแล้วก็เราจะได้ชื่นชมแนวคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนที่มาแล้วได้ตระหนักตลอดจนถึงเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาง
1: บประมาณในการสร้างในใช้เยอะไหมครับ
0: ถ้าช่างจะคิดราคากันเต็มๆนี่โบสถ์หลังนี้ประมาณ100ล้าน
1: 100ล้าน
0: หลวงพ่อก็ไม่มีปัญญาจะหาได้ขนาดนั้น
1: ครับ
0: อาศัยญาติโยมศรัทธาชาวพุทธเราเป็นกำลังสำคัญร่วมบริจาคเล็กๆน้อยๆตั้งแต่อิฐหินดินทรายข้าไม้ข้ามือ

0: บสถ์เงินเนี่ยฮะท่านเจ้าอาวาสนี่คือเป็นคนริเริ่มตรงนี้หรือเปล่าครับ
1: ก็ถือว่าอาตมาภาพมาเป็นเจ้าอาวาสนี่ได้ประมาณ26ปีก็มาเห็นความสำคัญภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนวัดศรีสุพรรณ

0: พระอุโบสถแห่งนี้ฮะได้ข่าวว่าห้ามผู้หญิงเข้า
1: จารีตสิ่งที่ผู้หญิงห้ามขึ้นอุโบสถนี่เป็นจารีตที่ถือกันมาอย่างนั้นจริง
0: ๆครับ
1: สมัยโบราณเขาฝังคาถาอาคมอะไรต่างๆที่จะให้หลังนี้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนี่เป็นผู้มีอำนาจมีบารมีถ้าขึ้นมานี่จะทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเสื่อมแล้วเขาก็เชื่อว่าความเสื่อมอาจจะตกไปกับผู้หญิงทางเหนือเราเรียกภาษาเมืองว่ามันจะคึด
0: คุณน้าทำงานเครื่องเงินตรงนี้ฮะแต่ในฐานะที่คุณน้าเป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: ความรู้สึกนะก็ไม่ได้เสียใจเน
3: า
2: ะ
3: ก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเพิ่นจ้ะ
0: ครับ
3: จ้ะอย่าฝืนดีกว่าเนาะ
2: ภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปที่เราเป็นผู้หญิงศิลปะของเราขึ้นไปอยู่บนโบสถ์
4: เราก็ยินดีที่จะทำให
3: ้ยินดี
4: ในโบสถ์วัดถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าแต่เราก็แบบเต็มใจที่จะ
3: เต็มใจทำ
0: ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะได้มีผู้หญิงเข้ามาในพระอุโบสถเนี่ยครับเหตุการณ์ตอนนั้นนี่เป็นยังไงฮะ
1: ก็ปรากฏว่าญาติโยมซึ่งเป็นผู้หญิงก็เจตนาดี
0: ครับผม
1: ขึ้นมาไหว้พระ
0: ครับ
1: อุโบสถเงินหลังนี
0: ้
1: แต่ว่าอาจจะละเลยจารีตดังที่กล่าวโยมที่รักษาประเพณีก็ขึ้นมาห้ามก็ไม่เชื่อฟังก็ไม่ลงไปก็ปรากฏว่าโยมที่ห้ามนั้นก็เกิดไม่รู้สึกตัวก็มีอาการในการที่จะหวงแหนในการที่จะให้ถูกต้องตามจารีตก็เลยปาสิ่งของเหมือนกับดังที่คลิปแล้วก็ออกจากลงอุโบสถไปแล้วถามโยมคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้สึกตัว
5: พวกนี้นะคะเป็นแค่ชื่อเขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะผู้หญิงพวกนี
6: ้โอ้จริงเหรอ
5: ฟังเดินไป
1: แต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อเองก็ถือว่าวัดมันเป็นสถานที่ใช่ว่าจะทำร้ายอะไรใครเมื่อมันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าต้องถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่าก็ต้องให้อภัย
0: ก็วันนี้ท่านพระอาจารย์สองท่านนะครับได้ให้ความรู้กับเราเรื่องโบสถ์เงินแล้วก็วัฒนธรรมของล้านนานะฮะวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่รายการของเราได้มาเรียนรู้ตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวัดต่อนะฮะ
1: อนุโมทนาบุญเนาะแล้วก็เยี่ยมชมและเผยแพร่ให้คนทุกคนได้เข้าใจและก็ร่วมกันสร้างสรรค์สืบสานแล้วก็มาเยี่ยมวัดศรีสุพรรณเพื่อกำลังใจช่างและผู้ที่สืบสานงานศิลป์สืบต่อไปก็ขออนุโมทนา
0: ได้เลยครับผมนมัสการครับ

และนี่แหละครับคือเรื่องราวที่แปลกแต่จริงของวัดศรีสุพรรณนะฮะคือด้านหลังของผมเองพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับซึ่งพอเรารู้เรื่องราวที่แบบว่า

0: มีความเป็นมาอย่างไรแล้วอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์มากมันมีค่าทางใจไม่ใช่สำหรับชาวเชียงใหม่อย่างเดียวแต่สำหรับชาวไทยทั้งประเทศครับว่าแล้วเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันดีกว่าฮะทีมงานครับเชิญครับมาเซลฟี่กันหน่อยดีกว่า
1: เชิญครับ
2: ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนั้นมีเรื่องราวน่าสนใจในตัวเสมอนะครับและอย่าลืมนะครับถ้ามีชุมชนไหนที่มีของแปลกวัฒนธรรมแปลกๆวิถีชีวิตแปลกๆเรื่องราวอะไรแปลกๆก็ส่งข่าวมาบอกทีมงานของเราให้ลงไปถ่ายทำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นที่อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะครับ
2: ไม่ปกติค่ะนี่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: พี่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีครับก็ชอบครับก็อร่อยดี
6: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: ดมไหมสมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ก่อนแล้วค่อยกิน
0: มีน้ำเปล่ามีน้ำเป

0: ่าคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินนะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่อ่ะกลิ่นขึ้นจมูก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
1: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่อันนี้คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
0: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
1: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่จะขาว
0: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
0: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
0: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
1: ลดลงแล้ว
0: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
0: ไป
1: จิ้มในขี้เพี้ย
0: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอะผมอยากลองชิมแบบสดๆอะ
1: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
0: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับทศกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศกินเนื้อ ผมถามก่อนปกติพี่ทศกินเนื้อไหม
2: กินครับกิน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
3: ้ชิมหนึ่งช้อนโต๊ะ
2: อันนี้คือยืมเป็นครูไปเตรียมเลยไหมใช่ไหมครูไปเตรียมเลยไหมใช่ไหมจริงเหรอ
4: จริงเหรอ
0: จริงครับพี่เป็นน้อยไปเปล่า

0: อุ้ย
1: แม่ตาไหลครับ
2: จริงเหรอ
1: ที่นี่ขอที่นี่
2: ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
3: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ตอนนี้ถึงที่วัดกำแพงบางจักแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะชวนเพื่อนๆมาทำบุญกันด้วยเตรียมของมาถวายพระแล้วด้วยค่ะจริงๆวัดที่นี่มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวชุมชนคลองบางหลวงกันด้วยค่ะ

0: ด้านในอุโบสถนะคะก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบุษราคำค่ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดกำแพงบางจากเลยค่ะมีความเชื่อด้วยถ้าใครอยากจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็จะมาขอพรกับหลวงพ่อบุษราคำด้วยนะคะแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังที่อยู่รอบๆ อุโบสถแห่งนี้ก็มีความพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าศิลปินที่เป็นคนวาดรูปคือขวยอินโคงเป็นศิลปินที่วาดรูปที่วัดพระแก้วด้วยเราจะเห็นถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็จิตรกรรมที่บ่งบอกถึงลวดลายในสมัยตั้งแต่ปลายอยุธยาจนมามีการบูรณะในช่วงสมัยรัชกาลที่3ด้วยค่ะ
1: งงว่าทำไมมีธงเดนมาร์กมาหลงอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
0: คือได้คุยกับผู้รู้ที่นี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งตอนนั้นเนี่ยศิลปินขวยอินโขงก็ดูจากภาพถ่ายในอดีตแล้วก็เอามาวาดบันทึกเป็นเรื่องราวว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารทำการค้ากับต่างประเทศด้วยเหมือนกันก็จะเห็นลวดลายอย่างเช่นหลังคามีธงชาติเดนมาร์กแล้วก็มีพุทธชาดกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเดินดูนะคะไม่ใช่แค่ภาพนี้นะตรงนู้นก็เหมือนมีธงแปลกๆด้วยเหมือนกันค่ะตรงเนี้ยคือพระพุทธฉายที่ถ้าเกิดเรามองจากตรงท่าเรือตรงคลองมาจะไม่มีอะไรมาบดบังเลยค่ะสวยมากๆสร้างโดยรองอมาตย์ตีดำนะคะซึ่งเป็นอดีตครูสอนศิลปะโรงเรียนพอช่างในสมัยรัชกาลที่5เวลาในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จผ่านจากทางเรือก็จะมองเห็นตรงนี้สวยงามมากๆตั้งใจสร้างเพื่อถวายตอนที่ท่านไปทอดกฐินพระราชทานตรงวัดที่อยู่ถัดไปค่ะ

เขาบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตให้ไม่หลงทางก็ต้องเข้าวัดเนี่ยแหละเราก็เลยมาเริ่มต้นกันที่วัดกำแพงบางจากโอ้โหได้ขอพรได้ชมจิตรกรรมฝาผนังสงบร่มรื่นมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอิ่มบุญแล้วเดี๋ยวไปอิ่มท้องกันหน่อยตรงนี้มีชุมชนคลองบางหลวงไม่รู้ว่าร้านไหนเปิดบ้างเรามาวันธรรมดาเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะ

ออกจากวัดมานะคะเราก็จะมาเดินเที่ยวชมตรงนี้ได้เป็นชุมชนคลองบางหลวงค่ะคือคนที่นี่เขาก็จะเอาของงานศิลปะบางทีเป็นงานที่ทำเองมีชิ้นเดียวในโลกเนี้ยเอาออกมาวางขายเป็นของที่ลึกเนี่ยเป็นสร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบงานลูกปัดเอาจริงๆเหมือนมาคลองบางหลวงอ่ะเป็นแหล่งรวมคนที่เป็นศิลปินเหมือนกันนะ

0: ณแม่เดินมาต้อนรับเองคุณแม่บอกเก่าแก่กว่าร้อยกว่าปีเฮ้ยเอาจริงๆคุณแม่ขอโทษนะกระเทียมแบบตอนเด็กๆอะที่ปาแล้วแบบว่าดอชอบโดนเด็กผู้ชายแกล้งอะสมัยแบบตอนยังอายุแบบยังไม่10ขวบอะอันนี้ที่เป็นไฟเย็นใช่ไหมคะเอ้ยมีแบบอะไรนึกถึงตอนเด็กๆอะนี่นี่นี่มีเป็นเฮ้ยเตาโบราณให้หนูไม่เคยเห็นเลยอะร้อยกว่าปีเลยเหรอคะ
1: yeah.
0: แล้วคุณแม่

0: ม่อายุร้อยเท่าไหร่แล้วคะ
1: ยังไม่ถึง
0: อ๋อยังไม่ถึง
1: โกงงานมาก
0: อ๋อนี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: รุ่นที่
0: สองหรือสาม
1: สองสามแล้ว
0: สองสามแล้ว
1: คุณแม่75
0: ขอโทษค่ะไม
1: ่อ๋อลูกแม่ฝันมาฝันมาลูกแม่จบให้ด
0: ูแม่แม่หนูขอยกล้อก่อน
1: เดี๋ยวจะยกช่วง
0: ยกเอาแม่แล้วเขายกล้อยังไงอ่ะ
1: ยกสูงสูงค
0: ่
1: ะ
0: อ่า
1: ใส่นี่ใส่
0: นี่เขาต้องทำอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ก็คือ
0: เทไหนเทไหนเทอ่า
1: จริงจังเลย
0: เฮ้ยทำไมก่อนเขาก็คล้ายๆดิฟเหมือนกันนะใส่ผงเงี้ยผงชาผงกาแฟเข้าไปปุ๊บแล้วก็ยกล้อนี่อ่ะสนุกแล้วเนี่ยได้ของเล่นแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยเราเอายกไปยกมาชาไม่เหลือแล้วนะคะคุณแม่เท่าไหร่คะ
2: 20บาทแถมได้ทั้งด้วย
1: 20บาทนะคะเชิญหน่อย
0: คุณแม่น่ารักจังเลยอ่ะ
1: ก็20บาท
0: นี่ขอชิมหน่อยนะขอชิมหน่อยนะ
1: เดี๋ยวอร่อยนะคุณพวกอร่อยอร่อย
0: อร่อยอร่อยมาที่นี่ต้องมาร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยอันนี้ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยป่ะคะใช่นี่คือที่ขายก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยไปแล้ววันนี
3: ้หยุดครับหยุดครับจะที่มาวันนี้หมดหยุด
0: เมื่อคืนดึกไปหน่อยเมื่อคืนดึกไปหน่อยวันนี้ก็เลยหยุดตามอารมณ์เลยเหรอฮะวันไหนอยากขายก็ขายวันไหนอยากหยุดก็หยุดอ่ะเชิญค่ะไปเลยค่ะธรรมชาติคือถ้าใครมาที่นี่ก็จะตรงเนี้ยเป็นทางเดินก็จะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านเพราะว่ามันจะเป็นสะพานเล็กๆเนาะหยุดบ่อยของจริงมาก็หยุดสมชื่อเลย
3: ไม่เป็นไรวันหลังมา
0: วันหลังก็มาอีกเนาะ
3: ยุคลุงตู่มายังไม่ได้กินเลย
0: ลุงตู่มายังไม่ได้กิน
3: ลุงตู่มาข้าวมังหลวงยังไม่ได้กิน
0: เลยร
3: อเราด้วยอยากกินต้องมาใหม่
0: อยากมาอยากกินมาใหม่โอเคโอเคถือว่ามาถึงแล้วมาถึงและเราก็ไม่ได้กินจริงๆสมชื่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอ่ะเพื่อนๆไปกันต่คือถ้าเดินมาจากตรงริมคลองปุ๊บนี่คลองบางหลวงไม่ต้องกลัวหลงนะคะพอเจอสะพานนี้ปุ๊บนี่เราถึงแล้วบ้านศิลปินคลองบางหลวงค่ะซึ่งตรงนี้เราจะไปร้อยลูกปัดกันใครมาที่นี่ก็จะไปร้อยลูกปัดไหนแน่ก็อยากร้อยเหมือนกันไปค่ะไปร้อยลูกปัดกัน

แล้วเข้ามาข้างในแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบโซนคาเฟ่ที่เราก็มาสั่งพี่เขาบอกว่าที่นี่ของดังคือเป็นน้ำตาลจากน้ำอ้อยเนี่ยน่าชอบเมนูมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีเป็นแบบบ้านศิลปินไงก็วาดรูปเนี่ยค่ะอันนี้ใช้มือวาดใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ปริ้นมาจากเห็นมั้ยเนี่ยโกโก้น้ำอ้อยโกโก้ลาเต้คอฟฟี่ลาเต้อย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะก็บ่งบอกความเป็นบ้านศิลปินแล้วว่าแบบศิลปะมันก็อยู่รอบตัวเพื่อนๆตามมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่ในร้านนะคะเขาก็จะมีของงานทำมือที่เนี่ยเป็นผ้าแล้วก็มีลูกปัดอุ้ยก่อนทำของเขาเรื่องค่ะก็มาเลือกเดินดูก่อนก็ได้นะคะเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเนี่ยพวกงานช้างอย่างเงี้ยเนี่ยนะว่าต่างชาติก็น่าจะชอบกันเยอะค่ะนี่เดี๋ยวขอเดินมาฝั่งนี้ดูนะพวกงานไม้แกะสลักก็เป็นงานคราฟงานทำมือที่เอาไปตกแต่งที่บ้านมาลองเลือกดูเล่นกันก่อนก็ได้นะคะเกิดเรามาที่นี่เนาะ

0: ตรงนู้นจะเป็นจุดที่ใครจะมาร้อยลูกปัดก็เดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนว่าเราต้องลงทะเบียนต้องติดต่อยังไงตามมาทางนี้นะคะ
1: ที่เลื่อนลูกปัดไปแล้วก็จะสอนวิธีการร้อยค่ะ
0: พี่อยากได้สร้อยได้ไหมสร้อยคอ
1: สร้อยคอจะเป็นเส้นยาวค
0: ่
1: ะ
0: พี่อยากได้สร้อยอันนี้เราก็มาเลือกเอานะคะก็คือถ้าเพื่อนๆ เข้ามาก็มาเลือกเอาไว้จะร้อยเป็นข้อมือหรือว่าจะร้อยเป็นสร้อยเราก็จะได้เส้นที่จะเอาไว้สำหรับการร้อยนะคะแล้วก็จะมีเข็ม
1: แบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแล้วเราไปเลือกลูกปัดที่ไหนคะ
1: ได้หมดเลยค่ะด้านหลัง
0: แล้วก็จะได้ถ้วยมา1อันให้เราไปเลือกเอา
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาตรงนี้พนักงานจะผูกให้
2: ใช
0: ่อ๋อเลือกกี่เม็ดนะคะ
1: ก็เอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนเสร็จลูกค้าก็เอาไปเรียงที่โต๊ะดูค่ะว่าชอบประมาณ
0: ไหนประมาณสักกี่เม็ดถึงจะรู้ว่าได้ประมาณสร้อยหรือว่า
2: ประมาณ35ขึ้นไปครับ
0: 35
2: ข้อมือแล้วปกติก็อยู่ที่20ถึง25อยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: คอก็สักประมาณ35
2: ขึ้นไป
0: ร้อยเสร็จปุ๊บเราจะน่ารักเหมือนกับคนสอนเลยป่ะ
2: น่ารักเหมือนแล้วก็ขออนุญาตแนะนำ
0: ได้เลยได้เลย
2: ที่ร้านเราก็จะมีชามเสริมพวกคล้ายๆเป็นจี้เพิ่มเติมเพราะว่าบางครั้งชาวต่างชาติเขาต้องการสัญลักษณ์ที่มันนึกถึงความเป็นไทยค่ะช่วงก็อาจจะมีเป็นน้องช้างช่วงก็อาจจะมีเป็นอะไรแบบนี้ด้วยใช
0: ่อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราไปเลือกตรงก่อนหรือว่าเราเลือกตัวอันนี้ไปก่อนแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลย
2: ค่ะแต่ว่าจะเป็นช้างเสริมสำหรับเหมือนกับว่าจ่ายเพิ่มแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาก็พอใจเพราะว่าเหมือนเอาร้อยสร้อยปุ๊บแล้วก็อยากได้ช้างที่สื่อความเป็นไทยหรือว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นิดนึงค่ะ
0: เราไปเลือกรูปปัดกันโอเคไป

เชื่อไหมคะเพื่อนๆว่าตรงเนี้ยตั้งแต่ไหนแน่เข้ามานะ 80% อะไหนแน่เห็นต่างชาติเยอะมากไม่ค่อยเห็นคนไทยเท่าไหร่นะคะมันก็อาจจะให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่ที่อยู่ในกรุงเทพแบบเนี้ยหรืออันนี้อาจจะมาในวันที่คนไทยไม่ได้มาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามาวันธรรมดามันชิลมากมันให้ความรู้สึกแบบไม่เหมือนอยู่ในกรุงเทพเลยหรืออาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายด้วยนะคะคือถ้าเรามาตรงเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราหลงมาอยู่อีกเมืองนึงอยู่อีกจังหวัดนึงอยู่อีกที่นึงเลยอะค่ะแล้วก็ตรงที่เราอยู่อะมีลักษณะบ้านที่เรียกว่าเป็นคอร์ดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วในบ้านนี้มีเจดีย์เก่าอยู่ด้วยเจดีย์ย่อมุมไม้12ก็คล้ายๆเหมือนอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ได้คุยกับคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดกำแพงบางจากด้วยนะคะอายุเป็น100ปีค่ะแล้วก็เจ้าของของที่นี่เป็นช่างทำทองค่ะชื่อว่าตระกูลบ้านรักสำรวจมาลองสำรวจที่นี่ดูก็ได้ข้างบนก็มีงานศิลปะด้วยเดี๋ยวแน่ขอร้อยรูปปัดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนด้วยค่ะ

แท็กซี่ที่เป็นรถใช่ไหมคะที่นี่เขามีเรือแท็กซี่ด้วยนะเรามาติดต่อแล้วก็สามารถล่องเรือไปตามคลองเนี่ยใกล้ๆกับตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นชุมชนคลองบางหลวงอีกมุมนึงด้วยลำหนึ่งไม่เกิน8คนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเช่าคนเดียวไปชิวๆก็ได้เหมือนกันคือเราก็จะเห็นว่าเออทั้งตลาดก็จะมีชาวบ้านตรงนี้ก็จะมีคนที่ขับเรืออยู่ติดกับวัดนะคะเรียกว่าท่าเรือวัดภูหาสวรรค์ชิลดีค่ะแล้วหลงไปลงเรือกันหน่อยไหมล่ะบ๊ายบายฝรั่งเยอะอ่ะไม่ค่อยเห็นคนไทยนะอยากให้คนไทยลองหลงมาเที่ยวดูนะคะ

0: ินมาค่ะ
1: เดินมาค่ะแล้วก็นั่งแบบเนี้ยค่ะนั่งเรือมาอันนี้แบบอยู่ดีๆก็มาเจอเพื่อนเฉยเลยโดยแบบไม่ได้นัดหมายมาอะไรคะ
2: นี่ค่ะพาเด็กๆมา
1: เรีย
2: นรู้บ้านศิลปินนะคะแล้วก็มา
1: สวัสดีค่ะโอ้ก็ทำคอนเทนต์ด้วยอันนี้ก็พูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: พูดได้ค่ะโอ้น่ารักจังเลยแล้วมีใครบ้างเนี่ยอ๋อ2คนน่ารักเห็นไหมบางทีเราแบบอยู่ในกรุงเทพปกติไม่เจอกันแต่หลงมาเจอกันที่คลองบางหลวงเฉยเลย
2: เน
1: า
2: ะ
1: น้องก็มาทำคอนเทนต์ด้วยเหมือนกันเออน่ารักมาครั้งแรกใช่ไหมครับ
3: มาครั้งแรกค่ะ
1: อ๋อนี่แล้วมาที่นี่คือยังไงมา
2: ก็คือ
1: มาทำศิลป์มาทำรอยสร้อยอย่างนี้ด้วยน
2: ี่
1: เธอจะได้แบบนี้
2: ก็ได้หรอ
1: ทำอย่างนี
2: ้มาเพน
1: มาเพนมาทำสร้อยแล้วเธอเคยมาไหมคลองบางหลวง
2: เมื่อนานมากมากแล้วก็เลยอยากให้เด็กๆเนี่ยมาเนี่ยซึมซับบรรยากาศคลองให้ชาวฝรั่งได้เห็น
1: ได้เห็นแต่ว่าที่นี่ดีไหมดีไหมดีมากดีมากโอเคเดี๋ยวปล่อย
3: แมวยิ่งดีเข้าไปใหญ
1: ่ยิ่งอะไรนะมีแมวชอบแมวโอเคโอเคดื่มด่ำให้เต็มที
2: ่
1: เดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรกินก่อนนิดนึง
2: ได้เลย
1: โอเคบายบาย
2: ค่ะขอบคุณ
1: บายบาย
2: กันนะคะเพื่อน

วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะมาเที่ยวที่คลองบางหลวงที่นี่ค่ะได้ฟังเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัดกำแพงบางจาได้มาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองที่บ้านศิลปินได้มีสร้อยกลับไปด้วยและนี่เป็นผลงานของศิลปินที่นี่นะคะที่เป็นคนที่ดูแลบ้านศิลปินแห่งนี้เดี๋ยวน่าจะเก็บบันทึกความรู้สึกความทรงจำเอาไว้ในโปสการ์ดนี่แหละค่ะจะได้ไม่หลงลืมว่าเราเคยรู้สึกเคยประทับใจกับที่นี่มากขนาดไหนมาหลงรักบ้านศิลปินที่คลองบางหลวงแบบไหนแน่ได้นะคะ

0: จิรงเดชไกรสันอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่เคยเลยครับ

ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมันคือ

0: จิรงเดชใจสะอายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ฆ่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้กำลัง
2: โอ้ย
3: ผม
2: ยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โห
1: ไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชัน
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชันไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชัน
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอนม
1: ี
0: ป้ายให้ถ่ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่าง
4: น
0: ี้เลย
4: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิค
0: อันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้อง

0: เล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
1: 2คน
0: 2คนนะครับอืม
1: หน้าต่างเปิดได
0: ้อนุญาตนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลย
2: เป็นห้องมืด
0: เป็นห้องมืดอ่ะครับ
2: คุกมืดคร
0: ับคุกมืดผมมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยผมมีแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอนก่อน
1: นอนได้4คน
0: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซทาง5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
1: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
0: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากรังกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี
1: ่ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
0: ใช่ไหมครับมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
1: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
0: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงครับ
1: ได้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาละครับนี่คือ Aeroline นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำเนี่ยจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะคะหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ

0: แอโรไลท์นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เขามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนน
1: ะ
0: เป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิตนะครับที
1: ่
0: มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: มันนุ่มอะเนาะ
0: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลย
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือเอ่ย
0: ถูกต้องเวลานั่งลูกนั่งนั่นนะผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋านี่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะด
0: ี
1: ไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไปเผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
0: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปคุณผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
0: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
0: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
0: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราจะต้องคอยดึงออก
0: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว
0: ่
1: าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
0: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
0: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูพื้นถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี้ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงแล้วที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค
0: ่
1: ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
0: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
1: ัน
0: นี้กลับมากับช็อปบรรยายสินค้ามีคุณภาพทุกคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: าสั้นแอลโลไลท์ค่ะเป็นผ้า TC เนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aeroline ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
0: ผู้ชมค่ะรีบโทร

0: ะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์เนี่ยค่ะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
1: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่ mix and match ได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับที่จริงแล้วเนี่ยในตัวของเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงาน work from home อยู่บ้านก็ดีหรืออยากออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของ Aero Line ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอ่ะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยคุณผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะคะเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิดนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูถึงความนุ่มความหนาแต
0: ่
1: มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสะบัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล
1: ้
0: วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิปนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริงๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับก็จะเป็นไซส์ M นะขนาด L 30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
1: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: ถึง2แอมด้วยกันด้วย
1: 2แอมยังสามารถใส่ตัว XL นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
1: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้ค่ะกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลนะคะซื้อ4แพ็คใหญ่ค่ะแถมฟรี1แพ็คเล็กนะคะรวมแล้วได้28ขวดนั่นเองค่ะจากราคาเต็ม 2,540 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ขวดละ46บาทเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaค่ะสวัสดีค่ะมากับเราแล้วค่ะกับ Shopmania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญ

0: คนพิเศษของเราค่ะกับคุณป๋อนั่นเองสวั
1: สด
0: ี
1: ค่
0: ะคุณป๋อคะวันนี้มีกล่องแดงวางเต็มโต๊ะเราไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อฮางกล้วยตาเบลนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันกับเบลแล้วก็สุภาพโอสถนั่นเอง
1: ถูกต้องครับผมสุภาพโอสถพยายามคัดส

0: นะครับตั้งแต่วิวัฒนาการของคนจีนตามวัฒนธรรมต่างๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือทุกวันตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยหมาม้าต้องมานั่งเขี่ยรังนกเพราะหมาม้าเอารังนกแท้ๆรังนกเป็นถ้ำจากถ้ำเลย
1: คือมาเป็น
0: มาเข
1: ี่
0: ยทุกวันทุกวันทุกวันนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาจจะยังไม่มีรังนกขวดที่แพร่หลายนะทำไมหมาม้าต้องมาเขี่ยรังนกทุกคืนอายุก็เยอะแล้วหมาม้าบอกว่ากินรังนกแท้เนี่ยชัวร์ที่สุดนะครับบางทีไปซื้อรังนกถ้วยไปซื้อรังนกขวดเนี่ยหมาม้าแกไม่แน่ใจว่าจะเป็นรังนกแท้หรือเปล่าจนนั้นผมเอารังนกเนี่ยไปให้หมาม้าทานเพราะว่าเราได้รับกระเช้ามาทุกปีเลยหมาม้าบอกว่าไม่เอาทำเองสบายใจกว่าจนทั้งหมาม้าได้ทานรังนกเบลนะครับหมาม้าบอกเฮ้ยอ๋อเอามาจากไหนอันนี้คุณภาพดีมากรังนกแท้นะครับเราเลยเอากลับมาเข้าห้องแลบที่โรงงานนะครับโรงงานสุภาพบุรุษเรามีห้องแลบเครื่องตรวจเอกลักษณ์รังนกนะครับแล้วก็เครื่องตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทราบมาว่ารังนกเบลเนี่ยครับเป็นรังนกแท้ซึ่งตัวที่ช่วยนะครับนอกจากรังนกอีกตัวหนึ่งที่ช่วยก็คือหล่อหางกล้วยรู้จักไหมครับน้ำหล่อหางกล้วยบางคนรู้จักน้ำหล่อหางกล้วยจะรู้จักจับเลี้ยงจับแปลว่าสิบเลี้ยงแปลว่าเย็นสูตรเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรที่จดอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษหรือลูกหลานเบลที่สำคัญคือพี่หนุ่มกันชัยครับพี่หนุ่มกันชัยบอกว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆพี่หนุ่มกันชัยไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับพอไปไหนบอกว่ารังนกพี่หนุ่มกันชัยก็เจอรังนกเบลสุภาพบุรุษสูตรผสมหล่อหางกล้วยที่สำคัญคือนอกจากสูตรที่เราพยายามพัฒนาแบบที่เราตรวจเป็นรังนกแท้ธรรมธรรมชาตินะครับใส่น้ำตาลขวดนึงมีแค่3กรัมนะคนทานน้ำตาลสามารถทานได้ที่สำคัญคือโปรโมชั่นครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใครที่อยากจะได้รังนกสำเร็จรูปนะคะที่เรียกว่ารับประทานได้ใส่ใจตัวเองได้หรือว่าอยากจะมอบให้กับคนที่เรารักนะคะครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกใหญ่ๆเลยนะคะ1แพ็คเนี่ยบรรจุ6ขวดยังไม่พอค่ะเรามีแถมให้อีกนะคะเป็น1แพ็คเล็กนะคะ4ขวดค่ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะ28ขวดนั่นเองใครที่สนใจนะตั้งใจฟังราคาให้ดีค่ะจากราคาเต็ม 2,540 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเบาๆเลยเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาสั่งซื้อกับเรากันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาค่ะที่ @ shopmania ค่ะ
0: ครับที่สำคัญคือชุดนี้เราตั้งใจทำให้เป็นพิเศษจริงๆชุดนี้รวมทั้งหมดนะครับบอกว่ารังนกพี่หนุ่มกันชัยสูตรหล่อหั่งกล้วยนะครับได้28ขวดเฉลี่ยขวดละ46บาท
1: ใช่
0: เพราะว่าตัวนี้ครับรังนกแท้ที่มั่นใจได้เลยเพราะว่าไปประมูลมาทั้งถ้ำนะครับแล้วรังนกมาโปรเซสเนี่ยครับสุภาพบุรุษเราตรวจแลบอย่างดีคนที่ทานรังนกประจำจะรู้ดีเพราะนั้นคนที่ปกติทานรังนกปกติเป็นของเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ใหญ่ไปเยี่ยมคนที่เรานับถือนะครับก็จะมีรังนกซึ่งถ้ารังนกไม่ดีจริงๆมันอยู่ไม่เป็นพันๆปีหรอกครับ
1: จริงค่ะ
0: แล้วเราก็เติมหล่อหางกล้วยไปซึ่งเหมาะคนไทยมากๆที่สำคัญคือสุภาพบุรุษนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะจริงๆนะครับแล้วก็ของเราที่ใส่หล่อหางกล้วยนอกจากเปรี้ยวของหล่อหางกล้วยแล้วหล่อหางกล้วยมีความหวานมีความหอมเพราะนั้นเราเลยใส่น้ำตาลแค่ปริมาณ3กรัมต่อขวดเท่านั้นที่เราไม่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าเป็นสารเคมีเป็น processed food นะครับ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะรับประทานเข้าไปเยอะ
0: ถูกต้องครับผมน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยครับจะช่วยทำให้สดชื่นที่สำคัญคือลองดูสีที่ขวดนะครับสีที่เนื้อนี่เป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วเนื้อแน่นมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทานเลยนะครับเปิดทดลองทานก่อนก็เขย่าแล้วก็เปิดเอาง่
1: าย
0: เดี๋ยวทดลองทานดู
1: เดียวเลย
0: ที่ฝาลองสังเกตฝาตัวนี้เป็นฝาพลาสติกอลูมิเนียมเป็นฝาเซฟตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูเนื้อด้านในขวดก่อนนี่คือเนื้อมาแบบจุกๆเลยแล้วก็สีสวยมากนะคะ
0: ซึ่งชุดนี้28ขวดทานได้28วันนะครับราคาคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูขวดนึงนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เนี่ยเขย่าก่อนที่เราเปลี่ยนฝาเพราะว่าฝาเดิมที่เป็นทั่วไปจะเจอฝาเป็นโลหะมันจะเป็นสนิมแล้วเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นฝาพลาสติกเป็นฝาเซฟตี้ด้วยเปิดง่ายที่สำคัญคือตัวเนื้อนะครับ
1: น
0: ี่เนื้อเข้มข้นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่เนื้อเทมาน
1: ี่
0: คนๆเวลาทานจะใส่ตามของหวานใส่เครื่องดื่มใส่อะไรก็ได้
1: คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ค่ะให้สังเกตดูว่าน้ำน้อยมาก
0: ครับ
1: เนื้อนี่คือแทบจะล้นตะแกรงแล้วนะ
0: เนื้อแน่นๆนะครับ
1: เนื้อแน่นมาก
0: จะทานอุ่นทานเย็นในตู้เย็นก็ได้เวลาผมกลับออฟฟิศมากลับบ้านมาเหนื่อยๆเนี่ยครับแช่ตู้เย็นเปิดทานได้แล้ววันไหนที่มีของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นลอดช่องขนมต่างๆก็สามารถใส่ในของหวานทานได้

0: บางทีทานทั้งบ้านนะครับเรามีของหวานเป็นถ้วยเปิด2ขวดทานแล้วเสิร์ฟได้คนมา10คนเลย
1: ใช่แล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะเมื่อกี้นะที่หยำชิมไปนะคือมันเป็นความหวานที่มันกำลังพอดีมันไม่ได้หวานแหลมหรือว่าหวานแสบคอนะบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถซื้อมอบให้กับคนที่เรารักได้ด้วยใช่ไหมครับป๋อขา
0: ครับเหมาะกับเป็นของขวัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากทานเองชุดนี้ได้28วันนะครับจากราคาเต็ม 2,500 กว่าบาทนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งปกติจะหมดกลางรายการนะ
1: และ
0: ที่สำคัญคือชุดนี้นะครับเอาไปฝากผู้ใหญ่ได้1 2 3 4 5ท่านเลย
1: ใช่5ท่านเลยนะหรือว่า
0: ผู้ใหญ
1: ่เราจะแบบว่าเอาไปฝากกับเจ้าหนุ่มเจ้านาย
0: ถูกต้องครับ
1: ครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกวันนี้นะคะย้ำกันเลยนะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะซื้อไปก่อนเลย4แพ็คใหญ่แบบนี้นะคะแต่ยังไม่พอเราแถมเป็นแพ็คเล็กให้ด้วยนะคะรวมแล้ว28ขวดค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ขวดละ46บาทนี่คือราคาน่ารักมากเลยนะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะเพราะว่าราคาทั้งหมดเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันแอดไลน์ของเราก็ได้นะคะ @sideshopmania นั่นเองค่ะคุณป๋อขาสุดท้ายแล้วค่ะคุณป๋ออยากให้คุณป๋อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
0: ทุกคนทราบถึงประโยชน์ของรังนกอยู่แล้วนะครับสุภาพบุรุษการันตีแล้วนอกจากคุณค่าของรังนกแท้เราเติมหล่อหั่งกล้วยไปและสำคัญคือความคุ้มค่าครับเอาเป็นของฝากได้ทานเองก็ได้นะครับเหมาะกับเป็นชุดรังนกประจำบ้านเลยครับ
1: ใช่แล้วนะคะย้ำนะผู้ชมขาได้มากถึง28ขวดนะคะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะเราจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะผู้ชมขากระชับเนียร์ค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลหรือรังนกพี่หนุ่มที่ร่วมมือกับสุภาพโอสถปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียหอมอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นานถึง2ปีเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลเครื่องดื่มรังนกที่พี่หนุ่มเลือกโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้ค่ะกับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลนะคะซื้อ4แพ็คใหญ่ค่ะแถมฟรี1แพ็คเล็กนะคะรวมแล้วได้28ขวดนั่นเองค่ะจากราคาเต็ม 2,540 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์@sideshopmania ค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอ
4: ค
1: ะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพ

0: คอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcorp ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
2: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานทั้งน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
1: ับ
2: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเท
1: ีย
2: บกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
2: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลานมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีน
1: ค
2: อฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: เ
2: พ
1: รา
2: ะคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพคอฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหาร

0: ที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
1: โอ้โหนี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพกาแฟหลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
1: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
1: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

ก่อนที่จะได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสให้หนูได้มีโอกาสในการที่จะกล่าวสองคำคำนี้ที่มีความหมายมากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อเราลูก

ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นของกิจกรรมตั้งแต่วันที่เป็นนักเนนทางโครงการก็มีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมในการขอขมาซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของการที่จะจุดประกายความเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ที่ได้เห็นถึงคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นลูกก็คือกิจกรรมในการล้างเท้าซึ่งเด็กๆหลายคนเคยกอดคุณพ่อคุณแม่เคยมีโอกาสได้จับมือคุณพ่อคุณแม่มานับครั้งไม่ถ้วนแต่จะมีไม่กี่คนที่จะได้มีโอกาสได้จับเท้าล้างเท้าก็แนะนำว่าเท้านี้คือก้าวย่างของคนที่รักเราเป็นก้าวย่างเพื่อชีวิตให้กับเราซึ่งเด็กๆไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ก็เลยได้ถือโอกาสว่าก่อนที่จะเข้าสู่การบรรพชาสามเณรก็แนะนำว่าค่อยๆรินหยดน้ำลงไปว่าหยดน้ำหยดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความกตัญญูหยดน้ำหยดนี้เป็นตัวแทนของความเหนื่อยยากของคุณพ่อคุณแม่แน่นอนที่สุดว่าอานิสงส์ของการล้างเท้าเราเห็นความงดงามความอิ่มเอิบทั้งคุณพ่อและคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆที่มีน้ำตาที่เกิดจากความกตัญญูของลูกมีน้ำตาของคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกได้ทำสิ่งนี้ให้กับตนก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ทำให้เรานั้นเกิดความซาบซึ้งในบรรยากาศไปด้วยซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเด็กๆเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในกลุ่มของโรงเรียนนานาชาติที่มีความสบายมีความอยู่ดีมีความสุขซึ่งก็บอกให้กับลูกๆหลานๆในการมาบรรพชาในครั้งนี้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการหรอกแต่ชีวิตของเรานั้นให้สิ่งที่จำเป็นแน่นอนที่สุดในการเติบโตของเราไม่ใช่เติบโตเฉพาะเพียงแค่ว่าเนื้อหนังมังสาแต่เป็นการเติบโตทางด้านจิตใจแต่ในการเติบโตทางด้านจิตใจนั้นก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะให้เราเติบโตได้เท่ากับบทเรียนของชีวิตนั่นคือความทุกข์ความทุกข์จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตทุกชีวิตที่ก่อกำเนิดเกิดมาแล้วก็จะต้องเผชิญกับความทุกข์โดยเฉพาะความลำบากความเสียใจความพลัดพรากสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่มอบให้เรานั้นได้เติบโตโดยเฉพาะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ

เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพชรพลพืชสิงห์ชื่อเล่นชื่อน้องแพนเตอร์ครับ
1: น้องแพนเตอร์เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ
0: อุดมศึกษาครับ
1: โอ้วันนี้แพนเตอร์มีอะไรจะมาถามพระอาจารย์บ้างศีล5ใช่ไหม
0: ใช่ครับศีล5คืออะไรครับ
1: โอ้ศีล5ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ดีนะเหมือนกับแพนเตอร์มีเพื่อนสนิทชื่อเพชรใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้อยู่กันได้ดีเนี่ยก็ต้องมีศีล5เพชรเคยแกล้งแพนเตอร์ไหม
0: เคยอยู่
1: เคยแล้วแล้วแพนเตอร์เคยแกล้งเพชรไหม
0: เคยครับ
1: เคยแล้วแกล้งแล้วโกรธกันไหม
0: โกรธ
1: โกรธแล้วหายโกรธไหม
0: หาย
1: นี่แหละนะศีล5ข้อ1ก็นี่แหละถึงแม้ว่าบางทีเราจะเล่นกันเนาะแล้วก็แกล้งกันแต่เราต้องหายโกรธกันใช่ไหมเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าแพนเตอร์บอกว่าเพชรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมสนิทดีที่สุดก็เนี่ยแสดงว่าเวลาเราที่บังเอิญบางทีเราก็แกล้งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าเราก็ให้อภัยนี่แหละศีลข้อหนึ่งหลักสาระสำคัญก็คือการให้อภัยกันแพนเตอร์เคยยืมของเพชรไหม
0: เคยอยู่ครับ
1: เคยอยู่ยืมแล้วคืนใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดว่ายืมแล้วไม่คืนเนี่ยเพชรจะโกรธไหม
0: โกรธครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเพชรยืมของแพนเตอร์แล้วไม่คืนแพนเตอร์โกรธไหม
0: โกรธครับ
1: เออถ้าเกิดว่าเรายืมของเพื่อนแล้วเราก็ต้องคืนใช่ไหมพอคืนกันแล้วเนี่ยก็ไม่โกรธกันแล้วใช่ไหมยืมของกันแล้วไม่คืนกันก็เราก็ของอะไรที่มันเป็นของที่เพื่อนเรารักเราก็ไม่ไปเอามาเป็นของตัวเองยืมกันได้บางอย่างไม่ยืมกันได้ยืมแล้วก็คืนอันนี้ศีลข้อที่สองเนี่ยศีลข้อที่สามก็คือก็เหมือนกับศีลข้อที่สองคือเรารู้ว่าสมุดเพชรมีหนังสือที่เพชรชอบแพนเตอร์ก็มีหนังสือที่แพนเตอร์ชอบเวลายืมกันได้แต่ว่าเราจะเอามาเป็นของตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเราเพชรยืมไปแล้วไม่คืนแพนเตอร์ก็โกรธใช่ไหมน่าเหมือนกันแล้วเวลาพูดกันก็ต้องพูดกันด้วยความรู้สึกดีต่อกันถ้าพูดกันด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันฟังแล้วก็ไม่สบายใจใช่ไหมบางทีเราอาจจะมีเป็นเพื่อนกันน่ะเราก็มีทะเลาะ กันบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็ดีกันใช่ไหมเนี่ยศีล5เนี่ยแหละศีล5ที่ทำให้เราอยู่กันได้ถ้าแพนเตอร์มีศีล5เพชรมีศีล5ก็อยู่กันได้สบายเลยไม่ทะเลาะกันหรือแม้จะทะเลาะกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ก็หายโกรธดีไหมดีเนาะโอ้นี่แหละศีล5
0: ศีล5มีอะไรบ้างครับ
1: ศีล5ก็จะมีข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าห้ามทำร้ายกันไม่ใช่ว่าแต่ห้ามฆ่าอย่างเดียวเนาะข้อ1เนี่ยก็คือห้ามเบียดเบียนอ่ะคือคําว่าเบียดเบียนคืออะไรหมายความว่าเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นมีความทุกข์คนอื่นในที่เนี้ยก็หมายถึงสิงสารสัตว์ด้วยน้องหมาน้องแมวเพนเตอร์ชอบน้องหมาหรือน้องแมวมากกว่ากันหรือนก
0: ไม่ชอบนกชอบน้องหมาน้องแมว
1: น้องหมาน้องแมวถ้ามีคนแกล้งน้องหมาน้องแมวที่เพนเตอร์รักเนี่ยเพนเตอร์โกรธมั้ยโกรธนั่นแหละเนี่ยศีลข้อที่1คือไม่ใช่เฉพาะแต่การฆ่าอย่างเดียวนะการเบียดเบียนคือบางคนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติหรือว่าสร้างกฎข้อนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าคนบางคนเนี่ยชอบ

0: รังแกคนอื่นรังแกคนอื่นแล้วเขาก็มีความสุขดีไหมรังแกคนอื่นไม่ดีเนี่ยแหละศีลข้อหนึ่งคือไม่รังแกกันนะศีลข้อที่สองก็คือเราจะไม่เอาสิ่งที่เป็นของคนอื่นเหมือนกับที่พระอาจารย์ถามเพนเตอร์เมื่อกี้ว่าถ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เพนเตอร์ชอบมากมีคนมายืมไปแล้วไม่คืนอ่ะเราก็โกรธใช่ไหมเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นศีลข้อที่สองนี่คือการไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์คืออะไรก็คือการที่เราไม่ไปเอาของของคนอื่นมาเป็นของเรานะแล้วศีลข้อที่สามก็คือว่าการที่เราไม่ทำให้คนที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยอย่างสมมุติโตไปเนี่ยสมมุติเพนเตอร์มีแฟนเพนเตอร์ก็ต้องรักแฟนเพนเตอร์เหมือนกับที่เพนเตอร์รักหนังสือเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาทำให้เราทะเลาะกันหมายถึงว่าทำให้เพนเตอร์กับแฟนทะเลาะกันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นศีลข้อที่3เนี่ยก็คือว่าคือเราก็จะไม่ไปทำให้คนที่เขารักกันอยู่โกรธกันนะแล้วศีลข้อที่4ก็คือการพูดเวลาเพนเตอร์พูดกับคุณแม่เพนเตอร์พูดเพราะไหมพูดเพราะแล้วเวลาถ้าเพนเตอร์ได้ยินคนอื่นพูดไม่เพราะคุณแม่เพนเตอร์สบายใจไหมไม่สบายใจนี่แหละศีลข้อที่4เนี่ยมุสาวาทเนี่ยแล้วเพนเตอร์เคยพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงกับคุณแม่ไหมมีบ้างนิดหน่อยๆ นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณแม่ถามเพนเตอร์ก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมเออเนี่ยมุสาวาทแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราพูดกันเราก็เวลาเพนเตอร์พูดกับเพชรพูดสุภาพไหมไม่หยาบนะก็นี่แหละก็เป็นอันนึงก็คือเวลาเราพูดกับเพื่อนเราหรือพูดกับคนอื่นเราก็ต้องพูดคำที่เขาฟังแล้วสบายใจคำที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่พูดข้อสุดท้ายสิ่งข้อ5เพนเตอร์เคยเห็นคนสูบบุหรี่ไหมดีไหมไม่ดีสูบบุหรี่แล้วก็เสียสุขภาพคนดื่มเหล้าดีไหมไม่ดีเพราะดื่มแล้วก็เมาเมาแล้วก็ไปขับรถขับรถก็ไปชนคนอื่นก็ไม่ดีเนี่ยศีล5เนาะอันนี้ก็น่าจะพออธิบายให้เพนเตอร์พอเข้าใจมั้ยสงสัยอะไรมั้ยไม่สงสัยเข้าใจหมดแล้ว
1: พระพุทธเจ้ามีจริงมั้ยครับ
0: โหพระพุทธเจ้ามีจริงมั้ยก็ต้องมีจริงเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าปีนี้พุทธศักราช2500เท่าไหร่แล้ว
1: 560
0: 60เท่าไหร่
1: 10
0: 67เก่งมากก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่บนโลกนี้มาแล้ว2500

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการจากพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าที่วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหารมาในวันนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอพระประแดงเราจะพาท่านผู้ชมมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก3ประเทศก็คืออินเดียศรีลังกาและพม่าและอีกหนึ่งความสำคัญของที่นี่ก็คือวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะวัดแห่งนี้ก็คือวัดจากแดงและการเดินทางมาชมวัดจากแดงในวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดงได้เมตตามาเล่าประวัติความเป็นมาและสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: อาตมาภาพพระราชวัชรบัณฑิตประนอมธรรมารังกโรเจ้าวาดวัดจากแดงตำบลสองขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่มาของบางกระเจ้าก็จริงๆแล้วมันเป็นโค้งน้ำหรือคุ้งน้ำที่ไหลจากตะวันตกเข้าไปสู่ทิศตะวันออกแล้วก็ตีย้อนกลับเข้ามาทางทิศตะวันตกแล้วก็ไหลลงสู่ทิศใต้เป็นลักษณะเหมือนกระเพาะหมูเพราะฉะนั้นโซนนี้สาปากชาวบ้านก็เรียกว่ากระเพาะหมูพอหลังจากที่ลอกคลองคันลัดตรงคลองลัดโพนะตรงคลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆตอนนี้ขยายเป็นคลองใหญ่ก็พอทำคลองใหญ่ตรงนั้นเพื่อระบายน้ำระยะทางในการระบายน้ำเนี่ยก็ประมาณ18-19กิโลเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเกาะตอนนี้เรียกกันที่เกาะบางกระเจ้าเกาะบางกระเจ้าที่มีลักษณะเหมือนกระเพาะหมูแต่เป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นสวนคือชาวบ้านทำนาทำสวนนะเป็นอาชีพเกษตรนะก็ทำสวนสารพัดสวนนะหลังจากนั้นความเจริญมันเข้ามาก็จะมีการขายที่บ้างแต่ก็จะต้องยังรักษาพื้นที่สีเขียวเอาไว้ได้พอสมควรอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็โซนนี้โดยมากชาวบ้านเนี่ยพอมีศรัทธาก็จะบริจาคที่สร้างวัดเพราะฉะนั้นในเกาะบางกระเจ้าเนี่ยจะมีวัดถึง12วัดก็คือใครมีที่เยอะก็บริจาคสร้างวัดบริจาคสร้างวัดในยุคแรกๆก็เลยตรงโน้นก็มีวัดคันลัดขยับมาวัดบางขมิ้นขยับมาก็วัดจากแดงต่อไปก็วัดโปรดเกตวัดบางกระสอบวัดบางน้ำพึ่งนอกวัดบางน้ำพึ่งในวัดบางกระเจ้าวัดบางกอบัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทั้งหมด12วัดด้วยกันเพราะนั้นก็โซนนี้จะมีวัดเยอะหน่อยที่มาของวัดนี้จริงๆแล้วก็มี2ที่มาสันนิษฐานแรกก็คือคนมอญจากดินแดนบ้านเกิดมาย้ายมาจากสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งอาจจะมาจากทางพม่าเลยจากเมืองมอญพม่ากลุ่มหนึ่งก็มาจากอยุธยากลุ่มหนึ่งก็มาจากสามโคกปทุมธานีเพราะนั้นก็คืออพยพมาย้ายถิ่นฐานมาเพราะนั้นจากแดนมาเนี่ยมาตั้งกลุ่มมาตั้งลกลากจากแดนก็เพี้ยนเป็นจากแดงแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยตรงนี้ชุมชนจะเยอะก็เลยเป็นตำบลชื่อว่าตำบลจากแดงตอนนี้เปลี่ยนตำบลจากแดงเป็นตำบลทรงขนองก็ที่มาที่ไปก็ประมาณนี้แล้วก็ในขณะที่อพยพมาก็มาสร้างวัดทุกวัดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือเสาหงเป็นสัญลักษณ์วัดนี้ก็สร้างประมาณปีพ.ศ. 2325ในช่วงปลายอยุธยาหลังนี้เป็นอุโบสถหลังที่3อุโบสถหลังแรกเลย

0: ู่ตรงบริเวณเมนอุโบสถหลังที่สองอยู่ตรงบริเวณหน้ากุฏิอาตมาอันนี้เป็นอุโบสถหลังที่สามแล้วอุโบสถหลังที่สามก็สร้างประมาณปีพ.ศ. 1522ก็นานอยู่พระอุโบสถหลังที่สองน้ำขึ้นน้ำก็ท่วมมันก็คือโครงเนี่ยเป็นปูนเป็นอิฐนะพื้นก็เป็นพื้นไม้พอน้ำขึ้นน้ำท่วมแล้วก็มีการผุพังเรามีการผุพังน้ำขึ้นน้ำท่วมก็เลยเอาละถอนสีมาเก่าแล้วก็มาสร้างตรงนี้ใหม่นะถมดินให้สูงขึ้นแล้วก็มีการตอกเข็มนะอุโบสถแบบโบราณเนี่ยจะไม่มีการตอกเข็มเอาอิฐมาก่อขึ้นเลยพออิฐมาก่อขึ้นเลยเนี่ยถ้าดินมันซุดมันก็ซุดไปตามเพราะฉะนั้นก็อะไรกว่าช่วงสร้างแรกๆมันก็อยู่เหนือดินสูงกว่าพื้นดินเนี่ย2เมตรพอการระยะเวลา60ปีมันก็ต่ำลงไปติดดินสุดท้ายก็เลยน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ผุพังก็เลยขยับมาตรงนี้สิ่งสำคัญภายในวัดของเก่าในอดีตก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ทำมาจากหินเรียกว่าหลวงพ่อหินเราเรียกหลวงพ่อหินคือพุทธเจ้าเนาะรูปเหมือนพุทธองค์ที่ขุดได้จากพระอุโบสถหลังเดิม
1: ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี่เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
2: เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
4: ้ไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่หนึ่งกราบขั้นที่สองกราบขั้นที่สามแล้วขอบคุณค่ะ
5: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
6: ครับเพราะไม่งั้นโดนหัก
5: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
3: ถามช่อง9กด30
7: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
8: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
7: เหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
9: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
10: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
11: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
9: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
11: ใช่ครับผม
9: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
11: ใช่ครับผม
9: เป็นแท่งนี้เลย
11: ครับ
9: รสชาติจะละมุน
11: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
9: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง

0: 5 นาฬิกา 30 นาทีช่อง 9 กด 30
1: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
2: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
1: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่จริงๆด้วย
3: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าถ้าจะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี้
1: มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลิน

0: อันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
0: ๆ
1: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันเนี้ยก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบินระดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็
0: น
1: นกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันสาก
1: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
0: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ตายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: หรูหราผู้ดีมากๆ
0: ค่ะ
1: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: นี่ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู๋
1: ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์ในไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได้
0: สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์ในไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
0: ไปต่ออ
1: ะไรดี
0: อันนี้เป็นดำรัติการ
1: ดำรัติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ

0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: ขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
1: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXLก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่าแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ยสีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาท่ากับตัวเอง
0: อ
1: ู้สวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ได
0: ้
1: เลย
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงาน

0: จะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
1: ้
0: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
1: ว่า
0: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
1: แต่ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากสีผืนแรกกันก่อนอ
0: ัน
1: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่สองจะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
0: ใช่ค่ะสี่ผืนสี่ลายยังไม่พอแล้วแถมอีกสี่ลายสี่ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะส
1: ี
0: ส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มรึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
1: ู
0: แบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบินระดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็
0: น
1: นกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันส
1: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่

0: ามารถยกขาได้ Mix and Match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป Mix and Match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า Luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ปายหยิบมาแล้วใช่มั้ยเด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ Mix and Match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่มั้ยแม่ขอเป็นสีแดงได้มั้ยพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา Mix and Match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้มั้ย
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว Mix and Match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แม
1: ่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่อละนี
1: ่อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
0: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างต่ายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่าแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะอุ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม
1: ่ใช
0: ่ได้เลย
1: แม่แม่ได
0: ้แม่แม่ได
1: ้ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับสัปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี้ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: น
1: ี่
0: ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวม

0: แล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: ครับครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คละสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปแมเนียค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานตะหวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งแล้วคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพ่อเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลักสิบให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด
1: ์
2: เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมสรรค์นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค
0: ่ะ
2: ต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยดังนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอัมพันแบบนี
1: ้
2: คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับ

0: ความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
0: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอม
0: มันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งนั้นเหมือนดอกมะลิ
2: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของแบบว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
0: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย
1: ่
0: างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนึบดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกลมหวาน
1: ครับ
0: ระมุนวันนี้เลยจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานแล้วเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุดครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 มล.แต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้ร้อยองศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและนี่คือการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์
0: 5
1: ตะกอนและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดนึงเป็นอย่างไรให้กับคุณแอมดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคนค่ะ
0: ดูความหนืดกันแล
1: ้
0: ว
1: และต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนกับ
2: กลิ่
1: น
2: กุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลยใช่ไ
2: หม after taste เป็นกลิ่นดอกไม
1: ้
2: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆแล้วก็ไหลลื่นลงคอ
1: ลื่นเลย
0: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
1: คุณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากจะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
1: แบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
2: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง่าย
2: ได้เลยเนี่ยรับหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
1: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
2: นี่มา
0: ใส่ไปเลยจ้า
1: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
1: สวยสดมากอาบีมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: ค่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
1: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
1: ใช่สดชื่น
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
1: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อย

0: อร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
1: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มากและ
2: นี่มี
0: แบบน
2: ี้เล
0: ยหมักไก่ที่แบบออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมคะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
1: เอาละครับ
0: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะใครที่ยังเลียวอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวทามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
2: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไหมรำคาญใจมากยุงนะบินทั่วบ้านเลยไม่ใช่แค่ยุงแมลงอีกต่างหากยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุนะคะยิ่งต้องระมัดระวังนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับยุงมากับแมลงนี่มีเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ
0: ถูกต้องนะฮะวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปนี่คือมอสชิลครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของปัญหาแมลงเรื่องของยุงตรงนี้จะหมดไปมาดูเรื่องของตัวเครื่องบ้างดีกว่าอุ้ยดูสวยมากเลยนะภาพเดิมของเราที่เราเห็นเนี่ยเครื่องดักยุงและแมลงมันจะดูโบราณรวมไปถึงแบบที่เป็นไม้นะแบบนี้ฮะค่อนข้างใช้แบบสะดวกมากๆเลยคุณสามารถนะครับที่จะเอาไปแขวนได้นะครับสามารถที่จะเอาตั้งโต๊ะได้ด้วยนะใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับ
1: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาทำมาจากพลาสติก ABS เรียกว่าแข็งแรงทนทานเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ด้านในนะคะเป็นตัวของหลอดไฟ UVA ค่ะซึ่งเป็นแสงสีม่วงนะในการที่จะดักจับล่อแมลงล่อยุงต่างๆค่ะระยะเวลาในการใช้งานยาวนานมากนะกว่า 30,000 ชั่วโมงตีคร่าวๆ3ปีเต็ม
0: โอ้ใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับแล้วทุกบ้านไหนที่อยู่ในเมืองหรือแม้กระทั่งช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี
1: ้
0: ยุงมาเยอะมาก
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าตัวเครื่องของเขานะแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติก ABS นะคะเป็นมิตรต่อเด็กๆในบ้านเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงหลายๆคนน่ะก็จะนิยมในการเปิดช่วงระยะเวลาแบบกลางคืนเพราะว่าจะช่วยในการดักแมลงดักยุงล่อดักจับเรียกว่าห้องกว้างๆ60ตารางเมตรเครื่องนี้เอาอยู่แล้วก็สามารถแขวนก็ได้ตั้งก็ได้เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ในบ้านค่ะ
0: แขวนก็ได้ตั้งก็ได้อะเดี๋ยวผมนะแขวนนะถ้าเอามาแบบนี้เห็นไหมสามารถแขวนที่ผนังบ้านได้หรือคุณจะตั้งไว้บริเวณบ้านก็ได้แบบนี้นะครับและการใช้งานง่ายมากคุณแค่เสียบปลั๊กเปิดไฟแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตนะครับด้วยพลาสติก ABS ของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวิธีการใช้งานบอกไปเมื่อสักครู่นี้แมลงและยุงครับมันจะบินเข้ามาคร
1: ับ
0: มันจะบินเข้ามาในไฟแบบนี้และปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับดูนะทุกคนเห็นไหมมันก็ดังแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแบบนี้เลยเห็นไหมดังเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของยุงครับมันจะลงมาอยู่ที่ถาดนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ถาดข้างล่างแบบนี้ถอดออกมาได้นะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอายุงออกทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปแบบเดิมแล้วก็เปิดครับแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเลยฮะ
1: แล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจ

0: เพราะว่าตัวนี้มีมอกหลายๆคนไปกังวลในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้นะคะมีมอกป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะมั่นใจนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าเอ้ยแล้วตัวนี้เนี่ยด้านในอ่ะหน้าตาของเขาเป็นยังไงนี่เราเปิดกล่องออกมาเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะชำแหละไหมเห็นแล้วนะว่าด้านในนะคะเขามีเป็นตัวของหลอดไฟเป็นหลอด UVA ค่ะแสงสีม่วงเป็นแสงที่ยุงแมลงจะมองเห็นในระยะไกลเลยนะแล้วเขาจะบีเข้ามาตามแสงนี
1: ้ครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นตัวล่อดักจับยุงและแมลงนะคะโดยที่ใช้ระยะนะของเรียกว่าระยะทางนะคะหรือว่าห้องกว้าง60ตารางเมตรด้วยกันนะคะนอกจากนี้2หลอดนี้ค่ะเขาระยะเวลาในการใช้งานยาวเลยแหละ 30,000 ชั่วโมงหรือว่าตีคร่าวๆ3ปีเต็มๆเลยค่ะ
1: ครับลืมในเรื่องของไม้ตบยุงแบบเดิมๆที่เราต้องเมื่อยปัดไปปัดมาอันนี้แขวนก็ได
0: ้
1: ตั้งก็ได้นะให้ยุงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายคนลองใช้แล้วอันนี้ใช้ดีแล้วก็ยอดขายถล่มทลายด้วยนะครับผมยังไงรีบโทรด่วนเลยตอนนี้ใครที่ดูอยู่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: บอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็50สายแรกนะฮะยังได้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและยังไม่พอครับยังมีก้านไม้หอมปรับอากาศให้อีก1เซตนะครับ4ชิ้นนี้ในราคาจ่ายเท่าเดิมครับ990บาทด่วนมีจำนวนจำกัดครับโทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนีย

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
2: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
2: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
1: ือ
2: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
2: มันดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นนึง
2: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
2: ลอดออก
1: แผ่นที่มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
2: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
2: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
2: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่น

0: แล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
1: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากๆมันดีมาก
0: ๆหลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
1: ่
0: ว
1: ัน
0: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
1: ้
0: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
1: โอ้โห
0: 3ฝ่ามือ
1: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
0: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับรายการล้วงลึกหลอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อิปภัทรนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของปฏิบัติการบินผีทวงคืนภาษีให้กับประเทศชาติซึ่งประเทศไทยเราภาษีรั่วไหลไปมากกับเครือข่ายขบวนการนี้ที่ตำรวจปอสไปบุกจับมาทำให้เห็นวงจรอุบาทของขบวนการที่ทุจริตภาษีของชาติแทนที่เงินจะเข้ารัฐเอาไปทะนุบำรุงหลายๆอย่างให้กับคนไทยแต่กลุ่มคนเหล่านี้กับช่อฉนทำบินผีทำบินปลอมขึ้นมาเราคุยกับตำรวจปอสอนะฮะท่านรองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้กอง
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เห็นบอกว่าเรื่องนี้นี่ต้นเรื่องคือกรมสรรพากรเป็นบ่อแสมาจากทางนั้นจริง
1: ใช่ครับ
0: คือเขาร้องว่าไงฮะ
1: คือในส่วนของคดีนี้ครับตั้งต้นเลยจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณทางกรมสรรพากรแล้วก็ทางหน่วยงาน CIB เราเนี่ยสอบสวนกลางเราเนี่ยจริงๆทั้ง2หน่วยงานเนี่ยเราก็มีความแน่นแฟ้น
0: จับมือมาตลอด
1: ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดครับ
0: ครับ
1: ก็พูดง่ายๆว่าอย่างในช่วงขอย้อนเล่าถึงอดีตหน่อยในเรื่องของปฏิบัติการนะครับในปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็เคยร่วมกับสัมภา
0: ระ
1: เนี่ยไปในเรื่องของการปราบปรามบินผีเนี่ยมาแล้วชุดหนึ่งชุดใหญ่ๆครับในเขตของจังหวัดตากนะครับโดยที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นการที่เลี่ยงภาษีเนี่ยจะเป็นรูปแบบหนึ่งคือหมายความว่าเป็นเครือญาติที่ตั้งบริษัทย่อยๆขึ้นมาทำการซื้อขายกันเอง
0: เป็นโอท็อป
1: พูดง่าย
0: ๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทสุดท้ายเนี่ยทำการส่งออกสินค้าโดยที่ได้รับสิทธิก็คือว่าเวลาเราเป็นบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศพม่านั่นเองคือเขาก็ได้ยกเว้นภาษีพูดง่ายๆเสียแวด 0% เขาก็ไปขอแวดเนี่ยแวดซื้อเนี่ยคืนทั้งหมดเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เป็นการถล่มไปแล้วมาปีนี้สัมภาระบอกว่ามีอีกแล้วนะ
0: แต่ว่าที่บอกว่าแนบน่าจะมาเดินด้วยกันกุมมือกันมาตลอดระหว่างสัมภาระกับ CIB ยังไม่ปล่อยมือจากกันมาปีนี้ยังไงฮะ
1: สัมภาระบอกว่ามีอีกแล้วครับท่านแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิม
0: มารอบนี้ยังไง
1: มารอบนี้บอกว่าเป็นการโกงภาษีแวดเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันเป็นการขายบินแวดพร้อมโดยที่ไม่มีการซื้อขาย

0: ของกันจริงนะ
1: ครับ
0: เราก็เลยตั้งปฏิบัติการเลยรอบนี้ว่าแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติ
1: ใครตั้งชื่อปฏิบัติการ
0: ช่วยๆกัน
1: เหมือนส่งประกวดเลยนะเวลาสวนสัตว์ก็มีสัตว์ออกลูกใหม่ครับประกวดชื่อจาก
2: ของความเด็ก
0: ทั้งสองหน่วยช่วยกันบอกว่ารอบนี้เรามาร่วมมือกันอีกสักครั้งนะแท็กทีมเป็นแอดเวนเจอร์ขบวนการตรงเนี้ยเขาโกงแหวนยังไงเขาแตกต่างจากคราวที่แล้วอย่างไรรอบนี้นะครับเอาง่ายๆเลยผมว่าขบวนการเขาแนบเนียนกว่าเดิ
1: ม
0: แนบเนียนกว่าเดิมตรงไหนครับอย่างเช่นบริษัทคนที่ออกแหวนออกหัวบินเนี่ยจะมีการจดทะเบียนทุนสูงเลยทุนจดทะเบียน400ล้านบาท
1: แล้วก็มีทุนสูง
0: เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือถูกต้องครับจากนั้นเนี่ยมีการออกขายใบกำกับภาษีเนี่ยหรือแหวนปลอมเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่ได้ขายโทนโทษเขามีเซลที่ช่วยในการหาลูกค้า
1: ขายตรงเลยว่าฉันมีใบกับภาษีปลอมพร้อมขายให้พวกคุณ
0: พูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มีการประกาศใน Facebook หรือในกลุ่มออนไลน์หรืออะไรนะเขาเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มปิดเฉพาะรับเซลล์เนี่ยจะมีหน้าที่หนึ่งนะคอยกองชั้นลูกค้าก่อน
1: กองไงกองว่าจริง
0: กองว่าอันนี้เป็นตำรวจมาแอบหรือเปล่าว่าเป็นพวกล่อซื้อไหมสองก็คือเขาพยายามจะรักษาฐานลูกค้าเดิมของเขาเขาไม่อยากจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆว่าเซลล์เนี่ยเขาพยายามไม่อยากจะหาลูกค้าใหม่หรอกเพราะมันเสี่ยงต้นเรื่องเนี่ยสัมภาระเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาเจอกลิ่น
1: สัมภาระเขาไปเจออะไรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นข้อมูลอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งสิ้นเขาไปเจอความสัมพันธ์ไปเจอความผิดปกติยังไงครับผู้กอง
2: แต่หลักของสัมภาระเขาไม่ได้มาบอกผมโดยตรงหรอกว่าตรงเนี้ยสัมภาระได้ข้อมูลมาจากอะไรแต่ว่าในเรื่องของข้อมูลที่การคัดกรองเบื้องต้นจากสัมภาระเองเนี่ยก็ถือว่าม
1: ีประสิทธิภาพ
2: มีความเป็นไปได
1: ้ว่ามันจะเรื่องของการกระทำความผิดทุจริตกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงฮะเชิญนะ
0: ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการประชุมหลังจากที่เรื่องเราตั้งโต๊ะปรึกษาการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
1: ระดมสมอง
0: พูดง่ายว่าใช้เวลาในการที่จะจัดเตรียมเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยอยู่ร่วมๆ 4-5 เดือนด้วยกันเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ปิดบังตัวตนแนบเนียนนะ
1: ครับครับ
0: พูดง่ายๆว่าเขาพยายามปิดบังเส้นทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็พยายามต่อจิ๊กซอจากทีละนิดทีละหน่อยเส้นเงินเอามาดูอะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อมั่นแล้วว่ามีกลุ่มตัวการที่เราเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเข้าถึงได้แล้วอยู่3ตัวละครสำคัญด้วยกัน
1: เราไปเจอหลักฐานอะไรคิดว่าเอ๊ะมันเป็นหลักฐานแน่แหละแล้วก็เนี่ยกี่ตัวละครนะ3
0: ตัวละคร
1: ได้กันตัวละครหลักๆที่คิดว่าน่าต้องดำเนินการทางกฎหมายเราเจออะไรตรงเนี้ย
0: ในส่วนของพยานหลักฐานเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยในที่นี้ได้เพราะว่าถ้าผมบอกเทคนิควิธีการไปเนี่ยมันจะเป็นการชี้ช่องว่าเดี๋ยวคนจะมาใช้วิธีการนี้ในการพางตัวอะไรตัวแต่เอาเป็นว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่เราเนี่ยพยานหลักฐานที่มันไปแตะตัวถึงเนี่ยคนแรกเลยก็คือแน่นอนกรรมการคนที่ออกบริษัทหัวแหวนปลอม
1: ชื่อว่าคุณปานเดชา
0: ปานเดชา
1: สงวนนามสกุลนะ
0: คนที่สองก็คือเซลล์คนที่หาลูกค้า
1: ชื่ออะไรฮะ
0: คุณรัฐาร
1: ัฐาคนนี้แหละตัวจักสำคัญคนที่ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่แบบเงียบๆแต่ได้คุณภาพ
0: ครับแล้วก็คนที่สามก็คือคนที่เปิดบัญชีมาให้กับองค์กรนี้
1: คนนี้ชื่อ
2: คุณคณพจน์คร
1: ับคณพจน
0: ์คุณคณพจน
1: ์3คนนี้เท่ากับว่าเป็นตัวจักสำคัญ
0: ตัวจักสำคัญที่เรามองเห็นว่าพยานหลักฐานถึง
1: แล้วทำยังไงพอหลักฐานถึงปุ๊บตัดสินใจว่าต้องดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มคน3คนนี้ไปไงต่อ
0: ก็คือเราก็รวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วก็ไปขอหมายจับบุคคลทั้ง3เนี่ยพร้อมกับหมายค้นในจุดที่เป็นพวกบริษัทหรือสถานที่ที่เราเชื่อว่าจะมีพยานหลักฐานที่เราจะขยายผลกระบวนการนี้ได
1: ้แสดงว่าเราต้องดูเส้นเงินถูกไหม
0: ก็
1: ว่าเงินที่ว่าจ้างเงินก้อนโตๆเนี่ยมันมาจากทางไหนบ้างเราก็ตั้งต้นจาก3คนนี้ที่รับเงินเข้ามาคณะพจน์เป็นบัญชีม้าถูกไหมอันนี้ผมกำลังแกะแผนธุรกรรมของคุณผู้ชม
2: นะคร
1: ับ เท่ากับว่าเราก็จะแกะจาก3คนนี้เริ่มจากเงินที่โอนมาหาคณะพจน์ซึ่งเป็นบัญชีม้าเราก็ถอยกลับไปสิว่าเงินเนี่ยมาจากใครบ้างจากในกอในคอในคอในเอในบีในซีถูกไหม
0: ถูกเสี้ยวหนึ่ง
1: หุ้ยจริงป่ะ
0: แต่จริงๆแล้วในเชิงสืบสวนเรามีพยานหลักฐานอื่นๆที่ประกอบ
1: ก็ไม่รู้แต่ว่าพอเราเห็นเส้นเงินมาอย่างนี้สู้ต่อนะไม่ยอมเลยว่าพอเราเห็นเส้นเงินมาแบบนี้เนี่ยถูกไหมคุณผู้ชมเราก็ไปหาหลักฐานมาประกอบที่ว่าแล้วเอบีซีกอขอคอเนี่ยมันมาโอนเงินอะไรมาเกี่ยวข้องอย่างไรมีบริษัทไหมทำธุรกิจไหมมีการซื้อขายไหมเจอไหม
0: สุดท้ายก็

0: เราก็รวบรวมพยานหลักฐานศาลก็อนุมัติหมายจับให้เราทั้ง3ท่าน
1: เวลาไปถามผบ.ตร.ในอดีตท่านก็จะบอกว่าก็ถือว่านี่เห็นไหมล่ะเป็นตัวอย่างถ้าหลักฐานไม่แน่นหนาเพียงพอก็มีน้ำหนักศาลถ้าไม่ออกหมายจับนี่คำนี้จริง
0: ๆรวมทั้งให้หมายค้นเราด้วย
1: นี่นะตอบฝาโลงผมเลย ให้หมายค้นด้วย เราออกหมายจับข้อหาอะไรฮะ3คนนี
2: ้ก็เป็นข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกครับเป็นความผิดตามมาตรา90ทับ4
1: โทษหนักไหมอ
2: นุมาตรา3แห่งประมวลสารากรครับ
1: จำคุกกี่ปีครับ
2: จำคุกตั้งแต่3เดือนจนถึง7ปีต่อ1ใบกำกับที่ออก
1: ต่อ1ใบกำกับ
2: ต่อ1ใบกำกับที่ออก
1: ออกไปหมดกี่ใบกำกับฮะ
2: ซึ่งผมให้เลยเป็นพันเกินพัน
1: ต่างกรรมต่างวาระ
2: ต่างกรรมต่างวาระ
1: ที่เราเคยเห็นบอกว่าอายุยืนหมื่นหมื่นปีต่อไปจะไปติดคุกหมื่นหมื่นปี
2: ถูกต้องครับแต่ต้องอันหนึ่งไว้ส่วนหนึ่งว่าในการรวมกระทงลงโทษเนี่ยศาลให้ไม่เกิน20ปี
1: อันนี้เป็นกฎหมายกติกา
2: เป็นกติกาที่ศาล
1: เราที่รู้กันอยู่
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้นี่ยังไม่ลงพื้นที่ไปเปิดรายการนะแค่มาแกะภาพให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องอะไรและทุจริตแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: ในโลกของการกระทำความผิดทางภาษีเนี่ยมันจะไม่มีขาวหรือดำเขาจะเอาของที่ผิดกับของที่ถูกเนี่ยมาปะปนกันอยู่แล้ว
1: 5ปีนี่เงินไม่เข้าประเทศชาติเท่าไหร่
0: 360ล้าน

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช
0: ่ว้าว
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
6: กลับมาช่วง2ของลุ้งลึกหลอกลวงสุดท้ายศาลอนุมัติทั้งหมายจับอนุมัติทั้งหมายค้นเรากระจายกำลังอย่างไรเห็นบอกว่าไปหลายจุดจังหวัดไหนบ้างฮะ
7: เราไปทั้งหมด5จังหวัดครับ
6: แต่ละจุดสำคัญแตกต่างเกี่ยวข้องอย่างไร
7: คือหลักๆแล้วเนี่ยครับในพื้นที่ทำการของตัวการหลักเนี่ยจะมีทั้งที่3จังหวัดนะครับคือจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา
6: หมายถึงว่า3คนเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่ของเขา
7: ใช่ใช่ครับ
6: อย่างกรุงเทพเนี่ยมันเป็นฐานอะไรของเขา
7: คือกรุงเทพเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นที่จัดเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยของเซลล์ที่มีการขายไปกับก็คือคุณรัฐา
6: แล้วนนทบุรี
7: ของนนทบุรีเนี่ยจะเป็นที่ตั้งออฟฟิศแทบทั้งหมดเลยครับของบริษัทผู้ออกไปกับภาษีก็คือของคุณปานเดชา
6: โอ้แสดงว่าปานเดชามีหลายบริษัทเหรอ
7: 3บริษัท
6: 3บริษัทแล้วก็แต่ว่ามีออฟฟิศกระจายกัน
7: มีออฟฟิศกระจายอยู่ครับ
6: ในทุน400ล้านเนี่ยคือ3บริษัทถูกไหม
7: 10ล้าน2บริษัทครับแล้วก็400ล้าน1บริษัทท
6: ำธุรกิจอะไรฮะ3บริษัท
7: เนี่ยหลักๆคือจะเป็นธุรกิจของโซลาร์เซลล
6: ์กับโซลาร์เซลล์
7: ขายพวกน้ำมันครับ
6: อ๋อแล้วทำจริงไหมอาถามก่อนแล้วทำจริงไหม
7: คือในคำว่าทำจริงเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีบางส่วนนะครับเพราะว่าในโลกของการกระทำความผิดทางภาษีเนี่ยมันจะไม่มีขาวหรือดำนั่นหมายถึงว่าหลักๆแล้วเนี่ยอาชญากรรมที่เป็นไวท์คอลลาร์ครามพวกนี้เขาจะเอาของที่ผิดกับของที่ถูกเนี่ยมาปะปนกันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ
6: พอเรากระจายไปค้นทั้งหมด5จังหวัด
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็เกี่ยวข้องในลักษณะที่ท่านผู้กองเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างลงพื้นที่ไป
7: อย่างแรกเลยครับก็คือในเรื่องของการวางแผนก่อนเพราะว่าในการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเราคาดหวังที่จะจัดการทั้งขบวนการจริงๆนะครับคือคำว่าขบวนการเนี่ยในการออกไปกับภาษีปลอมนะครับมันจะมีทั้ง1ผู้ออกอยู่แล้วที่จะได้กำไรจากการขาย
6: เราเห็นแล้วว่าใคร
7: เราเห็นว่ามีใครบ้างเรามีสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเขามีการลงข้อมูลลงในระบบเพื่อออกมาเป็นใบกำกับภาษี
6: ซึ่งเราต้องการซอฟต์แวร์เหล่านั้น
7: ใช่การพิมพ์จานบรรจุลงในเอกสารเพราะวิธีการของขบวนการเนี้ยเขาใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับจะไม่มีการส่งให้กับลูกค้าเนี่ยแบบ
6: มือ
7: ถ
6: ึ
7: งมือไม่มีการนัดชนมือความเป็นความระมัดระวังตัวของตัวผู้ต้องหาเองนะครับก็เราพยายามคัดกรองสถานที่ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะทำใบกำกับภาษีนะครับและในขณะเดียวกันเราอยากจะจัดการให้ได้ทั้งกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่นผู้ใช้ก็คือผู้ซื้อใบกำกับภาษี
6: ลูกค้า
7: ซึ่งลูกค้าเนี่ยโดยทั่วไปอยู่แล้วมันต้องเป็นมีการประกอบกิจการจริง
6: ถูกต้อง
7: แต่ว่าเขาเล็งเห็นว่าในการซื้อเป็นกับภาษีเหล่านี้มันสามารถที่จะเพิ่มอำนาจและเขาเรียกว่าการต่อรองก็คือการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยแวดก็เราต้องยอมรับว่ามันคือหนึ่งในต้นทุน
6: ถูกต้อง
7: ที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีการอยากที่จะชำระน้อยลงถ้าลดได้ก็คงดีนะครับ
6: ถูกต้องเลย
7: ก็เป็นลักษณะนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มกิจการที่มีรายได้ที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ รู้จักกับเซลล์หรือว่าอาจจะเป็นการสามารถที่จะหาแหล่งในการที่จะซื้อใบกำกับภาษีเหล่านี้ได้นะครับก็มีการเข้าตรวจในสถานประกอบกิจการที่เป็นของตัวผู้ซื้อใบกำกับภาษีด้วยนะครับ
2: ถามหน่อยลูกค้าที่มาซื้อเนี่ย
7: ครับ
2: ทำธุรกิจอะไรกันบ้างยกตัวอย่างหน่อยเอาให้สะพรึงนิดนึง
7: ก็ขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งกิจการแล้วกันนะครับก็เป็นกิจการปั๊มน้ำมัน
2: ปั๊มน้ำมันแล้วมีอะไรอีกสักนิดนึงสักนิด
7: ก็จะเป็นกิจการก่อสร้างนะครับซึ่งกิจการก่อสร้างเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าสามารถที่จะลดภาษีได้ลดหย่อนได้เนี่ยมันจะเป็นกำไรที
2: ่สร้างกำไรมหาศาล
7: มหาศาลใช่ครับ
2: รอบแรกของปฏิบัติการเนี่ยเรายังไม่ได้มุ่งไปคือกลุ่มคนแรกคือเป้าหมายนะต้องบอกกันลูกค้าคือเป้าหมายแต่ว่าเราหวังไปหาตัว3ละครละ3ตัวละครหลักนี้ก่อนถูกไหม
7: ถูกต้องครับ
2: จับได้หมดไหม
7: จับได้ทุกคนครับคือความน่าสนใจของเคสนี้คือทุกคนผมกล้าพูดเลยว่า มีความระมัดระวังตัวเองสูงมากนะครับการถือครองทรัพย์สินไม่มีชื่อตนเองนะครับ
2: รถก็ชื่อคนอื่น
7: ถูกต้องคร
2: ับ บ้านก็ชื่อคนอื่นเนาะ
7: ถูกต้องครับ
2: อ๋อเหรอ
7: ใช่ครับ
2: มันเอาไปลดหย่อนอย่างไรสมมุติอ่ะเอาให้ท่านลองเป็นปานเดชา
7: ครับ
2: อันนี้เป็นผู้กองเป็นลูกค้า
7: ครับ
2: อ่ะซื้อขายตกลงซื้อขายอ่ะทำไปยังไง
7: อย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวใบกำกับภาษีภาษีเนี่ยใบกำกับภาษีที่เราพูดกันเนี่ยมันคือแวดแวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมครับ
2: กระดาษแผ่นนี้คือใบกับภาษี
7: ใช่ครับ
2: มันมีแวดอยู่ในนี้แหละ
7: ใช่ครับซึ่งแวดเนี่ยมันคือภาษีที่ผู้ประกอบกิจการที่มีการจดแวดเนี่ยจะต้องยื่นเขาเรียกว่าเก็บแวดจากลูกค้
2: าต้องเก็บ
7: ผมต้องเก็บแวดจากลูกค้ามาก่อนหลังจากนั้นผมได้สรุปยอดรายเดือนว่าผมเก็บแวดจากลูกค้ามาทั้งสิ้นจากยอดขายเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่สรรพากรก็จะให้โอกาสว่าในกรณีที่กิจการนะครับมีการถูกเก็บแวดก็คือผมสมมติผมซื้อของมาเป็นต้นทุนผมก็ต้องถูกคนอื่นเก็บแบตไปเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนำยอดขายกับยอดซื้อเนี่ยมาหักลบกันก็จะเป็นยอดที่ต้องส่งกับกรมสรรพากรต่อเดือน
2: พอนี้เราเห็นละว่าโอ้โหมันเป็นการซื้อขายธุรกิจไปด้วยดีนี
7: ่ถูกต้องครับ
2: มันสูงมากก็ทำไง
7: พอแบตเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงใช่ไหมครับทุกกิจการก็คาดหวังอยากจะได้แบตซื้ออย่างที่ผมบอกเนาะว่าถ้าเราถูกคนอื่นเก็บแบตเนี่ยก็คือเป็นการซื้อของจากใครเนี่ยเราก็สามารถนำยอดเนี่ยมาหักลดหย่อนได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นลูกค้าก็คงต้องซื้อแบตจากตัวพวกคนเหล่านั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าแบต 7% เนี่ยกลุ่มผู้ออกเขาต้องขายในราคาที่ต่ำกว่า 7% อยู่แล้วถูกต้องครับ
2: พอเบ็ดเสร็จได้แล้วรู้แล้วว่าต้องทำนี
7: ้พอได้ยอดที่จะต้องมีการตกลงกันมีการหักผลประโยชน์อะไรระหว่างกันจนแล้วเสร็จนะครับทางฝั่งของคุณรัฐาเนี่ยก็จะใช้บุคคลที่สามในการจัดส่งใบกำกับภาษีเนี่ย
2: จะต้องมาดีลกับคุณปานเดชา
7: ต้องมีการดีลกันก่อน
2: คุณรัฐาต้องกลับมาหา
8: ผมได้ง่ายว่าลูกค้าต้องการยอด1ล้านบาทสมมติ
2: พี่ปานเดชาเนี่ยคือตัวเนี่ยก็จะออกบินถี่นี่ให้
7: ถูกต้องคร
2: ับ ว่าทำทีซื้อขายทิพย์ขึ้นมาถูกไหมทั้งที่ไม่มีการซื้อขายโซลาร์เซลล์อะไรกับธุรกิจเองเลยก็เอาบินให้ตัวรัฐาไปยื่นให้กับลูกค้า
7: ใช่ครับ
2: ลูกค้ากับยื่นสรรพากร
7: ลูกค้าเนี่ยก็จะตามยอดดังกล่าวเนี่ยมาลงในบัญชีของตนเองเพื่อที่จะเอามาหักภาษีตัวเองต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยให้น้อยลงไปและในขณะเดียวกัน
2: เพราะตัวเองได้เสียงเงินซื้อ
7: ถูกต้องครับและจุดที่น่าสนใจอย่างนึงคือยอดแบตเหล่านี้นะครับมันสามารถเอามาเป็นยอดต้นทุนในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลรายปีได้อีกนั่นหมายถึงว่าแบตเนี่ยเราสามารถที่จะลดในแต่ละเดือนได้ในขณะเดียวกันยอดพวกนี้คือต้นทุนที่เราสามารถเอามาหักเพราะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลรายปีเนี่ย

0: ขาคิดจะกำไร
1: จะกิน2ต่อ
0: ก็จะได้ประโยชน์2
1: สเต็ป2 2สเต็ปเลย
0: ถูกต้องครับใช
1: ่ทำกันมานานหรือยัง
0: น่าจะประมาณ5ปีครับ
1: 5ปีนี่เงินไม่เข้าประเทศชาติเท่าไหร่ฮะ
2: ตอนนี้ที่ตรวจสอบก็อยู่ที่360ล้าน
1: ณเบื้องต้น10ล้านบาท
2: ณเบื้องต้น
1: เราจับหมดทุกคนถูกมั้ยเรียบร้อยแจ้งข้อหาปฏิเสธหรือสารภาพ
0: รับสารภาพครับ
1: รับสารภาพด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ล่ะมันจะเป็นสเต็ปต่อไปคือลูกค้าคนที่ติดต่อรัฐาเพื่อให้รัฐาไปบอกกับปานเดชาว่าขอใบกำกับภาษีปลอมหน่อยเพื่อจะมาลดหย่อนกับสรรพากร
0: ครับ
1: ยังไงต่อไปคนกลุ่มนี้เยอะมั้ยฮะกลุ่มลูกค้าเนี่ย
0: ที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตกประมาณเกินร้อยลาย
1: เกินร้อยลาย
0: ถูกต้องครับ
1: เอายังไงทีนี้เป็นร้อยลายเนี่ยที่เราต้องเปิดปฏิบัติการเพราะหลักฐานมันถึงนะต้องจับนะฮะไม่งั้น157เราเว้นนะครับ ยังไงดีฮะ
0: ครับคือจริงๆแล้วในกระบวนการของฝั่งผู้ใช้เองเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องของคดีภาษีอากรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินคดีผ่านการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทุกคดีนั่นหมายถึงว่าพยานหลักฐานที่เรามีการรวบรวมมาได้จากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่กรมสรรพากรเนี่ยจะต้องนำไปพิจารณาเพื่อพิสูจน์ทราบเพราะว่าอย่างที่บอกครับมีการทำธุรกรรมระหว่างกันก็ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการทำจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็มีการทำจริงหรือไม่จริงอย่างไรซึ่งก็เป็นพาร์ทที่กรมสรรพากรเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการเรียกตัวกิจการต่างๆที่ปรากฏชื่อเนี่ยมาทำการชี้แจงแล้วก็ทำการตรวจประเมินในรายที่สมมุติเป็นความผิดหรือสามารถที่จะยืนยันได้เนี่ยทางกรมสรรพากรก็จะมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย
1: ก็เหมือนกรณีที่ร้องกับพวกกลุ่มของรัฐาปานเดชาแล้วก็คณพจน์แบบนั้นเลยก็คือนับหนึ่งอีกครั้งเป็น 2.1 2.3 ว่าไป
2: พูดง่ายๆว่าขอเสริมอีกนิดนึงว่าผู้ต้องหาเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ขาวหรือดำเขาออกเทาๆแสดงว่ามันก็มีภาคส่วนบางส่วนที่เขามีการซื้อขายจริง
1: ถูกต้องบางหน้า
2: แสดงว่าไอ้ของที่เราไปยึดไปเอกสารหรือ Data ที่มันอยู่ในคอมเนี่ยที่เป็นลูกค้าทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่ารายมันอาจจะมีบางคนที่ซื้อขายโดยสุจริตฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพยานหลักฐานเนี่ยไม่ว่าจะในเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นกระดาษใบๆเนี่ยทางสรรพากรเนี่ยต้องไปทำการสกรีนกันกองแล้วก็จะเดี๋ยวจะมาร้องทุกข์กับเจ้าที่ตำรวจ
1: ไปคัดกรองมาให้เราหน่อย
2: ต่ออีกแน่นอน
1: โอ
2: ้ครับผม
1: ร้อยกว่ารายตรงนี้ก็อยากเห็นนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปเปิดบริการกับเนี่ยกลุ่มที่เป็นลูกค้าผมขอเรียกลูกค้าแล้วกันมันฟังเข้าใจง่ายเนี่ยเมื่อไหร่นี้ต้องมานะ
2: แน่นอนครับ
1: ยังอยู่ที่เดิมนะ ผมนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับก็จะต้องเตือนภัยกันด้วยเพราะว่าบางคนคิดว่ากำไรมันน้อยอยากให้กำไรเยอะๆบริษัทแล้วก็ใช้วิธีการช่อฉนแบบนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายเดี๋ยวมาเตือนภัยกันครับ
2: ผู้ประกอบการบางท่านที่หลงผิดเข้าสู่กระบวนการหรือว่าได้เคยกระทำกลโกงลักษณะเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในกระบวนการที่สรรพากรยังไม่เจอ เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปสารภาพบาปได้

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fsideshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ช่วงสุดท้ายของน้องลึกหลอกลวงเวลาเดินไวจริงๆวันนี้แขกรับเชิญคุยสนุกมากได้ความรู้แล้วก็เห็นภาพรวมเลยของขบวนการโกงภาษีชาตินะครับอันล่าสุดเราทิ้งท้ายว่า

0: ใครบ้างที่ได้และเข้าข่ายที่ต้องเปิดปฏิบัติการเราต้องใช้เวลานานไหม
1: การปฏิบัติการของเราเนี่ยขั้นตอนแรกกว่าที่จะมาสามารถที่จะระบุตัวตนหรือว่าพิสูจน์ทราบถึงตัวผู้กระทำความผิดในการออกได้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่นานอยู่แล้วเพราะว่ากว่าที่เราจะสามารถยืนยันถ้าผมเปรียบเนี่ยผมขอเปรียบเป็นเหมือนต้นไม้แล้วกันต้นไม้ที่เป็นพิษนะครับว่าต้นไม้เนี่ยการที่เราจะไปยืนยันหรือไปชี้ได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันมีผลไม้ที่เป็นพิษเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานแต่ว่าตอนนี้เราเลยขั้นตอนในส่วนตรงนั้นมาแล้วเราสามารถที่จะพิสูจน์ทราบ
0: รู้ต้นและต้นไหน
1: รู้ตัวตนแล้วก็มีพยานหลักฐานนะครับเบื้องต้นแล้วกันที่สามารถที่จะพิสูจน์ในขั้นตอนถัดไปได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้น
0: เพราะเราเดินมาเกือบครึ่งทางแล้ว
1: คร
0: ึ่งทางกว่าๆแล้วว่าง
1: ั้นเถอะ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็รอแค่หลักฐานเพราะหลักฐานอยู่ในมืออ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ต้องสกรีนเพื่อดำเนินการ
1: ใช่ครับ
2: จริงๆผมอยากเตือนไปอย่าง2กลุ่มหล
0: ัก
2: ๆก็เป็นผู้ประกอบการทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยผมขอพูดถึงผู้ประกอบการที่กำลังลังเลใจกำลังลังเลใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมีคนมาแนะนำใช้กลโกงนี้ดีไหม
0: กลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เราคุยกันมา
2: อยากจะได้แต้มต่อหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับข้อมูลเฮ้ยไปซื้อบินพวกนี้เฮ้ยมาทำให้ธุรกิจเรามีแต้มต่อดีไหมเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะครับผมเนี่ยแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจผู้ประกอบธุรกิจทุกท่านว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการแข่งขันธุรกิจที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราจะเข้ามาสู่วังวนเนี่ยใช้กลโกงเนี่ยเบื้องต้นคุณอาจจะเฮ้ยมันได้กำไรนะมีตัวเลขที่สวยงามนะแต่สิ่งที่อยากจะให้เราเนี่ยคิดมากกว่าถ้าเราอยากจะใช้กลโกงนี้ก็คือว่ามันเป็นกำไรที่ยั่งยืนหรือเปล่าส่วนกลุ่มที่สองอันนี้ก็ถือว่าขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่หลงผิดไปแล้วผู้ประกอบการบางท่านที่หลงผิดเข้าสู่ขบวนการหรือว่าได้เคยกระทำนะครับกลโกงลักษณะเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในขบวนการที่สัมปทานยังไม่เจ
0: อ
2: เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปสารภาพบาปได
0: ้กับใครล่ะ
2: ที่สัมปกรณ์พื้นที่เลยสัมปกรณ์จับได้เองอันแน่ๆเจอแล้วนะโทษปรับสูงสุดเนี่ย4เท่าของภาษีที่คุณจะต้องเสียนะ
0: โอ้อย่างนี้360ล้านอารวมกลมๆนะก็คูณไป4คูณ
2: 4คูณไป4
0: โอ้
2: แต่ถ้าเผื่อว่าวันนี้ฉันรู้นะว่าฉันผิดฉันอยากปรับตัวเป็นคนดีเดินเข้าหาสัมปกรณ์สัมปกรณ์เขามีดุลพินิจครับอาจจะเหลือโทษปรับเพิ่มจากภาษีที่คุณจะต้องเสียเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 20% 30% แล้วเราได้เริ่มต้นธุรกิจที่มันมั่นคงและถูกต้องเดินต่อไปแล้วก็กินอิ่มนอนหลับอย่างนี้จะดีกว่าไหม
0: อ้าวคุณผู้ชมถ้าคิดว่าสรรพากรคือพระก็ลองไปสารภาพบาปดูเดี๋ยวอย่างที่ท่านรองผู้กับบอกว่าส่วนใหญ่สรรพากรก็จะเข้าใจแล้วก็ลงโทษในอัตราที่เบา
2: ใช
0: ่เออนะฮะ
2: ก็พูดง่ายๆว่าให้โอกาสคนที่อยากจะทำดีทำถูกต้องให้มันเข้ามาสู่ในระบบที่ถูกต้องแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยครับว่านอกจากที่สัมปกรณ์จะเป็นคนที่ตรวจแล้วเจ้าที่ตำรวจจะเป็นคนหูตาประชาชนเราทุกคนก็สามารถเป็นหูเป็นตาได
0: ้ครับ
2: เวลาไปซื้อไปใช้บริการไปซื้อสินค้าเอ๊ะทำไมร้านนี้ฉันขอบินแบตเขาไม่ออกให้นะใบกำกับภาษีทำไมไม่ออกให้นะเอ๊ะแหม่งเราสามารถแจ้งเบาะแสได้นะก็สองช่องทางด้วยกันนะครับอย่างของสอบสวนกลางเราเนี่ยเราก็จะมีแจ้งผ่านเว็บไซต์ได้นะครับ cib.go.th เรามีช่องให้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้นะครับหรือจะโทรมาก็เบอร์021919191นะครับหรือทางเพจ Facebook ของเราก็มีสารเราสามารถประชาชนท่านใดพบเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีก็สามารถแจ้งมาได้แล้วก็ทางสัมปทานครับเขาก็มีระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีโดยตรงเหมือนกันสามารถเข้าไปที่ Google ลองเสิร์ชคำว่าระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีสัมปทานเขาจะมีให้กรอกเลยหรืออาจจะโทรที่เบอร์โทรสายด่วน1161ก็ได้คร
0: ับ
2: ทางสัมปทาน
0: ทางท่านรองบุ๊กครับ
1: ครับก็สำหรับผมครับในคดีเกี่ยวกับการช่อโกงลักษณะนี้นะครับก็มีอัตราโทษอย่างที่บอกครับความผิดฐานออกใบกำกับภาษีครับมีการออกมีอัตราโทษนะครับจำคุกนะครับตั้งแต่3เดือนจนถึง7ปีต่อ1ใบกำกับและนะครับเดียวกันครับโทษปรับ2,000 ถึง 200,000 บาทนะครับผู้ใช้ใบกำกับภาษีเองก็มีโทษทางอาญานะครับไม่ต่างกันนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีนะครับแล้วก็มีอัตราโทษปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทเช่นเดียวกันครับ
0: คุณชมฮะฟังดูแล้วเนี่ยอัตราโทษค่อนข้างหนักแล้วก็ถ้าปรับใน4เท่าจริงๆของยอดภาษีที่โกงเอามาเป็นของตัวเองจริงๆต้องเป็นของชาตินะ
2: ใช่ครับ
0: รายการลุงลึกออกลวงหวังนะครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคนไทยและสังคมไทยไม่ตกไปเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: อาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองอะค่ะที่เขาจะนัดกันกินข้าวเย็นนะดินเนอร์อะค่ะที่บ้านของท่านนายกรัฐมนตรี
1: วัน
0: ที่6กันยายน
1: okay.
0: เขาจะคุยเรื่องอะไร
1: ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าพูดก็พูดเถอะอาจจะคล้ายๆกับว่าเป็นการคุยนอกรอบสร้างภาพให้เห็นว่าความเป็นปึกพันของพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคหลักอะ
0: ่ะค่ะก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทย
1: ใช่2พรรคหลักอะ่ะพูดง่ายๆ2พรรคหลักนี่เขาก็จับมือกันก็มันก็เกินครึ่งอยู่แล้วใช่มั้ยส่วนที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบไปนะก็คงจะถ้าถามนะคือมันเป็นภาพซ้อนกันถ้าเราดูจากข่าวสารที่เกิดขึ้นนะรัฐบาลมาอยู่ได้ประมาณสัก5เดือนเศษๆเกือบ6เดือนนะวันที่11กันยานี้ก็ครบ6เดือนเนี่ยคือมันก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างนะศึกหนักข้างหน้ามันจะมี1ก็คือต้องบริหารจัดการเรื่องการผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2570ซึ่งก็จะเริ่มวันจันทร
0: ์ค่ะ
1: 7 8 9วันที่6อ่ะ7 8 9อ่ะก็ต้องรับแรงกระแทกให้ดีก็แล้วกันมันก็กึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะถ้าจะพูดถึงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้แหละ
0: นึกบรรยากาศก่อนเออใช่จริง
1: สามารถอ่ะนะก็ต้องจะไปติดกระทรวงนี้มาก็พูดได้ก
0: ็ค่ะ
1: นะอันที่2ก็คือว่าทุกคนก็รอวันที่14กันยา
0: อันนี้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว
1: ใช่มันจะกระทบมาถึงจะกระทบกับสวที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนจะกระทบกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นข่าวที่พูดกันเยอะๆแยะๆเนี่ยมีไหม
0: ค่ะ
1: นะก็เราก็ยังเดาไม่ถูกว่าหวยมันจะออกแบบไหนแต่มันเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองอันหนึ่งซึ่งเข้าไปยุ่งไม่ได้ฝ่ายบริหารจะไปยุ่งกับองค์กรอิสระซ้ายหันขวาหันคงไม่ถูกแต่จะออกแบบไหนอันนั้นก็มีส่วนในเวลาเดียวกันที่มันอุ่นมาโดยตลอดเนี่ยฟังจากพรรคฝ่ายค้านพูดเนี่ยคล้ายๆว่าจะอภิปราย2ครั้งอภิปรายแบบไม่ได้ลงมติอภ
0: ิ
1: ปรายทั่วไปไม่ต้องมีการไม่ไว้วางใจอันนั้นก็เหมือนกับเป็นซ้อมใหญ่ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้แนวออกมาว่าจะพุ่งเป้าไปที่2คน
0: คนแรก
1: ก็คือนายก
0: คนที่2
1: ก็คือลูกของคุณเนวิน
0: คุณชัยชนกชิดชอบ
1: 2คนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนที่จะเล่นเกมนี้ก็คือพรรคประชาชน
0: ค่ะ
1: เพราะเขามีส.ส.120คนหักไปคนนึง119คนส่วนพรรคกล้าทำกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรวมกันยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ถึง1ใน5เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารวมกันเนี่ยเขายื่นยติไม่ไว้วางใจโดย2พรรคไม่ได้ให้รวมพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาก็ไม่ได้มันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าพรรคประชาชนเขาจะเดินเกมแบบไหนซึ่งอันนี้ก็จะเห็นล่องรอย1จากเรื่องของการอภิปรายเรื่องงบประมาณ
0: กู้เงิน 400,000 ล้าน
1: ตอนลงมติอันนั้นผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว285เสียงต่อ141นั้นผ่านไปแล้วก็ต้องมาดูในการลงมติวาระที่3เนี่ยทางกล้าทำก็ยังงดออกเสียงเหมือนเดิมไหม
0: เหมือนกับตอนพรก.กู้เงินหรือเปล่า
1: ใช่ๆก็คงจะพยายามกระชับแต่ถ้าเกิดจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้จะมีการกินข้าวของพวกส.ส.รัฐบาลอันนี้แค่ครม.นะที่จะไปกินข้าวกับนายกเนี่ยเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะ
0: โอเคแล้วเขาเชิญฝ่ายสภาด้วยไหมคะ
1: พูดถึงอะไร
0: กินข้าวเนี่ยวันที่6กันยาเนี่ย
1: ไม่
0: แต่ว่าคุณจุลพันธ์บอกว่ามีอ่ะ
1: ก็มีอาจจะเป็นพวกประธานวิปอะไรพวกนั้นมั้งไม่ได้ไปสสอาจจะไปจำนวนหนึ่งนะแต่ว่าบ้านแกจะไปเลี้ยงคนได้เป็นร้อยๆได้ไงนะบ้า
0: เชิญพูดนะ
1: เต็มที่ก็สัก30คนน่ะ
0: ค่ะ
1: เออคนก็ต้องไปเช็คว่าใครมาใครไม่มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: มันอาจจะสร้างความมั่นใจที่จะรับมือที่จริงแรงกระแทกหลักจริงๆเนี่ยวันที่14กันยา แรงกระแทกรองเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งวันที่28กันยาผมถึงบอกไงบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนที่การเมืองเนี่ยค่อนข้างร้อนถ้าการเมืองร้อนเนี่ยสังเกตดูว่าทางรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะออกแนวแบบแบบ อะไรล่ะโอภาปาใสแล้วก็ใจดีสู้เสือ ออกไปในทางหัวเราะมากขึ้นอารมณ์ดีคืนเครงกบล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะออกอาการบู๊จะออกอาการรุนแรงหน่อยจัดอย่างนั้นอย่างนี้ข้อมูลครบถ้วนสอยได้แน่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคอาจ
1: ารย์นี้เราก็จบ
0: แล้วตอนในวงที่คุยอันนี้เราแค่คุยกันเล่นๆเพลินๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรคิดว่าในวงการคุยเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ไหมคะ
1: ไม่
0: มี
1: ไม่มีจริงๆเลยตรงนั้นไปแล้ว
0: โอเค
1: เลยตรงนั้นไปแล้ว
0: ทำไมอาจารย์บอกว่าเลยอ่ะ
1: คือตอนก่อนหน้านี้ที่นายกออกมาพูดก็เห็นบรรดารัฐมนตรีช่วยก็กวีก็วาดกันออกมาเป็นแผงเลยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าคือก็ขันชนะไปรอบหนึ่งแล้วจริงๆอ่ะก็พูดเถอะนะมันก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยลงตัวทั้งสองพรรคพรรคเพื่อไทยเขาก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีนะรัฐมนตรีที่ส่งมาเนี่ย3คนนะเท่าที่ผมทราบ
0: ภายในพรรคเขาเอง
1: ภายในพรรคเขาเองเขาก็ไม่แฮปปี้ประมาณ3คนแต่เขาก็มีระบบคัดสรรระบบอะไรโคต้าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้คนที่คล้ายๆกับว่ากลืนหายไปกับข่าวการเมืองแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ของพรรคภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองพรรคต้องผนึกกำลังกันเพราะมันเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการปลายปีอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ตัวผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะคนใหม่มาแล้วคุณกรณินคุณตองก็โอเคแล้วนะก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะตำรวจเขาก็จบแล้วคราวนี้ก็รอแต่งตั้งทหารนิดหน่อยพอพ้นช่วงนี้ไปมันจะมีแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีปลัดสุดจบก็เป็นอธิบดีก็ต้องกุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ให้ผ่านตลอด
0: อ
1: ันนี้ในแง่ของการบริหารจัดการเอาคนลงที่นั่นที่นี่ต้องทำ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาแบบว่าจะมาทะเลาะอะไรกันคงไม่ได้แล้วจะมาเปลี่ยนรัฐมนตรีในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ไม่เหมาะอีก
0: ค่ะ
1: ก็ต้องหลังอภิปรายไม่วางใจนั่นแหละถึงจะมีการปรับครม.จริงถ้าจะปรับถ
0: ้
1: ามองแบบนี
0: ้โอเค
1: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมองยาวไปเลยว่าตุลาไม่มีเรื่องไม่ควรไม่มีเรื่องอะไรเลยในเดือนตุลาถูกไหม
0: พฤศจิกาน
1: ั่นแหละถึงจะมีเรื่องซึ่งช่วงนั้นก็บดีผมก็ไปต่างประเทศเหมือนกัน
0: ไปทุกเดือนนะอาจารย์แล้วเรื่องของเนี่ยตอนนี้ที่เขาพูดกันไอ้เรื่อง data center เนี่ยมันจะทำให้เกิดผลพวงอะไรกับทางรัฐบาล
1: ไหมไม่เกิดหรอกมันจริงมันรวมเรื่องหลายเรื่องนะที่จริงมันเป็นก้อนใหญ่อันนึงถ้าสังเกตดูอะเนื่องจากว่า data center AI อะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเอาคอมพิวเตอร์มันใช้น้ำกับไฟเยอะก็ต้องจัดการเรื่องน้ำให้จบเรื่องไฟก็ต้องจัดการให้จบไฟก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้า PDP 2026ซึ่งตอนนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาออกมาแล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรอันนี้มันรายละเอียดมันเยอะผมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้นะส่วนในที่มันมาก่อนหน้านี้ที่มาลักลอบตั้งอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการก็เห็นวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชาติท่านก็ไปดำเนินการเนี่ยนะแต่มันจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่คุณเองนิติเป็นประธานเนี่ย
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center
1: อันนี้มันจะ

0: มันจะเรื่องใบอนุญาตเรื่องจะทำอะไรได้แค่ไหนยังไงไอ้นี่มันมาก่อน
1: ค่ะ
0: คือมันมาตอนที่ไม่มีกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะ
1: หมายถึงที่ทำกันอยู่ตอนนั้นนะ
0: มาอยู่สองที่มาทำอ่ะไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไอ้ตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนั้นทำไม่ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Data Center
1: ค่ะ
0: คราวนี้จะต้องออกรายละเอียดอันนี้จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วมันจะไปโยงกับเรื่อง PPP ที่เป็น Direct ที่จะซื้อโทษDirect ที่จะ PPA ที่จะทำข้อตกลงเรื่องซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9อัตราค่าไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งอะไรเนี่ยมันก็จะไปโยงกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่เราต้องการในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะตกขบวนเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง Data Center เนี่ยไม่ได้
1: ค่ะ
0: ตกขบวนเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI เนี่ยไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเมื่อ20ปีที่แล้วโทรศัพท์มือถือเมื่อที่แบบลูดเอาเมื่อ15ปีมันต้องมาแต่มันต้องมีการจัดระบบก็เหมือนกันน่ะเหมือนกับว่าเราจะเอาอะไรที่เราเป็นจุดแข็งของเราจุดแข็งของเราคืออินฟราสตรักเจอร์น้ำไฟโดยเฉพาะไฟฟ้าในอาเซียนเราเบอร์หนึ่ง 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยเราเบอร์หนึ่ง
1: อะไรคือจุดแข็งอาจารย
0: ์ไฟมี
1: เราเสถียรเหรอคะ
0: ไฟเยอะมากโอเคแล้วเราก็มีแผนต่อเนื่องน้ำไม่ต้องห่วงอย่างสิงคโปร์เขาตันไปต่อไม่ได้มาเลย์นี่ยังห่างจากเราเยอะพูดถึงกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองนี่ห่าง
1: เ
0: ยอะเวียดนามก็เหมือนกันพวกนี้ยังไม่คือพวกนี้เขาไม่ได้ลงทุนมาเราลงทุนมาก่อนก็สามารถจะใช้ได้ก่อนอันนี้เป็นข้อจุดแข็งพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยน้ำเราพอมีไม่งั้นคุณไม่ต้องแปลกใจทำไมนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ถึงมา
1: ไทยแล้วมาเยือนไทยแล้ว
0: ภาพ
1: บรรยากาศ
0: อันนี้คือเขาก็อาจจะมาตามไอ้เรื่องเกี่ยวกับโปรโตคอลของเขาแหละ
1: แต
0: ่หนีไม่พ้นเขาก็ต้องมาถามความคืบหน้าเพราะเขามีส่วนได้ส่วนเสียคือปัจจุบันเนี่ย Data Center อยู่ที่สิงคโปร
1: ์ค่ะ
0: แต่มันเป็นไซส์เล็กแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นไซส์ใหญ่มันต้องเรากับมาเลเซียอินโดเวียดนามแต่เราเนี่ยเบอร์1
1: ค่ะ
0: มันถ้าเกิดจะมาต้องมาเราแต่เราต้องจัดระบบเราต้องการเงินลงทุนจากต่างชาติก้อนนี้อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอย่างอื่นนะไม่ใช่ให้มาตั้งแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาเครื่องเอาใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำหล่อเย็นแล้วจะทำอะไรก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นจุดปฏิเสธไม่ได้มันก็มีความเห็นต่างกันว่าถ้ามันดีจริงทำไมมึงไม่ทำในประเทศของมึงอย่างอเมริกาใช่ไหมเออแล้วมันยังมีเรื่องซ้อนมาอีกเป็นการต่อสู้ทางด้านเทคโนโลยีด้าน AI โรโบติก Data Center ระหว่างจีนกับอเมริกาจับคั่วกันอยู
1: ่
0: นะรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันพันกันไปหมดตอนนี้เราก็ต้องวางยุทธศาสตร์ดี
1: ๆ
0: นะก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เป็นประโยชน
1: ์สิ่งที่เรามีเป็นประโยชน์ จริงๆนุ่นอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าคณะกรรมการที่ดูเกี่ยวข้องกับ Data Center เขาจะมีการประชุมเมื่อไหร่รวมไปจนถึงการเยือนของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนใยสังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021433330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @@sideshapmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวข้องกับ Data Center ค่ะเราอยากรู้ว่าทิศทางเขาจะเอายังไงวางกรอบอย่างไรอะคะให้ติดตามวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะศุกร์ที่4กันยายนค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคุณเอกนิติเนี่ยจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เนี่ยแหละค่ะเพื่อวางกรอบการทำงานแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่ว่าค่ะ
1: คือจริงการส่งเสริมการลงทุนมันมาแล้วแต่ว่าการจัดระบบเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อย
0: ทั้งรายเก่ารายใหม
1: ่รายเก่าที่เขาทำล่วงหน้าไปก่อนมันก็ได้เปรียบในแง่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายเลยใช่ไหมแต่รายใหม่ก็ต้องจัดระบบละอันนี้ก็ต้องรัฐบาลต้องทำอ่ะเป็นเรื่องบังคับเพราะแรงส่งจากการลงทุนของต่างชาติระลอกนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของนายกสิงคโปร์ที่มาเนี่ยน
0: ะ
1: ก็มีหลายวาระนะที่จริงเขามาแบบไปเช้าเย็นกลับนะเขาจะว่าอะไรบ้างล่ะ
0: อ๋อคือครั้งนี้การเยือนของท่านเนี่ยเข้าร่วมประชุมนี้ด้วยอาจารย์ขา Thailand Singapore Leader Retreat เนี่ยค่ะ ก็เป็นการคุยกันหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้า เชื่อว่าหนึ่งในนั้นที่คุยมีเรื่องของ Data Center ปัญญาประดิษฐ์อะค่ะแล้วก็ทิศทางในภูมิภาคอาจารย์มองว่า
1: แน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนที่จริงเราก็มองข้ามไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่ผมมันคนพูดเยอะแต่ผมก็พูดนิดเดียวกันละกัน
0: เรื่องไรเรืออ
1: ย่างเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนที่เข้ามาที่พัทยาแล้วก็มีฝูงเรือที่มาด้วยกันเนี่ยมาเทียบท่าที่แหลมฉบังนะก็สื่อต่างประเทศจับตามองมากเพราะว่ามันเพิ่งมาจากช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเพิ่งมาจากอ่าวโอมานน่ะแล้วลูกเรือเขาก็โอ้โห
0: 5,000 นาย
1: 5,000 นี่มันไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจมอยู่ใต้ดินอีกเยอะนะใต้น้ำอีกเยอะนะข้างบนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นข้างล่างมีอีกเยอะ
0: อาจารย์คือเวลาเขามาเขาไม่ได้มาแบบลำเดียว
1: เขาก็มาซื้ออาหารด้วยต้องมาซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรเนี่ยพูดง่ายหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้ว
0: เขามาพักด้วยแล้วเขาก็มาต้องส่งยุทธเขาเรียกอะไรบำรุงกองบำรุงใช่ไหม
1: ก็ได้แหละส่งกำลังบำรุงก็มาแวะมันมาทั้งหมด3หรือ4ลำมันไม่แน่ใจมีเรือพิฆาตมีเรือลาดตะเวนนะก็อันนี้ฐานทัพของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันจะอยู่ที่แซนดิเอโกฐานทัพเรือใหญ่เขาอเมริกานี่มีเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมด11ลำจีนมี2ลำชาติอื่นก็มีชาติละลำ2ลำนึงนะ
0: อาจารย์แต่ว่าเรือเนี้ยเราจำได้ไหมก่อนที่เขาจะสู้รบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์น่ะอาจารย์เอามาเล่าในรายการฟังหูไว้หูนี่แหละว่ายุทโธปกรณ์น่ะที่สหรัฐอเมริกาขนไปทางภูมิภาคตะวันออกกลางมีอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ USS อับราฮัมลินคอน
1: ยายอันนี้มันอยู่กองทัพกองเรือที่7
0: อันนี้เทียบท่าอยู่ที่แหลมฉบังในบ้านเรา
1: แหลมฉบังนี่มันเป็นเรือพิฆาตหรือเรือลาดตระเวนผมไม่แน่ใจแม้ช่างมันเถอะประเด็นนี้ประเด็นน
0: ี
1: ้คือประเด็นให้ดูอย่างนี้เราเป็นพอร์ตออฟคอลอำนวยความสะดวกให้กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมาใช้อันนี้เป็นเรื่องที่เรามีมาแต่ไหนแต่ไรเป็นเรื่องปกติแต่มันก็โฟกัสไงมันก็เป็นการโฟกัสจีนก็จับตามองเรื่องนี้ถูกไห
0: ม
1: เพราะแถวนี้สะดวกที่สุดคือเราจริงๆไปสิงคโปร์ก็ไม่เวิร์กมาเราเนี่ยสะดวกสุดนะถ้าเกิดจะแวะมาแถวนี้นะไปกัมพูชาท่าเรือก็เล็กเกินอันเนี้ยเราสะดวกที่สุดแล้วก็มาบ่อยแต่ว่ารอบนี้มันมาแบบว่ามันสดๆร้อนๆจากสงครามในอ่าวเปอร์เชียมันก็เลยเป็นที่จับตามองนะแล้วก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมแหละในทางการข่าวคงจะคุยกันแหละนะนายกสิงคโปร์เข้ามาก็สิงคโปร์เนี่ยเขาเอียงไปทางอเมริกา
0: ค่ะ
1: เขาเลือกอเมริกาเป็นหลักอยู่แล้วล่ะมาแต่ไหนแต่ไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเรานี่ยังก้ำกึ่ง
0: ค่ะ
1: จีนกับอเมริกาเอาไป60 40อะไรประมาณนี
0: ้อาจารย์ฝั่งของจีนแล้วก็ต้องจับตาการประชุมของเขาใช่ไหม

0: ขาเขาเขาเขาเขาเขามีประชุมประชุมที่เคอร์จิสถานใช่ใช่ใช่ใช่เขาเอาเอาเรื่องเรื่องในสถานการณ์ทางสากลเนี่ยมันสับสนโอลมานต้องค่อยๆจับหลักเพราะว่ามันมีสงครามที่ยังไม่จบมาสองที
1: ่
0: สงครามในอ่าวเปอร์เชียระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านกับสงครามในยูเครนรัสเซียกับยุโรปตะวันตกทั้งหมดนะมันก็ยังไม่จบมันก็จะมีอะไรที่พลิกแพงไปอย่างนี้แหละนะอันนี้เราก็ต้องจับตามองสำหรับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าเขาจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากมาเลเซีย
1: ปี 70 ปี 71
0: นี่จะเป็นเรา
1: ค่ะ
0: แล้วปี72จะเป็นเวียดนามนั่นไงผมไม่แน่ใจนะเขาเรียงตามตัวอักษรนะสิงคโปร์จะก่อนแล้วเพราะเขาตัว S เราเนี่ยตัว T ตามสิงคโปร์มาก็คือท่าทีของอาเซียนก็สำคัญสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้คืออย่างหลังๆนี่มีการพูดไงว่าเรื่องของการจะเลือกลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผลตอบแทนละ มันเป็นเรื่องของความมั่นคง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเห็นเลยทางไม่ว่าจะเป็นทางกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรพวกนั้นเนี่ยเงียบไปเลยคือผู้คนไม่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็มีแถวเนี้ยแถวนี้ก็จะมีใครก็มีเราเห็นไหมมีเรามีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีอินโดนีเซียอาเซียนนั่นแหละพูดจริงๆแต่เราอะสำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะเราเนี่ยสองฝั่งมหาสมุทรนะมหาสมุทรอินเดียด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบแต่มันก็เป็นเรื่องเหมือนกับนั่งอยู่บนเขาควายอะคุณ
1: มันก็ไม่ค่อยอภิรมย์เท่าไหร่นะอาจารย์
0: ใช่ใช่โอเค
1: แต่ในขณะเดียวกันนะคะไอ้ที่ความไม่อภิรมย์มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมองในภูมิภาคด้วยมองในต่างประเทศด้วยจริงๆแล้วอะสถานการณ์ที่มันน่ากลัวที่สุดแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนก็คือเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานนี่แหละ
0: อันนี้เรื่องใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: ตัวเลขที่เป็นตัวเลขล่าสุดนะของราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ปิดตลาดสิงคโปร์วันเนี้ยข้อมูลล่าสุดเลยน้ำมันดิบดูไบนี่102 เหรียญนะขึ้นมากี่เหรียญละขึ้นมา2.49 เหรียญ
1: ค่ะ
0: น้ำมัน
1: ดีเซล
0: 168.07 เหรียญเพิ่มขึ้นมา4.51 เหรียญ
1: ค่ะ
0: น้ำมันเบนซิน126.54 เหรียญเพิ่มขึ้นมา3.59 เหรียญประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้เราก็ปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการทั้งเบนซินและดีเซล
1: ค่ะ
0: ขณะนี้นะ
1: ดีเซล
0: เนี่ย39.14 บาทรัฐบาลเนี่ยชดเชยโดยกองทุนน้ำมันเนี่ย5 บาทแล้วก็ขอให้ลงกันช่วยอีก2.40 บาทเท่ากับราคาจริงเนี่ย7.40 บาทต้องประมาณ46 บาท
1: ค่ะ
0: ที่เราซื้อ39 บาทจริงๆต้อง46 บาทเบนซินก็ขึ้น
1: แก๊สโซฮอล์95
0: แก๊สโซฮอล์95ก็38.29 บาทคราวนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้อีก80 ตังค์4.20 เหรียญจำไว้เลยเหรียญละ 20 ตังค์
1: ค่ะ
0: ก็ต้องชดเชยเพิ่มตอนนี้ชดเชยไปแล้ว80,000 ล้านแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสนล้านได้เห็นป่ะ
1: อาจารย์เดี๋ยวกองทุน
0: น้ำมัน
1: เน
0: ี่ย
1: เขายังสามารถบริหารจัดการ
0: บริหารได้แต่ว่ามันติดหนี้ไง
1: เดี๋ยวแล้วไอ้หนี้ที่ว่านี้มันจะไปยุ่งกับกองเงินพ.ร.ก.กู้เงินไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวนะคะ
0: ไม่
1: ได้เอาวงเงินนี้มาใช้อันนี้นะ
0: พ.ร.ก.กู้เงินอะไรไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเขามีรายได้จากการเก็บจากผู้ใช้แต่ตอนนี้เขาชดเชยให้ผู้ใช้น้ำมันในอนาคตราคาน้ำมันลดลงเขาก็เก็บจากผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ระดับที่มันน่ากลัวเราเคยไปถึง102นะติดลบยื้อได้ถึง102ตอนนี้มัน85แล้วผมว่ารัฐบาลคงทำ2อย่างอันหนึ่งคือดูแล้วก็ปรับราคาหน้าสถานีบริการอย่างช้าๆแล้วก็ชดเชยด้วยกองทุนน้ำมันเนี่ยคือ4-5 บาทเนี่ยพอได้แต่ถ้า8.10 บาทอย่างนี้ไม่ไหวแปดบาทสิบบาทในวันละประมาณ500-600 ล้านอย่างนี้ไม่ไหวก็ต้องทำทั้งสองอย่างตอนนี้มัน80,000แต่จริงมันตัวเลขมันเลยแล้วล่ะเพราะตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้า5 บาทเนี่ยเฉพาะดีเซลเนี่ย300 ล้านโทษ300

0: 150 ล้านถ้าเบนซินบาทหนึ่งนี่ก็อีก30 ล้านก็ประมาณวันละ400 ล้านก็จะขึ้นผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สถานการณ์มันไม่จบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ฮอร์มุสก็ยังถล่มกันใหม่อีกรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง6 เดือนละสงครามมันไม่จบเร็วอย่างที่คิดแล้วการลากไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคนก็จะห่วงเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้มันไปผุดที่ไหนมันไปผุดที่เรื่องของราคาพันธบัตร
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คนเทขายพันธบัตรเยอะผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ราคาพันธบัตรลดลงน
1: ะ
0: ราคาพันธบัตรที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดทุนจากการถือครองพันธบัตรเวลามาร์กทูมาร์เก็ตแล้วมันก็กลับมามองบ้านเราบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต่ำมากขนาดญี่ปุ่นน่ะ10ปีมันยัง 3% อเมริกา10ปีนี่ 5% เราเนี่ย10ปี 2.8 เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มีผลนะทำให้เงินไหลออกเพราะผลตอบแทนมันต่ำ มันก็สะท้อนผ่านเงินบาทที่อ่อนตอนนี้เรากำลังพูดถึงเงินบาท33.50 บาทอาจจะทะลุ34ก็ได้ทั้งฝั่งผู้นำเข้าก็ต้องทำ forward cover ซื้อ forward ปิดส่วนคนส่งออกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อันนี้มันก็มีผู้ได้ผู้เสียนะแต่ประเด็นก็คือว่าการบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากราคาพลังงานไม่แน่น
1: อ
0: นแล้วยังติดหนี้กองทุนค่าเงินก็ยังต้องบริหารจัดการพันธบัตรยังมีเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นอีกแต่เราไม่ขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ความไม่ลงตัวหรือว่าความไม่สมดุลทั้งเรื่องที่เป็นภาค real sector กับภาคที่เป็นภาคการเงินเนี่ยมันไม่ซินโครไนซ์กันมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันยากมากนะนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังของเราก็ติดกับดักงบประมาณทางด้านหนี้สาธารณะเราก็จะติดกับเพดานหนี้ครัวเรือนก็ไม่ลบนะประเด็นในขณะนี้มันยากไปทุกอย่าง
1: ม
0: ันความรู้สึกของคนต่อรัฐบาลก็คือว่าเฮ้ยอยากได้รัฐบาลที่เก่งกว่านี้แต่ผมบอกคุณตามตรงนะว่ายากมากสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ABCDEF อะไรเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ย
1: ง่าย
0: ผมว่ามันเสยคางทุกรัฐบาลจริงพูดตรงๆ
1: น่าเห็นใจ เพราะว่าปัจจัยในต่างประเทศ
0: คือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเราดูตามสภาพความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: ปัญหามันไม่ยุติปัญหามันไม่เบาลงมันหนักข้อขึ้นเรื่องความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนี่กลายเป็น new normal แล้วคุณต้องคอยปรับตัวตามมันใช่ไหมแล้วการยื้อกันการแข่งคือสิ่งที่จะเป็นจุดตัดอันนึงที่ผมเห็นเนี่ยคือการพบกันระหว่างทรัมป์กับสีเจิ้นผิงวันที่24 กันยายนเนี่ยถ้ามันมีความคลี่คลายเนี่ยมันคลี่คลายหมดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะจีนก็สนิทกับอิหร่านซื้อของอิหร่านด้วย
1: ค่ะ
0: จีนสนิทกับรัสเซียซื้อของรัสเซียขายของรัสเซียด้วยอเมริกาก็พยายามจะมันคือต้องให้คนที่มันมีบทบาทโลกอ่ะมันไปคุยกันให้จบก่อน
1: และเราบริหารจัดการก็ยากค่ะอาจารย์ค่ะในเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเกิดวางแผนระยะยาวก็ยากเช่นเดียวกันจริงๆอ่ะนุก็อยากรู้นะคือแผน PDP 2026เนี่ยเขายังไม่ได้ข้อสรุปถูกไหมอาจารย์ค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงระหว่างรับฟังความเห็นอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องผมแนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานนะ
1: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ
0: คือยังไงน้อยไปอ่านก่อนอ่ะยากนะไม่ใช่ง่ายยากมันยังมีมันไม่ใช่แค่ PDP มันยังมีแผนเรื่องเกี่ยวกับก๊าซแผนเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันอีกหลายอันมันเป็นจะมีรายละเอียด
1: คือถ้าทางทีมงานขึ้น QR code ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าที่อาจารย์วีระเขาส่งไว้ให้เลยนะคะก็คือเชิญชวนคนที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP
0: จะได้ไปอ่านเองก่อนอ่ะ
1: ใช่ค่ะร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2593เนี่ยค่ะคือตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการเชิญชวนคนที่สนใจไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นจะเห็นได้ว่ามันมี QR code 2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเป็นการอ่านรายละเอียดอีกฝั่งนึงให้แสดงความคิดเห็น
0: เอารายละเอียดไปอ่าน
1: ค่ะ
0: เอารายละเอียด
1: 8กันยายนนี้เขาทำอะไรกันนะ
0: เขาจะให้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกจริงๆมันก็เอาตามนั้นแหละเพียงแต่ว่า

0: มันก็เป็นตามกฎหมายว่าต้องให้มีผู้มี public hearing อะไรก็ว่าอันซ้ายมืออันนั้นคือตัวร่างของแผนพัฒนาไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าน่ะอันนั้นเอาไปอ่าน100กว่าหน้า180กว่าหน้า
1: โอเค
0: ก็ลองดูกันละกัน
1: อ่านได้คร่าวๆอ่านได้แบบเจาะลึกนี่ต้องเป็นอาจารย์ค่ะ
0: ใช้เวลานิด
1: อ่ะเราคุยเรื่องไฟไปแล้วคุยเรื่องน้ำมันไปแล้วน้ำท่วมนี่ก็อยากคุยต่อเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังค่ะ
0: ได้โอเค
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
1: หน้าฝนมันยังไม่หมดไปเพราะนั้นนะคะเรายังวางใจไม่ได้
0: เราก็อย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมันก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าบางที่วันเดียว2วันจบสถานการณ์ถ้าพูดถึงในภูมิคือจริงๆตอนเนี้ยที่ต้องห่วงจริงๆคือฝั่งริมแม่น้ำโขงภาคกลางยังไม่ต้องพูด
1: แล้วก็ต้องไปแถบๆโซนภาคอีสาน
0: ใช่ใช่ใช่เอาว่าคือขณะเนี้ยถ้าเราดูจากที่เขาเป็นทั้งเรื่องจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังก
1: ็
0: คือหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหาร
1: รับมือน้ำล้นตลิ่งช่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายนนี้นะคะ
0: ใช่ๆตอนนี้น้ำที่ถ้าพูดถึงระดับน้ำนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูเป็นไล่เป็นจุดไปเนี่ยอันนี้อันที่เป็นแต่ละที่เนี่ยที่เชียงแสนอันนี้คือต้นทาง
1: ที่เชียงราย
0: เชียงรายเชียงแสนเชียงคานเนี่ยหนองคายตอนนี้ระดับน้ำเนี่ย10เมตร58
1: ค่ะ
0: เซนยังเพิ่มขึ้นนครพนม9เมตร49เซนลดลงนิดหน่อยมุกดาหาร9เมตร50นะระดับตลิ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็ชิดขอบนะ
1: ค่ะ
0: ที่เชียงแสนนะไม่ห่วงนะยังเหลือเยอะ
1: ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง
0: ยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะนะ3เมตรกว่าที่เชียงแสนเนี่ย6เมตรกว่าแต่ที่หนองคายเนี่ยมันเหลือแค่เมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะที่นครพนมก็2เมตรกว่าที่โขงเจียมอุบลราชธานีเนี่ย2เมตร76เซนคือประเด็นขณะนี้ก็คือว่าถ้าน้ำมันไหลเข้ามาเติมเนี่ยสิ่งที่เราห่วงจริงๆเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำโขงอย่างเดียวลำน้ำที่ลงแม่น้ำโขง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆก็ลำน้ำก่ำลำน้ำสงครามลำน้ำ อีกอันหนึ่งชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วลำน้ำสงครามลำน้ำก่ำลำน้ำอูนหรือไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยมันจะทำให้พอลงไม่ได้เนี่ย
1: มันจะเออ
0: ท่วมพื้นที่คราวนี้ตอนนี้ต้องระวังนะทาง
1: น้ำเวลามันมาเติมในลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะอาจารย์ขามันก็จะมาเป็นทอดก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเราต้องไปดูที่จุดที่สปป.ลาวค่ะ
0: คือก็เริ่มต้นดูที่ลาวก็ดูที่อะไรล่ะ
1: สยบุรี
0: ตอนนี้หมื่นกว่า
1: ค่ะประมาณสักราวๆ 12,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเยอะนะ
0: ใช่พอมันเข้าไทยเนี่ยจุดแรกก็คือเข้าที่เชียงคานก่อน
1: ค่ะ
0: เชียงคานตอนนี้

0: 1,970ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เชียงคานคือที่จังหวัดเลย
0: ถัดจากนั้นก็หนองคาย
1: ค่ะ
0: 11,810
1: ค่ะ
0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอมาถึงนครพนมน้ำกว้างมาก 21,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมุกดาหารก็ 21,010 เมตรต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโขงเจียมก่อนที่จะเข้าไปทางลาวอีกรอบนึงนะ
1: ค่ะ
0: 25,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้ปริมาณน้ำต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเพราะถ้าลำน้ำกว้างไหลเร็วมันก็เยอะอะประเด็นคือว่ามันต่ำกว่าตลิ่งแค่ไหนคือตอนนี้มันเลี่ยๆตลิ่งพอมันเลี่ยๆตลิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตลิ่งมันเท่ากันหมดนะบางทีมันต่ำกว่ามันสูงกว่ามันมีคอนทัวร์เนี่ยถ้าตรงไหนเป็นจุดที่น้ำออกแล้วมันออกไม่ได้มันก็ฝั่งเราเหมือนกันทางฝั่งเขาก็เหมือนกันฝั่งลาวก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาให้ระวังก็คือว่าถ้ามันมีฝนตกลงมา
1: คาดว่าจะเป็นช่วงระหว่าง 3-7 กันยายนนี้ค่ะ
0: อันนี้ต้องดูนะ
1: ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกที่จะโดน
0: นั่นช่างมันเอาเฉพาะแถวนี้แล้วกันนะเขื่อนสยบุรีเนี่ยน้ำผ่านเนี่ย 12,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ลดลงจากก่อนหน้านี้นี่ 18,000 โอเคไหมครับมันมีเขื่อนตรงนั้นมันวัดได้แต่เขื่อนหลวงพระบางที่ทำโรงไฟฟ้ามันยังไม่เสร็จยังไม่
1: ค่ะ
0: อันนี้สิ่งที่ควรจะดูก็คือว่าที่หนองคายจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตเนี่ยประมาณ28เซน
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ท่วมเยอะที่บึงการเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าระดับวิกฤตเนี่ยประมาณเม็ด22เซน
1: ค่ะ
0: งั้นที่จะต้องระวังก็จะมีหลายๆจุดใช่ไหม
1: หลายๆจุดค่ะอาจารย์คะแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอ่ะนุ่นจะชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องขยับเรื่องของเส้นทางแม่น้ำการวางโครงสร้างตรงนี้ด้วยเพราะมันต้องใช้เม็ดเงินค่ะทางแถบของฝั่งภาคอีสานเขาจะทำอะไรลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขาจะขยับขยายอะไรถ้ามีโอกาสนะคะมาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้รายการของเราร
0: อบหน้าเชิญเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติอะไรน้ำเนิ่มมาคุยดีกว่า
1: ได้นะคะคุณผู้ชมเสนอมาได้ในรายการฟังหูไว้หูของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด3
2: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะล่มเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้
5: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
6: ข้าไม่ฆ่านะแม่นางสุยข้าเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยข้าถูกคนตีจนสลบ
7: ข้ามีความปรารถนาอย่างนึงพี่ช่วยข้าได้ไหม
8: ตีวินหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
2: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบเปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง9กด30
9: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
10: จริงอ่ะ
9: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ 10:00 น. 7:00 น. เช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
10: ปิดกองคือยกเลิกการ
9: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
10: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
9: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง

0: 7ตุลาคมตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองและดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาติดตามข่าวยามเช้ากันพี่ณรงค์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขามีคอนเสิร์ตถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะนะอัศนีวสันต
0: ์
1: ยุคพี่ณรงค์เลย
0: ยุคเลย
1: นะต้องชอบแน่นอนนะคะแล้วมีคนเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวคอนเสิร์ตกันแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พี่ณรงค์คะบาดเจ็บพันซึ่งอยู่ข้างหน้าเลยนะ
0: VIP
1: ตั๋วแพงสุดกลายเป็นว่าพื้นอ่ะมันเกิดแบบมีความยุบตัวลงมาทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดงานคอนเสิร์ตไปก่อนคือตอนนั้นคนยังงงๆกันอยู่เลยนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคอนเสิร์ตถึงหยุดชะงักไปตั้งชั่วโมงครึ่งเลยนะพี่ณรงค์
0: ก็คือคนที่เขาห่วงใยกันเนี่ยเลื่อนคอนเสิร์ตไปเป็นวันที่9กันยายนสำหรับคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะเพราะว่างานของเขาเนี่ยคอนเสิร์ตรอบอำลาของอัศนีวสันต์เนี่ยเขามี5วัน5รอบนะครับเมื่อวันที่2กันยายนก็คือเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเลื่อนไปเป็นวันที่9เขาห่วงอะไรฮะ
1: ห่วง
0: คนต่างจังหวัดคนที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาไกลจะมาอีกรอบนึงมันลำบากเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเช็คให้ละเอียดนะฮะเดี๋ยวจะมีรายงานเรื่องนี้คุณผู้ชมครับและเมื่อวานนี้ที่เฝ้าจับตากันอยู่ก็คือกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐครับ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกับเรือปัญจานบานของเขาอีก2ลำเนี่ยมาเทียบท่าประเทศไทยเราแล้วเนี่ย
1: เที่ยวแล้ว
0: 5,000 กว่านายขึ้นฝั่งแล้วแต่ปรากฏว่าบรรยากาศยังไม่เป็นไปตามคาดนะ
1: คืออาจจะด้วยว่าเพิ่งจะเป็นวันแรกไงพี่ณรงค์เพิ่งจะมาถึงอาจจะพักผ่อนหรืออะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าถามบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักกว่าปกติเล็กน้อย
0: ก็ลักษณะเหมือนเราไปต่างจังหวัดเหมือนเราไปต่างประเทศนะครับ
1: ยังมีเวลาอยู่
0: เรามีอยู่ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยหลายวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นฝั่งเสร็จไปดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากินร้านนี้จะไปช้อปปิ้งร้านนั้นเด
1: ี๋
0: ยวจะ
1: ไปนั่ง
0: จ
1: ิ
0: บอะไรร้านนี้สำรวจเซอร์เวย์ดูก่อนเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับผู้ชมรับทราบด้วยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์นะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นก็คือเวทีชั่วคราวบัตรของ VIP 7,000 บาทมันทรุดตัวลงไปแต่เพื่อความปลอดภัยของการแสดงคอนเสิร์ตครับเขาประกาศขอเลื่อนนะคอนเสิร์ตเมื่อคืน